0: เครื่องบินของญี่ปุ่นตกหลายลำเลยนะครับก็จะตั้งชื่อตามเทสลาบอกไม่เอาเอาชื่อผมนี่ชื่อผมไปเลยนะโอ้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆเรื่องกลายเป็นมีไปแล้วนะโอ้คุณจะตั้งชื่อทุกอย่างเลยนะบนโลกใบนี้แล้วขณะนี้ก็กำลังจะก่อสร้างอาร์คนะครับเป็นอนุสรณ์สถานใหม่ขึ้นมาซึ่งก็มีผู้ต่อต้านมากมายอยู่แล้วนะครับก็อาจจะตั้งชื่อตามเขาอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบกลายเป็นสิ่งที่ก็ทั้งเศร้านะฮะหลายคนที่ต่อต้านเรื่องนี้ก็เรียกว่าหัวเราะทั้งน้ำตานะครับกับการนี้ก็มีบทความของ Council on Foreign Relations ก็เป็นองค์กรวิชาการติ้งแต้งนะครับเขาอธิบายไว้อย่างนี้คุณกนิกาว่าผู้นำฟาสซิสต์ระบอบฟาสซิสต์นี่แหละชอบแนวนี้นะการเรียกว่าบูชาบุคคลนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผลักดันให้ผู้คนเนี่ยเคารพบูชาผู้นำว่าเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การรักและเคารพเออจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนี่ก็ฝากทิ้งท้ายกันไว้นะครับต้องลาไปแล้วสำหรับวันนี้ชาวตะลกเรา2คนคุณกัญญาและผมธนัทต้องลาไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ชาวทันโลก worldwide build driven by food
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่สมาร์ท AI Green Luxury House ด้วย

AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะสมาร์ทโฮมบรอดลิงค์ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @ digitalfocus

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
3: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
4: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
3: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิงสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
10: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
11: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
10: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
11: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
12: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
13: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิ รายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
14: ้มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
16: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
17: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Porsche อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
18: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
17: และ
19: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
20: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7 นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8:30 นาทีนะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันค่ะในเช้าวันนี้นะคะเช้าวันศุกร์ที่4 กันยายน 2569ค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกริ่งวิรัติกุลมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
21: สวัสดีครับอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฝั่งทุกท่านนะฮะตอนเช้านี้นี่อยากจะชวนคุยเรื่องเบาๆที่เป็นความสุขของคนจำนวนไม่น้อยนะก็คือคนที่เลี้ยงนกอะนกกรงหัวจุกอะนะทางใต้ก็เรียกกันนั่นนะครับจริงก็คือถ้าเรียกกันตามศัพท์ทั่วไปคือนกปลอดหัวโขนเนี่ยเพราะว่าคือมันมีการปลดล็อกหลังจากที่ครม.เห็นชอบให้ถอดนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยนะเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์ในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่21 เดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะปรากฏว่าเมื่อวันที่31 สิงหาเนี่ยก็มีการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาไปแล้วนะครับเป็นกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่3พ.ศ.2569เนี่ยซึ่งเพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1 กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่าก็มีการปลดนะนกกรงหัวจุกหรือนกปลอดหัวโขนนี่แหละครับพ้นบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเปิดทางสืบสานวัฒนธรรมเลี้ยงนกของภาคใต้นะถ้าใครที่เดินทางไปภาคใต้จะเห็นนะไม่ว่าจะเป็น3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลตรังก็เกือบทุกจังหวัดเลยใน14 จังหวัดเนี่ยเขาจะมีการเลี้ยงนกกรงหัวจุกกันเนี่ยตามบ้านต่างๆเยอะอันนั้นคือเลี้ยงเอาไว้เพื่อฟังเสียงและดูสวยงามแต่ว่าขณะเดียวกันมันจะมีเรื่องการแข่งขันนะครับมันเหมือนกับการแข่งขันนกเขาอะนะอันนี้ก็เหมือนกันมันมีการแข่งขันนกกรงหัวจุกเนี่ยเพื่อให้ร้องส่งเสียงกันเนี่ยนะในทางใต้เนี่ยเขาเป็นเชิงพาณิชย์ด้วยนะส่วนจะมีเรื่องพนงพนันอะไรก็ไปเกี่ยวข้องนะไปแรกเรื่องจะว่ากันไปแต่ว่ามันจะมีคนจำนวนไม่น้อยก็ไม่ได้เลี้ยงเพื่อการแข่งขันนะแต่เป็นการเลี้ยงเพื่อความสวยงามแล้วก็ฟังเสียงอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเห็นคุณนิพนธ์บุญยามณีเนี่ยอดีตรัฐมนตรีพ่อของรัฐมนตรีเนี่ยนายก็ขอบคุณนายกอนุทินขอบคุณคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่บอกปลดล็อกนะเรื่องของนกกรงหัวจุกเพื่อคืนวิถีคนภาคใต้นะต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนก็เป็นข่าวที่เป็นข่าวดีกันแล้วกันสำหรับคนที่ชมชอบเรื่องการเลี้ยงนกกรงหัวจุกนะในกรุงเทพเนี่ยผมก็เห็นเยอะนะตัววันในแถวในย่านชานเมืองของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะแล้วก็คนที่มาทำธุรกิจในกรุงเทพนะหลายครั้งผมไปเจอเห็นแขวนนกกรงหัวจุกเอาไว้เหมือนกันก็พอปลดล็อกอย่างนี้ปั๊บก็จะเลี้ยงด้วยความสบายใจก็เป็นข่าวเบาๆนะข่าวเบาๆที่เกิดขึ้นจากราชกิจจานุเบกษาที่เพิ่งประกาศไปในกรุง
20: เอาเบาๆได้คนละกันนะคุณเชษฐ์เบาดิฉันก็เลยเบาด้วยนะอยู่แถวทางใต้ใช่ไหมนกกรงหัวจุก
21: เอาน
20: กแล้วต้องมาอยู่แถวใต้กันอยู่นะคะก็เป็นเรื่องของ มรดกโลกนะคือเชษฐ์เราเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกในรัฐบาลของนายกอนุทินชาญวีรกูลที่จังหวัดสงขลาใช่ไหมแล้วถ้าใครไปเที่ยวสงขลาเนี่ยจะเห็นแคมเปญทั้งเมืองเก่าเขาเลยนะดิฉันไปหนึ่งแต่แบบไหนยังเดินไม่ทั่วนะคะยังบอกว่าติดใจมากเลยเดี๋ยวมีโอกาสต้องไปอีกนะคะแบบกาแฟก็ดีงามขนมก็อร่อยนะคุณวิเชษโอ้โหแบบไม่เคยไปเลยนะคะเคยไปตั้งนานแล้วคือสมัยนั้นยังเป็นแบบเป็นแค่คนเป็นคนเมืองสงขลาที่เขาอยู่แต่นั่งแต่เดิมยังไม่ได้ทำเป็นสไตล์ของถนนวัฒนธรรมเนาะสมัยก่อนสาวๆนะต้องไปอยู่ศูนย์ข่าวภาคใต้แล้วต้องไปอ่านข่าวที่นั่นนะแล้วก็เคยไปเที่ยวสงขลานะคืออย่างเก่งก็ไปถ่ายรูปกับนางเงือกแล้วไม่มีอะไรแล้วก็เดินดูเมืองกินข้าวแล้วกลับนะไม่ค่อยมีอะไรแบบสะดุดโอ้โหพอ30กว่าปีผ่านไปนะคุณวิเชษฐ์แม่ผิดหูผิดตาเลยนะคะเสน่ห์เต็มเมืองไปหมดก็อย่างที่บางคนคงจะได้เห็นบ้างจากการที่ท่านนายกแล้วก็ครม.บางส่วนท่านไปทำกิจกรรมที่เมืองสงขลาแล้วแต่ว่าแคมเปญที่เราจะเห็นคือเขากำลังเสนอนะคะให้สงขลาเนี่ยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะก็ปรากฏว่าความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะคะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเขาเห็นชอบนะคะในเอกสารที่เราขอรับการประเมินขั้นต้นกับแหล่งสงขลาและชุมชนในการเป็นมรดกโลกแล้วนะคะคุณสบิดาไทยเศรษนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาบอกว่าได้มีเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นของแหล่งทะเลแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาส่งไปที่ศูนย์มรดกโลกนะคะซึ่งจะอยู่ในรอบ15กันยายนนี้นะคะทีนี้มีเกณฑ์อะไรบ้างคนที่ดูไลฟ์อยู่เดี๋ยวจะเห็นภาพความสวยงามต่างๆนะคะพี่ส่งภาพนิ่งชุดนั้นไปให้แล้วนะคะขึ้นสลับไปก็ได้นะคะใครที่ดูไลฟ์อยู่จะได้เห็นความงดงามต่างๆนะคะทั้งที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมหรือว่าแม้แต่มนุษย์ทำขึ้นเนี่ยของสงขลาเลยเขาบอกว่าเข้าข่ายอะไรบ้างคือเข้าข่ายในเรื่องของที่สงขลาเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมสำคัญตามเส้นทางการค้าทางทะเลค่ะนะคะใครที่ไปสงขลาจะได้ยินคำว่าอะไรนะมีเหมือนนครในกับนครนอกคุณเชษฐ
21: ์
20: เมืองนครในนครนอกใช่ไหมเขาก็จะวัดตามที่ชิดริมทะเลถ้าริมทะเลปั๊บก็จะเรียกเป็นนครนอกนะถัดเข้ามาในเมืองก็จะเป็นนครในนะคะเขาก็จะเป็นเส้นทางการค้าโว้เก่าแก่ตั้งแต่ยุครัชกาลที่3นู่นเลยนะคะที่มีพบประวัติเรื่องของการเป็นเมืองท่าเมืองสำคัญมีการชุมชนนะคะอันนี้คือเป็นเส้นทางการค้าทางทะเลนะคะและอีกเรื่องนึงก็คือมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่มีความสัมพันธ์และมีพลวัตกับระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาค่ะคือคือคนเราสมัยโบราณตรงไหนมีน้ำก็จะมีชุมชนเสมอเนาะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำทะเลสาบบึงอะไรเงี้ยก็คือมีน้ำก็มีคนอ่ะสำหรับที่ทะเลสาบสงขลาเนี่ยซึ่งมีลักษณะของการเป็นทะเลสาบน้ำเค็มและน้ำกร่อยชายฝั่งก็จะมีการตั้งถิ่นฐานในโบราณโบราณมีชุมชนอยู่ริมทะเลสาบสงขลาและประกอบด้วยอะไรคือมีทั้งภูมิทัศน์ที่สวยงามมีระบบนิเวศและสังคมที่อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลปิดแล้วก็แหล่งน้ำภายในแผ่นดินซึ่งทำเลมันเหมาะสมกับการที่จะเป็นแหล่งการค้าทางทะเลชุมชนมันก็พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าและเครือข่ายการเดินเรือที่ทรงอิทธิพลมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะคะมีการนำเสนออะไรบ้างเพื่อประกอบนะคะในสองนิยามนี้เนี่ยก็คือจะมีเมืองโบราณทางยางคุณวิเชษฐ์เรียนอยู่สงขลาเคยได้ยินไหมคะคุณวิเชษฐ์อยู่ที่ใต้เคยได้ยินไหมคะเมืองโบราณทางยางเมืองพะโคและเมืองโบราณสีหยางที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนนะพะโค
21: บางชื่อไม่เคยได้ยิน
20: คุณพะโคได้คุ้นนะแต่อันอื่นไม่ได้ยินเลยนี่ได้ยินเป็นครั้งแรกเนาะอันนี้ต้องได้ยินแน่นอนนะเพราะว่ายังเป็นชื่ออำเภออยู่ทุกวันนี้คุณวิเชษฐ์เมืองโบราณสถิงพระ
21: โอเคสถิงพระพระโนธกับสถิงพระเนี่ยติดกัน
20: แต่อันนี้น่าจะเก่ากว่าสถิงพระคนใต้เขาต้องออกเสียงเป็นสถิงเหรอเขาออกเสียงกันยังเขาทิ้งใช่ไหมคะ
21: สถิง
20: ใช่ไหมคะถ้าออกเสียงเนาะเวลาเขียนมันจะเป็นสถิงเนาะเป็นสถิงพระใช่ไหมคะแล้วก็มีเมืองป้อมค่ายซิงกอร่าที่เขาแดง แล้วก็เมืองเก่าสงขลาบ่อยางโอ้โหนี่รู้จักกันบ้างไหมเราคนไทยนะหลายคนน่าจะเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยนะนี่ดิฉันก็รู้จักแค่สถิงพระตอนเป็นอำเภอแล้วนะฮะพระโคกไม่เคยผ่านๆได้ยินนะฮะแต่อันอื่นเนี่ยนะคะไม่ค่อยได้ยินเลยนะคะนี่เป็นอันหนึ่งก่อนเรื่องของการที่เราเป็นแหล่งการค้าทางการเดินเรือมีชุมชนนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกมีเรื่องของอันนี้ที่เราได้มาแล้วนะเมืองโบราณสีเทพอันนี้ที่เพชรบูรณ์อันนี้เราได้มาแล้วใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าในการประชุมเขาก็มีว่าเป็นยังไงบ้างนะการอนุรักษ์แหล่งโบราณเมืองสีเทพเป็นยังไงบ้างรวมทั้งโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องนะคะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยที่เราได้มรดกโลกไปแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นนะคะเวลาเราไปได้มรดกโลกเนี่ยรัฐภาคีเนี่ยต้องมีการขยายขอบเขตพื้นที่คือพัฒนาให้มันขยายกันออกไปด้วยนะคะก็จะมีกินบริเวณไปที่เขาคลังนอกนะคะแล้วก็การประชุมของอนุกรรมการมรดกโลกเนี่ยนะคะทางวัฒนธรรมเนี่ย นอกเหนือจากเรื่องเสนอของสงขลาแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของสีเทพที่เราได้มาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาผังเมืองรวมของอำเภอสีเทพแล้วก็วิเชียรบุรีเพื่อปกป้องพื้นที่นี้ด้วยนะคะให้มันเกิดมีทั้งพื้นที่กันชนนะไม่งั้นเดี๋ยวเผลอแผลบเดียวชุมชนแอบมาประชิดนะคุณวิเชษนะคะคราวนี้จะลำบากแล้วนะคะแล้วก็ต้องดูพื้นที่กันชนพื้นที่แวดล้อมนะคะซึ่งเขาก็ทางกรมศิลปากรเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าเขาต้องไปขอซื้อที่ดินไปเวรคืนเลยเนาะเพื่อที่จะมาทำอะไรแบบนี้ก็โอเคก็เป็นการประชุมกันต่างๆเพราะว่านอกจากเราจะเสนอของใหม่แล้วเนี่ยคือสงขลาเนาะเราต้องรายงานด้วยว่าไอ้ที่คุณได้มาแล้วเนี่ยคุณทำไว้ยังไงบ้างต้องรายงานในช่วงสิ้นปีธันวาคมนะคะอ่ะก็เป็นว่านี่ก็เป็นคิวต่อไปแต่หลังจากนั้นจะมีใครนะคะที่ไหนที่จะถูกนำเสนอเป็นมรดกโลกกันอีกนะคะอันนี้ใครที่อยู่ตรงไหนหรือว่าใครที่สนใจประวัติศาสตร์ก็น่าสนใจมากนะคะคือเรามีการประชุมหมายถึงคณะกรรมการที่ประชุมกันเมื่อวานนะก็บอกว่ามีการเสนอบรรจุรายชื่อในบัญชีชั่วคราวนะคะเพื่อเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกในโอกาสต่อไปด้วยจะมีอะไรบ้างค่ะมีสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะติ๊กต็อกเลยนะท่านทำอะไรไว้บ้างนะคะท่านต้องบอกว่าเป็นท่านได้รับยกย่องว่าเป็นเหมือนบรมครูนะทางด้านสถาปัตยกรรมไทยนะคะเจ้าฟ้ากรมพระยานริศนะคะถ้าเราเรียกกันสั้นๆนะกรมพระยานริศเนี่ยนะคะก็เราจะขึ้นทะเบียนนะคะทำเตรียมพร้อมเอาไว้ก็คือสถาปัตยกรรมนะคะของพระองค์ท่านนะคะและนี้ค่ะภูมิทัศน์แห่งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยานะยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยใช่ไหมคุณเชษนะคะภูมิทัศน์ตรงไหนบ้างที่ถูกหมายตาไว้นะคะอย่างหนึ่งก็คือเส้นทางรถไฟสายมรณะจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว80กว่าปีหลังจากการสิ้นสุดสงครามโลกนะสะพานแห่งนี้ก็ยังเป็นที่รำลึกถึงว่าครั้งหนึ่งเนี่ยในโลกของเราเคยมีสงครามล้างผลาญที่รุนแรงที่สุดไปหลายทวีปนะแล้วเราก็เป็นหนึ่งในฉากทัศน์นั้นด้วยนะคะมีเส้นทางสายมรณะนี้ไว้ให้ไปศึกษากันนะคะมีวัดสุทัศน์ด้วยค่ะวิเชษวัดสุทัศน์กับเสาชิงช้าวัดราชนัดดารามและพื้นที่ต่อเนื่องทางเวิร์กนั่นเลยเนาะที่อยู่ในเกาะกรุงรัตนโกสินทร์นะคะแล้วก็นี่พึ่งน้ำแห้งไหมใช่ไหมคุณเชษแหล่งโบราณแม่คดีและแหล่งวัฒนธรรมจังหวัดน่านจังหวัดน่านโอ้มีหลายที่นะต้องไปชมวัดภูมินใช่ไหมไปชมภาพอะไรนะภาพจิตรกรรมกระซิบรักนะแล้วก็ยังอยู่ทางใต้อยู่ตรงมาใต้คุณเชษเส้นทางวัฒนธรรมชัยยานครศรีธรรมราชคราวนี้จะยาวมาจนถึงแบบต้องบอกว่าที่เคยเป็นพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นปัตตานีเนาะเป็นไม่ใช่เป็นอะไรล่ะเป็นพื้นที่

0: โลกต่อไปนะเห็นปะเนี่ยเราก็เตรียมแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของที่ลุ้นนะคะอีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่ามีคนของทางสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนะคะเดินทางมาอยู่เชียงใหม่เป็นอาทิตย์เลยนะคุณเชษฐ์เขามาตรวจประเมินอันนี้คือที่เชียงใหม่เนาะโอ้เชียงใหม่นี่เก่าแก่มากเป็นเท่าไหร่แล้วล่ะเก่ากว่าอยุธยาแหละใช่ไหมเขาบอกว่าเราจะเสนอนะคะขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะอันนี้ที่ไปจ่อแล้วนะคุณเชษคือสงขลาเนี่ยอยู่ในขั้นเตรียมการแล้วก็เก้าที่เมื่อกี้ก็คือเตรียมการแต่ที่จ่อแล้วจ่อไปแล้วเพราะว่าเขาส่งคนมาลงพื้นที่ดูแล้วก็คือเชียงใหม่ค่ะก็คือจะมีทั้งภูมิทัศน์วัฒนธรรมอนุสรณ์สถานต่างๆนะคะของเชียงใหม่มีพื้นที่อะไรบ้างมีคูเมืองมีกำแพงเมืองเชียงใหม่มีวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์วัดสวนดอกวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดเจ็ดยอดอันนี้นี่มีผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเนี่ยมาลงพื้นที่ดูไปเรียบร้อยแล้วนะคุณวิเชษฐ์ทีนี้เดี๋ยวก็จะต้องดูกันละว่าพอเขาลงพื้นที่เสร็จจะต้องมีการส่งเอกสารเพิ่มเติมอะไรกันต่อไปนะคะเอาเป็นว่าเราก็ลุ้นเนาะเวลาประกาศอะไรเกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกทีนะคุณเชษฐ์คือ1มันเป็นความภาคภูมิใจแน่นอนนะคะ2ก็จะทำให้เกิดการมีบรรยากาศของการเรียนรู้การท่องเที่ยวนะทั้งคนในประเทศเองแล้วก็คนต่างประเทศนะคะคือยังไงเราก็ต้องยอมรับแล้วค่ะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในสาขาที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับสิ่งที่เราโชคดีมีอยู่นะคะที่เรามีทำเลที่ตั้งแบบนี้บรรพบุรุษของเราทำอะไรต่อมีอะไรไว้ที่เป็นที่จดจำแบบนี้นะคะก็ลุ้นไปด้วยกันนะคะอ่ะจากนกกรงหัวจุกของคุณเชษฐ์ก็เลยนะเราก็เริ่มด้วยเรื่องเบาๆไปตามๆกัน
1: งั้นไปหนักขึ้นเดี๋ยวสักหน่อยแล้วกันค่อยๆจับเบาไปหาหนัก
0: เบาไปหาหนัก
1: ไปดูเรื่องหนึ่งเรื่องของโลกออนไลน์ที่มันเป็นทุกอย่างเลยมันมีทั้งคุณทั้งโทษนะเมื่อวานนี้มีการเสนองานวิจัยที่น่าสนใจที่เกี่ยวเรื่องโลกออนไลน์และปัญหาเรื่องยาเสพติดประเทศไทยเรานี่เจอเรื่องยาเสพติดเยอะคือเมื่อวานนี้หลายองค์กรก็ร่วมกันจับในกรุงเทพฯที่หอศิลป์กรุงเทพนี่แหละมูลที่ศูนย์วิชาการสารเสพติดมูลที่หญิงชายก้าวไกลกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนมูลที่เด็กเยาวชนและครอบครัวสถาบันวิจัยสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสสส.ด้วยก็จัดเวทีสาธารณะเรื่องเจาะตลาดมืดโลกออนไลน์เพื่อการรู้เท่าทันและการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดนะผมเห็นทางผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสสส.คุณรุ่งอรุณลิ้มรหะพันธ์เนี่ยก็มาบอกว่าปัจจุบันในปัญหายาเสพติดมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีการเชื่อมโยงกันผู้ซื้อกับผู้ขายผ่านโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆมากมายก็เลยทำให้เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปเนี่ยนะที่เข้าถึงเนี่ยเข้าถึงตลาดมืดนี้โดยไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนใช้รหัสต่างๆมากมายทำให้ยาเสพติดมันกระจายไปทั่วเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยมีงานวิจัยออกมาจากนี่เลยเนี่ยไปดูนะคุณวัชรพงษ์พุ่มชื่นผู้จัดการมูลนิธิศูนย์ศึกษาสารเสพติดเนี่ยวิชาการสารเสพติดได้บอกว่าคือปัจจุบันเนี่ยมันมีความซับซ้อนเยาวชน 15-19 ปีเนี่ยเสี่ยงเป็นจิตเวชเฉียบพลันจากการใช้ยาเสพติดเนี่ยก็บอกว่าคนอายุ 20-34 ปีกว่า 50% นะมีแนวโน้มเป็นผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายผ่านออนไลน์ก็เลยทำให้คนเนี่ยเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายอีกคนหนึ่งก็คือทางรองศาสตราจารย์ดร.นิจรารุ่นเกษมที่เป็นอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์และจากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบอกว่าการสร้างทักษะรู้เท่าทันในการที่จะเลี่ยงในปัญหาจากดิจิทัลสามารถทำได้นะครับก็เป็นสิ่งที่คิดว่าจะต้องมีการดำเนินการในเรื่องนี้และขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไปดูในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยนะครับที่ออกมาในกระวันก็น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการซื้อขายผ่านโลกออนไลน์เนี่ยมันมีการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆไปดูกันหน่อยนะว่าแพลตฟอร์มไหนมากที่สุดอย่างเช่นรูปแบบคือการขายหรือเปิดหน้าร้านผ่าน X เนี่ยนะมากที่สุดในกรุงเทพฯ 73.1% ไม่น่าเชื่อนะครับว่าผ่านตรงนี้

0: มากสุดอันที่2ผ่านไลน์ 12.1% ตามมาด้วย Facebook 8.3% นะครับมีการเจรจามีการปิดการขายผ่านออนไลน์และ Telegram ที่น่าสนใจคือมีการใช้คำแสลงอีโมจิอักษรดัดแปลงรหัสเฉพาะกลุ่มเพื่อแต่งชื่อยาเสพติดทำให้คนทั่วไปไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าเด็กๆและเยาวชนรู้กันว่าเด็กๆเยาวชนก็จะมีภาษาสมัยใหม่ใช่ไหมแล้วบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองไม่รู้ว่าเอาภาษาที่ใช้เนี่ยมันเป็นรหัสอะไรมันอาจจะเป็นรหัสเรื่องการซื้อขายยาเสพติดโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่มากับโลกออนไลน์ที่ผู้ปกครองบางทีต้องติดตามมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้มีการซื้อขายกันผ่านโลกออนไลน์ยาเสพติดเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่เป็นภัยของประเทศไทยของเราในตอนนี้นะครับคุณวัน
1: ค่ะนะคะก็มาเรื่องถัดไปต่อละกันนะคุณวิเชษนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้ชมคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์รอบ2นะคะส่วนรอบ1นะโอ้โหต้องบอกว่าทุลักทุเลราวกับเป็นรอบทดสอบระบบรอบเคสระบบยังไม่รู้ก็เมื่อวานนี้ก็มีการไปเสาะหาว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคุณวิเชษเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพกันก่อนนะคะนี่เป็นอุทาหรณ์เลยว่าบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าอย่าเอาลวกนะคุณวิเชษอย่าเอาลวกนะคะเพราะว่าในลักษณะของสิ่งที่พบเจอเนี่ยเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพประกอบนะคือบัตรตรงที่มีปัญหาในโซนที่มีปัญหานะคือเมื่อวานเนี่ยคนก็ไปทำข่าวนะพยายามที่จะสอบหาว่าตกลงปัญหามันคืออะไรบ้างนะคุณวิเชษถ้าทีมงานขึ้นภาพเนาะมันจะเห็นคนที่ดูไลฟ์อยู่นะเดี๋ยวดิฉันขอดูไปด้วยนะจะได้อธิบายได้นะคุณวิเชษปรากฏว่าในส่วนของพื้นที่มันยกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการต่อเติมขึ้นมานะเรานึกถึงเวลาเราไป Impact Arena ใช่ไหมคะที่นั่งที่ก็จะลดหลั่นกันไปเป็นอัศจรรย์แล้วตรงลานพื้นข้างล่างสุด มันก็จะเป็นที่ที่ถ้าโดยทั่วไปไม่คิดอะไรมากบางคอนเสิร์ตเขาก็ใส่เก้าอี้ไปให้เต็มแต่ถ้าคอนเสิร์ตที่มีคนเยอะๆเนี่ยเขาจะมีบัตรยืนคือเขาเหมาะสำหรับคนที่แบบโอ้โหแบบอยากสัมผัสใกล้ชิดเห็นหน้าศิลปินแบบเห็นจากสายตาตัวเองไม่ต้องไปพึ่งจอใหญ่ๆใช่ไหม
0: ถ้าเป็นมวยก็ริงไซส์อะริงไซส์มวย
1: ใช่มันจะมีบัตรยืนแต่มันก็จะมีคนอีกจำนวนหนึ่งว่ายืนไม่ไหวยืนไม่ไหวยืนดูหลายชั่วโมงไม่ไหวเพราะมันไม่ใช่ยืนอย่างเดียวมันคงจะมีเต้นด้วยนะถ้าคอนเสิร์ตที่เพลงสนุกๆเนี่ยเขาก็ทำเป็นยกพื้นขึ้นมาแล้วก็เอาเก้าอี้เนี่ยไปใส่คือเช่นไอ้ตรงนี้แหละคือบัตรแพงสุดนะเขาบอกว่าเป็นบัตรโซนเนี่ย6,500-7,000 อันนี้รอบเมื่อวานนะฟังจากเพราะว่ามีน้องที่รู้จักไปดูกันอย่างที่มาเล่าเมื่อวานแล้วก็ดันเป็นรอบที่มี VVIP เยอะมากคุณวิเชษเมื่อวานเพราะอะไรมีเมนสปอนเซอร์บริษัทยักษ์ใหญ่หลายธุรกิจเขาซื้อบัตรเหมาบัตรไปเขาเรียกอะไรไปแจกจ่ายนะผู้มีความเขาเรียกมีความมักคุ้นมีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจนะคะหรือว่าหน่วยงานที่เขาต้องทำงานด้วยประชาสัมพันธ์ด้วยอะไรแบบนี้คือก็เลยประกอบไปด้วยบุคคลสำคัญมากมายเหลือเกินที่เมื่อวานนี้วันซืนเนาะอยู่ในคอนเสิร์ตรอบแรกของอัศนีวสันต์ปรากฏว่าแล้วคุณทำเวทียังไงคุณลวกมากอ่ะคุณเชษนะคะมีคนแบบไปเสาะหาว่ามันลวกยังไงคุณเชษคือเหล็กก็บางๆนะนึกถึงพวกโครงเหล็กที่เอาไว้ทำเป็นฐานของการตั้งเวทีเหล็กก็เป็นเหล็กแบบกลมๆเหมือนท่อเหล็กบางๆนะแล้วที่ตลกมากก็คือใช้ลวดเส้นลวดเนี่ยเส้นลวดแบบเส้นเล็กๆบางๆมัดโยงกันเอาไว้แล้วบางจุดความรั่วเนี่ยนะบางคนเขาถ่ายเจาะมาละเอียดนะทีมงานที่พี่ส่งให้แล้วเนาะคือเชฟที่มันเป็นรูที่มันควรจะมีตัวสลักหรือขันน็อตอะไรพวกเนี้ยไม่
0: ม
1: ีคือไม่มีปั๊บเนี่ยแล้วรอบนั้นเนี่ยคือโอ้โหเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายสนิวสันแล้วเล่นรอบแรกคนมันเยอะแน่นอนคนมันเต็มแล้วเขาบอกคุณอย่าลืมนะระดับไปฟังสนิวสันเนี่ยคือทนนั่งนิ่งๆได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวต้องยืนเดี๋ยวต้องมีเต้นเดี๋ยวต้องมีขยมคือเบสิกที่สุดคุณวิเชษเวลาเราดูคอนเสิร์ตสนุกๆเท้าเราก็เคาะแล้วใช่ไหมมันก็เพิ่มเข้าไปอีกสิแล้วปรากฏว่าคุณทำแบบนี้ปรากฏว่ามีปัญหามากมายเลยทีเดียวนะคะจนกระทั่งบรรดาผู้รู้นะคะหรือว่าวิศวกรทั้งหลายเนี่ยเขาก็ไปเคาะนะคะว่าตลกแล้วไอ้สรุปแล้วเนี่ยนะคะปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรวิเชษปรากฏว่าก็มีการเคาะแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าการรับน้ำหนัก และเสถียรภาพของนั่งร้านมันนอกจากจะขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของฐานนั่งร้านแล้วยังขึ้นกับความสมบูรณ์จุดยึดฐานรองค้ำยันด้วยนะคะการประกอบยึดต้องถูกต้องอันนี้บรรดาผู้วิศวกรเขาบอกกันนะคะบอกว่ามันต้องมีตัวยึดระหว่างขากับคานใส่ครบทุกจุดฐานรองรับต้องมีอุปกรณ์รองรับเฉพาะเช่นแจ็คเบสหรือแผ่นฐานมีการค้ำยันยึดโยงระหว่างขาครบถ้วนเพราะถ้าทำให้ครบมันเซเอียงตัวหรือยุบตัวได้แล้วต้องรองรับน้ำหนักคนเพียงพอคิดดูแล้วกันว่าเรื่องแบบนี้เรามีกฎหมายมีกฎกระทรวงอยู่นะคะเขาบอกว่าการออกแบบโครงสร้างนะคะของประเภทอัฒจันทร์จัดอยู่ในกลุ่มอาคารชุมนุมต้องรองรับน้ำหนักคนได้ไม่ต่ำกว่า500กิโลกรัมต่อตารางเมตรแต่ในความเป็นจริงต้องคำนึงด้วยว่าน้ำหนักคนอาจไม่ใช่แค่นั่งนิ่งอาจจะลุกยืนเต้นยกตัวพร้อมกันมันก็จะทำให้สั่นไหวรุนแรงได้นะคะการออกแบบที่ดีต้องคำนึงถึงแรงที่เกิดจากการโยกหรือเหวี่ยงของคนอาจารย์ที่มีพื้นที่ตั้งแต่พันตารางเมตรอันนี้จัดว่าเป็นวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงต้องมีสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเข้าไปดูแลด้วยคือจะต้องมีการลงนามโดยวิศวกรโยธาที่มีใบอนุญาตแล้วจะต้องมีวิศวกรควบคุมการติดตั้งในการทำงานเข้าใจว่าในวันแรกเนี่ยไม่ได้แบบนั้นนะคะคุณวิเชษเป็นอะไรที่ทำกันแบบว่าทำแบบดิฉันไม่อยากใช้คำนี้เลยเนาะทำกันแบบมักง่ายแล้วกันทำกันแบบมักง่ายเลยทำกันแบบนั้นเนี่ยนะคะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นพอปัญหาก็เกิดขึ้นเนี่ยก็แน่นอนคอนเสิร์ตยกเลิกในรอบแรกต้องไปเล่นใหม่ที่วันที่9มันก็จะมีทั้งคนที่ดูไม่ได้หรอกนะคนที่ไม่สะดวกมาแล้วเพราะว่าอุตส่าห์ซื้อตั๋วแล้วบินมาจากต่างประเทศบินมาจากต่างจังหวัดเนี่ยทำยังไงนะคะก็อันนี้ก็ตอนนี้ความรับผิดชอบที่เขาแสดงออกเนี่ยของทางผู้จัดนะคะคือตัวศิลปินเนี่ยได้รับข่าวความเห็นอกเห็นใจมากนะคะเพราะว่าทางคนที่ไปชมบอกว่าคุณโดยเฉพาะพี่ป้อมอัศนีเนี่ยพยายามที่จะอยู่แบบเล่นคอนเสิร์ตไปพลางๆเท่าที่จะเล่นได้นะเป็นเพื่อนคนดูแต่ท้ายที่สุดก็ถูกขอร้องว่าต้องหยุดเถอะไม่งั้นคนจะไม่ออกแล้วมันก็จะยิ่งอันตรายนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยคือตัวศิลปินรับผิดชอบต่อความรู้สึกนะคะในการเซ็งในอารมณ์แล้วก็มันสุ่มเสี่ยงความปลอดภัยด้วยของคนดูอย่างเต็มที่แต่นี้ต้องพูดตรงๆว่าดิฉันมีความรู้สึกว่าทีมผู้จัดรับผิดชอบก็ยังไม่พออยู่ดีแม้เขาจะออกประกาศว่าเขาจะมีการเยียวยาก็ตามคุยเช่ดูการเยียวยาของเขาสิด้วยประกาศฉบับที่2เนี่ย1นะเขาก็ไล่มาบอกว่าไอ้การแสดงวันที่2เนี่ยเขายุติการแสดงเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมคะทีนี้ในเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยเขามีมาตรการออกมาเขาบอกว่าเขารื้อโครงสร้างนั้นเนี่ยของเดิมแล้วก็ติดตั้งโครงสร้างใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็มีวิศวกรคราวนี้นี่มีวิศวกรเข้ามาเลยนะเข้าใจว่าวันแรกนี่ค่ะน่าจะระดับช่างรับเหมาธรรมดาเนาะคราวนี้วิศวกรมาเลยแล้วก็มีการควบคุมโดยอะไรมีเทศบาลเมืองปักเกร็ดนะคะเพราะว่าเป็นท้องที่ที่จัดคอนเสิร์ตที่ Impact นะคะแล้วก็ตัว Impact เองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นทีมน่าจะเป็นทีมงานนะคะที่ชื่อว่า Live Nation บอกทุกฝ่ายได้ร่วมประชุมและตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่อย่างละเอียดตามหลักวิศวกรรมด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดยืนยันว่าพื้นที่จัดแสดงมีความพร้อมสำหรับการแสดงในรอบต่อๆไปก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ยกพื้นนั้นก็มาอีกนะคุณพิเชษแต่ว่าคือคนซื้อไปแล้วไง 6,000 7,000 อะไรอย่างเงี้ยนะคะซื้อไปแล้วอ่ะนะคะเมื่อวานนี้น่าจะจบลงด้วยดีแล้วดิฉันไม่ได้ดูตอนเพราะดิฉันดูตอนขาเข้าคอนเสิร์ตดิฉันก็ไปดูคนที่ได้ดูแล้วบอกเริ่มแล้วเริ่มตรงเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคืนนี้ตั้งแต่ทุ่มนึงเป็นต้นไปเนี่ยคอนเสิร์ตเพลงแรกก็เริ่มไปแล้วนะคะเขาก็การันตียาวไปจนถึงนะคะรอบนะคะที่จะเล่นถัดไปซึ่งเดิมมันจะจบที่วันที่8มันก็เลยกลายเป็นต้องงอกวันที่9มาด้วยเป็นการชดเชยสำหรับรอบแรกที่ต้องยุติกันไปกลางคันนะคะทีนี้พวกที่ไปดูเมื่อวันที่2ทำยังไงอันเนี้ยใช้คำว่ามาตรการดูแลผู้ชมนะคุณเชษคุณพี่เชษเห็นไหมคำนี้มันนิดเดียวนะดูแลกับเยียวยาเยียวยาเนี่ยมันจะเยอะกว่าถูกไหมเยียวยาเนี่ยคุณต้องไปดูเลย
2: ต้องเยอะอ่ะ
1: ใช่ป่ะสมมติถ้าคุณเชษมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นค่าเดินทางค่าที่พักแล้วไม่ใช่เป็นความปกพร่องของคนดูที่มาดูไม่ทัน แต่เป็นความบกพร่องของคุณที่จัดเตรียมสถานที่ไว้ไม่ดีนะปรากฏว่าเขาก็ฉลาดเนาะเขาใช้คำว่ามาตรการดูแลนะดูแลผู้ชมนะคะแต่เวลาตอนเขียนหัวเนี่ยตอนพาดหัวมาเนี่ยเขียนว่ามาตรการความปลอดภัยและการเยียวยาผู้ชมนะแต่พอเป็นข้อ2เป็นลายลักษณ์อักษรข้อ2กลับจากคำว่าเยียวยาในหัวแบบเหมือนหัวประกาศมาเป็นมาตรการดูแลผู้ชมปรากฏว่าคนดูเนี่ยนะเขาให้เอาบัตรใบเดิมมาดูได้นะคะในรอบการแสดงเดิมคือตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปนั่นหมายถึงว่าคุณต้องมา2รอบถ้าคุณรักพี่ป้อมพี่โต๊ะนะคะจนแบบไม่อาจจะพลาดคอนเสิร์ตนี้ได้คุณจะต้องมาเป็นอีกรอบหนึ่งในวันพุธหน้านะคุณวิเชษเสร็จแล้วนะคะคนที่ไม่สามารถดูได
0: ้
1: ให้เอาคำขอเงินคืนค่าบัตรไปยื่นกับบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทั้ง11สาขาได้ภายในวันที่6กันยายนนะคะก็คือต้อง walk in ไปอีกนะคุณจะเสียเวลา2สเต็ปนะสเต็ปหนึ่งเอาบัตรไปคืนนะสำหรับคนที่ไม่สามารถดูได้คุณต้องมาอีกรอบหนึ่งถึงคุณไม่ได้ดูวันที่9แต่ถ้าคุณอยากได้เงินคืนคุณต้องมาวันที่6ภายในวันที่6นะภายในวันที่6ไปเอาเงินคืนส่วนบัตรที่ได้มาโอ้โหน่ารักมากเลยเพื่อไม่ให้สูญเปล่านะไทยทิเก็ตเมเจอร์จะเอาบัตรนั้นมาขายใหม่ค่ะคุณเชษฐ์ขายอีกรอบหนึ่งจะขายวันที่7ใครดูไม่ได้เอาบัตรไปคืนนะในวันที่6นะหลังจากนั้นวันที่7เอาบัตรมาขายอีกนะให้กับคนที่จะดูไปดูพร้อมกันกับคนดูในรอบวันที่9แหละนะคะปรากฏว่านี่คือความรับผิดชอบแล้วนะบริษัทนี้กรุงคอนเน็กต์จำกัดยินดีรับผิดชอบต่อเหตุการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมขออภัยผู้ชมทุกท่านทั้งยังสูงอย่างสำหรับความไม่สะดวกที่ได้รับและหลังจากการยกระดับมาตรการความปลอดภัยเราเชื่อว่าคอนเสิร์ตทุกรอบที่ท่านจะได้ชมจะสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงพี่ป้อมพี่โต๊ะได้อย่างประทับใจคือเมื่อวานนี้นะไม่ใช่วันซืนวันที่มีคอนเสิร์ตรอบแรกนะคุณเชฟถ้าไม่โดนเรื่องพื้นมันสุดนะโอ้โหคุณจะโดนเรื่องอะไรเขาบอกระบบเสียงแย่มาก
0: เหรอ
1: เออคือคอนเสิร์ตเนี่ยระบบเสียงสำคัญที่สุดถูกไหมคุณเชฟศิลปินแสดงเต็มที่นักดนตรีแสดงเต็มที่บนเวท
0: ี
1: องประกอบเรื่องเสียงแบบต้องเป๊ะ
0: ต้องดีตรงนี้ผมเล่นดีบ่อยผมเสริมได้ตัวจังหวะตรงนี้คือมันต้องดูตั้งแต่หนึ่งนะตั้งแต่ระบบเสียงที่เป็นก็มิกเซอร์ขนาดของมิกเซอร์อุปกรณ์ลำโพงต่างๆเหล่านี้อันนั้นต้องดีมากอันที่สองนี่คืออะไรคือแอมทั้งหลายอุปกรณ์ทั้งหลายอ่ะจะต้องมีคุณภาพสูงอ่ะเล่นดนตรีขนาดนี้อ่ะมันต้องยี่ห้อดังๆทั้งนั้นแหละเพราะว่าเครื่องไม้ถึงเหมือนนักดนตรีถึงจะมีความมั่นใจในการเล่นเนี่ยเพราะว่าถ้าหนึ่งถ้าคุณภาพเสียงไม่ดีเนี่ยอุปกรณ์ตู้แอมยี่ห้อไม่ดีเนี่ยเล่นออกไปเนี่ยโอ้โหมันเหมือนการฆ่าตัวตายชัดๆอ่ะ
1: ถูกศิลปินอายุเยอะแล้วนะพี่ป้อมพี่โต้เนี่ยคนหนึ่งเฉียด70อีกคนหนึ่ง70ต้นๆแล้วนะคุณเชษฐ์เขาจะออกมาร้องเล่นเต้นแบบนี้ได้ขนาดไหนนะคะคือออกมาได้อย่างนี้เนี่ยเราก็ดีใจมากแล้วแต่คุณต้องช่วยสิและระบบเสียงคุณต้องมาสิเขาไม่ได้ลิปซิงค์นะเขาเล่นกันสดนะคือระบบเสียงโดนติงแล้วหนึ่งโอ้โหอันนี้ก็นึกในใจถ้าคนซื้อบัตรแพงๆไปเนี่ยคือด้วยความรักในศิลปินทำให้ทุกคนเนี่ยพยายามที่แบบจะยอมอ่ะยังไงก็ขอเอามาเสพบรรยากาศนะแต่คุณอย่ามักง่ายคุณอย่าจัดงานเอาเงินคนไปแล้วคุณมาแฮปปี้กับตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้วคุณไม่รับผิดชอบแบบนี้แล้วสิ่งสำคัญคือความไม่เป็นมืออาชีพอีกอย่างนึงในการจับตาเนี่ยคุณเชษฐ์เอาอย่างนี้ประสบการณ์ตรงเลยฉันจะเล่าเรื่องนี้เป็นการปิดท้ายและปิดเบรกก็จะมีคนที่ไปประสบเหตุโดยตรงก็เล่าให้ฟังนะคือเขาก็มาโพสเฟซบุ๊กเอาไว้เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันบกพร่องมากๆอีกเรื่องนึงนอกจากปัญหาความไม่ปลอดภัยแล้วก็คือการไม่สื่อสารกับคนดูนะว่าเอ้ยทำไมความล่าช้าถึงเกิดขึ้นทำไมในฮอลเปิดไฟสว่างแจ้งเลยขึ้นมานะคะปกติคอนเสิร์ตเนี่ยพอเข้าสู่โหมดแล้วมันต้องดิมไฟแล้วก็เพื่อให้เด่นอยู่บนเวทีใช่ไหมแล้วคนดูก็แบบจะทำอะไรให้เกิดแสงไฟจะเปิดไฟจากมือถืออะไรก็ว่ากันมันเป็นคอนเสิร์ตเปิดไฟสว่างอันนี้ก็ตลกมากนะแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมคือคนที่ไปอยู่ในเหตุการณ์จริงเขาบอก ตอนคอนเสิร์ตเริ่มช้าไป1ชั่วโมงกว่าเนี่ยยังไม่มีใครโวยวายเลยนะคือเจ้าหน้าที่บอกให้ทำอะไรย้ายที่นั่งอะไรคือตอนแรกทุกคนก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโซนนั่งข้างหน้านะนะบอกเอาใครทำอะไรโดยเฉพาะคนที่ซื้อบัตรไปแล้วก็แบบไม่รู้ว่าเอ๊ะเรื่องมันขนาดไหนเอาให้ย้ายก็ย้ายทำอะไรก็ทำปรากฏว่าพอผ่านไปชั่วโมงกว่ามีการแจ้งว่ามันเกิดปัญหาบางอย่างเดี๋ยวการแสดงจะเริ่มขึ้นได้เสียงปรบมือก็ดังขึ้นนะคะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นมันก็ยังมีปัญหาระหว่างทางอีกเขาบอกว่าคือคนที่นั่งที่ซื้อบัตรแพงเนี่ยคุณวิเชษบอกว่ากลายเป็นว่านั่งตัวเกร็งไม่กล้าขยับเพราะอะไรป่ะเจ้าหน้าที่เดินมาบอกงี้ค่ะบอกลูกค้าบริเวณนี้ช่วยดูแลตัวเองกันด้วยนะคะค
0: ุ
1: ณวิเชษเจอประโยคนี้เข้าไปคุณซื้อบัตร 6,000 5,000 7,000 หรือคุณซื้อบัตรเป็นหมื่นหรือคุณได้บัตรในที่นั่งโซน VVIP เป็นหมื่นคุณมาบอกว่าไอ้ที่คุณนั่งอยู่อ่ะลูกค้าช่วยดูแลตัวเองกันด้วยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วไม่มีการประกาศนะคะคือมีการทักบอกว่านะคะมันไม่มีใครสักคนออกมาบอกว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วผู้ชมอ่ะควรปฏิบัติตัวยังไงไอ้ข้างล่างก็นั่งตัวเกร็งไอ้ข้างบนก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรทำไมคอนเสิร์ตมันแบบเล่นๆหยุดๆมันมีปัญหาอะไรแบบนี้ปรากฏว่านั่นแหละแล้วก็ทุลักทุเลจนสุดท้ายเนี่ยเล่นไม่ได้นะเอาเป็นว่าสิ่งที่เหลือเชื่อนะคือท่านที่ไปคอนเสิร์ตคนนี้เขาบอกว่าด้วยความรู้สึกว่าด้วยความสัมพันธ์อันยาวนานของศิลปินกับคนดูเนี
0: ่
1: ยแฟนเพลงเนี่ยไม่มีความวุ่นวายไม่โวยวายแรงก็แบบร้องฮู้กันนะตอนที่บอกว่าต้องหยุดคอนเสิร์ตแล้วต้องไปดูใหม่กันวันที่9เนี่ยนะคะคุณวิเชษนะคะก็เอาเป็นว่านะคะสิ่งนึงก็คือคนเหมือนกับอ่ะมันไหนๆก็ไหนๆมันจะทำยังไงได้ก็ทำใจกันแล้วแต่ละคนก็ค่อยมาบอกเล่าในโซเชียลกันเต็มไปหมดใช่ไหมคะก็เป็นว่านี่คือนานาปัญหาเลย มันไม่ได้แสดงถึงความเป็นมืออาชีพเลยนะคะแต่เข้าใจว่าเมื่อคืนนี้น่าจะเอาบทเรียนแล้วก็ข้อบกพร่องทุกอย่างเนี่ยมาแก้ไขแล้วนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่ไปดูรอบเมื่อคืนล่าสุดก็ได้โพสต์ไว้แล้วว่าได้ดูได้เต็มอิ่มกับการจัดแสดงไปแล้วนะคะก็เอาว่าก็ขอบคุณนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับการจัดคอนเสิร์ตในพื้นที่ใหญ่ๆเลยนะคุณวิเชษที่ต้องดูแลจัดการกันให้เป็นมืออาชีพมากกว่านี้ค่ะนะคะเราไปพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเรื่องหนักต่อไปค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
8: อ้าวสายต่อไป
9: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
8: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
10: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งปราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งปราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
11: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
12: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณ มาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลาง

0: พลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแข็งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
4: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
6: ติดตามกันต่อในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะว่าจะผ่านเรื่องคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์แหมต้องเติมอีกนิดเดียวค่ะคุณวิเชษเพราะว่าอันนี้สำหรับคนที่มีปัญหาในรอบวันการประชุมเอ้ยขออภัยการไปชมวันที่2เลยนะคะเพราะว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งกำกับดูแลสคบ.อยู่ก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคุณสุภมาศอิสระภักดีเนี่ยนะคะก็ได้นำเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็สั่งการสคบ.แล้วเกี่ยวกับมาตรการเยียวยานอกจากที่ในครุงบอกนะคะว่าเอาบัตรมาคืนได้หรือไม่งั้นก็ไปชมใหม่วันที่9เนี่ยนะคะซึ่งปรากฏว่าในส่วนของการคืนเงินเนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีสุภมาศบอกว่าที่ติดต่อที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเนี่ยคือเขาก็จะมีทั้งการติดต่อผ่านเว็บไซต์แล้วก็ call center ด้วยคนที่รูดบัตรไปนะคะบัตรเครดิตเนี่ยจะได้รับเงินคืนภายใน2รอบบินส่วนคนที่ชำระด้วยเงินสดหรือเงินโอนจะได้รับเงินคืนใน15วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับข้อมูลครบถ้วนนะคะส่วนที่เราตั้งข้อสงสัยกันว่าและไอ้ที่เสียเวลาเสียค่าโรงแรมค่าเดินทางอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะคะแล้วจะมีคนชดเชยไหมยังไงนะคะเรื่องดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าจะเหนื่อยขนาดนี้ยอมทิ้งก็ได้นะคะคือเพราะอะไรรู้ป่ะคุณวิเชษฐ์วิธีการคือคนที่มีค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่ค่าเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมสถานที่จัดงานค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางถ้าอยากจะได้เงินตรงนี้ชดเชยนะหรือว่าช่วยเหลือแบบเยียวยาเนี่ยต้องไปยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานกับสคบ.เป็นรายกรณีค่ะเพื่อให้สคบ.ประสานผู้จัดพิจารณาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอีกต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จต่างๆนานาใดๆทั้งหลายเนี่ยไว้ให้ครบถ้วนนะคะอันนี้ก็แบบไทยๆนะคุณเชษฐ์สคบ.เนี่ยเรื่องเยอะจมหาก็แยะอันนี้พูดตรงๆวิจารณ์ตรงๆคุณเชษฐ์คือถ้าคุณวิเชษฐ์ยอมถือว่าแจ็คพอตเว้ยดิฉันเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยนะที่คิดอย่างนี้เพราะนึกถึงเวลาไปติดต่อราชการเนี่ยการเสียเวลาไปติดต่อยื่นเรื่องเอกสารขอแล้วขออีกอะไรใดๆเยอะแยะหมดแต่ถ้าอยากทำให้เกิดเป็นกรณีศึกษาเลยว่าลองดูซิ
7: ครับเข้าใจว่าคุณอรวรรณหลุดไปนะครับสัญญาณหลุดไปนะฮะเดี๋ยวถ้ากลับมาก็ได้คุยกันต่องั้นผมพาท่านผู้ชมทุกฝั่งไปดูเรื่องของผู้ว่าแบงค์ชาติกันหน่อยนะครับคุณวิไทยรัตนกรผู้ว่าแบงค์ชาติเมื่อวานนี้เนี่ยไปบรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินพร้อมพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยในที่ก็จัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับก็ปรากฏว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเมื่อวานนี้นอกเหนือจากการพูดถึงเรื่องของเสถียรภาพ3ด้านที่ค่อนข้างดีก็คือเรื่องของการอัตราเงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมาย 1-3% สถาบันการเงินเข้มแข็งมีกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงกว่า 20% นะหรือสูงเกือบ2เท่าของสถานการณ์ของเกณฑ์ที่กำหนดและสุดท้ายก็คือไทยมีระบบการชำระเงินพร้อมเพย์นะครับแล้วก็ระบบ QR Code เป็นมาตรฐานโลกนะครับที่เรียกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายแต่จุดหนึ่งที่ผู้ว่าแบงค์ชาติพูดเอาไว้น่าสนใจคือภาพรวมเศรษฐกิจโตต่ำลงต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีเลยนะครับโดยก็บอกว่าก่อนปี40เนี่ย GDP ไทยโต

0: 7%หลังปี40โตเฉลี่ยเหลือ5.3% นะครับแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยลงเหลือ 2.4% นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคาดการนะครับว่าปี69จะโตเพียง 2.3% นะครับตัววันกลับมาแล้วใช่ไหม
1: ซูมหลุดค่ะซูมหลุดไป
0: ผมก็เลย
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยมาพูดเรื่องผู้ว่าแบงค์ชาติเมื่อวานนี้ไปพูดสองเวทีเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจในกรวันปี69เนี่ยผู้ว่าผู้แบงค์ชาติได้บอกว่าจะโตประมาณ 2.3% เท่านั้นเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยก็บอกว่าการที่เศรษฐกิจโตเพียง 2.3% เนี่ยผลที่มันตามมาคืออะไรรายได้ของคนและภาคธุรกิจลดลงแน่นอนท้ายที่สุดแล้วจะเป็นปัญหาหนี้เสียจะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมหาภาคในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เลยคิดว่าแบงค์ชาติอย่างนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการเข้าไปดูแลสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังโอ้โหอันนี้บ่อยเดี๋ยวนี้บ่อยนะมีเยอะเลย BNPL นี่แหละผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยแหละครับอันนี้เนี่ยนะก็จะเป็นประเด็นปัญหาเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคตเพราะฉะนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นนะในเรื่องนี้ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้เลยนะครับคาดว่าจะออกกฎเกณฑ์มาใช้ได้ในไตรมาสที่4ของปี69ซึ่งจะเป็นการออกใบอนุญาตใหม่รวมถึงจะเข้าไปดูแลในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจนอนแบงค์ด้วยนะว่าแบงค์ชาติบอกว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจนอนแบงค์มีอยู่3,600กว่ารายนะรวมแล้ว24ประเภทและมีสัดส่วนบัญชีถึง 75% แล้วรวมทั้งสัดส่วนปริมาณสินเชื่อถึง 55% นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่น่าจะเข้าไปดูนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรต่างๆก็ซื้อก่อนผ่อนทีหลังกันเยอะตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาเรื่องวินัยทางการเงินแล้วก็แน่นอนอาจจะตามมาด้วยปัญหาหนี้เสียล่ะคุณรวัต
1: ดูแบงค์ชาติแล้ว World Bank พูดถึงเมืองไทยว่าอย่างไรรวมทั้งประเด็นอื่นวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการ Data Center และน่าจะเป็นการประชุมครั้งแรกเลยเดี๋ยวไปว่ากันตอนที่เบรกหน้าค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมอสเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแข็งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
4: เครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสภาวุ่นกลางดึกรวมเสนอนับองค์ประชุมหลังโสภณยอมรับยติไฟใต้ลากยาวถึงสัปดาห์หน้าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างการพิจารณายติด่วนด้วยวาจาแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน

0: สอบถามนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้คำมั่นว่าที่ประชุมจะพิจารณายติดังกล่าวจนจบและมีการลงมติว่าจะส่งให้รัฐบาลหรือให้คณะกรรมการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรชุดใดดำเนินการต่อไปหรือไม่โดยนายโสพลยอมรับว่าตนเองได้แจ้งต่อที่ประชุมแล้วในช่วงเย็นวานนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองคนติดภารกิจและตนต้องทำหน้าที่ควบคุมการประชุมจนถึงเวลาประมาณ20นาฬิกาซึ่งตนไม่คิดว่าจะเกิดเหตุวุ่นวายและสามารถบริหารเวลาได้รวมถึงจำนวนผู้อภิปรายที่ส.ส.รัฐบาลเข้าชื่อ27คนฝ่ายค้าน5คนยังไม่นับรวมการชี้แจงจากผู้แทนคณะรัฐมนตรีดังนั้นตนจะใช้เวลาพิจารณาอีกพักหนึ่งก่อนขอปิดประชุมเพื่อพิจารณาต่อในสัปดาห์หน้าและจะให้รองนายกรัฐมนตรีหรือผู้เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังเพื่อชี้แจงในคราวเดียวกันทำให้นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยืนยันว่าฝ่ายค้านพร้อมทำหน้าที่ต่อเพื่อให้การพิจารณาเสร็จสิ้นแม้จะกินเวลาจนถึง23นาฬิกาเพื่อไม่ให้ยัตติยืดเยื้อแต่นายโสพลระบุว่าตนทำหน้าที่คนเดียวไม่ไหวถึง7ชั่วโมงทำให้นายรังสิมันต์ได้เสนอที่ประชุมนับองค์ประชุมก่อนจะมีการประท้วงจากส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลตามมาโดยนายโสพลได้ขอปิดการประชุมในเวลา 20:25 น.ตำรวจท่องเที่ยวพัทยานำโดรนบินดูความปลอดภัยนักท่องเที่ยวชายหาด Walking Street และแหลมบาลีไฮตำรวจท่องเที่ยวเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาเป็นเครื่องมือในการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยาโดยมีการนำโดรนขึ้นบินตรวจการที่บริเวณชายหาดถนน Walking Street และท่าเรือแหลมบาลีไฮเพื่อสอดส่องสถานการณ์และดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังเหตุผิดปกติและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ระหว่างการปฏิบัติภารกิจยังมีการใช้ระบบเสียงประชาสัมพันธ์2ภาษาตลอดเส้นทางการบินเพื่อแจ้งเตือนประชาชนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากหลายคนหยุดชมการทำงานของโดรนและให้ความสนใจต่อเทคโนโลยีที่เจ้าหน้าที่นำมาใช้ในการดูแลความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: ถึงเวลายกระดับธุรกิจก่อสร้างและเมืองแรกของคุณที่งาน BCT Expo 2026งานเดียวครบจบทุกเรื่องก่อสร้างและเมืองแรกพบเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีนวัตกรรมแสงสว่างและระบบไฟกว่า150แบรนด์พร้อมอัปเดตเทรนด์ Net Zero AI Digital Construction และ Carbon Management จากริทา SCG ปตท.และอีกมากมายดีธุรกิจกับคู่ค้ารายใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศพบกัน BCT Expo 2026 16-18 กันยายนนี้ Hall 7 Impact เมืองทองธานีลงทะเบียนฟรีที่bctexpo.com
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์สนับสนุนโดย
8: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
9: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะขออภัยนะคะเห็นมีท่านผู้ฟังหลายท่านบอกว่าเสียงหายไปเข้าใจว่าช่วงที่ดิฉันซูมหลุดแน่ๆเลยเออนะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเข้าได้แล้วมันเข้าไม่ได้ตั้งแต่วันก่อนนะนี่เปลี่ยนมือถืออีกเครื่องนึงไม่แน่ใจว่ามันเรียบร้อยดีหรือเปล่ายังไงถ้าขัดข้องอะไรครับกราบขอโทษด้วยนะคะก็ตอนนี้สำหรับท่านผู้ชมที่ชมทางไลฟ์อยู่ของคลื่น 96.5 นะคะก็มาแวะทักทายกันนิดนึงคุณชวนันสุขสันต์วันศุกร์มาครับกับเราสองคนขอบพระคุณนะคะคุณประวิทย์ทักทายมาเช่นเดียวกันกับคุณจักริดนะคะคุณดินดีได้ส่งอีโมจิกราบสวัสดีกับสมเด็จครูช่างกรมพยานริศราด้วยนะคะแล้วก็หลายท่านคุณอมรรัตน์แจ้งเรื่องเสียงหายนะคะคุณจักริดก็มีควันหลงเรื่องของคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ในวันแรกบอกว่าดูจากภาพเวทีหน้าไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยนะคะเมื่อกี้โฆษณาดีท่านเลยไปดูว่าแต่ละคนที่ไปดูวันที่2มาเป็นยังไงบ้างโอเรียบร้อยประทับใจแล้วมีการมาบอกต่อบอกว่าใครที่ไปดูวันแรกแล้วมันเสียอารมณ์ไปเนี่ยถ้าดูได้อยากให้มาดูเถอะวันที่9บอกจะรู้สึกว่าคุ้มค่าจริงๆนะคะเพราะว่าโอ้คือศิลปินระดับนี้เนี่ยร้องเล่นให้เราฟัง3ชั่วโมงครึ่งอะวิเชษคอนเสิร์ตนะยาวๆ3ชั่วโมงครึ่งเห็นทุกคนเม้นมาในทางบวกหมดเลยนะคือข่าววันแรกนี่แทบจะละลายหายสิ้นเลยเพราะว่าคนที่ไปดูรอบที่2นี่แฮปปี้กลับกันมาตามๆกันเลยนะคะเขาโอเคกันมากเลยเขาก็เลยฝากบอกคนที่กำลังคิดบอกว่าจะกัดฟันไปดูอีกไหมเนี่ยนะในวันที่9บอกไปเถอะไปเถอะลองดูกันนะคะกลับมาคุณเจบอกโอ้ระดับพี่ป้อมอัศนีพี่โตวสันต์ต้องเล่นบนสนามบอลแล้วขอในร่มแล้วมีแอร์หน่อยเถอะค่ะเพราะว่า คนดูก็อายุไม่น้อยค่ะคนเล่นก็อายุพอสมควรนะคะอยู่สนามบอลสนามบอลนะคะอาจจะร้อนเผาเกินไปนะคะส่วนเครื่องเสียงค่ะนะในคุณเจก็บ่นนะคะก็บอกเหมือนกันบอกว่ามีญาติเหมารถตู้มาตั๋วก็แพงแสนแพงคือตั๋วคุณวิเชษตั๋วหมดเลยหมดเกลี้ยงหมดไวมากๆเขาล่าหาตั๋วกันสุดฤทธิ์เนี่ยเขาตัวโหบางคนเอามาขย่มขึ้นราคากันเป็นเท่าๆตัวเลยก็มีนะคะคือพอบอกว่าจะเล่นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายหลายคนก็ยังแบบเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายอ่ะนะคะแต่ไม่งั้นก็ไปเข้าแพลตฟอร์ม AS แล้วกันรู้สึกว่าเขาจะมีให้ชมทางแพลตฟอร์มของเขาแต่ต้องเสียตังค์นะคะดูอยู่กับบ้านก็ได้แต่เสียตังค์อันนี้เป็นรายการต่างหากนะคะคุณแคนไรท์นาวถามว่าเขาจะร้องเพลงเราจะทำตามสัญญาไหมครับน่าจะผิดเวทีค่ะพี่ต้อมพี่ป้อมพี่โตน่าจะไม่มีเพลงนี้นะคะเราจะทำตามสัญญาเนี่ยหรอคะไม่มีค่ะไม่มีคุณตุ้ยค่ะมาดูข่าวคอนเสิร์ตสคบบอกใครได้รับความเดือดร้อนให้โทรไป1166บอกผมเนี่ยเพิ่งโทรไปตามร้องเรียนเรื่องแอปเทมูไม่คืนเงินสดแต่คืนเป็นเครดิตเทมูเหมือนบังคับให้ผมต้องซื้อในแอปเทมูอีกโทรไปตามโอ้โหนี่ฉันอ่านตามคุณตุ้ยเลยนะสคบอย่าเคืองนะเขาบอกมาเลยว่าระบบห่วยเอานะตามให้เขาด้วยนะคะคุณสมประสงค์ทักทายมาวันนี้จากปารีส21องศานะคะคุณเกียรติคุณทักทายมาคุณวิทยาค่ะบอกว่าวันก่อนได้ยินกันเรื่องไปดูงานต่างประเทศด้วยก็ทำงานบริษัทมานานนะงานบริษัทก็ไปแบบก็ไปกันมาแบบนั้นแหละไปเสร็จแล้วก็ลืมเชื่อเถอะดูเขาให้ดูงานค่ะเขาไม่ให้ทำงานหรือเปล่าคือถ้าดูแล้วต้องดูงานดูแล้วทำอะไรอย่างเงี้ยอีกหน่อยต้องเปลี่ยนวิธีเรียกหรือเปล่าพอไปดูงานก็เลยดูจริงๆอ่ะคุณวิเชษดูแล้วกลับมาทำก็ได้ไม่ทำก็ได้หรือเปล่าจะว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะอันนี้ก็แล้วแต่ละองค์กรไปมาดูที่ Facebook อีกแป๊บหนึ่งนะคะ Facebook คุณศพโชคคุณหนุ่มนะคะคุณอุไรคุณนัชนันคุณนัทธานะคะทักทายมาแล้วบอกโฆษณาเขาบ่อยมากเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มค่ะก็เข้าใจความรำคาญแต่ว่าเราเพิ่งพิงแพลตฟอร์มต่างชาติอย่างเงี้ยเราจะรอว่ามีแพลตฟอร์มไทยหรือเปล่ากสทช.ก็ปัญหาไม่จบสักทีอ่ะอีกคนก็ไม่ยอมออกอยากประชุมกันให้งานมันเดินก็ไปขวางไม่ได้เนี่ยคุณเชษยังคาราคาซังหน้าเบื่อเนาะจริงๆเป็นข่าวที่น่าเบื่อมากเลยคุณคนคอนหวานค่ะบอกเครื่องเสียงกลางแจ้งต้องยกให้วงหมอลำเก่งนะบอกโอ้ยถ้ามาจัดกันในฮอลล์ระบบปิดแบบนี้เนี่ยยิ่งหมูเลยสำหรับวงการเครื่องเสียงหมอลำนี่แนะนำให้ไปดูงานเขาเลยนะคะไปดูนี่วงเลยมนแคนแก่นคูนเลยนะคะคุณนิการกดไลค์มาคุณอะไรนะบอกคนเองนิติรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้แพลตฟอร์มขายของออนไลน์ต่างชาติใหญ่ของบ้านเราเนี่ยมีบริการเงินผ่อนแทบทุกรายการสินค้าไม่กี่บาทยังผ่อนได้เลยเนื้อนี่ครัวเรือนไม่พุ่งก็แปลกแล้วล่ะอันตรายมาก
10: ซื้อก่อนซื้อก่อนผ่อนทีหลังไงเนี่ย
9: นะคะดิฉันขอเติมที่ธนาคารโลกนิดหนึ่งนะคุณวิเชษจะได้รู้เมื่อกี้คุณวิเชษได้รายงานว่าผู้ว่าการแบงก์ชาติเราว่ายังไงใช่ไหมคะทีนี้ต้องดูว่าคนที่มองเราออกมาจากนอกเขาบอกว่าเป็นoutside in เข้ามาเนี่ยเป็นยังไงนะคุณวิเชษธนาคารโลกคือเมื่อวานนี้มันมีงาน The Bangkok Business Summit 2026เนาะโอ้ก็ทั้งวันเลยก็จะเป็นวันที่มีบรรดาบิ๊กๆของทั้งภาครัฐเอกชนนะคะมาร่วมกันให้วิเคราะห์มุมมองถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นมีธนาคารโลกด้วยเขาเปิดรายงานฉบับใหม่ที่ชื่อว่า Building Thailand's Future Today นะคะปรากฏว่าธนาคารโลกได้เปิดรายงานฉบับใหม่นี้โดยนายสตีเวนขออภัยค่ะสตีเฟนเอ็นเดควานะคะเป็นผอ.ธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลกประจำประเทศไทยคุณแคทเธอรีนแอนสเตปเปอร์ตันนะคะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของไทยที่อยู่กับธนาคารโลกคือขวัญพับสุทธิธรรมทีมงานขึ้นภาพนิ่งให้พี่ด้วยนะคะบอกว่าได้เปิดตัวรายงานค่ะบอกว่ารายงานในธนาคารโลกฉบับนี้เนี่ยบอกยังไงเพราะว่าเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่เราจะมีการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในเดือนตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะรายงานนี้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจรายได้สูงคือเราติดอยู่กับประเทศกับดักอะไรนะประเทศ
10: รายได้ปานกลางระดับสูง
9: รายได้ปานกลางติดตรงนี้มันนานเลยนะเป็น10ปีแล้วนะคะเราก็แบบจะเล็งไปสูงยังไงได้ยังไงเขาบอกคุณไปได้นะแต่คุณต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะคะคุณต้องยกระดับ ศักยภาพแล้วสร้างพลวัตในภาคธุรกิจแรงงานและท้องถิ่นให้ไทยอ่ะไปอยู่ในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงขึ้นสร้างงานได้มากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้นนะคะคือเขาก็บอกว่าถ้าเราทำได้อย่างเนี้ยคือต้องอาศัย2เสา

0: หลักคือยกระดับศักยภาพนะคะคืออัปเกรดการสร้างพลวัตหรือไดนามิซึมทำคู่กันไปมันจะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่เส้นทางการเพิ่มรายได้ต่อหัวหรือ GDP ในอัตรา 5.4% ต่อปีคือถ้าเราตั้งเป้าว่าตีกลมๆนะปีนี้กลางปีค่อนมาจากปลายแล้วของปี69ปีหน้า70แต่ประเทศไทยอ่ะมีเป้าว่าเราจะต้องไปเป็นประเทศรายได้สูงในปี2580การจะไปได้เป็นประเทศรายได้สูงเราต้องมี GDP ต่อหัว 5.4%
1: ต
0: ่
1: อป
0: ีเราต้องทำเรื่องที่ธนาคารโลกเขาวิเคราะห์เอาไว้การยกระดับศักยภาพเขาบอกว่าไทยต้องอยู่ในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงขึ้นเร่งเอาเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริมนวัตกรรมพัฒนาทักษะแรงงานแล้วต้องเพิ่มมูลค่านะคะของเศรษฐกิจเหล่านี้ให้ได้แล้วต้องมีการขยายผลเชิงบวกขึ้นมาได้ด้วยจากการลงทุนนะคะมีการพูดถึง5อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ไทยมีความได้เปรียบนะคะมีศักยภาพสูงในการสร้างงานที่ดีขึ้นได้ก็คือมีการผลิตขั้นสูงมีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้วก็ในเชิงสุขภาพมีบริการดิจิตอลมีธุรกิจเกษตรและอาหารแล้วก็ต้องมีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นี่คือไทยได้เปรียบและมีศักยภาพสูงแล้วต้องไปในทิศทางที่ว่านี้นะคะอันนั้นคือในเรื่องของการยกระดับหรืออัปเกรดนะคะส่วนการสร้างพลวัตค่ะพลวัตก็คือการหมุนนะเคลื่อนขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะคุณวิเชษฐ์ถึงจะเรียกว่าพลวัตเนาะไม่หยุดนิ่งเนาะพลวัตเนี่ยต้องให้เกิดเลยทั้งภาคธุรกิจแรงงานและเมืองภาคธุรกิจต้องเปิดโอกาสให้ธุรกิจจำนวนมากเข้าสู่ตลาดขยายกิจการและแข่งขันได้ผ่านการเสริมสร้างการแข่งขันถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้โดยตรงจากต่างประเทศเราได้ไหมหรือเราได้แค่เป็นแรงงานราคาถูกของเขาหรือผลิตของแบบปั๊มไม่มีเทคโนโลยีนะคะไม่เรียนรู้อะไรเลยนะมีการลงทุนเยอะก็จริงแต่คนไทยไม่ได้อะไรไม่ได้นวัตกรรมไม่ได้อะไรเลยนะเราก็ต้องมาคิดดูนะอันนี้เขาบอกต้องได้มาด้วยต้องได้องค์ความรู้ได้เทคโนโลยีมาด้วยจากต่างประเทศนะคะต้องมีการเชื่อมโยงทางการค้าที่ลึกขึ้นการเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนส่งเสริมนวัตกรรมให้สตาร์ทอัพและ SME สามารถเติบโตหลังๆคำว่าสตาร์ทอัพแผ่วไปเลยนะคุณวิเชษฐ์เพราะสตาร์ทแล้วสต็อปค่ะสตาร์ทสตันสต็อปไปเลยสำหรับประเทศไทยจำนวนไม่น้อยช่วงนึงเราฮิตมากเลยนะคนรุ่นใหม่อยากเป็นสตาร์ทอัพสตาร์ทสตันแล้วก็สต็อปนะฮะที่ดิฉันเห็นวงจรของเขากลายเป็นแบบนี้เขาถูกพูดอีกครั้งบอกต้องมีสตาร์ทอัพและเซ็ต SME ให้เติบโตจะได้สร้างงานในระบบให้มากขึ้นเราต้องเปลี่ยนจากการพึ่งพาค่าจ้างขั้นต่ำนะอันนี้เรื่องแรงงานไปสู่การใช้ทักษะองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มากขึ้นต้องส่งเสริมตั้งแต่ทักษะพื้นฐานระดับอาชีวะจนกระทั่งถึง AI เทคโนโลยีระดับสูงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์หรือ STEM ต้องทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความคล่องตัวทางสังคมประชาชนต้องมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพได้นานขึ้นเมืองไทยต้องมีบทบาทในการสร้างงานที่ดีในพื้นที่ต่างๆเสริมความเข้มแข็งให้เมืองรองเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาในเมืองหลวงคือกรุงเทพนะคะและต้องเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเอาเป็นส่วนหนึ่งละกันที่ธนาคารโลกเขามองเอาไว้กับประเทศไทยนะคะว่าคุณมีอยู่คุณมีจุดแข็งอยู่แต่คุณต้องทำไปพร้อมกันทั้งในเรื่องของยกระดับขึ้นยกระดับศักยภาพแล้วก็ต้องมีพลวัตกันด้วยค่ะ
1: ก็ต้องทำเยอะเลยแหละนะครับถ้าจะให้ได้ใน10ปีเนี่ยเป็นการบ้านใหญ่มากเลยทีเดียวนะเอาแค่เรื่องนี้เรื่องคสทช.นี่นะเรื่องไม่ได้ใหญ่โตนะก็ยังวนอยู่ตรงเนี้ย
0: ยังวนอยู่เลยใช่ไหม
1: ประชุมล่มครั้งที่8เมื่อวานนี้นะที่ก็นัดประชุมแล้วต้องล่มเป็นครั้งที่8แล้วกรรมการคสทช.เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากคุณหมอสรณะบุญใบเชยพฤกษ์เนี่ยประธานคสทช.เนี่ยเป็นผู้ขอเลื่อนการประชุมนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มกรรมการคสทช3คนนะก็มีพลโทธนพันธ์หลายเจริญนะมีคุณสุพัฒน์สุพชลาสายอาจารย์พี่รงรองนะรามสูตรเนี่ยใช้สิทธิ์งดเข้าร่วมประชุมนะทีนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาก็เลยออกข่าวมาแล้วนะคุณวันจากรองเลขาธิการกสทช.บอกว่าคุณหมอสรณะเนี่ยนัดประชุมใหม่แล้วอีกครั้งหนึ่งในวันที่9กันยายนนี้นะส่วนคุณไตรรัตน์วิริยะนะครับสิริกุลเนี่ยที่รองเลขาธิการกสทช.รักษาราชการแทนเลขาธิการกสทช.บอกว่าทางกสทช.จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีที่ระบุชัดเจนว่าหากคดียังไม่ถึงที่สุดหรือยังมีความโต้แย้งทางกฎหมาย

0: ไม่สมควรดำเนินการใดๆที่กระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นด้วยเหตุนี้นายแพทย์สาธารณะจึงยังคงมีสถานะเป็นประธานกรรมการกสทช.โดยสมบูรณ์และมีอำนาจทางกฎหมายในการที่จะจัดประชุ
1: ม
0: ได้ทุกประการโอ้โหนี่ก็ยืนยันแบบนี้แต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความเห็นนะวุฒิสภาเนี่ยคุณหมอเปรมศักดิ์เทวีรักษ์ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะบอกว่าเรื่องนี้นายยมรีต้องกลับมาทบทวนความเหมาะสมในการดำเนินการนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าทั้งที่ข้อพิพาทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอยู่เลยนะและยกมาเลยคุณนรว่าสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเคยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเรื่องกลับบังคมทูลเมื่อวันที่23 กุมภาพันธ์ 2561นะครับกำหนดให้มีการตรวจสอบการกองอย่างรอบคอบว่าการดำเนินการนั้นถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องใดที่ยังมีปัญหาข้อร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลและยังไม่เป็นที่ยุติยิ่งต้องให้ความระมัดระวังอย่างสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของคุณหมอสรณะก็เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องนี้ก็ต้องถามว่าเอ๊ะแล้วนายกจะทบทวนเรื่องนี้อย่างไรนี่เป็นประเด็นหนึ่งนะครับนี่ถามว่าจะต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรหรือไม่นะที่ทำให้เรื่องนี้เกิดความระคายเคืองขึ้นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่นายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าคุณหมอเปรมศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้นายกควรจะต้องออกมาชี้แจงและขอโทษประชาชนไม่จะเป็นต้องไปถึงขั้นว่ากดดันให้ลาออกจากตำแหน่งแต่ต้องแสดงความรับผิดชอบนั่นคือมุมมองของคุณหมอเปรมศักดิ์เมื่อวานนี้นะครับ
1: นะคะก็อลเวงกันอยู่นะคะมันส่งผลกระทบที่ยืดเยื้อเรื้อรังมากเลยนะคุณวิเชษนะคะนี่เป็นปัญหาที่แบบคือมันกำลังเกิดคำถามว่ามีกสทช.ไว้ทำไมนะนะเงินเดือนก็สูงนะสวัสดิการไม่ต้องพูดถึง
0: เยอะแยะมากมาย
1: แต่ว่ามันมีปัญหาอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาเรื่องของตัวบุคคลนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเศร้าเพราะว่าคุณดูธุรกิจที่มีมูลค่าเนี่ยต้องบอกว่าหลักหลายแสนล้านนะทั้งกิจการบอร์ดแคสต์แล้วก็โทรคมนาคมเนี่ยและยังไม่พูดถึงแพลตฟอร์มในอนาคตที่มันจะว่าด้วยเรื่องของดิจิตอลอีกทั้งหลายทั้งปวงนะคุณวิเชษดูสิเราล้าหลังมากเนี่ยเพราะว่าปัญหาแบบเนี้ยนะคะไม่รู้จะทำยังไงเนาะมันเสนอข่าวไปมันก็เบื่อใช่ไหมมันก็ยึกยึกยักยักคาราคาซังดิฉันว่าสุดท้ายต้องรอศาลปกครองสูงสุดแล้ว
0: รอศาลปกครองสูงสุดอย่างเดียวตอนน
1: ี้แล้วส่วนที่ถวะทุนกล้าไปแล้วก็ต้องรออีกนะคะว่าจะยังไงบ้างนะคะเอามาดูเรื่อง Data Center เพราะว่าวันนี้นะจะมีการประชุมนะคะครั้งแรกของคณะกรรมการ Data Center นะคะเพราะว่าทางปัญหานี้เนี่ยก็ถูกพูดถึงในหลายเวทีแล้วก็กรณีล่าสุดที่มีการร้องเรียนว่าคนได้กลิ่นเหม็นๆมาก่อนใช่ไหมแถวพระราม9เนี่ยนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยกรมควบคุมมลพิษนะโดยการสั่งการของรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์นะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเขาส่งเจ้าหน้าที่ทีมงานขึ้นภาพนิ่งให้พี่ด้วยเนาะบอกว่าเขาไปตรวจสอบตามที่ประชาชนร้องเรียนบริเวณซอยพระราม9นะคะซอย6ถนนพระราม9ก็คือ Data Center ที่มีประเด็นขึ้นมาแหละที่อยู่ข้างๆโรงพยาบาลพระราม9นี่แหละปรากฏว่าก็ไปดูนะคะพบว่า Data Center แห่งนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะ อยู่ระหว่างการทดสอบระบบทำความเย็นปรากฏว่าท่อระบายน้ำที่ปล่อยออกมาจากภายในปล่อยเข้าลงมาภายนอกเนี่ยมันมีสีน้ำตาลขุ่นมีตะกอนมีคราบน้ำมันมีกลิ่นคล้ายน้ำมันก็เมื่อวานนี้ส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเก็บตัวอย่างแล้วนะคะแล้วก็ไปดูตรงท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าอาคารไอ้ตรงนี้น่าสนใจเพราะจากจุดนี้เนี่ยท่อนี้มันจะไปปล่อยลงที่คลองสำเสนนอกค่ะคุณเชษจากคลองมันไปไหนอ่ะมันไปแม่น้ำใช่ไหมไปแหล่งน้ำแล้วปรากฏว่าพอไปดูไอ้ตรงที่มันเชื่อมกับคลองสามเสนนอกท่อระบายนะก็ขุ่นมีตะกอนมีคราบคล้ายน้ำมันเช่นกันเก็บไปอีกนะคะแล้วก็ปรากฏว่าในส่วนของการตรวจนอกจากเก็บตัวอย่างน้ำก็ยังไปตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดในน้ำด้วยเทคนิคของเขาเนาะข้ามไปละกันนะคะก็จะไปดูซิว่ามันมีอย่างไรนะคะผู้ประกอบการก็บอกว่าเขาได้ให้ผู้รับเหมามาทดสอบเครื่องสำรองไฟเอาถังน้ำมันมาวางไว้บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลมันเลยไหลลงท่อว่างั้นมาจากถังน้ำมันรั่วน้ำมันเลยลงท่อนะคะเอ๊ะมันจะจริงไหมนะคะแต่เอาเป็นว่าเบื้องต้นสำนักงานเขตห้วยขวางเนี่ยบอกว่าผู้ประกอบการต้องไปกำจัดคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนนะคะแล้วต้องป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้กระทบกับประชาชนด้วยให้ทำให้แล้วเสร็จ

0: หนดเอาในสภาโดยคุณสุพนัสมีชัยนันนะคะก็ถามคุณอนุทินแต่คุณอนุทินติดภารกิจก็มอบเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานมาชี้แจงแทนนะคะคุณเอกนัทก็ยืนยันนะคะตอบนะก็เรื่องประเด็นของคุณสุพนัสเนี่ยก็จะเป็นหลายๆอย่างที่เราเคยเอามานำเสนอข่าวไปเบื้องต้นแล้วนะคะทีนี้ไปดูคุณเอกนัทเอกนัทบอกว่าก็เดี๋ยวจะมีการประชุมในวันนี้นะคะเพื่อจัดระเบียบ data center ทั่วประเทศนะเพราะว่าจริงๆมันเป็นธุรกิจที่คือมันเป็นการลงทุนที
1: ่
0: เรามีอยู่นะคะเพื่อทางเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าจะต้องมีการควบคุมให้มันถูกกฎหมายด้วยแล้วก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ต้องไปดูกันเรื่องน้ำเรื่องไฟด้วยนะคะบอกทุกหน่วยงานต้องมาร่วมดำเนินการแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยจะระงับการขอใบอนุญาตจัดตั้งไว้ก่อนคือไม่เพียงแต่กทม.ที่ท่านผู้ว่าชัชชาติบอกว่าขอเบรกไว้นะคะในระหว่างนี้แม้กระทั่งในภาครัฐบาลเองตอนนี้ก็บอกว่าอะไรที่ขอมาเรื่อง data center จะระงับขอใบอนุญาตจัดตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวต้องมีการประชุมในวันนี้กันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการบ้านฝากไปถึงการประชุมในเช้าวันนี้เนี่ยในช่วงวันนี้นะคะโดยคุณกรณ์จติกวณิชนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยยื่นยติด่วนมาตั้งแต่สมัยประชุมที่แล้วเนาะแต่มันค้างอยู่ในเรื่อง data center คุณกรณ์ทักไว้เลยฉันจะไปไวนะคะ1ขอเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพราะมันยังไม่มีเจ้าภาพดูแลเลยถึงจะมีกรรมการก็ตามและกติกาต่างๆเนี่ยจะยังไงจะมาบอกว่าเป็นคลังเก็บสินค้าแล้วก็ไม่มี EIA จะทำอะไรก็ได้เนี่ยมันไม่ใช่นะคะเรื่องไฟนะคะมีผลย้อนแย้งกับนโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าไหมในเมื่อออกพ.ร.ก.เรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานลดภาระการนำเข้าน้ำมันหรือก๊าซแต่กลายเป็นว่าส่งเสริม data center เพราะมีไฟสำรองเหลือนะคะจะได้ไปขายให้ data center สรุปแล้วต้องมีการนำเข้าก๊าซ LNG ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าแล้วถ้าราคาผันผวนล่ะค่า FT มันต้องขึ้นไหมประชาชนก็ได้รับผลกระทบโดยตรงไหมนะคะสรุปแล้วต้องมาจบลงที่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าฟอสซิลเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะถ้าคุณจะใช้การขายไฟสำรองให้ดาต้าเรื่องน้ำใช้น้ำเยอะมากนะคะสัญญาทำโดยตรงกับเอกชนแสดงว่าเขาเข้าถึงน้ำก่อนประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่หรือเปล่าเรื่องเสียงความร้อนน้ำเสียใครจะรับผิดชอบจะจัดการยังไงอธิปไตยค่ะบอกเราส่งเสริมการลงทุนนะคะแต่เราเนี่ยนะในเทคโนโลยี AI ของเราเนี่ยยังเป็นพวกชิปที่มีคุณภาพต่ำล้าสมัยเลยเท่ากับว่าเราเปิดพื้นที่ให้เขามาลงทุนแต่ทำไมไม่ยกระดับ AI Data Center ของไทยด้วยนะคะแล้วให้บอกว่าผู้ประกอบการไทยสตาร์ทอัพจะได้ประโยชน์อะไร7นะบอกว่าก่อนหน้านี้อเมริกาเคยชี้เป้าว่าไทยอาจมีส่วนในการเป็นทางลัดให้จีนในการเข้าถึงการใช้ชิประดับสูงที่สหรัฐมีนโยบายปิดกั้นไม่ให้จีนเข้าถึงคือสหรัฐกำลังจะกล่าวหาว่าไทยให้จีนมาใช้ชิปในลักษณะเดียวกันในประเทศไทยยังไม่มีมาตรการออกมาอาจจะมีความเสี่ยงนะคะอาจมีผลกระทบต่อเรื่องเศรษฐกิจเทคโนโลยีของประเทศโดยรวมอ่ะการบ้านเยอะเลยวันนี้ที่จะส่งไปที่กรรมการชุดคุณเอกนิติค่ะ
1: ไปดูเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจกันหน่อยปิดท้ายรังสิมันโรมแล้วรองหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งได้รับมอบหมายให้เดือนหน้ายื่นยติอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลยืนยันนะครับว่ายื่นแน่นอนครับทันสมัยปลายสมัยประชุมแน่ในสมัยนี้นะครับโดยรวบรวมข้อมูลจากพรรคการเมืองต่างๆและปัญหาเยอะมากข้อมูลต่างๆเนี่ยมีความผิดหลายเรื่องเลยนะครับทันความผิดที่เพิ่งเกิดขึ้นและต่อเนื่องกันมานะยืนยันว่าทันสมัยประชุมนี้แล้วก็คาดว่าน่าจะอยู่ช่วงประมาณปลายปีนี่แหละครับที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจยื่นเมื่อไหร่ปั๊บรัฐบาลก็ยุบสภาไม่ได้นะครับนั่นคือความคืบหน้าเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวานนี้จากรังสิมันโรมนะคร
0: ับปิดท้ายนะคะวันจันทร์นี้ตื่นเต้นแน่นอนนะคะเพราะว่าเจ้าเก่าของเราคุณสนธิลิ้มทองกุลประกาศแล้วคุณพิเชษวันจันทร์นี้จะแถลงข่าวเชิญสื่อมาที่บ้านพระอาทิตย์ให้ถามทุกเรื่องเลยนะคะจะถึงเวลาแล้วเอาประเทศไทยของเราคืนมาแสดงจุดยืนลงถนนนะคะบอกว่าวันจันทร์จะเอาประเทศไทยคืนมาจะไปยื่นหนังสือถึงท่านทูตอิสราเอลนะคะจะไปอ่านจดหมายนะคะจะไปทวงประเทศไทยนะคะแล้วก็แน่นอนช่วงนี้คุณสนธิก็จะลุยเรื่องอิสราเอลเนาะเรื่องที่มาทำธุรกิจเป็นนอมินีเรื่องของ data center นะเอาว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้จะไปทวงประท้วงไปทวงประเทศไทยของเราขึ้นมาหลายคนบอกว่าสนธิลิ้มลงถนนรอบนี้จะมีพลังศักยภาพเหมือนกับเมื่อ20ปีที่แล้วหรือไม่ต้องติดตามชมนะคะแต่ว่าวันนี้รายการเวลาของเราหมดแล้วค่ะวันจันทร์หน้ามาเจอกันใหม่นะคะคุณวิเศษดิฉันออกลากันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้น ที่ 96.5 FM คลื่นความ

0: ับสนุนโดย
1: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
4: 5 กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
5: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
6: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
5: อย่าบอกนะว่าแม
6: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
7: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
10: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
11: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
10: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
11: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
10: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
11: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
10: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
11: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
12: และ
13: เดียว
0: ครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
12: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
13: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายนนะคะดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมค่ะอยู่ด้วยกันในช่วงเช้าวันนี้ที่ต้องบอกว่ามีรายงานสภาพอากาศก็ฝนเนี่ยมีคำเตือนไปแล้วนะว่าจะเพิ่มขึ้นนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนืออีสานค่ะทำให้ฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมรอบใหม่ก็ต้องจับตาอิทธิพลของพายุโซเดลนะคะแม้ว่าอ่อนกำลังลงแล้วแต่ว่ายังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอากาศในภูมิภาคด้วยนะคะก็คือใน24ชั่วโมงนี้เนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจะตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่าร่องมรสุมลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องออกมาเตือนก่อนเมื่อวานช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยโอ้ยฝนตกหนักมากๆเลยทีเดียวนะคะเอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรื่องของ data center นะคะกำลังเป็นข้อถกเถียงล่าสุดกรุงเทพมหานครก็เตรียมทบทวนหลักเกณฑ์และชะลอการอนุมัติโครงการ data center แห่งใหม่ชั่วคราวหลังจากที่มีข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยรวมถึงการสำรองน้ำมันดีเซลแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนการดำเนินการของกรุงเทพมหานครคือไม่ใช่ว่าห้ามลงทุนแต่ให้เป็นการปรับปรุงมาตรฐานแล้วก็ปิดช่องว่างทางกฎหมายให้เหมาะสมกับธุรกิจ data center นะคะนักวิเคราะห์มองว่าผลกระทบเนี่ยจะไม่ทำให้ความต้องการใช้ data center ลดลงแต่ว่ามันอาจจะทำให้การลงทุนใหม่เนี่ยย้ายไปยังพื้นที่ที่มีความพร้อมมากกว่าอย่างไปยังนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าพื้นที่ EEC ผู้ประกอบการโครงการที่มีโครงการ data center นอกพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะใน EEC เนี่ยคาดว่าจะได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากประเด็นนี้นะคะยกตัวอย่างก็คือ GAF แล้วก็ BGRIM ในระยะยาวการทบทวนกฎเกณฑ์จะสร้างความชัดเจนในกรอบการลงทุนค่ะซึ่งก็มองว่าอาจจะเป็นผลดีแล้วก็สนับสนุนการขยายตัวธุรกิจ Data Center ในอนาคตนะคะคือตอนนี้ก็มีจริงๆข้อกังวลเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการใช้พลังงานต่างๆโดยเฉพาะไฟฟ้าก็อย่างที่บอกนะหลังจากที่มีการลงพื้นที่ไปดูตรงData Center ย่านพระราม9เนี่ยแล้วก็พบปัญหานะคะกรุงเทพมหานครก็เตรียมทบทวนหลักเกณฑ์การกำกับดูแลโดยเฉพาะเป็น Data Center ในพื้นที่กรุงเทพนะคะเพราะว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการที่เขาตั้งศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ในพื้นที่ชุมชนทั้งเรื่องของการสำรองน้ำมันดีเซลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปัจจัยเรื่องผังเมืองความปลอดภัยและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่ะมองว่าเป็นการปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจมากขึ้นนะคะคุณธัญญาอุดมนะคะนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสมองว่าประเด็น Data Center ในกรุงเทพที่อยู่ในความสนใจมากขึ้นหลังจากมีข้อร้องเรียน ก็ทำให้กทม.และหน่วยงานต่างๆเนี่ยเร่งทบทวนหลักเกณฑ์ทางด้านการนิยามโครงการผังเมืองมาตรการความปลอดภัยมาตรฐานอาคารและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนะคะในกรุงเทพเนี่ยมี Data Center ประมาณ 30-40 แห่งแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นศูนย์ข้อมูลเดิมหรือว่าระบบคลาวด์ภายในองค์กรขณะที่ Data Center ขนาดใหญ่แบบ Standalone ที่มีการยื่นขออนุญาตตั้งแต่ช่วงปี2564ถึง2565มี6แห่งนะคะได้รับอนุมัติไปแล้ว3แห่งและอีก3แห่ง อยู่ระหว่างการระงับหรือทบทวนคือทางกทม.เนี่ยเตรียมชะลอการพิจารณาใบอนุญาตโครงการใหม่ชั่วคราวเพื่อที่จะทบทวนหลักเกณฑ์แล้วก็ปิดช่องว่างทางกฎหมายแต่ประเด็นเนี้ยไม่ใช่ต้องย้ำว่าไม่ใช่ห้ามลงทุน Data Center ในกรุงเทพแต่ว่าเป็นการกำหนดมาตรฐานที่สอดคล้องกับภาคธุรกิจกับลักษณะธุรกิจมากขึ้นนะคะ สำหรับผลกระทบต่อการลงทุนเนี่ยนะคะนักวิเคราะห์ก็มองว่าข้อจำกัดการลงทุนในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยไม่น่าจะลดความต้องการใช้ data center ในภาพรวมแต่มันทำให้มีโอกาสมากๆที่จะทำให้การลงทุนใหม่ย้ายไปยังพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC และนิคมอุตสาหกรรมซึ่งก็จะเป็นปัจจัยบวกทางอ้อมต่อผู้ประกอบการที่มีโครงการและความพร้อมในพื้นที่นะคะในกลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ก็คือ GAFซึ่งมี data center ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ยนะคะในสมุทรปราการแล้วก็อยู่ระหว่างการพัฒนาในพื้นที่ EEC รวมถึงมีแผนขยายกำลังการผลิตในระยะถัดไปอีก100เมกะวัตต์นะคะขณะที่มีกริมเนี่ยมีโครงสร้างร่วมกับ Digital Edge 96เมกะวัตต์ในพื้นที่ EECโดยคาดว่าโครงการเฟสแรกขนาด48เมกะวัตต์นั้นจะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์บางส่วนในไตรมาสที่4ปีนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังเปิดโอกาสระยะยาวให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงขยายธุรกิจเข้าสู่ Data Center นะคะไม่ว่าจะเป็น Echo Raj หรือว่า GPSC ซึ่งอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมนำสินทรัพย์เดิมมาต่อยอดเพื่อรองรับลูกค้า Data Center รวมไปถึงการกุลด้วยนะคะที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากงานระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็อุปกรณ์สับสน Data Center ก็นอกจากนี้ผู้ประกอบการรายอื่นที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในส่วนของการเตรียมธุรกิจเข้าสู่วงจร Data Center ก็มองว่าเป็นโอกาสเชิงบวกในระยะยาวเนื่องจากว่าการทบทวนกฎเกณฑ์ก็จะช่วยให้กรอบการลงทุนมีความชัดเจนแล้วก็อาจจะสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจนี้ต่อเนื่องไปได้อีกด้วยนะคะมาดูเรื่องของธนาคารโลกกันหน่อยค่ะตอนนี้ธนาคารโลกเนี่ยนะคะก็ได้มีการเตือนว่าเศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยเติบโตต่ำเพียงแค่ 2.2% ถ้าเกิดว่าไม่ปฏิรูปโครงสร้างครั้งใหญ่ก็จะพลาดเป้าหมายการเป็นประเทศรายได้สูงในปี2580แล้วก็มีความเสี่ยงจะเผชิญกับภาวะสังคมสูงวัยก่อนจะร่ำรวยนะคะหากว่าต้องการบรรลุเป้าหมายประเทศรายได้สูงในปี2580ไทยเราจำเป็นต้องผลักดันให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย 5.4% ต่อปีผ่านการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังค่ะข้อเสนอแนะเร่งด่วนก็คือการปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยโดยเฉพาะพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะคะเพื่อที่จะปลดล็อกการลงทุนในภาคบริการดิจิทัลและดึงดูดเทคโนโลยีขั้นสูงก็บอกว่าไทยเราเนี่ยต้องมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่การสร้างมูลค่าใน5อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์แห่งอนาคตก็ยกตัวอย่างก็คือการผลิตขั้นสูงก็คือ EV บริการดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะคะโดยบอกว่าประเทศไทยกำลังยืนอยู่บนทางแพร่งเชิงยุทธศาสตร์ที่สุ่มเสี่ยงและท้าทายที่สุดนะคะในรอบ35ปีเมื่อธนาคารโลกเนี่ยเขาออกรายงานวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ไทยฉบับล่าสุดในหัวข้อชื่อว่า Building Thailand's Future Today ค่ะแล้วก็มีการส่งสัญญาณถึงรัฐบาลและเอกชนไทยว่าถ้าไม่เริ่มต้นปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจกันตั้งแต่วันนี้เนี่ยประเทศไทยจะไม่เพียงแต่พลาดเป้าหมายการเป็นประเทศรายได้สูงในปี2580เท่านั้นนะแต่ว่ามันจะถูกประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเนี่ยแซงหน้าแบบถาวรแล้วก็ต้องเผชิญกับวิกฤตภาวะสังคมสูงวัยก่อนที่จะร่ำรวยนะคะหรือว่า age before wealthy รายงานฉบับนี้เนี่ยได้ประเมินทุนทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยโดยยอมรับว่าในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมานับตั้งแต่การประชุมประจำปีธนาคารโลกและ IMF ที่กรุงเทพเมื่อปี2534ก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถพาประเทศก้าวพ้นความยากจนขั้นรุนแรงมาอยู่ในสถานะประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงหรือว่า Upper Middle Income Country นะคะแต่ธนาคารโลกก็ได้ชี้เห็นความจริงที่น่าตกใจอีกเหมือนกันว่าอดีตของเราที่มันหอมหวานเนี่ยไม่สามารถการันตีอนาคตได้อีกต่อไปเพราะว่าหลังเจอโควิด-19ที่แพร่ระบาดในตอนนั้นเนี่ยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยลดเหลือเฉลี่ยเพียง 2.2% ต่อปีค่ะซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ ต่ำเกินกว่าจะพาประเทศก้าวข้ามผ่านกับดักรายได้ปานกลางไปได้นะคะธนาคารโลกได้ทำการจำลองฉากทัศน์หรือว่าซีนาริโออนาคตเศรษฐกิจไทยออกมาเป็น2ทางซึ่งก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะว่าหากว่าการตัดสินใจเชิงนโยบายในวันนี้เนี่ยเป็นตัวสำคัญที่จะกำหนดชะตากรรมของประเทศจริงๆเพราะฉะนั้นมันมีทางเลือกทางเลือกแรกก็คือเดินหน้าแบบเดิมนะคะหรือที่เรียกว่า Recent Growth Scenarioหากว่าไทยยังคงโตเฉลี่ยที่ 2.2% ตามแนวโน้มปัจจุบันก็จะสามารถบรรลุสถานะประเทศรายได้สูงในปี2056นะคะก็คือถ้าเป็นพุทธศักราชก็2599ซึ่งก็เห็นได้นะคะว่ามันล่าช้ากว่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในปี2037เกือบ2ทศวรรษนะประมาณ19ปีและการล่าช้านี่ก็จะทำให้เรากลายเป็นผู้แพ้ในภูมิภาคคู่แข่งอย่างเวียดนามอินโดนีเซียก็จะแซงเราไปแล้วก็ต้องติดอยู่ในภาวะภาระการคลังมหาศาลจากสังคมสูงวัยค่ะนี่คือทางเลือกหนึ่งทางเลือกที่สองคือการปฏิรูปเชิงโครงสร้างหรือว่า vision scenario นะคะรัฐบาลก็ต้องเร่งปฏิรูปเพื่อดันอัตราการเติบโตของ GDP ให้โตเฉลี่ย 5.4% ต่อปีที่ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศรายได้สูงได้ทันตามกำหนดในปี2037นะคะธนาคารโลกยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าการเพิ่มอัตราการเติบโตอีก 2.5% เพื่อถึงเป้าหมาย 5.4 เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคชะตาโชคช่วยเนี่ยไม่ได้นะแต่มันต้องมาจาก4เครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนหลักเลยการยกระดับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเนี่ยจะช่วยเพิ่ม GDP 0.8% ที่เขาบวกคำนวณมาให้เลยนะการเพิ่มพลวัตของภาคธุรกิจและ SME เนี่ยช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กมีส่วนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีส่วนช่วยเพิ่ม GDP เป็น 0.7% ค่ะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมืองรองก็จะช่วยเพิ่ม GDP 0.7% รวมไปถึงการยกระดับทุนมนุษย์และทักษะแรงงานช่วยเพิ่ม GDP 0.4% นะคะนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ธนาคารโลกได้เสนอแนะต่อรัฐบาลไทยแบบตรงไปตรงมาคือการปฏิรูปกฎหมายและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ทันสมัยโดยเฉพาะการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะคะหรือว่า Foreign Business Act ที่เราเองก็ใช้มานานและกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลธนาคารโลกเน้นย้ำนะคะว่าพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของเราเนี่ยมันมีข้อจำกัดด้านการค้าบริการและกรอบการลงทุนของต่างชาติที่ล้าหลังไม่สอดคล้องกับโลกยุค AI และ Data Economy ก็ทำให้ไทยเนี่ยสูญเสียโอกาสในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะรื้อและปรับปรุงให้ทันสมัยก็จะช่วยเปิดการจะช่วยเปิดเสรีภาคบริการดิจิทัลลดอุปสรรคที่เข้ามาของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกแล้วก็ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานการเงินนะคะนำจุดแข็งอย่างพร้อมเพย์เนี่ยมายกระดับสู่การสร้างฟินเทคยูนิคอร์นแล้วก็บริการทางการเงินข้ามแดนสร้างอีโคซิสเต็มดึงดูดการลงทุน Data Center และ Cloud Infrastructure เพื่อรองรับเรื่องของการเติบโตด้าน AI ในภูมิภาคนะคะแล้วก็เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ธนาคารโลกเสนอให้ประเทศไทยเนี่ยมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่าน5อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่มีผล multipliers หรือว่ามีผลทวีคูณต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานสูง1เลยค่ะ advanced manufacturing นะคะการผลิตขั้นสูงเปลี่ยนผ่านจากฐานผลิตแบบเดิมเนี่ยมาสู่การเป็นศูนย์กลางส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมระบบทำความเย็นแห่งอนาคต cooling technologies นะคะต่อไปก็คือ Digital Services นะคะบริการดิจิตอลก็ให้ปรับปรุงกฎหมายพรบต่างด้าวปลดล็อกข้อจำกัดการค้าการบริการทางด้านดิจิตอลแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการเงิน3คือ Sustainable and Wellness Tourism ค่ะก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความยั่งยืนก็คือเปลี่ยนจากจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวพรีเมียมที่มีกำลังซื้อและอัตราการใช้จ่ายสูงกว่าปกติ 1.5 เท่านอกเหนือจากนี้ก็มีเรื่องของ Agri-Food นะคะเกษตรและอาหารแปรรูปมูลค่าสูงก็ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีตัวคูณการจ้างงานสูงที่สุดก็ต้องมุ่งไปสู่ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำและเกษตรแม่นยำเพื่อกระจายรายได้สู่ฐานรากนอกจากนี้ก็มี Creative Industry อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เขาก็บอกว่าให้เร่งคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลโลกนั่นเองนะคะยังไงก็ตามเนี่ยก็มีคำเตือนว่าประเทศไทยต้องวางตำแหน่งยุทธศาสตร์เพื่อรับมือ3เมกะเทรนด์โลกที่กำลังร้อนแรงในตอนนี้นะคะนั่นก็คือ AI and Disruptive Technologies ค่ะแม้ปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทขนาดใหญ่ในไทยที่มีการประยุกต์ใช้ AI เพียง 23% นะแต่การขยายตัวของ AI Data Center คือโอกาสทองค่ะในการชุบชีวิตของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แผงวงจรแล้วก็พาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยนะคะหากปรับตัวจะเพิ่มศักยภาพ GDP ได้ถึง 10% เลยค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือ Climate Change and Food Risk นะคะบอกว่าพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 66% ของ GDP มีความเสี่ยงสูงถึง 50% ที่จะเกิดน้ำท่วมระดับปี54อีกครั้งก่อนปี2050เพราะฉะนั้นขณะที่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไทยยังมีสัดส่วนไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพียง 5.3% ซึ่งตามหลังกัมพูชาอย่างชัดเจนนะคะส่วน shifting global trade landscape ก็คือสงครามการค้าและมาตรการปกป้องการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยเพิ่มขึ้น6เท่าตั้งแต่ปี2017อันนี้เขาก็บอกว่าเราต้องเร่งรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอาเซียนให้มีความเหนียวแน่นมากขึ้นคือต้องบอกว่ารายงานยุทธศาสตร์ฉบับนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขสถิติแต่มันคือสัญญาณที่ส่งมาถึงประเทศไทยคือเราเห็นกันอยู่แล้วล่ะค่ะหลายปี GDP เราเนี่ยจะโตอยู่ประมาณเนี้ย 2% 2% กว่าๆปัจจุบันใน 2.2% คือหลักฐานว่าโมเดลเศรษฐกิจแบบเดิมๆเนี่ยมันหมดพลังหากต้องขยายหากต้องการดำเนินการแบบประคองตัวเนี่ยถ้ายังทำแบบนี้เราอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า30ปีที่จะก้าวเข้าสู่ประเทศรายได้สูงนะคะแต่ว่าเวลานั้นเนี่ยเราจะเต็มไปด้วยผู้สูงอายุและขาดแคลนแรงงานความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายจึงอยู่ที่ความกล้าที่จะปฏิรูปโครงสร้างหรือกฎหมายที่ล้าหลังแล้วก็เรื่องการศึกษานี่ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ยกระดับภาคการผลิตสู่เทคโนโลยีขั้นสูงนะคะรายงานนี้เป็นรายงานพิเศษจากธนาคารโลกที่เขาทำการสำรวจเศรษฐกิจไทยในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกลุ่มธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นี่ก็งานใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะที่เราได้กลับมาจัดแล้วก็เป็นเจ้าภาพนะคะส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียในวันนี้เปิดก็บวกกันเนื่องจากว่าคลายความกังวลก็บวกตามดาวโจนส์ที่พุ่งขึ้นกว่า600จุดนะคะเพราะว่านายนักลงทุนเนี่ยเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มของการปรับอัตราดอกเบี้ยของเฟดหลังจากที่มีการให้สัมภาษณ์ของคริสโตเฟอร์วอลเลอร์สมาชิกของคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐบอกว่าตัวเขาจะสนับสนุนให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้นะคะหากว่าข้อมูลบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มลดลงขณะที่ดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้นี่ก็พุ่งบวกกว่า 1% ไปอยู่ที่ 6,600 กว่าจุดนะคะส่วนนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดบวก 0.4% ไปอยู่ที่ 64,498 จุดก็นำไปเลยโดยหุ้นกลุ่มการเงินคริสโตเฟอร์วอลเลอร์เนี่ยเป็นสมาชิกของคณะผู้ว่าการของเฟดและเป็นสมาชิกถาวรของ FOMC บอกว่าเขาจะสนับสนุนให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้นะคะหากว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสัปดาห์หน้าไม่สูงกว่าที่คาดไว้ในการแสดงความเห็นที่แตกต่างจากเควินวอชเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววอลเลอร์เนี่ยก็แสดงความมั่นใจต่อแนวโน้มเงินเฟ้อในปัจจุบันเขาบอกว่าภาษีนำเข้ามีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบไม่มากนักราคาพลังงานที่สูงขึ้นเองก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบแบบมีนัยสำคัญนะคะขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เองผู้นำสหรัฐบอกว่าการสู้รบที่มันปะทุขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลางจะไม่ยืดเยื้อเป็นเวลานานเกินไปนะคะแล้วก็ทรัมป์นี่บอกไม่รู้ว่าพวกเขาหมายถึงอิหร่านเนี่ยจะสามารถรับมือได้อีกมากน้อยขนาดไหนเขาพูดถึงการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอังคารค่ะบอกว่านั่นเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และรุนแรงแล้วก็บอกว่าสหรัฐพร้อมที่จะใช้ ปฏิบัติการทางนั้นทางทหารเพิ่มเติมนะเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการขณะที่เบนจามินเนทันยาฮูนายกอิสราเอลก็พูดถึงการโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านบอกว่าตอนนี้สิ่งนั้นนี่กลายเป็นเป้าหมายสำคัญของอิสราเอลแล้วเป้าหมายเนี่ยอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะก็เชื่อมั่นว่าจะกำจัดภัยคุกคามจากอิหร่านได้หมดนะคะนี่ก็คือค ความคืบหน้าในเรื่องต่างๆเพิ่มเติมส่วนกิจกรรมดีๆนะคะที่เราตั้งใจจัดให้กับท่านผู้ฟังก็คือเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs นะคะพบกับนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Longevity เจาะลึกแล้วก็ทำความรู้จักโรค NCDs นะคะฟังเรื่องจริงของคนที่เคยป่วยหนักเนี่ยจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตอนนั้นเนี่ยก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วก็ทำอย่างไรให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติพลังของสมุนไพรไทยห่างไกล NCD ได้อย่างไรนะคะเราฟังจากเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมีการชวนเข้าครัวปรับจานอร่อยให้ไกลโรคเสี่ยง NCD โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพค่ะแล้วก็มีเวิร์กช็อปออกกำลังกายนะคะให้ห่างไกลจากโรค NCD กับทีมนักกิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะ3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดิเอมเบรโรถนนรัชดาภิเษกใครที่จองไวภายใน50ท่านแรกมีของขวัญ Limited Premium ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรีบจองกันด่วนได้เลยที่ LINEAssign Thinking Radio อย่าลืมมี Assign นำหน้านะคะ Assign Thinking Radio กับกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณวิชัยวรธานิวงศ์มาพูดคุยพร้อมกันกับคุณสุทธิชัยยุ่นและคุณวิกรมกรมดิษฐ์มองอนาคตหนุ่มสาวไทยอย่างไรติดตามในช่วงหน้ามีความสุขกับเสาร์อาทิตย์นะคะที่ฉันสรีนาผู้เอี่ยมกลับมาใหม่พบกันวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
12: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
14: และ
15: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
16: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
17: ขณะนี้เวลา 9:00 น
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายชี้โทษหนักทั้งคนจ้างและแรงงานร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายทั้งนี้รัฐบาลเตือนไปยังนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปงดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอาทิงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยงานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทำเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าวพุทธศักราช2560หากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทำจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนและหากกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับและถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเร่งดัน SME ใช้สิทธิ์ FTA ลดต้นทุนเพิ่มแต้มส่งออกนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ผ่านการใช้สิทธิประโยชน์จากการตกลงการค้าเสรีเพื่อลดต้นทุนทางภาษีเพิ่มโอกาสเข้าสู่การค้าต่างประเทศเร่งเตรียมผู้ประกอบการรองรับความต้องการการตกลงการค้าเสรีไทย EFTA ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ช่วงต้นปี70ล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์รายงานช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน69ผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA รวมมูลค่า 48,069 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.57 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.33 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิร้อยละ 80.83 มูลค่าสินค้าส่งออกได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ FTA รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่า FTA สามารถช่วยลดต้นทุนสร้างแต้มต่อสินค้าไทยได้จริงแต่รัฐบาลมองว่ายังมีช่องว่างในการเพิ่มการใช้สิทธิ์โดยเฉพาะบางตลาดที่ผู้ประกอบการยังใช้ประโยชน์จากสิทธิทางภาษีไม่เต็มศักยภาพจึงต้องเร่งแก้ข้อจำกัดด้านข้อมูลความเข้าใจกฎถิ่นกำเนิดสินค้าขั้นตอนการใช้สิทธิ์เพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเข้าถึงประโยชน์ FTA ได้มากขึ้นไทยตอนบนยังต้องเฝ้าระวังฝนจับตาน้ำโขงสูงกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนช่วง 4-7 กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังขณะเดียวกันพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงยังต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดจากน้ำที่ไหลลงมาตอนบนประกอบกับหลายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักและฝนตกสะสมจึงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนริมแม่น้ำส่วนพายุโซเดลขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงแล้วโดยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
8: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
9: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
8: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
11: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
11: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
11: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆCEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์อยู่ที่ชัยยุนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
13: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
14: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้ศุกร์ที่4กันยายน2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับประเด็นที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนจะพูดคุยกับทางคุณสุเทพชัยหยุดวันนี้น่าสนใจเช่นเคยครับเพราะว่าถ้ามองในแง่ของการแข่งขันในหลายๆประเทศเขาคงจะต้องหันกลับไปมองว่ามีความพร้อมในเรื่องใดๆบ้างหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือในกลุ่มของคนที่เป็นกำลังหลักของประเทศก็คือบรรดาหนุ่มสาวทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้ประเด็นที่คุณวิกรมมองเอาไว้ก็คือการมองอนาคตหนุ่มสาวของไทยนะครับจะเป็นอย่างไรเราจะสามารถพัฒนาได้ทันกับการแข่งขันที่เข้มข้นดุเดือดอย่างทุกวันนี้ได้หรือไม่ก่อนจะไปฟังทั้งสองท่านคุยกันนะครับมาติดตามข่าวกันก่อนนะครับเป็นข่าวดีๆเช่นเคยครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตนะครับดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มนะครับไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและในขณะเดียวกันเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือทางสำนักงานกสทช.ได้รวบรวมสถิติการระงับบริการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2569 ได้มีการระงับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมทั้งสิ้น 36,093 เลขหมายนะครับแยกเป็นเดือนเมษายน2569จำนวน 18,209 เลขหมายเดือนพฤษภาคม2569จำนวน 7,794 เลขหมายเดือนมิถุนายน2569จำนวน 10,000 กับอีก90เลขหมายและระงับจำนวนข้อความสั้นหรือ SMS รวมทั้งสิ้น 12,835 ข้อความแยกเป็นเดือนเมษายน2569จำนวน 3,723 ข้อความเดือนพฤษภาคม2569จำนวน 4,644 ข้อความและในเดือนมิถุนายน2569จำนวน 4,468 ข้อความโดยสำนักงานกสทช.ตั้งเป้าว่าจะสร้างมาตรฐานเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับบริการโทรคมนาคมอย่างเข้มข้นต่อไปเพราะฉะนั้นท่านก็วางใจได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปฟังมุมมองของทั้งสองท่านนะฮะว่าท่านมองอนาคตหนุ่มสาวไทยอย่างไรติดตามกันได้ใน CEO Vision Plus ในเช้าวันนี้ครับ
15: วันนี้เราจะเห็นเลยว่าการเดินทางเป็นเรื่องปกติชีวิตของคุณวิกรมคอมเมดี้จริงๆนี่อาทิตย์นี้ไม่รู้อยู่ไหนอยู่ดีๆผมคุยเสร็จบอกไอ้นี่อยู่ไหนเนี่ยแกก็บอกแกอยู่ดุสเซลดอร์ฟอยู่ที่เยอรมนีอ้าวแล้วไปทำอะไรเยอรมนียังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยอ้าวทีนี้เราทำยังไงก็ต้องชวนคุณวิกรมคุยจากแดนไกลขณะเดียวกันวันนี้หัวข้อที่น่าสนใจมากๆคือมองอนาคตของคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวไทยว่าหนุ่มสาวไทยอนาคตเนี่ยจากวันนี้โลกปั่นป่วนเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงชีวิตค่านิยมเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนนี่จะเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนหนึ่งต้องทักทายคุณวิกรมก่อนครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับคุณธุริชัยครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ
15: มาชุดนี้ผมดูเบื้องหลังนี่มันไม่ใช่เมืองไทยแน่นอนอยู่แล้วนี่มันคือที่ไหนอย่างไรแล้วคุณวิกรมอยู่ดีๆโผล่มาที่นี่ได้ยังไงครับ
16: พอดีผมเนี่ยมันมีงานไอ้รถบ้านไงรถบ้านผมเองก็เลยมาที่นี่เพื่อจะหารถบ้านเพื่อจะต่อไปจะเป็นเดินทาง
15: เดินทางเดินทางไกลครับนี่ The Long March ว้าว
16: กะว่าเดินทางนู่นนะประมาณสัก8เดือนนะต่อไปอ่ะฉะนั้นเราก็จะต้องมาหาอุปกรณ์ที่ดีๆหน่อยก็เลยมาดูงานของมอเตอร์โฮมโชว์
15: อ๋อเขามีพอดีเขามีมอเตอร์โฮมโชว์พอด
16: ีใช่เขาก็ถือว่าเป็นงานมอเตอร์โฮมที่ใหญ่ที่สุดของที่ยุโรปเลยนะแล้วก็เป็นมอเตอร์โฮมแบบเล็กๆซึ่งทางด้านพวกคนที่เขาเกษียณแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคนเขาเกษียณทั้งนั้นแหละ
15: ส่วนใหญ่เขาเกษียณทั้งนั้น
16: เพราะว่าพวกนี้เขาก็จะเที่ยวไง
15: ใช่
16: เขาจะเที่ยว
15: แต่ว่ามันเล็กเกินไปสำหรับคุณวิกรมเพราะว่ารถบ้านเดิมที่ใหญ่มากเป็นคณะเลยนะเนี่ยแล้วก็มีใหญ่ขนาดนั้นไหม
16: มีมันเป็นรถบ้านแบบบัสเลยนะ
15: โอ้
16: แล้วก็เสร็จแล้วเป็นอะไรที่เราก็จะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เราได้มาเห็นจะดีมีรถที่เป็นรถเรียกว่ามีเขาเรียกว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยอะไรเนี่ยดีเขาเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาชอบพวกเกี่ยวกับการเดินทางแล้วการเดินทางเป็นครอบครัวนั่นก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่ามันดีแล้วในอเมริกานี่ก็จะเป็นอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าอเมริกาประเทศใหญ่แล้วก็คนอเมริกันนี่มีรถบ้านมากกว่าคนยุโรปประมาณ 50% คือประมาณสัก9ล้านคันนะคนยุโรปนี่ประมาณสัก6ล้านคันผมมานี่ก็เลยเห็นว่ารถบ้านที่นี่ทางด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยเขาทำได้เนียบมาก
15: เนียบเลยเนาะ
16: เนียบเนียบเนียบเหมือนกับว่าเราอยู่ในโรงแรมอ่ะนั่นก็เลยนี่แหละครับก็เลยเราเห็นเราเห่เร่ร่อนมา แล้วก็ตอนนี้ก็ไปอีกเนี่ยกำลังจะเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์
15: จากนี้นะจากนี้ก็ไปสวิตเซอร์แลนด์อีกโอ้นี่มืดไปอยู่เมืองจีน3เดือนนี่กำลังจะปักหลักที่ยุโรปนานเท่าไหร่
16: ไม่เดี๋ยววันศุกร์นี้ก็จะกลับแล้ว
15: เพราะว่า
16: คิดถึงน้ำพริกปลาทูไทยแล้วก็พอดีที่นี่ก็พอดีเดี๋ยวจะต้องไปอีกต้องไปฮ่องกงกลับไปแล้วต้องไปฮ่องกงไปพูดให้กับที่ฮ่องกงกลับมาเสร็จปั๊บก็ไปที่เมืองจีนอีกนันหนิงนันหนิงเสร็จไปอเมริกาอีกโอ
15: ้ไม่ก่อนแผนนี้มาถึงสิ้นปีเลยเหรอ
16: ไม่ก็อาทิตย์ต่ออาทิตย์ไงไปอเมริกาเสร็จไปสิงคโปร์อีกต่อกันเลยนะต่อกันโดไปสิงคโปร์เพราะว่าไอ้ไปก็เขาเชิญไปโม้แหละสิงคโปร์กับที่นันหนิงก็ไปโม้แล้วก็ที่ฮ่องกงก็ไปโม้เดี๋ยวนี้ก็เรียนแบบเฮียหยุ่นแล้วขายเสียงขายหน้าขายเสียงขายหน้า
15: ผมไม่กล้าผมขายหน้าอย่างเดียวไม่มีเสียงขายหน้าคือไม่มีหน้าเหลือนะขายหน้านะเข้าใจไหม
16: ก็จริงนะเดี๋ยวนี้อาศัยทางด้านชาวบ้านก็ให้เกียรติเชิญไปพูดตรงนั้นพูดตรงนี้เอ้าเขาให้เกียรติเราก็ดูมันที่มันเหมาะสมเราก็ไปแหละคุณดิฉัน
15: จะไปพูดเรื่องอะไรฮ่องกงกับจีนกับ
16: ส่วนใหญ่ไปพูดเรื่องการลงทุน
15: เนี่ย
16: เรื่องการพัฒนา
15: ทำไมเขาสนใจว่าคุณวิกรมพูดเรื่องลงทุนจากประเทศไทยนี่เขามองเห็นประเด็นอะไร
16: คือหนึ่งผมพูดภาษาจีนได้ไงแล้วก็ภาษาอังกฤษก็จะเอาแบบสไตล์ยุโรปอังกฤษหรือจะเอาสไตล์แบบนิวยอร์กอะไรเนี่ยเพราะว่าเราเมื่อก่อนค้าขายใช่ไหม
15: ใช่
16: ค้าขายกับอเมริกาผมขายไอ้ชิคเก้นออฟเดอะซี
15: อ
16: ่ะไอ้ทูน่าไอ้ตัวเป็นปลาแมวให้เขาอ่ะแล้วก็ตั้งแต่ตอนนู้นผมไปอเมริกาครั้งแรกปี78นะหนึ่งเก้าเจ็ดแปดนะนานมาแล้วแล้วนี่แหละไปขายปลากระป๋องขายปลากระป๋องได้ตังมาก็มาทำนิคมนั่นแหละถึงมีการเดินทางไม่งั้นผมก็ไม่มีตังที่จะไปเดินทางสมัยก่อนนะตอนนี้พอมีตังแล้วเราก็เออเอาวะถ้าตังที่ในกระเป๋าไม่ได้ใช้ก็ไม่ใช่ของเราน ี่แหละก็เลยเกิดการเดินทางโดยที่เราก็พูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาจีนได้แล้วมีประสบการณ์ในการลงทุนแล้วคนจีนตอนนี้กำลังออกนะคนฮ่องกงคนสิงคโปร์เขาก็เลยเออเชิญเราไปผมนานๆที่จะมีคนมาชวนผมไปพูด
15: ไม่นานหรอกไม่นานที่โอ้ยบ่อยมากช่วงนี้นี่ต้องการฟังคำแนะนำแนวทางวิเคราะห์จากคุณวิกรมมากเลยเนี่ยฮะซึ่งเป็นสิ่งดีนะชวนนั้นก็เห็นว่าประเทศไทยเรามีคนมีสมองมีกลืนเหมือนกันนะ
16: ก็ดีเพราะว่าผมไปเนี่ยผมก็ด้วยความที่พูดภาษาจีนได้แล้วก็มีความรู้เรื่องการลงทุนฉะนั้นวันเนี้ยเลยถึงบอกว่าเอ๊ะเราก็เลยผมกำลังนอนนึกๆอยู่เอ๊ะผมก็มาดูแล้วเอ๊ะทำไมเราไม่มาพูดถึงอนาคตของคนไทยมั่ง
15: นั่นสิอนาคตคนไทยรุ่นใหม่รุ่นใหม่ด้วยนะอนาคตคนไทยรุ่นคุณวิกรมกับผมเนี่ยมันเหลือหดนิดเดียวแล้ว
16: อย่าแหมเฮียหยุดเนี่ยโอ้เขาคนจีนเขาบอกว่าเจียงเย่เหล่าเย่ล่าย
15: ิ่งแก่ยิ่งเผ็ดอะ
16: เขาบอกว่าขิงเนี่ยนะยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดเหมือนมะพร้าวห้าวยิ่งแก่ยิ่งมันเราเฮียหยุ่นเราต้องคิดถึงอย่างนี้นะเราต้องเอาจุดเด่นของเราคืออายุเยอะก็ประสบการณ์แย่คนจีนก็บอกว่าวัวเนี่ยนะกินเกลือมามากกว่าเลือดกินข้าว
15: กินเกลือเกลือมันเค็มอย่ากินเยอะ
16: ไม่ใช่มันกินสะสมมาตั้งแต่เด็กฉะนั้นเราก็ต้องเอาเรียกว่าประสบการณ์เนี่ยไปเผยแพร่ไปแบ่งปันฉะนั้นพอผมมีประสบการณ์ขึ้นมาเหมือนเฮียหยุดเนี่ยผมก็มานึกถึงเอ
15: ๊
16: ะทำไมล่ะคนไทยของเราทำไมจะสู้ในอดีตไม่ได้เลยเนอะ
15: ใช
16: ่คุณทิชัยเห็นไหมว่าในอดีตถ้าย้อนกลับไปร้อยกว่าปีมาเนี่ยคนไทยนี่เก่งมากนะ
15: ใช่
16: เก่งมากๆตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นมหาอำนาจ ในภูมิภาคนี้เออเราก็ไปดูว่าจริงไหมหรือบางคนมันโม้เอาบอกว่าผมเนี่ยก็ไปดูแล้วเนี่ยโอ
14: ้
16: ทำไมถึงคนไทยในยุคเมื่อร้อยปีกว่าที่แล้วนั้นถึงเก่งกว่าคนที่นี่ก็เพราะว่าร.5ไงร.5นี่ท่านเสด็จประพาสยุโรปเนี่ย2ครั้งนะ
14: ครับ
16: ครั้งแรกไปถึงเนี่ยไปจับมือกับทางด้านกษัตริย์ในยุโรปนะ13ประเทศเสร็จแล้วครั้งที่สองก็เลยติดพระโอรสกับพวกลูกหลานของข้าราชการเก่งๆนะไปกับพระองค์ด้วยแล้วก็ไปถึงก็ไปบอกเลยเฮ้ยหรือไปเรียนที่นี่ประเทศนั้นเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษแม้กระทั่งรัสเซียไปหมดเอ้าแล้วเป้าหมายคืออะไรเอ่ยเป้าหมายคือต้องการทำให้นะมีคนเก่งๆเกิดขึ้นในแดนสยามเพื่อที่จะมาบริหารประเทศชาติแล้วก็เป็นจริงพระองค์เนี่ยได้ไปดูได้ไปเห็นนะเอ้าพระที่นั่งอนันตสมาคมเกิดขึ้นเพราะว่าทำไมมีศิลปินนะอิตาลีคนหนึ่งผมลืมชื่อไปแล้วกับที่หัวลำโพงเห็นไหมเนี่ยก็เกิดขึ้นมาหรือแม้กระทั่งสนามบินนะดอนเมืองหรือสถานีวิทยุบางขุนพรม ล้วนเกิดมาจากที่พระองค์เนี่ยไปเห็นแล้วก็เอาลูกหลานนะไปศึกษาเพราะพอพระโอรสแล้วก็เด็กๆที่ตอนนั้นพอศึกษาจบก็ทำไมกลับมาเมืองไทยกลับมาเมืองไทยมาทำอะไรมาแต่ละกรมแต่ละกองอ่ะก็จะมีทำไมแต่ละคนที่จบมาแต่ละสายไปเป็นทำไมพนักงานนะไปค่อยๆฝึกแล้วก็ทำงานที่นั่นนี่แหละคือทำให้ประเทศไทยในยุคนั้นเนี่ยเรามีความก้าวหน้าถ้าเกิดว่าเรานะประเทศไทยเรานะยังสามารถทำได้อย่างนี
14: ้
16: นะเอาคนเก่งๆไปเรียนในมหาวิทยาลัยดีๆซึ่งเราก็มีอยู่แล้วเรามีมหาวิทยาลัยนี่โอ้โหต้องร้อยกว่า200แห่งมั้งวันนี้ผมก็คิดว่าตรงนี้เราก็สามารถที่จะสร้างบุคลากรได้เนี่ยเอาคุณวิชัยเราคุยกันตั้งหลายรอบแล้วว่าสิงคโปร์ทำไมเขาประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเขามีการฝึกอบรมบุคลากรของเขาอะเห็นไหมให้มีคุณภาพระดับโลกโดยเขาเนี่ยไปจอยกันใช่ไห
14: ม
16: ไปเริ่มเขาบอกว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยมันรัฐบาลอังกฤษเนี่ยลีกวนยูเขาจบที่เคมบริดจ์กับอซอก็จบเคมบริดจ
14: ์
16: ก็คุยบอกให้ถ้าเกิดว่าลือจะมาช่วยอ้วนหน่อยได้มาว่าตอนที่ลีกวนยูแยกตัวออกสหพันธรัฐมาเลยา
14: ใช่ใช่ใช
16: ่ก็ปรากฏว่าลีกวนยูขออยู่เรื่องแรกเลยขอให้กระทรวงศึกษาลือนะมาช่วยแบ็กอัพอร่อยได้ไหมมาจอยเวนเจอร์กับกระทรวงศึกษาของสิงคโปร
14: ์
16: เริ่มต้นอย่างนั้นก่อนพอจอยเวนเจอร์เสร็จก็มีการสร้างมหาวิทยาลัยครูนะเอาว่าลืมมาผลิตบุคลากรเรื่องการทำไมบุคลากรเรื่องการผลิตบุคลากรจนกระทั่งไปถึงมหาวิทยาลัยโอ้ลีกวนยูกับอาซอเขาจบที่เคมบริดจ์เขาเอาเคมบริดจ์มาแล้วเอาเคมบริดจ์มาเนี่ยมาเป็นทำไมเหมือนเป็นหุ้นส่วนของกระทรวงศึกษาของสิงคโปร
14: ์
16: ทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสแตนดาร์ดของคนสิงคโปร์ในเรื่องการศึกษาก็กระโดดขึ้นแล้วเห็นไหมจากที่ไม่มีอะไรอ่ะคุณวิชัยยังจำลีกวนยูได้ไหมลีกวนยูเนี่ยอีบอไม่ไกลเลยนะน้ำก็ไม่มีประเทศก็ไม่มีก็ติดเดียวอ่ะไม่ถึง700ตารางกิโลเมตร
14: ใช
16: ่ใหญ่กว่าภูเก็ตเราประมาณสักไม่ถึง 20% ขนาดนั้นนั่นเองแต่ด้วยความที่ลีกวนยูมองว่าบุคลากรเรื่องคนเนี่ยมีความสำคัญมากก็เลยจากตรงนั้นก็เหมือนพระเจ้าหลวงของเราอ่ะใช
14: ่
16: ไหมก็ทำให้ประเทศเราเนี่ยเจริญเติบโตตอนนู้นนะตอนนู้นอังกฤษนะเขาเริ่มพะวงเริ่มกองทัพไทยนะว้าวโอ้ใช่ใช่ในสมัยนู้นเนี่ยโอ้อังกฤษนี่เขาเห็นคนไทยแล้วเพราะทำไมเอ่ย เพราะครึ่งหนึ่งเนี่ยของลาวก็ดีกัมพูชาก็ดีหรือมาเลเซียก็ดีลิสต์หนึ่งส่วนสามของพม่าก็ดีเป็นของไทยหมดเลยนะเมื่อก่อนนี้เรามีพื้นที่ตั้ง 1.3 ล้านตารางกิโลเมตรอันเนี้ยทำให้พวกมหาอำนาจที่เขาเข้ามาอยู่ในนี้เขากลัวไทยนะคุณวิชัย
15: ตอนนั้นเขากลัวไทยใช่ใช
16: ่แต่ตอนนี้เขามองแล้วเฉยๆไงเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยตอนนี้ด้วยการที่สิ่งแวดล้
15: อม
16: ด้วยการที่การศึกษาด้วยปัญหายาเสพติดแล้วภาพลักษณ์ของประเทศไทยคือขี้โกงไง
15: ใช่ใช่ใช
16: ่ที่เราคุยกันเนี่ย
15: ม
16: ีที่ไหนไม่โกงมั้งนะคุณวิชัยวันนี้ถ้าไปถามบอกเอ้าในเมืองจีนเรื่องมีที่ไหนที่ไม่โกงมั้งเมืองจีนนี่เขาก็ยังมีนะเขาบอกว่าที่ตรงนี้เขาจับเข้าคุกไปหมดละสมัยก่อนคุณฤทัยรู้สึกไหมว่าเอ๊ะสีจิ้งผิงนี่เขามาไม้ไหนกันแน่วะ
15: ใช่ใช่
16: เฮ้ยเขาอาจจะเอาจัดการกับไอ้ฝ่ายตรงข้ามไห
15: ม
16: โป๋ซีไหลจำได้ไหม
15: โป๋ซีไหล
16: ไอ้นี่เป็นคู่แข่งนี่วะ
15: ใช
16: ่หรือโจหยงคังไอ้นี่เองดังไปหน่อยละเองเป็นซาละอันนี้เขาทำไมอ่ะเขาบอกว่าขนาดอย่างนี้เขาก็จัดการเพราะว่าหรือว่าทำไมหรือทำผิดและมีช่วงที่ผ่านมาลัมดรีกาลาโฮมเห็นไห
15: ม
16: ไอ้นั่นก็คือสิ่งที่เมืองจีนเนี่ยเขาสามารถเคลียร์ให้คนจีนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยให้น้อยลงสิงคโปร์นี่ยิ่งดีใหญ่เพราะว่าทำไมสิงคโปร์เนี่ยเขาสร้างความคิดโดยเอาการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดท็อปเทนตลอดในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาก็คือเคมบริดจ
15: ์ใช่ใช่
16: คราวนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณภาพคุณวิชัยลองคิดดูสิคุณภาพของเด็กหนุ่มสาวในสิงคโปร์

0: นี่ตอนนี้ GDP ต่อหัวเนี่ยประมาณ 90,000 เหรียญน่ะ
1: 90,000 ของเรา 7-8,000
0: ขีดเท่าอ่ะก็ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าคนเขาได้รับการศึกษาที่ดีถ้าเกิดกลับมาเมืองไทยเหมือนพระเจ้าหลวงของเราพระเจ้าหลวงเนี่ยเพียงแต่เอาคนไทยไปเรียนแล้วเพื่อจะนำความรู้มาแต่ถ้าประเทศไทยเราทำแบบก๊อปแบบสิงคโปร์ล่ะเอามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ซึ่งวันนี้เขาอาจจะเป็นระดับ8ของโลกไปแล้วมั้งมาใช้วิธีเดียวกันคือมาจอยกับกระทรวงศึกษาเราแล้วก็มาสร้างอะไรนะมาสร้างไอ้พวกสูตรการศึกษาหนังสือนะแล้วก็มาช่วยเราปรับปรุงวันนี้ถึงยันวินาทีนี้มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เมื่อก่อนนี้เป็นพาร์ทเนอร์ใช่ไหมตอนนี้รัฐบาลสิงคโปร์ก็ลดราคาเฮ้ยหัวเป็นละหรือเป็นแค่ที่ปรึกษาก็มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ก็จะอัปเดตของคุณภาพของการศึกษาสิงคโปร์ให้การโลกถ้าเราทำสูตรแบบอย่างนั้นเนี่ยคุณวิชัยเราเนี่ยเอากระทรวงศึกษาของเรานะไปจอยกับกระทรวงศึกษาของอังกฤษละหรือกระทรวงศึกษาของสิงคโปร์ละแล้วเราก็บอกเลยเฮ้ยอันนี้ถ้าวัวชอบนะวัวยังชอบเคมบริดจ์เฮ้ยวัวยังชอบอะไรแห่งชาติสิงคโปร์เอาพวกนี้มาทำไมมาเป็นคนมารำนะทั้งหลักสูตรเอ่ยวิธีการสอนเอ่ยแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆคุณวิชัยคิดว่า5ปีผ่านไปเนี่ยนักศึกษาไทยคุณภาพของคนหนุ่มคนสาวหรือเด็กๆในเมืองไทยเนี่ยมันจะเปลี่ยน
2: นะครับดังนั้นคนหนุ่มคนสาวก็คือทรัพยากรสำคัญนะครับของประเทศทุกๆประเทศเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาฟังทั้งสองท่านมองกันต่อว่าอนาคตหนุ่มสาวไทยถ้าหากว่ามีโอกาสพัฒนากันได้อย่างดีขึ้นนะครับบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวมาติดตามต่อครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์ จุติชัยยุนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
8: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
9: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
8: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ิชั่นพลัสพลัสด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
1: ์สนับสนุนโดย
2: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
3: กลับเข้ามาสู่เสียววิชั่นพลัสกันต่อนะครับวันนี้ศุกร์ที่4กันยายน2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังคุณวิกรมและคุณสุริชัยวิเคราะห์กันต่อว่าถ้าหากว่าบ้านเมืองเราคนหนุ่มสาวมีความรู้ที่ดีนะครับและยังมีปัจจัยเสริมอื่นๆนั้นเราจะแข่งขันเราจะสามารถยกระดับศักยภาพของประเทศเราได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรไม่รอช้าไปติดตามกันได้เลยครับ
4: คุณสุริชัยว่า
5: โดดเด่นมันต้องชัดขึ้นแน่นอนแต่ทุกวันนี้มันมีโรงเรียนอินเตอร์และในไทยมีเยอะด้วยนะอันนี้ตอบโจทย์ไหมตรงกันกับที่คุณวิกรมพูดไหมโรงเรียนอินเตอร
4: ์ดีขึ้นแต่มันต่างคนต่างทำมันไม่ได้ทำทั้งประเทศคือถ้าทำทั้งประเทศเนี่ยโรงเรียนบ้านนอกอย่างกับที่คุณวิชัยเรียนผมเรียนเนี่ยก็จะได้ยกมาตรฐานขึ้นมาใช่ป่ะแต่อันนี้มันเป็นเฉพาะจุดสำหรับที่อยู่ในเมืองหลวงและก็คนรวยหรือชาวต่างชาติแต่ถ้าทำแบบสิงคโปร์นี่มันคือทั้งประเทศมันต้องเริ่มที่ทำไมกระทรวงศึกษาเลยแล้วกระทรวงศึกษาก็ดูภาพรวมเอางี้ดีกว่าไปดูที่สิงคโปร์เขาทำยังไงในอดีตอ่ะเราก๊อปเข้ามาเลยแล้วก็มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเมืองไทยคือการก๊อปเนี่ยไม่ได้เสียหายแต่เรามาปรับให้มันเหมาะสมและก็เข้ากับวัฒนธรรมของเราเห็นไห
5: ม
4: ถ้าเป็นอย่างนี้คุณที่ชัยคิดว่า5ปีถึง10ปีข้างหน้าคุณที่ชัยคิดว่าเด็กหนุ่มสาวของเราจะเป็นยังไง
5: ก็ต้องคิดแบบอินเตอร์คิดกว้างแล้วก็ระบบสอนให้คิดวิเคราะห์ไม่ใช่แค่ copy หรือว่าทำตามผู้ใหญ่สั่งเท่านั้นคิดเองเป็น
4: คือไอ้เรื่องว่าตอนหลังจะเป็นยังไงเนี่ยคือปล่อยเขาไปปล่อยให้เขาไปว่าเฮ้ยมีโจทย์อยู่แค่ข้อเดียวเฮ้ยหรือจะยกระดับการศึกษาของไทยไปสู่ระดับอินเตอร์ได้ยังไงแค่ข้อเดียวและไม่จำเป็นต้องเสียตังค์มากหรือนะอังกฤษก็ดีหรือสิงคโปร์ก็เลยหรือมาขอให้หรือมาหัวกับอ้วนหน่อยได้ไห
5: ม
4: มาสนับสนุนว่าขอแค่เลือกแค่แอมเดียวทำไมเราจะทำไม่ได
5: ้
4: ส่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาไปคุยกับเขานะทั้งสองประเทศเนี่ยคุณชัยคิดว่าขอเขาว่าไอ้กระทรวงศึกษาหรือกับกระทรวงศึกษาอ้วนเนี่ยเอามาจอยเวนเจอร์กันนะหรืออาจจะช่วยอ้วสรรหาคนเก่งๆอ้วอยากจะได้ระบบการศึกษาทุกอย่างที่เป็นแบบของอังกฤษและสิงคโปร์แต่มีเงื่อนไขเดียวกันว่าต้องให้มันเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยอ้วเป็นคนไทยอ้วไม่ใช่เป็นพวกฝรั่งหรือไม่ใช่เป็นคนแบบจีนแบบสิงคโปร
5: ์
4: เราบอกเฮ้ยอ้วเป็นไทยอ้วก็ยังเป็นไทยใช่ไหมอ้วยังใส่สลงอ้วยังจะกินน้ำพริกปลาทูไทยไอ้นี่มันเป็นกระดูกไอ้นี่มันเป็น DNA ของไทยเราก็ต้องคงสภาพอย่างนั้นแต่หรือเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่าอ้วในเรื่องของอะไรหลักสูตรนะหนังสือการสอนเอ้าคุณวิชัยคิดว่าถ้าอย่างเนี้ยมันมีอะไรที่เราทำไม่ได้กระทรวงศึกษาม ีไหมมีอะไรที่มันยากไหม
5: มันจะยากตรงที่ระบบราชการแล้วมันไม่เอื้ออำนวยไงครับเพราะว่าระบบราชการเราจะต้องมีการขออนุญาตเป็นขั้นตอนแล้วเขาก็กลัวก็จะสูญเสียอำนาจไงคุณเป็นรัฐมนตรีศึกษาคุณต้องการคุมนั่นคุมนี่คุณต้องการคุมงบประมาณคุณต้องการแจกแท็บเล็ตถ้าคุณไม่จับมือกับสิงคโปร์ฮ่องกงก็บอกเฮ้ยไม่เอาเนี่ยฉะนั้นอุปสรรคใหญ่คือทัศนคติวิธีคิดแบบเดิมครับคุณนิครับ
4: เราถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยเราต้องยกไอ้ตรงนี้ให้เขาเขาเนี่ยบอกเราว่าหรือต้องทำอย่างนี้หรือต้องสร้างอย่างนี้อะไรอย่างนี้เราเอาเขาตั้งก่อนเสร็จแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกไงว่าเอ้ยไม่ใช่ก๊อปเขา 100% เราเนี่ยเป็นคนไทยใช่ไหมเรามีวัฒนธรรมเรามีความคิดเราก็อาจจะมาปรับ 20-30% ไม่เห็นเป็นไรเลยระบบอะไรของเราเรื่องการอนุมัติเรื่องอะไรเราก็ทำตามอันนั้นแต่ตัวแม่ที่จะมาเป็นต้นแบบเนี่ยก็คืออังกฤษกับสิงคโปร์วันนี้ถ้าให้ผมดูนะคุณวิชัย ในฐานะที่ผมก็ไม่ได้ไปเรียนที่ยุโรปหรือที่อเมริกาอะไรเนี่ยแต่ผมเห็นเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเป็นโมเดลที่ผมชอบชอบและวันนี้มันเกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้นำอย่างเดียวว่าเออเขาเห็นว่าเฮ้ยคนอังกฤษมันเก่งเนี่ยแล้วมันเก่งเพราะอะไรเพราะมหาวิทยาลัยในอังกฤษเนี่ยมีเป็นพันปีเลยนะตั้งหลายแห่งคุณยายยังจำปีเตอร์เดอะเกรทได้ไหม
5: แน่นอน
4: ปีเตอร์เดอะเกรทก็เช่นกันเขาบอกว่าเขาแอบแปลงตัวเป็นคนงานไปทำงานอยู่ในโรงต่อเรือในยุโรปตั้งหลายประเทศเลยแล้วเสร็จแล้วเขาเห็นโอ้ไอกองทัพเรือของยุโรปมันแข็งแกร่งมันชอบไปยึดนะประเทศอื่นๆเอ้าเขาก็ไปก็เหมือนเนี่ยรอห้านะปีเตอร์เดอะเกรทไปแล้วก็ไปฝึกแล้วก็เอากลับมาแล้วก็มาแก้ไขรัสเซียจนกระทั่งรัสเซียกลายเป็นสหภาพโซเวียตในวันหนึ่งเช่นเดียวกันถ้าไม่มีปีเตอร์เดอะเกรทจะมีสหภาพโซเวียตไหม
5: ไม่มี
4: ใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีรอห้าเราจะมีสถานีรถไฟจะมีสนามบินแห่งแรกของภูมิภาคนี้ไหม
5: ไม่มี
4: อันนี้มาจากวิสัยทัศน์ข้อหนึ่ง
5: อ
4: ันที่สองต้องมาเรื่องกินยาทำใจกับประสาทโดแลด
5: คือยังไง
4: คือเมื่อกี้ที่บอกว่าโอ้ต้องมีตรงนั้นต้องมีตรงนั้นตรงนี้อย่าไปติดอย่าไปยึดติดอย่าไปติดอ่าง
5: โอเค
4: นะอย่าติดอ่างเราเนี่ยต้องยึดประเทศยึดเป้าหมายของเราเป็นหลักวันนี้เมื่อเราเห็นว่าถ้าเราทำได้อย่างนี้แล้วคุณวิชัยคิดว่าถ้าสมมุติประเทศไทยไปแต่งงานโดยเอากระทรวงศึกษาไปแต่งงานกับประเทศอังกฤษและสิงคโปร์เพราะทำไม
5: อ
4: ังกฤษเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมียาเสพติดเหมือนอเมริกาสิงคโปร์ก็ยิ่งไม่ดีใหญ
5: ่
4: ประเทศไทยวันนี้มันมีปัญหาเรื่องไอ้สุขภาพมันมีปัญหาเรื่องอะไรของเราเนี่ยแล้วมันสุขภาพไม่ดีเพราะยาเสพติดคุณลุงชัยเห็นไหมว่าอนาคตของคนที่เดิมทีน่าจะเรียนเก่งมันไปติดยา
5: ใช
4: ่เอ้าอนาคตก็เจ๊งไปแล้วไอ้เด็กคนนี้เพราะอนาคตเด็กเก่งๆเจ๊งไปแล้วอนาคตของประเทศเป็นไง
5: ไปเลย
4: เอ้าวันนี้ใช่หรือไม่คุณลุงชัยวันนี้ผมถามว่าในประเทศไทยมีที่ไหนไม่มียาเสพติดมั้งมีไหม
5: ไม่มี
4: ไม่มีใช่ไห
5: ม
4: แม้กระทั่งในนิคมผมเนี่ยผมจะทำเป็นนิคมสีขาวมานะท
5: ุ
4: กปีก็มีการรณรงค์อะไรกันคราวนี้ตรงนี้เราก็ต้องยอมรับว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนี
5: ้
4: ก็เพราะว่าการศึกษาเราเนี่ยไม่ทำให้คนมีความคิดหรือมีความเข้าใจโลกใบนี้ว่าโลกใบนี้เขาไปถึงไหนแล้วว่าโลกใบนี้นะกับเราเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างประเทศไทยไปไม่ทันละตกไปเลยตกไปจากอะไรหนึ่งเศรษฐกิจตอนนี้คุณทิชัยเห็นไหมว่า GDP เราเป็นยังไง
5: yeah.
4: เราบอกว่าโอ้อย่างนี้อย่างนั้นมีคนมาลงทุนใช่คนมาลงทุนแต่ลงทุนจริงๆเนี่ยมันลงทุนเท่าไหร่ล่ะทำไมแล้วลงทุนในอุตสาหกรรมที่มันมีประโยชน์ต่อเราอย่างแท้จริงไหม สองเนี่ยเรามาดูสิว่าเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นผู้นำของภูมิภาคเนี่ย ไม่มีใครเลยนะในภูมิภาคนี
5: ้
4: ที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับไทย แต่วันนี้เราไปอยู่ระดับไหน เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยนะ ถูกต้องไหม ยายุ่นว่าไหมฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่เป็นไรผมคิดว่าไม่มีอะไรสายสำหรับวันนี้อย่าหยุดว่าไหม
5: ใช่ถูกต้อง
4: แต่เราไม่มีอะไรสายเราคิดอย่างนี้เสมอเถอะและอีกคำหนึ่งที่เป็นคาถาชีวิตของผมคืออะไรรู้ไห
5: ม
4: ฝันให้ไกลไปให้ถึง
5: ฝันให้ไกล
4: ตามแล้วตามมาด้วยอะไรรู้ไห
5: ม
4: พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี
5: ้
4: มาเอาคาถาชีวิตง่ายๆมาไม่มีอะไรสายสำหรับวันนี้ฝันให้ไกลไปให้ถึงและทำให้พรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้เอาไอ้สามข้อเนี่ยเอามาคุยกันเรื่องการพัฒนาคนหนุ่มคนสาวและประเทศไทยอ่ะ ด้วยวิธีการเอาอังกฤษกับสิงคโปร
1: ์
4: มาแต่งงานกันคุณวิชัยคิดว่าถ้าเรามีมาตรฐานการศึกษาอย่างที่อังกฤษหรือสิงคโปร์มีคุณวิชัยคิดว่าคนไทยเก่งๆเนี่ยอย่างวันนี้นะเด็กๆเก่งๆมีใครบ้างลิซ่าใช่ไหม
5: ลิซ่าเนเน่วอกเนเน่
4: กำลังมากำลังมากำลังมาใช่ไหมเด็กๆทั้งนั้นเลย
5: แล้วก็ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมวอลเลย์บอลหญิงชนะจีนโอ้ยจะไปโอลิมปิก
4: ส์ใช่แล้วนักกอล์ฟเราอ่ะ
5: นักกอล์ฟอีกโอ้
4: แต่มันตลกนะทีมผู้ชายเราหายไปไหนหมดอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมวันนี้เรามันผมเป็นผู้ชายนะผมรู้สึกเสียหน้านะเฮียหยุนเฮียหยุนรู้สึกเฮียหยุนรู้สึกอย่างนั้นไหม
5: ผมรู้สึกผู้ชายไทยไม่มีวินัยไม่เอาจริงไม่ขยันหมั่นเพียรพอขี้เกียจแล้วจะเที่ยวลูกเดียวเนี่ย
4: เรารู้สึกมันรู้สเตรสนะผมเนี่ยเกิดมาก็เป็นผู้ชายแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาเก่งกว่าเราไอ้ทำไมเราถึงอ่อนแอกว่าเขาผมก็เป็นนึกถึงตัวผมรู้ไห
5: ม
4: ว่าเอ๊ะไอ้ผมเนี่ยก็เป็นเด็กเมืองการนะ
5: ใช่
4: ตอนเด็กๆก็ไม่มีรองเท้าใส่นะเดินย่ำขี้ควายขี้หมูนะไอ้เท้าผมเนี่ยมันผ่านมาหลายโลกแล้วนะทั้งน้ำคำทั้งอะไรสารพัดอย่างจนกระทั่งผมเนี่ยมีความคิดเรื่องการศึกษาเพราะว่าอะไรรู้ไหมพ่อผมเนี่ยเขาให้ผมเข้าไร่
5: ไง
4: คือไปจับปากกาล่ำใหญ่อ่ะคือจอบ
5: ปากกา
4: ต้องไปขุดเฮ้ยจับปากกาล่ำใหญ่ไปกับจอบโอ้โหผมจับจอบมาตั้งแต่เด็กนะผมค
5: ุ้
4: มไล่คุ้ม
5: นานไม่จับจอบจะมีวันนี้เหรอ
4: เฮ้ยเราไปจับเล่มใหญ่เราก็ไม่ชอบอ่ะเพราะมันเหนื่อยร้อนถูกใบอ้อยบาดนะไม่มีของกินผมเนี่ยเมื่อก่อนนี่ผอมกระหล่องเลยนะผมก็เออที่ได้ดีอย่างนี้เพราะการศึกษาผมอยากจะบอกได้เลยว่าถ้าผมไม่ได้ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันนะแล้วไปเรียนคณะวิศวะอยู่กับคนเก่งๆอยู่กับคนอัจฉริยะนะไม่มีวิกรมวันนี้แล้วที่วันนี้จะมานั่งคุยนั่งหมอไม่มีอ่ะ
5: ไม่มี
4: ไอ้วันนี้ถ้าเรามาสรุปกันง่ายๆว่าผมได้ดิบได้ดีนี่เพราะเรื่องการศึกษา
5: อ
4: ีกอันนึงก็คือผมเนี่ยอยากได้อยากดีไงเราก็ผมเนี่ยชอบสตังมาตั้งแต่เด็กนะคุณจุยชัย
5: ชอบสตังมาตั้งแต่เด็ก
4: เฮ้ย
5: อยากรู้ตั้งแต่เด็กอยากรู้ตั้งแต่เด็กเหรอ
4: คือผมเนี่ยคือตระกูลผมเนี่ยญาติทวดนี่รวยที่สุดในเมืองการ
5: โอ้แสดงว่ามี
4: เขามีสุ
5: ไป
4: ไม่มีคืออย่างนี้ญาติทวดเนี่ยมีสุสานนะผมว่าน่าจะประมาณ150ไร่อ่ะสุสาน
5: อ
4: ่ะสุสานแล้ว
5: เนี่ย
4: โอ้ป้าแพทย์พอญาติทวดสมัยก่อนเนี่ยร้อยกว่าปีที่แล้วไปช็อปฮ่องกงอ่ะแกเป็นคนแฟชั่นเนี่ย
5: โอ้
4: พอดีไอ้พื้นฐานเราเนี่ยเราก็ดูมาจากพันธุกรรมนั้นปู่ทวดปู่นะย่าเออมีคนตะหัวเซงนี
5: ้
4: ไอ้เราสงสัยก็อาจจะมีพันธุกรรมตรงนั้นแล้วก็เลยชอบสตันแต่อันนั้นมันเป็นบุคคลไงจังวันนี้ผมกำลังมองภาพรวมว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเราสามารถไปด้วยมีต้นแบบที่ดีอังกฤษนะสิงคโปร์เริ่มที่การศึกษาแล้วเราก็มีข่าวดีเนื้อหาพวกข่าวที่ดีๆคุณวิชัยเนี่ยผมนับถืออย่างนะคุณวิชัยไม่ไปรายงานไอ้ข่าวเกี่ยวกับดาราคนนั้นทะเลาะกับคนนี
5: ้
4: นะคนนั้นทำอะไรไม่ดีมีเมียเยอะมีอะไรคุณวิชัยแทบจะไม่มีเลยนะไอ้พวกนั้นมันไม่ได้ประเทืองสมองเลยนะผมชอบคุณวิชัยเนี่ยไม่ใช่มาอวยกันนะวิชัยเนี่ยเป็นคนที่ทำข่าวที่มีเนื้อหาสาระตั้งกับไอ้กรุงเทพธุรกิจตั้งแต่เนชั่นใช่ไห
5: ม
4: ข่าวของเรานี่ข่าวที่มีคุณภาพเนี่ยมีกี่สิบกี่เปอร์เซ็นต์ของข่าวในประเทศไทยคุณวิชัยคิดว่า
5: ข่าวสาระมีน้อยมากข่าวบันเทิงข่าวตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กนี่เยอะ
4: เอ้าแล้วการศึกษาเราก็ต่ำ แต่แม้ถ้าเรายกการศึกษาได้ดีแล้วปั่นข่าวได้ดีแค่นี้คุณวิชัยคิดว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนไหม
5: แน่นอนเลยเอาสาระเอาสาระเข้าว่าเอาเหตุและผลเข้าว่า
4: เอาถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไอ้เด็กที่เราเมื่อกี้พูดมาเนี่ยเราโหเฮ้ยไอ้นี่ไประดับโลกแล้วคุณวิชัยคิดว่าจะมากกว่าปัจจุบันที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยอีกกี่เท่า
5: โอ้หลายเท่าเลยนะผมว่านะ
4: ใช่ไหมแล้วถามว่าพวกนี้มันมีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้เหร
5: อ
4: ในเมื่อบรรพบุรุษเราก็ทำมาแล้วในเมื่อข้างบ้านเราก็ทำมาแล้วใช่ไหมเขาประสบความสำเร็จนะทุกอย่างไม่ว่าเป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจต่อหัวมากกว่าเรา11เท่าเรื่องความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเทคโนโลยีเขาดีกว่าเราหมดเลยใช่ไห
5: ม
4: ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยวันนี้เราบอกไม่มีอะไรสายเท่ากับวันนี้เรามาทำตรงนี้คุณวิชัยคิดว่าหนุ่มสาวที่กำลังประสบความสำเร็จในประเทศไทยสมมุตินะ
5: ม
4: ีสักสิบคนมีสักสิบคนคุณวิชัยคิดว่าจะกลายเป็นกี่คนจากแค่สิบคนในอนาคตถ้าเขาได้รับการศึกษาดี
5: ๆมี multiplier นะทวีคูณหลายเท่า
4: ฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่ามันน่าเสียดายที่ไหนๆเราก็ออกลูกมาแล้วแล้วปัญหาเด็กสาวไทยเนี่ยที่ออกลูกมาแล้วไปทิ้งอยู่ในโรงพยาบาลไปทิ้งอยู่ที่ขยะนะไอ้พวกนั้นมันก็จะลดน้อยลงไห
5: ม
4: ถ้าคนเรามีการศึกษาใช่หรือเปล่าคุณชายว่าไหม
5: ยาเสพติดจะน้อยลงสแกมเมอร์จะน้อยลงคอร์รัปชันน้อยลงไหมคอร์รัปชัน
4: น้อยตรงละเอางี้ดีกว่าคุณชายคิดว่าถ้าผมเนี่ยไม่ได้รับการศึกษาที่อย่างกับที่ผมเอ่ยมาเนี่ยวันนี้พฤติกรรมผมเป็นยังไง
5: ก็เป็นหัวหน้ามาเฟียไปแล้ว
4: เฮ้ยใช่ไหมเรียนอยู่ในจุดขนาดนะ
5: ตอนเด็กๆก็มีอยู่กับมือปืนใช่ไหมอยู่กับ
4: ไม่นั่นเป็นเขาคนอื่นเราเห็นเขาฆ่ากันเขายิงกันเนี่ยนะมันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราอยากจะเป็นเพราะว่าเราทำไมเราเห็นเขาไงใช่ป่ะ
5: ไม
4: ่
5: ด
4: ีแล้วเรารักตัวเราเราทำเพื่อเราเพื่อความสำเร็จเนี่ยก็เพราะการศึกษาการศึกษาในครอบครัวการศึกษาที่โรงเรียนและถ้าสังคมมันดีไม่มียาเสพติดไม่มีคนโกงกินไม่มีมาเฟียวันนี้คุณวิชัยรู้ไหมว่าพวกมาเฟียหรือนักเลงในประเทศจีนมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วนะ
5: โดนล็อกคอติดคุกไปหมดแล้วเหร
4: อโอ้ผมไปคุยกับเขาเรื่องมาเฟียเรื่องอะไรต่ออะไรเขาบอกว่าเออมาเฟียเขาถามว่ามาเฟียปวนอีกทีนะว่ามาเฟียจะเป็นยังไง
5: เออ
4: เขาบอกว่าเฮ้ยในประเทศเขามาเฟียมันสูญพันธุ์ไปแล้ว
5: ไอ้โหสูญพันธุ์ไปเลยเหรอ
4: มาเฟียเนี่ยในประเทศเขาเนี่ยเข้าสังเตไปหมดแล้วผมก็เลยบอกกับเขาบอกเฮ้ยสงสัยที่มันหายไปเนี่ย มันน่าจะมาโผล่ที่เมืองไทยนะเพราะไอ้พวกนี้เขาถูกกวาดล้างไงกวาดล้างแบบเต็มที่เลยเห็นไหมมาเฟียกับไอ้พวกเทาๆดำๆจากในประเทศจีนเขาก็เพ่นมาหมดแล้วใช่ไห
5: ม
4: ทีนี้วันนี้ถ้าเรามีคุณภาพในเรื่องความคิดต้องมาจากการศึกษาที่ดีสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นไหมเฮียหยุ่นว่า
5: แน่นอนแน่นอน
4: นะเมื่อสิ่งแวดล้อมดีคุณวิชัยคิดว่าคนเก่งเนี่ยอย่างกับตอนเนี้ยอย่างกับจีโน่อย่างเงี้ยโอ้เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นพยายามเป็นผู้หญิงนะตัวเล็กๆแล้วก็ไม่ได้สูงอะไรแล้วก็เป็นคนบ้านโป่งผมเคยเจอเขาที่เขาพอดีตอนนั้น SCG เชิญเขามาแสดงความยินดีที่บ้านแล้วก็เชิญพวกโปรคนอื่นอีกตั้งหลายโปรเลยนะมาแต่แล้วเราก็เห็นถึงว่าโอ้โหนี่นะเขาเกิดบ้านนอกแล้วก็ไม่ได้รับการศึกษาอะไรที่ดีเขายังสามารถที่จะมุ่งมั่นนะทำในสิ่งที่เขาทำขึ้นมาสู่ระดับโลกเอ้าเมื่อก่อนนี้โปเมนะผมก็เคยเจอเขาเขาก็พวกเนี่ยเขาไปฝึก อบรมที่สัทธาที่สนามกอล์ฟอมตะทั้งนั้นน่ะทุกคนเรามีที่พักเรามีที่ใดเรามีสนามให้เขาฝึกนะโดยไม่คิดตังค์เห็นไหมเราก็สนับสนุนสนับสนุนอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นผมเลยถึงบอกว่าสิ่งที่ถ้าเราดีขึ้นนะนะแล้วเป็นยังไงเอ่ยคุณทิชัยคิดว่าเราจะมีมากกว่าวันนี้อีกกี่เท่า
5: ผมว่ามันเป็นตัวทวีคูณนะถ้ามี10มันก็จะคูณไม่ใช่คูณ1คูณ2นะไม่ใช่คูณเป็น10 50เป็น100เพราะว่ามันจะมีแรงบันดาลใจไงแรงบันดาลใจที่จะทำให้เฮ้ยอย่างนี้เราก็เส้นทางเราดีนี่อนาคตเราดีนี่เราไม่ต้องการไปติดยาเสพติดไม่ต้องการไปมั่วสุมไม่ต้องการไปทำในสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายแหละค่านิยมนะการศึกษาทำให้ค่านิยมคุณอยากทำงานเพื่อสังคมไม่ใช่ทำเพื่อส่วนตัวไม่จะทำเพื่อตัวเองแล้วคุณก็จะไม่ชอบคอร์รัปชันเลยเพราะว่าการศึกษาสอนให้คุณรู้ว่าคอร์รัปชันเป็นอันตรายต่อประเทศชาติคุณตอนนั้นคุณต้องคุ้มใช่ไหมล่ะ
4: ใช่คือคนเราเนี่ยพอรู้จักตัวเองแล้วรู้จักประเทศแล้วรู้จักโลกใบนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกเลยความรู้สึกคือเรียกว่าออวิน
5: ออวินชนะทุก
4: คนได้หมดทุกคนได้หมดผมเนี่ยไปคิดคำว่าออวินมาเมื่อ8ปีที่แล้วนะผมเอ๊ะทำไมคนก็พูดจะวินผมเอ๊ะตลกผมก็เลยนั่งนึกอยู่เขียนไปเขียนมาเฮ้ยทำไมไม่เป็นออวินเราได้เราต้องช่วยเราก่อนเราต้องทำเพื่อตัวเราก่
5: อ
4: นเมื่อตัวเราได้เราก็ทำให้กับทำไมพาร์ทเนอร์นะคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็โลกใบนี
5: ้
4: ไอ้นี่ก็เป็นออวินเราเนี่ยพอมีความคิดอย่างนี
5: ้
4: เราก็จะต้องเป็นคนดีล่ะ
5: ใช่
4: เราต้องทำประโยชน์เราจะต้องไม่ไปทำอะไรที่ผิดพลาดไม่ดี
5: ใช่
4: มาเฟียเนี่ยเราก็ไม่เป็นใช่ไหมเราก็ไม่ไปคดโกงถามว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนในประเทศไทยได้เนี่ยโอ้โหเราจะเกิดอะไรเอ่ยคุณวิชัยคิดว่าคนที่เป็นพ่อแม
5: ่
4: คนที่เป็นปู่ย่าตาทวดพี่ป้าน้าอาอะไรต่างคุณวิชัยคิดว่าเขาจะไม่ภูมิใจเหร
5: อ
4: ถ้าเกิดลูกหลานเขาเนี่ยนะมีความสามารถเป็นคนดีคิดบวกนะแล้วไม่ทำอะไรที่เป็นสิ่งที่เลวร้ายพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดไม่ดีใจแล้วเยหยุนว่าไง
5: ใช่
4: เอาอย่างเยหยุนเนี่ยนะมีลูกมีเต้าเยหยุนก็มีลูกนี่ลูกสองเมียหนึ่งนี่ใช่ไหมใช่ไหมคือคุณนิชัยนี่เป็นคนที่มีมาตรฐานนะเมียก็มีคนเดียวลูกก็มีไม่เยอะแล้วก็ดูแลคุณภาพไม่เหมือนพ่อผมนะ
5: ทำไมนั่นเขามีเสน่ห์เขาเก่งกว่าเรา
4: ใช่ไม่จะมีเสน่ห์พ่อผมไม่มีงานฮ็อบบี้อย่างอื่นสมัยพ่อผมยังหนุ่มๆเนี่ยรายการทีวีก็ไม่มีอะไรก็ทีวีตอนนั้นก็ยังไม่มีผมก็มีแต่วิทยุก็โหตู้อย่างกับทีวีตอนหลังก็มีไอ้ทรานซิสเตอร์คุณดิกใช่ไหมไอ้ยี่ห้อคุณดิกวันนี้ผมก็ไม่รู้คุณดิกนี่ไปไหนแล้วก็ไม่รู
5: ้เยอะมากแต่คุณดิก
4: เยอะมากแต่สิ่งนึงที่เห็นได้ก็คือว่าพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่รักษามาตรฐานคือการมีลูกเขาบอกว่ามีลูกนะจะทำให้อ้วนเนี่ยทำให้เข้มแข็งธุรกิจเศรษฐกิจก็ดีไงเนี่ยนี่เป็นนโยบายของพ่อผมซึ่งต่างกับคุณสุทธิชัยนะคุณสุทธิชัยนี่ลูกเต้าก็ต้องเรียนหนังสือดีๆอะไรเด็ดๆพ่อผมเอาจำนวนเนี่ยเอาจำนวน
5: ยุคกระยุกกระจุก
4: เพราะนี่ถ้าเกิดว่านโยบายอย่างนั้นดีออกลูกมาเยอะๆแต่ทำให้มีคุณภาพดีด้วยการส่งไปเรียนนะมหาวิทยาลัยระดับที่มันเจ๋ง
5: ๆ
4: แม่เราฝึกลูกให้มาเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กๆให้มาเรียนดีเอาถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำไมเอ่ยไอเด็กไอลูกก็ทำไมเอ่ยเขาก็ประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษาคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบบที
5: ่
4: พวกอังกฤษทำพวกสิงคโปร์พวกญี่ปุ่นพวกไต้หวันพวกเกาหลีทำคุณทิชัยคิดว่าประเทศไทยของเราวันนี้จะ
3: นั่นคือคำถามที่คุณกรมทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่า ถ้าหากว่าเราเห็นตัวอย่างของความสำเร็จในการพัฒนาคนพัฒนาประเทศด้วยระบบการศึกษาที่ดีมีคุณภาพและทั่วถึงก็จะทำให้การแข่งขันนั้นเราจะอยู่ในจุดของการที่จะไปสู้กับใครก็ได้ทั้งโลกแต่ถ้าหากว่าเรายังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปทุกท่านก็คงพิจารณาได้นะครับว่าระบบการศึกษาของไทยควรจะต้องปฏิรูปอย่างจริงจังได้แล้วหรือยังแล้วถ้าหากว่าเราจะรอจากภาครัฐอย่างเดียวได้หรือไม่หรือเราจะต้องดูแลคนใกล้ตัวของเราก่อนว่าหามาตรฐานการศึกษาที่ดีให้กับพวกเขาคนหนุ่มคนสาวจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อชาติต่อประเทศอย่างมากครับเพราะว่าโลกในยุคที่มีการแข่งขันเข้มข้นรุนแรงเทคโนโลยีที่มาดิสรัปต์หลายๆอย่างนั้นถ้าหากว่าพวกเขามีความรู้นะครับที่ถูกต้องมีความเข้าใจมีความรักชาติรักประเทศเราไปต่อกันได้อย่างแน่นอนครับจะมาติดตามเรื่องราวต่างๆมุมมองจากทั้งคุณวิกรม กรมอดิษฐ์และคุณสุริชัยหยุ่นได้เป็นประจำนะครับในทุกวันศุกร์ใน CEO Vision Plus เราทั้งสองท่านนั้นก็ให้ข้อคิดให้แนวทางอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่เราฟังแล้วได้ลงมือปฏิบัติแล้วหรือยังมากน้อยแค่ไหนอย่างไรด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสวัสดีครับ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรม กรมอดิษฐ์ สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
1: ์สนับสนุนโดย
2: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
6: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเปิดประชุม Data Center นัดแรกรับทราบข้อกังวลประชาชนส่งภาครัฐเร่งกำหนดมาตรการสร้างความเชื่อมั่นลดผลกระทบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกต้องขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกำหนดทิศทาง Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลแต่การเติบโตของ Data Center มาพร้อมกับการท้าทายและการใช้ไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภคส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นหน้าที่ภาครัฐต้องเร่งกำหนดมาตรการลดความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นฝากให้คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยเฉพาะสถานะทางกฎหมายให้ชัดเจนด้านผู้ว่าชัดชาติยอมรับกฎหมายมีช่องว่างชงทบทวนแก้ผังเมืองนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center พื้นที่กทม.ว่ากรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบที่ถนนพระราม9ซอย6จากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันแต่เมื่อมีข่าวมีการร้องเรียนเข้ามาในส่วนของกทม.จะดูแลเรื่องใบรับรองการก่อสร้างอาคารปัจจุบัน Data Center แห่งนี้ยังไม่ได้รับใบรับรองการเปิดให้ใช้อาคารได้ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆมีการก่อตั้ง Data Center 6จุดแต่ได้รับอนุญาตเพียง3จุดการประชุมวันนี้จะพูดคุยเรื่องผังเมืองและคำจำกัดความของ Data Center ว่าจะต้องมีขนาดเท่าใดต้องมีการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ขณะที่คพ.จับตาเสียง Data Center เดินหน้าตรวจสอบเชิงป้องกันและเปิดข้อมูลให้ความรู้ชุมชนนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าลงพื้นที่ร่วมกันกับนายพรพรหมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจติดตาม Data Center 2แห่งได้แก่ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางและ Damax Digital Thailand เขตสวนหลวงโดยดูระบบการทำงานด้านประเด็นสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและเห็นว่าเสียงประเด็นที่ควรติดตามเนื่องจากเป็นหนึ่งข้อกังวลของประชาชนจึงแนะนำให้มีการตรวจวัดระดับเสียงร่วมกันเพื่อให้ทราบข้อมูลและความสามารถในการวางแนวทางป้องกันหรือแก้ไขทั้งนี้ Data Center ทั้ง2แห่งที่ลงพื้นที่ยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องเสียงโดยคพ.แนะนำผู้ประกอบการพิจารณาจัดทำแดชบอร์ดเป็นข้อมูลระดับเสียงเพื่อให้ชุมชนโดยรอบสามารถรับรู้และติดตามข้อมูล Data Center ทั้ง2แห่งซึ่งยังไม่พบความผิดปกติที่เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมโดยระบบทำความเย็นมีลักษณะไม่แตกต่างจากระบบที่ใช้ในอาคารขนาดใหญ
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio
3: Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
13: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
12: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
13: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
13: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
15: ่10:07 น.ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์ค่ะ4 กันยายน พ.ศ. 2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะอัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศค่ะก็ยังตามกันต่อนะกับสถานการณ์นะคะบรรยากาศของการลงทุนนะคะทั่วโลกสถานการณ์ภาพใหญ่นะคะโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของปัญหาตะวันออกกลางนะคะที่น่าจะเป็นแรงหนุนนำในเรื่องของเงินเฟ้อนะคะแล้วก็จะส่งผลถึงบรรยากาศทิศทางในเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายด้วยนะคะโดยเฉพาะในระดับโลกทางฝั่งอเมริกาก็อย่างที่เราคุยกันตามติดอย่างต่อเนื่องนะคะว่าสัญญาณตอนนี้นั้นเนี่ยมีโอกาสสูงเลยทีเดียวค่ะว่าเดือนกันยายนนี้ในการประชุมของเฟดนั้นจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความท้าทายเนาะเพราะว่าในแต่ละประเทศนั้นเนี่ยจะมีปัจจัยที่มีความแตกต่างกันนะคะซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีการดำเนินนโยบายในด้านของดอกเบี้ยนั้นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของเฉพาะตัวค่อนข้างมากเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะอย่างบ้านเรานะคะที่เราพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญนะบ้านเราเองนั้นอัตราดอกเบี้ยนะคะก็อาจจะไม่ได้ขึ้นง่ายนักนะคะแล้วก็คงคิดว่าน่าจะไม่ขึ้นค่ะน่าจะมีการคงในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าเงินเฟ้อบ้านเราอาจจะยังไม่ได้สูงมากนะคะในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยภาพเศรษฐกิจเองนั้นเนี่ยก็อาจจะยังมีความเปราะบางนี่ยังค่อนข้างสูงนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้แต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อทิศทางแล้วก็เรื่องของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็รวมถึงภาพของตลาดหุ้นด้วยนะคะเช้ามาวันนี้เดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันนะคะว่าภาพบรรยากาศของตลาดหุ้นนะคะทั้งบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่เท่าที่สแกนดูเร็วๆนั้นเนี่ยก็จะเห็นส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวในแดนบวกนะคะวันนี้ไล่เรียงไปตั้งแต่หางเสียงที่ฮ่องกงนะคะเรียลไทม์ตอนนี้ก็บวกอยู่ 2.13% 536จุดนะคะมาทางฝ้าของเกาหลีใต้คอสปีนะคะตอนนี้ก็1.3% นะบวกอยู่ 85.79 จุดค่ะดัชนีของเขาตอนนี้สำหรับคอสปีก็อยู่ที่ 6,667 จุดนะคะอีกหนึ่งตลาดที่ตามกันคือนิกเกอิ225ค่ะก็ไปทรงเดียวกันนะคะกับทางด้านของเกาหลีใต้แล้วก็เขียวเหมือนกันนะสำหรับวันนี้นะคะนิกเกอิ225เรียลไทม์ตอนนี้บวกอยู่ 1% ค่ะ ค่ะ 642.52 จุดนะก็บวกได้ดีนะคะดัชนีอยู่ที่ 64,857 จุดค่ะอีกหนึ่งตลาดที่ต้องติดตามกันนั่นก็คือเวียดนามเวนอินเด็กซ์นะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศของเวียดนามดูเหมือนว่าจะมีการปรับตัวถอยลงนะคะมีแรงขายกันออกมาหลังจากที่เขาหยุดยาวในช่วงของวันชาตินะเปิดมาก็ดัชนีอ่ะเมื่อวานนี้มีช่วงที่ไปปริ่มๆ 1,800 ต้นๆด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เองนั้นเนี่ยก็กลับมายืนเหนือ 1,800 จุดได้อย่างแข็งแรงกันอีกครั้งนึงนี่ก็มุ่งหน้านะคะ1850แล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยตั้งแต่เปิดมาก็ไปได้ที่ 1,862 จุดเนาะแต่เรียลไทม์ตอนนี้ 1,849 จุดนะก็ถือว่าบวกได้ดีค่ะ 22.01 จุดบวกมา 1.2% นะคะอีกดัชนีคือ VN 30หุ้นใหญ่30ตัวแรกของเขาตอนนี้ก็1,976 นะคะบวกมา 14.91.0.76% ค่ะนี่เป็นภาพของเวียดนามนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวียดนามมีปัจจัยหนุนนำในเรื่องของการอัปเกรดนะเป็น secondary emerging market นะคะก็บรรยากาศก็หนุนนำให้ภาพในส่วนของตั้งแต่ปลายสิงหานะดูเหมือนว่าจะดูดีขึ้นนะคะแต่จริงๆเวียดนามดูดีมาจนถึงสักประมาณพฤษภาเนาะแล้วก็จะมีการซึมๆไปนะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ว่าพอไปดูตัวเลขเศรษฐกิจไปดู GDP ไปดูการเติบโตกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็จะค่อนข้างดีทีเดียวนะ GDP ก็ 7-8% นะก็สูงมากนะถ้าเทียบกับบ้านเรานั่นเองก็ยังคงต้องติดตามแต่ว่าเขาก็มีปัญหาปัจจัยที่ต้องติดตามเหมือนกันนะคะถ้าโลกสถานการณ์โลกไม่ดีปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็ส่งผลต่อเวียดนามแล้วก็ภาคอสังหาปัจจัยข้างในเขาแล้วก็แรงเก็งกำไรของนักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่จะทำให้ภาพของตลาดหุ้นเวียดนามผันผวนนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามกันนะนี่เป็นส่วนของเวียดนามค่ะส่วนบ้านเรานะคะไทยเองวันนี้เซตอินเด็กซ์นะคะก็พยายามฟื้นตัวจริงๆนะพยายามฟื้นทุกวันเลยถ้าเราเห็นเนี่ยภาพของดัชนีนะแต่ว่าพอภาคบ่ายก็จะแผ่วๆลงนะคะอย่างวันนี้ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่แถวนี้ค่ะเรียลไทม์เลย 1,583.10 จุดนะคะบวกอยู่ 6.18 จุดวอลลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 11,222 ล้านบาทนะคะถ้าไปดูเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานวอลลุ่มทั้งวันเนี่ยก็ 64,483 ล้านบาทนะคะถ้าบางวันเนี่ยวอลลุ่มเราไป 80,000-90,000 เลยก็ว่าได้เนี่ยนะคะเมื่อวานก็ถือว่าถ้าเทียบกับหลายๆวันก็อาจจะไม่ได้คึกคักมากแต่ว่าความน่าสนใจคือเมื่อวานต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิกลุ่มเดียวเลยสำหรับหุ้นไทยนะคะ 1,900 กว่าล้านบาทในขณะที่เมื่อวานนี้รายย่อยนะคะก็เทคโปรฟิตนะ 1,300 กว่าล้านบาทแล้วก็นักลงทุนสถาบันก็ขายเหมือนกัน642ล้านบาทนะคะส่วนวันนี้เดี๋ยวเราตามตลอดทั้งวันนะว่าจะเป็นอย่างไรภาคบ่ายจะไปในทิศทางไหนเดี๋ยวพาไปดูโมสเซทีฟกันหน่อยนะวันนี้นักวิเคราะห์ติดภารกิจนะคะไม่ได้เข้ามาพูดคุยกันแต่ว่าขออนุญาตในการอัปเดตแล้วกันนะคะว่าโมสเซทีฟ10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้เป็นอย่างไรนะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยถ้าใครที่ตามกันมาตลอดจะเห็นลักษณะของการโรเตทนะเซกเตอร์โรเตชันมีการโรเตทกลุ่มสลับกันไปนะคะแม้ดัชนีจะไม่ได้ขึ้นเนี่ยแต่ว่าการหมุนเวียนกลุ่มต่างๆนั้นเนี่ยก็ทำให้หุ้นบางกลุ่มบางตัวบางช่วงก็ค่อนข้างที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีนะเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีแต่วันนี้ส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวในแดนลบนะโมสแอคทีฟนำมาด้วยปตท.อันดับ1ค่ะ 41.25 สตางค์ลงไป50สตางค์ 1.2% นะคะเดลต้าค่ะ249บาทวันนี้เดลต้าบวกได้ดีนะคะบวกมา6บาท 2.47% ก็อาจจะเป็นตัวนึงที่ค้ำๆอยู่เหมือนกันนะคะตลาดอยู่เดลต้าวันนี้นะคะเคแบงค์วันนี้กลุ่มแบงค์ในแดงกันยกแผงเลยนะคะ247บาทลงไป2บาทค่ะ KTB กรุงไทยแบงค์43บาท50สตางค์นะคะลงไป25สตางค์ TTB นะคะฐานไทยธนชาติ2บาท96สตางค์ลงไป2สตางค์นะคะ BDMS ค่ะ20บาท50สตางค์ลงไป10สตางค์ค่ะท็อปนะคะ63บาท50สตางค์ลงไป50สตางค์นะคะ KCE ค่ะ58บาทนะคะบวกมา75สตางค์ SCB 151บาทลงไป50สตางค์แล้วก็ปตท. GC ค่ะ45บาทบวกมา50สตางค์นะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูนะคะในส่วนของภาพนะคะของสินทรัพย์อื่นๆนะอย่างเช่นทองคำนะทองคำเนี่ยหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยกังวลใจประเด็นเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะเรื่องของการที่จะฮึ่มฮั่มกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับอิหร่านกับอเมริกานะแต่ว่าพอดูสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยก็ม้วนกลับมาได้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะขยับค่อยๆปรับขึ้นมาจะไต่ระดับกลับไปแตะแถว 70,000 บาทต่อบาททองคำอีกครั้งสำหรับทองแท่งนะแต่ว่าทองรูปพรรณก็ถึงแล้วนะคะวันนี้บวกมาถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าเนี่ยนะคะ ทละ650บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อตอนนี้ 69,600 บาทนะคะขายออกอยู่ที่ 69,800 บาทค่ะแล้วก็ทองรูปพรรณนะขายออกอยู่ที่7,600 บาทนะคะนี่เป็นภาพในส่วนของราคาทองคำนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะส่วนค่าเงินบาทของเราในวันนี้เนี่ยเปิดมาเช้านี้นะคะก็อยู่ที่ระดับ32บาท89สตางค์ต่อดอลลาร์นะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะแข็งค่าจากที่ปิดตลาดเมื่อวานนะปิดตลาดเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่32บาท99สตางค์ต่อดอลลาร์นะคะแล้วก็ประเด็นนินเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็ยังตามกันเป็นระยะระยะเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยหลายคนก็ไปตามว่ามีกรรมการธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยมีการแสดงความเห็นสนับสนุนให้มีการคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้หากตัวเลขเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวลงนะคะก็ส่งผลให้ดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าลงเทียบกับทุกสกุลเงินนะคะจริงๆน่าลุ้นเหมือนกันนะในรอบนี้ว่าจะคงหรือว่ามีโอกาสในการที่จะปรับขึ้นสำหรับการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนนี้นั่นเองนะคะก็ถือว่าน่าติดตามนะคะส่วนประเด็นใหญ่ในประเทศเนี่ยตอนนี้ก็วันนี้เนี่ยนะคะมีประเด็นสำคัญก็คือเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะไปนั่งเป็นบอร์ดนะประชุมกับบอร์ด Data Center นัดแรกนะคะก็มีประเด็นนะ Data Center ถ้าใครที่ตามกันนะคะก็จะลุยปิดช่องโหว่ทั้งระบบเลยนะคะแล้วก็จะอาจจะแจ้งความเอาผิดนะบริษัทด้วยนะคะที่มีการตุนน้ำมัน 200,000 ลิตรนะคะแล้วก็จะมีประเด็นในอีกหลายเรื่องนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้เราก็ติดตามกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการอัปเดตนะภาพของบรรยากาศนะคะของตลาดหุ้นในวันนี้นะคะค่าเงินบาทนะแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่เราจะต้องติดตามกันนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำคุณผู้ฟังทุกช่วงของวันศุกร์ปลายสัปดาห์เราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์นะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเรื่องของการแก้หนี้แก้ปัญหาธุรกิจนะคะมีหลายเรื่องนะจริงจริงแล้ววันนี้เนี่ยที่คุณสุรชัยเตรียมมาทั้งเคสดังๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นะคะเรื่องของการบริหารกิจการบริษัทนะการคุยกันระหว่างผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆประเด็นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเคสในเรื่องของการแก้หนี้โดยใช้บัตรกดเงินสดไปลงทุนเปิดร้านนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้ไปอัปเดตกันนะกับคุณสุรชัยนะคะตอนนี้คุณสุรชัยอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยคะ
16: สวัสดีครับน้องบิวและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
15: ค่ะวันนี้คุยกันหลังไมค์เนี่ยมีหลายประเด็นมากเลยนะที่น่าคุยในรอบสัปดาห์นี้เลือกไม่ถูกเลยคุณสุรชัยเพราะฉะนั้นเกริ่นๆในแต่ละประเด็นเพราะว่าเชื่อว่าเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านมากๆเลยนะคะค่ะ
16: จะเอาเรื่องที่อะไรนะเป็นกระแสกันตอนนี้อยู่ไหมหรือจะเอาเรื่องเศรษฐกิจหรือจะเอาเรื่องนี
15: ้
16: เรื่องได
15: ้ได้หมดทุกประเด็น
16: มากนะในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะ
15: ใช่ใช่ค่ะ
16: มีแต่เรื่องอะไรไม่รู้มีเอาข่าวดีก่อนนะข่าวดีขอพูดในรายการน้องบิวหน่อยข่าวดีมีสาวไทยนะน้องเนเน่สร้างชื่อเสียงโด่งดังมากอันนี้ต้องเป็นข่าวดีของประเทศไปกำลังใจนะ
15: ค่ะในรอบสัปดาห์เก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครได้ดูการแสดงของน้องเนี่ยคือโอ้เฉิดฉายมากเก่งมากแล้วก็ทำให้ทั่วโลกเนี่ยรู้จักคนไทยประเทศไทยไปอีกมากเลยอีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะค่ะ
16: นี่แหละซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์เลยนะครับแล้วก็รัฐบาลเหมือนรัฐบาลก็ตั้งให้เป็นทูตอะไรทูตโปรโมทประเทศอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้อง
15: ค่ะใช
16: ่คือน้องเนี่ยเขาเป็นแม่เหล็กระดับโลกแล้วตอนนี้ดึงดูดซะโอ้โหนะก็อยู่ที่ฝีมือของทางหน่วยงานรัฐแล้วว่าจะสามารถเอาน้องมาช่วยในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการเอาเงินเข้าประเทศได้มากน้อยแค่ไหน
15: ค
16: ่
15: ะ
16: อันนี้วัดฝีมือนะแล้วก็มีแรงกระเพื่อมมาก็คืออย่างน้อยก็กระตุ้นเด็กไทยให้ออกมาใช้ความสามารถเนี่ยพิเศษตัวเองเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งดีแล้วมันเป็นอะไรที่สร้างเศรษฐกิจได้สร้างธุรกิจสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้
15: ใช่แล้วก็น่าจะเป็นต้นแบบที่ดีด้วยนะเพราะว่าเส้นทางของน้องเองเนาะเขาเริ่มต้นมาจากการร้องเพลงเปิดหมวกนะอยู่ตรงหน้าห้องน้ำในตลาดหรืออะไรแล้วพ่อเขาก็ผลักดันมากๆหลายๆอย่างเนี่ยมันเห็นถึงความพยายามแล้วก็ความตั้งใจที่ใช้เวลาหลายปีในการสั่งสมมาด้วยนะคะความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นแบบช่วงสั้นๆด้วยสำหรับน้องเนเน่นะคะแล้วก็ครอบครัวเลยคุณพ่อก็ตั้งใจเต็มที่มากค่ะ
16: เป็นงานนี้ให้กำลังใจกับท่านผู้ฟังทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นตัวเองหรือรุ่นลูกหรือใครมีเพื่อนมีน้องเนี่ยคือขอให้เก่งเรื่องเดียวไปเลยสุดๆไปเลยนะรู้ให้จริงเป็นสิ่งเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลเนี่ยนะมีตัวอย่างให้เห็นแล้วอันนี้ชัดเจนมากนะถ้าลองทุ่มสารพัดไม่อับไม่อายไปหาเงินทำทุกอย่างฝึกตัวเองฝึกฝนหนักหน่วงไปทางเดียวเลยนะเพลงร้องทางเดียวเลยโอ้ย
15: ใช่แล้วก็ได้คือเราเป็นแรงซัพพอร์ตนะว่าเขาก็ขอทุนแล้วก็เรียนโรงเรียนนานาชาติด้วยทุนดนตรีแล้วก็ทำให้ทักษะภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วมันทำให้เขาก้าวไประดับโลกได้แบบอ๋อคือเก่งมากนะคะค่ะ
16: แล้วก็พ่อแม่มีส่วนเยอะนะมีส่วนเยอะมาก
15: ค่ะใช
16: ่กับอันที่สามเนี่ยก็คือแหมอิจฉาจังหวัดภูเก็ตเลยกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ดังอยู่แล้วด้วยนะโอ้โหเป็นอะไรแบบที่ต้องมาเป็นแบบต้องมาเมืองไทยแล้วคำว่าภูเก็ตก็นี่โอ้โหยิ่งเป็นอะไรที่กระตุกกระตุ้นหลังเที่ยวเนี่ยเราเคยพูดในรายการนะเรื่องการกระตุ้นการท่องเที่ยวอะหาเงินเข้าประเทศจากการท่องเที่ยวอะมันต้องมีอะไรที่เป็นตัวดึงดูดอะไม่พอแล้วสำหรับสถานที่อย่างเดียวน้ำสวยหินสวยต้นไม้สวยอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่พอ
15: ผู้คนนะหลายๆอย่างนะช่วยได้หมดนะค่ะ
16: ทำไมคนไทยจำนวนเป็นแสนถึงต้องไปสายมูที่ฮ่องกงเนี่ยเนี่ยมันต้องหาจุดในการขายดึงเอาผมยังคิดว่าสำคัญนะครับเงินรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหัวใจของประเทศนะซึ่งมันก็พิสูจน์แล้วว่าบัญชีดุลบัญชีเดินสะพัดเมื่อไตรมาส2มันติดลบสูงสุดในรอบหลายปีติดลงไปถึง 12% กว่าของ GDP เนี่ยมันเยอะมากดึงบัญชีเดินสะพัดก็เหมือนกับว่าเราต้องการเงินนะต้องการกระแสเงินสดเราสิ่งที่มันจะสร้างกระแสเงินสดเงินเข้าบัญชีเข้าประเทศได้มากสุดเหมือนบริษัทเนี่ยก็คือรายได้จากบริการนี่แหละ
15: ค่ะ
16: เที่ยวครับก็นะมีข่าวดีอีกข่าวดีนึงอะไรนะวอลเลย์บอลหญิงไปโอลิมปิก
15: ใช่อันนี้ก็โอ้โหแฟนกีฬาหรือว่าทั้งประเทศเลยใครไม่เป็นแฟนกีฬาก็ติดตามเรื่องนี้แล้วเราก็ดีใจด้วยนะอันนี้เป็นหลายคนก็รอคอยมายาวนาน
16: ซุปเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าส่งเสริมอ่ะนะหรือจะยุคนี้เป็นยุคของความเก่งกาจของผู้หญิงไปซะแล้วฝ่ายชายเงียบหายไปไหนออกมาด่วนฝ่ายชายออกมากันด่วนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะแต่ว่าข่าวที่มันรู้สึกโอ้โหหนักหนาสาหัสกับคนทำมาหากินทำบริษัทต้องบิวจะให้พูดเรื่องบริษัทที่ดังอยู่ในโหนกระแสเมื่อวานก่อนไหม
15: ค่ะสักนิดก็ดีค่ะคุณสุรชัยเพราะว่าคนพูดถึงเยอะแล้วก็ไปออกรายการถึง2รอบแล้วจริงๆมันก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับการทำธุรกิจให้กับหลายๆคนเหมือนกันนะพอเราคุยเราดูแต่ละฝ่ายพูดคุยกันอะไรมันเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจก็ส่วนหนึ่งด้วยนะใช่ไหมคะของแนวทางที่ทำให้เกิดปัญหานี้ค
16: ่
15: ะ
16: เคสเนี้ยมันเป็นเรื่องมีเรื่องคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องไปแล้วมีเรื่องข้อเท็จจริงที่เราไม่รู้ดังนั้นเนี่ยผมจะคุยเล่าให้น้องบิวฟังเนี่ยอีกมุมหนึ่งแล้วก็มีข้อเตือน7ข้อสำหรับคนที่ฟังอยู่แล้วจะไปจดจับตั้งบริษัททำธุรกิจโดยหุ้นกับคนอื่นน
15: ะ
16: อย่าว่าแต่หุ้นกับคนอื่นนะหุ้นกับพี่กับน้องในครอบครัวเนี่ยนะยังทะเลาะกันแบบถึงเอาเป็นเอาสุดซอยฮะเอากันจนกระทั่งอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวว่ามหาเศรษฐีตระกูลมหาเศรษฐีที่เล่นกันแบบโอ้โหไม่จบอะนะตลาดใหญ่อยู่แถวดอนเมืองนี่ก็เราก็มีข่าวมาตั้งหลายปีแล้วนะครับ
15: ค่ะ
16: นั้นมีนะครับความเป็นหุ้นส่วนมันอยู่จุดเริ่มต้นเลยเป็นกระดุมเม็ดแรกของการที่จะเริ่มทำธุรกิจเลยนี่ก็จะมีทั้งหมด7เรื่อง7ประเด็นที่ท่านฟังอยู่ท่านอาจจะต้องถ้ากำลังจะเรียกว่าหุ้น เงินทุนไม่พอมีพาร์ทเนอร์ได้ไหมมีหุ้นส่วนได้ไหมมีได้นะแต่ก็ต้องระวังแล้วก็เอาบทเรียนที่เราเห็นเคสมากมายในที่เกิดขึ้นนะครับเอามาเป็นบทเรียนเราให้ได
17: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยเนาะมุมนี
16: ้ไม่ท่านฟังคงรู้ข่าวและเกี่ยวกับเรื่องความบาดหมางกันในเชิงธุรกิจในเชิงหุ้นส่วนในเชิงอะไรพวกนี้ใช่ไหมน้องมิวเราคงไม่ต้องปูพื้นแล้วมั้ง
17: คงไม่ต้องปูพื้นไม่เชื่อนะว่าหลายคนติดตามนะเพราะว่าของคุณต้าคุณยานพูดแค่นี้สั้นๆก็ได้ประเด็นเรื่องที่เขาทำธุรกิจนะแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะบอกชื่อได้อยู่แล้วเพราะว่าหลายๆคนน่าจะทราบกันดีเนาะสำหรับพอเขาเป็นแล้วเขาเป็นเพื่อนรักด้วยนะเป็นแก๊งยูทูบเบอร์ที่หลายคนก็ตามกันด้วยนะคะค่ะ
16: ก็ไปติดตามดูรายละเอียดฟังเอาแล้วกันนะครับแต่ว่าในมุมวันนี้ที่จะพูดคือว่าในมุมของถ้าท่านจะหุ้นกับใครเนี่ยนะครับเนื่องจากข้อมูลจากบริษัทนี้ที่เขาเปิดเผยต่อสาธารณชนในเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ต้องย้ำก่อนนะครับทุกบริษัทในประเทศไทยที่จดเนี่ยนะครับมันต้องมีการส่งงบการเงินและก็รายละเอียดทั้งเรื่องทุนจดทะเบียนวันจดทะเบียนสถานที่จดทะเบียนกรรมการอะไรอย่างไรเนี่ยมันต้องอยู่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ประเทศไทยตอนนี้มีอยู่น่าจะอยู่ถ้าถามสักผมกลมนะก็ประมาณสัก1ล้านบริษัทนะครับ9แสนไปปลาย1ล้านบริษัทนะครับผมก็เลยเราเข้าไปดูว่าบริษัทที่เขาพูดถึงเนี่ยที่เราได้ยินข่าวเรื่องอะไรก็แล้วแต่ดีเทลพวกนั้นเนี่ยผมลองย้อนกลับไปดูตัวเลขการเงินนะครับเอาเริ่มตั้งแต่ตัวบริษัทเนี่ยถ้าชื่อบริษัทนี้นะครับแล้วก็ดูแล้วทุนจดทะเบียนก็ล้านบิ๊ก1ล้านบาทเหมือนบริษัททั่วไปนะครับแล้วก็เปิดมาก็หลายปีแล้วนะเปิดมาก็เรียกว่าอันแต่เปิดมาปีเอาแบบตรงๆเลยว่าเอาเดือน8ปี59เดือน8ไอ้โทษเดือน1มกราปี59นะครับก็ใช้เวลาประมาณเนี้ย10ปีแล้วนะครับแล้วก็ในด้วยจุนจดทะเบียน1ล้านเนี่ยการที่เขาจะไปชำระอะไรกันตอนใน10ปีที่ผ่านมาก็อีกเรื่องนึงแต่ในหน้าเว็บไซต์ DVD ล่าสุดที่ก็ไปดูเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีกรรมการ2คนคือในการจดเนี่ยก็จะมีระบุว่ากรรมการมีกี่คนแล้วก็จะมีบรรทัดนึงลงมาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทนะครับซึ่งในบริษัทเนี้ยก็มี2คน2คนนี้ก็เป็นคนนึงถ้าเขาเป็นเพื่อนกันเนี่ยคนละ 49% ก็แสดงว่ามี1คนแล้วก็มีเป็นชื่อผู้หญิงอีก1คนครับเป็นนางสาวเป็นกรรมการ2คนเราก็หลับตานึกภาพออกได้เลยว่าเพื่อนกัน2คนคนละ 49% แล้วก็มี

0: เปิดกับแบงค์ไปทำนิติกรรมไปเซ็นสัญญาไปกู้แบงค์
1: ความไว้เนื้อเชื่อใจใช่ไหมแล้วก็อาจจะได้เบ็ดเสร็จไปเลยสะดวกค่ะ
0: ไม่อยากบอกเลยว่าบริษัทตัวเองก็เป็นอย่างนี้ครับยืมเงินภรรยามาเงินน่ะไม่ใช่ของผมหรอกยืมเงินมาแต่ว่าคุยกันให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยนะผมเนี่ยคุยกันเลยนะว่าเงื่อนไขเดียวกันคือต้องมีจด3คนณขณะนั้น3คนเราก็เช็คแล้วปรากฏว่าพ่อแม่ลูกได้ถ้าพ่อแม่ลูกได้เนี่ยเราก็จบเพียงแต่ว่าอ้าวแล้วใครถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นเล็กจริงๆก็ไม่มีผลนะภายในครอบครัวเดียวกันแต่เราก็ทำให้มันชัดเจนนะครับเพราะว่าในอนาคตถ้าเกิดเราจะต้องไปกู้แบงค์เนี่ยเรารู้ว่าใครที่ถือหุ้นเกิน 20% เนี่ยอาจจะต้องมาผูกพันด้วยนะแล้วเราไม่อยากไปแก้ระหว่างทางแหละเนี่ยน้องบิว
1: ค่ะ
0: ด้วยความที่เราเป็นพวกหัวหมอเราก็เลยตกลง
1: เราเชี่ยวชาญเราเจอเคสมาเยอะเรารู้ว่าอนาคตเดี๋ยวมันจะมียังไงเป็นยังไงบ้างเราก็จัดการให้เรียบร้อยใช่ไหมคะตั้งแต่แรก
0: ภรรยาเขาบอกเขาถือหุ้นสัก60แล้วกันแล้วเราถือหุ้นสัก30แล้วลูกถือ10เราก็บอกว่าเอางี้เพื่อให้เป็นการลงนามเนี่ยตอนแรกเขาก็จะเซ็นด้วยนะเพื่อจะได้ดูเงินคุมเงินไงเราก็บอกก็ได้แต่ถ้าเกิดมันจะต้องไปทำนู่นนี่นั่นทำนิติกรรมผูกพันไปเปิดแบงค์วันหน้าวันหลังฉันไปกู้เธอถือหุ้นใหญ่มันก็ต้องไปค้ำประกันด้วยนะในฐาน
1: ะ
0: ผู้มีอำนาจลงนามสุดท้ายก็เนี่ยเราก็เลยเคี่ยวหน่อยใช่ไหมแล้วก็ประเภทหัวหมอสุดท้ายเขาก็เลยมาเป็นเราถือ80ลูก
1: คนเดียว
0: 10แล้วเราก็มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองไปเลยว่าคนเดียวแต่ว่าเทคนิคเขาไม่ได้ปล่อยมือนะอันนี้เล่าความลับให้น้องบิวฟังก็คือเราก็ต้องเอาสมุดเงินเข้าเงินออกเนี่ยอยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่เรา
1: ค่ะ
0: อย่างโดนก็เรียกว่า
1: ควบคุมนะค่ะยังอยู่ในกำมือ
0: ผมพูดเล่นผมพูดเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นแต่ว่าที่เวลาตกลงกันระหว่างเพื่อนฝูงเนี่ยคุณต้องตกลงเรื่องข้อแรกคือสัดส่วนผู้ถือหุ้นนั่น
1: เนาะต้องชัดเจนค่ะ
0: ว่าตกลงคุณ49ผม49อีก2เป็นใครเพราะอีก2เนี่ยอีก 2% เนี่ยดูเหมือนน้อยแต่เป็นตัวชี้ขาด
1: เพราะถ้าเพราะรวมมันจะเกินขึ้น
0: ก็เป็น51มันอยู่ฝั่งนี้ก็51เรื่องนี้ต้องตกลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นให้ชัดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าจะกู้เงินแบงค์ในอนาคตเนี่ย 20% ขึ้นเนี่ยคุณต้องมีสิทธิ์อาจจะโดนตรวจแล้วก็มาค้ำด้วยนะอันนี้ต้องคุยให้จบก่อนนะครับ2นะครับกรรมการคนมีอำนาจลงนามแม้ว่าคุณเป็นกรรมการแต่คุณไม่อยากมีอำนาจลงนามก็ได้แต่คุณต้องเป็นกรรมการบริษัทเพื่อรับรู้หรือเวลาประชุมวางแผนดูเรื่องงบการเงินปิดงบปิดยอดมันก็ได้เห็นถ้าเกิดไปอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นเห็นไหมเห็นแต่งบการเงินนั้นจะไปเห็นตอนไปรับรองงบก่อนยื่นเสียภาษีประจำปีตอนเดือนเมษาพฤษภาซึ่งก็อยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นถือชั้น49ด้วยแล้วก็ไม่ได้มีอำนาจใดๆเนี่ยจะไปรู้ทีตอนนั้นเรียกดูระหว่างได้ไหมก็มีสิทธิ์เรียกแต่ว่ามันจะเหมือนไม่ไว้วางใจกันหรือเปล่ามีปัญหาอะไรไหมใช่ไหมเดี๋ยวก็ผิดใจกันจนได้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องตกลงกันก่อนครับเรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้นแล้วก็ต้องตกลงกันเรื่องการข้อที่สองคือตกลงใครจะเป็นกรรมการคนมีอำนาจลงนามเคสนี้ก็อย่างที่บอกหนึ่งคนเซ็นได้เลยก็ค่อนข้างจะอิสระนะครับดีไม่ดีนี่ก็คือว่าอยู่ที่ข้อตกลงกันถ้าคุณเลือกแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าอิสระใช่ไหมตอนนี้ข้อที่สามพอตกลงเรื่องสัดส่วนได้ตกลงเรื่องกรรมการคนมีอำนาจลงนามได้คราวนี้ใครบริหารบริษัทอันนี้ในเชิงบริหารนะครับเป็นกรรมการลอยๆ อำนาจบริหารอาจจะอย่างที่เรารู้อยู่ว่าบอร์ดประชุมกันเดือนละครั้ง2เดือนครั้ง3เดือนครั้งซึ่ง SME ไม่ค่อยมีประชุมบอร์ดหรอกน้องให้กรรมการคณะกรรมการมันน้อยก็ไว้วางใจนะครับก็ตกลงกันให้ชัดตกลงเรื่องอำนาจในการบริหารกิจการใครเป็นเบอร์1ใครเป็นตำแหน่งอะไร CEO หรือ MD ใครเป็นคนคุมการบริหารจัดการบริษัทซึ่งมันจะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องโครงสร้างองค์กรมีพนักงานมีค้าขายมีเงินมี นู่นนี่นั่นเนี่ยมันต้องอยู่

0: ที่เบอร์หนึ่งต้องมีอำนาจในการจัดการนะครับถัดมาต้องตกลงเรื่องปันผลให้ดีเงินปันผลของบริษัทนะครับนะครับเงินปันผลนี้ก็คือนโยบายปันผลของบริษัทว่าตกลงปีละครั้งหรือ3ปีแรกยังไม่ต้องปันเงินหรือกำไรเท่าไหร่ก็ไปลงทุนหรือจะกำหนดไว้เบื้องต้น70 30 30ปัน70ไปลงทุน60 40ก็อันนี้เป็นการตกลงกันในเชิง
1: ตั้งแต่แรก
0: ที่ต้อง
1: ใช่ไหมคะ
0: ตั้งแต่แรกเลยแล้วก็อาจจะปรับได้ระหว่างทางแล้วก็แต่ต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้จังหวะรับรองงบการเงินประจำปีแล้วก็กำหนดถ้าจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเพิ่มลดนะครับบางทีก็ตกลงไปแล้วว่าครึ่งหนึ่งปันผลนี่ครึ่งหนึ่งไปลงทุนแต่ปรากฏว่ามีแผนจะลงทุนเพิ่มเติมในปีถัดไปก็จะมาเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่เป็นการตกลงกันให้ชัดพูดถึงปันผลเคสนี้ดูเหมือนจะไม่มีการปันผลเพราะว่ามีกำไรสะสมมาตั้งแต่หลายปีเนี่ยมาตลอดคือมีกำไรสะสมเป็นล้านมาแล้วก็ค่อยๆย่อลงย่อลงเพราะว่าไปดูในงบกำไรกระตุ้นบริษัทเนี้ย5ปีแล้วหลังเนี่ยมันสูงสุดอยู่20กว่าล้านต่อปีลงมาเหลือแค่ล้านกว่าบาทในปี67
1: ค่ะ
0: แล้วก็68นี่ยังไม่เห็นงบก็ไม่รู้ว่ายังไม่ได้ยื่นหรือยังไงนะครับมันก็มีการก็เลยครับหลับตาก็เห็นกราฟของรายได้มันลงกำไรที่เคยมีกำไรกำไรสุทธิจากหลักล้านก็ย่อลงมาเหลือหลักแสน
1: ค่ะ
0: ครับถ้าไม่ปันผลก็ยังถือว่ามีกำไรสะสมอยู่ไหมมีพอไปดูในงบสถานการเงินแล้วพบว่ามีกำไรสะสมอยู่ประมาณสัก6ล้านกว่าบาททุน1ล้านกำไรสะสม6ล้านส่วนผู้ถือหุ้นรวมกันก็เลยกลายเป็น7ล้านกว่า
1: ค่ะ
0: 7ล้านกว่านี้ถ้าไม่ปันผลแล้วมีการเขาเรียกว่าเอาเงินออกไปได้ว่าอย่างที่เป็นข่าวว่าไปให้กรรมการกู้ยืมกรรมการยืมไปทำนู่นนี่นั่น
1: แล้วก็ไปใช้ส่วนตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมค่ะ
0: กรรมการยืมได้นะถ้าเกิดยืมแล้วมีการจ่ายดอกเบี้ยนะต้องทำสัญญายืมกันให้ชัดเจนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเอสเอ็มมักจะไม่ได้ทำแล้วก็จะไปอยู่ในงบการเงินว่าใช้คืนเมื่อทวงถาม
1: ค่ะ
0: อันนี้ใครถืออำนาจการคุมเงินเซ็นเบิกจ่ายได้คนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเบิกถอนเงินจากบริษัทแต่มันจะตามมาด้วยความรับผิดชอบนะครับสองเรื่องสำหรับคนที่เบิกเงินไปก็คือคุณกำลังเลี่ยงปันผลซึ่งกรมสรรพากรก็มีอำนาจตรวจได้ว่าให้คุณมีกำไรสะสมตั้งเยอะแต่คุณไม่ปันผลแต่ว่ามีเงินให้กรรมการกู้ยืมตั้งเยอะซึ่งงบเคสเนี้ยคล้ายกับบริษัทเอสบีทั่วไปคือมีกำไรสะสมอยู่ก้อนนึงแต่ไม่ปันผลไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินแล้วไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินของบริษัทด้วยที่ไปซื้อที่ซื้อตึกซื้อทางซื้อรถซื้ออุปกรณ์เนี่ยมีน้อยก็อนุมานได้ว่าไม่มีการปันผลแต่เลี่ยงปันผลโดยเอาเงินออกไปให้กรรมการยืมแล้วกรรมการยืมไม่ในบัญชีก็ยืมจริงในข่าวที่เราดูก็ยืมเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมน้องบิว
1: ใช
0: ่พอยืมอย่างนี้ก็มีโอกาสจะโดนกรรมการมีอำนาจลงนามน่าจะมี2เรื่องก็คือ1อาจจะถูกมีการตรวจสอบว่าเลี่ยงปันผลแล้วก็อันที่2คืออาจจะต้องถูกกำหนดให้คืนเงินแล้วก็ดอกเบี้ยที่ยืมไปต้องถูกคำนวณต้องคิดและคิดแล้วว่าดอกเบี้ยตรงนั้นมันกลายเป็นกรรมการต้องมาจ่ายบริษัทในฐานะคุณเป็นลูกหนี
1: ้
0: แล้วตัวบริษัทก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยรับ
1: ดอกเบี้ยนี้เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยกู้ไป14ล้านนะที่คุณสุรชัยบอกใช่ไหมคะดูจากตัว
0: ในงบ
1: กรรมการกู้ยืม
0: ไม่เห็นตัวเลขนี้เห็นตัวเลขประมาณ17ล้านแต่ว่าไม่รู้ว่าระหว่างทางมันรวมๆกันมาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดตัวก็จะย้อนหลังไป5ปีนะครับตัวย้อนหลังไปดู5ปีแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยกู้ยืมคาอยู่ในบัญชีมา5ปีผมว่า SME ทั้งหลายที่ฟังอยู่ท่านบริษัทท่านถ้าเป็นอารมณ์นี้นะเป็นแนวนี้นะท่านก็มีสิทธิ์ตรวจเรื่องเรื่องปันผลสองก็คือเรื่องเอาเงินออกไปต้องเงินมาคืนพร้อมดอกเบี้ยนะครับแล้วข้อ3ถ้ามีเงินให้กรรมการกู้ยืมเยอะๆข้อ3ก็คือไปกู้แบงก์ก็บอกว่าเงินคุณอยู่ที่กรรมการเงินที่ควรจะหมุนเวียนในกิจการอยู่ที่ตัวกรรมการแล้วยังจะมากู้อีกเหร
1: อเห็นไหมแบงค์เขาก็จะรู้สึกว่าไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมอาจจะกู้ยาก
0: ขึ้นจริงจริงสามล้านห้าล้านมากู้เงินอีกสามล้านห้าล้านเอ้าก็คุณเล่นเอาเงินที่ควรจะอยู่ในบริษัทออกไปอยู่ในกระเป๋ากรรมการแล้วคุณไม่มาคืนแต่ยังมากู้อีกอ่ะ ันนี้คือในกรณีที่มีบัญชีนี้และจะมากู้เพิ่มส่วนใหญ่ติดเรื่องข้อนี้เยอะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเคสแบบนี้ต้องดูให้ดีตกลงกันให้ชัดนะครับอีกข้อหนึ่งที่ต้องตกลงกันก็คือเรื่องถ้าเกิดเป็นหุ้นอย่างนี้แล้ววันหนึ่งจะขายหุ้นเนี่ยต้องบิลหุ้นกับผมคนละ49วันหนึ่งต้องบิลจะขายหุ้นให้ใครก็ไม่รู้เนี้ยผมแนะนำให้ท่านต้องตกลงกับหุ้นส่วนแรกให้ชัดเจนคือมันสามารถกำหนดเป็นเงื่อนไขได้นะครับว่ามาหุ้นกันนะถ้าเกิดเธอไม่เอาแล้วเธอจะขายทิ้งสักครึ่งหนึ่งหรือขายหมดเลยเนี่ยเธอต้องขายฉันก่อนนะหรือ
1: okay.
0: มันต้องกำหนดว่าคุณจะขายยังไงไม่งั้นไปขายคู่แข่งไปขายคู่อริไปขายให้ใครก็ไม่รู้เกิดเข้ามาแล้วมีปัญหาบริษัทมีเจ๊งเลยนะ
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้มีคนพลาดเยอะมีคนพลาดเยอะ
1: ซึ่งนอกเหนือจากการตกลงด้วยวาจาแล้วก็ต้องมีลายลักษณ์อักษรด้วยใช่ไหมคะจริงๆแล้วในเคสนี้ก็เสียใจ
0: เลยครับในการทำเรียกว่าบันทึกการจัดตั้งบริษัทเลยนะครับรายงานการประชุมหรือที่ให้หมดเลยครับสมุดเงื่อนไขพวกนี
1: ้ให้เรียบร้อย
0: อย่างแฟมิลี่
1: เพราะถ้ามีการ
0: ค่ะอย่างครอบครัวก็ทำเป็นข้อตกลงบันทึกข้อตกลงในครอบครัวเลยว่าสมมติหุ้นส่วนพี่น้อง3คนพี่น้องไม่สามารถขายคนนอกได้จนกว่าต้องมาขายคนในครอบครัวตระกูลเท่านั้นนี่หลายบริษัทเขากำหนดอย่างนี้เลยนะครับชัดเจนนะครับมันก็ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงตามบันทึกแล้วก็ข้อสุดท้ายคือคุณต้องตกลงกันให้ชัดว่าเรื่องอะไรที่ต้องผ่านความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นเพราะบางทีเขาคนมีอำนาจลงนามคนที่เป็น CEO กรรมการผู้จัดการก็มีอำนาจเขาคิดว่าเขาทำได้หมดนะครับอยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะขายรถอยากจะขายเครื่องจักรอยากจะซื้อเครื่องจักรอยากจะไปผ่อนโน่นนี่นั่นนะครับอยากจะไปกู้เงินแบงก์อยากจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องผูกพันบริษัทที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหนี้สินและก็ส่วนผู้ถือหุ้นอย่างนี้ต้องเป็นข้อตกลงชัดเจนกันตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยทำไม่ได้นะคุณจะต้องประชุมผู้ถือหุ้นแล้วคุณต้องมีมติซึ่งก็ย้อนกลับไปข้อแรกอีกคือสัดส่วนผู้ถือหุ้นโดยกฎหมายโดยระบบกฎเกณฑ์เนี่ยเขาเรื่องพวกนี้มันต้องทำผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นเรียกว่ามีการกำหนดไว้อยู่แล้วแต่ SME ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับแม้ท่านเดี๋ยวนี้การไปเปิดบัญชี1แบงค์1บัญชีออมทรัพย์เนี่ยของบริษัทเนี่ยจะไปทำบัตรเครดิตจะไปทำคอร์ปอเรทการ์ดจะไปทำเรื่องอะไรอิเล็กทรอนิกส์แบงกิ้งเนี่ยเขายังแบงค์ยังตอนนี้บังคับให้ทำรายงานการประชุมแล้วก็เขียนให้ชัดเลยว่าบัญชีอะไรแบงค์ไหนสาขาไหนขนาดนี้เลยนะเขาป้องกันนอมินีป้องกัน
1: ความ
0: ไม่ถูกต้องเรามาทะเลาะกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดในเคสที่วันนี้มาเป็นตัวอย่างนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อกฎหมายหรือข้อทะเลาะเบาะแว้งหรือมีปัญหาเงื่อนไขใดๆนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่มาแนะนำสำหรับคนที่ฟังอยู่แล้วแล้วมาออกไปหรือไปสอนลูกเตือนลูกหรือแม้ทั้งบริษัทท่านเองเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงมีเงินให้กับมันผู้ยืมเยอะไหมนะครับมีปันผลและไม่ปันผลไหมหรือว่ามีหุ้นส่วนที่เป็นคนนอกไหมเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคดีพิพาท
1: มันจะมีปัญหาตามมาในภายหลังได้นี่คือช่องโหว่
0: ศาลแพ่งศาลแพ่งรัชดามีคดีเกี่ยวกับหุ้นส่วนเนี่ยเยอะที่สุด
1: ทะเลาะ
0: กันนะครับเยอะที่สุดนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ก็เลยมาหยิบเรื่องนี้มาเตือนกันนะครับว่าเราจะเจอจดบอร์ดจดบริษัทจะตั้งปีหนึ่งบริษัทที่จดในกระทรวงพาณิชย์ก็เกือบละแสนนะ 8-90,000 บาทแล้วแล้วเดี๋ยวนี้จดง่ายครับ2คนเองนะ
1: ใช่สะดวกมากนะผ่านระบบได้ด้วยแต่ว่าการดำเนิน
0: ผมไหมตั้งบริษัทร่วมกันเราก็ต้องมานั่งเถียงกันตกลงน้องบิว51หรือผม51น้องบิว51ผม49หรือผม51น้องบิว49เถียงกันให้จบไปก่อนนะ
1: มันต้องชัดเจนตกลงกันนะอย่างน้อยเนี่ย7เรื่องที่คุณสุรชัยบอกวันนี้ต้องคุยกันชัดเจนเดย์วันตั้งแต่เราคิดจะร่วมหุ้นทำบริษัทด้วยกันใช่ไหมคะต้องชัดเลยแล้วก็ต้องมีข้อตกลง
0: ไม่สบายใจ ไม่รู้เรื่องไม่จบติดประเด็นจดเลยเลิก
1: ไม่ต้องจดไม่ต้องเปิดทำคนเดียวทำคนเดียวไปเลยไม่ต้องมีหุ้นส่วนค่ะ
0: แล้วคำว่าสองคนนี้ไม่ได้แปลว่าสองคนเท่านั้นนะไม่น้อยกว่าสองคนก็แปลว่าคุณอาจจะมีสามสี่คนห้าคนก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าสองคนทะเลาะกันเดี๋ยวถือหุ้นจะเอาคนละครึ่งแล้วมันอย่างเงี้ยมันมีส่วนคนอื่นเนี่ยก็อาจจะมีหลายคนก็ได้แต่ดีที่สุดนะผมคิดว่าตั้งหลักลองดูถ้ามีความสามารถศักยภาพก็ลองทำเองก่อนไม่ไหวก็ค่อยวางหาหุ้นส่วนที่คิดว่ามันก็พูดยากที่เราจะบอกว่าแหมต้องหุ้นส่วนที่เราไว้วางใจได้ต้องรู้จักกันดีรักกันมากก็เคสนี้เขาก็รักกันเป็น10ปีนี่แหละ
1: เขาก็รักกันมากหลายเคสเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่รักกันนะแล้วก็รู้จักกันดีด้วยก็มีปัญหาได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดเนาะความไม่แน่นอนในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเอาความชัดเจนเข้ามาปิดช่องโหว่ตรงนี้ค่ะ
0: ก็ผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครนะ
1: ค่ะ
0: มันก็
1: ใช่เลย
0: ย่าวันนึงบริษัทจดล้านนึงมันอาจจะโตเป็นร้อยล้านก็ได้คราวนี้ถึงร้อยล้านมันโอ้โหคุยยากแล้วมันจะมีแต่เรื่องเข้ามา
1: ค่ะโอเควันนี้ก็ฝากเป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับใครที่จะลงทุนนะคะร่วมหุ้นทำบริษัทการอย่างที่คุณเสือชัยบอกต้องตกลงกันให้ชัดเจนตั้งแต่สัดส่วนหุ้นชัดเจนเรื่องกรรมการบริษัทชัดเจนเรื่องผู้มีอำนาจลงนามผูกพันชัดเจนเรื่องอำนาจในการบริหารชัดเจนเรื่องนโยบายปันผลชัดเจนเรื่องเงื่อนไขในการขายหุ้นกรณีจะถอนตัวแล้วก็ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของทุกเรื่องที่มีผลกระทบกับทรัพย์สินมันต้องจัดการยังไงคุยกันให้จบนะถ้าไม่จบไม่ต้องจดที่คุณสุรชัยบอกทำคนเดียวไม่ต้องร่วมหุ้นกัน
0: ใช่แต่เกิดจะเพิ่มทุนเพิ่มเกินอะไรต้องตกลงกันตั้งแต่แรกนะบางทีมันบีบด้วยการเพิ่มทุนทำให้สัดส่วนมันลดลงไปเอง
1: ค่ะใช่แล้ว
0: คนที่มีตังค์น้อยก็จะแย่นะครับ
1: ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณคุณสุรชัยมากๆที่หยิบเรื่องนี้เข้ามานะเผื่อว่าเป็นการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดละกันนะเพราะว่าหลายเรื่องหลายเคสเนี่ยเราเห็นกันละว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็โอ้โหมันก็มหากาพย์เนาะแล้วก็มันก็มีมูลค่าที่เยอะด้วยนะในหลายๆธุรกิจหลายๆบริษัทด้วยใช่ไหมคะค
0: ่
1: ะค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณสุรชัยค่ะสัปดาห์หน้าคุณสุรชัยติดภารกิจนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามีเรื่องราวคุยกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณสุรชัยค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยกำพนาภกรรมพลานนท์วัฒน์นะคะอดีตรองกรรมการผู้จัดการ SME D Banks นะคะแล้วก็เจ้าของเพจ Mr. Banker นะคะให้ความรู้เรื่องของการกู้เงินแก้หนี้แก้ปัญหาธุรกิจนะคะวันนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะกรณีการเปิดบริษัทนะคะเป็นร่วมหุ้นนะคะจริงๆเคสเนี้ยไม่เฉพาะร่วมหุ้นกับเพื่อนนะการทำธุรกิจแล้วมีการร่วมหุ้นเนี่ยความชัดเจนข้อตกลงต่างๆนะเมื่อสักครู่ที่เราบอกไปแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะการตกลงตั้งแต่แรกแล้วก็ดำเนินธุรกิจนะที่ทุกเรื่องจะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นมีการทำรายงานการประชุมอย่างชัดเจนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราตกลงกันไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกเนี่ยบางทีในช่วงที่ธุรกิจดำเนินไปมันเนี่ยจะไปได้สวยเนี่ยนะคะแต่มันจะมีปัญหาตามมาแล้วก็เกิดเป็นข้อพิพาทข้อขัดแย้งเหมือนที่เราเห็นในหลายๆเคสณปัจจุบันนี้ด้วยนั่นเองนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะเอาล่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตในการที่จะพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะยังมีอีกหลายประเด็นที่จะน่าติดตามค่ะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31 สิงหาคมนี้ 2 ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
5: ิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักตำรวจอาหาร
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันหน่อยนะคะเซตอินเด็กซ์ก็ตอนนี้ก็ยังพยายามประคับประคองตัวอยู่นะคะก็ยังบวกถือว่าดีแหละนะคะบวกอยู่ประมาณ 7.70 จุดนะคะดัชนีตอนนี้ 1,584.62 จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้นะคะ 19,576 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวพาไปดู Most Active 10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดตอนนี้นำมาด้วยปตท.นะคะ 41.25 สตางค์ลงไป 50 สตางค์ 1.2% เดลต้านะคะที่ทำให้ยังค้ำได้ตลาดยังเขียวได้ดีอยู่นะคะตอนนี้249บาทบวก6บาทนะ 2.47% KBank 247บาทลงไป2บาท KTB กรุงไทยแบงค์43บาท50สตางค์นะคะลงไป25สตางค์ TTB นะคะ2บาท96สตางค์ลงไป2สตางค์ BDMS ค่ะ20บาท50สตางค์ลงไป10สตางค์ท็อปนะคะไทยออยล์63บาท50สตางค์ลงไป50สตางค์ KCE ค่ะ58บาทบวกมา75สตางค์ SCB 151บาทลงไป50สตางค์นะคะแล้วก็ปตท. GC ค่ะ45บาทบวกมา50สตางค์ค่ะนี่คือ10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราดูกันตลอดทั้งวันเนาะเป็นอย่างไรแต่วันนี้เนี่ยกลุ่มแบงก์ก็มีแรงขายออกมานะคะมีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ต้องยอมรับนะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะคะธนาคารออมสินก็เลยขอเสนอตัวช่วยให้คุณนะคะที่จะได้เซฟทั้งพลังงานเซฟทั้งค่าไฟแล้วก็เซฟทั้งสิ่งแวดล้อมนะคะกับสินเชื่อซอฟโลน GHB Solar for Life นะคะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าค่ะแล้วก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ถึง 200,000 บาทด้วยนะคะกรณีไม่มีหลักค้ำประกันนะคะดอกเบี้ยจะคงที่2ปีแรก 3.5% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุดเนี่ย 500,000 บาทนะคะแต่ถ้ากรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเนี่ยจะเริ่มต้นที่ 3.25% นะคะต่อปีวงเงินกู้สูงสุดอันนี้1ล้านบาทนะคะระยะเวลาการกู้ไม่เกิน7ปีนะคะสมัครได้เลยที่ www.ghb.or.th นะคะ www.ghb.or.th นะคะหรือว่าที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2570นะคะแล้วก็ให้อนุมัติและจะทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570ค่ะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะคะแล้วแต่ระยะเวลาใดจะมาถึงก่อนค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ GSB Contact Center หมายเลข1115นะคะหรือที่ www.gsb.or.th นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะใครที่สนใจสินเชื่อนี้ก็ติดต่อไปได้เลยสำหรับสินเชื่อซอฟโลน GSB Solar for Life นะคะให้คุณติดตั้งโซลาเซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าใครมีแพลนอยู่แล้วนะคะสนใจก็ติดต่อไปได้เลยเพราะว่าติดตั้งแล้วก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีๆที่มาฝากคุณผู้ฟังนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นข่าวดีๆเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะคุณผู้ฟังเพราะสุขภาพเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเวลาเราเก็บเงินบริหารเงินเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมการเตรียมแผนเรื่องของสุขภาพเอาไว้แล้ววันหนึ่งนะคะไปเจอเซอร์ไพรส์เรื่องสุขภาพต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเงินออมที่เก็บมาเนี่ยหมดได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจริงๆถ้าใครที่ตามกันมาเนี่ยเราคุยกันเสมอเลยว่าค่ารักษาพยาบาลนะเงินเฟ้อจากค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเป็นเงินเฟ้อที่สูงที่สุดแล้วก็ขึ้นเร็วที่สุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชวนกันมาทำความรู้จักโรคนี้ค่ะเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่รวมอยู่ในโรค NCD โรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรังนะไม่ติดต่อแต่เรื้อรังก็คือจะเป็นเหมือนเป็นโรคประจำตัวแล้วก็การรักษาก็ยาวนานด้วยนะคะก็เลยชวนกันมาค่ะสำหรับกิจกรรมของคลื่นเรานะคะเข้ามาถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันค่ะกับงานเสวนาภาษาหมอนะคะตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะพบกับคุณหมอนะคะนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ค่ะผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ Longevity นะคะเจาะลึกทำความรู้จักโรค NCD ค่ะรู้ภัยตรงไปตรงมานะคะเพราะไม่อยากสนิทกับ NCD มันน่ากลัวกว่าที่คิดค่ะฟังเรื่องจริงยิ่งกว่าละครด้วยนะคะเมื่อคนที่เคยป่วยหนักจนเกือบจะไม่รอดจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะเมื่อป่วยแล้วดูแลตัวเองอย่างไรให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะคะค้นความรู้ระดับท็อปพลังสมุนไพรไทยนะคะห่างไกลโรค NCD ได้อย่างไรโดยผู้เชี่ยวชาญค่ะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศรนะคะและเรื่องอาหารก็สำคัญค่ะก็จะพาไปเข้าครัวปรับจานอร่อยให้ไกลโลกด้วยนะคะกินแบบไหนที่เสี่ยงอันเฮลตี้โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพนะคะนอกจากนี้เนี่ยจะไม่ได้ให้แค่นั่งฟังเฉยๆนะคะก็จะมีเวิร์กช็อปให้พาออกกำลังกายให้ห่างไกลโลกเสียงนี้ด้วยนะคะกับทีมนักกิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ครบเลยนะทั้งความรู้เรื่องการเข้าครัวแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตนะกับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะก็เคลียร์คิวกันให้พร้อมนะคะ3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมเดอะเอมอรัลด์ถนนรัชดาภิเษกนะคะพิเศษเลยค่ะจองไวเพียงแค่50ท่านแรกเท่านั้นนะคะรับของรางวัลพิเศษนะคะเป็นของขวัญพิเศษเป็นพรีเมียมนะสำหรับ50ท่านแรกด้วยนะใครที่สนใจก็จองด่วนไปได้เลยค่ะที่ LINE นะคะที่ @thinkingradio ค่ะที่ LINE Thinking Radio นะคะใครที่สนใจต้องรีบหน่อยนะจะได้เป็น50ท่านแรกแล้วก็จะได้รับรางวัลนะคะที่เป็นของขวัญได้รับของขวัญ Limited Premium ไปด้วยนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดนะใครที่สนใจก็รีบติดต่อไปได้เลยนะคะปิดท้ายเดี๋ยวพาไปดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันหน่อยนะคะเพราะวันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเคลื่อนไหวในแดนบวกตอนที่เปิดมานะคะก็ยังบวกได้ดีนะวันนี้แล้วก็บางตลาดก็บวกต่อเนื่องด้วยนะคะบวกมากกว่าตอนแรกด้วยนะคะอย่างตอนนี้หางเส็งที่ฮ่องกงเรียลไทม์บวกอยู่ 2.04% 514จุดนะคะเวียดนามเวนอินเด็กซ์นะก็ยังบวกได้ดีอยู่ 1.08% ดัชนี 1,847 จุดนะบวกอยู่ 19.73 จุดคอสปีเกาหลีใต้นะคะตอนนี้ก็บวกอยู่ 1.39% ค่ะ 91.49 จุดนะคะแล้วก็นิกเคอิ225เรียลไทม์บวกอยู่ 1.14% นะคะก็ขยับขึ้นไปบวก725จุดนะดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็จะสดใสนะในภูมิภาคด้วยนะก็หวังว่าบ้านเราจะปิดสดใสยืนเขียวได้นะคะแล้วก็ไม่ทำเซอร์ไพรส์ในภาคบ่ายนะคะเรียลไทม์ตอนนี้ภาพของหุ้นไทยก็ 1,583.85 จุดนะบวกอยู่ 6. 93จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ก็ 2,670 ล้านบาทแล้วนะคะส่วนทองเองนะคะดูนิดนึงว่าปรับขยับหรือเปล่าทองก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะบวกอยู่บาทละ650บาทนะราคาขายออกวันนี้ 69,800 บาทนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขต่างๆนะคะแล้วก็ภาพต่างๆที่เรามาฝากกันในรู้ใช้เข้าใจเงินวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ
9: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเลขานายกเผยเลื่อนกินข้าวกระชับความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาล6กันยายนนี้ออกไปก่อนเนื่องจากนายกติดภารกิจนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าจากกำหนดการเดิมวันที่6กันยายนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้นัดหมายรัฐมนตรีและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลร่วมรับประทานอาหารณบ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีนั้นเบื้องต้นได้เลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกไปก่อนเนื่องจากในสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญส่วนจะจัดงานดังกล่าวเมื่อไหร่นั้นนายกรัฐมนตรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งอนุทินสวนเทงณัฐพงษ์บอกไม่รู้เรื่องหลังวิจารณ์รัฐใช้งบแก้ไฟใต้ล้มเหลวย้อนถามหากไม่กล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ล้มเหลวโดยนายกรัฐมนตรีหัวเราะก่อนจะกล่าวว่าเขาไม่รู้เรื่องรัฐบาลไม่มีทางจะใช้งบอะไรแล้วล้มเหลวซึ่งรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าและงบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลใช้ต้องคิดมาก่อนไม่ใช่เหมือนมีเงินในกระเป๋าอยากใช้อะไรก็ได้ส่วนนายณัฐพงษ์ขอให้นายกรัฐมนตรีใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานายกรัฐมนตรีหัวเราะอีกครั้งก่อนบอกว่ารัฐบาลไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรขอสื่ออย่าถามอะไรที่เป็นการตอบโต้ไปมาซึ่งเรามีระบบรัฐสภาในการตรวจสอบก็สามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้หากเกิดความไม่มั่นใจก็สามารถยื่นยติอภิปรายทั่วไปหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจได้พันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่2ประชาชนจองซื้อเกลี้ยง 2,000 ล้านในเวลาไม่กี่วินาทีผู้สื่อข่าวรายงานพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเป็นที่ฮอตฮิตโดยเช้านี้เวลา 8:30 น.กระทรวงการคลังเปิดจองพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสบนวอลเล็ตสบม.ในปีงบประมาณ 2,569 ครั้งที่2ประชาชนจองซื้อเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทในเวลาไม่กี่วินาทีขณะที่การเปิดขายผ่านวอลเล็ตสบม.รอบแรกช่วงเดือนกรกฎาคมใช้เวลาเพียง21วินาทีเท่านั้นพันธบัตรรอบนี้มีให้เลือก2รุ่นรุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีรุ่นอายุ10ปี 2.80% ต่อปีและปรับเงื่อนไขจากรอบแรกจากเดิมรอบแรกที่จำกัด3ล้านบาทต่อครั้งปรับลดลงเหลือสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งเพื่อชะลอการเหมาซื้อจำนวนมากและเพิ่มโอกาสการกระจายให้คนอื่นเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ยังคงเกณฑ์การจัดสรรให้คงเดิมคือใช้ระบบจองก่อนได้ก่อนธนาคารกรุงไทยระบุพันธบัตรที่หมดอย่างรวดเร็วตอกย้ำความสำเร็จการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งนี้กระทรวงการคลังระบุหากพลาดโอกาสจองผ่านวอลเล็ตสบม.ยังมีโอกาสการจองซื้อออมพลัสผ่านบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มหรือผ่านบัญชีหุ้นวงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่ 7-9 กันยายนนี้จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์รวมถึงแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งจัดสรร Small Lot First จะทราบผลการจัดสรร10กันยายนหากไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับไม่ครบตามจำนวนวงเงินจองซื้อจะได้รับเงินคืนในวันเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง ในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
6: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Behealth Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกแดนโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
8: เห็นแว็บแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
9: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
8: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
10: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
13: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Modern Market ค่ะวันนี้พบกับโบค่ะอลิสราประดิษฐ์วรรณค่ะ
14: นุณรปานภัทรสิทธิสกุลค่ะ
13: ค่ะ
14: เมื่อกี้เหมือนเราช็อกๆนะพ
13: ี่โบใช่ไม่ๆๆหรอกไม่เราไม่ค่อยได้ยินเสียงข้างหน้าค่ะตรงนี้ในห้องส่งอ่ะไม่จริงๆเราเคยชินไงเพราะว่าวันอังคารพุธพฤหัสเนี่ยมันจะมีช่วง SME ตั้งรอดเออ SME ทูมิริตมาร์เก็ตกับ SME ตั้งรอดใช่ไหมที่จะมีจิงเกิลยิงเข้ามาก่อนแต่วันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะปกติจะเป็นพี่ศรีนะพี่ศรีวิไลสมทรงเนาะแต่ว่าวันนี้อ่ะพี่ศรีนี่อ่ะลา
14: น่าจะป่วยหรือเปล่า
13: ใช่แต่ว่าเราสองคนก็เลยมาแทนค่ะนุ
14: ใช่ก็ นี้อาจจะดูแบบไม่คุ้นนะคะ
13: อาจจะขุกขักกันเล
14: ยแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าวันนี้พี่ศรีไม่มาแล้วก็ขายของไปละกันเน
13: า
14: ะ
13: ใช่ใช่แต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยแบบมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากเนี่ยมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจช่วงนี้หลายคนก็จะบอกว่าโอ้เราอาจจะเงินอาจจะไม่คล่องตัวนักนะแต่ว่าสำหรับใครที่พอจะมีออมใครที่พอจะมีแบบหลังจากที่ใช้แบบไม่สิเราต้องออมก่อนนะที่เราต้องออมก่อนแล้วค่อยที่เหลือไปใช้
14: ใช่
13: อ
14: ัน
13: นี้เป็นเรียกว่าเป็นลักษณะที่ถูกต้อง
14: ใช่
13: แต่เราทำไม่ถูกต้อง
14: เราก็จะใช้
13: ถ้าเราใช้ก่อนแล้วมันก็จะไม่มีออมนะ
14: ใช่
13: แต่นี่ชวนออมดีกว่าค่ะชวนออมค่ะกับธนาคารออมสินค่ะออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติค่ะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีค่ะ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทค่ะฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะระยะเวลาฝากเนี่ย3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยไปเลยเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีค่ะอันนี้ดีมากเลยกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีค่ะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตอ่ะอันนี้ก็เป็นการสร้างลักษณะนิสัยในการออมกันเนาะ
14: ใช่แล้วค่ะ
13: ออมก่อนออมก่อนแล้วค่อยที่เหลือเราก็ไปซื้อไปเรียกว่าไปจับจ่ายใช้สอยกันตามปกติได้
14: แบ่งเป็น
13: ม
14: ัน
13: ก
14: ็
13: ทำให้เรามีเงินในการออมส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเงี้ยค่ะ
14: ใช่
13: แต่ว่า
14: ธนาคารออมสินนี่เราก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมานานมากแต่เราเด็ก
13: เราไปหยอดกระปุกกันเลยอ่ะแบบเหมือนเด็กเราก็ไปเอากระปุกออมสินมาแล้วก็เริ่มนิสัยในการออมในการหยอดค่ะแล้วสิ้นเดือนเราก็แกะออกมาไม่ใช่
14: เป็นซะอย่างเงี้ย
13: อันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่ด
14: ีพอมันเต็มปุ๊บเราก็จะทุบปั๊บนะคะ
13: อันนั้นไม่ดี
14: ซ
13: ื้
14: อของที่อยากได้ใช่ไหมคะ
13: แต่ก็ดีนะเพราะมันใช้เงินของเราเองไงเราก็ได้รู้ว่าเอ้ยเรื่องของการออมมันสำคัญยังไงเท่านั้นแหละ
14: เออสมัยก่อนมันจะมีกระปุกออมสินที่เขาไม่มีการแกะก่อนอ่ะพี่โบเคยไหมที่แบบถ้าไม่เต็มอ่ะคุณจะออกมาไม่ได้
13: คือแบบมันไม่มีช่องในการแกะออกมาม
14: ันต้องทุบอย่างเดียว
13: ซึ่งเราก็ทุบแหละ
14: ใช่หนูก็ทุบเลย
13: ไม่เราก็ทุบซื้อในสิ่งที่เราอยากได้แต่ว่ามันเป็นเงินของเราไงถ้าเรารู้จักออมตั้งแต่เด็กๆค่ะเรียกว่าเด็กสมัยเนี้ยเด็กยุคใหม่เนี้ยรู้สึกว่าเขาสนใจเรื่องของการเงินมากขึ้น
14: การลงทุนอะไรอย่าง
13: เงี้ยใช่การลงทุนการเงินการออมค่ะเขาสนใจแล้วเด็กสมัยนี้ถ้าสนใจนะเขาก็จะไปค้นหาอย่างจริงจังไม่น่าเชื่อว่าเพราะว่าเรียกว่าเดี๋ยวนี้มันมีช่องทางในการค้นหาง่ายขึ้นทั้งเรื่องของ AI เน
14: า
13: ะเรื่องของแบบ Search Google ต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นกว่าสมัยเราดีไหมอ่ะจะได้ว่าเราก็ได้
14: เรายุคเดียวกันพี่โบใช่คือสมัยเราเทคโนโลยีมันไม่ได้ซัพพอร์ตขนาดนี้เนาะคือเวลาเราจะหาอย่างอินเทอร์เน็ตเนี่ยกว่าจะพิมพ์แล้ว Enter ปุ๊บโหกว่ามันจะขึ้นมันใช้เวลา
13: ใช้คำว่า Enter เลยนะ
14: เดี๋ยวนี้เขาใช้อะไรอ่ะ
13: ไม่รู้เห็นเขาใช้แบบกดธรรมดาต้อง enter นะเพราะว่ามือถือมันไม่มี enter ไงใช่ไหมใช่ไหม
14: คือเดี๋ยวนี้เขาใช้มือถือกัน
13: ใช่ส่วนใหญ่ใช้มือถือแต่พูดถึงเรื่องของช่องทางเรื่องของการออมไปแล้วทีนี้แบบพูดถึงมือถือเดี๋ยวนี้มันก็มีเรื่องของการหลอกลวงเยอะขึ้น
14: เยอะมาก
13: ใช่โดยเฉพาะในเรื่องของแบบ call center ต่างๆหรือแม้กระทั่งแบบโอ้มิจฉาชีพเยอะแยะมากมายมาในหลายรูปแบบอ่ะก็เลยมีเรื่องราวของข่าวคราวของกสทช.มาฝากแล้วกันค่ะ
14: เ
13: ป็นจากสำนักงานกสทช.ค่ะเขาได้รวบรวมสถิติการระงับบริการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
14: ค
13: ่ะในช่วงระหว่างเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายน2569ที่ผ่านมาก็มีการระงับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมทั้งสิ้น 36,093 เลขหมายค่ะโอ้เยอะนะเนี่ย
14: โอ้เยอะมาก
13: แยกเป็นเดือนเมษายน2569เนี่ย 18,209 เลขหมายพฤษภาคมค่ะ 7,794 เลขหมายค่ะมิถุนายนค่ะ10,090 เลขหมายค่ะแล้วก็ระงับจำนวนข้อความสั้นหรือ SMS นี่แหละรวมทั้งสิ้น 12,835 ข้อความแยกเป็นเดือนเมษายน2569เนี่ยค่ะ 3,723 ข้อความพฤษภาคม 4,644 ข้อความและมิถุนายนเนี่ย 4,468 ข้อความค่ะโดยทางสำนักงานกสทช.เองเขาตั้งเป้าว่าจะสร้างมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยสำหรับบริการโทรคมนาคมอย่างเข้มข้นต่อไปค่ะซึ่งที่เขาระงับเลขหมายไปเนี่ยแสดงว่าหมายเลขหรือว่าเลขหมายเหล่านี้มันมีความเกี่ยวข้องกับการไปก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าพวกมิจฉาชีพออนไลน์เหล่านี้แหละค่ะนี่ก็เป็นมาตรการที่กสทช.เองเขาก็ทำมาอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็ฝากเรื่องราวของการแบบย้ำเตือนกันเรื่องของภัยเนาะทางออนไลน์ที่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของเวลามีคนโทรเข้ามาปุ๊บอาจจะต้องฟังก่อนว่าเป็นใครถ้าแบบเอ้ยไม่คุ้นจริงๆดูเบอร์ตั้งแต่ดูเบอร์เลยนะเบอร์ไม่คุ้นอาจจะเอ๊ะใช่หรือเปล่าใช่ใครที่เรารู้จักไหมอาจจะต้องกรองก่อนแล้วโดยเฉพาะเบอร์ที่มันเป็นแปลกๆอ่ะเบอร์แบบบวกแล้วก็ตัวยาวๆ
14: ที่เ
13: ลขเยอะๆอย่าง
14: เ
13: ง
14: ี้
13: ยนะอันนี้ให้สันนิษฐานไว้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
14: จริง
13: ถ้าเราไม่ได้ติดต่อธุรกิจกับใครต่างประเทศอ่ะอันเนี้ยไม่น่าจะใช่คนที่ปลอดภัยอ่ะ
14: จริงค่ะ หรือแม้กระทั่งเบอร์ที่เราไม่คุ้นเคยแต่โทรมาแล้วอ่ะเหมือนเป็นเสียงคนในครอบครัว
13: อ
14: ันนี้ก็ยัง
13: วางใจไม่ได้
14: วางใจไม่ได้เลยเพราะว่าคนแก่ชราที่บ้านเรา
13: แก่ชรานะ
14: โดนเยอะเอาจริงๆ
13: คือ
14: เหมือนเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันสามารถที่จะปลอมแปลงเสียงเราได้แล้วนะเพราะฉะนั้นอ่ะคนแก่ต้องแบบถามจนกว่าจะแน่ใจนะ
13: ใช
14: ่ใช่เพราะเวลาเขาโทรมาเขาชอบบอกว่าตอนนี้เกิดอุบัติเหตุอยู่นู่นนี่นั่นคือมันต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้ตอนนี้อะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไว้ใจคำถามที่เฉพาะที่เรารู้กันอะไรอย่างเงี้ย
13: เหมือนกับก่อนหน้านี้เคยได้ยินข่าวมาเหมือนกันค่ะหนูว่าเฮ้ยมันมีคนโทรเข้ามาเนาะบอกว่าเนี่ยพ่ออยู่ร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วแต่ว่าไม่มีตังค์เลยโอนมาให้หน่อยเงี้ยบอกคุณพ่อเขาก็เอ๊ะลูกฉันจะโทรมาทำไมก็เลยเช็คด้วยการแบบถามวันเดือนปีเกิดเงี้ย
14: อันนี้ง่ายๆเลยน้อง
13: ใช่ค่ะอันนี้ก็ทำให้แบบฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าทำไมลูกไม่ตอบสักทีแค่วันเดือนปีเกิดทำไมไม่ตอบอ่ะ
14: มันง่ายมากนะ
13: มันคือตอบได้สิวันเดือนปีเกิดตัวเองอ่ะทำไมไม่ตอบ
14: ถ้าเป็นลูกก็จะตอบแบบตัดรำคาญนะปกติคือวันเกิดฉันถามทำไมก็ตอบไปเลยแบบตัดรำคาญแต่พวกมิจฉาชีพมันก็จะแบบบ่ายเบี่ยงไปเรื่อยไม่ไว้ใจเหรออะไรอย่างเงี
13: ้
14: ย
13: ไม่ตอบอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องรีเช็คกันก่อนว่าใช่คนในครอบครัวเราหรือเปล่าที่โทรมาจริง
14: จริงแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าตำรวจก็บอกว่าวันเดือนปีเกิดก็ไว้ใจไม่ได้นะ
13: ค
14: ะเพราะว่าเหมือนมิจฉาชีพอ่ะเขาจะม
13: ีข
14: ้
13: อม
14: ู
13: ล
14: ของเราอยู่
13: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
14: ก็ต้องถามอะไรที่มันแบบมันรู้เฉพาะคนในครอบครัว
13: ยากเหมือนกันนะ
14: หรือรู้อะไรที่รู้สึกว่าคนนอกแค่รู
13: ้รู้กันแค่สองคนอย่างเงี้ยนะอาจจะยากนิดนึงแต่ก็เรียกว่ารีเช็คหรือระมัดระวังกันแล้วกันค่ะช่วงนี้มิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆก็ระมัดระวังกันเน
14: า
13: ะ
14: นั่นแหละแต่ว่าก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปถึงวิชาชีพเนาะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราแบบรู้สึกว่ามันเกินควบคุมมันเป็นมนุษย์ที่จะมาเอาเปรียบเราใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราพอจะควบคุมได้ก็คือตัวเราเองพี่โบ
13: ควบคุมยังไง
14: ก็คือโรคการกินอยู่ใช่ไหม
13: ใช่
14: ทางคลื่นของเราเนี่ยปกติเราจะจัดกิจกรรมเนี้ยเสวนาภาษาหมอมาเกือบทุกปีอยู่แล้วเน
13: า
14: ะ
13: จัดทุกปีเลยจัดทุกปีแล้วก็แต่ละปีค่ะจะเปลี่ยน
14: เป็นธีมโรค
13: เปลี่ยนหัวข้อ เรื่องกันไปนะแบบว่าจะเป็นอย่างสมองเสื่อมเคยจัดมาแล้วเนาะข้อเข่าเสื่อมอะไรก็
14: ใช่ค่ะ
13: คือจัดมาแล้วเหมือนกันหลายโรคที่เป็นโรคที่ไม่ควรจะเป็นแต่ว่าเราอยากเอามาให้รู้จักใช่อยากนำมาให้รู้จักกันนะคะหลายคนก็จะมักจะมองว่าโรคต่างๆเหล่านั้นมันเป็นโรคของคนสูงวัย
14: เหมือนกับ
13: โรคนี้เลยโรค NCD เนี่ย
14: NCDS
13: หลายคนหลายคนจะมองว่ามันเป็นโรคของคนสูงวัยเฮ้ยคนสูงวัยเขาเป็นการเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือด
14: นี่เราสูงวัยแล้วเหรอเนี่ย
13: ลงพุงคือเป็นโรคของคนสูงวัยนี
14: ่
13: เฮ้ยแต่ไม่ใช่น
14: ะ
13: คนทำงานนี่แหละค่ะ40อัพนี่แหละ40บวกๆเลยเนี่ยหลายคนเริ่มเป็นแล้วอ่ะไปโรงพยาบาลเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าคนที่มารักษาโรคเบาหวานเนี่ยไม่ใช่คนสูงวัยอีกแล้วนะสูงวัยก็ส่วนนึงแต่ว่าคนทำงานเนี่ยก็เริ่มมาหาหมอกันแล้วอ่ะ
14: เหมือนอายุน้อยลงเรื่อยๆ
13: ใช่ไหมคะเป็นเบาหวานกันเป็นความดันเป็นไขมันเนี่ยหลายคนเวลาไปตรวจสุขภาพเนาะแล้วแบบอุ้ยไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่อย่างเงี้ยพอมาดูแล้วรู้สึกว่าไม่ว่าหรอกเดี๋ยวออกกำลังกายก็หายแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะ
14: ดูไม่ไกลพวกเราเองนี่แหละ
13: ใช่หันมองกันเลย
14: ที่เราเอาใบสุขภาพมา
13: ตรวจสุขภาพทุกปีแล้วก็จะมาเช็คกันว่าเฮ้ยไขมันคุณเท่าไหร่ไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่อะไรเงี้ยคอเลสเตอรอลเท่าไหร่แล้วลดกันยังไงเราก็ทำแบบนี้ทุกปีนะ
14: ใช่
13: แล้วมันก็สูงทุกปีนะ
14: ใช่เพราะฉะนั้นการกินนี่คือจำเป็นมากๆเนาะพี่โบ
13: การกินสำคัญด้วยการนอนก็สำคัญการออกกำลังกายก็สำคัญ
14: ค่ะ
13: อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทั้งหมดเลยทีนี้ก็เลยอยากชวนผู้ฟังเพราะว่าคลื่นความคิดเองจัดเสวนาภาษาหมอปีนี้ค่ะในวันที่3ตุลาคมในชื่อหัวข้อที่ว่ากินอยู่เป็นหนีโรค NCD ก็เป็นโรคที่อย่างที่บอกแล้วว่าโรคที่พูดไปทั้งหมดอะรวมถึงมะเร็งด้วยนะถือว่าเป็นโรค NCD ทั้งหมดเลย
14: คือมันเป็นจุดเริ่มต้นไงเนาะเหมือนค่อยๆเป็นอะคือมันอยู่พฤติกรรมการกินของเรา
13: ไต่ระดับความ
14: รุนแรงพอมันเป็นโรคนี้ปุ๊บมันก็จะแบบเหมือน แพร่กระจายอ่ะมันก็จะติดต่อกันเนาะมันไม่ใช่ว่าเป็นโรคเดียวแล้วจะไม่เป็นโรคอื่นได้นะ NCDS เนี่ยคือคุณสามารถที่จะเป็นโรคนี้ก็เป็นโรคนี้ได้ด้วยเนาะดูจากเบาหวานสิคนเป็นเยอะ
13: ต้องหันไปทางนี้นะ
14: เบาหวานไม่คือแบบ แล้วก็อ้วนลงพุงด้วยเน
13: า
14: ะอันนี้พวกเราก็คือสุ่มเสี่ยงเหมือนกัน
13: พูดตอนนี้อาจจะขำนะแต่ถ้าเป็นแล้วมันไม่ขำ
14: นะ
13: เพราะว่ามันต้องเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าใช้จ่ายเสียทั้งอู๋ทั้งหลายเลยบุคลิกความโอ้โหทุกอย่างอ่ะมันเสียไปหมดเลย
14: มันเสียสุขภาพจิตด้วยนะเวลาสุขภาพร่างกายเรามันไม่แข็งแรงสมบูรณ์อ่ะเราก็จะเกิดความเครียดมันโดย อัตโนมัติเลยเพราะว่าการที่เราเคลื่อนไหวหรือทำอะไรไม่สะดวกร่างกายอะเนาะมันก็ทำให้เราเครียดว่าทำไมเราถึงทำไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรพึ่งพาตัวเองไม่ได้ในบางครั้งอะมันก็จะเกิดความเครียดขึ้นมารวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษานู่นนี่นั่นคือนี่แหละก็เป็นจุดเริ่มต้นของความเครียดพอเครียดปุ๊บเราก็จะเป็นโรคพวกเนี้ยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็คือโรคที่มันเกิดจากตัวเราเองนี่แหละ
13: พฤติกรรม
14: ของเรา
13: ใช
14: ่
13: ใช่ก็เลยอยากชวนกันมาเนี่ยแหละค่ะวันที่3ตุลาคมอยากชวนมาทำความรู้จักโรคต่างๆเหล่านี้ให้เพิ่มมากขึ้นอยากให้รู้ว่ามันเป็นภัยยังไงร้ายแรงยังไงน่ากลัวยังไงแล้วเราไม่ควรที่จะไปเสี่ยงเป็นเลยเพราะว่าถ้าเป็นแล้วคือถ้าพูดกันแบบตรงๆเลยก็คือถ้าเข้ามาสู่วงการนี้แล้วมันออกยาก
14: เข้าสู่วงการถือว่าเป็นวงการ
13: มันออกยากนะคือถ้าเราป้องกันได้แหละจะเป็นการดีที่สุดค่ะ
14: ใช่
13: ฉะนั้นก็เลยอยากชวนมาคุยกับคุณหมอค่ะนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ค่ะคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องด้านอายุรกรรมแล้วก็ longevity longevity คือเรื่องของการอยู่ยังไงให้ชีวิตยืนยาวในแบบที่ไม่เป็นภาระกับคนอื่นทำยังไงนะคะก็มาชวนมาฟังกับคุณหมอเลยคุณหมอก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงก่อนอื่นเขาต้องทำความรู้จักกับโรคก่อนว่าโรคนี้มันคือโรคอะไรบ้างแล้วก็อะไรที่ทำให้เราเสี่ยงเนาะต่อการเป็นโรคเหล่านี้แล้วก็เราควรจะห่างไกลมันยังไงแต่เราฟังคุณหมอไม่พอค่ะเราอยากให้ฟังคนที่เป็นจริงด้วย
14: เป็นเคสสตัดดี้ใช่ไหมคะ
13: ใช่เป็นคนที่เคยผ่านความทุกข์ระทมกับโรคนี้มาแล้วค่ะแล้วก็คือเป็นหนักจริงๆอ่ะจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดอะค่ะ
14: น่าสนใจ
13: เป็นคุณครูนะคุณครูจะมาบอกเล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ให้เราได้ฟังกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณครูถึงเป็นโรคเหล่านี้แล้วก็ทำยังไงผ่านมันมาได้ยังไงแล้วใช้ชีวิตยังไงในตอนนั้นนะคะเพื่อเหมือนเป็นตัวอย่างแล้วกันให้ได้เห็นว่าถ้าเราแบบไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เราควรจะทำยังไงแล้วคุณครูเขาผ่านมาแบบไหนยังไงแล้วปัจจุบันคุณครูใช้ชีวิตเป็นปกติได้ยังไง
14: โอ้เลิศนะแสดงว่าคุณครูต้องมีวินัยแหละ
13: ใช่มีวินัยมีความอดทน
14: แต่ทำอะไรบ้าง
13: ใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องไปฟังคุณครูกันในวันนั้นไงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกเลยอันนั้นเป็นช่วงเช้าเราก็ฟังกันเรื่องของ NCD ในช่วงเช้าแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยก็ยังมีอีกเพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากเราเลือกกินอาหารที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่เสี่ยงแล้วเนี่ย อีกหนึ่งตัวช่วยที่น่าสนใจก็คือเรื่องของสมุนไพรไทยค่ะ
14: ค
13: ่
14: ะ
13: แพทย์หญิงดร.สุภาพรปิติพรค่ะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของสมุนไพรไทยอยู่แล้วค่ะอาจารย์ต้อมหมอต้อมเนี่ยต้องบอกว่าคิวเยอะคิวแน่นมากอ่ะก็เลยแบบว่าอุตส่าห์ไปฉกตัวมาได้
14: ฉกตัวเลยนะ
13: นานๆเนี่ยจะมาแบบว่าในงานสัมมนาหรือว่าเสวนากับเราสักครั้งนึงอ่
14: ะ
13: หมอต้อมก็จะมาเนี่ยแหละค่ะบอกเล่าว่าสมุนไพรอะไรบ้างที่มันทำให้เราเนี่ยห่างไกลโรค NCD ได้น่าสนใจนะ
14: จริงๆมันมีอยู่รอบบ้านอยู่ใน
13: เยอะมากม
14: ัน
13: อยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละเราไม่ได้มีสมุนไพรอะไรแปลกๆหรอกจริงๆเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถเอามา
14: ปรับ
13: เอามาปรับใช้เอามาประกอบอาหารเอามาทำอะไรให้แบบให้เราห่างไกลโรคนี้ได้แน่นอนเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องแบบเรียกอะไร
14: ต้องฝืนตัวเองในการรับประทานหน่อย
13: ใช่แต่มีเคล็ดลับอีกหนึ่งเรื่องก็คือจะมีอีกหนึ่งท่านค่ะเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพจากเครือข่ายคนไทยไร้พุงนี่แหละค่ะคุณพสิทธิ์พนาสิริชัยนนท์คุณพสิทธิ์เองจะเป็นผู้ที่จะมาบอกเราว่าอาหารจานไหนที่มันกินได้อาหารจานไหนที่มันกินแล้วมันอันเฮลตี
14: ้
13: อันไหนมันกินแล้วมันเฮลตี
14: ้
13: และจานไหนหรือว่าแบบไหนกันนะที่มันกินแล้วมันอร่อยด้วย
14: แล้วเฮลตี้ด้วย
13: อันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าหลายคนก็จะบอกว่า อาหารที่มันอร่อยอ่ะมันจะไม่เฮลไง
14: มันจะไม่เฮลส่วนอะไรที่มันไม่อร่อยมันก็จะเฮลเนาะ
13: ใช่แบบผักก็มันก็ขมเนาะหรือแบบมันไม่มีน้ำตาลมันก็ไม่อร่อยสิอย่างเง
14: ี้
13: ยอ
14: ะไรที่มันไม่มีรสชาติมันจืดจืดจะกินไปทำไมอะไรเงี้ยคือคนติดหวานติดเค็มนี่ต้องเข้าใจนะว่าพอกินแล้วมันไม่อร่อยก็ไม่อยากกินเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบมีเทคนิค
13: ใช่ต้องมีอาหารที่มันทำยังไงนะให้มันอร่อยด้วยแล้วมันเฮลตี้ด้วยเดี๋ยวไปฟังกันในวันนั้นกับคุณพสิทธิ์นะ
14: คะ
13: แต่ว่ายังไม่พออีกเราจะไม่ให้นั่งฟังอยู่เฉยๆค่ะเพราะเราจะรู้สึกว่า
14: ให้วิ่งเหรอคะ
13: ว่าถึงอาจจะไม่ถึงขั้นวิ่งอาจจะไม่ถึงขั้นวิ่งขั้นวิ่งรอบห้องนะแต่ว่าเบื่อนะนั่งฟังอยู่เฉยๆมันก็จะเป็นเรื่องของวิชาการโอ้ยนี้ใครก็ฟังที่ไหนก็ได้แต่เราจะพาไปออกกำลังกายนะแต่อาจจะไม่ใช่แบบโหวิ่งยกเวทอะไรไม่ใช่ขนาดนั้น
14: ไม่ขนาดนั
13: ้
14: น
13: แต่ว่าเราจะมีท่าทางจากนักกิจกรรมบำบัดของมหาวิทยาลัยมหิดลค่
14: ะ
13: ทีมของกิจกรรมบำบัดเองเนี่ยเขาจะมาออกแบบท่าทางต่างๆให้เราห่างไกลจากโรคเหล่านี้
14: ค่ะ
13: ไม่ว่าจะอาจจะไม่ใช่แค่โรคนี้ด้วยซ้ำหลายโรคเลยที่เขาจะมาให้ท่าให้ทางในการออกกำลังกายและเราจะเก็บท่าเหล่านี้
14: เก็บท่า
13: ไปทำที่บ้านได้ด้วยไม่ธรรมดาเลย
14: ทำคนเดียวก็ทำได้
13: ใช่ทำคนเดียวก็ได้ทำเป็นหมู่คณะก็ได้เหมือนกันไปชวนคนข้างบ้านอะไรเงี้ยไปชวนกันทำแบบกำลังกายได้ที่สวนอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้ค่ะก็นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะมีในขึ้นในวันที่3ตุลาคมสนใจกันไหมคะตอนนี้เริ่มมีคนมาลงทะเบียนสมัครกันค่อนข้างเยอะแล้วด้วยแล้วเรารับจำนวนจำกัดนะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเราจริงๆนะคะก็ใครสนใจก็สอบถามลงทะเบียนกันเลยที่ LINE ค่ะ LINE Official ของเราเนาะ @thinkingradio ค่ะตอนนี้น้องกระแตรอรับอยู่แล้ว
14: ใ
13: ครสนใจรีบติดต่อไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าหมดหรือคือเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะไม่รับเพิ่มเพราะเราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมจริง
14: ๆค่ะ
13: บอกว่ามีค่าใช้จ่ายเนาะมีค่าใช้จ่ายในการสมัครแหละเพราะว่าเรามีทั้งอาหารกลางวันแล้วก็มีอาหารว่างด้วยของว่างสำหรับ2ช่วงด้วยนะคะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนิดนึงสอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะอยากให้มาเจอกันมีเจอโบกับเจอนุด้วยนะคะเจอทีมงานของคลื่นความคิดด้วยค่ะเพราะว่าวันนั้นเราก็จะมีโอ้มีเรียกว่ามีสินค้ามากมายมาให้เลือกด้วยนะที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะสอบถามกันมาได้นะคะที่ LINE @thinkingradio ค่ะอยากให้มาเจอกันจริงๆกับงานเสวนาภาษาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะ
14: ค่ะต้องบอกว่าครอบคลุมเนาะพี่
13: ใช่ใช่ใช
14: ่ครอบจักรวาลจริงๆอ่ะคือเป็นโรคที่บอกว่าพอบอกว่าเป็นโรคไม่ติดต่อเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยมันก็ไม่น่าจะอะไรสักเท่าไหร่
13: เดี๋ยวมันก็หายเองไหม
14: อันนี้แหละน่ากลัว มันไม่ได้เกิดจากใครเลยมันเกิดจากเรา
13: ไม่ไม่จริงๆต้องบอกว่าบางครั้งอ่ะโรคเหล่านี้มันไม่ได้แสดงอาการในทันที
14: ถูก
13: ไม่ได้แสดงอาการหนักในทันที
14: ใช่
13: เบาหวานมันคงไม่แบบโอ้โหน้ำตาลพุ่งปี๊ดขึ้นมาในทันทีอะไรเงี
14: ้
13: ยแต่มันจะเป็นการสะสมอาการไปเรื่อยๆค่ะพอเราเริ่มมีอาการจนถึงจุดอิ่มตัวของมันอ่ะมันก็จะแสดงอาการตรงนั้นออกมาแล้วมันไม่ทันแล้ว
14: ใช่ค
13: ่ะอันนั้นก็จะเป็นที่น่าเสียใจอ่ะเพราะว่ามันก็จะรักษาอะไรมันก็จะไม่ทันแล้ว
14: จริงๆ
13: เราอยากจะให้จริงๆเรามักจะบอกอยู่เสมอว่าเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีนี่สำคัญถึงมันอาจจะตรวจไม่ละเอียดนะแต่ว่ามันจะทำให้เรารู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติกับร่างกายเราบ้าง
14: เลือดนู่นนี่นั่น
13: ใช่เลือด
14: เหมือนเป็นจุดเริ่มต้น
13: สูงอย่างเงี้ยเนาะไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลสูงความดันสูงอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอาล่ะมันได้เวลาที่เราต้องเดินทางไปหา

0: น้อยคือ3อย่างมันเป็นอะไรที่คนทำได้ยากมากนะ
1: าก
0: คือเรารู้
1: ค
0: แหล
1: ่ะ
0: ะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพเราแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของโรคเหล่านี้ที่สำคัญก็เป็นจุดเริ่มต้นของมะเร็งด้วยน
1: ใช
0: ะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เพราะว่าอะไรที่มันเรื้อรังปุ๊บปุ๊บพอมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันค่อนข้างที่จะรักษายากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการป้องกันมันน่าจะดีที่สุด
1: ดีที่
0: นะ
1: สุด
0: ค
1: เละ ยค่ะการป้องกันเนาะ
0: แอร์ไลน์ทิงกิ้งเรดิโอมาได้นะคะมีอะไรสงสัยวันนั้นก็ถามคุณหมอได้เลยคุณหมอก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับโรค NCDS ให้ฟังด้วยนะคะว่าพฤติกรรมพอมันเกิดความเสี่ยงแนวทางการรักษาหรือแม้กระทั่งอะไรยังไงเหล่านี้อาการเล็กๆน้อยๆที่เราสงสัยเนี่ยถามคุณหมอได้เลยในวันนั้นนะคะเราป้องกันไว้ก่อนที่มันจะเกิดนะคะหรือแม้กระทั่งเราเป็นเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ถ้าเราไม่ตรวจสุขภาพนะคะ
1: ค่ะถามคุณหมอโดยตรงก็จะไม่แน่ใจและเป็นข้อมูลที่แน่นอนกว่าชัวร์กว่าการที่เราบางทีเราส่งได้รับข้อมูลมาอย่างที่บอกได้รับข้อมูลมาส่งต่อกันมาทางไลน์บางทีมันอาจจะไม่จริง
0: ค่ะ
1: มันทำให้เรากลัวอะไรเงี้ยหรือ
0: บางทีเราอาจจะ
1: เข้าใจผ
0: ิ
1: ด
0: ไปก็ได้
1: จริง
0: เหมือนเป็นอะไรนิดนึงพอเราไปเซิร์ชใน Google ปุ๊บเป็นมะเร็งแล้ว
1: หลายโรคเลย
0: เราก็เครียดไปเลยคนนี้อันนั้นก็ไม่
1: ใช
0: ่นะคะ
1: อันนั้นก็จะน่ากลัวไปนิดนึงอาจจะเก็บคำถามเหล่านั้
0: น
1: มาถามได้ใช
0: ่
1: อาจจะเก็บคำถามที่เรารู้สึกว่ามันเอ้ยเราสงสัยอ่ะมาถามในวันนั้นได้นะคะคุณหมอก็จะตอบใหทุกคำถามเลยนะแบบใกล้ชิดจริงๆนะ exclusive จริงๆด้วยนะก็ส่งกันมาได้สมัครกันมาได้ที่ Line at Thinking Radio ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าค่ะเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ
0: ค่ะ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลยเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ Line @Thinking Radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: เปิดร้านค้าบนหน้า

0: และออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
1: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
2: กลับมาช่วงที่2ของ Modern Market นะคะพี่โบค่ะ
3: ค่ะ
2: ค่ะในช่วงที่2นี้ใกล้เที่ยงแล้วนะคะอีกอึดใจเดียวคือท้องหนู
3: ตอนนี้ไม่ใช่อีกอึดใจเดียวหรอกเริ่มร้องไปแล้วนะคะ
2: ใช่
3: ไหมเมื่อสักครู่นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้บนโต๊ะค่ะ
2: ใช่
3: มีเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบว่าเหมาะกับอาหารกลางวันวันนี้มากๆค่ะหลายครั้งนะเวลาเราไปต่างจังหวัดต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเฮ้ยนึกอะไรไม่ออกเราก็แบบน้ำพริกไว้ก่อนเลย
2: ใช่คนไทยเป็นอะไรกับน้ำพริกนะ
3: คะ
2: เราขาดกันไม่ได้จริงๆก็เรียกว่ามาเอาใจสายแซ่บนะคะใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดแล้วก็มาเพิ่มความอร่อยทุกมื้อคือกินได้ทุกมื้อจริงๆนะ
3: คะ
2: เพราะว่าน้ำพริกของแม่รัศมีเนี่ยเขาจะทำความเผ็ดในระดับที่พี่โบก็ทานได้นะ
3: ได้ใช่ไหมคนไม่ทานเผ็ดก็ทานได้ใช่
2: พี่โบไม่ทานเผ็ดเลยแต่ว่าก็อย่าทานเยอะก็คือ
3: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดนะคะ
2: มันจะหมดด้วยแล้วมันก็จะเผ็ดด้วยในระดับที่พี่โบทานนะกับหนูนี่ไม่เป็นไรหนูจ้วงได้เลยเพราะชอบกินเผ็ดมากๆนะคะ
3: น่าสนใจมากค่ะน้ำพริกนะ
2: เอาคลุกกับข้าวร้อนๆก็คืออร่อยมากๆแต่ของคุณแม่รัศมีเนี่ยของเขาเป็นของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงเลยนะ
3: คะ
2: จังหวัดชลบุรีอิมพอร์ตจากชลบุรีนะคะ
3: ส่งตรงมาจากชลบุรีเลยนะคะเนี่ย
2: ใช่ๆ
3: การันตีเนี่ยนี่ถืออยู่ในมือ
2: การันตีความเด็ดอุ้ยหอมด้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงนะคะแล้วก็คว้ามาตรฐานโอท็อปชุมชนด้วยการันตีฝีมือและก็ความอร่อยนะคะที่สืบทอดประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า10ปีอะไรที่มันมีเรื่องราวมีสตอรี่นี่มันน่าสนใจเนาะพี่โบเนา
3: ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะอาหารเนี่ยรู้เลยว่ามีที่มาที่ไปนะคะการันตีฝีมือแล้วก็ความอร่อยนะคะสินค้าของคุณแม่รัศมีเนี่ยเขาออกร้านงานประจำจังหวัดแล้วก็งานประจำอำเภอมาแล้วแบบเยอะมากนะไม่ถ้วนนะคะคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีมีให้เลือกอร่อยหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะกุ้งเสียบอยู่ไหนกุ้
3: งเส
2: ีย
3: บ
2: นี่อยู่ตรงนี้นะคะ
3: อ
2: ันนี้น้ำพริกกุ้งเสียบหอมแล้วก็กรอบอร่อย
3: ค่ะ
2: จริงๆเหมือนเอาโรยข้างหน้าข้าวอันนี้พี่โบอ
3: ัน
2: น
3: ี้กุ้งเสียบเลยนะคะ
2: ใช่แล้วก็มีน้ำพริกนรกปลาย่าง
3: อันนี้อยู่กับพี่โบอันนี้ใช่นะคะ
2: แล้วก็น้ำพริกนรกปลาป่นน่าจะอยู่ด้วยกันเลยใช่ไหมคะอันนี้คือเผ็ดอันนี้คือเผ็ดถึงใจถึงคน
3: เผ็ดจริงนะคะ
2: ใช่ค่ะอันนี้เผ็ดจริงถ้าพี่โบรับประทานเผ็ดไม่ได้ก็เอามา
3: ค่ะ
2: พี่โบต้องสิ่งเนี้ย
3: ใช่ที่จริงอยากชิมนะคะ
2: กุ้ง
3: แต่ว่าชิมไม่ได้ต้องมีข้าวด้วยจะต้องไปชิมข้างล่างแล้วเดี๋ยวจะครั้งหน้าจะมาบอกว่าอร่อยจริงนุ่มเหมือนชิมมาแล้วไหมคะ
2: ก็ชิมอยู่กินมาแล้ว
3: ใช
2: ่อร่อยมาก
3: แซ่บมาก
2: ทำไมเนี่ย
3: หอม
2: มาก
3: ถ้าทานกับข้าวสวยแล้วร้อนๆนี่ชื่อแบบถูกใจเลยนะ
2: ใช่ยิ่งร้อนๆเอาคลุกแล้วก็มีชุดผักกินจ้วง
3: ผ
2: ัก อะไรอย่างเงี้ย
3: ผักต้มอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ได้หมดเลยแล้วมันหอมมากนะน้ำพริกแมงดาใครที่ชอบกินแมงดาแบบที่หนูชอบเนี่ยก็จะแบบมันหอมกลิ่นแมงดาใครที่ชอบกินก็จะรู้ว่าแถวบ้านอ่ะมันเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะแต่อันนี้ที่ชลบุรีเนาะกลิ่นก็ไม่ต่างกันหรอก
3: ค่ะ
2: โอ้หอมก็แหละตำรับแท้ๆนะคะ
3: ความใหม่นะ
2: ใช่เขาอัดมาแน่นๆเลย
3: กรุ่นมากเลยค่ะโอ้มีอะไรอีกไหมคะมีแบบมี4อย่างนี่หรอ
2: มีเท่านี้นะคะมีอยู่4รสนะคะน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นน้ำพริกแมงดาเอาแค่4รสนี้ก่อนกินได้ง่ายๆ
3: 4รสนี่คือก็แบบว่า
2: อ่ะฮะ
3: โอ้กินกันแบบว่าทั้งเดือนแล้วนะป่านนี้นะ
2: ใช่ถ้าอยากกินทั้งเดือนจริงๆอ่ะเราต้องซื้อแบบคุ้มนะคะเพราะกินกระปุกเดียวแบบไม่เคยพอจริงๆ
3: ไม่จุใจ
2: เราก็เลยมีโปรโมชั่นสำหรับใครที่อยากได
3: ้
2: โปรโมชั่นวันนี้นะคะซื้อ12กระปุกแถมฟรีอีก12กระปุก
3: โอ้โห
2: แต่ว่า12กระปุกแรกเนี่ยเป็นขนาดกลางนะ12กระปุกหลังเนี่ยก็อาจจะเป็นกระปุกเล็กนะ
3: ค
2: ะแต่เล็กก็เล็กไม่มากหรอกไม่ต่างกันมาก
3: นี่ขนาดกลางใช่ไหม
2: ใช่
3: นี่น่าจะเป็นขนาดเล็ก
2: ใช่ก็รับไปเลยนะคะ24 กระปุกจุกๆนี่แหละ
3: สุดยอดมากค่ะกินกันแบบจุกกันทั้งครอบครัวเลยนะ
2: คิดว่าราคาเท่าไหร่พี่โบ
3: โอ้ย
2: 24กับปลุกขนาดนี้
3: กระปุกเลย
2: กระปุก
3: ไม่รู้เลยไม่รู้เลยเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ
2: อันนี้890
3: บาทโอ้ตกเท่าไหร่เนี่ย
2: กินกินได้นานโอ
3: ้โอ้โอ
2: ้ก็สมมุติ8กระปุกถ้ากระปุกละ100ก็
3: ใช่มั้ย
2: ก็โอ้คุ้มคุ้ม
3: คุ้มนะ
2: ไม่ถึง50บาทด้วยซ้ำ
3: ใช่ค่ะ
2: นี่คิดอย่างคนที่แบบไม่ฉลาดเรื่องตัวเลขหนูคิดว่ามันราคาสมเหตุสมผลแล้ว
3: ก็ไม่ใช่12กระปุกกลางแล้วก็12กระปุกเล็กเนี่ยทั้งหมด24กระปุกเนี่ย
2: ใช่
3: รับไปเลยเท่าไหร่นะคะ
2: 890บาทเท่านั้นนะคะโทรมาได้ที่ช็อปแมเนียเนาะของ Mcord เรานี่แหละการันตีคุณภาพนะคะโทรได้นะคะที่021143990ค่ะ021143990นะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะ
3: ค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราอยากนำมาฝากกันแล้วกันนะคะ
2: ใช่
3: คุณภาพนี่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะการันตีโดย Mcord เราแน่ๆ
2: ใช่แต่ที่อีกอันหนึ่งพี่โบอันนี้พี่โบทานไม่ได้
3: อันนั้นแนะนำไม่ได้ต้องให้หนูแนะนำ
2: ใช่อันนี้หมูทุบนะคะอันนี้อร่อยจริงอันนี้
3: หนูชิมมาแล้ว
2: ชิม
3: แอบชิมของเขามา
2: ใช่อร่อยอร่อยจริงๆคือมันสามารถกินได้แบบไม่ต้องใช้ข้าวอ่ะคือพกไปไหนก็หยิบขึ้นมากินได้เลยเป็นของ
3: ว
2: ่
3: าคือบางคนแบบรถติดไงอยู่ในรถ
2: ใช่ไม่รู้จะทำอะไรก็กินเลย
3: กินไป
2: จ้วงเพลินเพลินไปนะเพลินแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ
3: หมูทุบนี่ก็ยังไงคะเนี่ย
2: หมูทุบนี่โทรไปถามดีกว่าไม่บอกละ
3: ที่ช็อปแมเนียเหมือนกัน
2: ใช่ช็อปแมเนียนะคะ021143990ค่ะ
3: หรือว่าถ้าสนใจแบบทานคู่กับน้ำพริกก็ได้ลองถามไปได้ที่ช็อปแมเนียเหมือนกัน
2: ได้ทานคู่กันก็อร่อยดีนะคะ
3: ดีเลยค่ะ
2: ก็เป็นพริกแม่รัศมี
3: โทรกันมาเลยที่ที่ขอย้ำใบคีได้ไหมคะ
2: ได้021143990อันนี้ของช็อปแมเนียนะคะ
3: ใช่ค่ะโทรกันมาได
2: ้รายการเราจริงๆเราก็เปิดนะ
3: ใช่
2: เปิดให้คนโทรเข้ามาขายของ
3: เหมือนฝากที่เรากำลังพูดอยู่นี่แหละ
2: ใครที่อยากจะโทรเข้ามาตอนนี้นะคะก็โทรมาได้ที่022481657
3: ใช่ไหมคะ
2: โทรมาได้นะคะมา
3: ฝากร้านกันหน่อย
2: มาจอยกันขายของแบบชิลๆชิคๆ
3: ใช่หรือว่าไม่รู้ยังไงก็เดี๋ยวจริงๆอ่ะช่วงวันอังคารพฤหัสแล้วก็จะมีช่วง2 minute market นะในช่วงแรกตอนช่วง 11:00 ถึง 11:30 อ่ะก็จะสามารถโทรมาฝากร้านก็ได้หรือจะฝากร้านมาทาง LINE @thinkingradio ก็ได้เหมือนกันให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ในช่วงเวลานั้นก็ได้เหมือนกันค่ะในช่วง2 minute market ก็ได้ค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องราวของเศรษฐกิจอย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องของธุรกิจตอนนี้ก็น่าจะหลายคนก็ลำบากแหละเนาะช่วงนี้ธุรกิจอาจจะลำบากเศรษฐกิจไม่คล่องตัวนะอาจจะต้องแบบค้าขายกันก็เลยอาจจะต้องแบบดูเรื่องของเรียกอะไรอ่ะเคล็ดลับต่างๆในการทำยังไงให้เศรษฐกิจเรามันอยู่รอดอย่างเงี้ยเนา
2: ะ
3: แต่ว่าเป็นข่าวคราวที่นำมาฝากกันแล้วกันค่ะอย่างที่บอกว่าโลกธุรกิจปัจจุบันเนี่ยการเข้าใจลูกค้าเนี่ยไม่ได้หยุดแค่ว่าแบบต้องรู้แค่ว่าลูกค้าอายุเท่าไหร่เนา
2: ะ
3: แต่ต้องเหมือนลงไปรู้ว่าลูกค้าเนี่ยเติบโตในบริบทมาแบบไหนอะกลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครอย่างงี้ไงแบบกลุ่มเป้าหมายเรากลุ่มเบบี้บูมกลุ่ม Gen X Gen Y Gen Z อย่างเงี้ยเราจะได้ขายเขาได้ถูกไงเขาก็เลยมีเนี่ยบอกบทความจากเดลี่นิวค่ะมีโอกาสได้ไปอ่านเขาก็เลยบอกมาว่าการที่เราแบบไปทำความรู้จักกับลูกค้าของเราแต่ละเจนเนี่ยมันก็จะดีแหละช่วยให้เราเหมือนเป็นเครื่องมือช่วยให้ธุรกิจของเราเนี่ยเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นค่ะนะเขาก็เลยพูดถึงเรื่องของ customer generation เนาะเนี่ยเป็นอย่าง Gen Baby Boomer เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะว่าเฮ้ยจะรู้สึกว่าเชื่อมั่นในคุณภาพและความน่าเชื่อถือของสินค้าค่ะแล้วก็มีกำลังซื้อสูงมีความภักดีต่อแบรนด์นะ
2: รอยยัน
3: นะมักจะให้ความสำคัญกับหัวข้อดังต่อไปนี้ก็คือคุณภาพสินค้าและความคุ้มค่าความน่าเชื่อถือของแบรนด์บริการที่เข้าถึงง่ายค่ะอย่างเช่นแบบสามารถโทรไปสอบถามทางโทรศัพท์ได้เลยอะไรเงี้ยเนา
2: ะ
3: หรือว่ามีหน้าร้านให้เข้าไปชมสินค้าได้โดยตรงอะไรเงี้ยโดยธุรกิจเนี่ยที่ต้องการเข้าถึงลูกค้าเจนเบบี้บูมเนี่ยค่ะเบบี้บูมเมอร์เนี่ยต้องสื่อสารอย่างชัดเจนเข้าใจง่ายเน้นความมั่นใจมากกว่าความหวือหวาเขาแบบเขาต้องแบบเชื่อถือได้ไงมีความเชื่อมั่น
2: วัยเขามันอยู่ในจุดที่ไม่ต้องมาหวือหวาไม่ต้องอะไรแล้วเพราะฉันผ่านมาหมดแล้วต้องอยู่ใน จุดที่แบบเออเอาความมั่นใจมั่นคง
3: อันนี้คือเบบี้บูมเมอร์
2: ใช่

0: ส่วน Gen X เนี่ยค่ะ Gen เนี่ย Gen Bo นี่แหละนะมีความเป็นนักตัดสินใจที่แบบมองความคุ้มค่าในระยะยาวโดยคน Gen X เนี่ยค่ะมีลักษณะที่แบบมักจะเป็นหัวหน้าครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจซื้
1: อ
0: ไม่ได้มองหาของถูกค่ะแต่ว่าต้องคุ้มค่าและเชื่อถือได
1: ้
0: เปรียบเทียบข้อมูลก่อนการตัดสินใจค่ะให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายและใช้เฟซบุ๊กและไลน์เป็นหลักค่ะโดยธุรกิจที่จะเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี
1: ้
0: ควรจะเน้นสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนโปร่งใสและมีเหตุผล
1: ค่ะ
0: พอเขาแบบจะต้องเปรียบเทียบไงเฮ้ยสินค้านี้ถูกก็จริงอ่ะแต่แบบคุณภาพดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องมีการเปรียบเทียบกันประมาณ 4-5-6 สินค้า
1: เน
0: ี่ยเยอะมากกว่าจะซื้อสินค้าแต่ละทีสำหรับคน Gen X น
1: ะ
0: ส่วนคน Gen Y แบบโน้ตค่ะเขาบอกว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตโดยเจนเนี่ยเขาจะมีลักษณะก็คือเป็นกลุ่มคนที่กำลังสร้างความมั่นคงในชีวิตค
1: ่ะ
0: มองหาความสมดุลระหว่างราคาคุณภาพและไลฟ์สไตล
1: ์
0: ขณะที่ปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจซื้อเนี่ยก็คือมักจะเป็นสินค้าที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเน้นเรื่องของแบรนด์แวลูค่ะอย่างเช่นความยั่งยืนความโปร่งใสชอบดูรีวิวและประสบการณ์จากผู้ใช้จริงก่อนตัดสินใจซื้อใช่ไหมใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นเรื่องจริงการรีวิวเนี่ยมันสำคัญมากๆนะตอนนี้พวกเรากำลังแยกแยะว่าเราจะเอารีวิวที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนในหน้าเหมือนคนรี
0: ว
1: ิ
0: วขาย
1: เหมือนไม่ใช่ของจริ ง
0: ซื้อ
1: เราจะแยกได้ว่าคนซื้อจริงๆกับคนที่แบบมาแบบเป็นไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
0: รับรีวิวอะเหมือนแบบอินฟลูที่รับรีวิวมาอะไรเงี้ยใช
1: ่
0: จริงหรือเปล่าไม่รู้อะไรเงี้ย
1: แต่แบบดีไว้ก่อนเลย
0: ใช่อันนี้จะเป็นประสบเป็นบุคลิกของคนกลุ่มเจน Y
1: ค่ะ
0: ส่วน Gen Z ค่ะเขาเติบโตมากับดิจิทัล 100% เลยและเป็นกลุ่มที่กำหนดเทรนด์ตลาดน
1: ะ
0: ก็จะมีลักษณะเด่นก็คือตัดสินใจเร็วหากสินค้าไหนน่าสนใจและแชร์ได้เนี่ยก็ตัดเอาเลยเนี่ยซื้อเลยให้ความสำคัญกับตัวตนความหลากหลายแล้วก็สังคมค่ะจะใช้ TikTok กับ IG Instagram เป็นหลักนะโดยธุรกิจที่จะเข้าถึง Gen Z ได้เนี่ยต้องจริงใจสร้างสรรค์เข้าใจวัฒนธรรมออนไลน์เพราะเขาชอบไปดูของ TikTok นะชอบไปดูเอา IG อะไรเงี้ยนะเน้น IG มากๆเลยอันนี้ค่ะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นการทำความเข้าใจกับลูกค้าหรือว่าผู้ซื้อในแต่ละกลุ่มถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะทำให้สินค้าของเราเนี่ยไปตรงกับกลุ่มคนเหล่านั้นได้สินค้าเราเป็นแบบไหนยังไงก็ลองเลือกดูค่ะแล้วทำให้มันเหมาะกับลูกค้าในเจนนั้นๆอันนี้ก็นำมาฝากกันแล้วกันค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาเรื่องของการทำการตลาดอยู่นี่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้สำหรับ customer generation ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะเรียกว่าค้นลึกถึงเพอร์โซนาอะไรกันไปเลยทีเดียวนะคะ
0: จริงๆ
1: ความ
0: ตรง
1: ความชอบอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ได้นะทุกวันนี้ข้อมูลเราอ่ะมันอยู่ในมือถืออยู่ในอินเทอร์เน็ต
0: จริง
1: นึกว่าไม่ยากนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าข้อมูลเป็น Data ที่มันใหญ่มาก
0: ๆ
1: ธุรกิจไหนที่สามารถได้ข้อมูลตรงนี้ไปนั่นก็คือโคตรจะโชคดีโคตรจะถูกทางแล้วก็ได้เปรียบนะเอาจริงๆพอรู้ว่าความสนใจของกลุ่มเนี้ยเขาไปอยู่ที่ไหนก็ตรงดิ่งพวกยิงแอดอะไรพวกเนี้ยไปได้เลยนะ
0: ค่ะ
1: นี่คือความสำคัญของการโฆษณาของการค้าในปัจจุบันนะคะคือเหมือนเราสร้างสินค้ามาสักชิ้นหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันตรงไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่เขาต้องการจริงๆยังไงก็ขายได้เนาะอันเนี้ย
0: โดยเฉพาะแพลตฟอร์มเนาะ
1: แพลตฟอร์มสำคัญมาก
0: อย่างแบบถ้าเรามีสินค้าสักสินค้าหนึ่งเนี่ยแล้วเรายิงแอดเข้าไปในแต่ละแพลตฟอร์มอ
1: ่ะ
0: มันจะเหมาะกับใครด้วยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้คืออย่างถ้าแบบGen X เองเนี่ยก็จะเป็นแบบ Facebook นี่แหละหรือว่า Baby Boomer ก็ตามเนี่ยก็จะเป็น Facebook กับ LINE นี่แหละสำคัญ
1: ค
0: ือถ้าเรายิงแอดไปในสิ่งเหล่านี้ทั้ง Facebook และ LINE เนี่ยมันก็จะเหมาะกับคนกลุ่มคนเหล่านี้เราจะยิงแอดทำแคปชั่นยังไงขายยังไงให้มันรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนเจนเหล่านี้มันก็ทำให้เราสินค้าเราน่าสนใจมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเข้าไปใน TikTok แล้วเนี่ยเราจะไปขายสินค้าใน TikTok แต่ว่าทำยังไงให้เราเป็นที่น่าสนใจของเด็กๆกลุ่ม Gen Z ล่ะอันนี้มันต้องแบบพัฒนาไปเรื่อยๆนะสำหรับผู้ประกอบการหลายๆรายโดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยค่ะ
1: ค่ะคือเทคโนโลยีมันพัฒนาเร็วเราก็ยิ่งต้องปรับตัวคือมันปรับตัวเรื่อยๆไอ้เรื่องเทคโนโลยีแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยเหมือนเราอยู่กันไม่นิ่งเนาะเพราะฉะนั้นความรู้มันจะแบบเคลื่อนไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะก็ต้องหาตัวตนของเราให้เจอด้วยพร
0: ้
1: อมกับหาแพลตฟอร์มที่มันเหมาะกับ
0: เรา

0: กับสินค้าของเราที่สุดเนาะ
1: แต่จะชอบตรงที่ Facebook อ่ะจะเป็นของคน Gen X แล้วก็ Gen Y ที่เล่นซะส่วนใหญ่เด็กๆน้องๆที่เป็นGen C Gen Alpha อะไรเงี้ยเขาก็ไม่เล่นกันแล้วเน
0: า
1: ะ
0: แต่เขามีนะเขามีไว้
1: เขามีไว้ส่อง
0: เราเนี่ย
1: ก็มีใช่อย่างหลานหนูเป็นเด็ก Gen C ใช่ไหม Gen Z อ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็มีแหละแต่เขาไม่เล่นเลยนะเขาไม่เคยโพสอะไรเลยเขามีไว้เพราะว่าเราชอบส่งข้อความไปทางอินบ็อกซ์ค่ะซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ต้องโหลดมาเก็บไว้อะก็รู้สึกสงสารตัวเองเหมือนกันที่แบบโอ้ทำให้หลานต้องไปโหลดแอปพลิเคชันที่เขาไม่เล่น
0: หรอไปคุยในอินบ็อกซ์ทำไม
1: มีไลน์ก็มีแต่เหมือนเราชินอะบางทีอะไรอย่างเง
0: ี้ยเนี่ยเห็นไหมมันช่องว่างของมันนะมันก็บอกใช่
1: จริงค่ะจริง
0: เออจริงจริงจริงอ่ะก็เนี่ยแหละค่ะหรือบางทีเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าแบบว่าจะทำการตลาดแบบยังไงจริงฟังคลื่นความคิดก็ได้นะคะแอบขายของ
1: จริงจริงจริง
0: แอบขายของคลื่นตัวเองนิดนึง
1: เอาได้ใช่
0: ใช่ไหม
1: มีหลายรายการเลย
0: มีหลายรายการอย่างรายการของอาจารย์ธัญวัฒน์ค่ะพี่ธัญวัฒน์เนาะ
1: เอออ
0: ่ะอันนี้รายการเนี้ยก็จะบอกได้เลยโดยเฉพาะในช่วงของวันจันทร์ใช่ไหมคะ
1: เออเราขายของกันดีมาก
0: ในวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นคุยกับคุณหนุ่ยอ่ะคุณหนุ่ยการตลาดวันละตอนใช่ไหมคะ
1: จริง
0: อ่ะอันนี้ก็จะคุยแล้วว่าการตลาดอย่างช่วงที่ผ่านมาที่คุยกันถึงเรื่องของทีมวอลเลย์บอลหญิงอันนี้ก็คือสามารถเอาเรื่องของกีฬาเนี่ยมาจับเรื่องของการตลาดได้อ่ะ
1: จริง
0: เพราะอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าพูดถึงว่าเฮ้ยการตลาดในแบบทำยังไงให้วอลเลย์บอลหญิงของเราอ
1: ่ะ
0: ไปโด่งดังได้แบบเป็นระดับโลกได้เงี้ยเนาะมันไม่น่าเชื่อว่าจะไปจับการตลาดได้ค่ะแต่ว่านั้นวันนั้นเนี่ยพี่ธัญวัฒน์เองเนี่ยกับคุณหนุ่ยเนี่ยก็สามารถเอาเรื่องเนี้ยมาจับแล้วก็สามารถทำให้เป็นประเด็นของการตลาดได้อันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละค่ะเอามาฟังเพื่อนความคิดก็ได้นะถ้าไม่รู้ว่าจะทำการตลาดตัวเองไปในแบบไหนยังไงเนี่ยก็ฟังเนี่ยแหละค่ะbusiness connection ไม่ใช่Thinking Connect ในวันจันทร์อันนี้ค่ะใช่
1: ค
0: ุ
1: ณหนุ่ย
0: ช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงใช่ค่ะก็สามารถมาฟังกันได้เลยจริงๆ Thinking Connect ทั้ง 5 6วันเนี่ยใช่เลยเนาะใช่ทั้งสล็อตทั้งตลอดตั้งแต่จันทร์ถึงเสาร์เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่เราจะสามารถเอาเรื่องของการตลาดเรื่องของผู้ประกอบการต่างๆมาพูดคุยกันเรื่องของออนไลน์ด้วยนะในช่วงวันอื่นๆ
1: จริงเพราะฉะนั้นแค่ฟังคลื่นเราตั้งแต่เช้าจะหลดเย็น
0: นี่
1: ค
0: ือ
1: ได
0: ้ความ
1: ร
0: ู้
1: เชียร์เต็มที่นะคะคืออย่างบางข้อมูลเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้พูดแค่ว่าตามกระแสข่าวแต่ก็จะมีนักวิเคราะห์ที่มาพูดประเด็นนั้นๆแบบเจาะลึกเลย คือในช่วงที่ AI passport อะไรดังๆอ่ะวิทยากรของเราก็คือมีความรู้ก็คุยกันเรื่องนี้แบบเยอะมากตอนนี้ก็เรื่อง data center ที่กำลังแบบดังๆตอนเนี้ยนะคะก็คุยได้อาจารย์ปิติศรีแสงนามแกพูดเรื่องนี้มาแบบหลายอาทิตย์ก่อนหน้านี้แล้วด้วยค
0: ือ
1: เพิ่งมาบูมที่เมืองไทยช่วงไม่กี่วันใช่ไหมคะแต่ที่ต่างประเทศนี่เขาแบบเหมือนเขาคัดค้านหรือเขามีเรื่องมีราวกันมาพอสมควรแล้ว
0: ใช่ใช่หลายรายการเนาะก็จะพูดถึงเรื่องของอย่าง data center หลายรายการก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมประเทศนี้เขาคัดค้านแต่ทำไมประเทศเราถึงแบบอยากจะมีคือมันมีการเปรียบเทียบให้เห็นหลายรายการเลยอ่ะสามารถเข้าไปชมได้นะใน YouTube ก็ได้เนาะเป็น YouTube Highlight เนาะที่นุ้ยเองตัดเอาไว้แล้วก
1: ็
0: นำมาฝากกันไปฟังกันอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้
1: ค
0: ่ะของ Thinking Radio นี่แหละเนาะเข้าไปดูได้เพราะว่าเราก็จะมีการถอดเอาเสียงสัมภาษณ์ของหลายๆรายการ
1: ใครชอบอ่าน
0: ใครชอบอ่านก็สามารถเข้าไปอ่านได้หรือถ้าชอบฟังอย่างเดียวก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่ YouTube Thinking Radio เหมือนกันค่ะหลายรายการที่น่าสนใจแล้วเราตัดเอามาช่วงไฮไลท์นะนำมาฝากกันให้ได้ฟังหลายคนอาจจะแบบโอ้ฟังตลอดทั้งวันแล้วก็แบบโอ๊ยตรงนี้มันน่าสนใจแต่ฟังไม่ทันเลยไปแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถมาฟังย้อนหลังได้ค่ะที่ทาง Thinking Radio ของทั้ง YouTube หรือว่าเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ Thinking Radio ก็ได้เหมือนกันเนี่ยเรามีหลากหลายรายการเนาะนอกจากแบบรายการที่มันฟังทุกๆวันแล้วจริงๆเราก็มีรายการของพอดแคสต์ด้วยมันมีพอดแคสต์ให้เราได้ฟังด้วยนะเครื่องความคิดเองก็ทำนะพอดแคสต์อ่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้เนาะว่าเราทำพอดแคสต์
1: ใช่เข้าไปใน Spotify ก็มีนะคะ
0: ค่ะ
1: คือพอดแคสต์ที่เราเอาไปลงก่อนหน้านั้นก็มีนะคะแต่ว่าอาจจะว่างเว้นไปบ้างแต่สามารถฟังย้อนหลังได้อย่างรายการของพี่เอกพัชรีก็บอกว่ามีคนเข้าฟัง
0: ก็ยังคงมีคนฟังอยู่ใช่ไหมเป็นการสอนภาษาอังกฤษ ผ่านเพลงใช่ไหมสมัยนั้น
1: ใช่คน
0: สม
1: ั
0: ยน
1: ั้
0: นที่ยังแบบว
1: ่
0: าเพลงยังสามารถเปิดได้อยู
1: ่เออแต่ตอนนี้คือเปิดไม่ได้แล้วไงเราไม่กล้าเอาเพลงเขามาลง
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ลิขสิทธิ์
1: มันมีลิขสิทธิ์อันนี้เราก็เข้าใจได้นะคะแต่ว่าพอพี่เอเอามาแปลเพลงแล้วเราก็ฟังเพลงได้มีความหมายมากยิ่งขึ้นนะเอาจริง
0: จริงจริงค่ะก็ณปัจจุบันคนก็ยังฟังอยู่เน
1: าะใช่ๆใครถนัดฟังพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปฟังได้นะรายการที่เอาลงพอดแคสต์ตอนนี้ก็จะมีอยู่ 3-4 รายการนะคะก
0: ็
1: จะมีของดร.นิเวศ
0: ค่ะทุกวันจันทร์
1: ทุกวันจันทร์ต้องบอกว่า
0: ของรู้ใช้เข้าใจเงินใช่
1: เป็นรายการเดียวที่อาจารย์เอาหน้ามาออกตลอด
0: ก็จริงๆเปิดกล้อง
1: ใช่หนูว่าแบบขอใช้คำนี้นะโคตรจะมีคุณค่าจริ งๆเวลาอาจารย์เล่าเรื่องเกี่ยวกับพวก investment อะไรพวกเน
0: ี้
1: ยเ
0: นาะคือการลงทุนของ VI นะ
1: แล้วมีหน้าอาจารย์เวลาแกพูดอะไรเงี้ย
0: อาจารย์จะเปิดกล้องให้เราด้วยค่ะอาจารย์ก็จะมีแบบว่า movement
1: ใช่ใช่
0: movement ในการทำให้เราได้เห็นว่าเอออาจารย์นี่
1: ม
0: ี
1: ขยายความจากบทความที่อาจารย์เขียนนะคะอันนี้
0: เราก
1: ็
0: จะส
1: ่
0: อง
1: มา
0: ชั้นหนังสือข้างหลังอาจารย์มีชั้นหนังสืออาจารย์บนชั้นมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะ
1: จริง
0: ก็เนี่ยราคาอยากให้ฟัง
1: ได้ความรู้
0: ฟ
1: ัง
0: กันเนาะแล้วใครยังแบบคิดถึงดร.นิเวศแต่แบบอยากเห็นหน้า
1: เ
0: ล
1: ย
0: ก็
1: อยากเห
0: ็
1: นหน้าแกรายการนี้
0: เขาฟังได้
1: เขาฟังได้ทุกสัปดาห์นะคะ
0: ค่ะ
1: ถือว่าพรีเมียมเลยทีเดียวนะคะก็รายการเจาะตลาดแดนมังกรด้วย
0: อันนี้ก็จะ
1: ใส่จีนอันนี้จะบอกว่าเป็นรายการที่ทำให้นุชด้วยความที่หนูเป็นคนตัดเน
0: า
1: ะหนูจะรู้ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องราวของจีนแบบเยอะอยู่เหมือนกันนะ
0: ลึกเลยนะใช่รู้จริงนะ
1: ใครพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจีนอันนี้เหมือนเราแบบเอ้ยเราได้ยินมาก่อนเราฟังมาก่อนแล้วเหมือนเรารู้ว่าร
0: ู้ก่อนแล้วรู้ก่อนนะเพราะว่ามีเรื่องก็เป็นวิทยากรที่เชี่ยวชาญเรื่องของจีนทั้งสองท่าน
1: ใช่
0: ทั้งดร.สมภพ วรรณรังสรรค์แล้วก็ดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารทั้งสองท่านเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องของจีนในแบบที่แตกต่างกันนะแต่ว่าถ้าอยากฟังเนี่ยก็มาฟังพอดแคสต์เจาะตลาดแดนมังกรได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: เนาะครอบคลุมนะคะอย่างรายการหนึ่งของอาจารย์ปิติศรีแสงนามอันนี้ก็ Econ World นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจอาเซียนคือเราจะรู้คืออาจารย์น่ะจะพูดทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมาคือความรู้ล้วนๆเน้นๆแล้วฟังสนุกด้วยนะคะอยากจะให้ติดตามอ่ะพอแค่ฟังแบบคืนเราตั้งแต่เช้าจรวดคำเนี่ยได้ทุกอย่างเลยนะเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนา
0: ะ
1: ทั้งจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะว
0: ัน
1: เสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีเรื่องของสังคมขึ้นมา
0: ใช่ว่าหลายคนจะบอกว่าเสาร์อาทิตย์มีแต่เรื่องเบาๆก็เบาๆก็ใช่แต่ว่าก็แฝงไปด้วยความรู้ทั้งนั้นแหละ
1: ใช่เนื้อหา
0: เป็นเร
1: ื่
0: องเบาๆนะเออก็เป็นมีความรู้กันตั้งแต่เช้าเลยอ่ะนะอย่างแบบคุยกับครูดูดอย่างเงี้ย
1: ถ้
0: าเป็นเรื่องเพลงก็จริงแต่ครูดูดเขาก็แฝงเรื่องของประวัติ ในแต่ละเพลงนั้นหรือว่าเรื่องราวที่มันอยู่ในช่วงนั้นอย่างเงี้ยก
1: ็
0: เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วครูดูดเองก็ท่านก็อาย
1: ุ
0: ผู้ศิลปินแห่งชาติอายุมากแล้วนะแต่ว่าท่านก็แบบสละเวลามาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ต่างๆของท่านให้เราได้รับรู้กันก็อยากให้ฟังกันนะคะในทุกวันเสาร์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่กราบขอบพระคุณอาจารย์ที่สละเวลาค่ะ เพราะอาจารย์เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วอาจารย์ก็อาจารย์ดุษฎีพนมยงค
0: ์ใช่ค่ะ
1: ท่านอุตส่าห์แบบมาเปิดเพลงให้ความรู้นะคะอ
0: ยากให้ไปฟังกันใช่ค่ะหลายคนก็ฟังจนติดเลยน
1: ะ
0: วันไหนแบบครูไม่มานี่คือแบบถามเลยน
1: ะ
0: เฮ้ยครูหายไปไหนอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะก็ทุกคนยังฟังกันอยู่ก็อยากให้ฟังกันต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะคะจริงๆฝากเคลื่อนความคิดไปเลยทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้ง FM 96.5 นะคะ Facebook YouTube Thinking Radio เว็บไซต์ Thinking Radio ด้วยนะคะก็มีครบถ้วนจริงๆฝากกันไว้นะฝากไปในออฟออกเอาใจ
1: ใช่ของมากแต่ถ้าอยากรู้มากกว่านี้นะคะเจอเราสองคนได้ที่งานเสวนาภาษามอวันที่3ตุลาคมค่ะ
0: ไปเจอกันให้ได้นะคะอ
1: ยากรู้ว่าเอ้ย2คนนี้แบบ
0: ไปดูหน้าตาเรา
1: ไปดูหน้าตาหรือว่าอยากจะมาถามว่ามันมีรายการไหนที่เธอพอแนะนำฉันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นทางลัดขึ้นความคิดเรามีรายการอะไรได้ก็อย่าลืมนะคะแอดไลน์ Thinking Radio เข้ามางานนี้ด้วยกันนอกจากเราจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกแล้วเนาะพี่โบเรายังได้คุยกันสบตากันได้คุยเกี่ยวกับแบบเฮ้ยเราจะได้ความรู้อะไรจากคลื่นความคิดมากกว่านี้นะคะ
0: ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เราสองคนไปแล้วดีกว่าค่ะครบถ้วนทุกกระบวนการแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆค่ะโบกับนุ๊กไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: องซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัด 2,000 ล้านบาทหมดภายในไม่กี่วินาทีจอแจ๊บุกชาร์จสุดหล่อสิงคโปร์คลุ้มคลั่งสั่งยาพิษในดักเว็บวางแผนเทใส่แทงน้ำคอนโดหวังสังหารหมู่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดจ่อยิงพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเป็ด5นัดซ้อนก่อนใช้ปืนกระบอกเดียวกันปลิดชีพตัวเองดับสยองลิซ่าเดบิวต์ MV เพลงสวัสดีค่ะ7โมงเช้ายอดวิวพุ่งทะลักใกล้แต่3ล้านวิวแล้วทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะข่าวพักเที่ยงมาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 นนะคะข่าวความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็ทักทายไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศด้วยค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะคะ
1: ใช่เป็นได้ขอมาที่เรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของ Data Center ที่วันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการด้าน Data Center ครั้งที่1/2569มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือร่วมกันกำหนดทิศทาง Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัลแต่การเติบโตของ Data Center ก็มาพร้อมกับความท้าทายนะคะอย่างเช่นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภคผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐค่ะที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ให้เกิดความเชื่อมั่นลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจึงอยากจะฝากให้คณะกรรมการชุดนี้ไปพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบครอบรอบด้านโดยเฉพาะสถานะทางกฎหมายนะคะตรงนี้ก็ต้องดูให้ชัดเจนไม่ให้มีปัญหาภายหลังค่ะ
2: ค่ะมีทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ด้วยนะคะผู้ว่ากทม.ค่ะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นะคะเรื่องของการตรวจสอบ Data Center ในพื้นที่กทม.คือกรมธุรกิจพลังงานเขาก็เข้าไปตรวจสอบนะคะอย่างที่ถนนพระราม9ซอย6เนี่ยตรวจสอบย้อนหลังค่ะก็พบว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันนะคะแต่ว่าพอมีข่าวเรื่อง Data Center ก็มีการร้องเรียนเข้ามาบ้างส่วนกทม.จะดูแลเรื่องใบรับรองการก่อสร้างอาคารปัจจุบัน Data Center แห่งนี้นะคะก็ไม่ยังไม่ได้รับใบรับรองค่ะการจะเปิดใช้อาคารได้ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งก็ให้ข้อมูลนะคะว่าการก่อตั้ง Data Center 6จุดนะคะได้รับอนุญาตเพียง3จุดเท่านั้นในที่ประชุมก็จะมีการคุยเรื่องผังเมืองและคำจำกัดความของคำว่า Data Center ต้องมีขนาดเท่าไหร่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ค่ะส่วนทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์ค่ะบอกว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่ากทม.ตรวจติดตาม Data Center 2แห่งนะคะก็คือ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางค่ะแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็คือดาแม็กดิจิตอลไทยแลนด์เขตสวนหลวงค่ะก็ดูระบบการทำงานดูเรื่องสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนเห็นว่าเรื่องเสียงก็เป็นประเด็นที่ควรติดตามเนื่องจากเป็นหนึ่งในข้อกังวลของประชาชนนะคะก็แนะนำว่าให้มีการตรวจวัดระดับเสียงร่วมกันค่ะทั้งนี้ Data Center ทั้ง2แห่งที่ลงพื้นที่ก็ยังไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องเสียงเข้ามานะคะกรมควบคุมมลพิษแนะนำให้ผู้ประกอบการพิจารณาจัดทำแดชบอร์ดเปิดเผยข้อมูลค่ะเช่นระดับเสียงเพื่อให้ชุมชนโดยรอบสามารถรับรู้และติดตามข้อมูลได้และทั้งสองแห่งดังกล่าวก็ยังไม่พบความผิดปกติที่เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมนะคะโดยระบบส่วนที่มีข้อกังวลเรื่องของระบบความเย็นของ Data Center นะคะก็บอกว่ามีลักษณะไม่แตกต่างจากระบบที่ใช้ในอาคารขนาดใหญ่อื่นๆค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อวันนี้นะคะพูดถึงนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ กรณีนะคะที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การที่รัฐใช้งบดับไฟใต้ตัวนายณัฐพงษ์มองว่าเป็นการใช้งบที่ล้มเหลวนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ล้มเหลวโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีหัวเราะนะคะก่อนจะกล่าวบอกว่าตัวคุณเท้งเนี่ยไม่น่าจะรู้เรื่องนะคะรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบอะไรที่ล้มเหลวรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่างบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลได้ใช้ไปตรงนี้คิดมาก่อนอยู่แล้วไม่ใช่มีเงินในกระเป๋าอยากจะใช้อะไรก็ใช้ตรงนี้นายณัฐพงษ์ไม่น่าจะเข้าใจส่วนที่นายณัฐพงษ์ขอให้นายกรัฐมนตรีใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานายกรัฐมนตรีหัวเราะอีกครั้งค่ะก่อนจะบอกว่ารัฐบาลที่ไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรขอสื่ออย่าถามอะไรที่เป็นการตอบโต้ไปมาซึ่งเรามีระบบรัฐสภาในการตรวจสอบก็สามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ได้หากเกิดความไม่มั่นใจก็สามารถยื่นยติอภิปรายทั่วไปหรือว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะประเด็นเรื่องของการนัดทานข้าวที่ก่อนหน้านี้นะคะถ้าจำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมครม.สัญจรมีการพูดถึงการจะนัดทานข้าวกันนะคะระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลวันที่6กันยายนล่าสุดเลื่อนแล้วค่ะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยนะคะบอกว่าจากกำหนดที่วันที่6กันยายนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนัดหมายรัฐมนตรีแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลร่วมทานอาหารด้วยกันที่บ้านพักย่านบางพลีบ้านพักนายกนะคะเบื้องต้นก็เลื่อนกำหนดออกไปก่อนเนื่องจากสัปดาห์หน้านายกมีภารกิจสำคัญค่ะส่วนงานการทานข้าวจะนัดกันอีกเมื่อไหร่นั้นเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีแจ้งให้ทราบค่ะ
2: ค่ะก่อนจะไปพักนะคะดูเรื่องของบอนออม plus กันนะคะเป็นรอบ2แล้วนะคะก็ปรากฏว่าวันนี้เปิดให้มีการจองซื้อนะคะบอนออม plus นะคะก็เป็นการซื้อผ่านสบวอลเล็ตสบมในแอปเป่าตังนะคะก็ปรากฏว่าฮอตฮิตมากๆเลยค่ะเปิดขายตอน 8:30 นะคะก็จองเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองค่ะเปิดรอบแรกไปตอนเดือนกรกฎาคมตอนนั้นใช้เวลา21วินะคะครั้งนี้ก็ในเวลาที่ไล่เรียกกันเลยนะคะพันธบัตรรอบนี้ก็มีให้เลือกนะคะอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีและอายุ10ปีดอกเบี้ย 2.8% ค่ะแต่ก็ยังมีทางเลือกให้กับผู้ที่พลาดนะคะสามารถจองซื้อผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มค่ะหรือผ่านบัญชีหุ้นวงเงิน 2,000 ล้านในวันที่7-9กันยายนจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์นะแล้วก็แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งจะจัดสรรแบบ small lot first นะคะก็คือจะจัดสรรในจำนวนที่น้อยก่อนนะคะจนกว่าจะครบวงก็ถึงจะจัดสรรเพิ่มขึ้นค่ะโดยจะทราบผลการจัดสรร10กันยายนค่ะด้านการประปานครหลวงหรือกปน.เขามีการแถลงความสำเร็จในการระดมทุนจัดหาเงินกู้ในรูปแบบสัญญาเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ากรีนโลนครั้งแรกของรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคด้านน้ำวงเงิน 3,200 ล้านบาทมีผู้เสนอวงเงินกู้สูงถึง3เท่าของวงเงินที่ต้องการค่ะเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปสนับสนุนการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาของโรงงานผลิตน้ำประปามหาสวัสดิ์นะคะให้พร้อมรองรับปริมาณความต้องการของน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ
1: ค่ะช่วงหน้าค่ะติดตามนะคะรองจ๋อสารวัตรแจ๊ค่ะรวบหนุ่มลอดช่องหนีคดียาเสพติดมาซ่อนตัวในไทยกว่า3ปีนะคะก็ไปพบว่ามีการสั่งซื้อสารพิษแล้วก็สารประกอบวัตถุระเบิดจำนวนมากด้วยอ้างว่าจะทำร้ายตัวเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจไม่ปักใจเชื่อรายละเอียดติดตามช่วงหน้าค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: วิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะคนเดียวทำเสียวทั้งคอนโดค่ะเมื่อตำรวจไปรวบตัวชาวสิงคโปร์หนีคดียาเสพติดมาซ่อนตัวอยู่ในไทยนะคะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมสารวัตรแจ๊นะคะเข้าจับกลุ่มโจแอลอายุ40ปีสัญชาติสิงคโปร์ในคอนโดดังย่านบางแคยึดของกลางไอซ์3กรัมอุปกรณ์การเสพสารเคมีประกอบวัตถุระเบิดสารอันตรายดินประสิวครึ่งกิโลโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์สารละลายแอมโมเนียนะคะมีกรดไนตริกด้วยบอแร็กซ์ด้วยอุปกรณ์2ชิ้นกระป๋องแก๊ส5กระป๋องเงินสด 200,000 โทรศัพท์มือถือ2เครื่องแล้วก็หลักฐานการสั่งสารพิษสังหารหมู่นะคะรวมมูลค่า 18,000 ขออภัยค่ะ 18,000 บาทสำหรับพฤติการค่ะเมื่อปลายเดือนมกราคมปี69นะคะทางปปส.ได้รับแจ้งเบาะแสมีชาวสิงคโปร์คนหนึ่งมากบดานอยู่ในไทยมีพฤติกรรมเสพยาไอซ์คุ้มคลั่งลงมือทำกระทำความรุนแรงกับร่างกายนะคะกักขังหน่วงเหนี่ยวในลักษณะคล้ายพวกวิปริตทางเพศหลังรับแจ้งค่ะทางพลตำรวจตรีธีรเดชนะคะนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยนานกว่า3เดือนค่ะเพราะว่าตัวตนของมิสเตอร์โจแอลนี้เป็นคนลึกลับมีการประสานงานกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดกลางสิงคโปร์จนมาสืบทราบว่ามิสเตอร์โจแอลคืออาชญากรระดับเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยของสิงคโปร์หลังจากก่อคดีอาญาแล้วก็คดียาเสพติดยาวเป็นหางว่าวที่สิงคโปร์นะคะใช้ใบหน้าที่หล่อเหลาดูอ่อนกว่าวัยแฝงตัวมาในไทยนานเกือบ3ปีในคราบนักศึกษาเล็ดล่อสายตาเจ้าหน้าที่มาได้เพราะว่าไม่มีชื่อในบัญชีหมายจับอินเตอร์โพล2สัปดาห์แห่งการไล่ล่าผู้ต้องหารายนี้ค่ะชุดสืบสวนก็ไม่พบร่องรอยใดๆได้เพียงเบาะแสเล็กน้อยเท่านั้นนะคะว่าคนร้ายชอบไปหาสาวเอ็นย่านกลางเมืองแม้จะยากนะคะแต่ว่าก็เป็นทางเดียวที่เหลืออยู่ในการสืบสวนเจ้าหน้าที่จึงมีการแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวตระเวนหาข่าวในย่านนั้นนานนับสัปดาห์จนกระทั่งพบสาวเอนเตอร์เทนคนหนึ่งระหว่างที่ชุดสืบสวนปลอมตัวเป็นเสี่ยไปพูดคุยก็ปรากฏว่าพบว่าผู้หญิงคนนี้รู้จักมิสเตอร์โจแอลชุดสืบสวนไม่รอช้าค่ะก็รีบไปถอนเงินเพื่อจะมาซื้อดื่มกับผู้หญิงคนนี้นะคะเพื่อเป็นการจะมาพูดคุยนะคะซึ่งหญิงสาวรายนี้นะคะก็พูดกับตำรวจบอกว่ามิสเตอร์โจแอลมักจะใช้ความรุนแรงกับเธอกระทำด้วยความรุนแรงจนเส้นเลือดในตาเธอแตกและยังเล่าอีกว่าปัจจุบันเนี่ยมีอาการคุ้มคลั่งตัดเพาะชักชวนให้เธอกระโดดตึกไปพร้อมๆกันขู่ว่าจะใช้มีดทำร้ายเธอและที่น่ากลัวที่สุดคือการวางแผนจะนำยาพิษใช้สังหารหมู่นะคะใส่ในแท้งน้ำในคอนโดด้วยนะคะอันนี้เป็นคำขู่ที่ผู้หญิงคนนี้ให้การไว้ในตอนแรกชุดสืบสวนคิดว่าเป็นเพียงเทคนิคการสร้างเรื่องราวให้กับสาวดิ้งเท่านั้นเพื่อเรียกร้องความสนใจจากแขกนะคะจนกระทั่งสืบสวนได้เจาะลึกลงไปจนพบหลักฐานนะคะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องทำงานอย่างรวดเร็วและรัดกุมก็ไปพบว่ามิสเตอร์โจแอลเขาสั่งซื้อยาพิษจริงๆนะคะเพื่อจะใช้สังหารหมู่นะคะซึ่งยาพิษตัวนี้มีความรุนแรงกว่ามอร์ฟีน 10,000 เท่าจำนวน20กรัมยาที่ใช้ในการการุณยฆาตสัตว์หรือว่าการประหารชีวิตอีกจำนวน10กรัมสั่งซื้อจากดาร์กเว็บค่ะพร้อมกับชำระเงินอย่างเรียบร้อยแล้วตามทฤษฎีทางเคมีปริมาณยาดังกล่าวสามารถจะฆ่าชีวิตผู้คนได้จำนวนมากนะคะหากลงมือจริงๆทั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางตำรวจนะคะบุกเข้าไปคอนโดย่านบางแควางกำลังเฝ้าก่อนบุกชาร์จจับกุมตัวมิสเตอร์โจแอลได้สำเร็จค่ะตรวจค้นยาเสพติดนะคะแล้วก็ของกลางอย่างที่กล่าวไปในช่วงแรกในชั้นจับกุมนายโจแอลรับสารภาพให้การว่าตนเองอยู่ที่สิงคโปร์ถูกจับกุมดำเนินคดีข้อหายาเสพติดมาแล้ว3ครั้งนะคะทั้งนี้นะคะครั้งที่1นะคะติดคุกนะคะ2ปีครั้งที่2 3ปีครั้งที่3 5ปีแล้วก็ยังถูกเคี่ยนอีก3ครั้งด้วยนะคะแล้วก็หลังก่อเหตุนะคะเมื่อออกมาก็มาอยู่ที่ประเทศไทยทางรอพลตำรวจตรีธีรเดชนะคะก็บอกว่าจากพยานหลักฐาน ก็ถือว่าเป็นแผนประทุษกรรมที่เราพบในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาแล้วก็มีการเตรียมการเกี่ยวกับสารพิษร้ายแรงด้วยน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
3: กับอีกเหตุการณ์นึงนะคะเป็นคดียิงกันนะคะยิงกันตายนะคะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลพบุรีค่ะมีเหตุการณ์ยิงกันขึ้นที่บริเวณตลาดโต้รุ่งวงเวียนสระแก้วอำเภอเมืองลพบุรีค่ะผู้เสียชีวิตชื่อนายเพ็ญภาคอายุ62ปีนะคะก็ถูกยิงด้วยปืน11มม.เข้าที่ชายโครงซ้ายทะลุขวาที่แขนซ้ายที่หัวไหล่ขวาหัวไหล่ขวารวมทั้งหมด5แผลด้วยกันค่ะเมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุนะคะนอกจากจะพบศพของนายเพ็ญภาคแล้วห่างกันไป10เมตรริมฟุตบาทก็พบศพนายกู้เกียรติอายุ64ปีค่ะก็ถูกยิงนะคะเป็นการยิงตัวเองค่ะที่ขมับขวาทะลุซ้ายค่ะแล้วก็ข้างตัวก็มีปืนพกออโตเมติกขนาด11มม.ตกอยู่1กระบอกนะคะตรวจในร่างกายก็พบปืนขนาด11มม.อีกกระบอกนะคะเน็บอยู่ที่เอวในสภาพพร้อมขึ้นลำพร้อมใช้งานเลยค่ะและในกระเป๋ากางเกงก็ยังมีแมกกาซีนสำรองบรรจุกระสุนขนาด11มม.เต็มแม็กอีก7นัดนะคะภรรยาของนายเพ็ญภาคนะคะให้การทั้งน้ำตาว่าก่อนเกิดเหตุสามีนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่ด้านหลังร้านเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะส่วนตนเองนั้นอยู่หน้าร้านค่ะต่อมาได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดนะคะหันไปก็เห็นนายกู้เกียรติกระหน่ำยิงสามีค่ะตนก็อุ้มลูกวิ่งหนีเอาชีวิตรอดผ่านไปประมาณ3นาทีได้ยินเสียงปืนดังอีกนัดหนึ่งเมื่อปืนสงบลงก็พบว่าสามีเสียชีวิตและนายกู้เกียรติหลังจากยิงสามีของตนแล้วก็เดินไปที่ข้างร้านนั่งสูบบุหรี่แล้วก็ใช้ปืนยิงตัวเองตายค่ะสำหรับสามีแล้วก็นายกู้เกียรติเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนค่ะแต่ว่าขัดแย้งเรื่องการยืมเงินเคยมีเหตุชกต่อยกันนะคะเหตุการณ์ก็ผ่านมานานค่ะต่างคนต่างอยู่นะคะแต่ว่านายกู้เกียรติก็ยังคงมาเดินวนเวียนหน้าร้านวันละหลายรอบค่ะจนวันเกิดเหตุนายกู้เกียรติมานั่งกินลำไยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนั่งมองสามีของตนที่กำลังขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่สักพักก็เดินไปเจาะยิงสามีจนล้มคว่ำค่ะเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันพิสูจน์ศพนะคะก่อนที่จะมอบให้ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
2: ค่ะอีกข่าวหนึ่งสั้นๆ นิดนึงนะคะเพราะเมื่อกลางดึกเจ้าหน้าที่สนธิกำลังตรวจร้านคาราโอเกะในหมู่11ตำบล นางแลอำเภอเมืองเชียงรายค่ะก็ไปพบเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีให้บริการ4คนนะคะก็เลยตั้งข้อหากับเจ้าของร้านนะคะแล้วก็พบว่าไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการมีพนักงานหญิง10คนในจำนวนนี้เยาวชนต่ำกว่า16ปี2คนอายุ17ปี2คนแล้วก็ยังมีเด็กหญิง14ปีมารอรับพี่สาวด้วยก็แจ้งข้อหาไป5ฐานความผิดนะคะทางนี้เจ้าหน้าที่นำตัวทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการของทีมสหวิชาชีพสัมภาษณ์คัดแยกผู้ที่อาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก่อนดำเนินการตามกฎหมายช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะชาวบ้านค้านตั้งสุสานชาวยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลเสม็ดใต้จังหวัดฉะเชิงเทราที่ออกมาคัดค้านสุสานยิวลักลอบฝังศพกลางชุมชนด้านอำเภออบต.เร่งตรวจสอบพื้นที่จากกรณีที่มีการตรวจสอบพบจังหวัดฉะเชิงเทรามีสุสานที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในพื้นที่ตำบลเสม็ดเป็นตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าซึ่งก็พบนะคะมีตัวแทนชาวไทยค่ะยื่นขออนุญาตจัดตั้งในปี2564แต่ภายหลังมีชาวบ้านประมาณ60คนนะคะแล้วก็มีชุมชนใกล้เคียงกับสุสานรวมตัวกันหน้าสุสานคัดค้านไม่ให้นำศพเข้าฝังบริเวณสุสานโดยใบมรณบัตรระบุว่า ฝังที่สุสานยิวเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ชุมชนโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและแหล่งน้ำเกษตรกรรมเหตุการณ์มาโป๊ะแตกในปี2567ความจริงปรากฏว่าเมื่อมีรถบรรทุกศพมาส่งผิดบ้านทำให้ชาวบ้านช่วยกันสกัดกั้นไม่อนุญาตให้นำศพเข้าไปฝังตรวจสอบพบมีการลักลอบฝังไปแล้ว1ศพแล้วก็มีการขุดหลุมรอไว้อีก 4-5 ศพด้านอบต.เสม็ดใต้ชี้แจงว่าเคยอนุญาตให้สร้างรั้วและเรือนรับรองเท่านั้นแต่ใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่ปี2567และคณะกรรมการอำเภอมีมติไม่อนุญาตให้ต่ออายุชาวบ้านยังคงหวาดระแวงนะคะแล้วก็เฝ้าระวังความผิดปกติอย่างเข้มงวดทั้งการสร้างกำแพงสูงการปรับหน้าดินล่าสุดค่ะทางอำเภออบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเข้าเปิดประตูตรวจค้นพื้นที่อย่างละเอียดในวันนี้เพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ค่ะมาเรื่องที่เภสัชกรที่ป่าตองภูเก็ตเขาเตือนภัยนะคะก็เป็นการโพสต์ข้อความเตือนภัยจากเภสัชกรหนุ่มคนหนึ่งค่ะผ่านทาง Facebook นะคะก็เตือนร้านขายยาในพื้นที่ป่าตองค่ะบอกว่าตัวเขานั้นเจอเหตุการณ์ระทึกกลางดึกนะคะวันที่2กันยายนประมาณหลังเที่ยงคืนนิดๆ นะคะมีลูกค้าชาวอาหรับเข้ามาขอซื้อยาค่ะแล้วก็มาพูดคุยขอความช่วยเหลือก็เลยวางใจนะคะพอได้คุยกันแต่จากนั้นเนี่ยลูกค้าคนดังกล่าวไปหยิบกระเป๋าผ้าที่อยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์แล้วหยิบน้ำหอมออกมาพ่นใส่ตนจนเปียกชุ่มค่ะโดยเภสัชกรท่านนี้บอกว่าพอถูกไอ้เจ้าน้ำหอมนี้พ่นใส่นะคะแค่20วินาทีเริ่มมีอาการใจเต้นเร็วแน่นหน้าอกแล้วรู้สึกว่าจะวูบค่ะก็เลยตัดสินใจไล่คนดังกล่าวเนี่ยบุคคลดังกล่าวออกจากร้านไปแล้วก็โทรเรียกรถพยาบาลจากโรงพยาบาลป่าตองมารับนะคะต่อมาเจ้าตัวก็มาเผยความคืบหน้าค่ะว่าตอนที่ขึ้นรถพยาบาลไปทีมแพทย์ก็วัดความดันโลหิตได้160ต่อ100มิลลิเมตรปลอดนะคะแล้วก็มีจำเป็นจะต้องให้สารน้ำทางหลอดเลือดด้วยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เวรเปลนะคะก็บอกว่าเนี่ยทางเภสัชกรท่านนี้ก็เป็นคนที่2แล้วในพื้นที่ป่าตองที่ประสบเหตุดังกล่าวนะคะเขาก็เลยออกมาเตือนนะคะความปลอดภัยของเภสัชกรในพื้นที่แล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดูแลความเรียบร้อยด้วยค่ะ
1: ค่ะกรณีมีหมอปากแซบด่าคนไข้แล้วก็เหยียดเรื่องของการใช้สิทธิ์รักษาบัตรทองนะคะล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประเด็นแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองนะคะออกมาด่าคนไข้นะคะว่าใช้สิทธิ์30บาทเป็นคนชั้นล่างตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อออนไลน์สร้างความกังวลใจต่อประชาชนจำนวนมากตรงนี้กระทบความรู้สึกของผู้ป่วยครอบครัวผู้ป่วยโดยตรงรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขไม่นิ่งนอนใจกับกรณีที่เกิดขึ้นสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเพื่อชี้แจงให้ประชาชนรับทราบพร้อมกันนี้เลขาธิการแพทยสภาได้ดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและกระบวนการทางกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพตรงนี้ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
0: ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะตั้งแต่7โมงนะคะก็มาเปิดดู MV ใหม่ของลิซ่านะคะลาลิสามโนบาลซึ่งก็มีการเดบิวต์เป็นเขาเรียกว่าเป็น EP นะคะเหมือนเป็นอัลบั้มขนาดเล็กออกมาแต่ว่าเพลงแรกที่โปรโมทออกมาก่อนนะคะแล้วก็มาเปิดแบบเต็มๆวันนี้ก็คือสวัสดีค่ะนะคะเป็น Official Music Video ค่ะก็ปรากฏว่ายอดก็พุ่ง

0: แรงนะคะเพราะว่าคนไทยก็รอดูผลงานของเธอแล้วก็เช่นเดียวกับแฟนๆของเธอที่อยู่ทั่วโลกด้วยค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยหลังจากที่ดู MV ของลิซ่ากันไปแล้วสวัสดีค่ะนะคะก็ใช้คำทักทายในภาษาไทยเข้ามาเป็นชื่อเพลงแล้วก็ปรากฏว่านอกจากนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไทยใส่เข้าไปเพียบเลยนะคะเราเห็นมวยไทยนะเราเห็นรถตุ๊กตุ๊กนะคะเราเห็นสถานที่ถ่ายทำที่เป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์นะคะอาจจะเป็นอาคารเก่าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพรวมไปถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงด้วยค่ะก็มีการบอกว่าลิซ่าเองก็นำเรื่องราวความเป็นไทยนั้นมาตีความและเรียบเรียงใหม่ในแบบฟิวเจอริสติกค่ะแล้วก็มีท่าเต้นที่ทรงพลังการแต่งกายที่ก็มีการดัดแปลงมาผสมผสานความเป็นไทยลงไปนะคะก็แน่นอนค่ะท่อนที่ติดหูก็คงจะเป็นคำว่าสวัสดีค่ะเฮลโลสวัสดีค่ะนะแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็คงจะทำให้คนทั่วโลกนะคะก็ได้รู้ถึงคำว่าสวัสดีค่ะของคนไทยค่ะล่าสุดก็เปิดผ่านไปแล้ว5ชั่วโมงนะคะก็มียอดวิวไปแล้ว10ล้านวิวค่ะ
1: ค่ะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบที่มักจะสร้างปรากฏการณ์นะคะเวลาที่เธอมีผลงานออกมาเนี่ยคนก็ติดตามกันเยอะเลยนะคะในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเหมือนแบบล้านแป๊บเดียวเนี่ยล้านเลยนะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีทองหรือช่วงเวลาทองของผู้
1: หญ
0: ิ
1: งไทย
0: เพราะว่าสร้างชื่อเสียงมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเน่ๆนะคะหรือว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย
1: ใช่นะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็มาถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ตอนนี้เขาไปแล้วนะคะบินไปญี่ปุ่นเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกม2026ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีแฟนคลับไปรอส่งแน่นสนามบินเลยค่ะทั้งนี้นะคะในช่วงเวลา 22:30 นของเมื่อคืนที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีบรรดากองเชียร์แฟนคลับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะเดินทางไปส่งทัพนักตบสาวไทยไปกันคึกคักเลยนะคะสำหรับนักตบสาวไทยก็ไปทำภารกิจสำคัญในการแข่งขันเอเชียนเกม2026โดยหนึ่งในภาพความประทับใจก็คือออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งหัวเสานะคะเธอได้พบกับคุณแม่และบรรดาญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากอยุธยาเพื่อมาส่งและให้กำลังใจนะคะซึ่งตัวออมสินสสิภาพรพูดเองเลยว่าเพิ่งจะได้พบคุณแม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงสงกรานต์เพราะว่าต้องเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างหนักเลยสำหรับการแข่งขันรายการต่างๆการที่ได้พบแม่ญาติพี่น้องในครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจสำคัญอย่างมากเลยนะคะทำให้มีกำลังใจเต็มเปี่ยมก่อนจะไปทำหน้าที่เพื่อทีมชาติไทยออมสินและแม่ต่างผลัดกันหอมแก้มนะคะบรรยากาศอบอุ่นรอยยิ้มของครอบครัวรวมไปถึงแฟนคลับที่เดินทางมาร่วมส่งทัพนักกีฬาด้านกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดมือเซตและกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวถึงความพร้อมก่อนออกเดินทางนะคะบอกว่านักกีฬาทุกคนมีสภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมแม้ต้องพบกับทีมที่แข็งแกร่งแต่ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อยที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดกัปตันผู้นะคะยังฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ทีมโดยตลอดพร้อมขอให้ติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬานะคะเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนแล้วก็ย้ำว่าทีมชาติไทยจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศเมื่อคืนได้ติดตามไลฟ์เหมือนกันนะคะเห็นคุณรัศมีแข
0: uh-huh.
1: เดินทางไปส่งที่สนามบินด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะคนนี้เขาก็แก้บนต้องแก้บนด้วยไหม
0: เขาวิ่งไปแบกบ้างแล้วนะคะเพราะว่ามีการ
1: วิ่งผ่อน
0: วิ่งรอบวัดพระแก้วใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าเห็นบอกว่ารอบนึงมันประมาณ2กิโลอ่ะบนว่าก
1: ี่รอบอ่ะ
0: 100รอบนะก็เลยขอผ่อนนะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความว่าเหมือนจะวิ่งไปแล้ว3รอบเลยแล้วจำลองเนี่ยนะ
1: คะ
0: มาที่ข่าวต่างประเทศค่ะข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์นะคะที่เคยทำให้อาร์เจนตินาทำสงครามกับสหราชอาณาจักรปะทุเป็นความตึงเครียดขึ้นมาอีกค่ะหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ค่ะผู้นำสหรัฐจะเปลี่ยนนโยบายชาติแล้วก็ยุติการสนับสนุนอังกฤษในข้อพิพาทนี้ค่ะท่าทีของนายทรัมป์ก็เป็นเหตุผลหลักที่นายฮาเวียร์มิเลประธานาธิบดีของอาร์เจนตินาที่เป็นพันธมิตรแนบแน่นกันนำมาเปิดแถลงข่าวค่ะโดยบอกว่าจะออกกฎหมายเร่งรัดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อบริษัทที่ขุดเจาะน้ำมันใกล้กับหมู่เกาะฟอกแลนด์ซึ่งเขายืนกรานว่าเป็นพื้นที่อธิปไตยของอาร์เจนตินาทั้งในทางประ

0: วจในแหล่งน้ำมันซีไลออนที่มีปริมาณน้ำมันสำรอง 1,700 ล้านบาทเร็วค่ะซึ่งนายมิเลบอกว่าอาร์เจนตินานั้นยอมไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นอันตรายร้ายแรงอย่างชัดเจนค่ะซึ่งท่าทีของผู้นำอาร์เจนตินาก็ออกมาหลังจากที่ไม่กี่วันก่อนทรัมป์บอกว่าเขาอาจจะทบทวนท่าทีเป็นกลางเกี่ยวกับอธิปไตยของบุกเกาะฟอกแลนด์ถ้าสหราชอาณาจักรไม่เพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศค่ะ
1: หมดเวลาแล้วค่ะข่าวพักเที่ยงวันนี้นะคะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณศศิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปพร้อมกัน
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
10: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ

0: mcot.net ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
0: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

0: ใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันศุกร์นะฮะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ใครที่ฟังเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับผมคุยกับผู้ชายคนนี้ฮะคนไกลจากญี่ปุ่นครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์วงศกรธนุเถิดครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับจันโอและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
1: ยังอยู่ญี่ปุ่นอยู่นะครับเมื่อวานนี้ใครที่ได้ฟังเนี่ยจะเห็นเรื่องของการเติบโตนะเดี๋ยวนี้ทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นนะเขาก็เดินมาในเวเดียวกันนะฮะคือการทำการสร้างเรื่องราวการสร้างความน่าเชื่อถือการสร้างประสบการณ์ร่วมของลูกค้ากับสินค้าก่อนที่จะไปถึงการตัดสินใจซื้อซะอีกนะครับเมื่อก่อนเราเคยคิดเพียงแค่ว่าการขายสินค้าเนี่ยเราขายให้ลูกค้าไปแล้วเขาเกิดประสบการณ์การใช้แล้วก็รักแล้วก็บอกต่อแต่ยุคนี้ครับเราทำให้เขารักก่อนที่จะซื้อได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นหัวใจหนึ่งของการตลาดที่หัวหน้าแบงค์ชวนมาคุยในวันนี้ครับหัวหน้าแบงค์ครับวันนี้เล่าอะไรให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้ครับผม
2: โอเคนะครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานเนาะเราจะพูดว่าstorytelling เล่าเรื่องราวช่วงนี้เราจะพูดเราได้เจอแบบต้องทำคอนเทนต์ storytelling ซึ่งไอการทำคอนเทนต์ storytelling เนี่ยก็เอาจริงๆนะมันพูดแบบนามธรรมมันก็ดูจับต้องยากใช่ไหมก็คุณต้องทำคอนเทนต์เล่าเรื่องราวแล้วเล่าเรื่องราวแบบไหนล่ะที่มันจะทำให้คนสนใจแล้วติดตามเราได้แล้วก็บอกต่อแล้วก็ซื้อของเราแล้วก็ซื้อซ้ำทีนี้เราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ก่อนนะฮะผมต้องพูดว่าเราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ก่อนนะครับคือการทำ storytelling เนี่ยคือการทำให้มันติดเนี่ยในเรื่องของการเล่าเรื่องราวเนี่ยจะพูดว่ายากก็ยากจะพูดว่าง่ายถ้าเข้าใจมันก็คือง่ายเลยอาใช้คำนี้นะคือถ้าเข้าใจมันง่ายก็คือง่ายเลยแต่ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็จะเหนื่อยก็เหนื่อยเลยเพราะว่ามันต้องหักเรียกว่าต้องหักระบบความคิดของเราจากสมัยก่อนให้แยกกันขาดให้ได้เลยนะครับอ่ะระบบความคิดการแยกคืออย่างนี้ครับคือผมต้องพูดอย่างนี้ครับอาจารย์โอแยกระหว่างโฆษณากับคอนเทนต์ออกกันไหมฮะว่าแตกต่างกันยังไง
1: ณวันนี้เนี่ยเริ่มไม่ค่อยแตกต่างแต่ถ้าพอโฆษณามองในแง่ของสื่อทีวีนะมันคือการใช้เวลาโฆษณาจริงๆนะแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์เนี่ยมันอาจจะอยู่ในเวลาของรายการในเวลารายการหรือออกมาเป็นในเนื้อหาตามช่วงต่างๆของรายการ
2: แล้วถ้าผมเราพูดลงไปอีกนิดนึงแล้วถ้ามุมมองว่าถ้าอาจารย์โอเป็นลูกค้าระหว่างเห็นก็โฆษณากับเห็นคอนเทนต์อาจารย์โออยากดูอันไหนมากกว่ากัน
1: น่าก็คอนเทนต์นะคอนเทนต์มันอาจจะเป็นโดยเฉพาะถ้าเรื่องราวนั้นมันถูกเล่าโดยคนที่เราให้ความสนใจเราก็จะยืดอินกับมันมากขึ้นนะครับมากผมไปพูดเองอีก
2: ถูกต้องทีนี้หลายผู้ฟังยังงงๆอยู่ผมได้อธิบายอย่างนี้ฮะโฆษณามันคือสิ่งที่เรายอมจ่ายเงินเพื่อไม่ดูมันคือยังไงคือเราเป็นลูกค้าเรายินดีจ่ายเงินเพื่อไม่ให้เห็นโฆษณาขึ้นมาให้เห็น
1: ยกตัวอย่างเช่น Netflix
2: YouTube
1: ต้อง YouTube
2: ต้อง YouTube YouTube คืออะไรฮะเปิดเพลงอยู่ปึ๊บปึ๊บโอ้โหผ่านไป5ทีตัดขั้นตอนมาโอ้โหขึ้นเป๊ปซี่ขึ้นนู่นนี่โฆษณาขึ้นเลยเราจะรำคาญมากมั้ยนั่นแหละอันนั้นแหละคือโฆษณาเรายอมจ่ายเงินเพราะอะไรจ่ายเงินเพื่อไม่ให้โฆษณานั้นขึ้นเราจะได้ดูแบบเพลินๆไป
1: ไม่มีใครอยากดูโฆษณานั่นเอง
2: นั่นแหละไม่มีใครคนอย่างนั้นนะ
1: เดี๋ยวนี้ผมเริ่มมีอาการนี้ผมอยากให้ Facebook ทำบ้างจังเลยอ่ะคือเดี๋ยวนี้เราดูคลิปอะไรใน Facebook นะเฮ้ยดูไปตรงกลางโฆษณาขึ้น
2: ใช
1: ่ผมว่าไม่นานมีพรีเมียมแน่นอน
2: มาแน่นอนอันเนี้ยคือโฆษณาเห็นไหมเนี่ยโฆษณาก็คือเรายินดียอมจ่ายเงินเลยเพื่อไม่ดูโฆษณาเนี่ยเรายินดีจ่ายอย่าให้มันขึ้นมาแต่กลับกันนะครับถ้าเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์คือเรายินดีจ่ายเงินเพื่อจะดูมัน อะไรคนจะงงว่าเรายินดีจ่ายเงินเพื่อดูคอนเทนต์คือยังไงง่ายๆฮะคุณยอมจ่ายเงินเพื่อดู Disney Plus ยอมจ่ายเงินเพื่อดู Netflix ทำไมถึงเรายอมจ่ายเงินฮะเพื่อไปดูรายการดูซีรีส์ต่างๆพวกนั้นคือคอนเทนต์เหมือนกันครับนี่คือนิยามนะ
1: หรือเราบอกว่าเรายอมที่จะนะ subscribe หรือว่าเป็นแฟนเพื่อไปดูช่องแฟนตัวยงเพื่อไปดูอะไรนะติดตามยอมเสียตังค์เป็นดูเนื้อหาเฉพาะแฟนคลับ
2: ของ YouTube ตามรายช่องอะไรอย่างนี้ใช่ครับ
1: ใช่ๆหรืออะไร OnlyFan ใช่ไหมนับไหมฮะ OnlyFan
2: ก็เกี่ยวถือว่าเกี่ยวใช
1: ่จ่ายตังค์เพื่อดูคอนเทนต์ของแท้
2: ของแท้เหมือนกันถูก
1: คือ OnlyFans เนี่ยเป็นแบบเกิดมาด้วยกันเป็นแพลตฟอร์มการศึกษานะครับทุกท่านแล้วทุกท่านไปดูนะ OnlyFans นี่คือแพลตฟอร์มที่เกิดมาเรื่องการศึกษาครับยอมเสียตังค์เข้าไปเรียนคอร์สไปเจออาจารย์นะครับ
2: โอ้ทำไมแพงจังเลยอันนั้น
1: เดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้อาจารย์เต็มไปหมดเลย
2: นั่นแหละนะครับเนี่ยอันนี้คือคอนเทนต์เนาะก็คือง่ายๆฮะโฆษณาเรายอมจ่ายเงินเพื่อไม่ดูมันคอนเทนต์เรายอมจ่ายเงินเพื่อจะดูคอนเทนต
1: ์
2: เนี่ยเราแยกกันแค่นี้เลยครับจะเห็นเริ่มเห็นแพร่
1: แล้วเมื่อเราจ่ายเงินไปดูเนี่ยเราดูก็ดูอย่างตั้งใจด้วยนะ
2: ตั้งใจจริงจริง
1: ดูอย่างตั้งใจดูละเอียดด้วย
2: นะทีนี้อย่างประเด็นที่ผมบอกไปฮะว่าเนี่ยพอมันเป็นแอดเนี่ยเราพูดอย่างนี้นะมันเป็นโฆษณาเนี่ยถ้าเราอยู่ในยุคผมเรียกอย่างนี้ยุคเมื่อเป็นตอนที่เป็นจอแก้วเนาะจอแก้วคือจอทีวีอ่ะนะฮะแต่บางคนน่าจะทันเนาะตอนที่
1: ไม่ทันไม่ทัน
2: ผ
1: มเกิดมาก็จะ LCD LED แล
2: ้ว LED แล
1: ้
2: วจอแก้วนี่ผมยังทันอยู่นะตอนนั้นยังเด็กอนุบาลอยู่เลย
1: คร
2: ับ จอแก้วเนี่ยเราทำไมตอนนั้นเราถึงจำพวกโฆษณาต่างๆได้อะแล้วก็ซอยต้องมีประโยคอะไรต่อฮะ
1: 5บาท
2: เออตอนนี้มัน6บาทแล้วนี่ฮะ
1: ร้อยยี่สิบห้าเมลิปริมาณคับกล่องเต็มที่ดื่มได้ดื่มดีดื่มแล้วก็ซอยโอ้โหเราจบฟังบ่อยมาก
2: นั่นแหละนั่นแหละคือโฆษณาสมัยก่อนทำไมเราถึงจำได้ล่ะฮะเพราะเราอ่ะเราจะดูช่องเก้าการ์ตูนอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือดูช่องเก้าละครช่องสีต่าง
1: ละครเจ็ดสีจากโปรงตอนเช้า
2: ซึ่งเราต้องตื่นมาดูเพื่อรอดูเพราะอะไรครับมันไม่มีย้อนหลังถูกไหมฮะเราไม่มีย้อนหลังเพราะไม่มีย้อนหลังทำไงฮะเราก็ต้องตื่นมาดูปุ๊บขาดขั้นตอนปุ๊บเจอโฆษณามันก็ต้อง5-10 นาทีใช่ไหมฮะเราก็ต้องนั่งดูทีวีไปเพื่อดูโฆษณาไปเราก็เลยจำได้เราก็เลยจำโฆษณาต่างๆได้นั่นคือสมัยก่อนนั่นคือสมัยก่อนก็คือเนี่ย30 ปีที่แล้วอ่ะนะครับ20 ปีที่แล้วประมาณนี้นะฮะช่วงพีเรียดตอนนั้นนะครับโฆษณาในยุคนั้นมันเลยทำให้ทุกคนจำได้นะครับมันเลยถึงใช้ได้ดีในช่วงเวลานั้นแต่พอมาในช่วงสิ่งที่ว่าโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นมาในช่วงของ Facebook ขึ้นมาใช่ไหมฮะ YouTube ขึ้นมารวมถึง TikTok ขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าโฆษณาที่อยู่ในตามทีวีเนี่ยนะครับมันเริ่มผมเรียกว่าจูงใจพฤติกรรมลูกค้าได้น้อยลงถูกไหมฮะลูกค้าเริ่มไม่อยากจะดูอ่ะผมถามยี่เลล่าสุดอ่ะคุณจำโฆษณาอะไรได้บ้างฮะ
1: โอ
2: ้คำนี้เลยนะผม
1: ไม่ดูทีวีนานแล้วสิจำไม่ได้เลยอ่ะโฆษณาล่าสุดนึกไม่ออกเลยอ่ะ
2: นี่เห็นไหมชัด
1: ใช่
2: มากเลยเนี่ยจำไม่ได้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนี่ผมก็กล้าพูดเลยว่าผมจำไม่ได้เลยเนี่ยเราจำไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะเราจำกันไม่ได้แล้วนะเราไม่รู้ประโยคสโลแกนเด็กอะไรแล้วนะฮะเพราะพฤติกรรมเราถูกเปลี่ยนไปแล้วครับทุกวันนี้โฆษณาจะถูกย้ายไปอยู่ที่ YouTube Facebook TikTok
1: ครับ
2: เราเจอโฆษณาปุ๊บเราทำไงครับปัดผ่านถูกไหมครับ
1: ใช่
2: เราปัดผ่านแต่ถ้าไปเป็น แต่พฤติกรรมมันเปลี่ยนไปไงเปลี่ยนไปดูคอนเทนต์มันเปลี่ยนไปดูคอนเทนต์ครับเปลี่ยนไปดูคอนเทนต์คอนเทนต์คืออะไรฮะคอนเทนต์อย่างที่บอกไปฮะเรายินดีจ่ายเงินเพื่อดูหรือเราเห็นว่ามันน่าดูเราเลยจึงดูใช่ไหมครับแต่ถ้ามันมาขายของเรามันถือโฆษณามันขายขายก็ขายขายเราไม่ดูแล้วครับเราไม่ดูแน่นอนดังนั้นวิธีการที่เราจะไปใช้ในแง่ของการทำโฆษณาผมบอกก่อนว่าไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้ผลนะแต่ว่าเรียกว่าพฤติกรรมลูกค้ามันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันจะไม่มันก็คือต้องไปทำรูปแบบอื่นใช้คำนี้แล้วกันดังนั้นถ้าเรายังฟิกว่าจะต้องทำแต่โฆษณาอย่างเดียวผมบอกเลยว่าเหนื่อยพอสมควรกับการทำตลาดยุคนี้ใช้คำนี้เลยนะ
1: ถ้าเราไม่ทำโฆษณาแล้วเราทำอะไรครับคุณหน้าแบงค์
2: ทีนี้นั่นแหละฮะประ
1: เด็นขายของอ่ะผมจะขายของอ่ะถ้าเราไม่ทำโฆษณาเราทำอะไรครับ
2: มันก็ต้องทำคอนเทนต์นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปฮะนั่นแหละนะฮะทีนี้คอนเทนต์เนี่ยมันก็การทำคอนเทนต์เพื่อให้คนดูได้นะฮะมันต้องทำไงฮะมันก็ต้องมีเรื่องราวที่มาที่ไป storytelling นั่นเองนะครับทีนี้ storytelling เนี่ยการที่จะทำให้ผู้คนให้มาสนใจเรามาดูเราได้เรื่องราวมันจะต้องมีการเล่าที่มาที่ไปในช่วงเปิดที่ดีใช้คำว่าที่ดีด้วยนะทีนี้การช่วงเปิดที่ดีคือยังไงฮะหลายคนอ่านเสียงผมก็จะพูดเรื่องเดิมครับเวลาทำคอนเทนต์เราพยายามทำคอนเทนต์ขายของเนาะวันนี้จะมารีวิวสินค้าลูกค้าปรับฐานเนาะสวัสดีขึ้นมาไม่ต้องสวัสดีละเราจะไม่ค่อยคือเราจะกล้าพูดแล้วทุกวันนี้เราดูคอนเทนต์เราเห็นคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเรามักจะไม่เห็นคอนเทนต์ที่แบบวันนี้จะมารีวิวสวัสดีวันนี้จะแนะนำตัวเราชื่อเราจะไม่เห็นคอนเทนต์แบบนี้เราอยู่แล้วถูกไหมครับเราจะไม่เห็นแล้วนะแต่ถ้าเราไม่เคยทำเรามักจะทำแบบนี้อยู่ซึ่งลืมมันออกไปได้เลยครับและอีกประเภทหนึ่งคือการ
1: ไม่มีคำว่าสวัสดีชาวโซเชียลอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่มีหรอ
2: ตอนนี้มีแต่ครีเอเตอร์มือใหม่เดียวฮะใน Facebook ติดตามแล้วติดตามกลับอ่ะมีแค่นั้นแหละฮะแต่ทีนี้ประเด็นอยู่ที่นี่ครับถ้าทำธุรกิจเนี่ยไอเนี้ยเราบอกแล้วเรื่องว่าสวัสดีตัดออกไปเนาะเรื่องที่สองครับคืออย่าเพิ่งขายของตั้งแต่เปิดครับใช้คำนี้นะฮะอย่าพึ่งขายของตั้งแต่เปิดครับคือยังไงฮะการขายของตั้งแต่เปิดเนี่ยมันให้คุณจะมาขายฟีเจอร์คุณจะขายของตั้งแต่เปิดขึ้นมาเลยแล้วหวังว่าจะขายได้บอกเลยมันจะขายไม่ได้ครับยกเว้นถ้าคุณวางเป็นฟันแนลซึ่งเดี๋ยวไว้อีก2ทิ้งข้างหน้าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องฟันแนลเต็มๆอีกทีนึงนะครับในตัวของคอนเทนต์แต่นี้ฟันท่าวางเป็นฟันแนลเนี่ยการขายจะขายของเนาะถ้าทำคอนเทนต์เพื่อขายตรงๆอ่ะมันก็ต้องทำให้เขาสนใจทำให้เขากำลังตัดสินใจเปรียบเทียบอยู่แล้วสุดท้ายเขากำลังตัดสินใจซื้อของเราอันเนี้ยเราสามารถทำคอนเทนต์เพื่อขายของของเขาได้นะครับแต่ถ้าเขายังไม่รู้จักเราเลยแล้วคุณไปทำคอนเทนต์ขายของให้กับเขาโอกาสที่เขาจะปัดทิ้งมีสูงมากดังนั้นมันต้องวางแพทเทิร์นการทำคอนเทนต์ดีๆเข้ามา
1: คร
2: ับ ดังนั้นผมก็เลยจะบอกว่างั้นลองฝึกทำคอนเทนต์ไม่ขายของดูครับมันก็ขายของมันก็ขายของในตัวได้แล้วนะครับไม่ขายของ
1: อึ๊บไว้อย่าเพิ่งอยากขาย
2: อย่าเพิ่งอยากขายพยายามทำตัวเองเป็นเหมือนลูกค้าอันนี้ผมพูดเลยนะพยายามทำตัวเองให้เป็นเหมือนลูกค้าลูกค้าคือไงครับสมมติเราขายยาสีฟันเราอย่าพูดหรือเล่าเรื่องในมุมที่เราอยากจะบอกคนเดียวโดยที่เราไม่ได้รู้ว่าลูกค้าเขาอยากรู้ว่าเรื่องอะไรสักอย่างอย่าพึ่งลองมองลองจำลองตัวเองซิว่าถ้าเราวันเนี้ยเราเป็นลูกค้าที่จะต้องซื้ออยากรู้จักยาสีฟันชิ้นเนี้ยเราอยากให้เขาเราอยากรู้เรื่องอะไรจากตัวยาสีฟันตัวนั้น แล้วลองเล่าเป็นเรื่องราวดูอย่าพูดในมุมเจ้าของจำคำนี้ไว้ดีๆคือการพูดในมุมเจ้าของคือมันเหมาะสำหรับแบรนด์ที่ดังแล้วเท่านั้น ใช้คำนี้นะใช้คำนี้นะ
1: การพูดในมุมเจ้าของนี่เป็นยังไงครับ
2: การพูดในมุมเจ้าของคือโอ้โหเราไปลงงานนี้มาโอ้โหเรา ผลิตภัณฑ์เราเดินเราแบบเสาะหาวัตถุดิบตัวนี้มาเนี่ยโอ้โหถ้าคุณสังเกตนะถ้าการเล่าคอนเทนต์โดยการที่แบบไปเสาะหาวัตถุดิบอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบรนด์อะไรไม่รู้ที่เพิ่งสร้างมาใหม่คนจะไม่ค่อยดูเขาไม่รู้จักถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์ที่แบบโอ้โหดังมาแล้วมาพูดเรื่องเนี้ยมันโอกาสที่จะทำให้คนดูมันก็ง่ายกว่าแต่ถ้าผมจะลงดีเทลอีกนิดนึงนะถ้าทำคอนเทนต์ที่แบบไปบุกโรงงานนู่นนี่นั่นถ้าสังเกตนะครับแบรนด์ดังมันไม่ใช่แบบมันอยู่เขาดังขึ้นมานะสังเกตเลยฮะเขาพูดในมุมว่าเออเขาพยายามขายตัวเองก็จริงแต่การขายตัวเองของเขาเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องราวครับเขาก็เล่าเรื่องครับง่ายๆฮะการเล่าเรื่องราวเขาคืออะไรฮะโหเราเจอฟีดแบ็กแบบนี้จากลูกค้ามาเราไม่สามารถนิ่งนอนใจได้นิ่งนอนใจได้คืนนั้นคือเรานอนไม่หลับเลยตื่นตีห้าเราแบบนัดคุยกับเจ้าของโรงงานแล้วเดินทางไปหาโรงงาน7โมงเช้าเพื่อไปดูวิธีการผลิตเห็นไหมฮะนี่คือการเล่าเรื่องราวเปิดมามีฟีดแบ็กแบบนี้มาหุกมาทำให้น่าสนใจแล้วพวกแบบฟีดแบ็กอะไรทำไมมันมีฟีดแบ็กแบบนี้มาถูกไหมครับเราเครียดมากนอนไม่หลับตีห้าทักษะเจ้าของโรงงานเจ็ดโมงเช้าเดินทางไปเนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องราวทีสเต็ปทีสเต็ปแล้วก็อักไปดูกระบวนการแล้วก็ว่าไปเห็นไหมครับในทีนี้ฟีดแบ็กเนี่ยอาจจะแบบมีฟีดแบ็กแบบนี้คุณอาจจะเซ็นเซอร์ไว้ก่อนอาจจะเป็นฟีดแบ็กที่ดีก็ได้อาจจะเป็นฟีดแบ็กที่ดีก็ได้หรือไม่ดีไม่ดีอาจจะต้องระวังไว้นิดนึงแต่ถ้าเป็นฟีดแบ็กที่ดีก็เป็นมุกอ่ะผมเรียกเป็นทริคที่แบบเซ็นเซอร์บอกเราโดนฟีดแบ็กแบบนี้นะเราเครียดมากสุดท้ายเปิดนะขอบคุณลูกค้าที่ให้ฟีดแบ็กวันนี้เราจะพัฒนาให้ดีขึ้นมาเดิมเห็นไหมอิงก็ได้ครับนี่คือการเล่าเรื่องราวสตอรี่เชลลิ่งส่วนหนึ่ง
1: มีเคสที่เราแต่งกำลังเดเวลอปแบรนด์ให้กับนะมีนะคุณยายมาอยากจะทำสบู่อยากทำสบู่อยากให้ยิงแอดขายสบู่ให้หน่อยโอ้สิ่งที่เราวางกันไปครับสิ่งที่วางกันไปคือทำไมถึงต้องเป็นคุณยายถึงต้องทำแบบนี้พอคุยกันเรื่องราวคุยกันเชิงลึกไปแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจว่าอย่างไรแต่สุดท้ายอ่ะสิ่งที่เรามาทำแล้วทำให้คนติดตามได้เยอะเพราะว่าเราไปเล่าว่าตัวเขาเป็นใครก่อนที่จะเล่าว่าสบู่คืออะไรตัวเขาเป็นใครเขาน่าสนใจยังไงเขาทำอาหารเก่งเขาที่แคร์ทุกคนเขาให้ความสำคัญกับทุกอย่างในชีวิตใส่ใจในทุกอย่างแล้วคนชอบคนชอบคอนเทนต์นี้เอามาชวนดูเคล็ดลับของการดูแลสุขภาพของเรากินอาหารดีออกกำลังกายอาบน้ำล้างตัวสะอาดไม่ปล่อยให้ตัวเองโทรมนะแล้วก็ค่อยโอ้พูดกันมาเป็นสัปดาห์กว่าจะไปถึงสินค้าไม่น่าเชื่อคนตามคนตามเพื่อฟังเรื่องราวเหล่านี
2: ้ใช่ใช่ใช
1: ่ฟังเหล่านี้แต่ก็เรารู้ว่าวันที่ขายของจะเป็นยังไง
2: ถูกเนี่ยมันคือการทำคอนเทนต์เห็นไหมฮะทุกอย่างมันมีสตอรี่ในการเล่าเรื่องราวทีนี้อันนี้หลายคนบอกว่าอ้าวก็อันนี้เป็นคอนเทนต์ที่แบบไปเดินทางทำให้ดูวัตถุดิบทีนี้แล้วถ้าเราแบบเรายังไม่ได้ขนาดนั้นล่ะเราจะทำยังไงก็อย่างที่ผมบอกไปฮะถ้าวันนี้เราเป็นทำให้เราทำตัวว่าเราเป็นลูกค้าผมยังยืนยันคำเดิมว่าถ้าวันนี้เราจะทำเป็นเจ้าของแบรนด์หรือจะขายของเองหรือเราจะทำเอสเซนเองก็ตามหรือเรื่องทางตัวเองก็ตามคุณจะต้องทำตัวเองให้เป็นลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการให้เขาเข้ามาก่อนให้ได้ถ้าคุณไม่ทำแบบนั้นให้ได้นะการสื่อสารทุกอย่างมันจะผิดที่ปิดทางไปเละเทะเลยแล้วมันจะสื่อตรงหากลุ่มเป้าหมายของคุณที่คุณอยากได้ไม่ได้เลยนะครับดังนั้นลองมุมว่าถ้าวันนี้เราเป็นลูกค้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรทีนี้ผมจะบอกนิดนึงครับในการทำคอนเทนต์เนี่ยที่การเล่าเรื่องราวเนี่ยมันก็มีคอนเทนต์ที่ผมว่าเริ่มง่ายที่สุดมันมีบางคอนเทนต์ที่เริ่มง่ายที่สุดในการเล่าเป็นสตอรี่เทลลิ่งเป็นการเล่าเป็นสตอรี่เทลลิ่งหรือเล่าเป็นเรื่องราวอยู่นะฮะก็คือคอนเทนต์ในประเภทของสิ่งที่ว่าป้ายยาครับ

0: คอนเทนต์ป้ายยาทำไมถึงพูดคำว่าคอนเทนต์ป้ายยามาเป็นอันดับแรกแล้วมันทำไมถึงเริ่มง่ายฮะก็คือวันเนี้ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับช่วงหลังๆเนี่ยคอนเทนต์ป้ายยามีอิทธิพลต่อการซื้อของลูกค้าสูงมากใช้คำนี้เลยนะคอนเทนต์ป้ายยามีอิทธิพลของการซื้อของลูกค้าสูงมากมากกว่าคอนเทนต์ขายของมากกว่าคอนเทนต์ประเภทไหนเพราะการป้ายยาเนี่ยมันอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับการป้ายยามันเหมือนคุณเป็นลูกค้าที่ได้ใช้สินค้านี้มาแล้วแล้วลองใช้ดูลองใช้งานแล้วมันได้ผลลัพธ์แบบนี้เลยอยากจะบอกต่อออกไป
1: อ๋อในมุมลูกค้าไม่ใช่เจ้าของแบรนด์มานั่งว่าอธิบายนี่ดียังไง
0: ใช
1: ่สมมติว่าผมทำวิตามินอาหารเสริมกินแล้วมันผิวดีขึ้น
0: ก็ส่วนหนึ่งอะไรอย่างนี้
1: เราก็ต้องบอกว่าไม่ได้บอกกินแล้วมันดีขึ้นเพราะอย่างนี้นะเฮ้ยคนทักว่า50แล้วจะไปดูไม่50เลย
0: อะไรอย่างนั้นถูกต้องเลยมีต้องมุมแบบนี้หรือแบบเอาง่ายๆเลยไม่คิดว่าชีวิตนี้จะกลับมาขาวอีกครั้งหนึ่งการจะเห็นจะเจอคอนเทนต์ประเภทนี้เยอะมากไม่คิดว่าชีวิตนี้จะกลับมาผอมอะไรเงี้ยจะมีประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็บอกเนี่ยพอวันเนี่ยพอไม่คิดคือโหภาพฝันที่เราจะมาพอไม่เคยเห็นมาก่อนคือจุดเริ่มต้นเสร็จปุ๊บมีจุดเริ่มต้นเสร็จละเดินทางครับจุดเดินทางก็คือไปหาวิธีก็คือความโชคดีคือเราไปเจอเพื่อนคนหนึ่งมาเลยแนะนำสินค้าตัวนี้มาลองตอนแรกเราก็ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกแต่ก็ลองใช้ตามเพื่อนเฮ้ยปรากฏว่าใช้ไปกี่วิอะไรก็ว่าไปเฮ้ยผลลัพธ์มันเริ่มเห็นได้ชัดขึ้นนะ1 2 3กับปลายยาไปสุดท้ายเนาะนี่คือการเดินทางเนาะเดินทางจุดเริ่มต้นเดินทางและจุดพลิกผันก็คือสิ่งที่ได้รับกลับมาว่าได้รับออกมาเป็นยังไงก็คือโอ้โหมันได้ออกมาแบบไม่น่าเชื่อแบบจากคนที่น้ำหนักขนาดเนี้ยเหลืออยู่เท่านี้ในระยะเวลาเท่านี้อะไรแบบนี้นะก็จะเล่าเรื่องราวไปพยายามเล่าเรื่องแบบนี้เข้าไปครับพวกนี้จะช่วยได้ครับต้องไปฝึกเยอะๆแล้วก็ผมว่าเรียกว่ามีตัวอย่างในอินเทอร์เน็ตเยอะนะครับในเรื่องของการป้ายยานะฮะอยากจะรู้ว่าเขาป้ายยังไงลองพิมพ์ใน TikTok Lemon Egg หรือใน Facebook ดูก็ได้ครับนะก็พวกรีวิวป้ายยาสินค้าต่างๆเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากแล้วผมบอกเลยว่ายอดที่ธุรกิจที่ผมดูแลอยู่ส่วนใหญ่ยอดขายมาจากคอนเทนต์ประเภทนี้ถึง 80% นะครับ
1: โอ้โห
0: ใช้คำนี้เลยนะ 80% นะครับ
1: ซึ่งถ้าตามหลักการตลาดมันก็คือคนน่ะอยากฟังเสียงของเพื่อนเขาเล่าถึงแบรนด์นั้น
0: ๆ
1: คนไม่ได้อยากฟังเจ้าของแบรนด์มานั่งพรีเซนต์ว่าสินค้าตัวเองดียังไง
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งแล้วถ้ากลายเป็นเจ้าของสามารถทำสิ่งนั้นเองได้โอ้โหมันจะทรงพลังแค่ไหน
0: ใช่ครับ อันนี้สำคัญลองไปฝึกดูผมเรียกว่าเรื่องนี้ลองไปฝึกดูนะครับนี่คือการเล่าเรื่องราวและถ้าฝึกอันนี้ได้เสร็จปุ๊บค่อยขยับขึ้นอีกขั้นหนึ่งก็คือไอ้แบบนี้ก็ทำต่อไปอีกขั้นหนึ่งก็คือค่อยเล่าเรื่องราวของเราเพิ่มเติมเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดสิ่งที่เราแฟนคลับให้รู้จักแบรนด์เรามากขึ้นแล้วถ้าเกิดแฟนคลับเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญในมาร์เก็ตติ้งผมเรียกมาร์เก็ตติ้งในฝั่งของจีนเลยนะคือตอนเนี้ยที่จีนเน้นเรื่องนี้มากและที่ไทยผมบอกเลยว่าผมกล้าฟันธงเลยไม่เกิน2ปีแบรนด์ไหนทำเรื่องนี้ได้จะอยู่ยาวๆแบรนด์ไหนทำไม่ได้เหนื่อยแน่นอนก็คือเรื่องของ UGC ครับUGC คืออะไรครับ UGC ก็คือการที่ทำให้แฟนคลับก็คือคนหรือลูกค้าที่ซื้อสินค้าของเราไปแล้วเขาสามารถพูดแทนคุณเลยพูดถึงพูดแทนแบรนด์ของคุณเองเลยเขารีวิวให
2: ้ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: นี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลชวนประชาชนติดตามคุยกับครม.อนุทินเปิดมุมคิดเจาะนโยบายฟังคำตอบจากรัฐมนตรีโดยตรงทุกวันเสาร์ 9:05 น.เริ่ม5กันยายนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรมีเป้าหมายอย่างไรและจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินจะชวนรัฐมนตรีมาพูดคุยแบบตรงไปตรงมาไม่ในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านตลอดจนคำถามและข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ให้ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจากผู้กำหนดและรับผิดชอบนโยบายโดยตรงเพราะนอกจากการรับรู้ว่านโยบายคืออะไรแล้วสิ่งสำคัญคือประชาชนควรได้ทราบถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดจากการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบประชาชนสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.ทางโทรทัศน์ NBT Mcord HD หมายเลข30และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าพอ JIC สวนเดือดอาชญากรรมสงครามไม่ใช่เรื่องพลาดหัวย้อนถามกัมพูชา BM 21ใครยิงพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการสถานการณ์และผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือพอ JIC ได้กล่าวถึงกรณีที่สื่อกัมพูชานำความเห็นของช่างภาพข่าวชาวฝรั่งเศสมาระบุว่าการกระทำของทหารไทยอาจเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามว่าประเทศไทยเคารพเสรีภาพของสื่อและสิทธิ์ในการตั้งคำถามแต่คำว่าอาชญากรรมสงครามเป็นข้อกล่าวหาทางกฎหมายที่ร้ายแรงจำเป็นต้องพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานไม่ใช่จากความเห็นหรือภาพเพียงด้านเดียวพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าหากจะตรวจสอบว่าใครละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศควรตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยมาตรฐานเดียวกันโดยประเทศไทยมีหลักฐานเกี่ยวกับการยิงจรวด BM 21จากฝ่ายกัมพูชาเข้าสู่พื้นที่พลเรือนของไทยรวมถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่14ธันวาคม2568ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าจรวด BM 21ตกในพื้นที่พลเรือนอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษพลเรือนไทยเสียชีวิต1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายคำถามทางกฎหมายจึงง่ายกว่าใครยิงจากที่ใดเป้าหมายคืออะไรและผลกระทบต่อพลเรือนคืออะไรการตัดสินใจเหตุการณ์ใดเป็นอาชญากรรมสงครามเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายและมีผู้มีอำนาจตามกฎหมายไม่ใช่หน้าที่ของ JIC ที่จะตัดสินแทนศาลทรงศักดิ์สั่งสทนชเร่งสำรวจ22ลุ่มน้ำหาที่กักเก็บน้ำทำแก้มลิงนายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือที่จะไหลลงมาว่าพยายามเน้นย้ำให้สทนชเร่งสำรวจลุ่มน้ำต่างๆซึ่งมีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วโดยแจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานให้เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องการดูแลประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆและเห็นตรงกันว่าจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมภายหลังจากลดหายไปหรือถูกทำลายไปบ้างทางนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่หาดใหญ่นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เสนอทำแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำซึ่งตรงกับแนวทางของตนที่เห็นว่าควรทำพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มเติมโดยจะต้องทำในทุกพื้นที่ซึ่งนอกจากจะขยายพื้นที่รับน้ำและระบายน้ำแล้วจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในตอนหน้าแล้งดังนั้นต้องเริ่มสำรวจใน22ลุ่มน้ำที่มีอยู่ว่าตรงจุดใดที่จะสามารถทำพื้นที่เก็บกักน้ำหรือแก้มลิงตามโครงการพระราชดำริได้บ้าง
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไป ที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
13: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
14: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
13: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
14: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
13: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
14: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
15: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
17: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันศุกร์นะฮะ Business Connection อยู่กับฟิวปรัชญาอรเอกนะครับสวัสดีครับ
18: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านครับ
17: เมื่อวานนี้ผมจัดคนเดียวทุกวันพฤหัส
18: ครับ
17: ผมก็จัดหนักเรื่อง Data Center เพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามซอยคือมันอยู่ฝั่งตรงข้ามคอนโดผมเองนะ
18: ฟิวรู้สึกว่ามีตึกข้างๆฟิวที่รัชดาตอนนี้กำลังสงสัยกันอยู่ว่าเป็น Data หรือเปล่าเพราะไม่มีใครอยู่แล้ว3คูหาใหญ่มากอาจารย
17: ์2แถวเหรอห้องแถวไม่น่าจะทำได้มั้งใช่มั้ย
18: 4 3 4คูหาเลยอาจารย์
17: เป็นห้องแถวใช่มั้ยเป็นห้องแถวใช่มั้ย ซึ่งมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้นะไอ้ก็คือไม่การยังกสมทนี่แหละนะก็คือพูดง่ายๆก็คือไอ้ซอยที่เข้าไปโรงพยาบาลพระราม9นะ
18: ค
17: ือจริงๆเนี่ยคอนโดที่ผมอยู่เนี่ยก็คือลุมพินีเพลสพระราม9รัชดาเนี่ยคือมันดีนะคนที่สูงวัยเนี่ยยังคุยกับทาง LPN ที่สร้างเลยตอนนั้นเขายังคุยเลยว่าแต่ตอนนั้นคนแก่ก็ยังไม่เยอะนะบอกว่าเออจริงๆอ่ะทำเป็นคอนโดแบบชั้นล่างๆอ่ะทำเป็นคอนโดผู้สูงวัยยังได้เลยคือหมายถึงว่าปกติจะเป็นคอนโดทั่วๆไปเนี่ยนะแต่หมายถึงว่าชั้นล่างๆอ่ะชั้น7ชั้น8ชั้น9มันมีทั้งหมด30ชั้นใช่มั้ยช
18: ั้
17: น7ชั้น8ชั้น9ชั้น10เนี่ยทำเป็นคอนโดสำหรับผู้สูงอายุก็ได้ชั้นล่างนะพูดง่ายๆก็คือเนี่ยอาจจะมีห้องพยาบาลไว
18: ้
17: นะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยก็จะมีที่จับมีที่นั่งอาบน้ำอะไรพวกนี้นะกระเบื้องก็จะไม่ลื่นอะไรพวกนี้ใช่ไหม
18: ครับ
17: เพราะว่าไอ้คอนโดที่ผมอยู่เนี่ยมันใกล้โรงพยาบาลสองโรงพยาบาลเลยนะฮะก็คือตรงข้ามเนี่ยมันก็เป็นโรงพยาบาลพระราม9นะครับ
18: ครับ
17: ถัดไปไม่ไกลเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลปิยเวช
18: ปิยเวชครับ
17: หรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลกรุงเทพที่ผมใช้บริการประจำเนี่ยก็ไม่ไกลนะ
18: ไม่ไกล
17: ประมาณ10นาทีเองนะฮะถ้ารถพยาบาลมาเนี่ยไม่เกิน10นาทีอย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้เลือกไอ้คอนโดที่ใกล้โรงพยาบาลนะอยู่แถวปริพัฒน์เนี่ยคือไปสี่แยกสะพานควายเนี่ยซ้ายมือนี่ก็เป็นโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้มันเป็นสมิติเวชนะเมื่อก่อนเป็นเปาโล
18: ครับ
17: คือเปาโลสะพานควายขวามือเนี่ยเป็นโรงพยาบาลวิมุตินะฮะไม่ใช่สมิติเวชไอ้เปาโลเนี่ยเป็นพญาเดี๋ยวคนนี้เรียกพญาไทยเลยไงเนี่ยแต่เมื่อก่อนมันคือเปาโลสะพานควายอ
18: ่
17: ะถัดไปหน่อยนึงก็มี
18: วิมุต
17: พญาไทยวิมุตถัดวิมุตไปก็จะมีพญาไทยพญาไทยหนึ่งหรือไงเนี่ยนะก็คือเนี่ยโรงพยาบาลมันก็เนี่ยหมายถึงว่าผู้สูงวัยเนี่ยก็จะอยู่ก็จะดีนะทีนี้เนี่ยพอมันมีไอ้ data center เนี่ยโอ้โหมาอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระราม9นะฮะอันนี้ก็อันตรายจริงๆถ้าเกิดมันเกิดไฟไหม้เนี่ยมันมีน้ำมันเนี่ยประมาณ 200,000 ลิตรนะ
18: ครับ
17: คือมันตุนไว้ 200,000 ลิตรแต่เขาบอกว่ากระทรวงพลังงานบอกว่ามันไม่ได้ขอหมายถึงว่าถ้าขอก็ให้ตุนใช่ไหมล่ะ
18: ต้องไปขออนุญาตอีกทีนึงว่าได
17: ้ก็คือถ้าขอคุณก็ให้คุณก็ให้มันสำรองใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันต้องมีไอ้นี่ไงมันต้องทำแบบปั่นไฟใช่ไห
18: ม
17: ทีนี้แล้วมันเก็บน้ำมันยังไงอ่ะอะไรมูดว่าเครื่องปั่นไฟกูก็ต้องขนน้ำมันมาไหมล่ะมันจะเป็นแบบคุณหมายถึงว่าไอ้พวกนี้มันจะเป็นแบบปั๊มเหมือนกันเอ้ยปั๊มไงปั๊มไม่กลัวไอ้ปั๊มมันมีระบบรักษาความปลอดภัยสูง
18: ใช่ใช่
17: มันเปิด24ชั่วโมงแล้วปั๊มเนี่ยไอ้แท้งมันอยู่ใต้ดินแล้วมันสูบขึ้นมาแล้วใครจะมาสูบบุหรี่นี่เขาไม่ให้อยู่แล้วเด็กปั๊มก็มาห้ามอยู่แล้วจริงก็เปล่านะปั๊มมันปฏิบัติการไรนี่เรารู้มันเหร
18: อ
17: คือมันอยู่มันมีถังใต้ดินเหรอ
18: คร
17: ับ แล้วมันมีสูบแบบปั๊มน้ำมันเหรอเข้าใจเปล่านะอันเนี้ยไอ้ทางไอ้กระทรวงพลังงานอะไรพวกนี้มันจะต้องพาไปดูดิมันมีจริงไอเอาที่รามคำแหงก่อน 420,000 กว่าลิตรเนี่ย 420,000 กว่าลิตรเนี่ยมันเก็บยังไง
18: มันต้องใหญ่ขนาดไหนใช่ผมก็อยาก
17: มันเก็บยังไงเพราะว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยขนาดใหญ่นี่มันยังไม่ถึง 400,000 ลิตรเลยนะคุณ
18: ครับ
17: 400,000 ลิตรเนี่ยมันคือปั๊มแน่ประมาณ 3-4 ปั๊มอะขนาดใหญ่อะใช่เปล่า
18: คร
17: ับ แล้วปั๊มน้ำมันเนี่ยมันมีใต้ดินมันหูมันต้องวางระบบเท่าไหร่จริงเปล่าถามแล้วคำถามว่าถ้าคุย 400,000 ลิตรนี่คุณวางยังไงคุณก็ปล่อยให้ระเบิดเวลามันอยู่กลางเมือง
18: จริงนะกลัวมาก
17: เอาแล้วถามว่าเราเคยไอ้นี่ไหมเคยป้องกันไหมผมถามในพลุเนี่ยไอ้ที่จุดไอ้ที่ทำพลุเนี่ยไฟไหม้ตายไปกี่คนตายไปกี่ครั้งแล้วใช่ไหมแต่มันไม่ลามไปที่อื่นเพราะว่ามันอยู่กลางทุ่งนาใช่เปล่านะฮะหรือมันมีไอ้โรงงานที่ไปอยู่ใกล้ไอ้นี่แถวผมไม่แน่ใจแถวบางนาป่ะที่เมื่อ2ปีที่แล้วไม่เกิดเหตุอ่ะอันนี้ก็ไปอ้างว่าเฮ้ยเมื่อก่อนมันเป็นโรงงานแล้วก็คุณก็มาขยายชุมชนมาเป็นไอ้บ้านจัดสรรอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้นี่พระราม9แม่งอยู่

0: กลางเมือง
1: กลางเมืองเลยติดโรงพยาบาลด้วย
0: แล้วของคุณเจริญเนี่ยคุณรู้เปล่าแม่งอยู่ติด BTS ถัดไปเป็นไอเดโออ่ะแถวอุดมสุขอ่ะไปดูดิ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วคำถามคือคุณวัวหายล้อมคอกนะใช่แต่ยังว่านะขนาดไอ้ถนนเนี่ยอยู่ๆขับไปแม่งยุบลงไปอ่ะมึงดูดิฮะ
1: ใช
0: ่ไอ้ใกล้โรงพยาบาลกลางอ่ะยุบไปเลยเห็นป่ะแล้วก็มีใครรับผิดชอบล่ะบ้านเราไม่มีไม่มีนะฮะแล้วก็อันเนี้ยอ้าวแล้วก็ถามว่าอาจารย์ชัดชาติรู้ไหมแกเก่งจะตาย
1: ทราบ
0: ดูเรื่อง Data Center มั้ยให้เก่งจะตาย
1: ต้อง
0: รู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถามว่าทำไมอาจารย์ไม่ question ล่ะจริงเปล่าอะไรเงี้ยมีน้ำมันถ้าเกิดสสพรรคประชาชนมันไม่พูดคุณจะรู้ไหมผมยังไม่รู้เลยนะ
1: ไม่รู้
0: ผมรู้ว่า data center กินไฟกินน้ำแล้วก็ทำให้เกิดมลภาวะ
1: ครับ
0: ผมนึกว่ามันจะมีน้ำมันแล้วกับปั๊ม 3-4 ปั๊มนะใช่
1: ใช่ว่าระเบิดเวลาแต่มันก็ได้อ่ะโอ
0: ้ระเบิดเวลาแล้วมันถังมันมีใต้ดินหรือเปล่าแบบปั๊มน้ำมันเปล่าแล้วผมถามว่าปั๊มน้ำมันแล้วตึกขนาดนั้นเนี่ย
1: ค
0: ุณเอาน้ำมันไปอยู่ได้ไง 200,000 ลิตรที่พระราม9แล้ว 400,000 ลิตรที่รามคำแหง28คุณไว้ยังไงคุณไว้คุณไว้ไปเป็นนี่เหรอคุณไว้ไปเป็นถังๆเหรอแล้วถึงเวลาคุณก็สูบไปเหรอเวลาเครื่องมันไปเป็นยังไงใช่เปล่าตึกมันจะมีไอ้ที่ไอ้ใต้ดินเหนือชั้นใต้ดินแล้วเวลาสูบแบบปั๊มน้ำมันสูบแบบน้ำสูบน้ำมันแบบปั๊มเหรอใช่เปล่าคุณว่าเป็นไปได้หรือแม่งก็ตั้งเป็นถังนี่แหละถึงเวลาก็สูบมันไปหรือเปล่าอะไรนี้เราไม่รู้กระทรวงพลังงานคุณก็ต้องไปพานักข่าวไปดูแล้วถามว่าปั่นไฟปั่นยังไงใช่เปล่าโอกาสเสี่ยงเป็นไปได้ไหมโอ้โหมึงไอ้ทำไมดิแถวนั้นหมดเลยนะ
1: หมดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วผมถามว่าจะดับยังไงจะดับยังไงน้ำมัน200,000ลิตรที่พระราม9 400,000ลิตรไม่นับที่อื่นมันต้องมีหมดนะคือตอนนี้เฉพาะห้วยขวางหรือดินแดงเนี่ยผมไม่แน่ใจเนี่ยคุณลองเช็คดูดิมันจะมีอยู่เขตหนึ่งห้วยขวางกับดินแดงไม่รู้ไม่มี6อันอ่ะเขตเดียวนะ6แห่งอ่ะในกทมใน34แห่งนะฮะเออแล้วถามว่าถ้ามันตุนน้ำมันขนาดนี้เนี่ยนะตายแล้วนั่นแปลว่าทั่วกรุงเทพเนี่ยแม่งมีระเบิดเวลาคุณดูไอ้เนี่ยดับได้ไหมไอ้ของถมเซนเตอร์เป็นไงเสร็จหมด
1: เออเรียบร้อย
0: ใช่ป่ะนี่มันได้มีน้ำมันเป็นแสนลิตรนะไอ้ของถมเซนเตอร์นั่นแ
1: หละ
0: แล้วผมถามหน่อยถ้ามีน้ำมันเป็นหลายแสนลิตรเนี่ยมันจะดับยังไงอ่ะ
1: ม
0: ันจะดับยังไงเพราะถ้ามันไหม้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไหม้ถังต่างๆใช่ไหมผมไม่รู้ว่าถังใต้ดินหรือเปล่าพาคนไปดูสิอาจารย์กระทรวงพลังงานพาไปสิเป็นไงบอกเออใช้ไฟไม่ได้เท่ากับห้างสรรพสินค้าสินค้าเนี่ยมันไม่ได้ใช้24ชั่วโมงพี่หลัง4ทุ่มมันปิดมันเปิด10โมงใช้เปล่าอย่างมากมันก็รักมีแอนบางอันเท่านั้นเองแต่คอไอเนี่ยมันเปิด24ชั่วโมงแล้วน้ำอ่ะไม่ได้ระเหยมันระเหยไปเลยนะพี่มันไม่ได้มารีไซเคิลเหมือนห้าง
1: ครับ
0: นะเดี๋ยวนี้เขารู้กันหมดแล้วคุณถาม AI ก็ตอบได้แล้ว AI เถียงฟาดอาจารย์ชัดชาติยับเลยเมื่อวาน AI ผมเนี่ย AI ผมก็คือผมนี่แหละเราก็เทมันเป็นเราไงใช่ไหมถ้าเป็นผมอาจารย์ชัดชาติถามอาจารย์ชัดชาติครับน้ำหล่อเย็นเนี่ยมันระเหยหรือรีไซเคิลถ้าอาจารย์กล้าตอบว่าระเหยถ้าตอบไปเรียนเคิลผมมีหลักฐานว่าไม่รีไซเคิลนะครับมายันกันมาจากเล่มไหนอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนเลยนะท่านผู้ฟังรัฐภาครัฐเนี่ยอย่าให้ประชาชนตื่นตระหนกวันนี
1: ้
0: อะไรที่มาล้อมคอกเนี่ยก็ต้องรีบทำไม่งั้นเกิดการเดินขบวนมาทวงคนเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินน่ะ
1: ครับ
0: อยู่ไม่ติดแล้วคุณคุณไม่รู้ว่าแม่งจะไหม้เมื่อไหร่ทำไหม้กันหมดเลยอ่ะใช่เปล่าเอาละถามว่าที่คุณอนุมัติไปแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นระเบิดเวลาแบบนี้คุณจะทำยังไงคือเราไม่ได้หมายความว่าคือต้องรอมรับว่าคอลเซ็นเตอร์ไอ้ data center เนี่ยมันไม่ใช่อันใหญ่นะ
1: ครับ
0: มันใหญ่อย่าง AWS หรืออาซัวเนี่ยที่มันมาตั้งเนี่ยมันอยู่ในนิคมใช่ไหมทีเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันขนาดไม่ใหญ่ใช้

0: ไฟประมาณสัก8เมกะวัตต์ไม่เกิน20เมกะวัตต์เนี่ยนะแต่ว่ามันควรจะไปอยู่ในพื้นที่โล่งเปล่า
1: อืม
0: แต่ว่าในกรุงเทพก็ได้มันก็อยู่ในซอยที่มึงมีที่โล่งอ่ะหมายถึงว่ารับตั้งแถวคุณก็ได้แจ้งวัฒนะ
1: ครับ
0: ของคุณใหญ่อยู่แล้วนี่ที่คุณเท่าไหร่นะ
1: ไร่เกือบ2ไร่ครับไร่3ไง
0: เกือบ2ไร่นะมันคือไม่มีอะไรติดเลยไม่มีสิ่งปลูกสร้างเลยใช่มั้ย
1: มีสิ่งปลูกสร้างล้อมรอบเลยครับ
0: มันไม่ใช่แต่ว่ามันใน2ไร่ไม่มีอะไรติดคุณไง
1: ไม่มีไม่มีครับไม่ม
0: ีอันนี้คือหมายถึงว่าคุณอาจจะไปเช่าที่ทั้ง3ไร่ก็ได้แล้วคุณก็ตั้งโดดๆไว้เลยเข้าใจป่ะหมายถึงว่าเวลาไหม้อ่ะมันก็ไม่ไหม้คนอื่นไง
1: ครับ
0: อย่างนั้นน่ะได้เนี่ยท่านผู้ฟังไอ้คนดาต้าเซ็นเตอร์ไปเช่าที่ฟิวเลยป่ะ2ไร่เนี่ยไม่ติดคนอื่นน่ะไม่ติดคนอื่น
1: ไม่ติดไม่ติดไม่ติด
0: อย่างเงี้ยถ้าคุณอยู่เนี่ยคุณไปเช่าในที่ที่มันอยู่ในซอยแล้วก็มันก็มันจะมี5ไร่ก็ได้แล้วคุณก็โดดๆไปเลยแล้วคุณไม่ติดคนอื่นน่ะ
1: ฟิวฟังดูนะอาจารย์ผมว่านะไปเทคโอเวอร์ปั๊มน้ำมันแล้วไปตั้งติดปั๊มน้ำมันเถอะถ้าเกิดคุณเงินคุณหนาพอต้องไปเทคโอเวอร์ปั๊มน้ำมันแล้วไปตั้งติดปั๊มน้ำมันเถอะถ้าเกิดว่า
0: เพราะว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยไม่ถ้าเกิดคุณมีปั๊มน้ำมันมันไม่ถึง400,000คือปั๊มน้ำมันในกทมเนี่ยมันเล็ก
1: ต้องออกนอกกรุงเทพ
0: ปั๊มน้ำมันในกทมเนี่ยมันไม่ได้ถึง400,000คือมันน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้น้ำมันในปั๊มเล็กๆในกทมเนี่ยมันสูบเข้าสูบออกตลอดเวลาคือมันมีไม่เท่าไหร่หรอกจริงหรือเปล่าใช่ไหมแล้วถ้าคุณปั๊มน้ำมันคุณก็ต้องไปสร้างตึกอีกไงใช่ป่ะแล้วถ้าคุณตุนไว้ประมาณ400,000ลิตรเนี่ยถังน้ำมันในปั๊มมันไม่พอเพราะว่า400,000ลิตรเนี่ยมันเท่ากับปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่เนี่ยประมาณ30ปั๊มใช่เปล่าใช่ไหมแล้วผมถามว่าทำไมไอ้กระทรวงพลังงานหรือไอ้ทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่พาสื่อมวลชนไปดูล่ะ
1: ม
0: ันน้ำมันที่มันตุนเนี่ยมันวางไว้ที่ไหน
1: ตัวยังไงใช่
0: ใช่ดินไหมมันสูบยังไงจริงหรือเปล่าเอาแล้วถามว่าถ้าคนกลัวความหวาดกลัวเนี่ยไปเนี่ยมันมี34แห่งนะครับท่านผู้ฟังในกทมเนี่ยนะถ้ามนุษย์ไปอยู่ถ้ามึงไอ้พวกที่มันไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมก็ให้มันอยู่สิ
1: คร
0: ับนิคมอุตสาหกรรมมันก็ไม่ไหม้นิคมอุตสาหกรรมแล้วกันไม่เป็นไรหรอกเงี้ยมันมีเพราะว่านิคมอุตสาหกรรม
1: โรงงานมันอยู่ในโซนอยู่แล้วมันอยู่ในเซ
0: ็นเตอร์ไม่ติดอยู่แล้วงานมันนิคมอุตสาหกรรมไม่ติดแล้ว
1: คือมันไม่
0: ควรจะมาอยู่ในที่ชุมชน
1: ในชุมชน
0: ใช่ป่าวแล้วถามว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยคุณควรจะยกเลิกมันไม่เล่าให้มันออกกฎหมายย้อนหลังไปไม่เล่าใช่ป่าวกฎหมายต้องมีผลย้อนหลังหน้านี้นะ
1: อย่างน้อยมันจะต้องมันไม่ต้องย้อนหลังเพราะคุณไม่มีใบอนุญาตอยู่แล้วคุณก็ต้องโดนเต็มๆอ่ะแล้วคุณก็ต้องโดน
0: ไม่นี่ไงมันเป็นการมันใช้คลังสินค้ามันใช้ลูกโพไงมันใช้ลูกโพในบ้านเราเนี่ยจริงๆไอ้พวกบิ๊กซีแมคโครโลตัสตั้งกลางเมืองไม่ได้นะคุณไปดูในอังกฤษเนี่ยโลตัสไม่มีไอ้เทสโก้ไม่มีตั้งกลางมันอยู่ชานเมืองบ้านเราแม่งอยู่กลางเมืองเลยคุณดูดิหน้าตำลีเนี่ยบิ๊กซีแม่งอยู่ตรงข้ามนี่เลยไอ้เซ็นทรัลเวิลด์ว่ามีที่ไหนแล้วคุณไปดูดิไอ้คาฟูอะไรในฝรั่งเศสไม่มีใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยไอ้ที่กฎหมายไม่มีผลย้อนหลังคือกฎหมายอาญานะใช่ป่ะเป็นคุณนะแต่ว่าอันเนี้ยเอากฎหมายมันต้องมีผลย้อนหลังไอ้สสงก็สอบต้องรีบออกมากฎระเบียบอะไรที่มันออกมันต้องมีกฎกระทรวงอะไรออกมาแล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมไม่งั้น
1: นี่คนต้องโผล่มาแล้วจริงๆนะ
0: ใช่ผมถามอย่างนิดเดียวนะขนาดไอ้คอนโดเนี่ยบังแดดบังลมอะไรเขายังไม่ให้สร้างเลยนะ
1: ยังไม่ให้สร้างเลยใช่
0: ไม่ให้สร้าง
1: 400,000ลิตร
0: น้ำมัน400,000ลิตรน่ะ
1: ใจเลย
0: จริงก็ได้400,000ด้วย429,000กว่าส่วนไอ้เนี้ยไอ้ที่ใกล้ๆโรงพยาบาลพระราม9เนี่ย200,000ลิตรแต่ก็สูบออกไปแล้วเขาบอกว่าเนี่ยจะต้องโดนข้อหานะที่แม่ได้รับอนุญาตแปลว่าถ้าคุณขออนุญาตคุณจะให้มันอีกเหรอใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาออกไปจากชุมชนที่พูดเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้มี
1: ข้อ
0: ดาต้าเซ็นเตอร์ไม่ได้นะหมายถึงว่าคุณเนี่ยต้องมาอยู่ในที่ชุมชนหมายถึงว่าคุณก็ไปเช่าที่สิในที่ที่มันอยู่ไกลๆก็ได้ในกกทมก็ได้แต่ที่มันไม่ติดกับใครอ่ะ
1: ครับ
0: นะในซอยอ่ะที่ประมาณตั้ง5ไร่นะคุณก็โดเดไปเลยแล้วทำไมเพราะไม่มึงเองมึงอยู่ไปไม่คนอื่นใช่ไห
1: ม
0: แล้วเสียงมันมีเสียงด้วยนะเวลามันเดินเครื่องอ่ะมันมีเสียงด้วยนะ
1: พัดลมอย่างเง
0: ี้ยแล้วก็มันใช้น้ำหล่อเย็นใช่ไหม มันก็มีความร้อนเพิ่มไงคุณหมายถึงว่าไอ้แม่งเราร้อนอยู่แล้วนี่มันก็ร้อนใหญ่เลยตอนนี้ต้องรีบออกกฎกระทรวงอะไรออกมาย้อนหลังเลยไม่ได้เดี๋ยวคนมันแตกตื่น
1: ลาดพร้าว3ก็มีนี่ผมไปดูแผนที่ของ Data Center
0: ใช่
1: รอบตัวเราเลยนะจ
0: ๊ะใช่ใช
1: ่โอ้โหโยนทิ้งอะไรเต็มไปหมดเลย
0: ใช่แล้วก็ Data Center มันต้องมีน้ำมันเพราะว่ามันจะต้อง24ชั่วโมงแล้วบ้านเราบางทีไฟมันดับไฟมันดับเนี่ยนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าระเบิดเนี่ยอยู่ทั่วกรุงเทพตายดิจริงเปล่า
1: ครับ
0: โชคดีนะมันอยู่ในซอยนะเพราะถนนใหญ่เนี่ยถนนใหญ่นี่มีที่เดียวก็คือของคุณเจริญอยู่ติด BTS เลยน่าจะติด BTS อ่อนนุชนี่แหละ
1: อ่อนนุชเลยเหรอ
0: ถัดไปเนี่ยแม่งคือนี่เลยถัดไปนี่คือคอนโดไอเดโอเลยใช่ไห
1: ม
0: อันนี้เขาร่วมกับสิงคโปร์แล้วเขาบอกไอ้วันแบงคอกก็มีนะแต่ว่าวันแบงคอกมันสร้างของเขาเองไงมีพวก AAS พวกไอเดโอพวกเนี้ยมันถ้าเป็น AAS พวกดีแท็กอะไรเงี้ยมันมีระบบป้องกันเรียบร้อยไงเป็นบริษัทใหญ่แต่ตอนนี้มันเป็นพวกบริษัทที่เหมือนกับรับฝากเซิร์ฟเวอร์คุณ
1: รับ
0: ฝากเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะต้องรีบออกมาเลยไม่งั้นเนี่ยคุณผมว่ามีการประท้วงนะ
1: เออผมว่าผังเมืองอะไรต้องรีบมาแก
0: ้ต้องรีบเลยนะ
1: มันก็จะห่วงนะแต่ผมห่วงมากกว่าเรื่องความปลอดภัยที่อาจารย์ว่าเนี
0: ่ยไม่ประท้วงเอาออกไงคือหมายถึงว่าถ้าไม่มีมาตรการเอาออกไอ้ตึกพวกนี้ออกไปอ่ะ data center พวกนี
1: ้
0: คือก่อนหน้านี้คนมันไม่รู้นะคนไม่รู้เหมือนกับเนี้ยเมื่อก่อนจะมีโควิดแล้วก็ไม่รู้นี่ว่ากระมือไปจับอะไรเดี๋ยวก็ตายแต่คนรู้ว่าแค่เนี้ยใกล้กันเนี่ยสายจะเนี่ยโดนกันเนี่ยไอ้ก็เรียกไอ้น้ำมูกน้ำลายอะไรไปโดนกันอย่างเงี้ยก็ตายเนี่ยคุณจะกล้าใกล้กันไห
1: มไม่กล้า
0: แต่คนดูในตอนในโควิดเนี่ยแล้วก็ดังไปเหมือนเดิมแต่พอรู้ว่านิดเดียวติดกันเลยเงี้ยนะคนนั่งอยู่แต่ในบ้านเลยจริงไหมอันนี้ก็เหมือนกันคนไม่รู้ว่าคืออะไรนะไม่รู้ว่าอันเนี้ยพูดตรงๆเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีน้ำมันนะพอรู้ว่ามีน้ำมันปุ๊บเสร็จเลยตายงานเลยแม่งคือระเบิดอยู่ติดเลย
1: เครียดไปเลยอ่ะถ้าเกิดใครบ้านอยู่แถวนั้นนี่คงเครียดตายเลย
0: ตายเลยตายเลยเสียงกระดำแล้วมันมีกลิ่นน้ำมันไอ้ที
1: ่
0: ไอ้ที่พระไอ้พระรามเก้าอ่ะไอ้คนเขาไอ้ช่องสามไปสัมภาษณ์ไงเขาบอกว่าเฮ้ยน้ำมันเนี่ยมันได้กลิ่นน้ำมันตลอดเวลาเลยนะแล้วก็โดยเฉพาะตอนฝนตกเนี่ยกินหึงเลยนะแล้วก็เนี่ยแล้วเสียงก็ดังอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไปดูไอ้ที่ท่อน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยมีคล้ายๆเป็นคราบน้ำมันดีเซลด้วย อันตรายมากอันตรายมากอาจารย์ชัดชาติกระทรวงพลังงานนะครับและทั้งหลายทั้งปวงคุณต้องตอบให้ได้ว่าคุณจะเอายังไงไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณสนธิแกจะลงถนนแล้วนี่ใช่ไหมล่ะต้านคอเซ็นดาต้าเซ็นเตอร์นี่คนที่แบบไอ้คนที่โอ้โหคุณคิดดูดีไล่พวกที่34แห่งเนี่ยมันจะมาประท้วงไหมเอามาท้วงไหมและไอ้ที่จะตั้งอีกจะมาท้วงไหมผมว่าเผลอๆมันจะล้มรัฐบาลนะรัฐบาลรีบ
1: ระวังนะเรื่องนี้มันใกล้ตัว
0: เพราะอันนี้มันใกล้ตัวมันอยู่ไม่ได้นะเออจะมาบอกว่าใช้น้ำอะไรพวกนี้ไม่ได้ไม่มีใครเชื่อเราคุณเดี๋ยวนี้ก็ถาม AI เขาตอบหมดแล้วคือจะมาโกหกไม่ได้แต่ผมบอกเลยนะฮะ
1: นี่ก็กลางเมืองมากคนเยอะมากเลยนะจ๊ะ
0: โคตรกลางเมืองเลยมันอยู่กลางเมือง 400,000 กว่าลิตรน่ะนะแล้วผมได้บอกเลยนะท่านผู้ฟังไม่มีใครเชื่อในหน่วยงานรัฐบาลไม่มีใครเชื่อแม้กระทั่งอาจารย์ชัดชาติคนก็ไม่ได้เชื่อเหมือนสมัยก่อนแหละถึงแม้อาจารย์ชัดชาติจะมีคนเลือกมากกว่าก่อนผมถามอาจารย์ชัดชาติก็ต้องจัดการนะฮะไอ้เครื่องออกกำลังกาย 700,000 บาทเนี่ยตกลงว่าไงเนี่ยคนไม่ลืมนะฮะที่ประมูลน่ะ 700,000 บาทอ่ะที่บอกว่าเราไม่ได้เลิกนะเราก็ยังกระบวนการเดี๋ยวเขาไม่ได้ผมจะตามนะอาจารย์ชาติเครื่องออกกำลังกายไอ้ตัวนั่นไงลู่วิ่งไง 700,000 บาทเนี่ยคนก็ไม่ลืมนะบอกเลยอาจารย์ชาติกลับมาคราวนี้เนี่ยต้องผลงานดีกว่าเดิมนะเหมือนเดิมไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพวกนี้นะเหมือนอาจารย์ชาติเนี่ยผมไปดูแล้วแกก็หัวหายล้อมคอกเหมือนกันนะ
1: หรอครับหลายเรื่องก็เป็นอย่างนั้นเนี่ย
0: หลายเรื่องคุณดูดิเหมือนว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยนะผมเรียนอาจารย์เลยนะอาจารย์ลงมานั่งวางฉากทัศน์หน่อยไปว่าอะไรที่จะทำอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยหรือต่อคุณภาพชีวิตอันนี้ไม่ใช่เรื่องคุณภาพชีวิตด้วยนะไม่ทำอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเลยนะ Data Center เนี่ย

0: อร่าเอ 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
3: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
2: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
4: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @ThinkingRadioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
5: ช่วงนี้อะไรเซฟได้ต้องเซฟนะครับท่านผู้ฟังครับธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้ท่านผู้ฟังได้เซฟทั้งพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ให้ท่านผู้ฟังได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปนำค่าติดตั้งเนี่ยนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกถึง 200,000 บาทนะครับกรณีที่ท่านผู้ฟังไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยได้ดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกนะครับคือแค่ 3.50% เท่านั้นเองและมีวงเงินกู้สูงสุดถึง 500,000 บาทนะครับกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเลยนะไอ้ที่ไม่มีหลักทรัพย์เนี่ย2ปีแรก 3.50 แต่ถ้ามีหลักทรัพย์เนี่ยคงที่เนี่ยให้5ปีแรกนะและต่ำกว่าด้วยก็คือ 3.25 และวงเงินกู้สูงสุดให้2เท่าของไม่มีหลักทรัพย์เลยนะให้ล้านหนึ่งนะครับระยะเวลากู้เนี่ยนะครับไม่เกิน7ปีนะต้องจ่ายคืนให้หมดนะครับสมัครได้แล้วนะครับที่ www.tsb.or.th หรือไปที่ธนาคารออมสินเลยก็ได้ทุกสาขานะครับวันนี้ถึงโน้นเนี่ยปีหน้า31มีนาคม2570อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จนะครับในวันที่30เมษายนนะครับหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนนั่นคือว่าถ้ากู้ไม่หมดเนี่ยก็ถึงวันที่30เมษายนปีหน้าแต่ถ้าเกิดหมดเดือนมกราก็หมดก็หมดเดือนมกราคือหมายถึงว่าก็ถ้าเกิดท่านจะติดก็รีบไปเลยไม่ใช่ไปรอ30เมษายนเดี๋ยวมันหมดถ้าเงินหมดเขาก็ไม่ให้แล้วนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าผมพูดมาเนี่ยยังไม่ละเอียดพอเนี่ยสอบถามไปที่ GSB Contact Center นะกด1115หรือเข้าไปที่ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคาร

0: ทางเพื่อทุกชีวิตกลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะมันมีบทความชิ้นหนึ่งใน Economist ก็พูดถึงการต่อต้านนะครับตัว Data Center เดี๋ยวให้ฟิวลองเล่าเชิงสรุปหน่อยก็ได
1: ้ครับก็บทความนี้ชื่อว่าปีศาจร้ายกำลังหลอกหลอนอเมริกาซึ่งปีศาจที่ว่าเนี่ยก็คือศูนย์ข้อมูล Data Centers เป็นโกดังนะที่มีเซิร์ฟเวอร์เป็นขุมซึ่งเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้มันมีหน้าที่ก็คือมันต้องดูแลพวกเหล่าบรรดา AI อ่ะที่อยู่ในพื้นที่แล้วมันก็กลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มันกระจัดกระจายไปไม่ใช่แค่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นทั่วทั้งโลกแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกรังเกียจยิ่งกว่าสิ่งใดๆบทความนี้บอกว่าคนเกลียดมากกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยซ้ำนะคนในพื้นที่ขนาดเล็กในเคาน์ตี้ในรัฐต่างตอนนี้กำลังเร่งออกกฎระเบียบที่ยุ่งยากหรือไม่ก็แบนการก่อสร้าง data center ไปเลยตอนกรกฎาคมเนี่ยไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ทางกฎหมายคุ้มครองผู้ใช้ไฟก็คือ Ratepayer Protection Act ออกแบบมาเพื่อจำกัดผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าก็ผ่านวาระของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรที่สหรัฐอเมริกายังฉลุยและ31สิงหาคมโดนัลด์ทรัมป์ก็กระโดดเข้ามา
0: ซึ่งอันนี้เราต้องจับตาดูด้วยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอันเนี้ยทางภาครัฐเนี่ยซึ่งรัฐมนตรีพลังงานเอ้ย data center ต้องใช้อีกเรทหนึ่งจริงเปล่า
1: อืม
0: นักข่าวที่เป็น investigative reporter ต้องลงไปทำเลยไอ้พวก TPBS หรือว่าไอ้คุณกิตติสิงหาปัตเนี่ยคุณอะไรเนี่ยรีบไปทำเลยว่ามึงคิดเรทนี้จริงเปล่าหรือออกกฎหมายแบบนี้เลยไหม
1: อืม
0: ออกกฎหมายเลยออกกฎหมายแบบในอเมริกาเลยว่าเนี่ยนะให้เดต้าเซ็นเตอร์เนี่ยชาร์จมันในกำแพงเลยไม่งั้นเนี่ยพอมันกินไฟไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเราต้องมารับภาระทีนี่ทำไมพูดถึงไอ้เรื่องไฟไอ้น้ำมัน 300,000 ลิตร 300,000 400,000 ลิตรใกล้ๆ
1: นี่คือพูดถึงค่าไฟนะเพราะไฟเยอะมากขึ้นปริมาณมันเยอะขึ้นซัพพลายมันจำกัดก็แน่นอนแล้ว
0: ของเรา
1: หรือไม่ก็จะนำไปสู่การสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มนะ
0: ใช่แล้วถามหน่อยเราสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเนี่ยคุณต้องนำข้าวแก๊สธรรมชาติเพิ่มไหมคุณต้องซื้อน้ำมันเพิ่มไหมคุณต้องไปซื้อไฟ
1: ยอมเหร
0: อคุณต้องไปซื้อไฟจากไอ้สปป.ลาวเพิ่มไหมซื้อจากพม่าเพิ่มไหมเราไม่ได้มีไอ้วัตถุดิบในการผลิตไฟไอ้เขื่อนเรามีกี่เขื่อนเองจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราโอ้โหมีเขื่อนแบบลาวที่ไหนแล้วเขาไปตั้งลาวดิทำไมไฟฟ้าถูกไหมไปตั้งที่ลาวล่ะ
1: คร
0: ับ
1: ต่อบทความนี้เขาก็บอกว่าคือตอนนี้พรรครีพับลิกันของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังจะมีการเลือกตั้งมิดเทอมก็คือกลางเทอมแล้วผลมันกำลังสูสีมากทีนี้เนี่ยพอมันมีเรื่องนี้เข้ามาแล้วมันมีเสียงต่อต้านออกมาเยอะมากโดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดบอกว่าเนี่ยพวกกลุ่มต่อต้าน Data Center ในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเดี๋ยวระวังพวกคุณจะล้าหลังและพวกคุณจะยากจนถ้าคุณเนี่ยมาต่อต้านdata center เพราะเขาก็มันจะบอกว่า data center เนี่ยเป็นเหมือนกับห่านทองคำเลยคือไข่ออกมาเป็นไข่ทองคำไข่ออกมาแทนทองคำแล้วคุณกำลังมาต่อต้านนี่คือสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูด
0: ก็คือสิ่งที่ทำพูดเนี่ยถ้าความจริงเนี่ยอาจจะเป็นตรงข้าม
1: ครับ
0: ใช่ไหมถ้าทำบอกว่าเป็นห่านทองคำนี่ไม่ใช่อันนี้คือระเบิดเวลา
1: ครับทีนี้เหล่าบรรดาบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยจนถึงนักลงทุนที่ลงทุนเหล่าบริษัทในบรรดาบริษัทเหล่านี้เขาก็กังวลแล้วว่าเฮ้ยรัฐจะว่าอย่างนี้ถึงแม้ว่ารัฐจะบอกก็ตามแต่ว่ามันมีคนที่เริ่มรังเกียจแล้วก็ออกมาแสดงความไม่พอใจเพิ่มมากขึ้นการก่อม็อบการบอกว่ามันส่งผลกระทบเนี่ยเสียงที่ดังการสร้างใช้พลังงานอย่างเยอะเดี๋ยวมันจะขึ้นค่าไฟต่างๆนานาเนี่ยเอาเป็นว่าต่อให้จะมีการต่อต้านออกมามากขึ้นเงินลงทุนก็กำลังชะลอกำลังดูเรื่องนี้อยู่แต่ก็ดูไม่เห็นความชัดเจนนะว่ามันจะชะลอความรุนแรงของ AI เพราะว่าคนก็ยังแห่กันใช้ AI เพิ่มมากขึ้นพอคนใช้ AI เพิ่มมากขึ้น AI พัฒนามากยิ่งขึ้นมี data มากขึ้น data center ก็ต้องมีเยอะขึ้นทีนี้บทความนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปดูว่า3รัฐที่มีนโยบายเกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีนโยบายอะไรบ้างและทั้ง3รัฐเนี่ยต้องใช้คำพูดว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคืออะไรบ้างเท็กซัสอิลลินอยส์แล้วก็เพนซิลเวเนีย ขาบอกว่าในปี2019ตัวของผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์เจบีพริตสเกอร์ลงนามในกฎหมายที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันเลยเพื่อสร้างแรงจูงใจในการก่อสร้างเลยนะเขาประกาศว่าโลกปัจจุบันเนี่ยดาต้าเซ็นเตอร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญพอๆกับถนนรถไฟและโรงเรียนใช้คำว่าอย่างนั้นเลยซึ่งตอนนั้นเท็กซัสเกรกแอบบอตครับก็เพิ่งคุยกันคุยปีที่แล้วว่ารัฐของเขาคือศูนย์กลางการพัฒนาของ AI ส่วนเพนซิลเวเนียคือจอร์จชาปิโร่ก็ตื่นเต้นกระตือรือร้นบอกว่าเฮ้ยเราทุ่มเททุกอย่างให้กับ AI แล้วแต่สิงหาคมพริตสเกอร์ก็คือผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ต้องใช้คำพูดว่าข้อความแตกต่างออกไปเลยเขาออกมาพูดกับผู้สื่อข่าวว่าศูนย์ข้อมูลน่ะที่ก่อนนั้นเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเนี่ยพริตสเกอร์ออกมาบอกใหม่ว่าไอ้ศูนย์ข้อมูลมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้ค่าไฟเพิ่มค่าน้ำเพิ่มหรือเกิดแนวทางที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะซึ่งย้อนไปในเดือนมิถุนายนเขาเพิ่งสั่งระงับการรับก็คือการที่จะระงับคำขอสินเชื่อภาษีก็คือการที่ใช้ภาษีไปเข้าใจว่าไปใช้ภาษีไปอุ้มดอกเบี้ยของการกู้เนี่ยในปี2019ไปฝ่ายเดียวเท็กซัสบ้างเอเบอร์ตมีการสั่งให้หน่วยงานไฟฟ้าของรัฐเท็กซัสเนี่ยตรวจสอบศูนย์ Data Center ทั้งหมดที่ต้องการดึงกระแสไฟฟ้าซึ่งทางเอเบอร์ตบอกด้วยซ้ำบอกว่าโรงงานเหล่านี้อาจจะเป็นอันตรายต่อความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าเท็กซัสก่อนหน้านี้แอบบอทเป็นคนพูดเองนะเขาบอกว่าศูนย์กลางของการพัฒนา AI ก็คือ Data Center จะทำให้เท็กซัสเป็นศูนย์กลางของพัฒนา AI ผ่านมาไม่กี่ปีแอบบอทเปลี่ยนโดยชัดเจนเลยอีกคนนึงบ้างชาปิโร่ก็คือจอร์จชาปิโร่ผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียล่าสุดเพิ่มความเข้มงวดของกฎระเบียบละให้อำนาจชุมชนสามารถวีโต้โครงการคือปฏิเสธโครงการได้ด้วยแล้วก็โจมตีคู่แข่งชิงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐว่าเฮ้ยไอคนเนี้ยที่กำลังจะมาแข่งผู้ว่าการรัฐกับเขาอ่ะคนเนี้ยเขาสนับสนุน Data Center นะซึ่งตอนนี้กลายเป็นคำด่าทางการเมืองแล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นโปร Data Center คุณเป็นคนที่สนับสนุนเหล่าบรรดา Data Center เนี่ยเฮ้ยมันคำด่าไปที่เรียบร้อยซึ่งเมื่อประมาณปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเหล่าบรรดาโพลของสำนักเนี่ยยังชี้ว่าเสียงข้างมากยังสนับสนุนการสร้าง data center ในพื้นที่นี่คือปีเศษแต่ล่าสุดมีนาคมที่ทางเปลี่ยนแล้วครับคุณผู้ฟังโพลของ Gallup บอกว่า 71% ตอนนี้คัดค้านแล้วนะโพลของ Anberg บอกว่าความนิยมเนี่ยมันลดลงถึง19จุดในช่วงกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายนกรกฎาคมจนถึงกรกฎาคมซึ่งโพลของ Economist แล้วก็ YouGov เมื่อปลายเดือนสิงหาคมบอกด้วยว่ามีผู้คัดค้านถึง 63% คือตัวเลขของหลายๆโพลบอกด้วยซ้ำว่าเกินแน่เกิน 60% 71% 63% สูงหมดเลยส่วนข้อมูลถูกมองว่าระบบ Data Center ถูกมองว่าเป็นผลเสียต่อประเทศในทุกกลุ่มของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเลยคือไม่ว่าคุณจะเป็นเดโมแครตคุณจะเป็นรีพับลิกันคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่กลุ่มที่มีเงินเยอะเงินน้อยการมี Data Center จะส่งผลเสียต่อทุกคนเลยอีกจุดนึงรัฐนึงเมืองนึงที่มีตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือชิคาโกที่รัฐอิลลินอยส์นานมาแล้วก่อนที่ยุคตื่น AI เนี่ยจะเข้ามาเนี่ยที่ชิคาโกแล้วก็แถบชานเมืองเป็นที่ตั้งของ Data Center เยอะมากเลยเพราะว่าอยู่ใจกลางโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตของประเทศค่าไฟถูกเลยนะแต่ไม่นานมานี้เองที่แทบจะไม่มีใครสนใจแต่ตอนนี้ชาวเมืองกำลังเข้าไปประชุมสาธารณะบอกว่าอะไรไปประชุมเพื่อระงับการพัฒนาเหล่าบรรดาเซ็นเตอร์ทั่วทั้งรัฐเลยสิงหาคมที่ผ่านมาคนเป็นหลักร้อยออกมารวมตัวกันต่อต้านแผนโครงการ Data Center จุดหนึ่งทางตอนใต้ของชิคาโกซึ่งเหล่าบรรดานักพัฒนาบอกว่าเฮ้ยที่นี่ไม่ใช่ Data Center ด้วยซ้ำไปนะคือคนตื่นตระหนกมากแค่ได้ยินว่าที่นี่จะเป็น Data Center แค่เป็นข่าวลือมาคนก็ออกไปม็อบเป็นหลักร้อยคนแล้วซึ่งเหล่าบรรดา County คล้ายๆกับจะเป็นเขตหรืออำเภอย่อยเนี่ยในพื้นที่ต่างๆของอิลลินอยส์เนี่ยก็มีการพิจารณามาตรการระงับการก่อสร้างหรือมาตรการที่คล้ายๆกันถึง409ฉบับซึ่งถ้าเทียบกับปีก่อนเยอะกว่าปีก่อนถึง7เท่าเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็มีการบอกว่าหนึ่งในปัญหาการพัฒนาที่ยากที่สุดที่ผมเคยเจอในอาชีพทนายความด้านที่ดินเนี่ยคนนี้คือวินสเตดทอมมี่แมนจากวินสเตดซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายในดัลลัสที่เท็กซัสก็บอกว่า ระดับความอารมณ์ความรู้สึกที่ถาถมใส่โครงการเหล่านี้คือความรู้สึกของคนที่ออกมาต่อต้านโครงการเหล่านี้เขาเป็นทนายมาตลอดเขาบอกเขาไม่เคยเจออารมณ์ของคนที่สุดขั้วขนาดนี้มาก่อนเลยนะซึ่งถ้าเกิดมองอีกด้านนึงคือเหล่าบรรดาคนที่สนับสนุน data center เป็น pro data center บางคนบอกว่าเฮ้ยไอ้กระแสต่อต้านเนี่ยมันต้องเป็นต่างชาติแน่เลยแบบเนี้ยจีนน่าจะแฮปปี้สุดๆที่คุณมาให้คนมาต่อต้าน data center ในสหรัฐอเมริกาทีนี้ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐก็ตั้งข้อสังเกตว่าในเดือนมิถุนายน OpenAI เนี่ยมีการออกมาเปิดเผยว่าบริษัทจีนได้สร้างรูปภาพที่ออกแบบมาเพื่อบั่นทอนการสร้าง data center ในสหรัฐซึ่งวันที่27สิงหาคมแพลตฟอร์ม X เนี่ยบอกว่าเจอเครือข่ายบอทจีนกว่า 200,000 บัญชีคอยกระจายข้อมูลเหล่านี้ แต่หลักฐานชี้ว่าความพยานเหล่านี้แทบไม่มีผลเลย OpenAI สรุปว่ามันสร้างการมีส่วนร่วมที่น้อยมากหรือไม่มีเลยในหมู่คนอเมริกันเลยคือมันไม่เกี่ยวหรอกว่าบอทจีนจะโผล่มาหรือเปล่าจะอะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เหมือนจะไม่มีเลยซึ่งต้นตอของความโกรธแค้นที่คนไม่พอใจ data center หรือต่างๆนานาเนี่ยมันเรียบง่ายกว่ามากคือคนอเมริกันเขากังขาเขารู้สึกไม่โอเคกับ AI เขาไม่ไว้ใจเหล่าบรรดาบริษัทที่สร้างมันมันไม่เกี่ยวกับหรอกว่าจีนจะมาสร้างข้อมูลหรือว่าใครจะมาสร้างข้อมูลเขาบอกมันไม่เกี่ยวเลยและคนอเมริกากลัวว่า AI จะมาแทนที่งานเขาจะทำให้เขาตกงานอย่างไรก็ตามโพลหลายสำนักครับก็ยังบอกว่าสิ่งที่คนกังวลที่สุดเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล Data Center คือผลกระทบต่อทั้งท้องถิ่นหรืออย่างน้อยก็สิ่งที่พวกเขาเนี่ยอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าซึ่งโพลล่าสุดของ Fox News ก็ Fox News ก็ต้องก็จะมีฝั่งนึงถ้าเกิดคุณผู้ฟังติดตามเขาบอกว่า 75% ของคนที่มาตอบโพลเนี่ยอ้างว่ากังวลเกี่ยวกับการใช้พลังงานค่าน้ำการจราจรว่าเป็นเหตุผลหลักที่คัดค้านศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่มีเพียง 11% เท่านั้นแหละที่มาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ชอบ Data Center เพราะ AIส่วนใหญ่ยังบอกว่ายังห่วงเรื่องค่าไฟค่าน้ำแล้วก็การจราจรความกังวลหลายอย่างนั้นเกินความจริง Google บอกเพิ่มเติมนะครับว่าปี2025 Data Center แล้วก็ Office ของบริษัทเนี่ยใช้น้ำไปประมาณ10,000กับอีก900ล้านแกลลอนซึ่งเทียบกับการรดน้ำสนามกอล์ฟ73แห่งนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ในปีหนึ่งก็คือเทียบถ้าเกิดว่าเทียบกับการรดน้ำสนามกอล์ฟ73แห่งของพื้นที่ที่ไม่ได้มีฝนเยอะมากอะอเมซอนบอกว่าตอนนี้เนี่ยศูนย์ข้อมูลทั่วโลกเนี่ยใช้น้ำอยู่ที่ 2,500 ล้านแกลลอนนะในปีที่แล้วซึ่งถ้าเกิดดูเปรียบเทียบก็ลดลง 2% จากปี2024ถึงแม้ว่ามันจะมีศูนย์ Data Center เพิ่มขึ้นส่วนในปี2023การเกษตรเนี่ยใช้น้ำมากกว่าศูนย์ Data Center ถึง74เท่าคือระบบบริษัทก็จะรู้ออกแบบนี้แหละครับแม้จะคำนวณรวมปริมาณน้ำที่ใช้ในการผลิตไฟให้ศูนย์ข้อมูล Data Center แล้วก็ตามแต่เรื่องไฟฟ้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ Lawrence Berkeley National Lab เนี่ยประเมินว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ใช้ไฟ 4.4% ของอเมริกาในปี2023และเชื่อว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้า2030จะเพิ่มขึ้นจากปี2023ที่ 4.4 จะกลายมาเป็น 9.5% ถึง 15.3% ส่วนผลกระทบต่อผู้บริโภคตอนนี้ยังไม่ชัดเจนราคาขายส่งกำลังถูกดันขึ้นซึ่งไล่กระทบไปถึงครัวเรือนในที่สุดทีนี้อีกหนึ่งข้อมูลจาก Electric Power Research Institute ประเมินว่าการเติบโตของ Data Center เนี่ยกลับจะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยลดลง 6% เพราะว่าช่วยเฉลี่ยต้นทุนคงที่ของโครงข่ายให้กว้างขึ้นกว่าเดิมคือเป็นว่าหลายๆบริษัทเนี่ยก็มีบางฝ่ายก็บอกมันจะเพิ่มขึ้นบางบริษัทก็บอกว่าที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าบอกว่าเดี๋ยวมันจะช่วยลดลงทีนี้เรื่องของเหล่าบรรดาบริษัทสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นบริษัทไฟฟ้าจอร์เจียพาวเวอร์บริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน Pacific Gas and Electric หรือว่า Indiana Michigan Power บอกว่าศูนย์ข้อมูลเนี่ยจะช่วยให้บินค่าไฟถูกลงซึ่งตอนนี้เหล่าบรรดาหลายหลายรัฐเนี่ย30รัฐก็มีการอนุมัติหรือเสนอให้ใช้อัตราค่าไฟแบบลูกค้ารายใหญ่เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ากลุ่มนี้คือ Data Center ต้องเป็นคนจ่ายเงินอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานนะก็คือเขาก็ยังมีการแก้กฎหมายแก้คุณต้องจ่ายค่าไฟที่สูงพอคำถามคือความคิดเห็นของประชาชนถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลอีกฝั่งนึงออกมาพูดแบบนี้เนี่ยคนที่ไม่พอใจ Data Center และเกลียด Data Center ต่อต้าน Data Center คือคำถามว่ายังจะเปลี่ยนความคิดเห็นได้ไหม ซึ่งโพลเดือนนี้โดย Aquilon Insight บอกว่า

0: การต่อต้าน Data Center จะพลิกกลับได้ทันทีหากคนรู้ถึงผลประโยชน์ที่เป็นไปได้แค่ข้อเดียวเช่นภาษีที่ดินลดลงงบอุดหนุนโรงเรียนที่เพิ่มขึ้นหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเปิดกว้างที่จะทำดีลเรื่องศูนย์ข้อมูลทีนี้ก็ต้องไปดูทีนี้ทางฝั่งของการเมืองบ้างนักทำโพลพรรค Republican Patrick Ruffini บอกว่านอกจากนี้พวกเขายังพร้อมรับเงินอุดหนุนโดยตรงนะครับโพลของมหาวิทยาลัย Virginia University of Virginia บอกว่าคนส่วนใหญ่ยอมรับเงินแค่ไม่กี่พันเหรียญนะเพื่อแลกกับการสนับสนุน Data Center ในพื้นที่ทันทีเลยตอนนี้ที่เขาจ่ายกันคุณผู้ฟังที่สหรัฐก็คือหมื่นดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณ300,000 กว่าบาทจ่ายเงินให้ผู้ที่อยู่อาศัยทุกคนในเคาน์ตี้ขนาดกลางในเมืองขนาดกลางเนี่ยใช้เงินประมาณ240 ล้านดอลลาร์ซึ่งมันคือเศษเงินสำหรับอุตสาหกรรมเทคอะที่ตอนนี้ก็หวานเงินผลประโยชน์แล้วก็หวังว่าคนจะไม่ต่อต้านแล้วก็อนุมัติให้สามารถตั้ง Data Center ได้แต่อย่างไรก็ตามกระแสต่อต้านก็ไม่มีท่าทีว่าจะลดลงเลยเราจะเห็นสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นอีกในปี2028คือคนอยากออกมาต่อต้านอันนี้อีกหนึ่งคนคือ Darrell West จาก Brookings Institution บอกว่าผู้ว่าการรัฐที่หนีรอดปัญหานี้ไปได้ปีนี้เดี๋ยวอีก2ปีข้างหน้าตอนลงเลือกตั้งใหม่คุณเจอปัญหานี้แน่นอนซึ่งการเมืองเรื่อง Data Center ยังกลับตลบในแง่มุมอื่นอีกด้วยการต่อต้านเนี่ยมันสร้างความกระกระวนให้กับเดโมแครตที่อิลลินอยส์ซึ่งที่อิลลินอยส์เนี่ยมีสหภาพแรงงานที่มีอิทธิพลสูงมากสหภาพแรงงานหลายแห่งสนับสนุน Data Center อย่างเต็มที่นะแต่ว่าประชาชนก็ไม่ได้เห็นว่าจะมีการสนับสนุนคือมันก็เลยสวิงมากว่าพรรคที่เขาเกี่ยวข้องกับเหล่าบรรดาคนที่ทั้งสนับสนุนและไม่สนับสนุนเนี่ยเขาก็ยืนอยู่ตรงว่าไอ้เขาจะยังไงอยู่เนี่ยซึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาผู้นำสหภาพได้ออกแถลงการวิจารณ์รุนแรงบอกว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยจะผลักเม็ดเงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์และงานของสหภาพหลายพันตำแหน่งไปยังอินเดียนาเคนทักกี้และโอไฮโอก็คือบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเอา Data Center ออกไปเงินมันจะหายไปและทีนี้คนก็จะตกงานเขาก็ไปลิงก์กับเรื่องนี้ทันทีเลยซึ่งเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานท้องถิ่นเนี่ยก็กล่าวย้ำว่ายังไงศูนย์ Data Center พวกนี้ก็ต้องสร้างให้มันสร้างที่นี่เถอะประโยชน์ทางภาษีมหาศาลมีงานก่อสร้างรายได้ดีมีงานรายได้ดีตอนที่ Data Center เปิดใช้แล้วซึ่งการต่อต้านที่โตขึ้นเป็นเหมือนกรวดทรายในฟันเฟืองของอุตสาหกรรมยกเว้นภาษีการขายสำหรับชิปคอมพิวเตอร์ต้นทุนก้อนใหญ่ที่สุดในการสร้าง Data Center ยังคงมีอยู่ในรัฐส่วนใหญ่รวมไปจนถึงเท็กซัสแต่มันถูกระงับแล้วนะที่แอริโซนาหรือโอไฮโอแล้วก็ต่างๆแล้วก็มีการตั้งเงื่อนไขผูกมัดที่เพนซิลเวเนียสิ่งเหล่านี้รวมถึงการต้องเอาใจข้อเรียกร้องของท้องถิ่นจะทำให้ต้นทุนของศูนย์ข้อมูล Data Center ที่จะเปิดขึ้นใหม่ต้นทุนสูงขึ้นแน่นอนอย่างไรก็ตามรัฐเนี่ยมีแค่ไม่กี่หยิบมือหรอกที่ยังกุมอำนาจมหาศาลเท็กซัสที่เดียวนะครับก็มีศูนย์ข้อมูลที่กำลังจะก่อสร้างมากกว่าจอร์เจียแอริโซนาและเพนซิลเวเนียรวมกันแล้วซึ่งเม็ดเงินลงทุนศูนย์ข้อมูลอาจจะแค่ไหลไปตั้งในรัฐที่เปิดกว้างมากกว่าศูนย์ Data Center จำนวนมากจะหาพื้นที่ในชุมชนที่พร้อมจะทำงานร่วมกับเขาแลกกับรายได้ภาษีผลประโยชน์อื่นๆซึ่งคนที่ปอดพูดคือแจ็คเพนเตอร์นักวิเคราะห์ด้านพลังงานจากแคปซอนบอกว่าหรืออย่างที่ทรัมป์เคยบอกไว้Let data range ก็คือปล่อยให้ข้อมูลครองแผ่นดินซึ่งถ้าเกิดดูจากบทความนี้เนี่ยสุดท้าย Data Center มันก็จะหาที่ที่เขายอมให้ไปตั้งได้แล้วก็เอาเงินไปหวานไปจ่ายเงินต่อครัว
1: มาเอเชียไงตอนนี้ก็
0: ใช่ก็มันจะพูด
1: มา
0: ไทยเนี่ย
1: แล้วก็ก็เป็นประเทศที่เรียกว่าประชาชนไม่เคยรู้เรื่องอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าคนที่อยู่ในวงการเนี่ยมันก็ต้องรู้อยู่แล้วแต่ทำเป็นไม่รู้เรื่องหรือเปล่าอย่างที่บอกเนี่ยค่าไฟมันแพงขึ้นแน่คุณกี่คุณให้มันมาตั้งเยอะขนาดนี้นะแล้วก็คุณก็ผลิตน้ำมันเองก็ไม่ได้ไฟฟ้าจากเขื่อนคุณก็ไม่พอมันมีไม่มากคุณก็ต้องซื
0: ้
1: อคุณต้องซื้อไฟจากสปป.ลาวที่เขาสร้างจากเขื่
0: อ
1: นแก๊สธรรมชาติก็แพงไฟคุณแพงแน่นอนแต่คำถามก็คือประชาชนต้องมารับค่าไฟแพงเหร
0: อ
1: ต่อไปน้ำก็ต้องแพงครับแล้วน้ำในการเกษตรนี่ก็จะไม่มีใช้อยู่แล้ว
0: แล้
1: วน้ำ Data Center เนี่ยมันเป็นน้ำที่ระเหยไปเลยนะเพราะมันไปหล่อเย็นไงมันไม่ได้
0: ความร้อนเนี่ย
1: มันไม่ได้มาไอ้นั่นนะ นี่เราไม่

0: และร้านนี้เราไม่ได้พูดไอ้4แสนลิตรอีกนะนี่ในอเมริกามันไม่พูดเรามี4แสนลิตรหรือเปล่านะจริงดิจริงเปล่าเพราะว่ามันต้องปั่นไฟด้วยฟันแต่ไฟดับใช่ไหม
1: ครับจะใช้นึกภาพอาจารย์ว่าสมมติว่าน้ำเรามีจำนวนจำกัดแล้วรัฐได้ผลประโยชน์จากสิ่งนี้มหาศาลนะสุดท้ายตอนที่จะต้องใช้น้ำเขาจะให้เกษตรกรเหรอเขาก็มาโยนให้คน
0: เราต้องให้เดต้าเซ็นเตอร์
1: เดต้าเซ็นเตอร์
0: ใช่ไหมเออแล้วก็เราต้องยอมแล้วของเราด้วยก็คือมันได้ BOI มันนำเข้ามาไม่เสียภาษีไงปลูกเซอร์ฟงเซอร์เบอร์ใช่ไหมได้สิทธิ์ BOI นะครับแล้วก็มันไม่มีการจ้างงานเว้ยไปตั้งอะไรแล้วมันเอาเซิร์ฟเวอร์มาตั้งไม่มีการจ้างงานแล้วยังให้ BOI มันอีกแล้วน้ำมัน 400,000 ลิตรอยู่ติดบ้านท่านนะเอาไหม นะผมถาม AI นะเนี่ยในกทมคนในชุมชนกลัวการสะสมน้ำมันสำรอง 400,000 ลิตรเสี่ยงต่อไฟไหม้มากที่สุดดังนั้นต้องย้ายออกไปอย่างชุมชนไปอยู่ที่โล่งๆไปอยู่ที่ของซีปัญญาเอาละเองนะไม่ติดกับใครของไร่พร้อมไม่เช่านะ
1: ไปเชียงใหม่เชียงใหม่ผมที่ว่างเลยอ่ะไปเลย
0: ตอนนี้มันก็บอกว่าผมเห็นด้วยข้อสรุปแต่จะต้องบอกว่าไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าถังน้ำมัน 400,000 ลิตรมีโอกาสไฟไหม้สูงเพราะผู้ประกอบการย่อมตอบได้ว่ามีมาตรฐานระบบดับเพลิงและโอกาสเกิดต่ำบาบาบาอะไรเงี้ยนะ
1: เราต้องพูดอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะมันยังไม่เกิด
0: พาคนไปดูดิว่ามึงมีถังใต้ดินหรือเปล่าแล้วมึงสูบน้ำมันยังไง
1: ระบบเซฟตี้มันยังไง
0: แล้วมึงวางถังธรรมดานี่แหละถึงเวลามันก็สูบเอาเปล่าคุณสูบแบบปั๊มน้ำมันใต้ดินไหมผมถาม
1: ใน
0: ที
1: ่แค่ปั๊มน้ำมันในเมืองก็โดนย้ายออกไปเยอะแล้วนะจานเพราะความปลอดภ
0: ัยไม่ได้โดนไม่ได้โดนแล้วไม่ได้โดนแล้วไม่ได้โดนแล้วก็โดนซื้อที่ไปทำคอนโดส่วนใหญ
1: ่
0: ที่ล่าสุดไอ้รัชดาก็โดนแล้วนะตรงที่แยกรัชดาเนี่ยก็โดนแล้วเอสเอสเอสส่วนใหญ่โดนซื้อที่ไปทำคอนโดนะแล้วคุณดูแล้วไอ้ปั๊มน้ำมันเนี่ยมันมีถังใต้ดินแล้วมันดูดขึ้นมาใช่เปล่าคุณมีไหมล่ะนี่พูดซ้ำนะอย่าลืมนะกรมพลังงานถ้าฟังอยู่ก็พาคนไปดูดิใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าถังน้ำมัน 400,000 ลิตรมีโอกาสไฟไหม้สูงเพราะประเด็นที่หักล้างไม่ได้คือแม้โอกาสเกิดต่ำแต่ถ้าเกิดขึ้นกลางชุมชนความเสียหายสูงจนเมืองไม่ควรยอมรับนะนี่คือเทลลิสต์ความเสี่ยงไปทางที่หางที่อาจไม่เกิดบ่อยแต่ผลลัพธ์รุนแรงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใกล้โรงพยาบาลคอนโดโรงเรียนหรือถนนที่ใช้เป็นเส้นทางอพยพความเสียหายไม่ได้มีแค่ตัวอาคารความร้อนและควันจากเพลิงไหม้น้ำมันรั่วและปนเปื้อนลงท่อระบายน้ำการอพยพประชาชนและผู้ป่วยการปิดถนนขัดขวางรถดับเพลิงและรถพยาบาลไอ้ซอยนั้นเล็กด้วยนะคุณซอยตรงพระราม9อ่ะอันนี้ไอ้ซอยพระราม9ซอย6นี่เล็กนิดเดียวนะ
1: ครับ
0: ไม่ผมไม่รู้รถดับเพลิงคันเดียวอาจจะเข้าได้ลำบากอ่ะนะแล้วเกิดน้ำมัน 200,000 ลิตรเนี่ยที่เขาบอกสูบไปแล้วนะแต่เขายังไม่ได้ขออนุญาตถ้าขออนุญาตจะให้ต่อมาล่ะนะเนี่ยโดนปรับโดนมีโทษปรับโทษจำคุกนะไม่ได้ขออนุญาตถ้าขออนุญาตคุณให้ล่ะนะแล้วไฟไหม้แล้วคุณจะไปดับยังไงรถดับเพลิงก็ท่านไปดูเลยซอยเล็กนิดเดียวนะแล้วก็ผลกระทบจากการดับไฟในพื้นที่ความเสียหายต่อการข้างเคียงความตื่นตระหนกของชุมชนต่อให้เป็น 200,000 ลิตรไม่ใช่ 400,000 ลิตรข้อสรุปเชิงผังเมืองก็ไม่เปลี่ยนเพราะทั้ง2ปริมาณใหญ่เกินกว่าจะพิจารณาเฉพาะว่ากฎหมายอนุญาตไม่เกินเท่าไหร่กฎหมายอนุญาตไม่เกิน 500,000 ลิตรตายห่าเลยสิ่งที่ควรย้ายไม่ใช่ data center ทุกประเภทต้องแยกเป็น2แบบ data center ที่อยู่ในเมืองได้ต้องเป็น edge data center หรือจุดเชื่อมต่อที่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ผู้ใช้เพื่อความหน่วงต่ำนะฮะจะหมดเวลาแล้วนะ
1: หมดแล้วครับ
0: อย่าง24หมดแล้วนี
1: ่ครับ
0: หมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาต่อวันจันทร์แล้วกันนะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันบอร์ด Data Center เร่งจะทำข้อมูลให้เป็นชุดเดียวกันและเร็วที่สุดนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center เปิดเผยเป็นหลังการที่ประชุมคณะกรรมการนัดแรกว่าที่ประชุมได้พิจารณา4ประเด็นและได้ข้อสรุปคือการเร่งจัดทำและบูรณาการข้อมูล Data Center ให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกันและเร็วที่สุดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตประกอบธุรกิจ Data Center จัดส่งข้อมูล Data Center ตามประเภทเช่นประกอบกิจการแล้วก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ระหว่างก่อสร้างอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอรับเป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่11กันยายนรวมทั้งมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดรหัสธุรกิจหมวดเฉพาะของ Data Center ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบและวางกติการ่วมกันในการกำกับดูแล Data Center โดยเห็นชอบให้ Data Center ครอบคลุมถึง Data Center ทุกประเภททั้งที่มีวัตถุประสงค์ใช้เองภายในกิจการของตนเองหรือบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือการกำกับดูแลกิจการจะใช้กับ Data Center ทุกประเภทเห็นชอบร่างนโยบายกำหนดให้ Data Center มากกว่า2เมกะวัตต์เป็นกิจการประเภทอุตสาหกรรมจัดตั้งกลไกการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมแล้วความคุ้มค่าของ Data Center แบบรวมศูนย์เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรไฟฟ้าและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศกำหนดเกณฑ์การประเมินในมิติต่างๆเพื่อพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางเทคนิคและกรอบแนวทางปฏิบัติทั้ง4มิติและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำประเด็นเสนอคณะกรรมการบอร์ดภายในเดือนกันยายน2569นี้ชัยชนกเดินหน้าจัดระเบียบ Data Center เปิดตัวแดชบอร์ดรวมศูนย์ดึงข้อมูลทุกกระทรวงติดตามเรียลไทม์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดระเบียบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐร่วมกันเป็นหลักเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกันหลังจากที่ผ่านมาข้อมูลและการทำงานกระจายอยู่ตามกระทรวงต่างๆโดยรับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานอาทิกรุงเทพมหานครกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบข้อมูลที่จำเป็นทั้งนี้นายชัยชนกกล่าวว่าจากข้อมูลที่ได้มานำมาจะทำแดชบอร์ดรวมศูนย์แบบไลฟ์ซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญทุกมิติไว้ในจุดเดียวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโครงการ Data Center ทั้งหมดข้อมูลโครงข่ายสายไฟฟ้าข้อมูลผังเมืองและข้อมูลกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่แดชบอร์ดเดี๋ยวนี้จะช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าใจภาพรวมและติดตามสถานะของ Data Center ได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่กลุ่มโครงการที่กำลังจะสร้างอยู่ระหว่างการก่อสร้างไปจนถึงโครงการที่เปิดดำเนินกิจการแล้วซึ่งจะกลายเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการประสานงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตเร่งล่าคนร้ายซุกบึ้ม20กิโลกรัมระเบิดระบบสูบน้ำอบต.ลิดลเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมชุดพิสูจน์หลักฐานและ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของอบต.ลิดลอำเภอเมืองจังหวัดยะลาหลังเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาได้รับแจ้งเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดดังสนั่นในพื้นที่ที่เกิดเหตุพบแผงโซลาร์เซลล์กว่า10แผงเสียหายจากแรงระเบิดใกล้กันพบตู้ควบคุมแผงวงจรระบบสูบน้ำถูกเผาเสียหายและยังมีผ้าชุบน้ำมันที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุเบื้องต้นพบคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังดับเพลิงพร้อมบรรจุดินระเบิดและเหล็กเส้นดัดและเหล็กเส้นตัดน้ำหนักรวม20กิโลกรัมก่อเหตุโดยใช้วงจรระบบตั้งเวลาพร้อมใช้ผ้าชุบน้ำมันรอบวางเพลิงหลังก่อเหตุคนร้ายอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีเจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวม DNA และรอยนิ้วมือแฝงของคนร้ายอย่างละเอียดเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
14: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
13: อย่าบอกนะว่าแม
14: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
15: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
15: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา10นาทีนะครับวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2569นะก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะช่วงแรกของรายการนะฮะวันนี้สรุปข่าวสารต่างๆแล้วก็ช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เดี๋ยวเราก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีประเด็นมีเรื่องที่อยากพูดอยากคุยอยากถามนะก็เชิญนะช่วงที่2ช่วงที่3แล้วก็ช่วงที่4ก็คือตั้งแต่บ่าย 2:30 นนะจนถึง 4:00 นนะส่วน

หาสาระจะคุยประเด็นไหนเรื่องอะไรนะฮะวันนี้ก็แบบสบายๆนะวันศุกร์ว่าเดี๋ยวจะหยุดกันเสาร์อาทิตย์นะแต่ว่าสัปดาห์หน้านี่กลับมาต้องบอกว่าใครที่ตามเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะก็เรียกว่าเขาได้เข้าเข็มแล้วล่ะนะเพราะว่าในชั้นของกรรมธิการเนี่ยนะที่เขาไปถามสอบถามหน่วยรับงบประมาณสอบถามกระทรวงทบวงกรมต่างๆมีการปรับลดงบประมาณเนี่ยที่ได้มาประมาณสักหมื่นกว่าล้าน 11,000 ล้านนะแต่ว่าขณะเดียวกันนะก็มีการนำไปใช้นะในงบกลาง 6,000 ล้านนำไปใช้กับเรื่องของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านนะเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆคือเกลี่ยงบอ่ะจาก 3.788 ล้านล้านบาทนะแล้วปรับลดไปได้หมื่นล้านเนี่ยนะไอ้ในหมื่นล้านเนี่ยก็เกลี่ยไปไว้ในงบกลางเกลี่ยไปไว้กับไอ้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งสัปดาห์หน้าเปิดมาวันจันทร์เลย7กันยายน8กันยายนแล้วก็9กันยายน3วันนะการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่2และวาระที่3อันนี้จะเข้มข้นละเพราะว่าจะมีทางกรรมธิการนะจะมีทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เขาแปลยติหรือสงวนความเห็นคือ2คำนี้จริงๆเหมือนกันนะแปลยติหรือสงวนความเห็นก็คือไม่เห็นด้วยกับของที่มันมีอยู่อ่ะนะแล้วผมก็แสดงความเห็นหรือว่าขอแปลยติคือแก้ไขนะแต่ถ้าสงวนความเห็นเขาลงมติไม่ได้แปลยตินี่มันเป็นเรื่องคือคำว่าสงวนความเห็นใช้กับกรรมธิการที่เป็นบุคคลภายนอกผมใช้คำนี้ดีกว่าง่ายๆนะแต่ว่าถ้าใช้คำว่าแปลยติก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอแก้ไขและเห็นด้วยกับที่แปลยติไหมเห็นด้วยกับคนที่เขาสงวนความเห็นไหมนะแค่นั้นเองนะครับคำสองคำนี้เหมือนกันนะไม่ต่างนะก็จะได้ฟังแล้วก็จะได้เข้าใจว่าเขาขอแก้ไขนั่นแหละนะเป็นคำที่เขาขอแก้ไขแต่ว่าตอนชั้นของการลงมติในวาระที่2ซึ่งลงรายละมาตราแต่ละมาตรามาตรา1มีการแก้ไขไหมมีแปรยติไหมมีสงวนความเห็นไหมถ้ามีแก้ไขมีสงวนความเห็นนะเขาก็จะยกมือว่าจะเอาแบบไหนยังไงจะเอาตามที่กรรมธิการเสียงข้างมากที่เขาดำเนินการมาหรือจะเอาตามที่กรรมธิการเสียงข้างน้อยขอสงวนความเห็นหรือว่าจะเอาที่มีการแปรยตินะอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วเขาก็จะลงเป็นรายมาตราไปนะส่วนมาตราไหนที่ไม่มีการแก้ไขนะทางเลขาสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามาตรานี้ไม่มีการแก้ไขแล้วเขาก็อ่านหลังจากนั้นก็ข้ามไปมาตรา2มาตรา3มาตรา4ก็ตามลำดับไปจนสุดท้ายท้ายสุดครบทุกมาตราก็จะมาลงมติในมาตราในวาระที่3คือทั้งหมดซึ่งอันนี้จะเกิดขึ้นในวันที่9กันยายนเพราะฉะนั้นช่วงวันที่7วันที่8ก่อนจะถึง9เนี่ยนะฮะเขาก็จะลงมติเป็นวาระที่2เป็นแบบรายมาตรารายมาตราไปนะสัปดาห์หน้าอันนี้เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะใครที่ติดตามอยู่ก็คงรอติดตามนะผมไม่อยากเห็นนะผมก็ทราบว่าคุณวีระมีบางมาตรานะที่ขอสงวนความเห็นไว้นะแต่สงวนความเห็นไว้แล้วจะอภิปรายหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าก็มีหลายครั้งนะที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เขาขอแปรยตินะเขาพอถึงเวลาเขาก็ไม่ได้มีการขออภิปรายหรือว่าแปรยติอะไรนะครับก็มีนะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆติดตามนะอย่างมาตราที่ผมเห็นที่ทราบมาเนี่ยนะก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบกลางนี่แหละนะเรื่องเกี่ยวกับงบกลางนี่แหละแต่มันไม่แต่เท่าที่ดูว่าไม่ได้มีการปรับลดงบประมาณนะแต่น่าจะมีความคิดเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์นะเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้ตัดสินใจนะหรือว่าพูดแทนคุณวีระไม่ได้นะแล้วก็พูดแทนทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะที่เขาขอแปรยติไม่ได้นะเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยเขาจะดำเนินการนะตามสิทธิแล้วก็ตามที่เขาขอ กับทางสภาไว้นะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะจริงๆช่วงที่เหลือเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยโอ้มันคือเดือนกันยายนต่อตุลาคมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีหลายเรื่องนะ
ที่คนรอลุ้นกันอยู่นะอย่าง14กันยาอย่างเงี้ยข้ามไปอีกสัปดาห์หนึ่งก็ได้อะใช่ไหมฮะกรณีของกกต.ที่เขาจะมีการลงมติเรื่องของหัวสว.เนี่ยที่เขานัดไว้เป็นที่เรียบร้อยนะระหว่างทางวัน2วันเนี้ยเราก็จะได้เห็นกกต.ที่เขามีการประชุมมาบอกอ้าวกกต.มีมตินะแจ้งความนะหรือว่าดำเนินคดีกับจะเป็นผู้สมัครสว.นะที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติแล้วมาสมัครอ่ะนี่ก็เรื่องนึงผู้สมัครสส.นะอันนี้ก็เรื่องที่ค้างเอาไว้นั่นแหละนะเรื่องคุณสมบัติรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติหรือว่าขาดคุณสมบัติแล้วมาสมัครนายกอบจ.สอบจ.อะไรพวกเนี้ยอบต.อะไรเนี่ยเนี่ย 2-3 วันเนี้ยก็จะมีเรื่องเนี้ยนะครับแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกกต.ก็คือวันที่14กันยายนนอกเหนือจากเมื่อวานถามว่าเมื่อวานมีอะไรคือตอนแรกผมก็ติดตามข่าวการประชุมสภาผมก็เห็นการประท้วงไปประท้วงมาผมก็ยังไม่เอะใจนะว่าเอ๊ะมันมีประเด็นอะไรที่มันเป็นพิเศษหรือเปล่าพอเมื่อเช้าฮะไปนั่งไล่อ่านข่าวที่หนังสือพิมพ์เข้ามาลงเนี่ยนะเราก็เห็นเลยโอ้โหเมื่อวานนี้เป็นวาระที่จะต้องมีการพิจารณาหรือรับทราบผลการปฏิบัติงานของทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ช่วงปี67ปี68ใช่ไหมและข่าวร้อนมันยังแบบโอ้โหของมันแบบขึ้นหม้ออยู่กรณีของการตรวจสอบการหัวสว.ที่มันดังมาช่วงสัปดาห์ต้องบอกว่าเดือน2เดือนที่ผ่านมานี่แหละนะก่อนหน้านี้มันก็เคยมีการตรวจสอบที่เข้มข้นและช่วงเนี้ยนะพอมีการพูดถึงคือตั้งแต่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยพูดถึงเรื่องของระบอบสีน้ำเงินจำได้ใช่ไหมฮะและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เห็นความเคลื่อนไหวที่เขามีการตีแผ่เรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยการโยงเครือข่ายอะไรต่างๆและหนึ่งในนั้นก็คือกรณีของการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อปี2567แล้วก็มีการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับมติของอนุกรรมการไต่สวนอนุกรรมการสืบสวนชุดที่26ของกกต.และชุดที่36ของกกต.นะซึ่งทั้ง2ชุดนี้ความเห็นต่างกันหน้ามือหลังมือเลยชุดที่26บอกโอ้โหไปสอบมาแล้วมีคนที่เกี่ยวข้องน่าจะ เข้าข่ายเรื่องของการหัวเนี่ยนะก็มีทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีทั้งผู้ที่เป็นนักการเมืองที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะเป็นผู้บริหารและพวกเนี้ยและรวมไปถึงตัวของสมาชิกวุฒิสภารวมเบ็ดเสร็จ229คนที่เขาเห็นว่าควรจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาว่ากระทำการได้มาซึ่งสว.โดยไม่ชอบหรือไม่ก็คือได้เป็นสว.เนี่ยโดยไม่ชอบหรือเปล่ามีกระบวนการหัวอะไรเนี่ยอันนี้ชุดหนึ่งชุดที่26ขณะเดียวกันชุดที่36ที่ผมบอกหน้ามือหลังมือบอกโอ้โห30ชุดที่36บอกไม่ผิดเลยไม่มีใครผิดซึ่งเรื่องเนี่ยมันจะต้องส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.พิจารณาซึ่งระหว่างทางเดือนตั้งแต่มิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ย 2-3 เดือนเนี้ยกกต.เขาก็บอกว่าเขาพิจารณาทุกวันจันทร์จนมาถึงวันที่14กันยายนนี่แหละครับที่เขาจะมีมติออกมาว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.ตามพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.ปี61หรือไม่14กันยายนซึ่งเขาก็ดำเนินการจนมาถึงมีการเปิดเผยเส้นเงินมีเปิดเผยเบอร์โทรศัพท์มีเปิดเผยอะไรล่ะพยานบุคคลมีเปิดเผยไอ้กล้อง CCTV มีเปิดเผยโอ้อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในก้อนนึงถ้าจำไม่ผิด28กันยายนนะ
เดือนกันยานี่หลายเรื่องนะ28กันยายนกรณีของอะไรครับของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีทั้งรหัสแท่งบาร์โค้ดใช่ไหมรหัสแท่งแล้วก็ QR โค้ดเนี่ยทำให้การเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่เป็นโดยลับเนี่ยนะศาลรัฐธรรมนูญก็นัดวินิจฉัยลงมติและวินิจฉัยฟังคำพิพากษาฟังคำวินิจฉัยเนี่ยในวันที่28กันยายนเพราะฉะนั้น28กันยายนนะตั้งแต่นาทีเนี้ยคือใครที่เป็นคอการเมืองนี่ยังไม่ได้รวมเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รวมวันที่7กันยายนที่มันมีคิวแทรกออกมาซึ่งหลายคนก็ติดตามอยู่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลที่ทางด้านของคุณสนธิลิ้มทองกุลน่ะนะที่เขาจะมีการประกาศเจตนารมณ์ของเขาทวงคืนประเทศไทยอะไรเนี่ยนะมาถามท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเขาจะประกาศวันที่7จะดำเนินการ1 2 3อะไรยังไงนะท่านนายกก็บอกโอ้ยประเทศไทยมันเป็นของทุกคนไม่ต้องทวงคืนนะอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มันขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะอุณหภูมิทางการเมืองตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ค่อยๆระอุขึ้นมานะไม่รวมเรื่องของการแสดงความคิดเห็นผ่านไอ้สื่อโซเชียลมีเดียนะซึ่งโอ้โหดูเดือดเผ็ดมันมากนะหลายต่อหลายความคิดเห็นนี่ผมเห็นเต็มไปหมดเลยทั้งคือโดยเฉพาะคือต้องบอกว่าคนที่สนับสนุนเนี่ยอันนี้มันหรือว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะเขาก็แสดงความเห็นกันแบบเข้มข้นอยู่แล้วดูเดือดอยู่แล้วแล้วอาจจะดูเดือดเกินไปก็ได้นะแต่ขณะเดียวกันคนที่อยู่ในแวดวงทางการเมืองเองที่เราเห็นเนี่ยนะก็แสดงความเห็นหรือมีการพูดอะไรค่อนข้างจะเข้มข้นเหมือนกันย้อนกลับมาเรื่องกกต.เมื่อวานเนี้ยในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างที่ผมบอกอ่ะผมก็เห็นการโต้เถียงกันโต้แย้งกันนะก็ยังไม่ได้ติดตามจนมานั่งอ่านข่าวเมื่อเช้าโอ้รู้ที่มาที่ไปก็คือจะต้องมีการรับทราบผลการดำเนินงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ในช่วงปี 2567-2568แต่ด้วยความที่เกริ่นมาเมื่อสักครู่ที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้มันมีเรื่องต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เลยเชื่อมโยงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ถูกไหมฮะ2ปีที่ผ่านมากกต.ปฏิบัติหน้าที่ทำไมเรื่องของคดีความอะไรต่างๆนานามันคาราคาซังเนี่ยกกต.ตรวจพบเจอไหมอะไรพวกเนี้ยเขาก็กังวลอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าทางปีกทางการเมืองเองเขาก็คงต้องมองประเด็นนี้เหมือนกันว่ามันจะต่อยอดหรือว่ามันจะส่งผลถึงเรื่องของทางการเมืองได้พอสมควรเมื่อวานนี้ก็เลยมียัตติด่วนขึ้นมาเป็นการขอยื่นยัตติด่วนด้วยวาจานะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคิวแทรกขึ้นมาระหว่างนั้นก็สองฝั่งทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านก็อภิปรายก็เรียกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะมีทั้งตัดพี่ตัดน้องอะไรเนี่ยนะแล้วก็ตัวละครอีกคนหนึ่งที่นอกเหนือจากตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตัวละครที่ทำหน้าที่เป็นประธานเนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อวานนี้ที่เราเห็นนี่โอ้โหมีส่วนสำคัญที่เขาตัดคลิปออกมาเนี่ยนะในโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลยนะแต่จริงๆสำหรับผมเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องของดราม่าทางการเมืองอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมานะไม่ได้เนื้อหาเลยคือเนื้อหาสำคัญคือว่าอ้าวไอ้ที่อภิปรายกันในสภาเนี่ยว่าจะ1 2 3แก้ไขอะไรเนี่ยนะแล้วแนวทางในการแก้ไขหรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยซึ่งมีกรรมาธิการอยู่ไม่รู้กี่ชุดต่อกี่ชุดเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะสอบถามคนนู้นคนนี้ได้เนี่ยจะต้องมีองค์ความรู้แล้วก็มีพยานหลักฐานมีข้อมูลต่างๆที่จะช่วยในการตีแผ่ช่วยในการบอกว่าเฮ้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเมื่อวานนี้ไม่เห็นเลยเรื่องของแก้ไขจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงลากไปถึงต้อง2ทุ่มกว่าคุยกันต้องประมาณกี่โมงบ่ายโมงบ่ายสองมั้งประมาณเนี้ยนะฮะก็เรียกว่าเมื่อวานนี้ทั้งวันเนี่ยข่าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ
ประท้วงเรื่องของวาทกรรมอะไรต่างๆซะเยอะนะเนื้อหาก็เรียกว่าก็เฟดออกไปเพราะคนสนใจเนื้อหานี่มันก็น้อยอยู่แล้วนะก็ต้องยอมรับว่าน้อยอยู่แล้วพอไปเจอเรื่องที่มันเป็นอะไรล่ะเรื่องดราม่าหน่อยใช่ไหมเรื่องแบบมีสีสันหน่อยเนี่ยเราก็จะให้ความสนใจเป็นพิเศษจนตอนท้ายฮะประมาณ2 ทุ่มเสร็จประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสพลจาลัมนะก็ทำหน้าที่นั่งมาตั้งแต่ประมาณ4 โมงเย็นก็บอกกับที่ประชุมแล้วนะวันนี้คือก่อนหน้านี้เขาก็บอกแล้วบอกว่าก็คือตกลงกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะว่าจะต้องยุติการประชุมตอน2 ทุ่มอ่ะแต่นี่มันก็ลากมาเกิน2 ทุ่มแล้วแล้วก็รองประธานคนที่1คนที่2ติดภารกิจตัวเองลากมาตั้งแต่4 โมงเย็น6 โมงเย็นเนี่ยนะถ้าจะให้ลากต่อเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ไหวนะระหว่างนั้นก็มีประท้วงขอนับองค์ประชุมอะไรก็ว่ากันไปท้ายที่สุดก็ไม่ได้ไปต่อแล้วก็ไอ้เรื่องวาระของการพิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยังค้างอยู่ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผมไม่แน่ใจนะว่าหลังจากที่งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เข้าวันที่789เนี่ยวันที่10เนี่ยจะกลับเข้ามาแล้วจะมาคุยเรื่องของกกต.หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าทางประธานสภาเมื่อวานนี้ก็ปิดการประชุมช่วงประมาณ2 ทุ่มครึ่งนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะแต่ถ้าถามว่าเข้ามานะมันก็มีผลทางการเมืองนะถูกไหมฮะก็ต้องยอมรับแหละมาวันที่10ก็มีผลทางการเมืองเพราะอะไรเพราะวันที่14ก็จะประชุมหรือจะลากต่อให้มันพ้นให้มันเลยจากวันที่14กันยายนนี่อันนี้เป็นเรื่องของนักการเมืองแหละของทั้งสองฝั่งเขาจะมีการแก้ไขปัญหานี้ยังไงอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะสำหรับเรื่องที่หลายคนอาจจะติดตามโดยเฉพาะคอการเมืองนะแต่ว่าของผมเนี่ยนะ เรื่องที่ผมสนใจนะก็คือ data center ที่เขาประชุมวันเนี้ยนะประชุมวันเนี้ยเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมานะนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นประธานนะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นประธานในการประชุมบอร์ด data center เนี่ยนะนั่งหัวโต๊ะสักพักหนึ่งนะกล่าวเปิดการประชุมนะของคณะกรรมการกรอบนโยบายประกอบกิจการData Center ครั้งที่1ทับ2569นะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะบอกว่า Data Center นี่ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็การเติบโตของ Data Center มาพร้อมกับความท้าทายทั้งเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ำเรื่องของที่ดินเรื่องของสาธารณูปโภคจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางไซเบอร์เช่นกันนะบอกว่ากิจการ Data Center เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่รองรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลการศึกษาการทำงานจำนวนมากถือว่าเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลประเทศไทยจึงได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศในการเข้ามาลงทุนกิจการ Data Center อย่างต่อเนื่องจากศักยภาพที่มีอยู่และความพร้อมต่างๆโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนะแต่ก็บอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคือโอกาสดังกล่าวนะท่านนายกก็บอกว่ามันก็มากับความท้าทายนะการใช้พลังงานไฟฟ้านะการใช้น้ำการใช้ที่ดินการใช้สาธารณูปโภคในปริมาณสูงเนี่ยตลอดจนความมั่นคงทางไซเบอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานและผลประโยชน์ของประเทศด้วยสังคมกังวลนะต่อ data center ที่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิตอลแต่กฎหมายของเรานะบอกว่ามันยังพัฒนาไปไม่ถึงจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐครับที่เขาประชุมวันเนี้ยนะที่จะต้องเข้ามาเร่งกำกับดูแลให้เหมาะสมแล้วก็ฝากกรรมการชุดนี้แหละร่วมกันพิจารณาประเด็นต่างๆอย่างรอบคอบนะหลังจากนั้นนะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณเอกนิติธันประภาสนะก็พูดถึงเรื่องของไอ้ data center การใช้ทรัพยากรจำนวนมากนี่ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการแถลงข่าวฮะหลังจากที่ประชุมเสร็จเข้าใจว่าน่าจะไปตั้งมีหลายส่วนนะมีทั้ง
ที่ผมเห็นแถลงข่าวเนี่ย

ซึ่งประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจดูแลผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยอันนี้ชุดที่1ชุดที่2ก็คืออนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องระบบดิจิตอลชุดที่3อนุกรรมการที่มีการดูแลเรื่องของพื้นที่อาคารตำแหน่งที่ตั้งลักษณะ data center ควรจะมีรูปแบบอย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยหรือมีความปลอดภัยแล้วก็ชุดที่4นะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเบื้องต้นนะคงไม่ได้ทำเป็นแบบ EIA หมายความว่าทั้ง4ชุดเนี่ยนะต้องไปคุยกันต้องไปกำหนดแนวทางนะไปดูเลยของแต่ละคนเนี่ยของแต่ละชุดถ้ามีแล้วมันจะเป็นยังไงกับเศรษฐกิจไทยผลประโยชน์ที่ได้รับเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงนะถ้ามีแล้วโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟระบบดิจิตอลนะจะต้องดูแลยังไงจะต้องเพิ่มน้ำเพิ่มไฟนะหรือว่ามันจะสามารถควบคุมไอ้ดิจิตอลควบคุมเดี๋ยวนี้เขามีศัพท์อีกคำหนึ่งอธิปไตยทางด้านข้อมูลนะคือพูดง่ายๆคืออยากจะให้เวลาที่การประมวลผลข้อมูลการรวบรวมข้อมูลระบบข่าวนะข้อมูลส่วนบุคคลอะไรต่างๆให้มันอยู่แต่ในประเทศเนี่ยมีการพูดถึงไอ้นี่ก็เป็นประเด็นนะหรือว่าการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะอันนี้เขาก็จะไปให้อนุทั้ง4เนี่ยไปพิจารณานะหลังจากนั้นก็คงจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะอ่ะอันนี้ที่น่าสนใจน่าติดตามนะเพราะว่าช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้เราพูดถึงเรื่อง data center กันเยอะถูกไหมฮะเรื่องของผลกระทบที่มันเกิดขึ้นความกังวลของสังคมความกังวลของประชาชนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับการตั้งdata center เนี่ย EEC เขาก็กังวลแต่ว่าจากเชิงเซาเนี่ยโอ้โหเจอเรื่องของน้ำแรงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วบอกโอ้โหมันมีการปั่นน้ำเนี่ยนะแล้วภาคการเกษตรจะทำยังไงก่อนหน้านี้อุตสาหกรรมเข้ามาก็ต้องแบ่งน้ำไปให้ภาคอุตสาหกรรมนะแล้วนี่ data center บอกใช้น้ำเยอะด้วยชาวบ้านเขาก็กังวลนะแต่ว่านับถึงตอนนี้ก็คือเข้าใจว่าเบื้องต้นเนี่ยอันไหนที่ได้ขออนุญาตไปแล้วแล้วยังไม่ได้ดำเนินการ1 2 3เนี่ยเขาระงับไปก่อนยังไม่ต้องสร้างยังไม่ต้องทำรอกฎระเบียบอะไรต่างๆให้มันออกมาเพิ่มเติมให้เป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากนั้นก็จะลุยแล้วก็ทำตามกฎระเบียบที่ออกมาจะต้องถามสิ่งแวดล้อมจะต้องอะไรยังไงเนี่ยนะก็คงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมออกมานะแต่ถามว่าจำเป็นไหมที่มันจะต้องมีอันนี้ต้องให้ทางรัฐบาลเขาตอบถูกไหมเพราะมันเป็นเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องโครงสร้างของการปรับเปลี่ยน อุตสาหกรรมบางส่วนด้วยเหมือนกันนะก็น่าสนใจนะก็ต้องเรียกว่าท้าทายเรื่องอื่นๆมีไหมไม่น่านะคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะช่วงเสาร์อาทิตย์จะได้ไม่ต้องซีเรียสกันมากนะอ่ะแต่ว่าก่อนที่จะเบรกครับพอดีสำหรับคุณผู้ฟังนะที่รออยู่ว่าทางบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเนี่ยกับคุณวีระธีรพัฒน์ที่คุณวีระบอกว่าเขาจะไปที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่เนี่ยนะฮะรามอินทรา67แล้วก็จะไปคุยแบบบรรยากาศแบบสบายๆแบบพี่เบิร์ดก็ไม่ขนาดนั้นเนาะแบบสบายๆนะคุยผมก็ไม่รู้ว่าประเด็นที่จะคุยจะพูดเนี่ยแต่ละครั้งก็แตกต่างกันไปนะผมก็พยายามฟังทั้งครั้งแรกนะและครั้งที่2ก็คือที่เพิ่งผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะอันนี้เป็นครั้งที่3นะที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปหรือว่าตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปจะพูดยาวพูดนานพูดน้อยพูดมากนะใช้เวลามากขนาดไหนนี่ไม่สามารถตอบได้เลยนะ mood and tone นี่ขึ้นอยู่กับบรรยากาศพาไปสำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันนะแต่ว่าเนื้อหานี่ไม่ต้องกลัวครับเข้มข้นนะแต่ละครั้งก็ต่างกันนะผมบอกเลยว่าแต่ละครั้งต่างกันนะครับก็ถามผมเข้ามาในเพจว่าเอ๊ะเขาจะเปิดจองหรือยังสำหรับรอบเดือนกันยายนเนี่ยวันนี้ผมได้คำตอบแล้วครับเพราะว่าทางร้านรีเฟซคาเฟ่นะแล้วก็คุณวีระเนี่ยเขาสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้ผมเพื่อจะบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังที่สนใจที่จะไปร่วมในงานดังกล่าวนะครับเขาแจ้งมาอย่างนี้ครับ

บอกว่าพร้อมแล้วสำหรับการลงทะเบียนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์ที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่รามอินทรา67ในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569เวลา 15:00 นก็คือบ่าย 3:00 นะโดยทางร้านจำกัดผู้เข้าร่วมรับฟังเพียง45คนเท่านั้นคือเกินกว่านี้ก็ไม่ได้เต็มบอกเลยเต็มแน่นเอียดเลยนะแต่ว่า45นี่กำลังสบายๆนะแล้วก็ไปกันก่อนไปกินข้าวไปทำอะไรเงี้ยไปกันก่อนนะถามว่าขั้นตอนการลงทะเบียนการจะจองเข้าร่วมนะสำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเนี่ยเขาแจ้งมาจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับนะผมค่อยๆลำดับไปนะคุณผู้ฟังทำตามไปเลยก็ได้นะคือสำหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานเนี่ยนะอย่างแรกเลยต้องแอด LINE IDLINE ID ก็คือ add ตัว A sign A แล้วมีวงกลมล้อมรอบ refresh R E F R E S H ที่แปลว่าสดชื่นนะฮะแล้วก็จุดฮะหรือว่า dot แล้วก็คาเฟ่ก็คือ C A F E ให้ add LINE ID add refresh dot cafeและหลังจากนั้นครับก็จะมีแอดมินนะที่จะคอยแจ้งรายละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งถามว่ารายละเอียดขั้นตอนบางท่านบอกไม่เอาคุณณัฐพงศ์บอกเลยเป็นแบบนี้ครับคือพอคุณแอดไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณก็บอกเขาบอกว่าคุณสนใจที่จะไปร่วมงานบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันในวันที่20กันยายนตอนบ่าย3เป็นต้นไปเนี่ยที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่รามอินทรา67เนี่ยทางแอดมินเขาก็จะส่ง QR code เพื่อชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะวันที่20กันยายนเนี่ยเขาแจ้งมานะฮะว่าค่าเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยคือ700บาทต่อท่านจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน2ท่านต่อ1สิทธิ์ขั้นตอนที่2ครับพอชำระเงินเรียบร้อยแล้วถ้าคุณไป1คนคุณก็โอนไปแค่700บาทตาม QR code ถ้าคุณไปบอก2คนค่ะ2คนคุณก็โอนไป 1,400 บาทถ้าคุณไป3คนไม่ได้เขาให้แค่2คนสูงสุดนะครับขั้นตอนที่2ก็คือเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ส่งสลิปใบโอนเงินนะให้กับแอดมินพร้อมกับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้าร่วมงานขั้นตอนที่3ครับพอแจ้งชื่อข้อมูลชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์สลิปโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทางแอดมินเนี่ยเขาจะแจ้งกลับไปฮะกลับไปที่คุณนี่แหละยืนยันสิทธิ์เลยบอกว่าอ่ะคุณเนี่ยลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมีสิทธิ์เข้าไปฟังได้พูดง่ายๆถามว่าไอ้ค่าเข้าร่วมกิจกรรม700บาทเนี่ยนะเขาไปทำอะไรไม่ได้ทำอะไรครับสำหรับคนที่โอนเงินเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยจะได้รับคูปองเป็นคูปองคืนไป700บาทเหมือนกันนะฮะได้รับในวันงานเลยพอคุณไปถึงปุ๊บนี่คุณเอาเลยโทรศัพท์มือถือคุณบอกเลยนี่ไงบอกแล้วยืนยันแล้วไงว่าสามารถเข้าร่วมงานในวันที่20กันยายนได้นะก็เอาบัตรประจำตัวประชาชนให้เขาดูสักนิดหนึ่งหรือว่าจะไปแจ้งชื่อแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนก็ว่ากันไปหลังจากนั้นคุณจะได้รับคูปองจำนวน700บาทและสามารถนำไปซื้ออาหารนะฮะซื้อข้าวนะซื้อสปาเกตตี้ซื้อเครื่องดื่มซื้อกาแฟซื้อสมูทตี้ซื้อมัทฉะอะไรพวกเนี้ยนะในร้านหรือจะซื้อหนังสือของอาจารย์มีละหนังสือก็มีหลายเล่มนะที่เขามีขายอยู่นะแต่บางคนหยิบกลับบ้านไปเอามาคืนด้วยนะมีครั้งที่แล้วคงอ่านเพลินอ่ะนะคงอ่านเพลินอ่ะไม่ได้จ่ายตังค์หรือว่าเป็นหนังสือที่อ่านฟรีแล้วคุณหยิบกลับบ้านไปอ่ะใครรู้ตัวเอาไปคืนเขาด้วยนะนะเขาบอกเนี่ยซื้อหนังสือเอาไปชำระค่าหนังสือได้นะเต็มจำนวนเลยถ้าหากมีส่วนเกินนะก็คือสมมติว่าคุณเกิน700บาท750คุณก็จ่ายเงินที่เหลือ50บาทไปนะแต่ว่านะคูปองดังกล่าวไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้นะครับและสามารถใช้คูปองได้จนถึงวันที่
30กันยายน2569เท่านั้นเพราะฉะนั้นนาทีนี้4คูณ100ครับเชื่อผมเชื่อผมคือถ้าพันธบัตรออมพลัสของรัฐบาลบอกว่าใช้เวลาประมาณสัก30วิ1นาทีจบขายหมดสำหรับ45คนที่จะไปบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันที่รีเฟซคาเฟ่รามอินทรา67เนี่ยในวันอาทิตย์ที่20กันยายนบ่าย3เนี่ยผมว่าก็ไม่แตกต่างนะเพราะฉะนั้นต้อง4คูณ100นะใครที่มี LINE ID @reface.cafe อยู่แล้วติดต่อเข้าไปส่วนใครที่ยังไม่มีก็แอดไปถามเขาแอดเอซายแล้วก็ reface แล้วก็ดอทจุดคาเฟ่แล้วก็ถามรายละเอียดเขานะครับอ่ะก็แจ้งเพื่อทราบ4คูณ100ครับ4คูณ100นะ 14:42 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: ด้วยสมอง02-459-4646 Line @royalhouse
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: 14นาฬิกา46นาทีนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะเราเปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเราคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับเชิญนะนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะเพราะบางท่านเขาตอนนี้4คูณร้อยอยู่ใช่ไหมโอ้มันคือหลายคนสนใจไงแล้วเขามีการกำหนดด้วยถ้าผมจำไม่ผิดก็คือจะต้องขอเป็นท่านใหม่ๆบ้างใช่ไหมบางทีแบบท่านที่เคยไปแล้วเนี่ยนะเขาบอกอยากไปซ้ำนะเขามีโควต้านะไม่เกินกี่ครั้งไม่เกินกี่คนอ่ะสำหรับคนที่เคยไปแล้วอ่ะนะอันนี้สำหรับที่บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันนะครับใครที่สนใจก็ลองดูแล้วกันนะอ่ะระหว่างที่รอนะ02-248-1657 02-248-1657นะครับรายการอะไรอีกเนี่ยโอ้เยอะจัง5กันยายนวันนี้วันที่4พรุ่งนี้รัฐบาลนะเขาเชิญชวนอะไรติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินนะอ๋อคุยกับคณะรัฐมนตรีอนุทินเขาบอกจะเป็นรายการที่เปิดมุมคิดนะเจาะนโยบายนะเบื้องหลังการทำงานแล้วก็ทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบโดยตรงนะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้แล้วก็เข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรมีเป้าหมายอะไรแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนยังไงนะอ้าวใครดำเนินรายการล่ะคุยกับครม.อนุทินนะแบบคุยแบบที่อยู่ในความสนใจของประชาชนบอกคุยแบบตรงไปตรงมานะท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกเพิ่มเติมนะบอกว่าอันนี้จะเป็นการเพิ่มช่องทางสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจากผู้กำหนดแล้วก็ผู้รับผิดชอบนโยบายได้โดยตรงนะถามว่าดูตอนไหนได้นะวันเสาร์ครับวันเสาร์นะ9:05 น.คือ9:05 น.ทาง NBT นะทาง MCOT HD นะช่อง30เนี่ยนะครับแล้วก็ทางททบ5นะหลังจากนั้นก็มีช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect แล้วก็ไทยคู่ฟ้าอ่ะอันนี้ก็นะรายการคือปกติถ้าวันเสาร์นี้เขาจะไปคุยกับนายกเนาะแต่นี้ยกมาทั้งคณะเลย ใช่ไหมอันนี้คุยกับครม.อนุทินนะก็น่าสนใจดีเดี๋ยวสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกเดี๋ยวต้องรอฟังหน่อยนะเดากันดีกว่าฮะคุณผู้ฟังนะว่าท่านไหนนะจะเป็นครม.คนแรกนะที่จะมาคุยกันท่านนายกหรือเปล่านะหรือจะเป็นเพราะว่าท่านนายกนี่วันที่6อ่ะที่เขานัดทานข้าวอ่ะกับทางรัฐมนตรีอ่ะนะเห็นล่าสุดนี่เลื่อนไปก่อนนะเพราะว่าท่านนายกติดภารกิจที่จะเดินทางไปที่นอร์เวย์นะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันก็เชิญนะครับมาครับนะเสาร์อาทิตย์นี้จะพาไปทานข้าวที่ไหนหรือไปเที่ยวที่ไหนนะแนะนำได้ไม่มีปัญหานะผมยังดูอยู่ว่าจะไปที่ไหนอย่างไรเลยเนี่ยสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้นะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็พอเขาเปิดใช้ M6 ใช่ไหมก็ลองวิ่งละ M6 เป็นยังไงแต่ว่าของ M82 ใช่ไหมไอ้บางขุนเทียนไปถึงบ้านแพร้วเนี่ยยังไม่ได้ไปลองใช้ก็อาจจะไปเส้นนั้นได้นะเพราะว่า สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็เห็นมีข่าวเหมือนกันบอกว่าไอ้ตอนที่จังหวะที่ลงจากไอ้ตัว M82 อ่ะที่จะลงมาเป็นพื้นราบอ่ะเข้าถนนพระราม2เนี่ยนะธนบุรีปากท่อเนี่ยก็บอกว่ามันจากข้างบนมันมา2หรือ3ช่องอ่ะนะแล้วมันเหลือช่องเดียวมันก็จะมีช่วงนึงที่มันอาจจะการจราจรคับข้างนิดนึงนะก็เลยยังไม่ได้ไปลองนะก็เดี๋ยวดูว่าสัปดาห์ไหนว่างก็ไปลองนะครับสำหรับ M82 คุณณัฐธีครับสาย2สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
5: ครับเชิญครับ
2: ก็พอดีผมแสดงความยินดีด้วยครับที่ว่าวอลเลย์บอลไทยได้ไปโอลิมปิกครับแต่ทีนี้ผมสงสัยว่าฟุตบอลไทยเมื่อไหร่จะได้ไปโอลิมปิกครับ
5: ฟุตบอลไทยเขาเคยไปโอลิมปิกมาแล้วนะ
2: บอลชายไทยนะครับ
5: ใช่
2: เคยไป
5: มาแล้วก็มีคุณผู้ฟังไงมีวันนั้นอ่ะเมื่อวันจันทร์อ่ะผมยังคุยอยู่เลยผมก็ยังนึกว่าไม่เคยไปเขาเคยไปมา2รอบแล้วแต่ไปด้วยโควต้าอะไรไม่รู้นะหรือว่าไปด้วยการแข่งขันอะไรไม่รู้นะแต่ว่าไปก่อนผมเกิดอ่ะผมก็เลยไม่รู้ข้อมูลมีครั้งนึงปีที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพปี1967หรือ61เนี่ยแล้วก็มีก่อนหน้านี้อีกครั้งหนึ่งนะเคยไปสองครั้งแต่ไปด้วยอะไรไม่ทราบนะจริงๆอันนี้ไม่ทราบ
2: อ๋อครับ
5: ครับ
2: แล้วถ้าเทียบดูแล้วโอลิมปิกกับฟุตบอลโลกเนี่ยครับบอลโลกน่าจะยากกว่าหรือเปล่าคร
5: ับอ๋อถ้าบอลโลก64ทีมยังไปไม่ได้ก็ไม่ไหวนะครับ
2: ครับ
5: ใช่ไหม ตอนนี้บอลโลกมัน32ทีมแล้วนะใช่ไหมเราเห็นบอกว่าเดี๋ยว4ปีข้างหน้าบอลโลกจะเปิดโอกาส64ทีมนะครับ
2: คร
5: ับเราอันดับที่ประมาณสัก90ถ้าเราขึ้นไป1ใน64ไม่ได้นี่ก็ไม่ไหวนะ
2: คร
5: ับ แซวเล่นไม่รู
2: ้ไม่ผิด
5: มันมี2ช่องทาง
2: ไม่ผิดแล้วฟีฟ่าเราได้สัก98คร
5: ับ เออมันมี2ทางมันมี2ทางจริงๆที่เราจะสามารถไปบอลโลกได้นะสำหรับบอลไทยหนึ่งก็คือผ่านคัดเลือกเข้าไปจะกี่ทีมก็ตามทีจะ32แล้วเราสามารถเป็นตัวแทนของเอเชียไปได้ก็ไปนะเราจะ64เพิ่มโควต้าเอเชียเป็น5ประเทศ7ประเทศถ้าเราสามารถเป็นหนึ่งในนั้นได้ก็ไปอันนี้เป็นทางที่1ทางที่2ฮะเราต้องเป็นเจ้าภาพ
2: เป็นเจ้าภาพ
5: ใช่เพราะเจ้าภาพก็มีโควต้าอยู่แล้วนี
2: ่
5: ถูกไหมจะเป็นเจ้าภาพเดียวเขาจะมาไหมสนามก็ดูแล้วมันน้อยเนาะก็คงยังลำบากถึงแม้ว่าจะมีไทยลีกอะไรก็ตามทีมีสนามที่มันพอจะเตะได้โอ้แต่มันกว่าจะผ่านการดูแลกว่าจะผ่านในขั้นตอนการตรวจสอบมันก็ยุ่งนะอันนี้อันที่หนึ่งใช่ไหม
2: คร
5: ับ ถ้าเป็นเจ้าภาพเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาหรือว่าจะเป็นเจ้าภาพร่วมจะเป็นเจ้าภาพร่วมแบบโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คืออาเซียนด้วยกันจับมือกัน2ประเทศ3ประเทศขอเสนอเป็นเจ้าภาพหรือจะขอเป็นเจ้าภาพกับโซนเอเชียจับก็มันก็มีข่าวนี่ว่าอาจจะขอเสนอจับกับทั้งญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยจับกับเกาหลีใต้อย่างเงี้ยแล้วก็ไทยอย่างเงี้ยหรือว่าจับกับจีนไทยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงก็เนี่ยที่ผมเห็นมี2ทางถ้าทางเลือกที่3มันคงไม่เกิดขึ้นทุกประเทศไม่เตะกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาคุณว่าไหนมันจะใกล้กว่ากันล่ะ
2: ผมว่าคงต้องเป็นอย่างแรกครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องฟุตบอลไทยก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับ
5: ต้องเป็นอย่างแรกหมายความว่าต้องผ่านการคัดเลือกเข้าไปเหรอ
2: ใช่ครับ
5: โอ้
2: เพราะว่าถ้าเป็นเจ้าภาพร่วมผมว่ามันก็เป็นทางลัดอย่างนึงแต่ว่ามันผมว่าสาธารณูปโภคเรายังไม่พร้อม
5: อ๋อเออแล้วมันยากนะ
2: แล้วก
5: ็มันยากนะ
2: ใช่ครับก็คือถ้า64มันก็น่าจะเปิดโอกาสง่ายขึ้น
5: มันต้องไปดูโควต้านะว่า64นี่ไม่ได้หมายความว่าเขาเอาแรงกิ้ง1ถึง64นะมันต้องไปดูโควต้าด้วยนะว่าเขาให้เอเชียเท่าไหร่ยุโรปเท่าไหร่อเมริกาใต้เท่าไหร่ถูกไหมแล้วก็โซนโอชิเนียอะไรเนี่ยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปดูโควต้า3ทีมครึ่ง5ทีมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปดูว่าเขาแบ่งยังไงถ้า5ทีมเราจะพอไหวไหมล่ะถ้าเอเชีย5ทีมเราจะพอไหวไหมล่ะลองนับดูสิว่า1 2 3 4 5มาถึงเราไหม
2: ก็หลักๆก็ญี่ปุ่นนะแล้วก็ญี่ปุ่นซาอุก็เกาหลีใต
5: ้จีน
2: จีน
5: ตะวันออกกลาง UAE อิหร่านอิรักโอ้เต็มไปหมดเลยคูเวตแล้วจนใช่ไหมมันจะถึงเราเหรอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เงี้ยตอนเนี้ยอ่ะเรากับเวียดนามก็ได้อ่ะก็สูสีนะใช่ไหมแล้วอย่าลืมว่าสิงคโปร์เวลาที่เขาเตะบอลอย่างนี้เขาก็เตะดีนะใช่ป่ะมาเลเซียเงี้ยถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะแบบอาจจะเห็นว่าเขาผ่อนไปอ่ะแต่ว่าถ้าถึงเวลาเขาจริงเขาก็ไม่ธรรมดานะอินโดนีเซียอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะโอ้เนี่ยเอาเหอะถ้าอยากไปจริงๆเราต้องทางลัดครับเชื่อผม
2: ครับ
5: ผมได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณชัยครับสาย3สวัสดีครับคุณชัย
6: ครับ
5: เชิญครับ
6: สวัสดีครับคุณรัตพงษ์ครับ
5: เชิญครับเชิญ
6: วันนี้เสียงเบา
5: เชิญว่ามาเลย
6: ครับคุณนันทพงศ์ได้วันนี้จะเปิดตอนต่อไปของพี่ไออาจารย์วีระครับเรื่องไหนครับ
5: วันนี้จะเปิดตอนต่อไปของอาจารย์วีระเรื่องไหนคืออะไรครับเดี๋ยว
6: ก็ปกติคือคุณนันทพงศ์จะเปิดสลับกันนะครับไม่เรื่องปากท้องชาวบ้านเรื่องประสบการณ์กับการอาจารย์มีละหรือไม่ก็เรื่องที่คุยกับอาจารย์สุเรศนะครับผมวันนี้จะเปิดตอนไหนครับ
5: เฮ้ยถ้าคุณวีระอยู่ก็คุยเป็นปกติสิแต่ว่าถ้าคุณวีระไม่อยู่อย่างเงี้ยผมอาจจะเปิดต้องได้ยินเสียงคุณวีระเพราะฉะนั้นอาจจะไปอันเนี้ยมันถูกบังคับอยู่แล้วว่าช่วงนี้ผมเปิดคุยเฟื่องเรื่องเขมร
6: อ๋อใช่ครับเรื่องเอาวันนี้อาจารย์มีละเข้าไหมครับ
5: ไม่ทราบคิดว่าน่าจะเข้านะคิดว่าน่าจะเข้าถ้าไม่ได้ติดภารกิจอะไรผมยังเนี่ยเขาคงอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวเขาก็คงแจ้งผมมาว่าจะยังไง
6: ครับคือผมฟังทั้งตอนที่บางทีคุณนัทพงษ์เปิดแล้วมันต่อเนื่องบางทีมันตัดตอนนี้ไปแล้วมันไปเปิดอีกตอนนึงมันลืมเหรอครับ
5: โอ้แล้วทำไงดีล่ะถ้าอย่างนี้คุณจะให้ผมทำยังไงล่ะถ้าผมเปิดต่อเนื่องทุกวันคุณวีระไม่เข้าเลยผมก็มันก็ไม่ถูกถูกไหมใช่ไหมใช่ไหมล่ะก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้ก็ไม่ถูกต้องถูกไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละก็คือโอกาสพิเศษจริงๆถ้าคุณวีระติดภารกิจอย่างเงี้ยถ้าเรื่องที่เป็นเรื่องเล่าที่คุณวีระจะต้องมีเสียงเนี่ยผมก็ต้องเอามาเปิดก็แค่นั้นเองแต่ก็เข้าใจแต่ว่าพยายามที่จะเปิดให้แบบมันเป็นเรื่องราวต่อเนื่องไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมล่ะเออ
6: ครับ
5: นะ
6: คร
5: ับ แต่ว่าตอนนี้มันเวลาไม่พอแล้วอ่ะคุณนะ
6: โอเคขอบคุณครับคุณรัตพงศ์
5: ขอบคุณสวัสดีครับ14:59 นพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
5: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศาลปกครองเตือนกสทช.บิดเบือนคำสั่งศาลคดีหมอสรณะเข้าข่ายผิดกฎหมายสำนักงานศาลปกครองชี้แจงกรณีสำนักงานกสทช.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่1/2569ลงวันที่21 กรกฎาคม 2569สำนักงานศาลปกครองตรวจสอบแล้วพบว่าข้อความในข้อ3ข้อ4ข้อ5ของเอกสารข่าวดังกล่าวได้โดยเฉพาะข้อความที่ว่าการตีความถึงการเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องซึ่งจะนำไปสู่การเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2542คำวินิจฉัยที่พิพาทจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพของนายแพทย์สรณะในฐานะประธานกสทช.ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งแต่วันที่13เมษายน2565และยังมีวาระเหลืออยู่ถึงวันที่13เมษายน2571กล่าวคือทำให้สถานะของผู้ฟ้องคดีถูกโต้แย้งเกิดความไม่แน่นอนว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้หรือไม่ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและเกิดความเสียหายต่อการจัดทำบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่องกระทบต่อความเชื่อถือของกรรมการกสทช.เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบกิจการและสาธารณชนที่มีต่อผู้ฟ้องคดีก็ดีสำนักงานศาลปกครองขอแจ้งให้ทราบว่าการนำข้อความเพียงบางส่วนไปปรากฏในคำสั่งของศาลไปเผยแพร่โดยไม่สมบูรณ์ครบถ้วนในลักษณะที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยและเหตุผลในการวินิจฉัยของศาลเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันกทม.สั่งชะลอโครงการ Data Center ที่ยังไม่ก่อสร้างทบทวนภายใน1เดือน DE จัดระเบียบเปิดตัวแดชบอร์ดรวมศูนย์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าให้ประชาชนมั่นใจการให้บริการไฟฟ้าน้ำประปาและผังเมืองในภาพรวมจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นโดยไฟฟ้าน้ำประปาส่วนภูมิภาคเตรียมพร้อมสั่งชะลอการจ่ายระบบให้แก่โครงการ Data Center ที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างออกไปก่อนแม้ว่าบางแห่งจะมีการทำข้อตกลงล่วงหน้าไว้แล้วก็ตามเพื่อรอข้อสรุปมาตรการใหม่จากคณะกรรมการในขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าวันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นในการกำหนดนิยามให้ Data Center เข้าสู่หมวดอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนถือเป็นสัญญาณที่ดีในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ประชาชนใน5ด้านได้แก่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการจัดวางผังเมืองเพื่อระบุพิกัดที่เหมาะสมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารเรื่องระยะเว้นระยะร่นความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองอย่างเข้มงวดโดยกระทรวงพลังงานตลอดจนความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคอย่างน้ำและไฟฟ้าส่วนอีก3โครงการที่เหลือซึ่งยังไม่อนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายจะถูกสั่งชะลอไว้ก่อนเพื่อทบทวนรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเชิงนโยบายที่ชัดเจนจากคณะกรรมการภายใน1เดือนด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าจากข้อมูลที่ได้มานำมาจะทำแดชบอร์ดรวมศูนย์แบบไลฟ์ซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญทุกมิติไว้ในจุดเดียวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโครงการData Center ทั้งหมดข้อมูลโครงข่ายสายไฟฟ้าข้อมูลผังเมืองและข้อมูลกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าใจภาพรวมและติดตามสถานะของ Data Center ได้แบบเรียลไทม์
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
8: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
11: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking World เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
13: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอันตรายในฉลากก่อนใช้ยา
14: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
15: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตอนนี้
16: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
17: ๆ What makes a thinking school student unique?
18: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
19: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
20: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
16: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
20: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
16: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
20: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
16: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
21: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
19: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 15:10 นะครับคุยกันต่อครับคุยกันต่อนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังนะที่มีประเด็นอะไรที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับไม่ได้กำหนดหัวข้อนะแล้วแต่นะครับแต่ว่านะเดี๋ยวรอดูสักนิดหนึ่งนะมีประเด็นไหนที่จะคุยกันเพิ่มเติมนะหรือว่าจะแนะนำนะที่กินที่เที่ยวเอาใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆกรุงเทพมหานครเนี่ยขับรถแบบสบายๆอ่ะนะถ้าสมมติว่าไปใกล้ๆมันก็จะได้ไม่อะไรล่ะคือบางทีเราไปเช้าเย็นกลับอ่ะนะไม่ใช่แบบไปค้างคืนอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าไกลออกไปเนี่ยนะมันก็รายจ่ายมันก็เยอะนะอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันถึงแม้ว่ารัฐบาลจะให้มา 1,000 บาทนะเดือนสุดท้ายแล้วนะเดือนนี้เดือนที่4แล้วนะไทยช่วยไทยพลัสอ่ะนะก็เร็วเหมือนกันนะคุณเรือนเหรอฮะสาย1สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ผมอยากถามว่าปีนี้มีช้อปดีมีคืนไหมครับพี
0: ่ยังไม่ได้ยินเลย
1: ปีนี้มีช้อปดีมีอ๋อยังไม่ได้
0: ยินเลยยังไม่ได้ยินเลย
1: ยังไม่ได้ยินว่ามีหรือเปล่าใช่ไหม
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับครับครับครับสวัสดีครับโอ้ที่ได้ยินตอนนี้มีแค่จะมีไทยช่วยไทยพาสเนี่ยนะเฟส2หรือเปล่านะใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอะไรไทยเที่ยวไทยพาสอีกใช่ไหมที่จะเข้าครม.เนี่ยเดือนกันยายนน่าจะเข้าแล้วกว่าจะไปใช้จริงเขาเริ่มลงทะเบียนตุลาคมแล้วก็กว่าจะไปใช้จริงบอกว่าเป็นเดือนธันวาเนี่ยนะอันนี้สำหรับไอ้ที่จะเรื่องของท่องเที่ยวอ่ะนะจะมีอะไรให้ค่าช่วยเหลือค่าที่พักนะจะกี่บาทนะคนหนึ่งกี่สิทธิ์นะแล้วก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจะมีค่าอาหารให้ไหมอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้ค่อยๆทีละสเต็ปอ่ะนะผมว่าแต่ว่าไอ้ช้อปดีมีคืนเนี่ยจนถึงนาทีนี้ยังไม่ได้ยินนะครับอ่ะ02-248-165702-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะระหว่างที่รอสายนะผมย้ำแล้วกันเพราะว่าเผื่อคุณผู้ฟังไม่ได้ฟังในชั่วโมงแรกนะไม่รู้ว่ามีอะไรที่เป็นเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบหรือเปล่านะสำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนะที่คุณวีระกำหนดว่าจะไปพูดไปคุยแบบบรรยากาศสบายๆนะที่ร้านรีเฟซคาเฟ่เนี่ยในวันอาทิตย์ที่20กันยายนตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปเนี่ยนะครับแล้วก็ทางร้านเขาจำกัดผู้เข้าร่วมรับฟังเนี่ยเพียงแค่45ท่านวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เขาเปิดให้จองลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมงานขั้นตอนง่ายๆครับใครที่มี LINE IDของร้านรีเฟซคาเฟ่อยู่แล้วทักไปถามเขาเลยส่วนใครที่ยังไม่มีนะฮะก็แอดไปนะLINE ID นะแอดก็คือ A แล้วมีวงกลมล้อมรอบรีเฟซก็ R E F R E S H ที่แปลว่าสดชื่นอ่ะแล้วก็จุดหรือว่าดอทนะคาเฟ่ก็ C A F E นะครับหลังจากนั้นก็จะมีแอดมินเนี่ยเขาคอยแจ้งรายละเอียดให้ทราบถามว่าแจ้งรายละเอียดแล้วจะต้องทำยังไงนะเขาจะส่ง QR code ครับเพื่อชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรม700บาทต่อท่านนะจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน2ท่านคุณไปคนเดียวก็โอนไปให้เขา700บาทคุณไป2คนก็ 1,400 บาทคุณไป3คนอันนี้ไม่ได้นะเขาไม่ให้ไปนะครับเขาบอกว่าให้สิทธิ์แค่ไม่เกิน2ท่านเท่านั้นพอโอนเงินเสร็จนะชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็ส่งสลิปไปให้เขานะแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ของคนที่จะร่วมงานนะคือคนที่จะไปในวันที่20นะคุณก็บอกชื่อบอกนามสกุลบอกโทรศัพท์เพราะอะไรเพราะว่าวันที่จะไปที่งานน่ะคุณจะต้องบอกเขานะพอคุณโอนสลิปอะไรให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแจ้งชื่อนามสกุลแล้วเนี่ยนะถ้ามันครบถ้วนเรียบร้อยไม่มีปัญหาเขาก็จะส่งข้อมูลมาถึงคุณนะแอดมินก็จะบอกคุณว่าตกลงเรียบร้อยคุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้คุณได้ไปร่วมงานนะไปวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนะ ส่วนเงิน700บาทที่เป็นเงินเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่โอนไปเนี่ยพอไปถึงหน้างานวันที่20กันยายนนะคุณก็แจ้งชื่อเขาแล้วก็เอาบัตรประจำตัวประชาชนโชว์ให้เขาดูว่าคุณมาแล้วหลังจากนั้นเขาจะให้คูปองคุณเป็นมูลค่า700บาทเอาไปทำอะไรซื้ออาหารซื้อข้าวซื้อสปาเกตตี้สปาเกตตี้อร่อยมากอันนี้บอกเลยอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษสปาเกตตี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตี้อันไหนนะอร่อยมากนะหรือว่าเขาจะเป็นจัดเป็นอาหารอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบนะเพราะว่าเห็นครั้งที่แล้วเนี่ยก็บางท่านไปกันพร้อมๆกันหลายคนอ่ะใช่ไหมฮะไปพร้อมกันหลายคนเนี่ยนะมันกว่าจะจัดการอะไรเรียบร้อยเนี่ยนะนี่ก็อาจจะติดขัดนิดหน่อยนะแต่ว่าเราไม่เป็นไรเราก็เตรียมกันไปก่อนเราก็ไปเช้าซะหน่อยถูกไหมร้านเขาเปิดกี่โมงอ่ะ8โมง9โมงอ่ะคุณจะไปสัก10โมงคุณจะไปเที่ยงอ่ะกินก่อนอะไรให้เรียบร้อยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะดูหนังสือใช่ไหมหนังสือคุณวีระมีไหมถ้ามีสนใจเนี่ยคูปอง700บาทนี่แหละนะเอาไปซื้อหนังสือก็ได้ซื้อเครื่องดื่มก็ได้ซื้ออาหารก็ได้นะใช้ได้เลยตามสบายตามอัธยาศัยนะถ้าของที่คุณซื้อเกินกว่า700เกินกว่าคูปองที่เหลือคุณก็จ่ายเงินสดไปแต่ถ้าไม่ครบแต่ว่าถ้าแบบมันยังมีอ่ะนะมันยังเหลือเงินคูปองเขาไม่คืนเป็นเงินสดนะฮะเขาไม่คืนเป็นเงินสดให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปใช้คูปองนะแต่มันไม่ใช่ว่าโอ้วันเดียวแล้วคุณจะใช้แค่นั้นแล้วจบเลยถ้าไม่หมดจริงๆนะเขาบอกว่าใช้คูปองได้เนี่ยจนถึงวันที่30กันยายน2569ก็คือหลังจากนั้นอีก10วันเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปร่วมนะบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนะบ่าย3เป็นต้นไปที่ร้านรีเฟซคาเฟ่รามอินทรา67นะฮะ4คูณ100ครับ4คูณ100อย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นนะหรือไม่ก็สวนวิญญาณวิวภูริพลนะตอนนี้ต่ำกว่า100เมตรนี่มีสถิติอยู่ครั้งนึงนะผมเห็นวิวก็ต่ำกว่า10วินาทีนะ 9.99 นะแต่ว่าก็ต้องไปปรับปรุงเรื่องคือถ้าจะคงเส้นคงวาเนี่ยนะของเรามีปัญหาที่ตอนการออกสตาร์ทนิดเดียวเพราะว่าโอ้โหปลายนี่ไม่ต้องกลัวเลยกำลังก็ดีมากวิ่งเร็วมากแต่ว่าตอนออกสตาร์ทถ้ามันช้ากว่าเนี่ยกว่าคู่แข่งเนี่ยมันก็ระยะที่มันสั้นถูกไหมฮะอันนั้นก็อาจจะเสียเปรียบสักนิดนึงนะมันจะมีหลายอย่างนะมีทั้งจังหวะที่ออกตัวนะมีทั้งจังหวะที่ต้องเดาใจอ่ะกับเสียงปืนอ่ะที่มันจะต้องสัมพันธ์กันอ่ะนึกออกใช่ไหมมันช้าไปนิดเดียวเนี่ยเสี้ยววินาทีมันก็ต่างกันแล้วมันคือที่หนึ่งที่สองนี่มันต่างกันเสี้ยววินาทีนะไม่ใช่นิพิธาไม่ใช่วินาทีนะเสี้ยวนะนี่เหมือนกันนะเวลาที่จะไปงานบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนี่ก็อาจจะต้องออกตัวนะเร็วสักนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพอบอกไปตอนชั่วโมงแรกนะครับเห็นทางที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่เนี่ยนะที่เขาทำกิจกรรมเนี่ยเขาก็แจ้งผมมาบอกว่าผ่านมาแล้วครึ่งทางคนโอนสตุ้งสตางจองแล้วนะ25ท่านเพราะฉะนั้นเหลือจริงๆก็แค่20ท่านเท่านั้นใครที่สนใจก็ลองไปติดต่อแล้วกันนะครับอ่ะส่วนของเรานะคุยกันต่อนะเกิดอะไรขึ้นนะกำลังเพลินๆอยู่เลยนะสายก็ต่อเนื่องนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังครับที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับเชิญนะวันนี้ไม่รู้มีดราม่าที่ไหนบ้างนะเห็นว่ามีดราม่าที่อะไรล่ะที่สถานีทองหล่อเหรอนะไปแจ้งความด้วยกันทั้งคู่นะเป็นคู่กรณีกันไปแจ้งความด้วยกันทั้งคู่นะแต่ว่าระหว่างที่เจอกันนี่เห็นว่ามีผักออกแรงนิดนึงผักอ่ะล้มจักรยานล้มแล้วตัวเองขี่นั่งอยู่บนจักรยานคนที่ถูกผักก็เจ็บนะอ่ะนี่เห็นมีดราม่าที่หนึ่งนะแล้วก็อีกที่หนึ่งดราม่าไปติดหนวดอะไรเนี่ยนะไปฟ้องร้องอะไรกันก็ไม่รู้นะโอ้เยอะจริงๆนะหลายเรื่องมากคุณแจ็คครับสายสองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
2: คุยกันกลางๆครับ
0: เอาได้
2: สายหายไปไหนหมดสายน่าจะโทรไปจองที่หรือเปล่าคุณณัฐพงษ์
0: โท ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเนี่ยเขาส่งมา
2: ก็ขับเขาเร็วมาก
0: พอบอกไปปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าไปแล้ว25ท่านอะไรเงี้ย
2: เนี่ยกดทางโน้นอยู่ไงทางนี้ก็เลยโล่งๆไง
0: ครับใช่
2: ผมกลับมาจากโคราชคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: ผมว่าถ้ามอเตอร์เวย์ไอ้สาย6มันเสร็จนะมันต้องเวิร์กมากเลย
0: เวิร์ก
2: นะผมว่านะ
0: อ
2: ย่างน้อยตัดตอนไปได้เยอะเลยช่วงที่แบบมันต้องแบบวิ่งแบบพาร์ทยาวทีเดียวไม่ต้องไปแวะตรงอื่นอะไรเงี้ย
0: ใช่
2: จะช่วยแบ่งก็ภาวนาให้เสร็จเร็วๆฮะผมไปรอบนี้แล้วพอจะเห็นเส้นทางแล้วถ้ามันเชื่อมจริงๆอีกก็ประมาณปีหน้าอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยว
0: ่
2: าน่าจะช่วยได้เยอะเลย
0: ช่วยได้เยอะโดยเฉพาะช่วงที่เป็นเทศกาลอ่ะนะที่จะออกกันไปเที่ยวอ่ะอันนั้นอาจจะมี
2: แล้วก็ทางลงทางขึ้นก็สะดวกนะคุณณัฐพงศ์เพราะมันต่อกับเส้นหลักเพราะงั้นบางทีเขาอาจจะแบบระหว่างทางอ่ะอาจจะไปโดดลงปากช่องหรือไปขึ้นตรงปากช่องหรือขึ้นตรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็3มันจะมีรู้สึกมีทางลงอยู่ 4-5 ป้ายอ่ะครับผม 4-5 ช่อง
0: อันนี้คือของคุณขากลับมาจากที่โคราชใช่มั้ย
2: ใช่ผมขาครับผมไปทั้งกลับเลยคือผมวิ่งข้างล่างเพราะว่าเขาปิดอยู่ไงวันผมไปวันที่1 2 3พอดีล
0: ู
2: กสาวพี่ไปแข่งกีฬาที่โคราช
0: ครับ
2: ก็เลยแล้วแบบโอ้เวิร์ก
0: นะเวิร์กนะอ่ะโอเคได้ครับผม
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ022481657นะครับคุณป้าอรุณีครับสาย1สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสัญญาณใช้ได้นะคะ
0: ใช้ได้ครับชัดเจนครับคุณป้าเชิญครับ
3: คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: อยากจะให้รบกวนเรียนถาม FC ของอัศนีวสันต์หน่อยว่าอัลบั้มไหนเขาที่ได้ล้านตลับบ้างมีกี่อัลบั้ม
0: โอ้กี่อัลบั้มเหรอบ้าหอบฟางก็น่าจะได้ล้านนะ
3: เพราะว่าเขามีหลายอัลบั้มแต่บางอัลบั้มมันก็ไม่ดังอ่ะ
0: หลังๆมันต้องหลัง
3: ๆ FC แท้มันจะรู
0: ้ใช่
3: สนุกไปงั้นแหละ
0: โอ้แต่เมื่อวานไม่มีปัญหานะ
3: เมื่อวานไม่มีปัญหาไม่ได้ไปดูเพราะว่าทุกทีจะได้บัตรฟรีนะเพราะว่าเป็นศิษย์เก่าแกมมี่
0: อ้าวหรอโอ้
3: ดูแลบัญชีแก GMM ก่อนเข้าตลาดอ่ะ
0: เออ
3: รุ่นนั่นแหละรุ่นที่เขากำลังดังนี่แหละ
0: อืม
3: ค่ะ
0: ร้านตลับเหรออัศนีวสันต์นะ
3: ใช่ใช่ใช่ลอง
0: เชื่อเองที่วสันต์นะ
3: อะไรที่มันติดปาก
0: เออนี่ผมเห็นแล้ว
3: ค
0: ุ
3: ณนัทพงษ์ชายเป็นคนแรกเลยก็ได
0: ้เฮ้ยผมเนี่ยทายถูกเลยผมหาข้อมูลทันที
3: อ๋อไม่เป็นไรไม่ต้อง
0: ไม่ทายผมไม่ทายโถ
3: ได
0: ้เออนะผมไม่ทายนะแต่จริงๆเนี่ยเพลงที่ผมชอบที่สุดนะของอัศนีวสันต์เนี่ยผมชอบเพลงลาก่อน
3: อะไรดี
0: ลาก่อน
3: ใช่
0: ลาก่อน
3: อ๋อละก่อน
0: ใช่
3: อ
0: ๋
3: อ
0: ไอเพลงที่เขาขึ้นมาเป็นโค้ดนี่แหละสำหรับไอปีนี้แหละไอคอนเสิร์ต Farewell Party ของเขาเนี่ย Farewell ของอัศนีวสันต์นี่แหละ
3: อ
0: ยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายนี่แหละคุณป้าถ้าตอนเนื้อเพลงมันก็คือรักเธอใช่ไหมแต่ว่าพอมันแบบเศร้ามากไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนสุดท้ายกูต้องตีจากเลยรักเธอไม่ได้แล้วก็ต้องลาก่อนไง
3: ลาก่อน
0: เออใช่ใช
3: ่โอเคอัลบั้มไม่ใช่ชื่อลาก่อนด้วยนะ
0: อย่างนี้ถือว่าพันแท้ไหมหรือว่าจะต้องมีเพลงคนจุดท้ายหรือต้องมีเพลงอื่นอะไรอีกไหมหรือต้องร้องให้ฟัง
3: พันแท้ที่ชื่อเพลงแต่ไม่ใช่ชื่ออัลบั้มนะคะ
0: โอเค
3: ลาก่อนเนี่ยมันอยู่ในอัลบั้มไหน
0: โอ้โห
3: อย่างงั้น
0: ได้
3: นะคะลองดูสักหน่อยสนุก
0: ก็ได้
3: ขอบคุณ
0: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะคือตอนนี้ต้องเอาใจหน่อยนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับแหละนะว่าโอ้คนฟังรายการนี่เขาเป็นแฟนอัศนีวสันต์เยอะใช่ไหมฮะคือผมก็คนนึงแหละนะคือไม่ได้ไปอ่ะเพราะผมมีบัตรแค่3ใบอันนี้ผมบอกเลยนะผมมีบัตร3ใบก็คุณนิรมนต์1ใบคุณวลี1ใบแล้วก็อีกใบนึงก็แฟนผมนะเขาก็ไปดูกันแล้วเขาจะไปดูเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยผมก็เลยไม่ได้ถามว่าผมหาบัตรไม่ได้ถ้าหาบัตรได้ผมก็ไปแล้วนะเนี่ย แท้แน่นอนพี่แต่ว่าเพลงเนี่ยในยุคช่วงนั้นเนี่ยนะช่วงอะไรช่วงอะไรหนึ่งมิตรชิดใกล้อะไรแถวนี้จริงๆมันเพลงเพราะเยอะนะคือเนื้อเพลงต่างๆสมัยก่อนที่เขียนกันเนี่ยโอ้ส่วนใหญ่มันเป็นแบบเขียนจากเรื่องราวเนาะแล้วมันจบในตัวมันจะไม่ได้แบบโอ้อารมณ์แบบเหมือนยุคบางยุคที่มีแต่ท่อนฮุกเยอะๆอย่างเงี้ยนะบางทีอาจจะไม่ถึงอย่างนั้นอย่างเพลงลาก่อนเมื่อกี้นะที่ผมพูดอ่ะเขาก็มันก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ชอบรักเสร็จรักเธอรักเธอเสร็จอ้าวเธอไม่รักฉันไม่รักเธอแล้วสุดท้ายก็คือเราต้องไปจบที่แยกย้ายกันไปก็คือผมต้องตัดใจจากคุณก็เลยเป็นลาก่อนนะมันก็จบในตัวนะแต่ที่มันมากกว่านั้นครับตอนเนี้ย AI นี่มันแต่งเพลงได้นะครับนอกเหนือจากพอเขียนโค้ดไปบางคำนะอยากให้ในเนื้อเพลงมีคำนี้นะก็แค่นั้นเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือว่ามันแต่งมาเป็นเพลงเลยเป็นเนื้อเพลงให้เลยผมบอกว่าให้ใส่ทำนองให้หน่อยเลือกทำนองได้ด้วยเป็นป๊อปเป็นแบบไหนยังไงนะแล้วก็ออกมาเป็นเพลงเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้คนหากินแบบนี้เยอะนี่บอกเลยนะคนหากินแบบนี้เยอะนะอุ้ยเราตามไม่ทันจริงๆคุณสันดาวสาย3สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับเชิญครับ
4: ได้ยินไหมครับคุณแค่หูฟังครับได้ยินไหม
0: ได้ยิน
4: โอเคจะถามคุณณัฐพงศ์วิ่ง M6 บ่อยไหมครับ
0: วิ่งครั้งเดียวครับ
4: อ๋อผมวิ่งช่วงแรกๆที่รัฐบาลประยุทธ์ที่ท่านลองวิ่งดูแล้วก็วิ่งช่วงสงกรานต์ปีที่แล้วครับ
0: ครับ
4: พอออกมาจากโคราชแล้วเขาให้ออกก่อนตัดช่องนะครับรู้สึกอะไรตรงนั้นนะครับ
0: เดี๋ยวออกมาจากโคราชแล้วยังไงนะ
4: ครับแล้วเขาให้ออกก่อนตัดช่องมันตรงไม่ได้ทั้งลูกเหล็กอะไรนี้คร
0: ับ ก็ใช่ยังทำไม่เสร็จไงครับถูกต้องครับ
4: รู้สึกอะไรครับเขาสร้างอะไรครับ
0: มันยังไม่เสร็จ
4: ติดนานมาก
0: มันยังไม่เสร็จครับพี่ตรงนั้นอ่ะตรงมวกเหล็กถึงปากช่องเนี่ยฝั่งขาเข้านะฝั่งขาเข้านะ
4: ทั้งสองฝั่งเลยก็ไม่ผ่านเลยครับ
0: ตอนนี้เขาเปิดแล้วฝั่งขาออกเขาเปิดแล้ว
4: อ๋อ
0: เขาเปิดนี่ไงเขาเพิ่งทดลองใช้เนี่ยเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะคือถ้าคุณขึ้นจากบางปะอินไปลงที่โคราชเนี่ยคุณยิงยาวได้เลย
4: อ๋อขาออกใช่ไหมคร
0: ับ ศุ
4: กร์ครับ
0: ศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับ3วัน
4: อ๋อโอเค
0: แต่ฝั่งขาเข้าเนี่ยจากโคราชเนี่ยคุณจะต้องมาลงปากช่องนะแล้วเพราะว่าช่วงปากช่องถึงมวกเหล็กเนี่ยมันยังไม่เสร็จแล้วคุณต้องมาขึ้นอีกทีก็คือตรงมวกเหล็กถ้าคุณจะขึ้น M6 ก็ขึ้นในตรงไอศูนย์กีฬานักกีฬาตรงมวกเหล็กตรงนั้นอ๋อ
4: ครับทีนี้ผมมีคุณณัฐพงศ์เปิดใช่ไฟ2เลนกับ2เลนใช่ไหมครับ
0: ไป3เลนนะ
4: ฮะขึ้นไหนครับ3ขึ้นไหน
0: เอ้าก็ตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่บางปะอินเนี่ยไปก็3เลนเค้าก็เปิดเต็ม3เลนนี
4: ่นึกเหรอถึงไหนอ่ะผมวิ่งจากโคราชมาปากช่องไป2มา2เลนเอง
0: อ้าวคนนั้นคุณไปเมื่อไหร่แล้วพี่คุณกลับมาเมื่อไหร
4: ่ของการที่ผ่านมาในเมษาเนี่ยฝั่งละ2เลนนะไม่มี3นะที่เหลือมี3อ่ะผมอาจจะ
0: ไปสิไปลองจะได้รู้เพราะว่าผมพูดแล้วคุณก็ไม่เชื่อพอคุณไม่เชื่อคุณก็ต้องไปลองเอง
4: เดี๋ยวผมวิ่งเมื่อสงกรานต์จากโคราช
0: ก็ผมเพิ่งไปมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะพี่
4: อ๋อเหรอพูดถ้า3เลนตอนแรกผมจะถามว่าทำไมสร้าง2เลนแต่ถ้าตั้งเราวิ่ง3ทาง3ก็โอเคผมไม่มีปัญหาครับพี
0: ่ไปลองอย่าจินตนาการเชื่อผม
4: ครับ
0: เออคือถ้าบอกไปแล้วไม่เชื่อกันหรือว่ามีปัญหาเนี่ยไปดูด้วยตาตัวเองก็จะได้รู้เออแต่บางจุดมันยังทำอยู่มันไม่เสร็จมันอาจจะมีทางเบี่ยงเล็กน้อยจาก3เลนเหลือ2เลนช่วงสั้นๆอย่างเงี้ยมันอาจจะมีแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็เปิด3เลนตลอด
4: โอเคคร
0: ับกับผม
4: ให้อภัยคร
0: ับ
4: ถ้าเก
0: ิ
4: ด
0: ให้อภัยใครพี่พี่สันดาว
4: ให้อภัยใคร2เลน2เลนผมไม่อภัยนะต่อไปคุณก็จะสร้างเลนนึงอ่ะมันไม่เมคไปแน่ครับ
0: โอ้ยเอาไปลอง
4: โอเค
0: เออ
4: ยังไม่ได้จบครับ
0: ครับ
4: เรื่องที่สองผมก็แฟนพันธุ์แท้อาจารย์ลือภาษานะครับ
0: ครับ
4: คือคุณนัทพงศ์อะไรนะเพลงอะไรนะที่มันต้องถูกชอบครับ
0: ผมชอบเพลงลาก่อน
4: ยาวนานอะไร
0: ใช่ใช
4: ่ลาก่อนลาก่อน
0: ใช่ใช่
4: ครับแหมถ้าอย่างนั้นผมเสียงดีๆผมจะร้องให้ฟังเสียงไม่ดีวันนี้
0: แล้วโอกาสหน้าละกันขอบพระคุณ
4: คร
0: ับ
4: คร
0: ับครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอกาสหน้าอกขาดหน้านะ3เลนนะ3เลน3เลนนะผมไปก็3เลนนะไม่เพราะว่าขวาสุดเนี่ยเขาบังคับให้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมส่วนใหญ่คนก็วิ่งกันก็เกินพอเกินเสร็จปุ๊บเราอยู่เลนกลางสะดวกกว่านะเพราะเรา

0: ับมาเร็วๆผมก็เลยลงปากช่อง
1: ครับ
0: แล้วพอลงมาปุ๊บปากช่องเอ้ยเอ้ามันก็เหมือนว่าวนมันเหมือนเป็นทางกลับรถให้วนขึ้นไปใหม่ขึ้น M6 ใหม่ผมก็วนขึ้นมาใหม่นะครับจากปากช่องพอวนมาผมขับมาเรื่อยๆกะจะเข้ากรุงเทพพอขับมามีป้ายระหว่างกรุงเทพกับสระบุรี
1: ครับ
0: พอผมจะลงเข้ากรุงเทพเอ้าทางปิดกวยเหลืองๆอ่ะปิดทางกรุงเทพหมดเลยเหลือแต่สระบุรีเอ้าผมก็เลือกสระบุรีก็ได้เอ้าเผื่อลงสระบุรีใช่ไหมฮะครับผลโยธินปรากฏว่าพอเลือกลงสระบุรีนะครับ มันเป็นทางบังคับให้ยูเทิร์นกลับขึ้น M6 เพื่อไปโคราชใหม่โอ้โหผมขำกิ้งเลยครับว่าระยะทางมันประมาณไปเที่ยวหนึ่งประมาณ40โลใช่ไหมฮะ40กว่าโลแหละ
1: ก็ตอนนั้นอาจจะไม่ศึกษาเส้นทางก่อนอ่ะ
0: คือไม่เขาก็งงว่าแล้วป้ายกรุงเทพมันปิดอ่ะ
1: ก็มันยังไม่เสร็จอ่ะพี่คืออย่างนี้ผมเข้าใจนะแต่ว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่ามันเพิ่งเปิดทดลองใช้มันยังไม่เสร
0: ็
1: จอันนี้อันที่หนึ่งนะมันก็ไม่เรียบร้อยหรอกมันเหมือนป้ายบางทีเขามีป้ายไว
0: ้แล้วมันงงอย่างนึงป้ายลงสระบุรีแต่ทำไมไม่มีทางออกเลยนะมันเป็นทางเหมือนพอเข้าทางสระบุรีปุ๊บมันเป็นทางแบบวนยูเทิร์นขึ้น M6 ใหม่ไปโคราชนะครับ
1: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เหมือนเดิมพูดเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยพี่ซันดาวนะผมพูดเหมือนกันเลยอันนี้มันเป็นเรื่องของเดือนพฤศจิกายนปี2568ณวันนี้คือเดือนอะไร
0: เดือนนี้มันคงจะ
1: เดือนกันยายนปี2569เนาะ
0: ครับ
1: ไปลองใหม่ไป
0: นั่น
1: ถ้าสมมติว่ามันยังเป็นอยู่ค่อยโทรมาบ่นให้ฟังแต่ว่าถ้ามันดีขึ้นแล้วรู้เรื่องแล้วอันนี้ก็แล้วล่ะเลิกแล้วกันไปดีกว่าเนาะ
0: ครับโอเคครับ
1: ขอบพระคุณสวัสดีครับ15:33 นพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN พัน EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 91.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู
1: ้ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
0: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์

0: 02-459-4646 Line at Royal House
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
3: เลือกนี่สิครับ
1: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
3: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
1: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่น

0: คิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
0: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
0: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
0: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อ
2: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15:38 นะครับช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็คุยกันต่อคุยกันต่อนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังนะที่จะคุยกันต่อนะมีไหมนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะวันนี้วันศุกร์แล้วนะนะใครที่เคยมีปัญหากับ M6 นะคำแนะนำผมคือไปลองใช้ใหม่นะไปลองใหม่ดูนะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะมันดีไหมหรือว่ามันสะดวกหรือว่าไอ้จาก2ช่องจราจร3ช่องจราจรหรือยังหรือทางขึ้นทางลงแต่ว่ามันต้องเตรียมพร้อมนะคือก่อนไปอย่างเงี้ยบางทีคุณก็ต้องศึกษาข้อมูลด้วยว่าทางขึ้นทางลงอยู่ตรงไหนนะอย่างผมอย่างเงี้ยผมรู้ว่าผมจะต้องขึ้นตรงแก่งคอยอย่างเงี้ยคือผมเดาได้เลยว่าโอ้โหถ้าลงมาจากไอ้ตรงกลางดงลงมาเพื่อจะมาขึ้นแก่งคอยผมไม่เคยเห็นป้ายเลยเพราะฉะนั้นมันแสดงว่ามันจะต้องเป็นถนนเส้นอื่นที่มันเป็นทางขึ้นแก่งคอยได้ก็จริงอย่างที่ผมคิดมันเป็นถนนเส้นแก่งคอยบ้านนาก็ต้องเข้าไปข้างในหน่อยนะถึงจะมาขึ้นแก่งคอยเพื่อจะกลับเข้ามากรุงเทพได้คุณเวชครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: อยากคุยเรื่อง data center นะครับ
0: data center ครับ
1: เห็นข่าวว่าเป็นห่วงเรื่องน้ำเรื่องไฟนะฮะ
0: ครับ
1: คือเรื่องน้ำมันด้วยนะฮะผมอยากเปรียบเทียบอย่างนี้คือน้ำเนี่ยมันเป็นระบบปิดนะฮะแล้วเวลาเขาใช้น้ำเนี่ยเขาใช้เวลาทดสอบระบบทีเป็นเดือนนะไม่ได้ว่ามาแย่งน้ำชาวบ้านใช้วันเดียวอะไรไม่ใช่นะมันต้องสต็อกเป็นเดือนแล้วก็ต้องทีทระบบต้องทำอะไรให้มันเป็นระบบปิดซึ่งมันจะไม่เดือดร้อนใครเลย
0: เดี๋ยวเราเกี่ยวข้องยังไงฮะเราเป็นคนสร้างหรือว่าเราอะไรกับ data center ครับ
1: อ๋อผมมีก็เป็นวิศวกรฮะ
0: เป็นวิศวกรนะอ่ะโอเคอ่ะต่อฮะเข้าใจ
1: ครับก็เลยอยากเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้เดือดร้อนคือข่าวมันออกมาเหมือนว่าจะเดือดร้อนแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนการบริโภคอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีนะฮะ
0: เอาแล้วถ้ามันใช้ที 7,000 8,000 คิวตอนที่เขาเอาไปที่ตอนแรกที่คุณบอกเนี่ยที่เอาไปกักไว้ที่เป็นระบบคูลิ่งเนี่ยนะที่มันจะไหลเวียนอยู่ข้างในเนี่ยไอ้ตอนนั้นมันจะไม่กระทบหรือเขาไม่กลัวหรือว่าวันน้ำมัน
1: ไม่กระทบเลย
0: 7,000 8,000 คิว 10,000 คิวน่ะยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งใช้น้ำเยอะฮะ
1: ไม่กระทบเลยคือฝนในบ้านเรานี่มันตกลงมานี่เราทิ้งลงทะเล 80% นะ
0: เข้าใจแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความแล้วถ้าอย่างนี้ทำไมที่อื่นมันมีแรงล่ะถ้าเราจะพูดว่าฝนตกลงมาทิ้งลงทะเลยี่ไอ้ 80% แล้วทำไมที่อื่นมันถึงมีแห้งแรงล่ะ
1: แห้งก็เรามันเป็นเรื่องระบบชลประทานเราไม่ได้เอาไปใช้
0: ก็นี่ไงก็ที่เขาห่วงเขาก็ห่วงนี่แหละว่าบางที่บางจุด
1: เนี่ยไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ามันไม่ได้ดูดบูบเดียวเป็นล้านคิวเพราะว่ามันการระบบมันรันเป็นเดือนมันต้องเก็บต้องเทสต้องอะไรเป็นระบบปิดซึ่งจะไม่เขาคำนวณแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้งานเลยฮะไม่ได้มีผลฮะ
0: ครับอ่ะอันนี้เรื่องน้ำนะอ่ะโอเคผมก็ฟัง
1: เรื่องไฟก็จริงๆมันก็เป็นดีมานด์ที่เราเหลืออยู่แล้วแล้วก็ที่เข้ามาเพราะดีมานด์บ้านเรามันเหลือ
0: ครับ
1: ฮะซึ่งก็ไม่ได้กระทบนะฮะแล้วเรื่องน้ำมันก็เหมือนกัน
0: แล้วสายส่งไม่ห่วงหรือสายมันได้มันจะต้องทำสายใหม่จะต้อง
1: ปัจจุบันเนี่ยดีมานด์มันมีแต่ว่าสายส่งมันยังไม่พอตอนนี้กำลังทำเพิ่ม
0: แล้วถ้าทำเพิ่มสายส่งเพิ่มมันก็ใช้เงินของประชาชนใช่ไหมล่ะ
1: ก็ต้องเป็นการขยายเขตการอะไรที่เขาจะต้องไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ที่ลงทุนก็ต้องจ่ายคืนอยู่แล้วฮะเขาไม่ได้ฟรีนะ
0: เอาจ่ายคืนตรงไหนล่ะก็ในเมื่อเราก็ลงทุนตอนแรกคือหน่วยละ3บาทเท่ากับประชาชนก็ไม่ไหวนะ
1: ค่าขยายเขตค่าอะไรไฟฟ้าคิดอยู่แล้วครับเขาไม่ได้ให้ใช้ฟรีฮะ
0: โอ้อ่ะครับผมอ่ะครับได
1: ้แล้วเรื่องน้ำมันก็เหมือนฮะ
0: แล้วมันรั่วล่ะ
1: น้ำมันนี่เอาจริงๆนะระบบ data นี่ก็ทำด้วยระบบที่มันมาตรฐานสูงมากอัน
0: นี้ที่มันรั่วล่ะที่มันรั่วล่ะ
1: คือไอ้รั่วเนี่ยมันรั่วจริงหรือไม่จริงหรือ
0: จริงก็เขาไปตรวจสอบแล้วเหม็นมาตั้ง2สัปดาห
1: ์ก็นั่นต้องไปตรวจสอบว่าทำไมปล่อยให้คนทำผิด
0: ไม่ก็ที่มันกันนี่ไงที่คุณบอกว่าทำไมไม่ต้องไปห่วงเพราะ1 2 3นี่ไงผมก็บอกเนี่ยๆๆอย่าง3เนี่ยเรื่องมันรั่วเนี่ย
1: ก็คือผมเทียบกับอย่างเราใช้รถยนต์ล้านคันในกทม.นี่ก็น้ำมัน50ล้านลิตรนะเราไม่ตกใจเหรอ
0: มันรั่วกับการใช้น้ำมันคนละเรื่องกันครับกับการใช้รถมันคนละเรื่องกันครับ
1: คือต้องไปตรวจสอบว่ามันรั่วหรือว่าเป็นข่าวอะไร
0: มันรั่วเขาไปตรวจสอบแล้ว
1: น้ำมันมันอยู่ในถังมันจะรั่วมาได้ยังไง
0: ก็ไม่คุณก็ต้องไปถามเขาสิว่ามันรั่วยังไงเขาก็ไปตรวจสอบแล้วอ่ะก็เมื่อวานนี้เขาเพิ่งลงไปไม่ได้อ่านข่าวหรือ
1: ก็อ่านแต่มันข่าวมันข้อที่จริงมันคือยังไง
0: อ้าวก็เขาบอกนี่ว่ายังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการกักเก็บด้วยแล้วเก็บไว้200,000ลิตรเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านที่เขาอยู่ข้างๆเนี่ยเขาได้กลิ่นมาเป็น2สัปดาห์แล้วเขาก็เลยแจ้งแล้วก็ถึงมันมีปัญหาแล้วก็ถึงมีการแถลงข่าวกันใหญ่โตไงเมื่อวานเนี่ยแล้วมันก็เกิดการรั่วหลังจากที่เขาไปตรวจสอบเนี่ย
1: มันก็คือข่าวแต่ผมก็บอกว่าในเรื่องของระบบเนี่ยมันความปลอดภัยมันสูงอยู่แล้วถ้าเทียบกับเหมือนเราใช้รถเนี่ยรถ
0: เข้าใจ
1: รถในกทม.
0: เข้าใจแต่ว่าคนที่เขาห่วงเนี่ยเขาก็ห่วงได้นะคุณก็เหมือนกันเหมือนเราคุย
1: ไม่ห่วงรถไม่ห่วงรถ50ล้านลิตร
0: เหมือนกันเหมือนคุณคุยถ้าถูกเอ้ยคุณณัฐพงษ์เนี่ย SMR เนี่ยนะต่างประเทศเขาทำตั้งเยอะเนี่ยไม่เห็นมีปัญหาเลยเขาไม่ต้องไปห่วงมันก็ไม่ใช่ไงเราอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาล่ะใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: โรงไฟฟ้าตรงนั้นตรงนี้ที่มันอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมามันเป็นปัญหาไงเพราะฉะนั้นเขาห่วงได้เขาห่วงได้ครับไม่ใช่ว่าเขาห่วงไม่ได้เขาห่วงได้ครับ
1: ก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดตรงนั้น
0: ใครถ้าเขาจะห่วงให้เขาห่วงเถอะคุณไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกผมว่านะ
1: ครับครับไม่แต่ผมก็ห่วงเรื่องที่มันผิดแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าน้ำมันเนี่ยมันถ้าเขาทำถูกต้องเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ได้ครับได้ครับ
1: ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะคุณโก้ครับสายสามเอ๊ะใช่ไหม
2: สวัสดีครับคุณณัฐพง
0: ษ์เชิญครับเชิญ
2: ครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
2: จิ๊กโกอกหักมันชื่อเพลงอะไร
0: จิ๊กโกอกหักหัวใจสะออนป่ะใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่
0: ห
2: ั
0: วใจสลายนะเมื่อเธอเดินไปกับเขานะโอเคโอเค
2: ใช่ครับเพลงนั้นขึ้นมานะคุณณัฐพงษ์นะ
0: ครับ
2: ต้องมีแจ็คปิกนะคุณณัฐพงษ์ทันนะผมท่านผมคือคนต่างจังหวัดคุณ
0: คร
2: ับผมก่อนเราก็ต้องรอคอนเสิร์ตนะรอที่เขาทัวร์คอนเสิร์ตนะสมัยก่อนนะรอตลับเทปเวลาที่เขาออกก็ต้องไปยืนจองกัน
0: ว่
2: ามันออกเมื่อไหร่ว่าวันไหนว่าโอ้แล้วคุณครับผมเคยสังเกตไหมเพลงเพราะๆมันจะอยู่เพลงกลางๆ
0: เพลงเพราะๆอยู่เพลงประมาณเพลง3เพลง4ใช่ถูกต้องครับ
2: ใช่ใช่ใช
0: ่และหน้าบีนี่เพลงไม่เพราะเลยนะ
2: ก็ใช่ครับในตลับหนึ่งบางทีมันจะมีเพาะอยู่สักประมาณสักไม่เกิน2เพลง3เพลงอะนะ
0: เฮ้ยไม่มากกว่านั้นแหมมันแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบสไตล์มันเหมือนกัน
2: แต่เราก็ต้องมากรอนะกรอแล้วกรออีกก็ฟังแม่งอยู่เพลงนั้นแหละเพลงที่3เพลงที่4เพลงที่3ที่4
0: จริงๆ
2: ลำบากเหมือนกันนะยุคนั้นนะมันไม่เหมือนยุคนี้นะกดเข้าไปแค่พิมพ์ชื่อเพลงอะไรก็เจอเลยนะอะไรประมาณนี้ก็โอเคนะครับแต่ว่าลูกผมสมัยนี้นะเขาอยู่เพียงเขาก็ยังชอบฟังนี่นะบ้าหอบฟัง
0: อ๋อหรอ
2: ถามว่าทำไมชอบลูกกลองพ่อกลอง
0: มัน
2: อ้ากลองมันนั้นมันดีอะไรเงี้ยเราก็เลยมองเอ้ยเพลงแต่ละเพลงของคนยุคนั้นนะมันก็อาจจะมีเพลงบางเพลงกีตาร์เพาะบางเพลงที่กลองชูเด่นเพาะอะไรบางอันนี้คุณระวังนะ
0: ครับ
2: นะฮะก็โอเคแต่ยุคเพลงสมัยใหม่เราก็ร่วมฟังไปกับเขานะเราก็อันนี้เพลงอะไรลูกอะไรประมาณนี้นะครับก็พยายามอยู่กับเขาทั้งยุคเราและยุคเขาอะไรประมาณนี้คุณพงศ
0: ์อยู่ได้ไม่มีปัญหาเลยผม
2: มันไปด้วยกันได้นะ
0: ไปได้เมื่อก่อนนี่ก็เคยคิดเหมือนกันว่าโอ้โหทำไมเวลาคือบางทีนะเราขึ้นรถใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่เราเปิดเพลงเนี้ยมันก็จะเป็นกลุ่มของเขานะแล้วโอ้ยว่าฟังไม่ได้เพลงอะไรวะอัน
2: นี้ฟังได้นะคุณพงศ์นะผมฟังได้นะ
0: เออแต
2: ่พรเลงลูกกุ้งลูกทุ่งผมฟังได้หมดนะ
0: เออแต่ว่าพอมาเราปุ๊บเนี่ยบางทีเราเฮ้ยเพลงสมัยใหม่บางทีเราก็ฟังไม่ได้แต่เราก็ต้องพยายามฟังนะต้องทำความเข้าใจอันนี้พูดจริงๆเออเจฟซานเตอร์อย่างเงี้ยโอ้ยกูไม่รู้จักหรอกใครวะโฟอีฟอย่างเงี้ยไม่รู้จักหรอก
2: เพลงไทยคุณขอมา
0: อืม
2: คุณนั้นคงทันนะ
0: น่าจะทันนะขอทางวิทยุใช่ไหมล่ะ
2: ผมเพลงไอ้คุณคอมาที่จัดตรงอะไรนะไอ้กรมอุตุครับ
0: จำไม่ได้หรอกจำไม่ได้แต่นึกออก
2: ผมจำได้ว่าสมัยก่อนว่าเราอยากฟังเพลงอะไรเนี่ย
0: ทั้งส่งจดหมายไปโทรศัพท์ไปอ่ะ
2: เสร็จแล้ว
0: โอเค
2: ก็ขออัดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะเมื่อก่อนจะมีเทปอยู่2ตลับฝั่งนึงเล็กคอร์ดฝั่งนึงฟังอะไรประมาณเนี้ย
0: ครับ
2: มันก็เป็นวัยของเรานะช่วงนี้ตรงนี้ไม่มีละตรงน
0: ี้
2: ย
0: ุ
2: คนี้ก
0: ็เอาพอแล้วพอสมพอควรแล้วล้ำลึกความหลังเยอะเกิน
2: ได้คุณพงศ์อีกเรื่องนึง
0: ผม
2: เคยใช้ทางหลวงเมืองการคุณพงศ์แต่ว่ามันมีปัญหาตรงนี้เวลาที่เราไปวันธรรมดาคุณพงศ์แล้วเราเปิดเราลืมปิดว่าเฮ้ยขึ้นทางด่วนก็ไม่ทางด่วนเลยกูขึ้นแมปนะสุดท้ายแมปมันพาเราขึ้นทางด่วนแต่เราขึ้นไม่ได้พอเราขึ้นไม่ได้เสร็จตอนนี้มันพาเรายูเทิร์นตลอดเวลาเลยคุณรุ่ง
0: ครับ
2: เพื่อจะให้ควรขึ้นไปทางด่วน
0: ครับ
2: สุดท้ายก็ต้องจอดรถลบเอาไอ้ตัว Google Map ทิ้งว่าไม่ขึ้นทางด่วน
0: ครับ
2: ก็โอเคฝากไว้หน่อยกันครับว่าเวลาที่มันเปิดเป็นเฉพาะอย่างเงี้ยถ้าเราไปกดขึ้นทางด่วนมันก็จะพาขึ้นไปเพราะมันรู้สึกว่ามันไวที่สุดนะครับประมาณนั้น
0: โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ครับสวัสดีครับคุณพิทักษ์ครับสาย1
3: อ๋อสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
3: มาเป็นครั้งแรกเลยเดี๋ยวฟังอาจารย์วีระนานแล้วเมื่อกี้นี้คนก่อนหน้านี้ที่อัศนีวสันต์นี่คุยเรื่องของ Data Center
0: ครับ
3: ทีแรกก็เชื่อว่าเป็นวิศวกรนะแต่ฟังไปผมว่าข้อมูลมันคลาดเคลื่อนนิดนึง
0: ครับ
3: ตัวผมเองวิศวกรไม่ใช่ว่าผมแพ้กว่าคนอื่นเขาแล้วว่าไงข้อที่1เนี่ยน้ำที่เป็นระบบโคสต์ลูปอะไรเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยเวลามันใช้เนี่ยมันต้องมีการสูญเสียมีการระเหยไปนะฮะถ้าคุณคิดว่าปีหนึ่งเนี่ยฝนตกลงมาเท่าไหร่แล้วมันหายไปทำไม Data Center คุณไม่ขุดบ่อแล้วรับน้ำฝนแล้วเก็บไว้ใช้เองล่ะไม่ต้องไปสูบจากการประปาเพราะว่า Data Center ทุกอย่างมันก็สูบจากการประปาหรือไม่ก็สูบจากไอ้พวกผู้บริการให้บริการน้ำเช่น e-water อะไรซึ่งเขาก็ต้องไปแจกจ่ายพวกโรงงานจะทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่ไปเถียงว่าใครผิดใครถูกก็ให้ข้อมูลว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
3: ข้อเรื่องไฟฟ้าเนี่ยถ้าคุณบอกเอ้ยมันเรามีเหลือเฟือมันอยู่ที่ระบบจ่ายกับไอ้นี่อยู่เนี่ยในเมื่อเรายังไม่ได้ออกแบบระบบจ่ายสายไฟเนี่ยให้มันสามารถมีใครมาดึงไปทีหนึ่งเยอะ
0: ๆครับ
3: อย่างนี้เนี่ยในเวลารวดเร็วเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับแผนเราฮะ
0: เพรา
3: ะ
0: ฉะ
3: นั้นอันนี้มันถึงได้มีปัญหาตรงนี้อยู
0: ่ครับ
3: แล้วมันนำไปสู่ปัญหาที่3ก็คือเขาก็ต้องการที่จะให้
0: เหมือนเสถียรมันก็ต้องทำสำรองแล้วก็ต้องมีเครื่องปั่นไฟ
3: มีเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟทีนี้เครื่องปั่นไฟเนี่ยก็แสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเขาดึงแล้วเขาทำอะไรแล้วทางวิศวกรรมเนี่ยทำไมเขาทำให้เกิดเพราะรุนแรงแล้วตรงนั้นไฟดับเนี่ยเขาก็ต้องพยายามสุดความสามารถในการดึงอันอื่นมาใช่ไหมอาจจะครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าครึ่งชั่วโมงในโรงพยาบาลตรงที่มีเรื่องนะมันก็
0: มีปัญหาได้เนาะ
3: เออ
0: เข้าใจ
3: ประเด็นมันไม่ได้ว่าสั่งน้ำมันคุณถ้าคุณจะมาพูดบอกเออถ้าคุณทำดีไม่รั่วคุณก็ไม่มีปัญหาแต่ประเด็นที่เขาพูดอยู่ตอนนี้ก็คือว่าคุณไปเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตร 400,000 ลิตรอยู่ในชุมชนได้ยังไงมันไม่มีกฎหมายให้คุณทำอย่างนี้ถ้าคุณเดินไปดูที่ตรงท่าเรือตรงบางจากอะไรที่เขาเก็บคุณต้องมีระยะ10เมตร20เมตรลงไปหินทำนู่นทำนี่ม
0: ี
3: ระบบดับเพลิงมีนู่นมีนี่อันนี้บอกจริงๆนะฮะถ้าคุณบอกว่าถ้าเขาทำดีมันก็ไม่มีอะไรเกิดผมก็บอกว่าถ้ามันทำดีมันก็ไม่เคยเกิดเคสไฟไหม้และมีการสูญเสีย
0: ครับ
3: ใช่ไหมฮะก็แค่นี้เอง
0: ได้เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็ฟัง
3: อาจารย์วีระทางทีวีเนี่ยหรือทางนี้เนี่ยแล้วมีคนบอกจะตัดเลยผมไม่รู้เรื่องอย่าถามผม
0: ครับโอเคขอบพระคุณ
3: อันนี้ผมก็คิดว่าผม 90% หรืออะไรนะมันเพราะค้านกับ
0: เขาไม่เป็นไรก็คือเขาฟังผมก็พยายามค้านแล้วแหละผมก็นั่นแหละแต่ว่าผมก็ถ้าเขาอยากพูดผมก็เปิดโอกาสนะ
3: ผมก็ทำหน้าที่ดีมากไอ้เรื่องทางด่วนอะไรมาระหว่างช่วงใช้หรือว่าเมื่อสงกรานต์หรือพฤศจิกที่แล้วอะไรเนี่ย ก็ป้ายมันไม่เรียบร้อยอะไรเนี่ยหรือว่าผิดแล้วมันวนกลับไปมันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ในช่วงที่เขาลอง
0: ครับได้ครับโอเคครับผมพอดีมีสายหนึ่งรอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับสายสองสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
0: เชิญครับ
4: ผมโทรมาจากต่างแดนนะ
0: โอ้รอรอ
4: เดี๋ยวผมจะพูดเรื่อง data center
0: จากไหนล่ะเนี่ย
4: จากฝรั่งเศสครับ
0: จากฝรั่งเศสนะอ่ะมา data center
4: ผมนี่เห็นด้วยกับคนที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี
0: ้ครับผม
4: แต่คนแรกนั่นเนอผมฟังไม่ขึ้นเลยน
0: ่
4: าจะผมผมอยู่ฝรั่งเศสนะผมตัดสินใจโทรมาต่อว่า
0: ไม่
4: เห็นด้วยทั้งสิ้นเลย
0: ไม่เห็นด้วยไม่เห็นแม่ก็คือมันมีปัญหา
4: ไม่นิดนึงเลย
0: ครับ
4: เขาเป็นวิศวะฝ่ายไหนกันแน
0: ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: วิศวะกับวิศวะ
0: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คุณใหญ่
4: ไม่ใช่ทุกคนจะมีความรู้เรื่อง AI เรื่อง IT นะ
0: ครับ
4: ผมวิศวะอยู่ฝรั่งเศสมา30ปีแล้วครับ
0: เออที่นั่นเยอะไหม data center เยอะไหม
4: data center ผมคิดว่าคงไม่มีเยอะเท่าไหร่นะ
0: เออ
4: ที่ฝรั่งเศสเขาก็ต่อต้านนะ
0: อ๋อต่อต้าน
4: เขาบอกว่าเก็บน้ำนั่นโอเคเก็บไว้แล้วก็ระบายออกแต่ระบายออกไปน้ำออกมาจะไปทิ้งที่ไหน
0: อืม
4: หนึ่งสองมาว่าโอเค 80% ของน้ำน่ะเทลงทะเลหมด
0: อืม
4: และผมจะถามเขาคืนว่าปีหนึ่งประเทศไทยฝนตกกี่เดือนสี่เดือน8เดือนแห้งแล้ง
0: ครับ
4: ตอนแห้งแล้งเจ้าน้ำมาจากไหนแล้วผมนี่อ่านหนังสือเรื่อง AI เรื่อง Data Center เนี่ยนะ
0: ครับ
4: เป็น10กว่าเล่มแล้วครับ
0: โอ
4: ้แล้วผมนี่มีความรู้ดีแน่นอนมากในถนัดมากในด้านนี้ผมถึงของขึ้นไงเลยอดโทรมา
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณใหญ่อยู่เมืองไหนเนี่ยโทษทีอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่เมืองไหนเนี่ย
4: ปารีสเองครับ
0: อยู่ปารีสเลยนะโอเคครับ
4: ผมทำงานเป็น IT มานี่30ปีแล้วครับ
0: โอ้นี่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับ data center ระบบคงระบบคาวระบบเก็บข้อมูลนะ
4: data center นี่ผมมีความรู
0: ้
4: ผมอ่านหนังสือมานี่ไม่รู้กี่เล่มแล้ว
0: ครับ
4: แล้วเขาพูดว่าอยู่ที่ในอเมริกาใต้นะประเทศไหนผมจำไม่ได้แล้วที่เขาเมืองที่เขาไปตั้ง data center นะคนที่หมู่บ้านนั้นเนี่ยเขาไม่มีน้ำจะใช้เลยจะอาบน้ำนี่ได้เอาน้ำเก็บน้ำฝนในกระมัง
0: ครับ
4: แล้วก็นี่คือเรื่องน้ำสองอันที่สองนี่ตอนที่โนดันทรัมป์เขาลื่นขึ้นเป็นประธานประเทศและเป็นประธานาธิบดีอเมริกันครั้งที่สองนี่นะตอนต้นๆ นะมีมาร์คซูเกอร์เบลมีลารีปาชเซกไกบรันท์มีกับอะไรที่เจฟเบโซสท
0: ั้
4: ง3 4คนนี้เนี่ยเข้าไปเจอขอเจอโดนัลด์ทรัมป
0: ์
4: ขออนุญาตสร้างศูนย์นิวเคลียร์สำหรับ Data Center ของเขาเองและประเทศไทยนี่โอเคไฟฟ้าเหลือแล้วจะพอใช้ไหมล่ะ
0: ครับ
4: ว่า Data Center นี่ถ้ามันใช้ไฟน่ะมันหมดไปครึ่งประเทศแล้วแถมยังซื้อไฟลาวเข้ามาอีก
0: ครับ
4: แล้วประเทศไทยศูนย์นิวเคลียร์ก็ไม่มีแล้วเขาเองเนี่ยเขาจะสร้างศูนย์นิวเคลียร์เฉพาะ data center ของเขาผมว่าเขาจะมองโลกเป็นสีชมพูมากไปนิดหนึ่งครับคุณมุนัตพงศ
0: ์ได้
4: และผมขอจบแค่นั้นไม่พูดมากไปกว่านี้คร
0: ับ ได้ครับฝรั่งเศสร้อนไหมเนี่ยตอนเนี้ย
4: อะไรตอนวันนี้คิดว่าจะเริ่มร้อนนิดหนึ่งคิดว่าอุณหภูมิจะสูงใน 3-4 วันขึ้นมาอีกเดี๋ยวมันก็ขึ้นลงแต่ว่าปีนี้นี่บ่อยนะครั้งที่4ครั้งที่5แล้ว
0: ใช่ใช่
4: ในระยะ2เดือน
0: ครับผม
4: ปีนี้แปลกมากเลย
0: ใช่ไหมฮีทเวฟมันมาเป็นรอบๆเนาะหลายรอบเนาะปีนี้
4: เป็นรอบๆแต่มันขึ้นทีนี้40องศานะครับ
0: โอ้โห
4: ที่ฝรั่งเศสไม่มีแอร์บ้านผมไม่มีแอร์นี่ผมอาบน้ำทุกๆ90นาที
0: เอออ่ะงั้นก็รักษาสุขภาพนะเป็นห่วงนะโอเคขอบพระคุณมาก
4: ขอบคุณครับคุณนัทพงศ์
0: ครับสวัสดีครับนะโอ้นี่โทรมาจากปารีสเลยนะคุณใหญ่นะอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะครับก็ครบถ้วนนะผม ต้องขออภัยคุณวีระด้วยนะจริงๆจะต้องเปิดซีดีนะไอ้คุยเฟื่องเรื่องเขมรนะเพราะว่ามันค้างเอาไว้นะครับแต่ว่าพอเห็นคุณผู้ฟังยังโทรศัพท์มาต่อเนื่องก็เลยคุยต่อยาวเลยหมดเวลาแล้วนะวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลดนุชาเผยเปิด Data Center แล้ว35แห่งรอพิจารณาอีกกว่า100โครงการนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์กล่าวแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569ว่าผลการประชุมคณะกรรมการวันนี้จะไปกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ต่างๆให้ครอบคลุม Data Center ทั้งที่เป็นการทำเพื่อให้บริการคนอื่นและทำใช้เองเพื่อให้เกิดความเข้มข้นในการกำกับดูแลครั้งต่อไปนโยบายของคณะกรรมการชุดนี้เห็นตรงกันว่าเมื่อได้เส้นแบ่งที่ชัดเจนแล้วว่า Data Center ขนาดใดที่ต้องมีการกำกับดูแลอย่างเข้มข้นจะถูกนำมาจัดเป็นประเภทอุตสาหกรรมขณะเดียวกันจะต้องระบุเป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนนอกจากนี้ยังมีคณะที่ดูเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิทัลกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำใช้ไฟและการใช้พลังงานแรงงานซึ่งจะต้องมีการจัดทำขึ้นพร้อมกันนี้ต้องดูเรื่องของอาคารว่าควรมีลักษณะและที่ตั้งจุดใดรวมถึงการสำรองไฟเพื่อให้เกิดความปลอดภัยส่วนสุดท้ายคือการดูเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจไม่ใช่การทำ EIA แต่เป็นลักษณะข้อจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมส่วนโครงการที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วขณะนี้มี35โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งขออนุญาตผ่าน BOI เพียง11โครงการนอกจากนั้นดำเนินการขออนุมัติกันเองส่วนที่อยู่ระหว่างการรอพิจารณาและมีเอกชนให้ความสนใจขออนุมัติเบื้องต้นรวม117โครงการมหาดไทยและกทม.สั่งชะลอโครงการ Data Center ที่ยังไม่ก่อสร้างทบทวนภายใน1เดือนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขอให้ประชาชนมั่นใจการให้บริการไฟฟ้าน้ำประปาและผังเมืองในภาพรวมจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นโดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวงได้เตรียมพร้อมสั่งจ่ายการสั่งชะลอการจ่ายระบบให้กับโครงการ Data Center ที่ไม่ได้เริ่มการก่อสร้างออกไปก่อนแม้ว่าบางแห่งจะมีการทำข้อตกลงล่วงหน้าไว้แล้วก็ตามเพื่อรอข้อสรุปมาตรการใหม่จากคณะกรรมการซึ่งจะเน้นกำกับดูแล3ด้านหลักได้แก่ผังเมืองการให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าวันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นในการกำหนดนิยามให้ Data Center เข้าสู่หมวดอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนถือเป็นสัญญาณที่ดีในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับประชาชน5ด้านได้แก่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการจัดวางผังเมืองเพื่อระบุพิกัดที่เหมาะสมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารเรื่องระยะเว้นระยะร่นความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองอย่างเข้มงวดโดยกระทรวงพลังงานตลอดจนความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคและน้ำไฟฟ้าปัจจุบันมีการขออนุญาตทั้งหมด6โครงการขนาดตั้งแต่9ถึง23เมกะวัตต์โดยแบ่งเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติและเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ช่วงปี2565ถึง2567ซึ่งกรุงเทพมหานครจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างเข้มข้นเพื่อประเมินว่ามีผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนรอบข้างหรือไม่เพื่อนำมาใช้เป็นบทเรียนเชิงข้อมูลต่อไปส่วนอีก3โครงการที่เหลือซึ่งยังไม่อนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายนายชัชชาติยืนยันว่าจะต้องถูกสั่งชะลอเอาไว้ก่อนชายฝั่งจีนเผชิญฝนตกหนักหลังไต้ฝุ่นโซเดลขึ้นฝั่งมณฑลฟูเจี้ยนและกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนเผชิญกับฝนตกหนักระลอกใหม่ในเวลาที่เกิดน้ำท่วมหนักจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลขึ้นฝั่งครั้งที่3ตามแนวชายฝั่งเมื่อวานนี้หน่วยงานท้องถิ่นอพยพนักเรียนปิดโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมระงับการขนส่งสาธารณะและบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมืออุทกภัยในพื้นที่ชายฝั่งหลายแห่งตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมมีประชาชนหลายแสนคนถูกอพยพออกจากพื้นที่ตอนใต้ของจีนเนื่องจากพายุหลายลูกที่ขึ้นฝั่งซึ่งโซเดลเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่7แล้วที่พัดถล่มจีนปีนี้ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาของจีนการเกิดพายุถี่มากขึ้นมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญและความกดอากาศสูงในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมีกำลังแรงทำให้พายุไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือตรงไปยังชายฝั่งตะวันออกของจีน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดต ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
8: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลก Gas Tech งานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
13: 16นาฬิกากับอีก9นาทีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนวันศุกร์ที่4กันยายน2569นะครับอยู่กับคุณอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชและผมมนตรีจอมพันธ์นะครับวันศุกร์นี้ต้องบอกว่าเป็นศุกร์ที่นะยังต้องติดตามความเคลื่อนไหวทั้งในส่วนของคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ให้ศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองชั้นต้นรับคำร้องรับคำฟ้องของประธานกสทช.คุณหมอสรณะนะครับเสร็จแล้วก็ยังมีประเด็นตามมาอีกว่ารับฟ้องแล้วจะแค่ไหนอย่างไรวันนี้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพราะว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นินประพันธ์เองก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของหลักสำคัญว่าด้วยเรื่องคำสั่งของว่าด้วยเรื่องคำสั่งทางปกครองนะครับไล่เรียงมา11ข้อด้วยกันในขณะเดียวกันนะครับกรรมการกสทช.ท่านอาจารย์พิรงรองก็ ได้ออกหนังสือด่วนแจ้งไปยังสำนักงานกสทช.เพื่อที่จะให้เรียกประชุมส่วนเรื่องของData Center นะครับวันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการบอร์ด Data Center เป็นครั้งแรกโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรากูลนะครับไปเป็นประธานในพิธีเป็นประธานการเปิดประชุมจากนั้นรองนายกเอกนิติธันประภาสก็ไล่เรียงเนื้อหาสาระต่างๆโดยมีฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะวางกรอบแนวทางเกี่ยวกับปัญหา Data Center ที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องราวของการเมืองนะครับก็จริงๆเป็นวันศุกร์ก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็รู้สึกเสียดายบรรยากาศทางการเมืองนะครับที่น่าจะต่อสู้นะครับกันด้วยวิธีการแบบอารยะนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สน.ทองหล่อสน.ทองหล่อนะครับหลายท่านก็คงได้เห็นคลิปได้เห็นภาพที่สื่อได้เก็บภาพเอาไว้กรณีที่คุณณัฐวุฒิวงเนียมนะครับทำร้ายร่างกายอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรในระหว่างที่เดินทางไปที่สน.เพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นปรากฏต่อสายตาของทั้งสื่อมวลชนแล้วก็รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับกับบรรยากาศอย่างนี้นะซึ่งดูเหมือนจะมาถึงจังหวะในช่วงที่การเมืองมันจะเริ่มระอุร้อนหรืออย่างไรนะในสภาเองนะก็เป็นเรื่องระหว่างฝ่ายค้านกับในซีของรัฐบาลแล้วก็ยันมาจนถึงข้างนอกนะความเห็นต่างได้แต่เสร็จแล้ววิธีการในการที่จะตัดสินวิธีการในการที่จะต้องหาทางออกจากปัญหานั้นก็เป็นวิธีการที่หลายคนก็เห็นก็บอกว่าไม่เหมาะสมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนที่มีภาพของความเป็นนักวิชาการแล้วก็อยู่ในวัยวุฒิระดับนี้ก็น่าจะต้องมีวุฒิภาวะในการที่จะต้องสื่อสารชี้แจงอธิบายความต่อสังคมก็ว่ากันไปนั่นคือเรื่องของเหตุการณ์การเมืองนอกสภาที่ระอุขึ้นมาในขณะเดียวกันนะครับในระหว่างที่รอคุณอภิรักษ์นะผมโฉบไปดูข่าวเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะครับที่นัดหมายเอาไว้เดิมว่าจะมีการพบปะสังสรรค์เปิดบ้านซึ่งเป็นบ้านพักส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรีที่ย่านบางพลีสมุทรปราการพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งก็คือหลักๆก็คือพรรคเพื่อไทยนั่นแหละในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แต่ช่วงสายๆวันนี้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณไตรสุรีไตรสรณกุลนะครับในข่าวเขาบอกในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาแจ้งเลื่อนการพบปะสังสรรค์ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลที่กำหนดขึ้นในวันที่6กันยายนนี้ออกไปก่อนนะครับเนื่องจากในเหตุผลบอกว่าเนื่องจากในสัปดาห์หน้าท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญส่วนจะจัดงานดังกล่าวเมื่อไหร่นายกรัฐมนตรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือภารกิจในส่วนของนายกรัฐมนตรีนะที่เดิมมีกำหนดพบปะกับพรรคร่วมรัฐบาลและก็นะเลื่อนการพบปะสังสรรค์ดังกล่าวออกไปก่อนนะและไม่ได้แจ้งเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่ของใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับแรกๆผมกวาดสายตาดูในรายละเอียดของข่าวท่านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกก็ไม่ได้แจ้งว่าจะเป็นเสาไหนแต่ถ้าดูในเพจที่ได้มีการนำภาพของรัฐมนตรีมาขึ้นให้เห็นและมีรายละเอียดต่อท้ายก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับได้ออกมาเชิญชวนให้ประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับท่านก็บอกว่ารายการเนี่ยจะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศ ผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรมีเป้าหมายอย่างไรและจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรพูดง่ายๆก็คือจะมีรายการคุยกับครม.อนุทินนะฮะโดยในรายการก็จะมีรัฐมนตรีนะครับท่านบอกว่าจะชวนรัฐมนตรีมาพูดคุยแบบตรงไปตรงมาในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านตลอดจนคำถามและข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบคุณรัชดาบอกว่ารัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจากผู้กำหนดและรับผิดชอบนโยบายโดยตรงเพราะนอกจากการรับรู้ว่านโยบายคืออะไรแล้วสิ่งสำคัญคือประชาชนควรได้ทราบถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของรัฐบาลตอนท้ายบอกว่าเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบประชาชนสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินนะได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5แล้วก็รวมทั้งช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connectและก็ไทยคู่ฟ้านะก็ในรายละเอียดก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเทปแรกวันพรุ่งนี้ผมเข้าใจผมใช้คำว่าเทปนะฮะก็คิดว่ารายการอย่างนี้เพื่อที่จะนะฮะคุมในเรื่องของเวลาแล้วก็เนื้อหาสาระก็คงจะมีการบันทึกเทปเอาไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะครับ9:05 น.รายการคุยกับครม.อนุทินที่จะออกอากาศเป็นครั้งแรกนะจะเป็นท่านใดที่จะมาออกในรายการนี้และผู้ดำเนินรายการจะเป็นใครเนื้อหาสาระอะไรต่อเมื่อไรซึ่งถ้าดูจากสิ่งที่โฆษกรัชดาท่านออกมาสื่อสารเอาไว้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเพราะท่านย้ำว่าเป็นเรื่องที่เป็นการสื่อสารในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนก็ถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้มีอะไรที่เป็นประเด็นที่ประชาชนจะต้องรับรู้รับทราบและก็ได้มีการสื่อสารเพิ่มเติมผ่านทางรายการตรงนี้นะครับ1ถ้าจะเอาคิดแบบเร็วๆเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของไทย AI Passport ที่ทางรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบเองนะครับก็มีการสื่อสารรายวันและเป็นเรื่องที่กำลังเริ่มต้นนับหนึ่งและก็มีคำถามค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ถ้าจะเป็นเรื่องใหญ่สุดก็จะเป็นเรื่องของ Data Center ไหมนะครับหลังจากที่ได้มีการประชุมในวันนี้แล้วนะครับได้ข้อสรุปแนวทางในการที่จะดำเนินการจัดการกับปัญหาตรงนี้อย่างไรนะครับหรือไม่นะครับถ้าจะเป็นเรื่องที่กำลังจะเป็นประเด็นนะขึ้นมาในสัปดาห์หน้าก็คือเรื่องการออกมาสื่อสารในซีของภาคประชาชนคุณสุทธิลิ้มทองคุณนะครับที่นัดหมายประชุมในวันจันทร์ที่7 กันยายนและประกาศนะทวงคืนประเทศไทยนะก็ประเด็นนั้นด้วยหรือเปล่าหรือนะเนี่ยมีหลายหรือเพราะเรื่องมันค่อนข้างจะผมได้ยินก็แก๊กก็แก๊กคุณอภิรักษ์เข้ามาแล้วนะทักทายคุณอภิรักษ์กันก่อนนะสวัสดีครับคุณอภิรักษ์ครับ
14: สวัสดีครับคุณมนตรีต้องขอโทษคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับที่เข้ามาช้าไปหน่อยติดภารกิจนิดหน่อยปิดไม่ทันเชิญคุณมนตรีครับผม
13: เอาผมเพียงแต่ไล่เรียงเกี่ยวกับเรื่องของรายการคุยกับครม.อนุทินในวันพรุ่งนี้ผมเดาว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ไปดูจากสิ่งที่ท่านโฆษกรัฐบาลได้สื่อสารเอาไว้ว่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนซึ่งก็ไล่เรียงดูแล้วมีหลายเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนแม้กระทั่งเรื่องของสภาเมื่อวานนี้ก็ต้องถือว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนเรื่องของสุสานชาวยิวก็อยู่ในความสนใจของประชาชนทุกเรื่องแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องมาดูว่าสิ่งที่หยิบยกขึ้นมานั้นจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออาจจะมองข้ามช็อตไปที่ เรื่องอื่นๆซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชนเช่นเดียวกันอีกหรือเปล่าก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้ประเดิมเทปแรกครั้งแรกนะครับของรายการคุยกับครม.อนุทินครับคุณอภิรักษ์ครับ
14: คุณมนตรีพอทราบหรือยังครับว่าใครจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการ เราเห็นโปรโมทเมื่อช่วงสายๆวันนี้แต่ก็ยังไม่ได้เห็นภาพนะครับว่าใครจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการ เห็นหรือยังครับคุณมนตรีฮะ
13: ไม่ได้เห็นแต่โปสเตอร์นะฮะในผมเชยไหมถ้าใช้คำว่าโปสเตอร์ผมหลับตา
14: เห็นเหมือนกัน
13: นะมีรองนายกสุภจีอยู่ท่านแรกและตามมาด้วยท่านรองเอกนิติไหมและท่านที่3ผมจำแม่นก็คือท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินแล้วก็ไปปิดท้ายที่อาจารย์เชนยศชนันหรือเปล่านะก็มีหลายท่านด้วยกัน
14: ใช่ครับ
13: จะเรียน
14: ก็จะเป็นจะเป็น3ทหารเสือหรือจะเรียกแบบแซวกันก็จะเป็น3แม่ครัวเนี่ยแหละคุณสุภจีคุณเอกนิติท่านศรีศักดิ์แล้วก็ล้อมโดยท่านนายกเนี่ยที่เป็นโลโก้เป็นภาพสีเหลืองอยู่ตรงข้างหลังขณะเดียวกันหลังจากนั้นก็จะเป็นรองนายกที่เข้ามาประกบด้วยนะครับรองคมนาคมท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรองด้านกฎหมายท่านรองที่ดูแลอวก็เป็นภาพของนายกกับรองนายกรัฐมนตรีครับที่เป็นส่วนใหญ่ที่เราได้เห็นคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.นะครับแล้วในสื่อเนี่ยก็ขึ้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นคู่กันครบถ้วนเลยนะครับก็จะมี NBT มี MCOT มีช่อง9มี Radio Thailand อันนี้ก็คือหมายถึงวิทยุแห่งประเทศไทยเน
13: ี่
14: ยแล้วก็อีก2โลโก้ก็จะเป็นกรมประชาสัมพันธ์ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็จะมี NBT Connect น่าจะเป็นกรมประชาสัมพันธ์ในแบบออนไลน์เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นไทยคู่ฟ้าก็ครูทุกๆสื่อที่สามารถที่จะเข้าไปจอยกันได้หมดแต่อีกหน่อยไม่แน่ใจจะไปจอยกับช่อง5ได้หรือเปล่าก็เห็นว่าช่อง5เนี่ยเขาขออนุญาตเป็นหน่วยธุรกิจชนิดพิเศษหรือที่เขาเรียกว่า SDU ไปเรียบร้อยแล้วครับคุณมนตรีขยายหน่อยสิ่งที
13: ่แต่ผมเห็นขออภัยคุณอภิรักษ์ในท้ายข่าวเนี่ยมีททบ5ด้วยนะครับ
14: มีด้วยครับม
13: ี
14: ด
13: ้
14: วย
13: ททบ5
14: แต่ไม่รู้อนาคตอาจจะได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะยังได้อยู่ครับคุณมนตรี
13: ถ้าลองเดาคุณอภิรักษ์ถ้าครั้งแรกมันก็จะต้องเอาเบอร์ใหญ่นะแล้วก็เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจจริงๆเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเริ่มต้นโดยที่ไม่ได้ดึงดูดหรือว่าไม่ทำให้สะดุดก็ครั้งแรกก็ถือว่าเป็นเทปแรกเป็นนำร่องแล้วก็จะทำให้คนที่ติดตามก็จะรอดูว่าเสาที่สองจะเป็นใครก็ไม่รู้ในหลักการเปิดออกมาหรือจะต้องเอามวยรองก่อนแล้วค่อยตามด้วยมวยหลักหรือว่าจะเอามวยหลักเลยแล้วค่อยตามไปด้วยให้รายการมันนิ่งแล้วก็ค่อยสลับกันมาก็สุดแท้แต่ว่าจะคิดจากมุมไหนคุณพิรักครับ
14: ถ้าออกแบบเนี่ยต้องเอามวยหลักก่อนแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่ามวยหลักหรือว่าคนที่ตั้งใจจะเอามาประกบกับมวยหลักมวยหลักเราหมายถึงตัวผู้นำก็แล้วกันเนาะ
13: ครับ
14: นายกรัฐมนตรีน่าจะออกก่อนไหมแต่ว่าถ้ามองในประเด็นนี้ช่วงนี้เวลานี้เนี่ยถ้าเจอปัญหาภาคใต้เขาอาจจะหยิบท่านเสียศักดิ์ในฐานะที่เป็นคนที่ดูแลภาคใต้ไหมหรือถ้าผมเดาอีกแบบนึงล่ะมากันสามแม่ครัวกันเลยประกบกันมาก่อนแล้วดูท่าทีดูคอมเมนต์ดูอะไรกันยังไงแล้วถ้าเกิดเป็นสามแม่ครัวเนี่ยวิทยากรหรือพิธีกรที่มาถามเนี่ยอาจจะถามได้ง่ายหน่อยเพราะว่า3คนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้โดนถามเรื่องประเด็นทางการเมืองไม่ได้โดนถามเรื่องประเด็นภูมิใจไทยพิธีกรที่เขาเล็งๆกันไว้ว่ากันไว้ก็อาจจะรู้สึกสบายตัวสบายเนื้อสบายตัวได้พิธีกรเบอร์ใหญ่แล้วก็ได้แขกที่ไม่ต้องตอบเรื่องการเมืองเนี่ยอันนี้ก็จะชูได้ง่ายแล้วโฆษกรัฐบาลก็อาจจะบอกว่าเราเริ่มต้นมองไปข้างหน้ามองข้ามความขัดแย้งมองในสิ่งที่เราทำที่ไม่เป็นข่าวตรงนี้ก่อนทีนี้คนก็จะถามนู่นคำถามนี่บอกประเด็นทางการเมืองเนี่ยอาจจะมีจังหวะจะมาตอบแต่อยากจะนำเสนอประเด็นที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเนี่ยอันนี้ผมก็จะดีไซน์ประมาณเนี้ยส่วน data center ผมว่าน่าจะยังไม่มีมั้งครับคุณมนตรีเพราะเมื่อวาน2วันก่อนกทม.เนี่ยเป็นหลักในการแถลงวันนี้กทม.ก็มาที่ครม.มาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยแล้วก็มีการคุยเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าถ้าจะตั้งหลักจากการประชุมในวันนี้ แล้วบันทึกวันนี้เพื่อออกวันพรุ่งนี้เลยเนี่ยน่าจะยังไม่ทันก็เลยเดานะเดาว่าอาจจะเป็นเรื่องใต้ไหมเรื่องเศรษฐกิจไหมน่าจะพอไปไหวหรือเปล่าฮะคุณมนตรีฮะหรือไม่ก็เดาไปถึงเรื่องหรือไม่ก็เดาไปถึงเรื่องไอ้ plus อะไรที่กำลังจะ plus กันออกมาจะดีไหมคุณมนตรี
13: เอาละผมมีท่าน
14: มีอินไซต์ไหม
13: อินไซต์มาแล้วฮะท่านผู้ฟังแฟนรายการผู้อาวุโสส่งรายชื่อมาเพื่อไม่ให้เราเชยนะผมค
14: ุ
13: ณอภิรักษ์อาจจะยังไม่รู้แต่ท่านรู้แล้วท่านก็บอกว่าประเดิมเทปแรกวันพรุ่งนี้ท่านรองนายกปกรณ์นินประพันธ์คุณอภิรักษ์เดาแล้วผมเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการก็ไตเติ้ลเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับกรณีปมปัญหาที่เป็นประเด็นใหญ่อยู่ณเวลานี้คือกรณีประธานกสทช.เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าท่านรองนายกปกรณ์นั้นให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของคำสั่งทางปกครองนะมีผลบังคับใช้ทันที1 2 3อย่างไรนี่ไล่เรียงมา11ข้อเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นท่านรองนายกไม่ต้องท่าแหละนะฮะเพราะว่ายืนยันแล้วว่าทำเทปไปแล้วอ่ะแล้วก็ท่านก็กรุณาให้ความรู้กับผมบอกว่าเป็นรองนายกปกรณ์เป็นคนแรกเนี่ยผมก็เดาว่าสายงานที่ท่านรองนายกปกรณ์ท่านรับผิดชอบอยู่ก็คือเรื่องของกฎหมายและสิ่งที่ท่านขับเคลื่อนมาตลอดนั้นเนี่ยก็เป็นการปฏิรูปนะระบบราชการเนี่ยผมนึกไว้แล้วไม่ผิดเลยนะครับท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสาระหลักใหญ่ก็คือเรื่องการปฏิรูปราชการครับคุณอภิรักษ์ครับถือว่าอยู่ในความน่าสนใจในขีดระดับที่จัดแฟ้มเรียงลำดับดูแล้วจะอยู่ในลำดับต้นๆไหมถ้ามันอยู่ในความหมายของท่านโฆษกรัฐบาลที่บอกว่านะจะชวนรัฐมนตรีมาพูดคุยแบบตรงไปตรงมาในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอยู่ในแฟ้มแรกไหมคุณพิรัก
14: ษ์ถ้าอย่างนี้ไม่
13: ใช่แฟ้มแรก
14: เอาจริงนะถ้าอย่างนี้ขายไม่ได้คุณมนตรีคือก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงแล้วก็น่าจะใช้เครือข่ายช่องทางของหลวงอ่ะในการที่จะขยายส่วนเอาพูดจริงๆจะเป็นช่องอื่นๆที่เป็นช่องเอกชนจะเป็นไทยรัฐจะเป็นเนชั่นจะเป็นอะไรเนี่ยก็อาจจะรายงานไปตามเนื้อผ้าเฉยๆแต่ไม่มีการกระจายไม่มีการขยายไม่มีอะไรก็คล้ายๆกับในสมัยลุงตู่ที่มาแล้วทำไปเทปเดียวแล้วก็หายไปเลยถ้าจะให้โดนเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นสมัครไหมจะต้องอาจจะเป็นคุณทักษิณไหมหรืออะไรไหมหรือแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยอันเนี้ยเรียกแมกเน็ตได้แน่นอนแต่ประเด็นก็คือว่าท่านนายกท่านเก็บไม่ค่อยอยู่หรือเปล่าในเชิงของการให้สัมภาษณ์ท่านก็เป็นคนพูดอะไรตรงไปตรงมาเดี๋ยวจะมีหลุดมีอะไรเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นหนึ่งประตูในการสื่อสารน่าจะใช่ยันถามว่าโดนไหมอาจจะไม่โดนแต่ก็คงจะมีวิธีการในการที่จะขยายเอาถ้าเป็นผมนะมันก็จะเป็นการตีข่าวดีหรือเพิ่มพื้นที่ข่าวดีที่อยู่ในสื่อมากขึ้นแล้วก็สื่อกันว่ารัฐบาลก้าวข้ามประเด็นต่างๆที่เป็นข้อขัดแย้งประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นทางการเมืองแล้วมุ่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนก็ขอให้ติดตามกันทุกวันเสาร์เดี๋ยวรอบนี้แก้ไขกฎหมายเสร็จรอบหน้าถ้าผมเดาเดี๋ยวจะเป็นคนละครึ่งรอบต่อไปผมอาจจะดันท่านรัฐมนตรีสุปจีเข้ามาว่าที่ผ่านมากี่เดือนกี่เดือนเนี่ยได้ทำอะไรไปบ้างแล้วแล้วก็รายงานตัวลงตัวเลขหรือไอ้เรื่องที่จำกัดวันนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะคุณมนตรีผมเข้าใจว่าเนี่ยน่าจะเป็นอันที่เอาเข้ามาขายได้ว่ารัฐบาลเนี่ยเข้มงวดกวดขันเข้มงวดเรื่องชาวต่างประเทศเข้มงวดเรื่องปืนแต่ในระหว่างนี้อาจจะยังคงมีประเด็นยังคงมีปัญหาแต่เราแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปเนี่ยก็คงจะเล่าประมาณนี้มั้งคุณมนตรีเดานะฮะ
13: เห็นภาพแล้วครับคุณอภิรักษ์ครับว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ในการที่จะสื่อสารโดยพุ่งเป้าไปที่นโยบายที่รัฐบาลกำลังจะทำเพราะถ้ามองในส่วนของท่านรองนายกปกรณ์ที่จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องแผนปฏิรูปราชการตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านเองก็ได้นำเสนอชุดความคิดนะมาถึงระดับหนึ่งแล้วล่ะหนึ่งนะครับก็คือแรกท่านก็แพรมออกมาว่าจะต้องยุบเลิกนะในส่วนของหน่วยราชการที่ไม่มีความจำเป็นนะ 3-4 องค์กรมหาชนที่ว่านั่นนะครับถัดมาท่านก็กางแผนหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกับทั้งกพร.ทั้งกพ. ทำการบ้านกันมาแล้วก็ออกแบบนะฮะว่าจะต้องเริ่มที่อายุเท่าไหร่40อัพ50อัพแล้วก็รวมถึงจะต้องจ่ายชดเชยไม่เกินเท่าไหร่ยังไงนั่นคือไปไกลถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านมาฉายแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปราชการท่านอื่นๆที่จะมาในเสาถัดไปก็คงจะเน้นในเรื่องของการนำเสนอนโยบายของรัฐบาลมากกว่าที่จะมาชี้แจงปมปัญหาที่สังคมกำลังให้ความสนใจและเกิดวิวาทะกันในโต้กันไปโต้กันมาอยู่หน้าเวลานี้คงจะไม่ได้ใช่พื้นที่ตรงนั้นถ้าเริ่มต้นแบบนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
14: ก็เดาว่าเป็นอย่างนั้นนะครับคุณมนตรีได้เรียบค่ายไปหรือยังครับหรือว่าเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาเริ่มเรียบค่ายผมเรียบค่ายข่าวอะไรกันก่อนนะครับ
13: ผมเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยหลังจากที่คุณมิรักเรียบค่ายแล้วเนี่ยผมเนี่ยสะดุดแล้วก็สะกิดท่านไปนิดหนึ่งแล้วนะกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที
14: ่
13: โรงพักทองหล่อในวันนี้ไม่รู้ว่าใครจะมองในมุมไหนยังไงแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นและก็แหมก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นด้วยประการทั้งปวงแต่ก็เกิดไปแล้วและยิ่งได้เห็นคลิปยาวๆก็ดูยังไงก็ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับคุณอภิรักษ์ครับ
14: ประเด็นสำคัญเนี่ยมันเป็นที่นายณัฐวุฒิวงเนียมด้วยคนเดียวหรือเปล่าที่เคยเป็นทนายความแล้วถูกให้ออกหรือถอนใบอนุญาตทนายความหรือเคยเป็นอนุกรรมการหรือเป็นกรรมการอะไรหรือแล้วก็เคยถูกให้ออกจาก

0: มนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมมาช้าไปหน่อยขออนุญาตอาจจะมีเรียบค่ายที่อาจจะซ้ำกันไปอยู่บ้างเรื่องของ data center เนี่ยเป็นประเด็นมาอยู่หลายวันทางกทม.เองเนี่ยก็ตั้งหลักแล้วก็มีการแถลงมีการขยับกับกรมธุรกิจพลังงานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันไปก่อนว่ารู้ว่ามีว่าทราบว่าไม่ให้เพิ่มอย่างไรแล้วก็มีการเข้าไปตรวจคุณภาพน้ำแน่นอนนะครับประเด็นเรื่องความถูกต้องเหมาะสมการลงทุนก็คือเรื่องนึงแต่ว่าการขยับเนี่ยเป็นประเด็นที่เราได้เห็นขณะเดียวกันครับท่านรัฐมนตรี DE ก็ย้อนหน่อยครับ 3-4 วันก็บอกว่ารู้ก็เห็นก็ทราบแต่วินรัฐบาลก็ออกมาขยับในการประชุมครับท่านรองเอกนิติท่านรัฐมนตรีพลังงานท่านรัฐมนตรี DE ครับก็มีการนัดประชุมนัดแรกวางกรอบมาตรฐานขั้นต่ำครับขณะเดียวกันเรื่องของการอภิปรายเมื่อวานเนี่ยก็มีหลายประเด็นที่เป็นอย่าเรียกว่าเป็นควันหลงเลยครับเราเห็นการตั้งคำถามต่อผมไม่ใช้คำว่าผิดถูกนะครับต่อวิธีการในการบริหารการประชุมของท่านประธานสภาท่านประธานโสภณก็ตั้งคำถามเรื่องการแม่นไม่แม่นกติกาแล้วก็ฝ่ายค้านมีทั้งท้วงให้ทำตามกติกามีทั้งอาจจะดูรุนรวนบ้างแต่ก็พูดถึงตัวกติกาเมื่อวานท่านรองท่านที่หนึ่งท่านรองสุภาพสตรีท่านก็ถูกตั้งคำถามหลายเรื่องแล้วก็มีการนับญาตินับพี่นับน้องพี่ว่าอย่างนั้นพี่ว่าอย่างนี้นี่ก็เป็นประเด็นเราอาจจะไม่ได้ถือกันในแง่ของตัวหลักการแล้วก็ไม่ได้พูดถึงในแง่ของเจ้ายศเจ้าอย่างครับแต่ว่าในสภาเหมือนกับที่เขามีกติกากันนะครับเวลาเราคุยกับท่านประธานคนที่คุยกับท่านประธานด้วยก็เป็นสมาชิกจะเป็นพี่เป็นน้องมาจากไหนก็ว่ากันหรือจะเป็นพรรคไหนฝ่ายค้านรัฐบาลก็ว่ากันครับแต่ว่าทั้งหมดมันมีกติกามันมีรูปแบบตรงนั้นอยู่นอกเหนือจากกติกากับตัวรูปแบบแล้วเนี่ยก็ยังจะมีระเบียบการประท้วงการก่อนการหลังการวินิจฉัยการให้เวลาหรือแม้กระทั่งข้อบังคับเนี่ยเมื่อวานถูกตั้งคำถามในหลายประเด็นผมจู่หัวทิ้งเอาไว้ก่อนถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่ท่านประธานโสภณอาจจะถูกตั้งคำถามเมื่อวานก็อาจจะโดนตั้งคำถามเพิ่มเติมกัน

0: ขณะเดียวกันนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามหลายเรื่องนะครับทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภาคใต้ที่ผู้นำฝ่ายค้านก็บอกว่าล้มเหลวนะครับท่านนายกก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของการที่จะตั้งรัฐมนตรีช่วยคลังนี่ท่านนายกก็บอกว่าน่าจะยังไม่มีนะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีเอกนิติยังทำงานได้ดีอยู่อนาคตจะมีหรือไม่เนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นี่ก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณในรูปแบบหนึ่งนะครับขณะเดียวกันเรื่อง Data Center ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ออกมาพูดซ้ำกับสิ่งที่ทางผู้ว่ากทมพูดเมื่อวานหรือเปล่าบอกคันนัดวางกฎไม่อนุมัติโครงการใหม่แล้วก็เชื่อว่านักลงทุนคงจะไม่เสียความมั่นใจนะครับส่วนที่ลักลอบเนี่ยก็ต้องมีการปิดทีนี้กับเรื่องอื่นๆนะครับเดี๋ยวค่อยมานั่งตามกันเพราะว่าหลักๆเนี่ยผมว่าควันหลงจากการอภิปรายเมื่อวานน่าสนใจคุณมลิกาถูกตั้งคำถามนะครับแล้วก็เรื่องของครม.ต้องดูการแก้ต่างเรื่อง Data Center อื่นๆเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันครับส่วนคุณณัฐวุฒิวงเนียมคุณมนตรีน่าจะเล่าไปแล้วแหละล่าสุดนี่ตำรวจก็ดำเนินคดีแล้วนะครับก็เห็นว่าคัดค้านการประกันตัวก่อเหตุอุกอาจหน้าสถานีตำรวจไม่เกรงกลัวกฎหมายคำถามที่ผมถามต่อก็คือว่าเอ๊ะตกลงยังเป็นทีมงานของรัฐมนตรีเป็นทีมงานของพรรคการเมืองอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าพูดง่ายๆคุณมนตรีต้องขออภัยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอะถ้ากลางขนาดนี้หยาบคายขนาดนี้ลงไม้ลงมือขนาดนี้โดยที่เห็นทั้งเห็นว่ามีกล้องเห็นว่าอยู่หน้าสถานีเนี่ยถ้าพรรคการเมืองไหนต้นสังกัดไหนเนี่ยยังเลี้ยงเอาไว้ไม่แสดงถึงแม้ว่าจะยังต้องเลี้ยงอยู่ด้วยมีเหตุผลยังต้องใช้งานกันอยู่ด้วยเหตุผลบางประการแต่ก็ต้องแสดงออกให้ได้เห็นว่าไม่เห็นด้วยนู่นนี่นั่นน่ะไม่งั้นน่ะแปดเปื้อนยกเว้นว่าจะไม่รู้สึกใดๆกับการแปดเปื้อนมาถึงคุณมนตรีอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวในอันหลังแต่ว่าอยากจับตาดูจริงๆว่าการเมืองหรือคนที่ใช้งานเขาอยู่เนี่ยจะทำยังไงแบบไหนคุณมนตรี
1: ก็คงไม่ใช่เฉพาะฝ่ายการเมืองในสื่ออย่างเราท่านเองก็คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการที่จะให้พื้นที่นะครับกับคุณณัฐวุฒิวงเนียมต่อจากนี้ด้วยผมเคยเห็นคลิปแรกตอนที่ไปออกรายการที่สถานีแล้วก็มีการโต้ตอบกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็เคยปะทะกันมาครั้งหนึ่งแล้วแต่เป็นการปะทะคารมนะครับอาจจะออกสีหน้าแววตาท่าทางอะไรบ้างนั่นซึ่ง
0: จริงๆกักขลามากนะคุณมนตรีที่ช่องเนชั่นน่ะผมจำได้เหมือนท้าเขาอะท้าตีท้าต่อยขนาดนั้นเลยนะคุณมนตรี
1: ก็นั่นน่ะยังไม่ถึงเนื้อถึงตัวแต่วันนี้ต้องบอกว่าโอ้นะครับคือจะบอกว่าบันดาลโทสะอารมณ์สะสมและมันอัดอั้นตันใจมาถึงก็ปล่อยเลยก็ไม่ใช่เนี่ยผมพาไปดูนิดหนึ่งนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพักทองหล่อนะครับในข่าวเนี่ยอาจารย์สมชัยก็ให้สัมภาษณ์ละเอียดยิบแต่แม้ไม่ได้ไปอ่านจากอาจารย์สมชัยแล้วดูจากคลิปที่สื่อเขานำเสนอนั่นน่ะก็เหมือนกับที่อาจารย์พูดนั่นแหละนะครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรให้สัมภาษณ์หลังถูกนายณัฐวุฒิวงเนียมทำร้ายร่างกายการบอกว่าวันนี้ปั่นจักรยานมาเพื่อแจ้งความนายณัฐวุฒิซึ่งเดินทางมาถึงก่อนเวลานัดหมายทีนี้อาจารย์ก็เล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าสน.ทองหล่อเมื่ออาจารย์เดินทางมาถึงได้พบกับนายณัฐวุฒิซึ่งแต่งกายใส่สูทยืนอยู่หน้าสน.ตนเองได้ยิ้มทักทายตามปกติแต่นายณัฐวุฒิกลับพุ่งตรงเข้ามาหาด้วยอารมณ์ไม่พอใจพร้อมใช้คำพูดด่าทอและก็หยาบคายขณะที่ตนเองยังอยู่บนจักรยานนายณัฐวุฒิได้ใช้มือผลักจักรยานจนตนเองล้มลงไปนอนหงายกับพื้นหลังจากนั้นยังคงเดินเข้ามาด่าทอชี้หน้าและแสดงพฤติกรรมในลักษณะข่มขู่โดยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างน้อย2นายและผู้สื่อข่าวอย่างน้อย4ช่องที่บันทึกภาพเหตุการณ์และเสียงไว้ได้ทั้งหมดเมื่อตนเองลุกขึ้นยืนและพูดว่าตำรวจต้องเข้ามาดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายนายณัฐวุฒิได้ตรงเข้ามาดึงหมวกออกจากศีรษะของตนเองซึ่งพฤติการดังกล่าวเข้าข่ายการประสงค์ต่อทรัพย์รวมถึงสร้างบาดแผลถลอกที่ขาของตนเอง2จุด ส่วนความเสียหายของจักรยานอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรายละเอียดจางสมชัยบอกว่าจะปรึกษาทนายความส่วนตัวเพื่อแจ้งความนายณัฐวุฒิเพิ่มเติมคือข้อหาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บและเสียทรัพย์พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องการคัดค้านการประกันตัวส่วนกรณีที่ถูกกล่าวหาด้วยถ้อยคำบูลลี่และเหยียดเพศนะต้องรอหารือกับทนายความว่าจะสามารถแจ้งข้อหาได้เพิ่มเติมได้บ้างอาจารย์มองพฤติกรรมดังกล่าวนะครับบอกว่าทำไปเพื่อข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวและต้องการให้ยุติการเคลื่อนไหวต่างๆอีกทั้งเป็นการกระทำที่ขาดการยับยั้งชั่งใจโดยลงมือในสถานที่ราชการและต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะตอนท้ายอาจารย์บอกว่าขอให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินจากหลักฐานภาพและเสียงของสื่อมวลชนพร้อมยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่ยอมความเพื่อให้กรณีนี้เป็นบทเรียนและต้องการให้ตนเองเป็นคนสุดท้ายที่ต้องเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ผมอ่านในสิ่งที่อาจารย์ได้พูดถึงซึ่งก็ตรงกับภาพนะภาพที่ถ้าได้เห็นแบบคลิปเต็มๆนั้นเนี่ยก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมีทั้งสื่อที่อยู่ตรงนั้นมาคอยห้ามปรามนะและซุ่มเสียงน้ำเสียงการชี้นะนิ้วอะไรทุกอย่างนะก็อย่างที่ผมคุยเรียนท่านผู้ชมไปก่อนที่คุณอภิรักษ์จะเข้ามาว่าผมเห็นเหตุการณ์วันนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วก็น่าเสียดายนะคนที่ต้องบอกว่าถ้าต้องการที่จะต่อสู้จะเรียกร้องจะแสดงออกอะไรต่างๆโดยในพื้นที่แบบนี้และยิ่งมีวุฒิภาวะเป็นนักวิชาการเป็นด็อกเตอร์มันก็ย่อมต้องมีการรักษาอารมณ์และต้องวางตัวอะไรที่มันอยู่ในจุดที่มันเหมาะสมแต่เห็นสิ่งที่เห็นวันนี้ผมนึกบอกกับคุณวิรักษ์ว่าไม่ใช่เฉพาะพรรคการเมืองนะสื่ออย่างเราได้ท่านเองก็คงจะต้องตระหนักต้องระมัดระวังในการที่จะให้พื้นที่กับผู้ที่มีวุฒิภาวะแบบนี้ในการที่จะสื่อสารนั่นเท่ากับว่ายอมรับในสิ่งที่เขาแสดงออกและก็จะต้องเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆได้ทำตามด้วยครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: คือกรณีณัฐวุฒิเนี่ยผมเคยเขียนคอมเมนต์เอาไว้อยู่ว่าสื่อสามารถมองได้2แนว1ก็คือยิ่งเขาแสดงความเป็นตัวเขาออกมาเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งต้องแสดงให้สังคมได้เห็นแล้วก็ให้สังคมนะในการพิพากษากับสิ่งที่ได้เห็นน่ะว่าเรื่องเนี้ยโลกจะติเตียนอะไรกันยังไงแบบไหนหรือ2เนี่ยเราสามารถที่จะคัดหมายถึงคัดทิ้งแล้วก็คัดออกอ่ะเพราะว่าเวลาเขาคอมเมนต์ในฐานะของทนายความของคนนู้นคนนี้แล้วเมื่อมีการยืนยันแล้วว่าเขาไม่ได้มีสถานะทนายความแล้วเมื่อเขาคอมเมนต์ในฐานะนิ้วนี้นั้นแล้วมีการยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวเขาเองก็จะไม่เหลือสถานะใดๆที่ควรที่จะเป็นคอมเมนเตอร์ยกเว้นว่าจะมีท่าทีที่ไม่สุภาพท่าทีพระบูที่น่าสนใจคือบางทีเนี่ยไอ้ท่าทีพระบูที่น่าสนใจเนี่ยมันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าดึงความสนใจในตัวข่าวได้แต่เนื้อหาข่าวเนี่ยไม่มีผมว่าเคสเนี่ยน่าจะคือถ้าเราจะมีข่าวเขาอ่ะต้องมีข่าวเขาว่าเขาต่อสู้คดีนี้ยังไงเขาลงมือไปด้วยบันดาลโทสะเขาไม่ได้มีเจตนาอย่างงู้นเขาบังเอิญอะไรไปที่ไปผลักแต่ถ้าเขาจะเป็นคอมเมนเตอร์เนี่ยคงไม่ได้คือ ตัวเขาจะไม่ได้เป็นมุมมองของผู้แทนนักกฎหมายคอมเมนเตอร์แล้วเนี่ยก็จะเป็นแค่ผู้เป็นจำเลยอ่ะหรือเป็นคู่กรณีเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนอื่นๆความเห็นเขาแทบจะไม่มีมูลค่าหรือมีคุณค่าแล้วครับคุณมนตรีอันนี้คือเราก็ต้องมานั่งถกเถียงกันเองนะว่าคนแบบนี้เราจะโค้ชเขาหรือเราจะไม่โค้ชเขาอะครับคุณมนตรีครับ
1: คือครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสักหลายท่านคงจะยังจำได้ขออภัยนะยังไม่ได้ทานข้าวกันถ้าจะหยิบประเด็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่กระทรวงพาณิชย์ตอนนั้นน่าจะยังอยู่ที่แถวแถวท่าเตียนคุณอุทัยพิมพ์ใจชนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็มีคนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นติวเตอร์นะอยู่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ไประบายความรู้สึกนะด้วยการไปปาอุจจาระนะใส่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กระจายเต็มห้องหลังจากนั้นก็เข้าคุกเข้าตารางแล้วก็ไปบวชแล้วก็หายจากสังคมไปนะคงยังจำก็ได้ในเหตุการณ์ประมาณสัก20กว่าปียังไม่ถึง30ปีกระมังเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งคนที่ถูกกระทำนะก็คุณอุทัยพิมพ์ใจชนก็ไม่ได้แสดงโทสะหรือไม่ได้แสดงอะไรแต่นะในกรณีนี้กฎหมายก็ดำเนินการและสังคมก็ ลงโทษนะคนที่มีพฤติกรรมพฤติการที่แสดงออกดังว่าและวกกลับมาถึงพ.ศ.นี้เราก็เคยเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลุงคนนั้นบ้างลุงคนนี้บ้างนะไม่พอใจนักร้องแล้วก็ไปแสดงออกนะก็นั่นแหละเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในกลุ่มหนึ่งแต่วันนี้คนที่อยู่ในฐานะอีกฐานะหนึ่งเนี่ยแล้วมาแสดงออกอย่างนี้มันก็จะต้องทำให้สังคมคงจะต้องร่วมกันตรวจสอบและพิจารณาแล้วก็ดูว่าความเหมาะความควรตรงนี้ว่ามันจะอยู่ในระดับไหนอย่างไรครับคุณพิรักครับ
0: คุณมนตรีผมไปข่าวของฝ่ายบริหารที่วันนี้เขาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนหน่อยเรื่องของ Data Center ครับวันนี้ก็เป็นวาระใหญ่ของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตัวคณะที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยนายกก็พูดถึงการวางกรอบเรื่องของ Data Center เพราะว่าณตอนนี้เนี่ยมีช่องโหว่กฎหมายโดยมีการตั้งคณะกรรมการประกอบกิจการ Data Center เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการประชุมมอบนโยบายท่านรองนายกรัฐมนตรีคลังในฐานะประธานก็จะไปหาวิธีการออกกฎระเบียบเพื่อให้มั่นใจว่าความกังวลจะได้รับการพิจารณาจะมีความเป็นธรรมมากสุดครับนักข่าวถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่ประเทศไทยจะมีการตั้งเป็นศูนย์ของรัฐบาลแล้วก็จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็มีอยู่แล้วส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเนี่ยมีพลังงานเรามีน้ำมีทรัพยากรต่างๆเรียบร้อยแล้วแต่ที่เป็นปัญหาก็คือว่าการขออนุญาตใช้ไฟการขอใช้น้ำและการขอใบอนุญาตเนี่ยแล้วหวังว่าจะมาทำการค้าในเชิงพาณิชย์เนี่ยเราคงไม่ให้แต่จะให้คนที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งขึ้นมาไม่มีอะไรต้องกังวลบ้านเราประเทศไทยต้องการสนับสนุนอยู่แล้วและบ้านเราก็มีเทคโนโลยีด้าน AI ขั้นสูงเราต้องการที่จะให้ประเทศไทยมีทางด้านนี้ทีนี้ครับก็ถามถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนคือเอากันแบบง่ายๆครับตอนนี้ในกลุ่มเทคบางส่วนเนี่ยก็เห็นว่าพอเราจะมาเงอะเรามาทบทวนเนี่ยแล้วมันช้าเนี่ยบางที่เขาอยากจะมาตั้งในบ้านเราเนี่ยถ้ามองในแง่บวกคือได้ดึงการลงทุนเนี่ยเขาอาจจะไม่มาบางคนก็บอกว่าอีมันดีมันมีอ่ะดีกว่าไม่ดีนะเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์หลายที่ตึกถงตึกแถวอาคารนู่นนี่นั่นมันก็ร้างกันอยู่เยอะทีนี้ท่านนายกถามนายกอย่างเงี้ยท่านบอกว่ามันเนี้ยมันมีลักลอบในหลายพื้นที่ท่านนายกบอกว่าลักลอบก็ต้องโดนใครไปลักลอบก็ผิดเพราะคำว่าลักลอบก็ผิดกฎหมายท่านก็ตอบแบบแหมกำปั้นทุบดินอ่ะแต่ประเด็นก็คือว่าณตอนนี้มันกฎหมายมันยังไม่ชัดไงทีนี้ท่านบอกว่า data center เนี่ยคนที่ทำผิดกฎหมายคือพวกขุด Bitcoin ซึ่งผมมองว่ามันไม่เหมือนกัน 100% นะ data center นี่มันเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าไอ้ขุด Bitcoin คือการรวมความสามารถของเครื่องที่จะไปใช้ขุด Bitcoin โดยใช้พลังงานเยอะใช้การหล่อเย็นเยอะเนี่ยมันอาจจะเหมือนแต่มันไม่คล้ายกันก็แล้วกัน
1: ค
0: ือท่านนายกบอกว่าขุด Bitcoin เป็น data center อย่างนึงที่รอบใช้ไฟฟ้าต่อสายตรงพยายามตั้งนอกเขตพื้นที่อุตสาหกรรมนอกกรุงเทพนอกเมืองใหญ่และใช้เครื่องมือที่กินไฟแล้วมาขโมยใช้ไฟอีกแบบนี้ต้องปราบปรามจะกำชับกรุงเทพในการที่จะให้อนุญาตในการตั้ง Data Center ไหมเพราะจะนำไปสู่การทุจริตนายกไม่ตอบเรื่องนี้นะครับแล้วก็เดินออกจากวงคำถามทีนี้หนึ่งในมุมมองที่ท่านนายกพูดถึงเนี่ยมุมมองผู้ว่าท่านผู้ว่าบอกว่าปัจจุบันเรายังไม่มีกฎหมายนิยามคำว่า data center ไว้ชัดเจนทำให้บางแห่งเขาอนุญาตเขาขออนุญาตเป็นคลังสินค้าขณะที่ data center แบบเดียวก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงต้องปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปผมสมมุติง่ายๆแบบนี้ครับคุณมนตรี
1: ครับ
0: ถ้าคุณมนตรีทำธุรกิจออนไลน์อะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วต้องใช้คอมพิวเตอร์ประมวลความคิดมหาศาลน่ะมันต้องใช้ไฟกับตัวใช้น้ำอ่ะมันต้องใช้น้ำเยอะมาเพื่อหล่อเย็นแล้วก็ใช้ไฟมาเพื่อประมวลแล้วผมไปจดอย่างอื่นบังหน้าแล้วทำเป็น data center ได้ไหมมันก็พอได้นะหรือถ้าเกิดผมว่าเป็น data center แท้ๆแล้วเขาต้องจดแบบไหนมันอาจจะไม่มีเขียนเอาไว้เพราะว่ามันก็เหมือนกับคุณมนตรีถ้ามาตั้งโรงงานในประเทศเราอ่ะเราใช้ไฟกี่เฟสเราขออะไรกันยังไงแบบไหนแล้วก็จ่ายค่าไฟตามนั้นถามว่ามีปัญหาไหมอาจจะไม่มีปัญหาถ้ามันไม่มีสิ่งที่เขียนไว้ว่ามันผิดแต่อย่างใดมันก็เลยกลายเป็นช่องหลวมๆไงครับคุณมนตรีว่าจะทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเป็นต้นครับ
1: คือผมดูจากที่ทางผู้ว่าชัดชาตินะครับก็ได้เตรียมการบ้านมาที่จะเสนอที่ประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนจะเข้าประชุมแล้วแหละผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ก็บอกว่า Data Center เนี่ยมันโตเร็วกว่ากฎหมายนะครับคือกฎหมายเนี่ยยังเอื้อมไปไม่ถึง ราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องอุดช่องโหว่นะมี3ประเด็นหลักๆก็คือ1เรื่องของผังเมืองนะไม่ใช่ว่าไปตั้งอยู่ตรงไหนก็ได้ทั้งหมดจนกระทั่งกระจัดกระจายนะไม่ได้อยู่ตามผังเมืองเหมือนกับที่นี่คือที่อยู่อาศัยนี่คือเขตอุตสาหกรรมเขตธุรกิจพื้นที่แต่ละสีแต่ละสีคงจะต้องจำแนกกันไปนั่นคือข้อแรกเรื่องของผังเมืองสองเรื่องของอาคารก็ต้องกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของอาคารสถานที่และก็เรื่องของ EIA นี่คือน่าจะเป็นกรอบใหญ่ๆที่ผู้ว่าชัดชาติได้มองเห็นปัญหาถ้าเกิดว่าสามารถวาง3กรอบตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะครอบคลุมได้ทั้งเรื่องของพลังงานเรื่องน้ำสิ่งแวดล้อมผังเมืองความปลอดภัยของอาคารแล้วก็ผลกระทบต่อชุมชนทั้งหลายแหล่ทีนี้ที่ผ่านมาผู้ว่าชัดชาติบอกว่าได้พบโครงการ Data Center ที่สร้างเป็นอาคารแยกเฉพาะหรือ Standalone Data Center จำนวน6แห่งมี3แห่งที่ได้รับอนุญาตด้านอาคารจากกทม.แล้วส่วนอีก3แห่งยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาแต่ที่น่าตกใจก็คือผู้ว่าบอกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยยังมีศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กหรือห้องเซิร์ฟเวอร์ประมาณ40แห่งซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานและใช้รองรับกิจการขององค์กรนั้นๆจึงต้องแยกออกจาก Data Center ขนาดใหญ่แบบตั้งเดี่ยวที่มีระบบไฟฟ้าระบบหล่อเย็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและก็น้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนมากประเด็นสำคัญคือ Data Center แบบตั้งเดี่ยว3แห่งที่ได้รับอนุญาตจากกทม.ยื่นขออนุญาตใช้อาคารในประเภทคลังสินค้าที่คุณรักพูดถึงเมื่อสักครู่นะเนื่องจากกฎหมายควบคุมอาคารและข้อบัญญัติที่ใช้อยู่ยังไม่มีคำนิยามของ Data Center แยกเป็นกิจการเฉพาะต่อไปอีกนิดหนึ่งผู้ว่ามองว่าช่องว่างตรงนี้สะท้อนว่ากฎหมายยังตามไม่ทันรูปแบบธุรกิจเพราะ Data Center ในอดีตมักเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาคารสำนักงานแต่ปัจจุบันพัฒนาเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่ตั้งแยกต่างหากมีลักษณะการใช้งานและความเสี่ยงแตกต่างจากคลังสินค้าทั่วไปอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นปมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็คงจะต้องวาง3กรอบที่ว่านั้นให้เป็นกรอบใหญ่ๆเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีผังเมืองท่านบอกว่าผู้ว่าชาติชาติบอกว่าการกำกับ Data Center จำเป็นต้องทบทวนอย่างน้อย3ส่วนได้แก่ผังเมืองนะพอผังเมืองตรงนี้ก็ต้องกำหนดว่า Data Center ขนาดใดควรตั้งในพื้นที่ประเภทใดและควรจะมีระยะห่างจากโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานที่สำคัญเพียงใดถัดมากฎหมายควบคุมอาคารต้องบัญญัตินะฮะData Center โดยเฉพาะนิยามของ Data Center โดยเฉพาะพร้อมกำหนดมาตรฐานด้านโครงสร้างอัคคีภัยระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงเสียงและก็ความร้อนสุดท้ายคือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องพิจารณาว่า Data Center แบบตั้งเดียวนะควรถูกเพิ่มเป็นประเภทโครงการที่ต้องจัดทำ EIA หรือไม่และจะใช้ขนาดพื้นที่กำลังไฟฟ้าปริมาณน้ำหรือความจุเชื้อเพลิงเป็นเกณฑ์ก็มีรายละเอียดต่างๆน่าจะอยู่ในกรอบตรงนี้อย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่พระราม9นั่นนะฮะทางผู้ว่ากทม.บอกว่านั่นเขาเพียงแค่ทดลองระบบนะแค่ทดลองระบบเนี่ยมันก็ยังเกิดปัญหาทำให้ชุมชนต้องมาร้องเรียนว่ามีปัญหาเรื่องเสียงรบกวนยามค่ำคืน
0: ขนาดทดลองเปิดขนาดทดลอง
1: 24ชั่วโมงอ่ะคุณไม่รัก
0: อ
1: ันนี้คือตัวอย่างอันหนึ่งครับ
0: คือประเด็นผมว่าทดลองหรือไม่ทดลองอ่ะประเด็นก็คือว่าช่องว่างทางกฎหมายเนี่ยจะไปปิดจะไปอุดกันยังไงเพราะขนาดทดลองเนี่ยเสียงน้ำมันกลิ่นมันยังมีเนี่ยทางสสอัธวิทย์เนี่ยเขาบอกอย่างนี้ต้องไปดูที่กลุ่มโรงงานต้องตีความว่าโรงงานเนี่ยตามพรบตามมาตรา5พรบโรงงานเนี่ยเข้าข่ายใน107ประเภทโรงงานหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่ชัดเจนง่ายเลยก็ออกประกาศกระทรวงประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรมอ่ะให้ Data Center เป็นโรงงานประเภทที่108เลยเพราะตามกระบวนการใช้เวลาตามรัฐธรรมนูญ60วันถ้าเป็นโรงงานแล้วเนี่ย Data Center ก็จะถูกควบคุมโดยกฎหมายซึ่งก็เป็นไปตามที่คุณมนตรีบอกทั้ง EIA, EHAA และกฎหมายผังเมืองก็จะมีการระบุเอาไว้ว่าจะต้องทำอะไรกันยังไงแบบไหนแล้วหลังจากนั้นอุตสาหกรรมก็จะสามารถเข้าไปตรวจได้เรื่องมลพิษเสียงความร้อง ความร้อนและความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่กฎหมายมีคุณอัธวิทย์บอกว่ามีแล้วก็ต้องใช้ครับคุณมนตรี
1: ครับก็คงจะต้องไปจัดการเพราะดูจากตัวเลขตรงนี้แล้วเนี่ยที่คุณรักพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่จะต้อง1ไม่อนุญาตใหม่แล้ว2เนี่ยต้องอนุญาตเฉพาะรายที่จะทำจริงๆไม่ใช่มาขอใบอนุญาตไปเก่งกำไรโอ้แล้วเพิ่งรู้นะว่ามายื่นแล้วไปขายต่อได้เพราะดูจากตัวเลขที่ทาง BOI เขาระบุเอาไว้เนี่ยปี68นะฮะถึงเดือนมีนาคม69มีกิจการ Data Center และก็ Data Hosting ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน34โครงการมูลค่า 715,295 ล้านบาทนะนี่คือเฉพาะถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะฮะ700,000กว่าล้านคุณไปรักแล้วนอกจากนั้นยังมีใบที่อนุญาตไปได้อีก36โครงการมูลค่า 728,000 กว่าล้านอีกผมต้องพักกันก่อนนะครับคุณไปรักเดี๋ยวช่วงหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาว่ากันต่อครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
5: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลเอกนัทส่งทีมสุดซอยพลังงานฟันเพิ่มอีก5คลังน้ำมันกักตุนเก็งกำไรประวิงเวลาปฏิเสธการขายในช่วงวิกฤตนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เพื่อดำเนินคดีกรณีตรวจพบความผิดปกติในการรับและจ่ายน้ำมันของคลังน้ำมันอีก5แห่งโดยมีพลตำรวจโทพิทยาสิริรักษ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นผู้รับหนังสือนางสาวทิติพัฒน์เปิดเผยว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ส่งทีมสุดซอยพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณการรับเข้าและจ่ายออกน้ำมันของคลังน้ำมันทั่วประเทศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม2569พบว่าบางคลังมีความผิดปกติจึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานเรียกผู้ประกอบการต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มลูกค้าของคลังน้ำมัน33รายจากทั่วประเทศเข้ามาให้ข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบเพิ่ม5คลังที่มีพฤติกรรมทางธุรกิจผิดปกติโดยบางคลังมีปริมาณน้ำมันคงเหลือเฉลี่ยสูงกว่าปกติประมาณถึง 1.67 ล้านตันจึงเป็นข้อสังเกตที่นำข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานส่งให้กขค.และกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งหลังจากนี้ทางกขค.จะตรวจสอบหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าจะเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายปัจจุบันทีมสุดซอยได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ค้าทั้งหมด21รายท็อปการและสมอ.บุกทลายโกดังแพร่กษายึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้มอ.ก.กว่า 7,400 ชิ้นพลเอกนักรบปุณบัวทองประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันแถลงผลการตรวจค้นคลังสินค้าออนไลน์ที่จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานว่าสมอ.ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนบนเว็บบอร์ดว่าสื่อพัดลมไม่ได้มาตรฐานจากแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังจึงเข้าตรวจค้นคลังสินค้าแห่งหนึ่งริมถนนบางพลีตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีบริษัทฮวนทูจำกัดสัญชาติจีนเป็นผู้เช่าจากการตรวจค้นโดยละเอียดพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์หลากหลายชนิดไม่มีเครื่องหมายมอ.ก.ไม่มี QR code ได้แก่พัดลมติดผนังพัดลมตั้งพื้นโคมไฟ LED แบตเตอรี่หม้ออบรมร้อนปืนนวดไฟฟ้ารวม 7,411 หน่วยมูลค่ากว่า 2,500,000 บาทจึงได้ทำการยึดอายัดของกลางทั้งหมดไว้ดำเนินคดีปกรณ์แจ้ง11ข้อหลักกฎหมายยืนยันคำสั่งทางปกครองบังคับใช้ทันทีที่ถูกไล่ออกราชการต้องงดจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงหลักกฎหมายว่าด้วยคำสั่งทางปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมโดยระบุถึงหลักการสำคัญในกฎหมายปกครอง11ข้อเน้นย้ำคำสั่งทางปกครองประกอบด้วยคำสั่งทางปกครองจะมีผลใช้ต่อบุคคลเมื่อผู้นั้นได้รับการแจ้งซึ่งเป็นไปตามมาตรา42พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองผลของคำสั่งทางปกครองก่อให้เกิดการโอนเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิ์ของผู้อยู่ใต้บังคับคำสั่งทางปกครองนั้นเมื่อใดที่ได้รับคำสั่งทางปกครองคำสั่งนั้นก็มีผลแล้วและกลไกตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปจะมีผลทันทีเช่นหากมีคำสั่งไล่ออกจากราชการต้องงดการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการนับตั้งแต่วันนั้นส่วนการโต้แย้งคำสั่งทางปกครองทางกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้เฉพาะก็ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือหน่วยงานอื่นก่อนแล้วจึงจะไปฟ้องศาลปกครองต่อได้หากกฎหมายกำหนดวิธีการไว้เฉพาะก็ว่าไปตามนั้นเช่นให้ฟ้องตรงต่อศาลปกครองเลยเป็นต้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น. ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อ
0: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดย
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมอภิรักษ์หลังจากที่ครม.ลงไปประชุมครม.นอกสถานที่ที่ภาคใต้แต่น่าจะไปไม่ถึงจังหวัดชายแดนไม่ได้มีการลงพื้นที่ก็เลยถูกตั้งคำถามกันอยู่พอสมควรนะครับว่าจะเน้นการแก้ไขปัญหาตรงไหนอย่างไรแต่หลังจากที่ลงไปทางภาคใต้เราก็ได้เห็นความชื่นมื่นของครม.ได้เห็นทางภูมิใจไทยกับทางเพื่อไทยและกลายมาเป็นว่าวันอาทิตย์นี้ที่เขาจะมีการกินข้าวมีการกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ตอนแรกเนี่ยก็จะหนุนไปที่ภาพว่าน้ำเงินกับแดงจะขับเคลื่อนกันยังไงแบบไหนแต่วันนี้ครับท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณไตรสุรีท่านไม่ได้ให้สัมภาษณ์มานานแล้วครับวันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีการเลื่อนการเลี้ยงรับประทานอาหารของพรรคร่วมรัฐบาลใน6กันยาไปก่อนนะครับเพราะว่านายกมีการติดภารกิจสำคัญในสัปดาห์หน้าโดยคุณไตรสุรีในฐานะเลขานายกในทะเบียนภูมิใจไทยก็บอกว่ากำหนดเดิมเนี่ยวันที่6ที่นายกรัฐมนตรีมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยนัดหมายรัฐมนตรีแกนนำพรรคร่วมรับประทานอาหารที่บ้านพรรคส่วนตัวที่บางพลีเนี่ยเบื้องต้นเลื่อนกำหนดออกไปก่อนเนื่องจากมีภารกิจสำคัญส่วนจะจัดอีกเมื่อไหร่นั้นก็จะได้แจ้งให้ทราบในภายหลังกันอีกครั้งหนึ่งนี่จริงๆแล้วคุณกวางคุณไตรสุรีเนี่ยผมอันนี้เป็นคอมเมนต์นะครับปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นเลขานายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเป็นโฆษกมาก่อนถ้ามาเป็นเลขานายกมาก่อนปกติเลขานายกเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เป็นนายกน้อยอ่ะบ้านเราอาจจะไม่เหมือนกับเมืองนอกที่ให้เป็นนายกน้อยนะแต่ที่ผ่านมาเราจะเห็นหมอมิ้งอ่ะ
7: ครับ
6: คุณหมอพรหมมิ้งอย่างเงี้ยถือว่ามีบทบาทอย่างมากเหมือนกับเป็นหนึ่งในคนคัดท้ายหนึ่งในหางเสือกลายเป็นว่าคุณไตรสุรีบทบาทในฐานะโฆษกที่ต้องออกมาตอบโต้ก็ไม่มีบทบาทที่จะเป็นตัวประสานหรือเป็นตัวเชื่อมหรือกำหนดเกมในการเดือนก็ไม่มีแต่วันนี้หายไปนานมาบอกวันแรกว่าอ๋อดินเนอร์พักร่วมไม่มีอ่ะเสียดายจริงๆนะเพราะถือว่าน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นลูกหลานเรียกว่าคนรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กสร้างที่กำลังมีโอกาสในการที่จะฉายแสงได้เป็นอย่างดีครับคุณมนตรีคอมเมนต์ตรงนี้นิดเดียว
7: ครับผมไม่คอมเมนต์ในส่วนของบทบาทหน้าที่ของท่านเพราะว่าในอดีตนั้นเนี่ยอาจจะเป็น
6: ตำแหน่งใช่ไหม
7: เป็นตำแหน่งที่เราคุ้นว่าเบอร์ระดับเนี้ยต้องเป็นอยู่ในฐานะนายกน้อยไล่มาตั้งแต่นาวากาตรีประสงค์สุนสิริอดีตเลขาธิการสมช.ที่มาเป็นเลขาธิการของนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้กับพลตรีจำลองศรีเมืองเพราะฉะนั้นบทบาทคนที่ทำหน้าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงถูกมองไว้ในฐานะที่เป็นนายกน้อยจนกระทั่งมาถึงคุณหมอมิ้งซึ่งเขาเรียกว่าซูเปอร์เลขานะฮะก็จะได้เห็นบทบาทตรงนั้นค่อนข้างจะโดดเด่นนะเพราะครบเครื่องแต่พอมาถึงตอนหลังอาจจะวางตำแหน่งวางตัว นะไว้ในอีกฐานะไว้อีกจุดหนึ่งแม้กระทั่งโฆษกรัฐบาลเนี่ยที่จะมีการปรับเปลี่ยนกันในวันอังคารหน้านะครับก็ในอดีตมันก็จะเป็นสถานะเป็นอะไรที่จะต้องก็ครบเครื่องในระดับหนึ่งแต่ตอนหลังเนี่ยด้วยเหตุการณ์ที่มันผ่านมาตัวบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีท่านอาจจะสื่อสารเองได้ทุกเรื่องความเป็นโฆษกของรัฐบาลก็เลยจะต้องปรับลดโทนไปทำในส่วนส่งข่าวบ้างสื่อสารอย่างอื่นที่ไม่ได้คุ้นกับที่เราเคยเห็นการทำหน้าที่ของดร.ไตรรงค์สุวรรณคิรีในสมัยนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ซึ่งท่านไม่ค่อยพูดไงก็เลยต้องเป็นหน้าที่เป็นบทบาทของโฆษกที่จะต้องสื่อสารทั้งหมดทั้งในเรื่องของข่าวเชิงรุกเชิงลับนะทั้งนโยบายก็มันก็เลยกลายเป็นตำแหน่งที่ถูกมองว่านั่นคือนะโฆษกรัฐบาลต้องครบเครื่องนะแม้กระทั่งคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เคยทำหน้าที่ตำแหน่งนี้คุณยงยุติยะไพรัตน์หรือใครต่อใครที่คุณจักรภพเพ็ญแขแล้วก็เคยจะคุ้นภาพแบบนั้นแต่พอมาถึงตอนหลังนะครับมีใครบ้างมีคุณธนกรวังบุญคงชนะมีหรือแม้กระทั่งคุณหมออะไรที่ท่านมาวันแรกท่านก็บอกว่ารัฐบาลคือรัฐาธิปัตย์คุณหมออะไรตอนที่เป็นโฆษกในยุคของรัฐบาลคุณเศรษฐาจนกระทั่งผ่านมาถึงยุคดร.รัชดาแต่ผมเข้าใจว่าการที่จะเอาทางคุณหมอเอกมาทำหน้าที่ตรงนี้สื่อก็เห็นตรงกันว่าน่าจะเป็นการปรับลุกของโฆษกรัฐบาลซึ่งจะต้องทำหน้าที่ในเชิงรุกมากขึ้นไปเติมในส่วนของแนวรบด้านการเมืองที่จะต้องมีความเข้มข้นร้อนแรงต่อจากนี้ก็ผมก็ไม่ได้คุ้นกับท่านเป็นการส่วนตัวคุณหมอเอกแต่ข่าวนักข่าวเขาเรียกว่าสายบู
6: ๊
7: ก็คงจะคนละบุคลิกกับอาจารย์รัชดาธนาดิเรกก็เอาเป็นว่านี่คือการจัดทัพรองรับสถานการณ์ทางการเมืองทั้งในสภาและก็การเมืองนอกสภาแต่ผมเองนะฮะคุณพิรักษ์แม้จะมีการยกเลิกไปก็ตามแต่ในสถานการณ์การเมืองแบบนี้นะพรรคร่วมรัฐบาลไม่ต้องมาแจ้งข่าวว่าจะมีการจัดงานเปิดบ้านนะแม้จะไม่ทำอย่างเป็นทางการก็ควรจะต้องนะปิดบ้านปิดห้องปิดอะไรคุยกันเพื่อที่จะทบทวนบทบาทการทำงานที่ผ่านมาทั้งในส่วนของสภาและก็ในส่วนของรัฐบาลเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยด้วยความเคารพนะผมไม่ได้พูดเองเพื่อที่จะได้เห็นภาพนะอย่างท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนักวิชาการอาจจะบอกว่าเฮ้ยบางท่านเป็นคนให้ความเห็นแล้วคุณก็เข้ามาอ้างนะก็มองเป็นนายกเป็นผู้นำสายบันเทิงอย่างเนี้ยนะมันก็จะต้องปรับโทนปรับบทบาทตรงนี้เพื่อที่จะให้มันลดลงแล้วก็มีภาพอย่างอื่นเข้ามาทดแทนเช่นเดียวกับในสภาคุณอภิรักษ์ที่พูดถึงและได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยนะหลายคนก็คงมองเข้าไปว่านี่เพิ่งจะผ่านเข้าสู่สมัยประชุมที่2ของปีที่1ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำหน้าที่ประธานบนบัลลังก์กับสมาชิกโดยเฉพาะฝ่ายค้านเนี่ยดูเหมือนจะถอยห่างทิ้งระยะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์สายสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักนะมันก็เลยคงจะต้องมาปรับจูนทั้งหมดทั้งในส่วนของฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะต้องทำงานในช่วงต่อจากนี้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นอย่างในกรณีของสภาเนี่ยผมเห็นแล้วก็ด้วยความเคารพท่านนะท่านก็เป็นส.ส.มาหลายสมัยแล้วก็มาถึงวันหนึ่งก็ได้ขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานอยู่บนบัลลังก์นะคุณมัลลิกาเนี่ยนะครับก็แรกๆเห็นก็สื่อก็บอกว่ามีตรงนั้นตรงนี้บุคลิกโดดเด่นเข้าได้กับทุกฝ่ายแต่พอมาถึงวันสองวันที่ผ่านมาดูเหมือนมันไม่ได้เป็นอย่างที่ได้พยายามที่จะรู้จักท่านเอาเป็นว่าท่าทีความยืดหยุ่นนะหลายๆเรื่องเนี่ยมันดูเหมือนไม่ได้สร้างบรรยากาศในการที่จะให้เกิดการทำงานร่วมกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องหาพื้นที่ในการที่จะมาปรับจูนเข้าหากันประคับประคองให้การทำงานสามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้โดยที่ไม่ได้แบ่งเขาแบ่งเราในสมัยวันนี้ผมไม่ได้ยกเมื่อสักครู่ยกท่านมาครั้งหนึ่งกรณีเทียบเคียงกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่มีการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมนะแต่วันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีของสภาเนี่ยคุณอุทัยพิมพ์ใจชนตอนเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งท่านก็เป็นมาหลายครั้ง และเป็นประธานที่อายุตั้งแต่น้อยที่สุดนะตั้งแต่30เสร็จหรือไงในยุคนู้นผมยังไม่เข้ากรุงเทพเลยแต่ชอบฟังรายการที่เขามีการถ่ายทอดการประชุมรัฐสภาก็ได้เห็นท่านทำหน้าที่ท่านจะมีลักษณะของท่านอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามาทำหน้าที่ตรงนี้เราต้องดึงตัวเองมาออกมาจากความเป็นพรรคให้ได้เพราะเป็นประธานสภาของทุกฝ่ายไม่ได้เป็นประธานสภาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท่านจะวางกติกาวางกฎของท่านว่าจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมกิจการใดกับพรรคการเมืองที่ท่านสังกัดเพราะท่านคือประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องอยู่ทำหน้าที่ตรงนี้โดยที่เป็นประธานของทุกฝ่ายนั่นคือกฎเหล็กที่ท่านวางเอาไว้แล้วก็ไม่ได้เข้าไปสุมสิงไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวซึ่งตรงนี้ก็สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่เขียนเอาไว้เกี่ยวกับการทำหน้าที่ประธานและก็รองประธานสภาเนี่ยว่าจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้มีตำแหน่งใดๆในพรรคการเมืองนะเพื่อที่จะดึงออกมาจากพรรคว่าจะต้องทำหน้าที่เป็นประมุขเป็นประธานของทุกฝ่ายไม่ใช่เป็นประธานที่ยังสังกัดพรรคแล้วก็ยังก้าวไม่ข้ามความเป็นพรรคนั่นคือรัฐธรรมนูญก็กำหนดกรอบเอาไว้อย่างนั้นนั่นก็กลายเป็นว่าพอตอนหลังมาเนี่ยนะภาพการทำหน้าที่มันยังติดมันยังก้าวไม่ข้ามมันก็เลยไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ตรงนั้นโดยที่เป็นของทุกฝ่ายได้อย่างที่รัฐธรรมนูญต้องการนะครับคุณพิรักษ์ครับ
6: ผมเติมจากนอกเหนือจากคอมเมนต์ที่คุณมนตรีนำภูมิข่าวมาเปรียบเทียบแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่ได้ดูเมื่อวานผมนำฉาก 2-3 ฉากมาให้ได้เห็นกันเพราะท่านประธานมาริกาเนี่ยท่านทำหน้าที่อยู่บนบัลลังก์วันก่อนเนี่ยท่านเองท่านก็ได้ว่าตรงไปตรงมาก็ให้อภิปรายกันคนละ5 นาที 5 นาที 5 นาทีเรื่องอากาศสะอาดอันนั้นก็ถูกตั้งคำถามเรื่องเป๊ะไม่เป๊ะเกินไปหรือเปล่าฝ่ายค้านเขาก็ตั้งคำถามถ้าแบบนี้เอา AI มาเป็นประธานก็ได้อันนี้คือหลังไมค์นะครับเพราะว่าประเภท5นาทีก็5นาทีเนี่ยเขาคอมเมนต์ว่าปกติแล้วเนี่ย5นาทีถ้ามันจะล้นมาสัก 2-3 ประโยคหรือ1นาทีครึ่งนาทีเนี่ยมันพอที่จะให้ทางลงได้แล้วช่วยสรุปครับอะไรยังไงส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบนี้แต่นี่คือพอ5 นาทีปิดไมค์เนี่ยอันนี้ว่าท่านยากแต่ว่ามันก็เป็นการคุมตามกติกาที่มีการตกลงแต่ว่าอันนั้นก็วันหนึ่งละทีนี้ครับวันที่มีประเด็นปัญหาก็คือตอนที่ท่านผู้อภิปรายท่านหนึ่งเนี่ยก็ลงปิดไมค์แล้วก็อาจจะยังปิดไม่เสด็จน้ำดีก็มีเสียงคำว่าทุเรศหรืออะไรสักอย่างเนี่ยออกมาเนี่ยท่านประธานท่านก็ตำหนิเสร็จปุ๊บท่านหัวหน้าเท้งก็ต้องออกมาขอโทษขอโพยแต่ว่าก็อยากจะให้เนื้อหาของงานเนี่ยมันเดินต่อไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะปิดนะกูจะปิดการจะพูดในทำนองว่าจะปิดการประชุมมันนี่ก็เป็นดอกแรกครับที่ฝ่ายค้านก็มีเสียงลอดออกมาทุเรศอันนี้เนี่ยทางหัวหน้าพรรคเขาไอ้หัวหน้าฝ่ายค้านท่านเองท่านก็ออกมาติงออกมาปราบทีนี้เมื่อวานมันก็เลยมีประเด็นกันต่อท่านประธานมาริกาท่านก็ทำหน้าที่ประธานเนี่ยท่านก็เรียกเท้งก็คือแล้วก็กลายเป็นมันก็ไม่เหมาะแหละมันก็ถือว่าเสียทรงเสียรูปแบบที่ควรจะให้ความเคารพนับถือด้วยตามตำแหน่งหน้าที่การงานก็คงไม่มีใครไปเรียกประธานสภาว่าพี่อย่างงู้นน้องอย่างเงี้ยก็เลยมีส.ส.ก็ออกมาติงถึงประเด็นนี้ไปแล้วก็ท่านก็ยังพูดในภาษาที่เป็นลักษณะวิสาสะในแบบท่านเป็นนักประสานชั้นดีอะไรต่อมีอะไรไปต่อทีนี้อย่างงู้นอย่างงั้นไปกลายเป็นว่าคุณรังสิมันโรมก็ออกขึ้นมาตั้งคำถามว่าอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็เป็นน้องคนนี้น้องคนนั้นกลายเป็นว่าท่านรังสิมันต์โรมก็ไปคอมเมนต์ก็ไม่แฮปปี้ในการที่มานับพี่นับน้องมานับชื่อเล่นเนี่ยถ้าอย่างนั้นท่านประธานท่านก็บอกว่านั้นหลังจากนี้ก็ไม่ต้องมีเป็นพี่เป็นน้องไม่ต้องเป็นอะไรรังสิมันต์ก็ท่านสอนเรื่องมาก็ไม่ต้องเป็นพี่เป็นน้องกันในลักษณะนั้นนี่คือประเด็นแล้วก็ต่อเนื่องมาอีกแต่ประเด็นนั้นหลังก็จะเป็นเรื่องของการแม่นหรือไม่แม่นในข้อบังคับการประชุมเพราะท่านเท้งเองเนี่ยท่านก็มีการเสนอกันก่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยท่านก็ค้างเอาไว้แต่ยังไม่ได้ถอนคุณอภิสิทธิ์ก็จะเดินหน้าในประเด็นของท่านอภิสิทธิ์ทางนี้ก็ขอให้ก็ไปวินิจฉัยว่าท่านอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นยติซ้อนท่านก็วินิจฉัยคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าท่านเสนออยู่แล้วก็จะมีขั้นตอนมีกระบวนการจะไปสิทธิ์ท่านโดยที่ไปบอกว่าซ้อนได้ยังไงแบบไหนนี่ก็เป็นประเด็นทั้งในเชิงของตัวความแม่นไม่แม่นในตัวกติกาและในแง่ของมารยาทและความเป็นมืออาชีพในการทำหน้าที่ประธาน แต่ทั้งหมดทั้งปวงทุกอย่างมันหอบกันไม่ได้มั้งครับคุณมนตรีถ้ามองว่าประธานสภามีเสียงของฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนอยู่มันก็จะหอบไปได้หมดทีนี้ต่อไปนี้เมื่อกี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแต่ทีนี้คอมเมนต์ของผมก็คือว่าผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าวิธีคิดของทางพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคภูมิใจไทยนะตอนนี้จะคิดเหมือนกันหมดด้วยหรือเปล่าว่าทั้งเสียงในสภาทั้งเสียงตรงไหนต่อมีอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียงมากกว่ามันก็พาไปได้หมดอ่ะคุณมนตรีทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเสียงมากกว่าก็อาจจะทำให้สัดส่วนในการโหวตให้ใครเป็นประธานก็คือเป็นประธานแต่เมื่อเป็นประธานแล้วอ่ะมันไม่ใช่ประธานของเสียงข้างมากอ่ะผมเข้าใจอย่างนั้นน่ะมันก็กลายเป็นว่าณตอนนี้เวลานี้ทั้งองค์กรอิสระทั้งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเสียงข้างมากกลายเป็นประเด็นที่น่าจะนำระเบียบปฏิบัติทุกอย่างเลยมั้งครับคุณมนตรีฮะ
7: คือไอ้ผมนะครับไม่ได้มาสู่รู้อะไรนะคือในระบอบประชาธิปไตยที่เขาเรียกว่ามี3เสาหลักนะครับนั่นก็คือฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและก็ตุลาการทั้ง3เสาหลักตรงนี้เขาจะเรียกว่าประมุขฝ่ายบริหารก็คือท่านนายกรัฐมนตรีประมุขฝ่ายนิติบัญญัติก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่ประธานรัฐสภานะประมุขฝ่ายตุลาการก็ท่านประธานศาลฎีกาเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัตินะครับแน่นอนที่สุดก็คงจะไม่ต้องลงในรายละเอียดว่าทำหน้าที่ในฐานะในส่วนไหนไม่ได้เป็นประมุขของฝ่ายเสียงข้างมากแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาของสภาชุดที่27ผมฟังมาหลายคนเขาก็บอกว่าดูเหมือนสภาชุดที่27ภายใต้การนำของท่านประธานโสพลสาลัมแล้วก็ท่านรองประธานมัลลิกาเนี่ยดูเหมือนจะหลวมหลวมนะฮะหลวมหลายหลายเรื่องแม้กระทั่งครั้งเมื่อวานนะสดสดร้อนๆที่เรียกชื่อเล่นอะไรกันตรงนี้นั้นเนี่ยก็มันทำให้ความเป็นสภาที่เขาเรียกว่าเป็นสถานที่อันทรงเกียรติเวลาท่านส.ส.อภิปรายเรามักจะคุ้นแล้วก็บางทีแล้วก็เอาละมันก็กลายเป็นคำที่แม้จะพูดติดปากนะท่านผู้ทรงเกียรติเมื่อสักครู่นะท่านก็จะตรงนี้เพราะเห็นว่าไม่ได้อะไรมากมายไปกว่าให้เกียรติกับสถานที่เพราะสภาคือสถานที่อันทรงเกียรติมันก็เลยกลายเป็นลักษณะที่มันอยู่ในจุดที่สูงจุดที่เหมาะสมแต่พอมามีคำว่าเท้งคำว่าอะไรเนี่ยมันก็เลยถูกดึงออกมาไม่แตกต่างจากสโมสรหรือเป็นอะไรสักที่หนึ่งหรือเปล่าเนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสภาชุดที่27ที่ถูกตั้งคำถามค่อนข้างเยอะตั้งแต่การออกตัววันแรกของท่านประธานโสพลกรณีที่คุณหมออวรงค์เดชกิจวิกรมเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการปรับลดเกี่ยวกับการทบทวนเรื่องการเลี้ยงอาหารกลางวันและท่านก็มีคำหนึ่งออกมาในตอนนั้นไร้สาระคือตรงนั้นเนี่ยหลายคนฟังแล้วก็สะดุ้งนะซึ่งก็อาจจะเป็นอะไรก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จนกระทั่งมาถึงวันนี้นะหลายเรื่องเนี่ยก็ยังต้องย้อนกลับไปดูเพื่อที่จะปิดห้องคุยกันแล้วก็ไปขันน็อตเหมือนกันที่ท่านนายกบอกว่าจะต้องขันตรงไหนหลวมไปไหมหรือว่าจะต้องมาปรับบทบาทในการที่จะต้องทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้อยู่ในจุดที่มันไม่ใช่ว่าเป็นเสียงข้างมากนะฮะก็กลายเป็นว่าทั้งองค์กรอิสระก็ยึดเสียงข้างมากแม้กระทั่งกสทช.ที่เดี๋ยวช่วงท้ายค่อยไปว่ากันเนี่ยก็กลายเป็นว่ามาจากเสียงข้างมากจะต้องอธิบายในเรื่องของกฎหมายแล้วก็สิ่งที่ท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ท่านออกมาแจกแจง10กว่าข้อวันนี้ก็คงจะไม่ต้องไปตีความกันอีกละมั้งนะครับว่า อยู่ในขั้นไหนยังมีตำแหน่งยังมีบทบาทยังมีอำนาจอยู่หรือเปล่าก็สั้นๆเพียงแค่บอกว่าถ้าเป็นคำสั่งทางปกครองเนี่ยนะท่านประกรณ์นินประพันธ์ก็บอกว่าคือมันก็มีผลทันทีทั้งไล่ออกให้ออกอะไรต่อไม่อะไรส่วนใครจะไปใช้ช่องทางในการไปโต้แย้งไปอุทธรณ์นั้นเนี่ยก็เป็นกระบวนการอีกกระบวนการอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะต้องไปว่ากันไปถ้าเกิดว่าองค์กรที่รับอุทธรณ์นะเห็นเป็นอย่างอื่นท่านก็กลับเข้ามาทำหน้าที่ใหม่แต่ณนาทีที่มีคำสั่งทางปกครองเกิดขึ้นให้กับผู้ใดไล่ออกให้ออกมันมีผลทันทีนะและถ้าศาล
6: เหมือนท่านถวินเปลี่ยนสีอย่างนั้นไหมตอนนั้น
7: คือมันมีผลทันทีไปเรียบร้อยแล้วไปอุทธรณ์ทีหลังกรณีคุณถวินเปลี่ยนสีก็ดี หรือคุณนิพนธ์บุญยามณีที่ไปยื่นร้องต่อศาลปกครองสูงสุดแล้วก็มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยในสมัยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยมันเป็นกระบวนการถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณนิพนธ์บุญยามณีก็ยังอยู่แล้วก็ยังอ้างว่ากำลังอุทธรณ์กำลังต่อสู้แต่มันณเวลาที่มีคำสั่งทางปกครองนั้นเนี่ยมันมีผลนะส่วนคุณจะไปใช้แสวงหาความยุติธรรมต่อสู้มันก็จะต้องรอกระบวนการตรงนั้นอีกทีหนึ่งไม่ใช่หาเหตุในการที่จะต้องมาเนี่ยผมเอาใช้จบนะคุณไปรักย้อย
6: ไปเอาเลยครับ
7: ค
6: ุ
7: ณ
6: เลย
7: นะคือกรณีของคุณหมอสารณะเนี่ยแต
6: ่
7: เมื่อวานผมเห็นแล้วนะว่าท่านเองก็คงจะได้รับคำชี้แนะจากฝ่ายกฎหมายเราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านู้นท่านมานั่งเป็นประธานด้วยตัวท่านเองตลอดมาคนแรกนะแต่เมื่อวานหลังจากที่มีมุมกฎหมายใหม่เกิดขึ้นที่อาจารย์พี่ลงรองก็ดีนักวิชาการก็ดีตีความกันว่ามันมีผลแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาศาลปกครองสูงสุดถึงให้รับนะพอมีผลอย่างนั้นปุ๊บเมื่อวานท่านไม่ได้มาหลายคนก็เลยสะดุดว่าแสดงว่าท่านเองก็เห็นมุมกฎหมายตรงนี้เหมือนกันก็เลยไม่ได้มาทำหน้าที่วันนี้รองนายกประกรณ์ได้เปิด11ข้อหลักสำคัญที่เป็นคำสั่งทางปกครองนะเขียนใน Facebook เลยนะเหตุผลก็คือจะขยายความอธิบายเกี่ยวปมปัญหาของคุณหมอสารณะบุญใบชัยพิจพฤกษ์ตรงนี้นะครับประธานกสทช.เนี่ยคืออย่างข้อแรกเนี่ยท่านบอกเลยคำสั่งทางปกครองจะมีผลใช้ต่อบุคคลคือทันทีต่อบุคคลคือมีผลทันทีนะ
6: ครับ
7: ถัดไปท่านก็ไปเขียนไว้ในข้อที่3ว่าง่ายๆคือเมื่อใดได้รับคำสั่งทางปกครองคำสั่งนั้นก็มีผลแล้วและกลไกตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปจะมีผลทันทีเช่นถ้ามีคำสั่งไล่ออกจากราชการก็ต้องงดจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการนับตั้งแต่วันนั้นนะฮะอันนั้นนี่คือมีผลทันทีแล้วก็ในทางปฏิบัติอย่างการจ่ายเงินทองอะไรทั้งหลายก็จบทีนี้ตัดภาพไปเร็วๆที่ข้อที่8ท่านก็ยกตัวอย่างเช่นคำสั่งปิดสถานบริการผลก็คือต้องหยุดประกอบกิจการเปิดให้บริการต่อไปไม่ได้หรือคำสั่งไล่ออกจากราชการผลก็คือต้องออกจากราชการไม่ต้องมาปฏิบัติราชการแล้วเป็นต้นถัดไปข้อที่10ท่านก็บอกว่าแต่ถ้าต่อไปศาลปกครองท่านพิจารณาพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าคำสั่งทางปกครองใดไม่ชอบ
6: ก็
7: จะต้องมีการยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นรวมทั้งเยียวยาให้แก่ผู้ถูกคำสั่งทางปกครองนั้นแต่ถ้าศาลท่านเห็นว่าชอบแล้วก็บังคับตามคำสั่งทางปกครองนั้นต่อไปเช่นถ้าคำสั่งไล่ออกจากราชการชอบแล้วผลก็ชอบมาแต่วันที่ผู้นั้นได้รับคำสั่งทางปกครองข้อสุดท้ายเนี่ยพุ่งไปที่กสทช.เลย11สำหรับเรื่องที่ศาลปกครองท่านจะรับไว้พิจารณาได้นะครับก็จะพิจารณาก่อนว่าเป็นคำสั่งทางป

0: ทีหนึ่งว่าอาจารย์ได้เขียนจดหมายน้อยเป็นจดหมายเปิดผนึกแนะนำไปยังสำนักงานกสทช.ว่าเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ควรจะเรียกประชุมเฉพาะเท่าที่มีอยู่ซึ่งตามกฎหมายก็กำหนดเอาไว้ว่าถ้ามีไม่น้อยกว่า4คนก็สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ครับคุณพิรักครับ
1: ทีนี้ก็ต้องวัดกันที่ตัวสำนักงานแล้วแหละว่าจะเดินยังไงเพราะว่าแต่ว่าถ้าท่านประธานถอยไม่มาแล้วก็ไม่ปรากฏแล้วแบบนี้มันไม่มีทางไปเนี่ยผมว่าทางสำนักงานก็น่าจะง่ายโดยการที่จะไม่ดันไปต่อเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักงานเองเนี่ยเขาก็แบ่งเป็น2ซี่กันอยู่แล้วก็เมื่อก่อนนั้นนี้ก็จะมี2ถึง3ในซ้ําใบเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามีหลายเจ้านายแล้วก็อาจารย์พี่ลงรองก็เคยคอมเมนต์มาเหมือนเป็นกสทช.ชั้น2อยู่อ่ะแต่ว่าณตอนนี้ท่านประธานอดีตประธานเหรอหรือประธานเนี่ยท่านถอยแล้วเนี่ยทุกอย่างก็น่าจะเดินได้พักไหมครับพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาข่าวเด่นประเด็นร้อนยังไง
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
8: เลือกนี่สิครับ
6: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งปราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
8: ปลอดภัย
6: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งปราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีและผมอภิรักษ์นะครับอยากจะชวนไปดูเรื่องของสภาพอากาศนะครับซึ่งมันแปรเปลี่ยนแปรปรวนแล้วก็โลกรวนกันอย่างหนักโดยคุณสุธิชัยอยากจะไปชวนไปฟังการอ้างอิงแถลงการของทางสหประชาชาติว่าด้วยปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญไปติดตามกันในสายตรงสุธิชัยหยุ่นกันครับ
0: ครับ
2: สายตรงสุธิชัยหยุ่น
10: มีเสียงเตือนมาเป็นระยะนะครับแต่ว่าสหประชาชาติมาพร้อมแถลงการทางการครับเตือนว่าซุปเปอร์ไซส์เอลนีโญมหาวิกฤตความร้อนทะลุปรอดมาจริงครับมหาสมุทรจะคลั่งโลกกำลังก้าวสู่เขตแดนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนี่ครับคำเตือนจาก WMO องค์การอุตุนิยมวิทยาของสหประชาชาติออกประกาศเมื่อวานนี้เพราะว่าปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซุปเปอร์ไซส์เอลนีโญหรืออภิมหาเอลนีโญไม่เพียงแต่จะรุนแรงกว่าครั้งไหนๆในความทรงจำแต่ยังอาจจะกลายเป็นบททดสอบที่หนักหนาสุดขั้วเท่าที่มนุษยชาติเคยเผชิญนี่มันไม่ใช่เป็นคำเตือนธรรมดาแล้วนะครับนี่บอกว่าจะเป็นปรากฏการณ์หนักหนาที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยเจอมาดังนั้นประเทศไทยเราซึ่งผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการก็เตือนมาเป็นระยะแต่เรายังไม่เห็นมาตรการทางการที่จะออกมาอย่างเป็นรูปธรรมชัดๆนอกจากคำเตือนปกติเหมือนกับว่าทุกอย่างยังเป็นเรื่องที่ทำปีก่อนทำอย่างไรปีนี้ก็จะทำอย่างนั้นซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าหากเราฟังผู้เชี่ยวชาญระดับโลกระดับภูมิภาคและในประเทศเราเองว่าครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งไหนๆในอดีตคำว่าซุปเปอร์ไซส์ไม่ใช่การพาดหัวเพื่อให้ดูน่ากลัวครับแต่มันเป็นข้อเท็จจริงตามสถิติที่น่าตกใจมากข้อมูลล่าสุดบอกว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจจะพุ่งสูงกว่าค่า

ฉลี่ยถึง4องศาเซลเซียสแต่ก่อนนี้ถ้าบอกว่าพุ่งเกิน2องศาเราก็ตกใจกันแล้วนะครับนี่จะขึ้นมาเป็นเท่าตัวค่าเฉลี่ยจะสูงกว่าที่เคยรู้จักประมาณ4องศาเซลเซียสถือว่าเป็นระดับที่น่าตกใจที่สุดตั้งแต่ปี1950นั่นก็คือเกือบ80ปี70กว่าปีไม่เคยร้ายแรงขนาดนี้และที่มีโอกาสสูงที่จะทำลายสถิติอย่างขาดลอยก็ได้โอกาสนี้มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นลึกลงไปภายใต้เกลียวคลื่นอุณหภูมิใต้ผิวน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกในบางจุดพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง8องศาเซลเซียสมันเปรียบเหมือนเครื่องยนต์ภายในของมหาสมุทรที่กำลังโอเวอร์ฮีทอย่างหนักคือมันร้อนเกินพิกัดเกินเหตุอย่างหนักรุนแรงที่สุดพลังงานความร้อนมหาศาลนี้ครับจะกลายเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนสภาพอากาศแปรปรวนไปทั่วโลกอาจจะลากยาวไปจนถึงกุมภาพันธ์2027คือปีหน้าและผู้เชี่ยวชาญบางท่านในประเทศไทยบอกว่าจะลามเข้าไปถึงหน้าร้อนปีหน้าด้วยซ้ำไปซึ่งจะนานผิดกว่าปกติจนจะสร้างความกังวลว่าไอ้ระบบนิเวศเนี่ยจะรับมือไหวหรือเปล่าในขณะที่คนบนบกรู้สึกถึงความร้อนจริงแต่สิ่งที่มีชีวิตใต้ทะเลครับกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนในมหาสมุทรที่รุนแรงอย่างน่าใจหายโดยเฉพาะในพื้นที่แถบออสเตรเลียตอนใต้ที่ภาพความสวยงามของธรรมชาติกำลังถูกแทนที่ด้วยภาพที่น่าสลดใจของระบบนิเวศที่กำลังล่มสลายครับมีคำเตือนมาจากผู้เชี่ยวชาญที่โน่นออสเตรเลียบอกว่าออสเตรเลียตอนใต้นั้นกำลังถูกกระหน่ำอย่างหนักปีที่แล้วเราเจอสาหร่ายสะพรั่งตอนนี้เราเจอไข้หวัดนกและดูเหมือนว่าคลื่นความร้อนในทะเลจะรุนแรงขึ้นอีกในช่วงฤดูร้อนนี้นี่เป็นเสียงจากออสเตรเลียซึ่งขณะนี้มันไม่ได้แยกกันด้วยพรมแดนเส้นแบ่งเขตใดๆแล้วนะครับซุปเปอร์เอลนีโญไม่เลือกว่าคุณเป็นสัญชาติอะไรคุณประเทศคุณชื่ออะไรมีเส้นแบ่งชายแดนตรงไหนมันมาทีเดียวมันกวาดหมดครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียตอนใต้และแทสเมเนียกำลังจะพาไปสู่อะไรบ้างของเรานี่เรารู้แล้วว่าจะมีเรื่องของน้ำท่วมหนักแล้วก็ฝนแรงอย่างรุนแรงมันจะทำให้ทั้งสองอย่างมันไปสุดขั้วทั้งสิ้นแต่ลองดูครับว่าที่เขาทำนายที่ออสเตรเลียตอนใต้กับแทสเมเนียเพนกวินที่หิวโหยครับแหล่งอาหารจะลดลงจนเพนกวินจะต้องล้มตายอาหารหายไปจะมีการรุกรานของแมงกระพุนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำกระตุ้นให้แมงกระพุนเนี่ยเพิ่มปริมาณอย่างมหาศาลแล้วมีวิกฤตของปลาตายยกฝูงด้วยครับเพราะว่าจะเป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นพร้อมๆกับสาหร่ายสะพรั่งที่แยกออกซิเจนจนสัตว์น้ำขาดใจตายแปลว่าไอ้สาหร่ายสะพรั่งมันจะแย่งออกซิเจนจนสัตว์น้ำขาดใจตายไปหมดเลยระบบเตือนภัยก็เป็นวิกฤตเพราะว่าปัจจุบันต้องมีการนำระบบเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เร่งเคลื่อนย้ายสายพันธุ์สำคัญและเฝ้าระวังปะการังให้ใกล้ชิดปัญหามันก็มากระทบเศรษฐกิจปากท้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าเอลนีโญเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่ที่ชายฝั่งมันส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงโครงสร้างเศรษฐกิจโลกความร้อนทำให้น้ำมันระเหยจนปริมาณฝนลดลงอย่างวิกฤตส่งผลกระทบโดยตรงเขายกตัวอย่างคลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมต่อสายการค้าทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าความเสียหายเชิงตัวเลขที่โลกต้องจับตาอยู่ตรงนี้คือจะมีการลดโควต้าเดินเรือจำนวนเรือที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านคลองปานามาเนี่ย จะลดลงกว่า 10% เพราะระดับน้ำจะลดระดับลงต่ำมากนอกนั้นเส้นทางการค้าสำคัญก็คือปกติมีเรือผ่านทางนี้สูงถึง 14,000 ลำต่อปีแต่ว่า พอมาเจออย่างนี้บอกว่าผ่านคลองปานามาจะลดลงไม่ต่ำกว่า 10% นี่หนักเลยครับเม็ดเงินก็จะสูญหายมหาศาลคลองแห่งนี้สร้างรายได้ให้ประเทศปานามาถึงปีหนึ่ง 3,000 ล้านเหรียญ

0: ความติดขัดนี้มันหมายถึงความล่าช้าต้นทุนสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลกนี้ไม่พ้นมันจะกระทบเรานี่เราพูดถึงว่า UN เขามองไประดับโลกเรามองมาระดับใกล้บ้านเราแถวเอเชียแถวแปซิฟิกนี่เจอปัญหาหนักอินโดนีเซียกำลังต่อสู้กับไฟป่าที่เผาผลาญพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลหมอกควันพิษกัดกินสุขภาพประชาชนตอนนี้ลามมาถึงที่มาเลเซียสิงคโปร์ทางใต้ของไทยเราด้วยครับและก็จะมีพายุหมุนสุดขั้วในจีนด้วยจีนกำลังเจอกับจำนวนพายุใต้ฝุ่นคาดว่าจะขึ้นฝั่งอีก7ลูกในปีเดียวความถี่ที่น่าตกใจนี้มันเห็นชัดกรกฎาคมที่ผ่านมามีพายุเข้าถึง3ลูกและขณะเดียวกันเดือนสิงหามีพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบังคับให้ผู้คนกว่าล้านคนต้องอพยพทิ้งบ้านเรือนเพื่อจะหนีน้ำท่วมและดินถล่มนี่ครับดังนั้นนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่ส่งเตือนมาพร้อมกับคำเตือนของสหประชาชาติว่าประมาทไม่ได้เป็นอันขาดซูเปอร์ไซส์เอลนีโญครั้งนี้มาแรงมาหนักและมาชนิดที่เราไม่เคยเตรียมการได้มาก่อนแปลว่ามันจะหนักเกินกว่าที่เราเคยรู้จักทั่วโลกเตรียมการอย่างไรคำถามคือประเทศไทยเราพร้อมหรือยัง
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายคุณมนตรีไม่แน่ใจกสทช. อย่างนี้จบกันแล้วไหมครับจะเดินหน้ากันต่อเนื่องได้ไหมครับ
3: คือมันสาระน่าจะอยู่ที่จดหมายของอาจารย์พิรงรองรามสูตรนะครับที่อาจารย์เองได้บันทึกข้อความด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกสทช.เพื่อขอให้สำนักงานกสทช.เร่งจัดประชุมและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการกสทช.เท่าที่เหลืออยู่ให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องนะครับนั่นก็คืออาจารย์ก็อ้างถึงศาลปกครองสูงสุดนะที่มีคำสั่งดังกล่าวออกมาดังนั้นเนี่ยเมื่อมีคำสั่งดังกล่าวให้รับเอาไว้ก็แสดงว่านะเรื่องของตำแหน่งประธานกสทช.ก็ถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันอะไรเหมือนกับที่ประเด็นเดียวกันกับที่อาจารย์อภกรณ์นินประพันธ์ได้ให้แนวทางเอาไว้ที่เรานำมาเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่ก็มองมุมกฎหมายมุมเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจารย์พิรงรองก็เลยเห็นว่าบอร์ดที่เหลืออยู่เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ได้นะฮะโดยคำสั่งศาลปกครองสูงสุดระบุชัดเจนว่านายสรณะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกสทช.ได้ต่อไปนะฮะแล้วก็อ้างถึงมาตรา20วรรค3แห่งพรบ.กสทช.ที่กำหนดให้กรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า4คนสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ด้วยการจัดทำบริการสาธารณะนะด้านวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมนะครับไม่ให้หยุดชะงักนะครับแต่เนื่องจากปัจจุบันศาลยังไม่มีคำพิพากษาและยังไม่มีคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองชั่วคราวใดๆทำให้คำวินิจฉัยดังกล่าวคงมีผลส่งผลให้นายสรณะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกสทช.ได้ตั้งแต่22กรกฎาคมเป็นต้นมาตอนท้ายอาจารย์บอกว่าด้วยเหตุนี้จึงขอให้สำนักงานกสทช.ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการตามกฎหมายโดยเร่งจัดประชุมกสทช.สำหรับกรรมการที่เหลืออยู่ในวันศุกร์ที่4กันยายนหรือภายในสัปดาห์หน้าตามวันเวลาที่กรรมการที่เหลืออยู่สะดวกนะฮะทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาวาระการประชุมอะไรต่อไม่ไรที่ผ่านมา1เดือนสะดุดมาตลอดนั่นก็คือในส่วนของจดหมายน้อยที่อาจารย์นะครับได้ทำเป็นจดหมายด่วนนะส่งไปให้กับทางสำนักงานเพื่อที่จะให้ดำเนินการนะทีนี้คุณอภิรักษ์ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่เราไล่เรียงเกี่ยวกับเรื่องของในส่วนของรองนายกฝ่ายกฎหมายที่ได้ชี้ประเด็นเรื่องของคำสั่งทางปกครองไปเรียบร้อยมันมีประเด็นอาจจะมีการนำคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดที่สั่งให้รับคำร้องของคุณหมอสรณะไว้พิจารณานั้นเนี่ยไปตีความนะฮะพอไปตีความปุ๊บนะปรากฏว่าอาจจะหยิบยกมาเฉพาะในบางข้อบางประเด็นและหยิบมาไม่หมดดังนั้นก็เลยเป็นที่มาของนะสำนักงานศาลปกครองก็ได้น

0: ชี้แจงกรณีสำนักงานกสทช.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะพูดง่ายๆก็คือเอาเฉพาะบางส่วนมานะมันก็เลยทำให้เป็นการตีความที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะก็จริงๆในรายละเอียดเนี่ยมีการยกข้อความมาด้วยเอาผมเอาสักท่อนนะคุณอภิรักษ์นะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะข้อความที่ว่าการตีความถึงการเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องซึ่งจะนำไปสู่การเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพรบนี้นะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าณเวลาที่ฟ้องคดีนั้นผู้ฟ้องคดีถูกกระทบสิทธิ์หรืออาจมีประโยชน์เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นเพียงแต่ความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือเกิดขึ้นแน่นอนก็ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติที่ว่าอาจจะนะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้วก็ดีคำวินิจฉัยที่พิพาทจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพของคุณหมอสรณะในฐานะประธานกสทช.ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าก็ลงในรายละเอียดนะฮะทำให้สถานะของผู้ฟ้องคดีถูกโต้แย้งเกิดความไม่แน่นอนว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่นะซึ่งตัวนี้ก็ลงในรายละเอียดแล้วก็บอกว่านะหากผู้ฟ้องคดีต้องรอให้มีพระบรมราชโองการเสียก่อนความเสียหายก็จะลุกลามไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วการตรวจสอบทางศาลจะกลายเป็นการตรวจสอบหลังจากการเกิดผลกระทบมากกว่าการป้องกันหรือระงับยับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ดีตรงนี้แหละมาถึงท่อนนี้บอกว่าและการตีความโดยพิจารณาสิทธิ์ในการฟ้องคดีตามมาตรา42ดังกล่าวจึงควรตีความและพิจารณาคำวินิจฉัยซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความเสียหายเป็นสำคัญไม่ใช่การตีความโดยเคร่งครัดจำกัดสิทธิ์โดยพิจารณายึดโยงกับผลที่ตามมาในภายหลังเพียงอย่างเดียวก็ดีล้วนเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างในคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้นไม่ใช่คำวินิจฉัยและเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยในการในประเด็นพิพาทที่ศาลวินิจฉัยไว้ในคำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใดและตอนท้ายสำนักงานศาลปกครองขอแจ้งให้ทราบว่าการนำข้อความเพียงบางส่วนที่ปรากฏในคำสั่งของศาลไปเผยแพร่โดยไม่สมบูรณ์ครบถ้วนในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยและเหตุผลในการวินิจฉัยของศาลเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันคือสำนักงานเนี่ยไปหยิบมาเฉพาะบางส่วนในจริงๆมันมีรายละเอียดนะที่ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อความในข้อ3ข้อ4และข้อ5ของเอกสารดังกล่าวนะเป็นข้อความที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงครับคุณอภิรักษ์ครับอ่ะก็น่าจะกระชับวงล้อมเข้ามาชัดเจนเพิ่มมากขึ้นต่อจากนี้สำนักงานจะไปตีความหรือจะไปดำเนินการใดๆก็คงจะต้องระมัดระวังเพิ่มให้มากขึ้นครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ณัฐวุฒิวงเนียมครับในส่วนของคดีความล่าสุดนี่สรุปออกมาอาจารย์สมชัยรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ครับแจ้งความอาญากับณัฐวุฒิวงเนียมครับใน3ข้อหา1ก็คือทำร้ายร่างกาย2ก็คือทำให้เสียทรัพย์นี่จักรยานบรอมตันของแกนี่คันเป็นแสนนะเนี่ยล้มไปเนี่ยแล้วก็ดูหมิ่นซึ่งหน้าครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ทำร้ายในสถานที่ราชการต่อหน้าเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนก็มีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดจากหลายสื่อครับแล้วก็มีพฤติการข่มขู่ผู้สื่อข่าวในที่เกิดเหตุด้วยก็เห็นนักข่าวสำนักหนึ่งเขามาโพสอ่ะก็ถามว่าเอ๊ะไปทำร้ายเขาทำไมไปต่อยเขาทำไมไปลงมืออะไรอย่างนั้นทำไมเนี่ยก็บอกมึงรายงานข่าวเป็นกลางด้วยก็อันนี้ก็คืออันนึงเนี่ยผมเติมให้ว่าอันนี้คือช็อตที่มีก็เห็นน่ะมีPTVเข้ามาลงขณะที่เนชั่นเห็นมีสัมภาษณ์สดณัฐวุฒิวงเนียมนะก็บอกว่าณัฐวุฒิวงเนียมเขาก็ชี้แจงว่าเขาไม่ได้ผลักพอดีแฮนด์จักรยานจะมาโดนเขาเขาก็เลยแบบขยับแล้วคุณสมชายก็ล้มไปเองเนี่ยแล้วก็แต่ว่าก็ตัดสลับเอาภาพที่เกิดขึ้นจริงมาแล้วก็คำอธิบายของณัฐวุฒิเนี่ยก็ปล่อยเสียงนั่นแหละก็คือสัมภาษณ์สดแต่ว่าคำอธิบายเนี่ยเป็นอีกอย่างนึงก็ไปลีลาของข่าวนะนี่คุณสมชายบอกว่านัทวุฒิอยู่ในฐานะ

0: ู้ต้องหาละตำรวจจับในความผิดซึ่งหน้าเข้าสู่กระบวนการทางคดีในฐานะผู้เสียหายก็ได้คัดค้านประกันตัวเนื่องจากอุกอาจท้าทายกฎหมายในสถานที่ราชการและถ้าเกิดมีการปล่อยตัวเนี่ยอาจจะขาดสติทำร้ายผู้อื่นซ้ำอีกคุณสมชายบอกว่าจะดำเนินการไปถึงขั้นศาลปฏิเสธไกล่เกลี่ยทุกกรณีทีนี้อ่ะมีในมุมการเมืองครับถ้ามีนักการเมืองคนไหนหรือใครที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยขอให้แสดงตัวอย่างเปิดเผยว่าเป็นการสนับสนุนการกระทำดังกล่าวอันนี้แกก็ขยี้นั่นแหละทีนี้นักข่าวก็ถามถึงสาเหตุเนี่ยคุณสมชายแกก็บอกว่าก็อาจจะเกิดจากความไม่พอใจที่นำเอาประวัติการทำงานของนัทวุฒิมาเปิดเผยต่อสาธารณะโดยเฉพาะการพ้นสภาพจากการเป็นข้าราชการซึ่งนัทวุฒิมักจะกล่าวอ้างว่าเป็นการลาออกแต่ข้อเท็จจริงคือถูกคำสั่งไล่ออกจากข้าราชการแล้วก็ขอให้สื่อมวลชนครับอาจารย์สมชัยก็บอกว่าให้ดูติดตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่ด้วยก็คิดว่าอาจจะมีการปล่อยตัวรถปล่อยตัวชั่วคราวเร็วก็อยากจะให้ดูดุลยพินิจในการปล่อยตัวบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมพร้อมเรียกร้องให้กำหนดเงื่อนไขการประกันตัวอย่างรัดกุมเพื่อรับประกันความปลอดภัยถ้าผมมองแบบง่ายๆแล้วถ้าคดีนี้แค่ผักล้มอ่ะผมว่าประกันนั่นแหละก็คงจะให้ปล่อยตัวนั่นแหละคงไม่ได้มีประเด็นอะไรเยอะเพียงแต่ว่าไอ้ท่าทีคุกคามอะไรของแกเนี่ยอันนี้ก็อาจจะยังมีโอกาสได้เห็นต่อทีนี้ก็ต้องดูเงื่อนไขเราเสร็จนาหนองตูมทนายความของอาจารย์สมชัยก็บอกว่าก็แจ้งความร้องทุกข์ในข้อหาแจ้งความเท็จเพิ่มเติมอื่นๆด้วยเพราะก่อนอันนี้เนี่ยมีแจ้งความกล่าวหามูลนิธิของคุณสมชัยว่าเข้าข่ายนู่นนี่นั่นด้วยเนี่ยก็แจ้งไปในตัวด้วยทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่ผมก็อยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมหน่อยว่าเอ๊ะเรื่องประวัติของนัทวุฒิวงเนียมเนี่ยสื่อเราจำนวนไม่น้อยไม่ค่อยละแคะระคายกันเนาะก็สัมภาษณ์แกกันอยู่ต่อเนื่องไม่เคยไปดูเลยว่าเป็นทนายไม่เป็นทนายถูกให้ออกจากราชการหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือต้องเข้าใจว่าแกก็ได้รับแต่งตั้งก่อนอันนี้เป็นทนายความของคนโน้นคนนี้เป็นนักกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นคำถามกันอยู่ว่าเออยังอยู่ในหน้าที่ตรงนั้นอยู่ด้วยหรือเปล่าครับคุณมนตรี
1: คือเมื่อสักครู่ที่คุณวิรักษ์บอกว่าให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์แล้วบอกว่าไม่ได้ผลักแล้วก็แฮนด์จักรยานจะมาชนก็เลยดันออกไปเนี่ยคือถ้าดูคลิปอ่ะนะฮะ
0: มันก็
1: คืออาจารย์ก็เขียนเนี่ยไม่ได้ไปจะไปเข้าข้างอาจารย์นะฮะคืออาจารย์สมชัยก็ขี่เข้ามาเจ้าตัวซึ่งมาถึงก่อนแล้วก็ปรีเข้าไปหาเนี่ย
0: จับไหล่เขาก่อนเลย
1: แล้วมันบังเอิญนะสื่อก็อยู่และหลายช่องก็เก็บภาพไปหมด
0: ทุกมุม
1: หลายมุมอ่ะคุณไปรักและแม้กระทั่งในบางมุมที่ปรากฏออกมาที่หลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยผมเห็นภาพที่น่าจะเป็นตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่นะลงมาชี้นิ้วเลยนะตำรวจนายหนึ่งอยู่ด้านหลังนะก็จับไอ้ตรงไอ้ข้อศอกเอาไว้และอีกนายหนึ่งก็กันเอาไว้คือห้ามอ่ะนะเหมือนกับจะไม่ฟังหรือเหมือนกับจะยังอารมณ์ยังพุ่งอยู่เนี่ยนะตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตรงนี้ก็เลยชี้นิ้วไปนะซึ่งก็มีภาพมีเสียงอะไรทั้งหมดก็เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคำว่าผลักนั้นเนี่ยดูเหมือนจะย้อนแย้งกับที่ปรากฏบนคลิปอะไรต่างๆที่ได้เห็นกันหลายๆมุมอ่ะก็ต้องไปว่ากันไปพิสูจน์กันนะก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วทำไงยังไงได้แล้วก็เป็นอนุสติในการที่จะต้องทำหน้าที่นะในฐานะคนที่มีความเห็นไม่เหมือนกันโต้แย้งกันก็ว่ากันไปแต่การที่จะแสดงออกด้วยวิธีการแบบนี้นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นะไม่ควรกระทำแต่เมื่อทำลงไปแล้วก็ต้องใช้กฎหมายดำเนินการกันว่ากันไปตามมันนั่นนะครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ส่วนนักการเมืองที่ยังไม่ได้ออกมาปฏิเสธใดๆนะผมนั่งนึกในใจอยู่ผมเขียนบทให้ละเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครผ่านไปแถวนั้นเนี่ยคือตอนเนี้ยข่าวของแกเนี่ยจะออกต่อเมื่อแกกำหนดจะให้มีการออกข่าวผมเชื่อว่าแกสามารถกำหนดช่วงเวลาในการออกข่าวได้วันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโน่นตรวจสอบนี่อะไรก็ว่ากันไปส่วนอื่นแกไม่กำหนดให้ออกแกก็ไม่ออกแต่ทีนี้ถ้าแกจะโผล่ออกมาแล้วสื่อที่แกไม่สามารถกำหนดเนื้อหาได้เนี่ยมาถามแกก็จะตอบว่าเอ้ยผมให้เขาออกจากการเป็นทนายความไม่ต้องงานหลายเดือนแล้วพวกคุณก็ไปสัมภาษณ์อะไรเขากันเองแล้วที่เขาไปนู่นนี่เขาเป็นการกระทำส่วนตัวอะไรไม่เกี่ยวกับผมเนี่ยผมเขียนสคริปต์ไว้ให้ก่อน ความ ถ้าไม่รีบตอบเนี่ยเดี๋ยวมาเมื่อไหร่ก็จะตอบกันประมาณนี้ครับคุณมนตรี
1: ครับก็การที่เป็นบุคคลสาธารณะและโดยเฉพาะนักการเมืองผมเห็นหลายคู่แล้วที่ออกมาโต้ตอบกันผ่านทางโซเชียลแต่เมื่อท่านเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่เฉพาะได้อะอย่างกรณีล่าสุดอีกคู่หนึ่งท่านสุประชัยใจสมุทรกับคุณลักษณ์นกศรีนอกก็เป็นประเด็นอีกครับหมดเวลาตามนี้คุณวิรักษ์ครับ
0: กรมตรีมา10โมงพรุ่งนี้ข่าวเด่นมา4โมงจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: 94.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภควภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก4นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันศุกร์ที่4กันยายนครับ2569อยู่กับผมวารินสัจเดลวันนี้ตลาดบ้านเราบวกขึ้นมา 18.66 จุดนะครับรีบาวด์ตามตลาดโลกครับวันนี้หุ้นไทยเนี่ยปิดไปที่ 1,595.58 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 18.66 จุดคิดเป็น 0.12% มูลค่าการซื้อขาย 64,483.60 ล้านบาทดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกก่อนที่จะเร่งตัวขึ้นในช่วงบ่ายนะครับทำจุดต่ำสุดที่ 1,579.36 จุดสูงสุด 1,599.10 จุดนะครับขณะที่หลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้น298หลักทรัพย์ลดลง153หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง201หลักทรัพย์นะครับโดยมีเดลต้ามาอันดับหนึ่งครับสำหรับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดปิดไปที่256บาทเพิ่มขึ้นมา13บาทนะครับวอลุ่มสำหรับเดลต้าวันนี้เนี่ย 6,500 ล้านบาทอันดับ2 PTT ครับ41บาท50สตางค์ลดลงไป1สลึงมูลค่าการซื้อขาย 5,981 ล้านบาทอันดับที่3 Gulf ติดไปที่61บาท75สตางค์เพิ่มขึ้นมา50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 3,461 ล้านบาทอันดับที่4อันดับที่4มูลค่าการซื้อขาย 2,588 ล้านบาทนะครับคือ K-Bank ติดไปที่248บาทลดลงไป1บาทครับระดับที่5 PTTP ปตท.สผ.นะครับติดไปที่149บาทลดลงไป1บาทครับมูลค่าการซื้อขาย 2,446 ล้านบาทวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับเราครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring คุณเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินครับผม
0: มาอีกนิดเดียวจะ 1,600 แล้วนะครับเป็นไงฮะตลาดวันนี้
1: ก็ต้องบอกครับว่าตลาดช่วงที่ผ่านมาเอาตั้งแต่จันทร์หนึ่งมาหันถึงเดือนหนึ่งวันนี้นะครับเนี่ยตอนที่หุ้นมันตกเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับแต่มันลงไปนะครับเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังเดลต้าไม่ฟื้นนะเดลต้าซึมลงไปนะครับแล้วก็ลงตามแล้วก็กระแสตลาดโลกเนี่ยเล่นในมันไหวแบบแต่เรื่องตัวออกกลางแล้วก็เรื่องดอกเบี้ยอเมริกาที่เขาบอกว่าจะมีโอกาสการขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแต่พอวันนี้นะฮะสถานการณ์ที่ตลาดไม่มีอะไรแล้ววันนี้จริงๆแล้วตลาดก็เร่งต่างกระแสเพื่อนบ้านกันนะครับเพื่อนบ้านเราก็ไปคาดหวังกับว่าเฟดเนี่ยจะคงดอกเบี้ยนะครับนะเขาก็มีการพูดว่าอาจจะเน้นเรื่องการคงดอกเบี้ยเกิดขึ้นในเจ้าหน้าที่เฟดพูดออกไปนะครับคือจะสนับสนุนการคงดอกเบี้ยนะครับนะทำให้ตลาดหุ้นดูมีความหวังดอกเบี้ยมันน่าจะคงไว้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับนะแต่เพื่อว่าวันนี้มันมีตัวเลขหนึ่งที่กำลังจะออกมาคือนอนฟาร์มเพโล

0: นะครับเดี๋ยวจะต้องดูนะฮะซึ่งตอนนี้เองกระแสส่วนใหญ่คาดว่าอาจจะดรอปก็ได้นะคือไม่เรียกว่าไงไม่โตอ่ะตัวเลขเนี้ยนะครับเนี่ยเพราะว่าดูจากหุ้นเอเชียที่มันรีบาวแล้วบ้านนี้บ้านเราก็รีบาวตามไปตามกระแสนี้ไปแหละนะครับเนี่ยถ้าออกมาแล้วไม่ดีนะคือออกมาอ่อนแอนะครับเนี่ยต่ำกว่าค่าอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยแนวโน้มเฟดจะคงดอกเบี้ยจะมีมากขึ้นซึ่งนี่เป็นผลดีกับตลาดนะนะครับเนี่ยทำให้ตลาดหุ้นวันนี้เหมือนกับได้เล่นบนการคาดหวังแล้วก็เก็งกำไรกันขึ้นมานะครับในส่วนหนึ่งขึ้นมานะครับเนี่ยแล้วก็อย่างบ้านเราช่วงนี้เองคือต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อ2วันติดแล้วนะครับก็ดูผ่อนขึ้นนะครับเนี่ยหลังจากที่ผ่านมามีขายอะไรเงี้ยนะครับนั้นตลาดด้วยมุมต้นแบบนี้คือคาดหวังว่าตัวเลขจะออกมาไม่ดีเพื่อให้เฟดคงดอกเบี้ยแล้วก็ต่างชาติซื้อเนี่ยวันนี้หุ้นซื้อขึ้นมาแล้วก็อีกกระแสนึงก็คือตัวเดลต้าที่คุณวรินทร์กล่าวเมื่อกี้เนี่ยคือทุกทีถ้าเราไม่พูดถึงเดลต้านะถ้าไม่พูดไม่นับเดลต้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยใช่จริงๆบวกนิดเดียวนะครับเนี่ยเพราะวันนี้เดลต้าบวก13บาทก็เกือบ13จุดนะครับเนี่ยตัวเดียวเซ็นคนที่บวก18กว่านะครับเนี่ยก็เห็นว่าจริงๆก็ตลาดหุ้นเนี่ยน้ำหนักยังอยู่ที่เดลต้าอยู่แต่แล้วก็ตามมาเห็นอยู่ข้อนึงคือแรงซื้อวันนี้จริงๆแล้วมันกระจายตัวนะครับคือไม่ได้ซื้อแบบเดลต้าตัวเดียวตัวอื่นไม่มาตัวอื่นมีตัวอื่นมาด้วยนะครับคือเดลต้ามันบวกแรงนั่นเองนั่นเห็นได้ว่าแรงซื้อแบบนี้เป็นการสะท้อนบางอย่างว่าเรียกว่าเซ็นเมนต์ตลาดหรือมุมต่ำเนี่ยยังดูเป็นบวกนะคือถ้ามีอะไรมาชี้นำหรือพร้อมจะเล่นเนี่ยคนบ้านเรานิยมเรียกว่าขยับตามได้เลยนะครับนะแต่ก็ตามวันนี้ก็เห็นอยู่ข้อหนึ่งคือมันคือรายย่อยเนี่ยคนขายอยู่คนเดียวอันนี้วันนี้ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเราบอกว่าแต่ย่อยที่ผ่านมาตกเหมือนเขาซื้อนั้นพอวันนี้ขึ้นมาเขาก็จะขายได้ปกติอยู่แล้วนะครับนั้นตลาดแบบนี้ถือว่าเป็นตลาดของการเก็งกำไรกันอยู่ในช่วงนี้นะครับ
1: ครับสัปดาห์หน้าล่ะครับมีอะไรเป็นตัวกระตุ้นตลาดบ้างครับสำหรับปัจจัยในประเทศ
0: คือต้องบอกงี้ครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คงดูกันที่คืนนี้ก่อนเลยคือตอนสามเนี่ยนะถ้าออกมาแล้วไม่ดีเนี่ยว่าเป็นบวกตลาดแต่วันจันทร์นี้จะอยู่กับการขยับต่อนะแล้วก็ถ้าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยอะไรเนี่ยตัวดอลลาร์อาจจะอ่อนนะครับทองอาจจะมาด้วยนะเดี๋ยวถึงดูที่ตรงนี้ด้วยนะครับนะนั้นตลาดจะมีโอกาสการเล่นอยู่แล้วก็มันก็จะต่อล้อไปถึงช่วงกลางเดือนเลยเพราะว่าเฟดจะมีการประชุม15-16นะครับเนี่ยก็เรื่องดอกเบี้ยนี่แหละนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เหมือนช่วยยืนยันว่า16นี้ดอกเบี้ยจะไม่ขึ้นหรือจะคงไว้ที่เดิมอะไรเงี้ยนะครับนะงั้นตลาดช่วงนี้จะมีโอกาสการได้เงินต่อได้นั่นหมายความว่าในสัปดาห์หน้าเองหุ้นเนี่ยจะมีโอกาสการดีบ่าได้อยู่นะครับ
1: ครับผมแนะนำกลยุทธ์การลงทุนได้ไหมครับในจังหวะนี
0: ้ช่วงนี้เราก็ปรับปีนิดนึงเพราะเดินที่เรามองห่อนตัวรับนะแล้วลงมาเรื่อยๆแล้วก็ต้องจุดดูนิดนึงแต่พอวันนี้เริ่มมีการเด้งตัวแบบนี้ผมถ้ามองตามทรงแบบนี้ผมว่าเซ็ตจะมีโอกาสอย่างน้อยเนี่ยกับเล่นเทรดขึ้นเหนือ1,600จุดรอบหนึ่งนะครับนะแต่อย่างว่าด้วยตลาดที่เราไม่เหนือใจอะไรใหม่เนี่ยเราเล่นตามกระแสงอกเนี่ยเราก็ต้องระวังเผื่อนิดนึงนะก็เลยเล่นแบบกลยุทธ์แล้วคือลงซื้อขึ้นขายจะดูเซ็ตตัวกว่านะครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring นะครับสำหรับตลาดในวันนี้ครับที่ก็รีบาวด์ตามตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับหลังจากที่เฟดส่งสัญญาณว่าหากเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมชะลอตัวลงเนี่ยจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดนั้นคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมกลางเดือนกันยายนนะครับ 15-16 กันยายนส่งผลให้อัตราตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือบอนด์ยิลด์ปรับตัวลดลงแล้วก็หนุนแรงซื้อกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นนะครับปัจจัยหนุนหลักในวันนี้เลยเนี่ยมาจากหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่คุณเจริญได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้โดยเฉพาะยิ่งเดลต้านะครับรวมถึงหุ้นขนาดใหญ่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกระจายตัวครับไม่ว่าจะเป็น AOT Advance CPO สัปดาห์หน้านะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่าจะยังเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบนักลงทุนยังต้องติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐนะครับ Non-Farm Payroll ประจำเดือนสิงหาคมซึ่งจะประกาศคืนนี้ครับตลาดเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 56,000 ตำแหน่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการประชุมธนาคารกลางหลายประเทศครับที่จะทยอยเกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์หน้านะครับส่วนปัจจัยในประเทศเนี่ยก็ติดตามการพิจารณางบประมาณปี2570ครับรวมถึงการเปิดรับฟังความเห็นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP นะครับ Power Development Plan ฉบับใหม่ซึ่งก็มองว่าน่าจะเป็น sentiment หรือ sentiment เชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับประเมินกรอบกลางเคลื่อนไหวของเซตหรือว่า Security Exchange of Thailand Index เนี่ยนะครับใน Stock Exchange of Thailand ในสัปดาห์หน้านะครับเซต Index ในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับแนวรับ 1,570-1,580 แนวต้าน 1,600 จุดนะครับถ้าเกิดผ่านไปได้เนี่ยก็ แนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่ 1,620 ถึง 1,630 จุดครับส่วนภูมิภาคนะครับวันนี้ที่ว่าตลาดบ้านเราปรับตัวขึ้นตามตลาดหุ้นโลกและภูมิภาคนะครับชางไฮคอมโพสิตวันนี้ติดลบนักลงทุนระมัดระวังในการลงทุนก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่สำคัญซึ่งก็จะช่วยให้ประเมินความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 3,930 ครับลดลงไปเกือบ12จุดคิดเป็น 0.3% ทางเซี่ยงฮ่องกงปิดพุ่งขึ้นนะครับนักลงทุนมีความหวังว่าเฟดนั้นจะคงดอกเบี้ยเดือนนี้หลังจากที่คริสโตเฟอร์วอลเลอร์สมาชิกคณะผู้ว่าการเฟดเนี่ยบอกว่าเขาจะสนับสนุนให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้หากข้อมูลบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มลดลงหางเฉิงปิดไปที่ 25,650 ครับเพิ่มขึ้นมา430กว่าจุดนะครับคิดเป็น 1.74%นิกเกอิโตเกียวปิดพุ่งขึ้นนะครับมีแรงหนุนจากแรงซื้อคืนหุ้นขนาดใหญ่หลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรชะลอการปรับตัวขึ้นขณะที่การฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์ก็ช่วยกระตุ้นแรงซื้อเพิ่มเติมครับนิกเกอิปิดไปที่ 65,020 จุดเพิ่มขึ้นมา 806.46 จุดครับคิดเป็น 1.26%คอมโพสิตเกาหลีใต้ก็เป็นบวกเป็นวันที่2ติดต่อกันในวันนี้นะครับได้แรงหนุนจากการส่งออกที่แข็งแกร่งขณะที่นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐครับคอสปีเกาหลีใต้วันนี้ติดไปที่ 6,687 นะครับเพิ่มขึ้นมา107จุดคิดเป็น 1.64% ส่วนออสเตรเลียปิดลบครับนักลงทุนกังวลว่า GDP ที่แข็งแกร่งเกินคาดในไตรมาสที่2ของเขาเนี่ยอาจจะส่งผลให้ Reserve Bank of Australia นะครับธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้นอกจากนี้นะครับนักลงทุนยังมีท่าทีระมัดระวังก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลข Non-Farm Payrolls ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะครับS&P ASX 200ปิดไปที่ 9,590 จุดลดลงไป 14.20 จุดคิดเป็น 0.16% All Ordinaries ปิดไปที่ 9,196.00 จุดลดลงไป 2.30 จุดคิดเป็น 0.03% นะครับวันนี้ในช่วงปฏิเสธกิจผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาพวิวัฒน์จะชวนเราดูเศรษฐกิจไทยในมุมที่ไม่เหมือนใครนะครับต้องติดตามกันก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจนะครับรวมไปถึงนักลงทุนทั้งหลายนะครับที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้วันนี้ครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องนะครับเริ่มกันตั้งแต่ ITD กันก่อนเลยนะครับที่ได้มีการเสนอ4ผลงานวิจัยระดับชาติรับมือกับการค้าโลกโดยบอกว่าให้ไปดูโมเดลของสิงคโปร์และมาเลเซียล้อมกรอบ Data Center นะครับคุณสุภกิจเจริญกุลครับผู้อำนวยการ ITD นะครับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะครับInternational Institute for Trade and Development เนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดงาน ITD Research Forum 2026 Connectivity X Sustainability นะครับจัดกันที่ Eastern พญาไท Eastern Grand พญาไทนะครับซึ่งก็มีการเผยแพร่4ผลงานวิจัยประจำปี69นะครับภายใต้ชื่อ ITD Research Forum 2026ซึ่งเขาก็มีทั้งเรื่องของการบูรณาการระบบรางของไทยสู่ระบบ Logistics Asia เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันในห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรไทยเพื่อรองรับแนวโน้มการบริโภคอย่างยั่งยืนในตลาดโลกผ่านระบบ Traceability แนวทางการปรับตัวของไทยและอาเซียนในกระแสเศรษฐกิจดิจิทัลและสีเขียวโดยเฉพาะการจัดตั้ง Sustainable Data Center และการใช้ประโยชน์ความตกลงระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ Special Economic Zone ของไทยเพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งรัฐเอกชนประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการกำหนดทิศทางขับเคลื่อนและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมนะครับคุณสุภกิจบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิเศรษฐศาสตร์โลกครับที่มันผันผวนกฎระเบียบการค้ายุคใหม่ที่มุ่งเน้นความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างก้าวกระโดดเนี่ยทำให้ไทยกำลังเผชิญกับโจทย์ใหญ่ในการเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีสากลITD ก็เลยศึกษาวิจัยโครงการระดับชาติ4โครงการนะครับผลักดันให้ไทยนั้นเปลี่ยนความได้เปรียบให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆของระบบเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงและยั่งยืนครับรวมถึงเปลี่ยนจากการเป็นเพียงผู้ขายไปสู่การเป็น Trusted Partner หรือพันธมิตรที่ไว้วางใจได้นะครับซึ่งจะสามารถร่วมสร้างและเพิ่มมูลค่ากับผู้ค้าได้ครับในขณะที่คุณสุภจีครับวันนี้ก็อยู่ในกระแสข่าวนะครับถกกับ USTR เพื่อคลายปมมาตรา301คืบหน้าในสาระสำคัญนะครับอัตราภาษีก็ลุ้นสหรัฐชี้ขาดกันละครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ออกมาพูดหลังหารือกับเจมิสันเกรียร์ผู้แทนการค้าสหรัฐนะครับ USTRUnited States Trade Representative และ Rick Switzer รองผู้แทนการค้าฝ่ายสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ DC นะครับภาพรวมก็เป็นการหารือที่บรรยากาศดีครับสหรัฐนั้นก็แสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยและเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะครับฝ่ายสหรัฐเนี่ยเขาก็ให้ความมั่นใจครับว่าไทยนั้นจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้นะครับทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเนี่ยช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้มันแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับวัตถุประสงค์หลักของการเดินทางเยือนครั้งนี้นะครับก็เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐนะครับหรือว่า Agreement on Reciprocal Trade ให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้โดยทางคุณสุภจีก็ได้รับมอบหมายจากนายกและครม.พร้อมด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อว่าจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับนี่เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสวันนี้ครับ Future Sky Dana E-Work Permit พร้อมทวงค่าจ้างค้าง10เดือนกว่า715ล้านบาทนะครับก็อยู่ในกระแสข่าวครับชัยรัตน์แสงจันทร์ CEO ของกิจการร่วมค้า Future Sky พูดถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนขึ้นทะเบียนและผลิตใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวหรือ e-work permit หลังจากที่บริษัทได้เริ่มดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเพื่อออกบัตรประจำตัวให้กับคนงานต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวผ่านระบบ e-work permitแทนการขึ้นทะเบียนในระบบเดิมตั้งแต่13ตุลา68ถึงสิงหา69ออกไปแล้วเนี่ย1,600,000ใบนะครับนำส่งเงินสะสมจากค่าธรรมเนียมการออกบัตรให้กับกรมการจัดหางานประมาณ 3,800 ล้านบาททำให้มียอดเงินค่าจ้างที่กรมการจัดหางานค้างจ่ายบริษัทสะสมไปประมาณ715ล้านบาทนะครับคุณชัยรัตน์บอกว่าเราทำงานมา10กว่าเดือนแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างเลยแม้แต่บาทเดียวและกรมการจัดหางานเองทั้งที่เราเจรจาหารือและทวงถามมาโดยตลอดแต่10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกรมการจัดหางานยังไม่มีท่าทีในการตอบสนองต่อการทวงถาม และยังเพิกเฉยต่อการเรียกร้องขอความเป็นธรรมทำให้ต้องตัดสินใจพึ่งบารมีศาลปกครองไปยื่นฟ้องเรียกค่าจ้างที่กรมการจัดหางานค้างจ่ายเราอยู่ตามที่เป็นข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ e-work permit เนื่องจากข้อกำหนดใน TOR term of reference เป็นข้อมูลทางวิชาการที่ไม่เป็นปัจจุบันและเป็นตัวเลขประมาณการขึ้นทะเบียนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวที่มันต่ำกว่าความเป็นจริงทำให้เกิดปัญหาคอขวดในระบบ e-work permit กิจการร่วมค้า Future Sky จึงได้ทำข้อเสนอแผนและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสามารถรองรับต่อปริมาณคำขอและการผลิตใบอนุญาตทำงานได้มากขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มจุดบริการในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวกระจุกตัวหนาแน่นอย่างสมุทรสาครสมุทรปราการชลบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครซึ่งได้เคยเปิดศูนย์เฉพาะกิจที่หลักสี่พลาซ่าผลิตบัตรได้ไม่ต่ำกว่าวันละ1,000 ใบเนี่ยนะครับแทนที่จะไปเพิ่มช่องบริการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งมันไม่สอดคล้องกับการกระจุกตัวของแรงงานจึงเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดอย่างเช่นในภาคอีสานแต่หลังจากการขอขยายให้บริการศูนย์เฉพาะกิจดังกล่าวกรมการจัดหางานไม่เคยอนุมัติการจัดตั้งศูนย์บริการเฉพาะกิจในลักษณะดังกล่าวอีกแม้จะมีการนำเสนออีกหลายครั้งก็ตามนะครับนอกจากนี้เนี่ยใน TOR ที่ระบุเอาไว้ว่า Future Sky จะต้องตรวจเอกสารคำขอที่ยื่นผ่านระบบ e-work permitให้แล้วเสร็จภายใน24ชั่วโมงหากได้แล้วเสร็จจะต้องถูกปรับเท่ากับค่าจ้างในการออกบัตร1ใบคือ520บาทเอกชนผู้รับจ้างจะต้องตรวจเอกสารให้ได้วันละ 6,000 ชุดนั้นในข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏว่าเอกสารในแต่ละวันมันมีมากกว่าที่ระบุเอาไว้ใน TOR คือมันมีมากกว่า 10,000 ชุดบางวันก็มากถึง 90,000 ชุดนะครับทำให้ Future Sky นั้นต้องเพิ่มจำนวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเพื่อตรวจเอกสารทุกชุดให้แล้วเสร็จภายใน24ชั่วโมงเมื่อเอกสารตรวจแล้วเสร็จกลับไปกองกันอยู่ในระบบเพื่อรอการอนุมัติจากผู้ช่วยนายทะเบียนและนายทะเบียนบางกรณีเนี่ยเอกสารที่รอการอนุมัติจากผู้ช่วยนายทะเบียนและนายทะเบียนค้างอยู่ในระบบนานถึง4เดือนจึงเกิดเป็นคำถามต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าวว่าเจตนาคุณคืออะไรและมีความสอดคล้องต่อเวลาที่ให้บริการกับภาคเอกชนอย่างบนจ.นายจ้างและแรงงานต่างด้าวหรือไม่เพื่อให้ได้รับบริการตลอดกระบวนการอย่างรวดเร็วโปร่งใสรวมถึงการใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้องเป็นธรรมหากการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวไม่ได้รีบร้อนจริงเนี่ย Future Sky ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจเอกสารในจำนวนที่มันเกินกว่าที่เวลากำหนดไว้มากมายเหมือนที่ผ่านมาเนื่องจากต้องจ้างพนักงานเพิ่มต้องขอให้พนักงานทำงานล่วงเวลาหรือ OT และต้องทำงานกันแบบ24ชั่วโมงนะครับคุณชัยรัตน์บอกว่าการทำงานในลักษณะนี้เนี่ยมันทำให้เรามีค่าใช้จ่ายถึงเดือนละประมาณ30ล้านบาทซึ่งแน่นอนว่าเงินทุกบาทที่เรานำมาลงทุนในโครงการนี้มีต้นทุนมีดอกเบี้ยและแม้มีการวางแผนทางธุรกิจรวมถึงแผนรับมือในเรื่องสภาพคล่องมาเป็นอย่างดีแต่การที่ผู้ค้าภาครัฐที่เป็นภาคเอกชนอย่างเราเนี่ยไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากหน่วยงานภาครัฐมานานกว่า10เดือนแล้วทุกคนย่อมรู้ดีว่าโอกาสรอดมีน้อยมากแต่เพื่อให้ระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวดำเนินต่อไปเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่สะดุดและประเทศไทยไปต่อได้เนี่ยผู้บริหารของ Future Sky จึงพยายามในการหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนแต่ก็ขอให้ทุกคนมั่นใจว่ายังไงเราก็จะไม่ถอยแต่กัดฟันเดินหน้าต่อไปพร้อมๆกับการเรียกร้องให้กรมการจัดหางานจ่ายเงินค่าจ้างให้เรานะครับจะจบลงอย่างไรคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับสตช.เปิดยอด THAI Passport ลงทะเบียนล่าสุด 1.47 ล้านคนเองครับใช้งานไปแล้วเนี่ยกว่า4ล้านพร้อมนะครับยังมีเหลืออยู่5ล้านสิทธิ์ใช่ไหมครับตอนนี้ไปแค่ 1.47 ล้านคนเท่านั้นเองนะครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของคนที่ดูแลเรื่องนี้คือสตช.นะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ได้เหมือนกันก็มีคนใช้งานไปแล้วเนี่ยนะครับกว่า4ล้านพร้อม ในขณะที่เจออีก5คลังน้ำมันกักตุนครับเก่งกำไรไม่ขายช่วงวิกฤตสุดซอยพลังงานหอบหลักฐานยื่นกพพฟันส่วนความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับในรอบวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจและการดำเนินชีวิตรวมถึงเศรษฐกิจนะครับมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วครับเรื่อง PM 2.5 ที่เมืองเซเรียนค่ามลพิษเนี่ยพุ่งเกิน500จากวิกฤตหมอกควันในอินโดนีเซียนะครับศาลฟิลิปปินส์อนุมัติหมายจับรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตอร์เต้ที่ไปขู่ฆ่าประธานาธิบดีมาร์กอสการเมืองฟิลิปปินส์นี่ก็ดูเด็ดเผ็ดมันไม่แพ้ชาติอื่นใดในโลกนะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะครับศาลแฝงในเมืองเกซอนซิตี้ออกหมายจับลูกสาวของโรดริโกดูเตอร์เต้ซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีนะครับเนี่ยในข้อหาคุมขู่คุกคามอย่างร้ายแรงรวม3กระทงครับคดีดังกล่าวเนี่ยสืบเนื่องจากคำกล่าวของดูเตอร์เต้ครับของเธอเองที่ระบุนะครับว่าได้ว่าจ้างมือปืนสังหารประธานาธิบดีและบุคคลใกล้ชิดหากเธอถูกลอบสังหารทีมกฎหมายของรองประธานาธิบดีอย่างเธอก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพื่อปกป้องตนเองโดยไม่มีเจตนาหลบหนีกระทรวงยุติธรรมฟิลิปปินส์ระบุนะครับว่าเอกสิทธิ์คุ้มกันทางกฎหมายของตำแหน่งรองประธานาธิบดีนั้นไม่ครอบคลุมถึงคดีอาญาในกรณีนี้นะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันมาควบคู่กับกระบวนการถอดถอนออกจากตำแหน่งในวุฒิสภาซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองและการลงสมัครเลือกตั้งในปี2028ของเธอด้วยนะครับซาร่าดูเตอร์เต้เล่นกันแรงนะครับที่ฟิลิปปินส์ทำเนียบขาวเปิดตัวเกมในประเทศผู้อพยพเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยครับว่ามันลดทอนความเป็นมนุษย์นะครับนี่คือทำเนียบขาวความเนี่ยมองทุกอย่างเป็นเกมหมดนะครับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเปิดตัวเว็บไซต์ตู้เกม Arcade Style Classic ที่ถูกนำมาปรับแต่งในทีม MAGA Make America Great Again นะครับตอบโต้ยุทธศาสตร์ของพรรคเดโมแครตโดยบัญชี X อย่างเป็นทางการของทำเนียบขาวได้โพสต์วิดีโอโปรโมทพร้อมกับโลโก้ที่ล้อเลียนค่ายเกมดังอย่าง Sega พร้อมระบุข้อความนะครับว่าหยุดชนะไม่ได้แล้วสร้างกำแพงส่งกลับประเทศเติมเงินบัญชีทรัมป์ภายในเกมนะครับในเว็บไซต์นะครับก็ประกอบไปด้วยเกม Rio Run เกมที่ปรับปรุงมาจากเกมงูหรือว่า Snake Classic ครับที่ให้ผู้เล่นเนี่ยรับบทเป็นเจ้าหน้าที่ชายผิวขาวทำหน้าที่ประเวณชายแดนบริเวณแม่น้ำ Rio Grande เพื่อไล่จับกลุ่มผู้อพยพที่มีสีผิวแตกต่างกันซึ่งเมื่อจับได้เนี่ยผู้อพยพจะถูกเปลี่ยนเป็นชุดนักโทษสีส้มและเดินเรียงแถวตามหลังผู้เล่นเพื่อเก็บคะแนนการส่งกลับประเทศนะครับต่อมาเป็นเกมอย่าง Build the Wall เกมรูปแบบคล้ายกับ Tetris ที่ผู้เล่นเนี่ยต้องวางบล็อกเพื่อสร้างกำแพงชายแดนป้องกันพื้นที่จากกองทัพซอมบี้ที่กำลังบุกเข้าพรมแดนและเกมสะสมเงินกองทุนครับเกมที่ให้ผู้เล่นควบคุมนกอินทรีหัวขาวเพื่อเก็บเพชรและเงินสดเข้าสู่บัญชีทรัมป์หรือ Trump Accountsซึ่งเป็นกองทุนเงินฝาก 1,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเด็กที่เกิดระหว่าง2025ถึง2028นะครับทำเนียบขาวก็บอกว่านี่เป็นการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตัวแทนทำเนียบขาวเปิดเผยถึงเป้าหมายของการเปิดตัวเกมเหล่านี้ว่าเป็นความพยายามเน้นย้ำถึงวัฒนธรรมแห่งความสนุกและการได้รับชัยชนะซึ่งมันตรงกันข้ามกับวิสัยทัศน์ของเดโมแครตพร้อมกับระบุว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งมั่นที่จะใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการเล่าเรื่องราวความสำเร็จของทรัมป์เพื่อให้คนอเมริกันทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับแต่กลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนและองค์กรช่วยเหลือผู้อพยพตามชายแดนก็ออกมาแถลงความไม่พอใจอย่างรุนแรงนะครับอย่างอเมริกากาเซียบรูวัลผู้อำนวยการร่วมขององค์กร Frontera Federation ในรัฐเท็กซัสเนี่ยบอกว่ามันน่าสะอิดสะเอียนมากพวกเขาเล่นกับชีวิตคนมานานหลายปีตอนนี้ก็เอาสิ่งนี้มาทำเป็นวิดีโอเกมทีมที่สร้างเกมเหล่านี้หมดสิ้นแล้วซึ่งความเข้าอกเข้าใจและความเป็นมนุษย์นะครับส่วน อันเดรียนาฮัสโซผู้ประสานงานจากองค์กรอามิโกซานดิเอโกคอมมูนิตี้เนี่ยก็บอกว่าการกระทำเช่นนี้เนี่ยมันแสดงถึงความไร้ความรับผิดชอบอย่างสิ้นเชิงของรัฐบาลโดยพยายามที่จะเปลี่ยนวิกฤตและความสูญ

0: ขึ้นจากการมาแรงของ EV จีนนะครับ Volkswagen เตรียมลดพนักงานรวมแสนตำแหน่งทั่วโลกภายในปี2030ครับคิดเป็น 15% ของพนักงานทั้งหมดเพื่อปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครับปัจจัยกดดันหลักก็มาจาก EVที่มันชะลอตัวกำลังการผลิตที่มันล้นตลาดและการแข่งขันที่รุนแรงจากจีนบริษัทกำลังพิจารณาทางเลือกสำหรับโรงงาน4แห่งในเยอรมนีครับได้แก่ฮันโนเวอร์แฮมเดนชวีเกาและเนคาซุมนะครับซึ่งอาจจะยุติการผลิตรถบางรุ่นตั้งแต่ปี2031นะครับข้อตกลงใหม่ที่มีการปรับโครงสร้างอำนาจการตัดสินใจภายในบริษัทเพื่อลดอิทธิพลของคณะกรรมการกำกับดูแลและตัวแทนแรงงานในการขัดขวางการปิดโรงงานตลาดหุ้นตอบรับเชิงบวกต่อแผนดังกล่าวโดยราคาหุ้น Volkswagen ในตลาดแฟรงก์เฟิร์ตปรับตัวสูงขึ้นถึง 7.9% หลังความกังวลเรื่องความขัดแย้งภายในเริ่มคลี่คลายนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่กับอาจารย์สมชายพัฒนาธิวัฒน์ครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกเด่นโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31 สิงหาคมนี้ 2 ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อ
9: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล

18นาฬิกากับอีก37นาทีกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจครับอยู่กับอาจารย์สมชายภัทรภาพวิวัฒน์ที่จะพาเรามามองเศรษฐกิจไทยในมุมที่ไม่เหมือนใครนะครับแต่ก่อนอื่นครับออมเงินทั้งทีเนี่ยต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีผู้โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทและฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก

0: ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับช่วงนี้ครับอาจารย์สมชายอัครภาติวัตรอยู่กับเราเลยครับก่อติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สมชายสวัสดีครับน่าจะมีความขัดข้องทางเทคนิคนะครับกับอาจารย์สมชายกำลังต่อสายกลับไปอยู่นะครับวันนี้อาจารย์อยากจะชวนเราคุยเรื่องของวิธีมองเศรษฐกิจไทยในอีกมุมหนึ่งนะครับจะเป็นมุมไหนเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องรอความจากอาจารย์สมชายนะครับว่าอยากจะชวนเรามองเศรษฐกิจในมิติไหนอาจารย์สมชายสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ครับอาจารย์อยากจะชวนดูเศรษฐกิจไทยในมุมไหนครับวันนี
3: ้ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ในรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเราจะสังเกตดูนะมันมีปรากฏการณ์อยู่วันที่12ถึง18เนี่ยจะมีการประชุม IMF แล้วก็ World Bank เราเคยมีการจัดการประชุมครั้งแรก2534ที่ศูนย์เศรษฐกิจซึ่งตอนนั้นก็คือกระหอบและในครั้งนั้นจุดประสงค์ที่ IMF กับทาง World Bank จัดคนเข้าไปเป็นหมื่นก็มาจากการที่เขามองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยกำลังอยู่ในรอยต่อที่กำลังผงาดขึ้นเป็นที่สำคัญเพราะ2534เป็นปีเดียวกับที่สงครามเย็นสิ้นสุดครับคงจำได้1989ยุโรปตะวันออกนะครับก็พูดง่ายเปลี่ยนมาจากเป็นระบบทุนนิยมนะครับแล้วก็ประชาธิปไตย1991สหภาพโซเวียตล่มสลายและตอนนั้นเศรษฐกิจไทยขยายตัวประมาณ 10%เพราะฉะนั้นในยุคนั้นเขามองว่าไทยเนี่ยเป็นเสือตัวใหม่เพราะฉะนั้นก็มีการมาจัดการประชุมซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เหมือนกันเลยที่บอกที่เหมือนกันคืออะไรครับเราจะสังเกตดูว่าตอนนี้ Moody ก็ดี S&P ก็ดีได้มีการปรับมุมมองของเรานะเปลี่ยนมาจาก negative มาเป็น stable และ Fitch rating กำลังจะมีการเปลี่ยนถ้ารู้จากข่าวนะเขาก็มองไทยกำลังเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงผมก็มองว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอันหนึ่งดูได้จากเนื้อหาของการประชุมทำไมถึงจัดในเมืองไทยเพราะเขาว่าเมืองไทยกำลังอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในกลไกของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นดูจากโทปิกนะฮะโทปิกที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเหมือนดอกสมัยก่อนสงครามเย็นแต่คราวนี้เป็นปัญหาของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้เรื่องของอะไรครับภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงหัวข้อที่2ดิจิตอลกับ AI หัวข้อที่3ดิจิตอลกับไซเบอร์แต่หัวข้อที่4น่าสนใจมากเป็นของไทยเขาเรียกว่า New Horizon นะครับเป็นยุคใหม่ของไทยแล้วมีคำว่าอะไรครับ People Center Development มีการพูดถึง Empowermentในการสร้างพัฒนาบุคลากรเพราะฉะนั้นถ้ามองจากอย่างนี้ก็หมายความว่าทางด้าน IMF กับกำลังมองไทยเหมือนปี2534เลยกำลังที่จะน่าเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นแม้ว่าเราจะมองโอ้โหมีปัญหาแต่ผมกลับว่าเป็นรอยต่อที่ประเทศไทยจากนี้ไปนะฮะได้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ย10ปีขยายตัวประมาณ 2% ถ้าหากว่าเอาโควิดปี20ติดลบ 6.1ตอนนี้ขยายตัวมาถึงปีที่แล้วเนี่ย 1% กว่าๆเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าโควิด 6.1 ออกนะครับอัตราการเติบโตของเรา 4-5 ปีเนี่ยประมาณเฉลี่ย 2% กว่านิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้กำลังขยายตัวจากนี้ไปเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น โดยคิดว่าเป็นรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงที่อัตราการเติบโตจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างนั่นก็คือว่าอัตราการเติบโตเนี่ยจะขยายตัวเฉลี่ยอาจจะเรียกว่าอยู่ระหว่าง 2.5-3% นะครับจากนี้ไปในเชิงโครงสร้างเหตุผลที่สำคัญคือข้อหนึ่งเลยประเทศไทยนะครับเราเห็นได้ชัดว่าข้อแรกนะครับมีการปรับอย่างเช่นกลไกในการปรับนั้นดูได้จากมูดดี้กับทางด้านนี้เขาก็มองว่าไม่ใช่เพียงแต่เรื่องเสถียรภาพทางการเงินทางด้านรัฐบาลเท่านั้นเองแต่ว่ารัฐบาลมีการดำเนินมาตรการในเชิงโครงสร้างนะครับด้านหนึ่งเราเห็นได้ชัดว่าก็มีการดึงนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีการลงทุนจาก BOI เนี่ยนับเป็นล้านล้านครึ่งปีแรกเนี่ยขยายตัวเนี่ยประมาณเข้าล้านล้านแล้วก็มาลงทุนในส่วนที่ว่านิวเทคโนโลยีทางนั้นอันนี้เป็นอันหนึ่งนะฮะที่กำลังเปลี่ยนและเมืองไทยสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางทางด้านนี้ได้เลยอันที่สองที่สำคัญก็คือว่าเขาก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยมีการปรับปรุงในเรื่องของตัวโครงสร้างในด้านหนึ่งก็คือว่ามีการอะไรครับกระตุ้นการลงทุนนะครับในเรื่องนี้แล้วก็มามีเน้นสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางทางด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีการพัฒนาเรื่องของอะไรครับเรื่องของบุคลากร empowerment new horizon ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวที่เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจไทยซึ่งเป็นเชิงโครงสร้างซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อนคือเปลี่ยนแปลงอันใหม่คือจากเดิมเลยเนี่ยเราเน้นทางด้านอุตสาหกรรมนะครับเราก็ขนาดเดียวกันในช่วง1990แต่ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าอะไรอันใหม่คือทางด้าน new technology และขนาดเดียวกันนะฮะเราก็มีการปรับปรุงทางด้านเกี่ยวกับreskill upskill ต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งและอย่างน้อยที่สุดน่าจะมีปัญหาเรื่องโครงสร้างทางด้านของอะไรครับนี่แต่นี่ก็คงอยู่นะทรงอยู่ที่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นอันที่หนึ่งคือเรื่องการลงทุนของเอกชนซึ่งเราจะเห็นได้ชัดนะการลงทุนเอกชนในปีที่ผ่านมาสูงสุดในรอบ10ปีคือ10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นการลงทุนของต่างประเทศที่จะเข้ามาอันนี้จะเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญในเชิงโครงสร้างเพราะมันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดูจากส่งออกสิครับที่บอกว่าแย่ๆครึ่งปีแรกส่งออกบวก 17.6% นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีตัวที่กระตุ้นอันหนึ่งก็คือเรื่องของไอ้ตัวเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวที่2ที่เป็นตัวกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญการลงทุนเอกชนเนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากอันนี้ผมก็คิดว่าไอ้ตัวเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวทริกเกอร์เนี่ยนะครับมันเป็นตัวเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็มองเมืองไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาจัดในเมืองไทยก็พองเหมือนกันเลยว่าแนวโน้มของเมืองไทยเนี่ยเขาถึงจัดชื่อว่าอะไรครับ New Horizon นะคร
0: ับ
3: เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิตอลและมีคำว่า People Center Development เพราะฉะนั้นถ้าหากรัฐบาลเนี่ยดำเนินมาตรการเรียกว่ามีการดำเนินมาตรการที่กำลังทำอยู่เนี่ยออกมาเป็นรูปธรรมผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ในรอยต่อที่ผมคิดว่าเฉลี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะขยายตัวจากนี้ไปนะฮะประมาณ 2.5-3% มีบางท่านอาจจะมองว่าเศรษฐกิจไทยอย่างที่คุณรู้เฮ้ยจะเหมือนกับญี่ปุ่นนะครับคุณกับญี่ปุ่นนะครับคุณวารินคงจำญี่ปุ่นได้ปี90คุณวารินในความรู้สึกส่วนตัวคิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนญี่ปุ่นเหรอนะครับนะ
0: ไม่น่าจะไหมครับอาจารย
3: ์ผมคิดว่าแตกต่างกันเยอะครับข้อแรกเลยญี่ปุ่นที่เกิดวิกฤตปี1990เนี่ยนะครับอัตราการเติบโตต่ำแล้วก็ในขึ้นมาเสียความคุณรู้ว่าจะเกิดจากอะไรคุณวารินจำปลาซ่าแอคคอร์ดได้ไหมจำได้ไหมครับปลาซ่าแอคคอร์ด
0: จำไม่ได้
3: แอคคอร์ดเนี่ยจัดขึ้นในปี1985ที่โรงแรมปลาซ่าที่นิวยอร์กโดยที่อเมริกาเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็ญี่ปุ่นอเมริกาตอนนั้นเนี่ยเสียศูนย์ขาดทุนเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่นนะอ่อนเพราะฉะนั้นอเมริกาเลยบีบให้ญี่ปุ่นกับตัวเยอรมันเนี่ยจำเป็นต้องขึ้นอะไรครับขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนคุณไม่ญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน200กว่าเยนนะเหลือ150เยนตายเลยญี่ปุ่นนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นแห่งความย่อยยับของญี่ปุ่นเลยครับเพราะว่าต พอออกมาปั๊บเนี่ยความสามารถในการแข่งขันชะงักเลยกับอันที่2ปี1990เนี่ยเป็นรอยต่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วครับซึ่งญี่ปุ่นเสียความสามารถเราจะเห็นว่าลำดับแรกก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นนำมากเรื่องรถยนต์พอมาสู่ดิจิตอลเนี่ยเกาหลีใต้อะยังนำมากกว่าเลยเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่า lost jacket ญี่ปุ่นเจอปัญหาแย่เป็นnationalizationเนี่ยอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็น10ปีจนกระทั่งนายกนะครับต้องมาเปลี่ยนแปลงใช่ไหมธนู3ดอกนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแต่ของไทยเราไม่ใช่ครับอัตราการเติบโตของไทยในช่วง 3-4 ปีเนี่ยประมาณ 2% กว่าและที่สำคัญที่สุดคือของเรานะครับเรื่องของอัตราการเติบโตไม่เหมือนญี่ปุ่นที่ต่ำมากแล้วก็ขนาดเดียวกันเงินเฟ้อนะครับของเรานะครับของญี่ปุ่นเนี่ยเงินเฟ้อมันติดลบต่ำของเรายังเงินเฟ้อยังเป็นบวกอยู่และที่สำคัญอันนึงก็คืออัตราการเติบโตทางส่งออกเราเนี่ยพุ่งขึ้นมาและแนวโน้มคำคิดว่าจะเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นด้วยยิ่งกว่านั้นประเทศไทยก็จะมีการปรับโครงสร้างสำคัญตอนนี้ก็คือการปรับโครงสร้างในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ FTA ซึ่งอันนี้จะนำไปสู่อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงบวกอีกอันหนึ่งโดยอัตโนมัติเมื่อโลกเข้าสู่ยุคของการปรับปรุง FTA ความจำเป็นในการปรับปรุงเรื่องของคุณภาพเพื่อเข้าสู่มาตรฐานไม่ว่าเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของทางเอฟตานะครับหรือทางด้านของสหภาพยุโรปนะครับต่างๆเหล่านี้บวกกับอีกด้านหนึ่งก็คือว่า FTA จะกระตุ้นให้คนมาลงทุนแต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นคนไทยเองมีความจำเป็นต้องไปลงทุนในประเทศที่เรามี FTA เพราะว่าถ้าหากว่าไปใช้ FTA ใช้แหล่งกำเนิดในประเทศเดียวในยุโรปสามารถที่จะส่งออกไปถึง27ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเรามีการทำกตรงกับยูไนเต็ดอาหรับจากประเทศเดียวยูไนเต็ดอาหรับมี9คอร์ปอเรชั่นสามารถขยายตัวต่อเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุผลอันหนึ่งครับที่ผมว่าฟิตเองเมื่อวานนี้เองลงข่าวใหญ่เลยว่าอาจจะมีการเอาลุกเป็นบริษัทที่3ว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะครับประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ในรอยต่อที่กำลังเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเพียงแต่ว่ารัฐบาลต้องทำในสิ่งที่เขากำลังดำเนินอยู่อันนี้มีลักษณะทำอยู่แต่ต้องทำเป็นรูปธรรมครับนะครับ3-4เรื่องของการลอกท่อกระตุ้นให้มีรูปธรรมเปลี่ยนแปลงจากแค่มาลงทุนแล้วก็มาตรงนี้กับอันที่2ต้องมีการอัพสกิลอันนี้เป็นตัวที่2กับตัวที่3ก็คือเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของเอกชนกับเรื่องที่4ผมก็คิดว่าประเทศไทยสามารถที่จะนะครับพัฒนาทางด้านของท่องเที่ยวนะครับเป็นส่วนที่สำคัญมากในยามที่ตอนนี้นะครับหลายๆประเทศก็เจอปัญหาเพราะฉะนั้นตัวท่องเที่ยวก็เป็นอีกตัวหนึ่งโดยเฉพาะท่องเที่ยวทางด้านคุณภาพอันนี้คือปัจจัย 4-5 ตัวครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเทศไทยถ้าผมดูจากโดยรายละเอียดแล้วเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการปรับตัวในทางดีขึ้นในเชิงโครงสร้างครับโดยคิดว่าอัตราเฉลี่ยจากนี้ไปเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นระหว่าง 2-2.5 มาเป็น 2.5-3 ครับ
0: แต่คงไม่ใช่ในปีนี้มั้งครับอาจารย
3: ์อะไรนะครับ
0: คงไม่ใช่ปีนี้มั้งครับอาจารย
3: ์ไม่ยินไม่ได้ชัดเลยครับ
0: หมายถึงว่าตัวเลขที่ว่าเนี่ยฮะนี่คือปีนี้เหรอครับอาจารย์ที่อาจารย์มองเรื่อง
3: คุณลองสังเกตดูปีนี้นะฮะใครต่อใครว่าปรับตัวเลขทั้งนั้นอ่ะบางจะมีบางแห่งคุณสังเกตดูตัวเลขที่เขาปรับปีนี้เท่าไหร่รู้ไหมฮะปีนี้ประมาณ 2.4 นะครับประมาณ 2.1-2.5 ปรับดีขึ้นทั้งนั้นนะครับถ้าคุณดูจากตัวเลขก่อนหน้านี้ 1.8 อะไรต่างมีการปรับดีขึ้นทั้งนั้นเพียงแต่สิ่งที่คนเป็นห่วงก็คือเรื่องแรกเรื่องของSME ตอนนี้รัฐบาลจะต้องแก้ไขตัวนี้คือตัวที่ SME เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่เนี่ยยังไม่ได้ตอบโจทย์โดยตรงเพราะว่าไปลดเรื่องของอะไรต้นทุนช่วยเหลือทางด้านนี้สิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ประกาศแต่ต้องเป็นรูปธรรมจะทำอย่างไรให้ SME เนี่ยมีขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งตรงนี้ผมยังคิดว่าเป็นการท้าทายถ้าเราปรับตัวนี้ได้ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งครับแต่นี่สิ่งที่ผมดูรัฐบาลมีแต่ประกาศแต่ว่ารูปธรรมตอนนี้อยากมองเห็นแต่ก็มีลักษณะว่าพยายามที่จะมีการปรับเรื่องของโครงสร้างการแข่งขันที่ตัวนี้ครับแต่อีกสิ่งนึงที่รัฐบาลจะต้องทำคืออะไรครับที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลใช้นโยบายคนละครึ่งซึ่งตอนนี้ผมเห็นแล้วนโยบายเราเนี่ยควรจะจบได้แล้วเพราะว่าเป็นการไม่ได้ตัวกระตุ้นหรอกครับช่วยแก้ไขชั่วคราวเท่านั้นเองต อนนี้เงินมันจำกัดจำเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของสเปซก็คืออะไรเนื้อที่ทางการคลังเนี่ยมันน้อยท่านต้องไพรออริไทเอาเงินเหล่านี้มาช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอันนี้ต่างหากที่ผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องมีการทำเพิ่มเติมในส่วนนี้ครับ
0: อืมครับแล้วอาจารย์กังวลเรื่องอะไรบ้างครับที่จะเป็นตัวฉุดไม่ให้เราได้บรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยครับในปีนี
3: ้ก็คือด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยครับมันมีความไม่แน่นอนจริงแต่ถ้าเราสังเกตดูนะยังมีลบกันอยู่แต่ในทางตลาดนักลงทุนมีความรู้สึกว่าดิสเคาท์แล้วจอมรับว่าอัตราเรื่องของเรื่องของราคาน้ำมันทำใจไว้ในระดับสูงแต่ไม่ใช่ระดับที่แบบโอ้โหร้อยกว่าทำระดับสูงก็คือแถวเนี้ยเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆก็มีการปรับตัวที่ตรงนี้อยู่นะครับเราจะเห็นว่าส่งออกเนี่ยเราส่งออกไปอเมริกาเนี่ย40%นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะที่จะเป็นห่วงอยู่ก็คือข้อแรกสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่จะต้องมีการดำเนินการที่ออกมาเป็นรูปธรรมมากกว่านี้แล้วก็มีการล็อกท่อเร็วกว่านี้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญครับกับอันที่สองการที่ดึงเอาต่างชาติมาลงทุนเราจะต้องให้มีการอัพสเกลเป็นรูปธรรมโดยที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากตัวนี้มิฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราทำเสร็จปั๊บนะได้แต่เงินแต่ว่าตัวที่สำคัญก็คือขีดความสามารถอันนี้เป็นเรื่องที่สองที่รัฐบาลจะทำกับตัวที่สาม SME เป็นโจทย์ใจซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้แก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่รัฐบาลจะทำจะต้องทำครับ
0: ครับได้ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการวิเคราะห์ให้เห็นภาพในวันนี้นะครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัทรภาควิวัฒน์นะครับอยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันศุกร์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับก็ยังคงต้องรอติดตามตัวเลขสำคัญในค่ำคืนนี้นะครับที่จะกระทบกับตลาดหุ้นของบ้านเราในวันจันทร์คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับที่อยู่ในกระแสวันนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของ Central Park ครบปีครับโชว์กราฟิก25ล้านครั้งร้านค้าเต็มเกือบ 100% นะครับ1ปีผ่านไปไวมากดูสิเซ็นทรัลพาร์คนะครับครบ1ปีแล้วนะครับขออภัยไม่ใช่กราฟิกทราฟิก25ล้านครั้งนะครับและร้านค้าเต็มเกือบ 100% แล้วนะครับกยธ.ผลักดันสวนยางอารยะเกษตรตั้งเป้าหมาย 100,000 ไร่ครับในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรนะครับปตท.ฝ่าวิกฤตพลังงานกำไรครึ่งปีแรก 78,000 ล้านครับลุยลงทุนโรงกลั่นรองรับน้ำมันดิบนะครับในขณะที่ทองไทยแกว่งแรงนะครับครึ่งวันเนี่ยปรับไป6รอบรูปพรรณขาย 7,550 บาทก็ยังคงต้องรอดูตัวเลข Non-Farm Payrolls ของสหรัฐที่จะออกมาในคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะครับ Range Rover เปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นแรกผลิตที่อังกฤษนะครับ EV ทรงพลังในสไตล์ผู้ดีนั่นก็เป็นอีกหนึ่งในสีสันของข่าวแวดวงธุรกิจในวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่นๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
5: ภูมิใจที่พาท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
6: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยคร
9: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพิ่มความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: Mcord Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวตับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
12: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดๆนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
13: ทุกวันเสาร์ 3:00 นครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
12: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
13: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์ 3:00 นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
15: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econbiz ปากท้องต้องคิดนะคะกับดิฉันกมลชนกทีฆกุลค่ะวันนี้ชวนคุยเรื่อง AI นะคะในโลกที่กำลังแตกแยกเมื่อปัญญาประดิษฐ์กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่ว่าเศรษฐกิจโลกก็แบ่งขั้วมากขึ้นนะคะคำถามก็คือว่าความแบ่งแยกแตกแยกแบบนี้มันจะกระทบกับการกระจายผลประโยชน์ของ AI ยังไงประเทศที่ไม่ได้เป็นผู้นำด้านเทคจะคว้าโอกาสจาก AI ได้ไหมนะคะมาถอดรหัสเรื่องนี้กันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
16: ครับสวัสดีครับคุณกมลชนกสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
15: ค่ะอาจารย์คะถ้ามองภาพใหญ่ก่อนเลยในวันที่ตอนนี้ AI มันก็พัฒนาเร็วมากแต่ว่าเศรษฐกิจมันก็แตกแยกมากขึ้นเหมือนกันอาจารย์มองว่าสองปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันกำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอันนี้เราแบ่งกันก่อนว่าเศรษฐกิจโลกด้วยแล้วก็ผลประโยชน์จาก AI เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
16: ์ครับก็ล่าสุดนะครับไปเจอบทความหนึ่งนะครับในเว็บไซต์ของ VoxEU นะครับ VOX EU ซึ่งเพิ่งเผยแพร่ออกมาเมื่อวัน ที่4กันยานี่เองนะครับแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าบทความนี้กำลังจะมองนะครับว่าประเทศต่างๆในโลกเนี่ยจะสามารถสร้างประโยชน์นะครับทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยี AI ได้อย่างไรท่ามกลางนะครับสภาพของภูมิรัฐศาสตร์โลกทุกวันนี้ที่ก็ถือว่ามีการแบ่งเป็นฝั่งเป็นฝ่ายนะครับเป็นขั้วมหาอำนาจทางฝั่งตะวันตกขั้วมหาอำนาจทางเอเชียอย่างจีนนะครับแล้วประเทศต่างๆเนี่ยควรจะมีบทบาทอย่างไรเพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI หรือว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยี AI ได้มากที่สุดนะครับซึ่งข้อสังเกตหนึ่งที่ผม เห็นนะครับหลังจากอ่านบทความนี้นะครับก็พอจะสรุปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับประเทศต่างๆในโลกเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนกับผู้นำด้าน AI หรือเป็นผู้สร้าง AI แถวหน้าเพื่อจะได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจหรือเพื่อจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเสมอไปก็ได้นะครับแน่นอนว่าวันนี้เราอาจจะถ้าเราแบ่งเป็นเลเวลต่างๆเนี่ยเราจะแบ่งเป็นอ่ะผู้นำทางด้าน AI ก็คงหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาหนีไม่พ้นจีนนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มสหภาพยุโรปถูกไหมครับตรงเนี้ยเราเรียกว่าเป็นระดับฟรอนเทียร์เลยนะครับในต่างประเทศก็เรียกว่าเป็น AI ฟรอนเทียร์คือเป็นผู้เล่นแถวหน้านะครับซึ่งแน่นอนประเทศที่เป็นผู้เล่นแถวหน้านะครับในเรื่องของเทคโนโลยี AIซึ่งเราต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เราอยู่บนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลกันมากอยู่บน AI economy กันมากก็จะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่ามันก็เป็นศูนย์กลางนะครับ AI ทุกวันนี้มันก็เป็นศูนย์กลางในเชิงธุรกิจเศรษฐกิจนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับบทความที่ผมไปอ่านเจอมาก็มีมุมที่น่าสนใจเพราะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้ยอดเทคโนโลยี AI เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้เฉพาะกลุ่มประเทศหรือผู้เล่นที่เป็นแถวหน้าหรือเป็นผู้นำทางด้าน AI เท่านั้นแต่มันมีโอกาสครับที่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยของ AI หรือที่เกิดจาก AI เนี่ยมันจะสามารถกระจายตัวออกไปนะครับไปยังประเทศกลุ่มอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านการค้าผ่านการลงทุนนะครับผ่านการผลิตไม่ว่าจะเป็นอีโคซิสเต็มที่เกี่ยวข้องเช่นเซมิคอนดักเตอร์ยกตัวอย่างนะครับเรื่องคลาวด์เซอร์วิสนะครับเรื่องซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็เรื่อง data center ซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้จริงๆเรื่องประเด็น data center ใน กรุงเทพกำลังเป็นข่าวที่ร้อนแรงนะครับซึ่งจริงๆก็จะเชื่อมโยงมีข้อคิดเหมือนกันแหละว่าเอ๊ะประเทศที่ไม่ได้เป็นผู้นำหรือแถวหน้าด้าน AI เนี่ยเอ๊ะมันจะต้องกลายมาเป็นแบบแหล่งที่สร้างจำนวน data center เยอะๆหรือเปล่าถึงจะได้ประโยชน์จากทางเศรษฐกิจเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นอาจจะแบ่งได้อย่างนี้ครับคุณกมลชนกท่านผู้ฟังถ้าเราแบ่งประเทศในโลกเนี่ยนะครับบนพื้นฐานของระบบนิเวศทาง AI เนี่ยอาจจะมี3เลเวลนะเลเวลแรกก็คือผู้นำเลยเป็นฟรอนเทียร์นะครับอันนี้ก็เป็นพวกอเมริกาเป็นจีนนะครับกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับกลุ่มที่2เนี่ยนะครับซึ่งไทยเราก็ก้ำกึ่งแล้วนะตอนนี้กลุ่มที่2นี่ก็จะเป็นพวกกลุ่มที่มีอินฟราสตรักเจอร์ได้กลุ่มที่อยู่ในซัพพลายเชนได้นะครับอาจจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เขาอยากมาตั้ง data center อะไรต่างๆแล้วก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ก็เป็นผู้ใช้อย่างเดียวนะครับเรียกว่า AI adopter นะครับแต่วันนี้มันเคลียร์คัทไปแล้วล่ะว่ากลุ่มที่เป็นฟรอนเทียร์ยังไงเขาก็ได้ประโยชน์นะครับสหรัฐอเมริกาจีนพวกนี้แต่ประเด็นคือแล้วไอ้ประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่2เนี่ยนะครับที่เป็นกลุ่มที่จะพอที่จะ provide infrastructure ได้นะครับพอที่อยู่ใน supply chain ได้และกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ใช้อย่างเดียวเป็น AI adopter AI user อย่างเดียวเนี่ยนะครับจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือได้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ได้อย่างไรผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าจะมาวิเคราะห์กันต่อครับ
15: ค่ะแล้วถ้าเราบอกว่าการพัฒนา AI มันอาจจะกระจุกอยู่ที่ไม่กี่ประเทศเนาะที่เขาอาจจะเป็นผู้นำอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ว่าประโยชน์จาก AI เนี่ยมันก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่เขาพัฒนาหรือเป็นผู้นำทีเนี้ยอะไรแต่มันจะเป็นกลไกสำคัญคะอาจารย์ที่จะทำให้ประเทศอื่นที่อาจจะไม่ได้เป็นผู้นำเนี่ยเขาได้ประโยชน์จาก AI ได้บ้างกลไกแบบไหน
16: ผมอ่านบทความเนี่ยนะครับในเว็บไซต์ของ VOXEU เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามีการพยายามจำลองนะครับแล้วก็ประเมินการสร้าง GDP ด้วยนะครับโดยใช้โมเดลของ IMF เนี่ยแล้วก็บอกว่าโอเคนะครับ AI เนี่ยนะครับก็น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐได้นะเอาคร่าวๆก่อนละกันนะครับก็อาจจะสัก 2% นะครับของ GDP EU นี่ก็ 1.9 จีนนี่ 1.8 แต่ถ้าประเทศอื่นๆเนี่ยมันจะเหลือ1ต้นๆเลยหรือ0จุดกว่านะอันนี้ก็คงเป็นหลักฐานที่เขามีการเรียกว่าไปพยายามนะครับประมวลผลในเชิงสถิติมาในเชิงตัวเลขมาว่าคนที่เป็นหรือประเทศที่เป็นผู้นำเนี่ยทางด้าน AI เนี่ยนะครับก็จะได้ประโยชน์จาก AI ในเชิงเศรษฐกิจนะครับเอาเชิงเศรษฐกิจก่อนในเรื่องของอัตราการเติบโตของ GDP อะไรก็ว่ากันไปมากกว่าประเทศอื่นๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับประเด็นที่คุณกมลชนกตั้งมาเนี่ยก็คือหัวใจสำคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลยว่าแล้วถ้าประเทศอื่นๆในโลกไม่ได้เป็น AI frontier หรือไม่ได้เป็นผู้นำด้าน AI จะได้ประโยชน์อย่างไรนะครับมันมีคำหนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยก็ถูกใช้ในแวดวงภูมิรัฐศาสตร์นะวันนี้เอา2เรื่องมารวมกันเลยนะครับเรื่อง AI เรื่องนึง AI economy เรื่องนึงเรื่อง geopolitics วันนี้จะมารวมกันนะครับมันมีคำอยู่คำหนึ่งครับคือคำว่า connector economy ไม่แน่ใจจะเป็นคำใหม่สำหรับท่านผู้ฟังด้วยหรือเปล่านะครับconnector economy connect มันแปลว่าเชื่อมต่อนะครับ connector ก็แปลว่าผู้เชื่อมต่อนะครับ connector economy ก็คือเศรษฐกิจของประเทศที่สามารถวางตัวเป็นผู้เชื่อมต่อได้แปลว่าอะไรครับในยุคที่สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์โลกเนี่ยมันร้อนแรงเหลือเกินมีฝั่งอเมริกาฝั่งจีนมีรัสเซียนะครับแยกกันหลายฝั่งหลายฝ่ายเนี่ยทฤษฎีหรือแนวคิดคำว่า connector economy เนี่ยคือประเทศที่ไม่เลือกฝั่งนะครับและสามารถเชื่อมต่อนะครับคอนเน็กต์นะครับสามารถเชื่อมต่อเป็นสะพานระหว่างจุดยุทธศาสตร์หรือภูมิรัฐศาสตร์โลกได้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจมากกว่าประเทศที่บอกฉันไปเลือกฝั่งอเมริกาเลยฉันไปอยู่ฝั่งจีนฉันจะไม่เอาอเมริกาเลยอันนี้ไม่ใช่คอนเน็กเตอร์อีโคโนมีคอนเน็กเตอร์อีโคโนมีต้องเชื่อมได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับบางประเทศในสหภาพยุโรปสามารถเชื่อมได้supply chain ไปทางอเมริกาก็ได้ไปทางจีนก็ได้แบบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็น connector economy ทีนี้หัวใจในยุค AI เพราะว่าวันนี้ AI มันเข้ามาในยุคที่โลกมันค่อนข้างมีความแตกแยกกันเยอะนะครับมันไม่ globalize ละมันไม่โลกาภิวัตน์เหมือนในอดีตมันมีความมีลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงนะครับก็จะใช้ไอเดียหรือแนวคิดนี่แหละครับเรื่อง connector economy เหมือนกันคือต้องมา connect เรื่องของ AI นะครับเพราะฉะนั้นในยุค AI เนี่ยหรือในยุคที่ AI กำลังบูมมากแล้วก็เจอ fragmentation ด้วยก็คือความแตกแยกด้วยนะครับสิ่งที่ประเทศต่างๆเนี่ยอาจจะต้องวางตัวนะครับหรือกำหนดยุทธศาสตร์ให้ดีก็คือว่าจะต้องเป็นตัว connect ให้ได้ระหว่างขั้วมหาอำนาจ นะครับที่ใหญ่ๆในโลกและวันนี้มหาอำนาจใหญ่ในโลกเป็นผู้นำเทคโนโลยีทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งสหรัฐในผู้ตรงๆกับฝั่งจีนนะครับมันมีเทคโนโลยีมาจากทั้งสองฝั่งแล้วอย่าลืมนะครับทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนเองเนี่ยเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยนะครับมันก็เข้ามาแทรกซึมในทุกๆอุตสาหกรรมมาตรการ export control เอ่ยนะครับควบคุมการส่งออกเรื่องของ tariff เอ่ยนะครับเรื่องของการ screen การลงทุนเอ่ยการจำกัดการเคลื่อนย้ายข้อมูลเอ่ยกฎระเบียบต่างๆที่ออกมานะครับมันทำให้ต้นทุนวันนี้ต้นทุนของเศรษฐกิจ AI มันสูงขึ้นการที่โลกแบ่งเป็นฝั่งเป็นฝ่ายนะครับมันส่งผลเชิงลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆและในขณะเดียวกันก็ส่งผลนะครับเชิงลบต่อการเติบโตของ AI economy หรือเศรษฐกิจ AI ด้วยที่ในบทความนะครับเขาเรียกคำว่า tax AI twice ก็เหมือนกับ AI เนี่ยโอ้โหทุกวันเนี่ยมันโดนต้นทุนหลายชั้น2ชั้น3ชั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าประเทศต่างๆไม่วางตัวเป็น connector economy นะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบหนักนะครับพอสมควรในเรื่องของการลดการโอกาสของการเติบโตทางเศรษฐกิจครับ
15: ค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยการเป็น connector economy ในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะทำผ่านอะไรได้บ้างครับประเทศจะต้องเชื่อมโยงกับหลายฝ่ายผ่านเรื่องอะไรบ้างมันถึงจะสามารถสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจได้ค่ะ
16: ครับแนวคิด connector economy ก็คือว่าไม่เลือกฝั่งนะครับคือในทางยุทธศาสตร์นะครับของเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องไม่เลือกฝั่งนะครับไม่ผูกตัวเองว่า อยู่กับฝั่งใดฝั่งหนึ่งแบบ 100% นะครับเพราะว่าถ้าเลือกปุ๊บเนี่ยในทางแนวคิดของ connector economy เนี่ยนะครับการเลือกฝั่งในเชิงของขั้วอำนาจโลกเนี่ยจะเป็นอุปสรรคด้านการค้าและกฎระเบียบต่างๆจะเข้ามาเยอะนะครับคือจะรับผลเสียจากความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์โลกแบบเต็มๆเลยนั่นก็หมายถึงว่าเราต้องพยายามที่จะสามารถสานความสัมพันธ์นะครับกับขั้วอำนาจต่างๆของโลกและวางตัวเป็นซัพพลายเชนให้ได้มีตัวอย่างนะครับในบทความเนี่ยที่อยู่ในเว็บไซต์ของ VOXEU เนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างในอาเซียนเองเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าอินโดนีเซียกับเวียดนามเนี่ยนะครับกำลังพยายามวางตัวนะครับเป็นconnector economy คือ connect ทางอเมริกาก็ได้ connect ทางจีนก็ได้พูดง่ายว่าต้องรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะครับควบคู่ไปกับเทคโนโลยีการลงทุนแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือ supply chain กับหลายฝ่ายในโลกให้ได้นะครับอันนี้จะเป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างการเป็น connector economy นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็คือต้องมาวิเคราะห์กันต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะดึงมาประเด็นเรื่องที่ร้อนแรงวันนี้ก็คือ data centerในบ้านเราที่นี้connector economy เนี่ยในมุมมองภูมิรัฐศาสตร์นี่ก็คงวางไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเข้าใจกันแล้วแต่ว่า connector economy ในมุมมองของเศรษฐกิจ AI มันคืออะไรอ่ะเพราะเมื่อกี้บอกว่าถ้ามุมภูมิรัฐศาสตร์ก็เป็นเหมือนกับ supply chain ถูกไหมครับสามารถเชื่อมได้ควบอำนาจได้หมดแต่แล้วถ้าเป็นในมุมของ AI ล่ะใน AI economy ล่ะประเทศที่เป็น connector economy เนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรนะครับอาจจะเป็น1สามารถผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้นะครับสองนะครับอาจจะต้องมีพวกคลาวด์อินฟราสตรักเจอร์นะครับสามอาจจะต้องรองรับการลงทุนทาง AI ได้อ่ะคือพูดง่ายๆว่าต้องมีความพร้อมนะครับแล้วก็หนึ่งในคุณสมบัตินะครับแต่เดี๋ยวต้องมาขยายความต่อนะครับหนึ่งในคุณสมบัติของเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ AI เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นที่จะต้องพูดเรื่อง Data Center นะครับเพราะฉะนั้นในบทความเนี่ยก็มีพูดถึงเหมือนกันบอกว่าconnector economy ในยุค AI นะส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับมันจะมีองค์ประกอบหลายส่วนอย่างที่ผมบอกแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะมีความพร้อมนะครับให้เกิดการลงทุนใน data center เอาล่ะทีนี้แหละครับ มันวกเข้ามาประเด็นนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอ่านบทความที่ผมก็นั่งตั้งคำถามผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็อาจจะตั้งคำถามเหมือนผมคุณกมลชนกคิดเหมือนผมอ้าวแล้วเนี่ยเรามี data center มาตั้งในเมืองไทยเราเป็น connector economy หรือเปล่าเราได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจในยุค AI ซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้นำล่ะเราไม่ใช่อเมริกาเราไม่ใช่จีนเรากำลังทำตัวเป็นเรากำลังมี position นะครับอยู่ในเลเวล2แหละคือเราไม่ใช่ frontier แต่เราอยู่ในช่วงที่มีอินฟราได้นะทีนี้ผมก็เลยตั้งคำถามให้ท่านผู้ฟังคิดต่อว่าแล้วเราเป็น connector economy หรือเปล่านะครับ
15: นั่นสิคะอาจารย์งั้นหนูนุ๊กก็ถามอาจารย์ต่อมาแล้วอาจารย์มองว่าเราเป็นคอนเนคชั่นคอนเนคเตอร์อีโคโนมีไหมคะในเมื่อเราตอนนี้เราก็มีกระแสเรื่อง AI เนาะแล้วก็ AI ก็มี data center อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยที่ก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่
16: เนี่ยแหละครับเนี่ยอันนี้ก็กลับเข้ามานะประเด็นที่สำคัญมากเลยนะครับที่จะมาชวนคุณวรชนกแล้วก็ท่านผู้ฟังเนี่ยมาคุยกันในวันนี้เลยนะครับเพราะว่าเราเห็นข่าวเนี่ยวันนี้เห็นข่าวนะครับโอ้โหมีการเข้าไปตรวจสอบ data center นะครับตั้งอยู่ในเรียกว่าโซนก็อยู่ในกลางเมืองนะครับกลางกรุงเทพมหานครเลยแล้วก็มีการไปพบเรื่องของการกักตุนใช่ไหมครับน้ำมันอะไรด้วยต่างๆตามข่าวคือ data center เนี่ยมันไม่เหมือนโรงงานอุตสาหกรรมต้องบอกท่านผู้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับคือโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็มีเปิดมีปิดถูกไหมครับกะเช้ากะบ่ายกะอะไรก็ว่ากันไปมีบางช่วงเครื่องจักรก็ชัตดาวน์แต่ data center มันปิดไม่ได้ครับมันต้องเปิดแบบร้านสะดวกซื้อคือเปิด24ชั่วโมงนะครับดังนั้นเนี่ยในระบบกลไกการทำงานเนี่ยนะครับซึ่งที่ตามข่าวนี่เป็นการลงทุนจากต่างประเทศนะอันนี้ก็เข้ามันจะเข้าความว่า connector economy ประมาณหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยๆ คลี่กันไปนะครับเอาคอนเซปต์ connector economy ที่เราคุยวันนี้มาลุยกันต่อเพราะว่าเราดูแล้วโอเคอ่ะมันเป็นบริษัทต่างชาตินะมันมี FDI เข้ามาเราก็บอกว่าเฮ้ยเราก็อยู่ในนะ supply chain นะของ AI economy ระดับโลกแล้วนะเรามี infrastructure นะครับแต่แน่นอนมันเนี่ยคนกังวลกันเยอะเพราะอะไรเพราะมันรันตลอดเวลามันเห็นไหมครับมันต้องมีน้ำมันสำรองแล้วเนี่ยเขาก็ไปตรวจแล้วมันอาจจะขัดต่อข้อกฎหมายหรือเปล่านะครับเพราะมันต้องเซฟอ่ะคือเขาก็เซฟในมุมเขาว่าเขาปล่อยให้มันชัตดาวน์ไม่ได้นะมันปิดไม่ได้มันต้องสำรองเพราะอะไร data center ใช้พลังงานเยอะใช้ไฟเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมมันอาจจะดูมันก็ไม่ได้ปล่อยควันไม่ได้อะไรออกมาแต่อย่าลืมว่าการใช้พลังงานที่เยอะเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลทางอ้อมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมดังนั้นผมเชื่อว่าหลายคนนะครับรัฐบาลเองผู้ที่เกี่ยวข้องเองประชาชนในละแวกนั้นเองก็ต้องกังวลนะครับสองนะครับนอกจากจะใช้พลังงานเยอะแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องอุณหภูมินะครับที่จะต้องพยายามรักษาอุณหภูมิแล้วบ้านเราบางทีอากาศร้อนจัดอะไรมันก็ต้องดูระบบต่างๆนะครับที่จะมาทำให้ data center มันสามารถ keep on running ก็คือดำเนินการได้ตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเอาละผมว่าเรามีโอกาสนะครับเรามีโอกาสเป็น connector economy เราอยู่ใน global value chain ของ AI แล้วล่ะนะครับแต่คำถามที่ผมคิดว่ามันเป็นคำถามที่มากกว่าว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ใน value chain หรือ supply chain หรือเราเป็น infrastructure hub นะครับในเศรษฐกิจ AI ได้หรือไม่ผมคิดว่าเราพอเป็นได้เราเป็น frontier แบบอเมริกาจีนนี่อาจจะยากมากเลยนะครับแต่คำถามสำคัญนะครับผมคิดว่าแล้วไอ้ data center ที่มีแบบเนี้ยมันเป็นแค่ปัจจัยเดียวหรือเปล่าที่จะทำให้เราเนี่ยเป็น connector economy ได้ซึ่งคำตอบคือไม่ใช่นะครับเราต้องอย่าเอาตัวชี้วัดว่าไอ้ประเทศเรามี data center กี่แห่งและยิ่งเยอะยิ่งดีอันนี้เป็นความคิดที่ผมมองว่าอาจจะคลาดเคลื่อนนะครับแต่คำถามก็คือว่าถ้าเราอยากได้ประโยชน์จากเนี่ย AI economy เนี่ยแล้วเราบอกโอเคเราจะเป็น connector economy คำถามก็คือว่าไอ้โครงสร้างพื้นฐานนะครับหรือ ecosystem ที่เราพูดกันเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องซึ่ง data center เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเราได้แค่ไหนอันนี้คือโจทย์สำคัญเลย FDI มาแค่ไหนนะครับมันช่วยให้เข้ามาแล้วเนี่ยภาครัฐเรามีความเป็นดิจิตอลขึ้นได้ไหมนโยบายต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเรื่องการพัฒนากำลังคนนะครับเข้ามาแล้วมันสามารถต่อยอดให้บ้านเราได้มากแค่ไหนคือถ้าเราตอบคำถามนี้ไม่ได้นะครับถ้าเราตอบคำถามนี้ไม่ได้แล้วเราบอกโอ้โหนี่ไงมี data center ละกลายเป็นประเทศไทยเข้าไปอยู่ในห้วงของการเป็น supply chain ของเศรษฐกิจยุค AI อันนี้ก็อาจจะพูดว่าก็มีความมันก็อาจจะมีข้อมูลทั้งด้านบวกด้านลบนะครับอย่างที่บอกว่าโอเคมันใช้พลังงานเยอะนะครับไฟฟ้าเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นหลักเลยถูกไหมครับที่ต้องมาดูกันว่าใช้พลังงานแค่ไหนแล้วพลังงานเพียงพอไหมนะครับเรื่องน้ำอีกนะครับเรื่องการปล่อยคาร์บอนอีกเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้มองแค่ว่าเรามีจำนวน data center เยอะแล้วเราก็เป็นเนี่ยเราเป็น connector economy เราได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจ AI น ะครับมุมมองนี้อาจจะไม่ได้ตรงแบบ 100% แหละแล้วเราก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับพอมีแล้วเรามาเจอกันตูมเดียวเนี่ยเราก็ตื่นตระหนกกันพอสมควรหรืออาจจะหลายคนก็มีความกังวลนะครับเพราะฉะนั้นมองในมุมเศรษฐศาสตร์นะครับ Econbiz เนี่ยนะครับตามชื่อรายการเลยปากท้องเราต้องคิดเลยนะครับว่า1เลยนะครับถ้าเราอยากได้ประโยชน์นะจากเศรษฐกิจโลกในยุค AI ที่วันนี้ประเทศต่างๆในโลกแบ่งกันเป็นฝักเป็นฝ่ายเราจะเป็นตัวเชื่อมเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อย่างไรนะครับหนึ่งอย่างจะให้มองในมุมopportunity cost ด้วยเราอาจจะไม่ได้เน้นมี data center เยอะถ้าเราเอาพื้นที่นะครับซึ่งมันอยู่ในเขตเมืองซึ่งอาจจะสร้างมูลค่าอื่นใดได้เนี่ยมากกว่า data center ก็น่าสนใจหรือมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่ทำให้ชุมชนแวดล้อมเนี่ยเขาอยู่แล้วเขามีความสบายใจนี่ก็ต้องคิดในมุมนี้ด้วยนะครับในมุม social return ว่าdata center มาตั้งแล้ว social return มันจะเป็นอย่างไรนะครับมันจะคุ้มไหม FDI มาเนี่ยสมมติอ่ะมาลงทุนเลยเป็นหมื่นล้านเลยนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยก็นำเข้าหมดนะแล้วก็มาใช้ไฟบ้านเรานะครับใช้ที่ดินบ้านเราอันนี้ก็อาจจะนะมีความสุ่มเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูว่าไอ้ supply chain หรือ value chain ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ AI ยกตัวอย่างนะครับที่บอกว่า data center วันนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราต้องแยกให้ออกว่ามี data center เยอะกับเราได้ประโยชน์จากเซ็นเตอร์เหล่านี้สูงมันเป็นคนละเรื่องกันถ้าเรามีเยอะแต่เราไม่สามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อะอันนี้ผมคิดว่าก็จะเป็นโจทย์แล้วครับที่เราต้องมาปรับต้องมาจูนกันเพื่อที่จะสร้างบทบาทที่เป็นคอนเนคเตอร์อีโคโนมีเนี่ยในยุคของ AI และความแตกแยกของประเทศต่างๆในโลกให้ได้นะครับก็ต้องเอามุมผมว่าเอามุมเศรษฐศาสตร์เข้ามาย้ำวัดแค่ว่ามีจำนวนเยอะอันนี้อาจจะไม่ใช่แต่ต้องดูว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินลงทุน FDI เอ่ยนะครับเรื่องการจ้างงานเอ่ยนะครับเรื่องของการยกระดับดิจิตอลcapacity ของคนไทยเอ่ยพวกเนี้ยนะครับมันเป็นอย่างไรแล้วต้นทุนที่เราต้องเสียไปกับการเป็น supply chain value chain อย่าง data center เนี้ยนะครับเรื่องน้ำเรื่องคาร์บอนเรื่องพลังงานต่างๆเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆอันไหนมันมากน้อยกว่ากันเอามาหักกบลบหนี้กันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องประเมินนะครับเพื่อจะสร้างเส้นทางนะครับให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเดินหน้านะแต่ก็ไม่ได้เหมารวมนะว่า data center มันโอ้โหมันแย่ไปหมดคือผมว่าวันนี้ต้องมาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ให้เหมาะสมเพื่อที่จะอะไรครับสร้างประโยชน์นะครับจากการเป็น connector economy ให้ได้ในโลกปัจจุบันครับ
15: ค่ะอย่างนี้อาจารย์พอจะอธิบายได้ไหมคะว่าแล้วเราต้องทำยังไงอย่างตอนนี้มันมีเรื่อง data center เยอะในเมืองอย่างจริงๆมันมีเขตพื้นที่ที่มันควรจะไปอยู่ด้วยซ้ำแต่มันก็ยังไม่ได้ไปมาอยู่ในเมืองซะแบบนี
16: ้ครับผมคิดว่าตอนนี้นะครับ เรากำลังเสมือนหนึ่งประเทศไทยเนี่ยหรือจะในเมืองเนี่ยเราเหมือนเป็นโฮสต์นะครับเป็นโฮสต์อีโคโนมีนะครับเป็นเหมือนกับโฮสต์อีโคโนมีสำหรับ data center เลยนะครับแล้วการเข้ามาลงทุนเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาก็อาจจะมองว่าอ่ะในเขตเมืองนะอันนี้พอที่ผมเดาเอานะครับถูกผิดเนี่ยไม่ก็ไม่แน่ใจนะเป็นการคาดการว่าบริษัทคือเท่าที่ดูในข่าวเนี่ยมันก็เป็นบริษัทต่างชาตินะทุนจดทะเบียนแบบมหาศาลเลยนะครับทีนี้บริษัทเหล่านี้นะครับผมคิดว่าหนึ่งละเขาก็น่าจะเอาพวกเซิร์ฟเวอร์ GPU ทุกอย่างนำเข้ามานะครับแล้วอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์นะครับในการลงทุนอะไรต่างๆการเลือกเมืองใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะซีเคียวในเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบน้ำถูกไหมครับคือถ้าเรามองในมุมเขาเนี่ยถ้ามันไปที่น้ำไฟมันไม่แบบมันไม่ชัวร์เนี่ยมันก็เสี่ยงกับเขานะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมองในมุมที่อ่ะมาหาโฮสต์ซิตี้โฮสต์คันทรีตรงไหนก็ได้นะครับที่มันมีความเซฟตี้คือเขามีน้ำมีไฟอ่ะนะครับแล้วก็ก่อสร้างเสร็จก็อยู่แถวนั้นได้เลยนะครับทีนี้ก็ต้องไปดูอีกว่าเอ๊ะมันมีการจ้างงานประจำมั้ยแล้วไทยเนี่ยได้ประโยชน์นะครับในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี AI เหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้ว data center ที่มาลงทุนทั้งหลายเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงไหมมันก่อให้เกิดประโยชน์กับระบบการศึกษาบ้านเราบ้างไหมกลุ่ม SME ภาครัฐมันเข้าถึงอะไรได้มากขึ้นไหมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้นะครับหรือ local supplier ทั้งหลายเนี่ย ได้ประโยชน์อะไรบ้างไหมมันเพิ่มอะไรให้ประเทศไทยบ้างหรือมันแค่ตั้งขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างนำเข้ามาหมดแล้วก็ใช้น้ำใช้ไฟแล้วก็เนี่ยนะครับมีการเอาน้ำมงน้ำมันอะไรตามข่าวเนี่ยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยเพราะว่ากักตุนเป็นแสนลิตรอะไรต่างๆพวกเนี้ยผมคิดว่าจะต้องมีข้อมูลนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีข้อมูลมากกว่านี้แต่ในความคิดผมนะคือเราไม่ได้เหมารวมอย่างเงี้ยต้องบอกนี้เราไม่ได้เหมารวมนะครับเพราะฉะนั้นถ้า เราไม่ได้เป็นแค่เหมือนกับโฮสต์คันทรีแต่ว่าเราเป็นลักษณะเป็นของคอนเนคเตอร์อีโคโนมีจริงๆนะอันนี้ที่เราคุยกันวันเนี้ยนะครับคือประเทศที่เป็นคอนเนคเตอร์อีโคโนมีเนี่ยจะต้องทำให้ไอ้เจ้า data center เหล่านี้นะครับมันเชื่อมโยงกับกลุ่มการศึกษาให้ได้มันต้องยกระดับ SME ให้ได้มันต้องถูกนำไปเพิ่ม productivity นะครับในภาคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมโรงงานเรื่องของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะสายสุขภาพสายโลจิสติกสายการเงินโอทุกสายเลยนะครับอันนี้ต้องคิดในมุมลักษณะนั้นมิฉะนั้นเราจะเป็นแค่โฮสต์อีโคโนมีไม่ใช่คอนเนคเตอร์อีโคโนมีครับ
15: ค่ะอาจารย์ถ้าพูดถึงเรื่องของการเป็นคอนเนคเตอร์เรื่องของการต้องไม่เลือกข้างอาจารย์ว่าในบริบทของประเทศไทยเราเองเราก็ไม่ได้เลือกข้างใช่ไหมคะอาจารย์
16: ใช่ครับของไทยเราเนี่ยผมก็คิดว่าที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าจริงๆเรามีโอกาสนะครับเราเนี่ยมีโอกาสเป็นคอนเนคเตอร์อีโคโนมีได้ผมเชื่อว่าตอนเนี้ยเราก็อยู่ในเลเยอร์ที่โอเคมีความพร้อมในระดับนึงเพียงแต่เรายังเป็นคอนเนคเตอร์อีโคโนมีไม่ได้วันนี้นะครับเราอาจจะเป็นลักษณะโฮสต์เพราะอะไรอย่างข่าวที่ออกมาเนี่ยเห็นภาพชัดเหมือนกันนะเห็นภาพชัดเหมือนกันนะครับว่าโอเคเรายังไม่สามารถพรูฟหรือพิสูจน์ได้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะในภาคส่วนต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเราได้ประโยชน์จากการอยู่ในซัพพลายเชนของ AI economy นะครับคือ data center เนี่ยสำคัญนะต่อการเป็น connector economy แต่จะต้อง make sureนะครับให้ได้ว่ามันสร้างประโยชน์จริงไม่ใช่บอกโอ้มันมีตั้งมาแล้วนะแค่มีตั้งเนี่ยเราก็เป็นแล้วนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับ
15: ค่ะงั้นอย่างนี้สุดท้ายค่ะอาจารย์มีข้อแนะนำไหมคะสำหรับเรื่องณเวลานี้ที่เราอาจจะยังไม่ได้เป็นคอนเนคเตอร์อีโคโนมีเลยเราตอนนี้เป็นโฮสต์อยู่data center มาตั้งเต็มไปหมดเลย
16: ครับ ผมคิดว่าเราต้องพยายามมีจุดในการวัดนะครับตัวชี้วัดหรือ KPIในเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดกับเศรษฐกิจภายในประเทศของเราให้ได้กับการเชื่อมนะครับเทคโนโลยี AI เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ data center ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะพิสูจน์นะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นได้หรือเรียกว่าผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจก็ได้นะครับอันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะที่จะช่วยตอบได้ว่าเราได้ประโยชน์นะครับจากเศรษฐกิจ AI ของโลกนี้หรือไม่อย่าลืมนะครับไม่ใช่แค่ไทยสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามล้วนแล้วแต่มีโอกาสมี data center ทั้งนั้นแต่เชื่อไหมครับสุดท้ายผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจจะไม่เท่ากันประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มต่างๆอย่างที่เราคุยกัน SME มหาวิทยาลัยภาครัฐเอ่ยนะครับซัพพลายเออร์ท้องถิ่นเอ่ยอาจจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าตั้งเป้าแค่ว่าเรามีนะครับแต่ต้องตั้งเป้าว่าสุดท้ายผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรครับ
15: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
16: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
15: ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ในโลก AI มันก็เดินหน้าไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจมันก็แบ่งขั้วมากขึ้นเหมือนกันประเทศที่ไม่ได้เป็นผู้นำด้าน AI ก็จะต้องวางยุทธศาสตร์เพื่อที่จะไม่ให้พลาดโอกาสทางเศรษฐกิจจาก AI อย่างที่อาจารย์บอกว่าเราจะเป็นคอนเนคเตอร์อีโคโนมีได้ยังไงประเทศไทยนะเวลานี้เราอาจจะยังแค่เป็นโฮสต์อยู่นั่นหมายความว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลต่างๆก็ต้องหันกลับมามองแล้วว่าเราจะอยู่ในจุดไหนของคอนเนคเตอร์อีโคโนมีนะคะในเบรกนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
17: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
18: อ้าวสายต่อไป
19: สวัสดีครับอาจารย์
18: มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
19: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
20: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
21: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพ

0: อดสูตรแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
4: กลับเข้าสู่เบรกที่2นะคะคุณผู้ฟังมาติดตามข่าวเศรษฐกิจที่กำลังมีความเคลื่อนไหวและก็น่าสนใจในเบรกแรกนะเราพูดถึงเรื่องของ data center ที่เป็นประเด็นในประเทศไทยณเวลานี้นะคะซึ่งสัปดาห์หน้าเราก็น่าจะต้องจับตานะคะเพราะว่ามีการตั้งคณะอนุกรรมการ4ชุดด้วยกันเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็จัดทำมาตรฐานทางเทคนิคของ data center นะคะก่อนที่จะเสนอกรอบนโยบายกับคณะกรรมการภายในเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วณเวลานี้เนี่ยก็มีการสั่งชะลอสร้างอนุมัติ data center ไว้ชั่วคราวเพื่อที่จะได้มาขีดเส้นกันว่าจะวางมาตรฐานใหม่ยังไงสำหรับคณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะที่บอกว่ามี4ชุดเนี่ยจะพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางเทคนิคแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่มันจะมีอยู่4มิติด้วยกันในมิติแรกเนี่ยก็คือเศรษฐกิจต้องไปกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการ Data Center เพื่อใช้ในการที่เราจะไปจัดลำดับความสำคัญของ Data Center นะคะทั้งในส่วนความพร้อมก็ดีของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ด้านความต้องการของAI Factory นะคะรวมถึงเรื่องของการไปตั้งในโซนต่างๆก็จะประเมินเนี่ยการประเมินมันจะต้องยืนยันได้ว่าโครงการ Data Center เนี่ยมันจะก่อประโยชน์จริงๆให้กับประเทศไทยนะคะเป็นรูปธรรมก็อย่างหนึ่งแต่ยั่งยืนก็ต้องอีกอย่างหนึ่งนะคะในด้านของโครงสร้างพื้นฐานอันนี้เป็นอีกมิติหนึ่งก็ต้องไปศึกษาความพร้อมไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำไฟระบบดิจิตอลเรื่องของพลังงานเรื่องของน้ำเรื่องของไฟเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะมันเป็นข้อ

ตรงของประชาชนในหลายๆพื้นที่นะคะว่า Data Center จะมาแย่งน้ำแย่งไฟอันนี้ก็ต้องไปดูว่าความพร้อมมันมีมากแค่ไหนมันมีเทคโนโลยีอะไรไหมใหม่ๆที่มันจะเข้ามาในเรื่องของไม่ให้ใช้พลังงานเยอะระบบคูลิ่งต่างๆอันนี้ก็ต้องไปศึกษานะคะอีกมิตินึงก็คือพื้นที่แล้วก็อาคารเพราะว่าต้องไปจัดระเบียบพื้นที่แล้วก็ผังเมืองด้วยนะคะอีกด้านที่สำคัญก็คือด้านสิ่งแวดล้อมมันจะไปกระทบยังไงไหมอันนี้ก็ต้องให้มันชัดเจนนะคะนี่คือ4ด้านที่คณะกรรมการทั้ง4ชุดเนี่ยจะต้องไปศึกษานะคะดูข้อมูลเพื่อที่ว่าจะได้กำหนดมาตรฐานทางเทคนิคเขาเรียกมาตรฐานเทคนิคขั้นต่ำของ Data Center สัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะได้น่าจะได้ข้อสรุปและก็จะต้องประสานระหว่างคณะอนุกรรมการเพื่อที่จะออกแบบกลไกนโยบายที่มันเชื่อมโยงกันแล้วก็เสนอคณะกรรมการภายในกันยายนนี้นะคะคุณเอกนิตินะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังเนี่ยบอกว่านักลงทุนเข้ามาลงทุน Data Center ในไทยแต่ว่าไทยเนี่ยยังไม่เคยมียุทธศาสตร์ในเรื่องนี้ก็เลยจะต้องกำหนดนโยบายจัดระเบียบวางยุทธศาสตร์นะคะให้ Data Center เนี่ยมันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของประเทศบอกว่าหัวใจสำคัญที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบนโยบายก็คือว่าไทยไม่ได้ต้องการที่จะส่งสัญญาณปิดกั้นการลงทุน Data Center นะคะแต่จะเปลี่ยนจากการอนุมัติรายหน่วยงานเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศนะคะที่จะกำหนดกรอบพิจารณาในภาพใหญ่นะคะใครจะมาใช้ไทยเนี่ยตั้ง Data Center ก็ต้องทำตามยุทธศาสตร์ของประเทศสมมุติ Data Center ใช้ไฟเยอะมากก็ต้องเข้ามาสร้างโรงไฟฟ้าไหมอันนี้ก็ตั้งคำถามนะคะเราจะใช้วิธีการที่ทุกคนต้องทำแบบไหนนะคะต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่สร้างประโยชน์ให้ไทยสูงสุดด้วยอันนี้สำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องสร้างรายได้ให้คนไทยด้วยและที่สำคัญก็คือเราจะไปสู่ Net Zero นะคะภายในปี2050มันต้องไปตรงนั้นด้วยเหมือนกันซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะกำหนดยุทธศาสตร์แล้วก็บังคับใช้นะคะเรื่องของผ่านการแข่งขันคณะกรรมการออกแบบเขาก็จะให้ใครที่อยากลงทุนในไทยเนี่ยต้องเสนอต้องมีข้อเสนอที่ทำประโยชน์ให้ไทยสูงสุดอันเนี้ยต้องมีเข้ามานะคะบอกอีกว่าตอนนี้ข้อมูลของ Data Center เนี่ยมันกระจัดกระจายแต่ละหน่วยแต่ละจะให้หน่วยกำกับพลังงานพาณิชย์น้ำไฟดึงข้อมูลทั้งหมดมาศึกษาเนี่ยนะคะก็ต้องว่ากันไปใน1สัปดาห์นี้แล้วก็มีเรื่องของพูดด้วยว่าหลายประเทศเนี่ยมันมีการตั้ง Data Center นะคะแล้วก็บอกว่าปัญหามันก็คล้ายๆไทยเหมือนกันเขาก็เจอปัญหาเหมือนกันไม่ใช่แค่เราเจอนะคะก็ตั้งใจให้ทุกคนเนี่ยทำตามมาตรฐานขั้นต่ำแล้วก็ใช้รูปแบบของการประเมินความคุ้มค่าของผลประโยชน์กับประเทศนะคะในการที่จะอนุมัติเข้ามาลงทุน Data Center เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่เหมือนกันนะคะของประเทศไทยเพราะว่าเราเองก็ยังไม่ได้มีกฎหมายรองรับนะคะแล้วก็ระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักอย่างไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาเราก็ยังไม่ได้มีพอแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมถึงไทยมันถึงเป็นหมุดหมายของ Data Center มันก็มีข้อมูลรองรับเหมือนกันนะคะเป็นข้อมูลจากรายงาน Asia Pacific Data Center Investment นะคะเขาก็พูดถึงว่าไทยเองเนี่ยก็มีศักยภาพที่จะรองรับการลงทุนด้าน Data Center อย่างมีนัยสำคัญคาดว่าต้องใช้เงินลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยประมาณ 15.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะภายในปี2026ถึง2030นะคะ4ปีขณะที่ตลาดเองก็ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการที่เป็นไฮเปอร์สเกลก็ดีนะคะนักลงทุนสถาบันผู้ให้กู้ที่เขามองหาโอกาสการเติบโตนอกเหนือจากตลาดดั้งเดิมจากอย่างสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียเขาก็มองมาที่ไทยเหมือนกันก็เลยทำให้ไทยเนี่ยกำลังก้าวไปเป็นหนึ่งในตลาด Data Center ที่มีศักยภาพการเติบโตสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมันมาจากแรงหนุนของเรื่องการขยายตัวพวก Cloud Computing ต่างๆนะคะพวก AI
พวกการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลต่างๆแล้วก็ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลที่มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะมุมความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็สถาบันการเงินต่อ Data Center Infrastructure ของไทยเนี่ยมันก็ยังสะท้อนผ่านพวกธุรกรรมทางการเงินขนาดใหญ่นะคะหนึ่งในธุรกรรมสำคัญในปีนี้นะปี2026ก็คือ Green Loan มูลค่าอยู่ที่880ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการของ Digital Age หรือว่าของ Begin Power ในประเทศไทยนะคะธุรกรรมนี้มันสะท้อนอะไรก็มันก็สะท้อนความสามารถของตลาดไทยที่จะดึงดูดเงินทุนนะคะสำหรับที่จะเป็นโครงการดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ขนาดใหญ่แล้วก็แนวโน้มที่ Data Center มันจะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศมากขึ้นในมุมของการลงทุน Data Center ในฝั่งของทำเลของพื้นที่ก็มีความน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าการลงทุน Data Center เนี่ยตอนนี้เร่งให้ราคาที่ดินนิคมอุตสาหกรรมทำเลศักยภาพพุ่งสูงกว่า 50% บางแปลงเนี่ยขยับแตะ8ล้านบาทต่อไร่นะคะขณะที่ที่ดินซึ่งการันตีกำลังไฟฟ้าเนี่ยเป็นของหายากผู้ประกอบการต่อคิวรอซื้อแปลงเดียวกันประมาณ 4-5 รายด้วยกันมันสะท้อนถึงเกมของอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันเรื่องของทำเลมันไปเป็นเรื่องของพลังงานแล้วนะคะมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจของซาวิลนะคะบอกว่าครึ่งแรกของปี69เนี่ยอุปทานของนิคมอุตสาหกรรมสะสมที่ได้รับการจัดสรรทั่วประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 210,000 กว่าไร่ด้วยกันแล้วก็พื้นที่สำหรับขายและก็เช่าสุทธิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 140,000 กว่าไร่มันเพิ่มขึ้นไป 7.39% ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้น 1.24% จากช่วงครึ่งปีหลังปีที่ผ่านมาก็คือ68ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเปิดขายใหม่ประมาณ 1,786 ไร่ด้วยกันส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสมุทรปราการนะคะแล้วก็ EEC ซึ่งก็ยังเป็นเขาเรียกว่าทำเลยุทธศาสตร์จากความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภค ก็ด้วยเหมือนกันนะคะการคมนาคมแรงสนับสนุนจากรัฐเรื่องของการลงทุนขณะเดียวกันเนี่ยในฝั่งของอัตราการครองครอบครองพื้นที่นิคมเฉลี่ยก็อยู่ที่82กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนความต้องการใช้พื้นที่นิคมยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าแข็งแกร่งได้นะคะถึงแม้ว่าตลาดโดยรวมเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวแล้วก็นักลงทุนก็อาจจะระมัดระวังตัวมากขึ้นนะคะในด้านยอดขายที่ดินช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยก็อยู่ที่ 1,215 ไร่ด้วยกันนะคะอันนี้ลดลงจากนิดหน่อยจากช่วงก่อนหน้าก็มันก็สอดคล้องแหละกับเขาเรียกว่าเข้าสู่ภาวะสมดุลของตลาดจากอุปสงค์ขยายตัวนะคะในช่วงที่ผ่านมาแต่กรุงเทพเนี่ยมันมีข้อมูลอย่างหนึ่งก็คือว่ากรุงเทพยังเป็นศูนย์กลางของตลาดนะคะเพราะว่ามีโครงการประมาณ34โครงการจากทั้งหมด76โครงการทั่วประเทศประมาณ 45% อันนี้ก็เป็นเรื่องของประโยชน์หรือว่าโอกาสของ Data Center ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าตลาดมันก็มีข้อมูลนะคะมาบ่งชี้ให้เราได้เห็นในเรื่องของนิคมเราก็เห็นแล้วเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะว่ามันก็มีเรื่องของพื้นที่ต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นนะคะก็ต้องติดตามแหละว่าในข้อสรุปนะคะเรื่องของการออกกฎเหล็กคุมเข้มใดๆก็ตามแต่การวางกติกาการลงทุนระยะยาวมันจะทำให้เกิดบาลานซ์ยังไงระหว่างการลงทุนแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นั้นๆด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของแบงก์ชาติกันบ้างนะคะเพราะเรื่องนี้มันก็สำคัญเหมือนกันเรื่องซื้อก่อนจ่ายที่หลังอันนี้มันก็ทำให้เกิดหนี้ครัวเรือนด้วยส่วนหนึ่งนะคะแบงก์ชาติเนี่ยอยู่ระหว่างการเร่งทำหลักเกณฑ์เพื่อที่จะกำกับดูแลบริการซื้อก่อนจ่ายที่หลังเราเรียกย่อๆกันว่า BNPL นะคะให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นกรอบหลักการสำหรับ BNPL เนี่ยนะคะตอนนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินก็คือกนส.
เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็

ขั้นตอนต่อไปก็คือว่าต้องจัดทําร่างหลักเกณฑ์ให้เสร็จในสิ้นเดือนกันยายนนี้จากนั้นเนี่ยขั้นตอนก็คือก็จะไปสู่เรื่องของการรับฟังความเห็นแล้วพอเสร็จสิ้นการรับฟังความเห็นนะคะก็จะเอาข้อคิดเห็นข้อสังเกตเนี่ยมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สามารถที่จะประกาศใช้ได้ภายใน Q4 ของปีนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการออกใบอนุญาต BNPL นะคะก็จะต้องจัดทำนะคะว่าต้องทำใบอนุญาตเป็นลายเส้นเพิ่มขึ้นอีก1ใบสำหรับที่ใครจะให้บริการ BNPL โดยเฉพาะนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยที่เข้าขายต้องเข้ามาอยู่ในกำกับดูแลของแบงก์ชาตินะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเองเขาก็ต้องดำเนินธุรกิจอยู่ในแบบในปัจจุบันที่มีเวลาในการเตรียมตัวด้วยแล้วก็เข้ามาขอใบอนุญาตต่างๆนะคะการสำรวจเบื้องต้นเนี่ยปัจจุบันตอนนี้ผู้ประกอบการรายหลักที่ให้บริการBNPL เนี่ยนะคะมีอยู่ประมาณ6แห่งขึ้นไปกลุ่มที่แบงก์ชาติให้ความสำคัญในการกำกับดูแลก็คือบริษัทที่มีพฤติกรรมในการปล่อยสินเชื่อเพื่อเอาไปซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ลักษณะของธุรกิจนี้เนี่ยจะมีทั้งปล่อยสินเชื่อแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มจุดที่แบงก์ชาติจะเน้นการกำกับดูแลหลักๆก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ปล่อยสินเชื่อตอนนี้เนี่ยนะคะนอกจากที่แบงก์ชาติจะเข้าไปกำกับดูแลเพิ่มเติมสำหรับพวกนอนแบงก์แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเจอว่านอกจากกฎหมายที่ใช้กำกับมันไม่สอดคล้องกับปัจจุบันด้วยเราก็เจอด้วยว่าประชาชนเริ่มถูกเอาเปรียบนะคะพวกเงื่อนไขดอกเบี้ยต่างๆที่มันอาจจะสูงเกินควรเนี่ยหรือว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริการรูปการเงินรูปแบบใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยการกำกับดูแลมันก็ต้องตอบโจทย์การคุ้มครองคนใช้บริการทางการเงินให้มากขึ้นด้วยนะคะการขยายขอบเขตการกำกับดูแลนอนแบงก์เนี่ยบอกมันก็ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันถือเป็นการขยับจากการกำกับดูแลสถาบันการเงินหลักที่มีอยู่ประมาณ 30-40 แห่งตอนนี้ก็จะไปสู่นอนแบงก์เนี่ยมีอยู่ประมาณ 3,600 แห่งด้วยกันนะคะครอบคลุมธุรกิจประมาณ24ประเภทด้วยกันทำให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจมันมีความหลากหลายและมันเป็นโจทย์สำคัญมากๆเลยที่แบงก์ชาติเนี่ยจะต้องออกแบบนะคะกำกับดูแลให้มันเหมาะกับผู้ประกอบการในแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินเชื่อบุคคลกีโลนสินเชื่อที่มีหลักประกันนาโนไฟแนนซ์ต่างๆหรือแม้แต่สินเชื่อจำนำทะเบียนรถBNPL แล้วก็บัตรเครดิตต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องออกแบบด้วยเหมือนกันก็ต้องระวังค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นกับดักจริงๆเรื่องของการซื้อก่อนจ่ายที่ล้างผ่อนที่ล้างอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคะซื้อของในแอปซื้อของออนไลน์นะคะจะให้ซื้อสินค้าแล้วก็ค่อยบริการก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยทยอยจ่ายเงินคืนนะแบบเขาเรียกว่าจ่ายเงินคืนตามระยะเวลาที่ผู้กู้เลือกมันก็จะมีผ่อนแบบ2-6 เดือนดอกเบี้ยไม่เกิน 15% แล้วก็ 25% ต่อปีจุดเด่นเลยสมัครไวอนุมัติไวไม่ต้องใช้หลักประกันนะคะแล้วก็ซื้อชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบได้ไม่จำกัดซึ่งขึ้นกับวงเงินที่ได้ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นเคยได้ยินไหมมีแม้แต่ผ่อนอาหารจานเดียวก็มีนะหรือแม้แต่แบบผ่อนชานมไข่มุกก็มีนะคะอันนี้ต้องระวังมากๆเลยยิ่งเป็น first jobber ที่เริ่มทำงานใหม่ๆอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นน้องๆหนูๆนักศึกษาเนี่ยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆเพราะว่ามันก็เป็นกับดักอย่างหนึ่งเลยเนี่ยแล้วก็ความรวดเร็วความสะดวกสบายของสิ่งเนี้ยมันมีโปรโมชั่นมีลดมันก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่ทำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยมันจะไปก่อหนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวได้เหมือนกันนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวแบงก์ชาติก็ต้องกำกับดูแลนะคะฝั่งของคนที่เป็นนอนแบงก์ไม่ว่าจะเป็นเจมาต่างๆก็ขานรับนโยบายของแบงก์ชาตินะคะในการยกระดับเกณฑ์นอนแบงก์เพื่อที่จะคุมเรื่องนี้จากเรื่องสินเชื่อแล้วก็ธุรกิจนอนแบงก์มาดูอีก

0: เรื่องหนึ่งนะคะที่มันก็เกี่ยวข้องกับกำลังซื้อคุณภาพชีวิตของประชาชนเหมือนโดยเฉพาะเรื่องของด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐนะคะเพราะว่าทางการเคหะแห่งชาติเตรียมที่จะเสนอครม.อนุมัติโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยก็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลนะคะตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ย44,000กว่าหน่วยทั่วประเทศนะคะภายใน5 ปี5 ปีก็คือตั้งแต่ปี2570ถึง2575มูลค่ากว่า10,000 ล้านบาทนะคะซึ่งการพัฒนาโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยเนี่ยก็จะเริ่มปี70เป็นการจะถอดแบบมาจากโครงการบ้านเพื่อคนไทยแล้วคงเคยได้ยินของพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีเป้าหมายพัฒนาบนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเช่าระยะยาวนะคะภายใต้พรบทรัพย์อิงสิทธิ์ปี62เช่าระยะเวลา30 ปีแล้วก็แผนแก้ไขเพิ่มเติมเช่าไม่เกิน99 ปีโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยนะคะทางเคหะเขาก็มีเป้าหมายที่จะพัฒนาบนที่ดินที่เป็นราชพัสดุของกรมธนารักษ์นะคะของกระทรวงการคลังแล้วก็ที่ดินของการเคหะที่มีศักยภาพให้เอกชนเนี่ยร่วมลงทุนหรือว่าการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนหรือว่าที่เรียกกันว่า PPP นะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนแล้วก็พัฒนารูปแบบใกล้เคียงกับภาคเอกชนเบื้องต้นนะคะการเคหะต้องการพัฒนาโครงการให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็วแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนกลับสู่องค์กรนะคะแล้วก็ไปลดเรื่องการขาดทุนด้วยแหละแล้วก็เติมโครงการคุณภาพให้ถึงมือประชาชนนะคะหลังจากที่การเคหะเนี่ยชะลอพัฒนาโครงการเพื่อขายออกไปนานพอสมควรดังนั้นเนี่ยก็เลยมีแผนพัฒนาบนที่ดินที่มีศักยภาพของการเคหะที่พร้อมก่อนแล้วก็ไปเน้นโครงการสำหรับขาย40ถึง50โครงการด้วยกันก็20,000หน่วยภายใน5 ปีราคาหน่วยละ800,000 บาทนะคะมูลค่า 16,000 ล้านบาทสำหรับที่ดินของการเคหะที่จะพัฒนานะคะก็คือที่น้องหอยนะคะจังหวัดเชียงใหม่ที่ดินที่ร่มเกล้าของในเขตกรุงเทพนี่แหละที่ดินรังสิตคลอง4ถึงคลอง5อันนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็นำโครงการเข้าที่ประชุมครม.เพื่อที่จะพิจารณาแล้วก็คาดว่าน่าจะเห็นความชัดเจนภายในพฤศจิกายนปีนี้ด้วยนะคะก็เป็นความคืบหน้าความเคลื่อนไหวในประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกับอีคอนบิทปากท้องต้องคิดได้ใหม่นะคะในวันศุกร์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: อีคอนบิทปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
3: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
4: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
5: Mcard Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3 ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
7: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึง การดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: MCOT Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
8: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระนางจำปาเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ในวันนี้มีพระราชสิริวัชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลพบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถาเวลา 14:30 นจังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกิ้นอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์แทรม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลภุการามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นโรงพยาบาลลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวรุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสนหาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเร็ดจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัททูเกเตอร์ไทยแลนด์จำกัดสมาคมจิรพรอาชีพค้าสลากและสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพมาจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้คณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกไกลวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นยกเว้นวันที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศสำนักพระราช

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
7: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
11: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในทุกแพลตฟอร์มครับขอต้อนรับเข้าสู่เวทีความคิดครับวันนี้ก็มาคุยกันในเรื่องของเรื่องร้อนๆเนี่ยนะครับเพราะว่าเราได้ยินกันมานานนะครับว่าหน่วยงานราชการต่างๆที่พูดคุยกันมาอันนั้นก็จะมีโลคาร์บอนในประเทศไทยจะก้าวไปสู่สังคมซีโร่คาร์บอนหรือว่าเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานต่างๆกันแต่นั่นเป็นเพียงวาทะหรืออย่างไรเพราะการขยับเคลื่อนเราไม่ค่อยเห็นนักก็ถึงได้เป็นฮอตอิชชูของวันนี้ไปดูสิครับว่าฮอตอิชชูวันนี้วางประเด็นไว้ว่าอย่างไรครับ
12: เวทีความคิด Hot Issue Climate Game โลกเดือดเฉียดดับสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอด
11: นี่นะครับสึกรับก็รับแทบจะไม่อยู่แล้วจะอยู่รอดกันได้อย่างไรวันนี้มาคุยกับคุณทิติพันธ์พัฒนมงคลนะครับซึ่งท่านเคยเป็นอดีตประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมและปัจจุบันก็เป็นนักเขียนประจำนิตยสารสารคดีสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับคุณยอดมนู
11: ครับคุณทิติพันธ์สวัสดีครับก็คลุกคลีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมานานได้ยินวาทะต่างๆว่าประเทศเราจะก้าวไปอย่างงู้นก้าวไปอย่างนี้วันนี้ยังไม่ได้ก้าวไปไหนแล้วเราจะรอดกันยังไงครับ
13: ครับก็มีมุมที่ต้องมาทบทวนกันอยู่เยอะพอสมควรนะครับระหว่างที่เราก็ต่างรับรู้กันว่าตอนนี้มันเป็นยุคของ ช้คำว่าโลกรวนแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้ยังใช้คำว่าโลกร้อนอยู่เลยแต่ตอนแรกๆอาจจะยังมีคนไม่เชื่อหรือตั้งคำถามด้วยซ้ำไปนะครับว่าโลกมันร้อนจริงเหรอแต่ถึงเวลาเนี้ยผมก็คิดว่าน้อยคนมากๆแล้วที่ไม่เชื่อว่าโลกร้อนขึ้นจริงๆอันหนึ่งที
11: ่เนปาลนี่เป็นข้อที่ได้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับน่าเห็นใจเขามากเลยประเทศเขา
13: ใช่ครับเนปาลเนี่ยเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ชัดมากๆนะครับแล้วก็ผมติดตามข่าวเมื่อเย็นนี้ก็เพิ่งมีข่าวหนึ่งที่เขาบอกว่าทางรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเนปาลเองเลยนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขามีแนวคิดที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกที่เป็นผู้ส่งผู้ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับต้นๆ3ประเทศของโลกครับก็คือสหรัฐอเมริกาจีนแล้วก็อินเดียครับ
11: ที่สหรัฐอเมริกาเห็นท่านประธานาธิบดีเขาบอกว่าเขาไม่สนใจเรื่องโลกร้อนเลยเขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาไม่เชื่อด้วยว่าคาร์บอนนะครับว่าลดลงมาแล้วจะช่วยโลกร้อนฉะนั้นผมว่าเป็นประเทศแรกที่ไม่จ่ายแล้ว
13: ก็จริงๆเรื่องเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยจริงๆผมก็สงสัยในตัวประธานาธิบดีนะครับผมว่าจริงๆแล้วหรือเขาอาจจะเชื่อด้วยซ้ำไปอ่ะแต่เขาไม่รู้อะไรเหตุผลอะไรหรือมันมีอะไรแอบแฝงหรือมีเรื่องของผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าทำให้เขาต้องพูดแบบนั้นนะครับผมคิดว่ามาถึงตอนนี้แล้วมันยากมากๆที่จะไม่เชื่อเพราะว่ามันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากมายอ่ะครับที่มายืนยันว่าภูมิอากาศของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างผิดปกติมากจริงๆอ่ะครับ
11: ครับผมว่าของท่านประธานาธิบดีก็คงไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
13: ครับก็
11: มีประเทศท่วมอยู่ครับ
13: ครับคือมันไม่ใช่เรื่องใหม่ด้วยนะครับอย่างกรณีของเนปาลเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดแล้วมันก็ชัดว่ามันก็มันเชื่อมโยงกับการที่น้ำแข็งละลายนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้หลายๆปีมาแล้วมันก็มีประเทศประชาชาติหลายๆแห่งหลายๆประเทศนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างกรณีของหมู่เกาะประเทศหมู่เกาะหลายๆประเทศเนี่ยที่อยู่กลางมหาสมุทรนะครับก
11: ็
13: ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในมหาสมุทรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติครับจนเขาก็ห่วงกังวลว่าประเทศของตัวเองสุดท้ายแล้วจะต้องจมน้ำหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสัญญาณที่เตือนเรามาหลายปีแล้วนะครับแต่ด้วยความที่อาจจะเป็นประเทศหมู่เกาะเป็นประเทศเล็กๆที่บางทีแบบเราไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินชื่อด้วยซ้ำอ่ะข่าวก็จะเป็นที่รับรู้กันในเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนที่ติดตามเรื่องสิ่งแวดล้อมจริงๆจะแตกต่างกับกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดกับเนปาลเพราะว่าเนปาลก็เป็นประเทศที่มีคนรู้จักเยอะทั้งประเทศที่มีคนไปท่องเที่ยวเยอะด้วยแล้วก็มีชื่อเสียงด้านการปีนเขาเรื่องภูเขาหิมะครับ
11: ครับทีนี้ไม่ต้องในวันนี้บ้านเราเองก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับไอ้กรณีจะเป็นน้ำกัดซ้อหรืออะไรต่างๆก็น้ำทะเลก็ขึ้นนะแถวขุนสมุทรจีนทะเลนั้นหายกันเป็นหมู่บ้านเรื่องราวพวกนี้ก็มาเรื่อยๆจนเขาบอกว่ากรุงเทพภายในปี72หรือ7เท่าไหร่นี่ก็จะน้ำคงจะรุกขึ้นมาอีกเยอะแล้วเนี่ยนะครับ
13: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยครับที่พูดเนี่ยไม่ใช่แค่คน2คนนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ระดับหลักเป็นพันคนนะครับที่ทั่วโลกที่เขาติดตามเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลนะครับที่เขายืนยันว่ามีประเทศไหนบ้างเมืองใหญ่ใดบ้างเมืองหลวงของประเทศใดบ้างที่มีโอกาสที่จะต้องถูกน้ำท่วมนะครับซึ่งขุนสมุทรจีนเนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างนึงเป็นหนึ่งในคือกรุงเทพมหานครชายทะเลบางขุนเทียนเนี่ยของประเทศไทยสมุทรปราการปากน้ำอะไรเนี้ยก็อยู่ในข่ายนั้นด้วยนะครับซึ่งหลายหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องอพยพหนีน้ำกันมาแล้วนะครับแล้วก็อพยพกันหลายรอบด้วยย้ายครั้งหนึ่งคิดว่าจะรอดอีกไม่นานน้ำทะเลก็ขึ้นมาอีกไล่มาเรื่อยๆก็ต้องถอยหนีขึ้นมาบนแผ่นดินอยู่เรื่อยๆครับทั้งที่ตรงนั้นจริงๆถือว่าอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครใกล้ใจกลางเมืองอ่ะใกล้ศูนย์กลาง
11: ใกล้มากนะครับเพราะสมุทรฟังชื่อสมุทรปราการก็คือปราการสุดท้ายของกรุงเทพแล้วคือจากตรงนี้ก็ถึงแล้วอ่ะ
13: ครับใช่ครับคือถ้าจะว่าอย่างสยามหรือว่าย่านตัวเมืองอ่ะเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพอ่ะจริงๆอยู่ห่างจากตรงนั้นแค่ไม่กี่สัก20กิโลเมตรด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าก็ คืออันเนี้ยมันเชื่อมโยงกับมันเชื่อมโยงกับอย่างหนึ่งที่เป็นเกิดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเยอะเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกับภาวะโลกร้อนนะครับคือผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อนมักจะเป็นคนที่อยู่เรียกว่าเป็นแบบชาวบ้านหรือคนชายขอบคนที่อยู่ห่างจากการรับรู้ของผู้คนนะครับก็ทำให้ไม่ได้รับความสนใจคือเวลาน้ำขึ้นหรือน้ำท่วมบ้านต้องจมน้ำเนี่ยคนเหล่านี้จะได้รับผลกระทบก่อนพอเป็นคนเล็กคนน้อยเนี่ยก็เหมือนเสียงของพวกเขาไม่ดังนะครับจริงๆอย่างผู้ใหญ่บ้านที่บ้านกุฎสมุทรจีนเนี่ยเขาก็ทำเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานราชการต้องไม่รู้กี่สิบหน่วยนะครับทั้งสสทั้งนักการเมืองท้องถิ่นอะไรต่างๆนานาแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้รับความสนใจเหมือนว่าต้องพยายามหาทางดิ้นรนเอาตัวรอดแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองอะครับ
11: ครับเพราะจำได้ว่าผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่รุ่นเก่าจนมาตอนหลังเป็นรุ่นลูกชายเขาก็เรียกร้องกันมาจนวันบัดนี้เนี่ยนะครับ
13: ครับ
11: ผมว่าตอนนั้นอายุไม่เท่าไหร่ป่านนี้จะ30 40แล้วก็ยังไม่ได้ขยับเลยตรงนั้นทีนี้นะครับแล้วพวกเราจะทำยังไงครับเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่บอกผมไปอ่านข้อมูลที่เขียนมาเป็นคำพูดที่แบบฟังแล้วการเปลี่ยนผ่านพลังงานแบบไทยๆแกะรอย4ทศวรรษที่สูญหายไปของการเปลี่ยนที่ไม่เคยผ่านเพราะเป็นคำพูดที่เราฟังแล้วแบบมันไม่เคยมีการขยับอย่างจริงๆนะมีแต่ภาพลวงๆนั้นตอนนี้เราเองจะขยับกันยังไงครับเพราะว่าในผมว่าภาครัฐเองยังไม่เข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นของจริงนะมันเดือดร้อนจริง
13: ๆครับคือมันมีหลายอย่างที่สังคมยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องพลังงานอยู่นะครับมันจะเรียกว่าเป็นมายาคติหรือเจตนาทำให้เข้าใจผิดก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตอนนี้มีความพยายามที่จะสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตินะครับที่เขื่อนเต่าที่ตรงที่เคยเป็นเขาหินซ้อนมาก่อนเขาหินซ้อนเนี่ยมีเขาหินซ้อนนี่ก็เป็นกรณีคลาสสิกของโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับตั้งแต่เมื่อ 20-30 ปีก่อนที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นน่ะเขาก็ต่อต้านกันเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้าถ่านหินมันจะปลดปล่อยมลภาวะทางอากาศเยอะก็สู้ได้สำเร็จนะครับเพราะว่าถ่านหินเนี่ยค่อนข้างที่เป็นชื่อที่เรียกว่าแทบจะถูกแบนไปแล้วอะสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดนี้นะครับเพราะมันปลดปล่อยมลพิษเยอะทีเนี้ยปรากฏว่าในพื้นที่เดิมอะครับเมื่อเวลาผ่านไปอะองค์ไฟฟ้าไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่เขาคิดจะเปลี่ยนเชื้อเพลิงครับจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติครับซ
11: ึ่
13: งก๊าซธรรมชาติเนี่ยเอาจริงๆแล้วคนทั่วไปอะก็จะคิดว่ามันดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ
11: นะนึกว่ามันสะอาดเผาแล้วก็แบบจบไป
13: ครับเพราะว่ามันชื่อของมันอ่ะ natural gas อ่ะแล้วก็ภาพที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาจะรู้สึกว่ามันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันมีคำว่าธรรมชาติด้วยแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดหนึ่งอ่ะซึ่งสามารถปลดปล่อยมลพิษได้เช่นกันตอนนี้ในพื้นที่นั้นก็ยังมีการสร้างโรงไฟฟ้าต้องมีความพยายามผลักดันให้สร้างโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาตินี้อยู่ซึ่งคนชุดเดิมอ่ะแล้วจนมาถึงรุ่นลูกเนี่ยแล้วก็ยังต้องออกมาต่อต้านกันกลายเป็นว่าเขาก็ต้องออกมาให้ความรู้กับคนในสังคมอ่ะว่ามันไม่ใช่มันก็ยังเป็นก๊าซเชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่ดีนั่นแหละไม่มีทางเลือกไม่มีแนวทางอื่นหรอสิ่งที่เป็นพลังงานสะอาดที่แท้จริงอ่ะไม่ได้หรอทำไมถึงจะต้องวนอยู่กับพลังงานฟอสซิลอยู่อันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็เห็นว่ามันทำให้ยังหลุดไปจากกับดักหรือกับดักที่ก้าวไม่พ้นอ่ะเรื่องพลังงานที่มันเรียกว่าเป็นพลังงานสกปรกนะครับหรืออีกอย่างนึง
11: ทีนี้ฟังดูมันย้อนแย้งนะครับคือในขณะที่เราบอกว่าอีกไม่กี่ปีเราจะเป็นโลคาร์บอนเราไปสัญญากับต่างชาติเขาว่าเราจะก้าวไปสู่ตรงนั้นในขณะที่เราก็จะสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งมันไม่มีทางเป็นโลคาร์บอนได้มาอีกผมว่าอีก 2-3 โรงด้วยมั้งฮะยังน่ากลัวอยู่เลยว่าตกลงที่เราไปสัญญาเขาไว้นั่นแสดงว่าเราพูดไปลอยๆคงทำไม่ได้นะ
13: คืออันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเป็นคนที่ติดตามข่าวสิ่งแวดล้อมอ่ะหรือเป็นนักอนุรักษ์นักสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะรู้สึกว่าก็คือจะรู้สึกเจ็บปวดใจมากเวลาเห็นคนระดับนายกรัฐมนตรีหรือผู้นำระดับสูงอ่ะจะเซ็นสัญญาเกี่ยวกับการกดรถที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันก็มีมากมายนะครับเป็นทั้งเน็ตซีโร่มีคาร์บอนนิวทรัลลิตี้ ในปี2050บ้างในปี2030บ้างมันจะลดได้เท่านั้นเท่านี้ในปีนั้นปีนี้แต่ว่าพอมาดูสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับก็ยังมีโครงการที่เชื่อมโยงกับพลังงานที่จะต้องปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็เชื่อมโยงกับการที่จะเกิดภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นเต็มไปหมดคือมาดูสวนทางกันนะครับส่วนหลายๆอย่างดูสวนทางกันเยอะมากหรืออย่างไอ้อย่างหนึ่งที่ผมคิดตั้งใจจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็อย่างกรณีเขื่อนก็เหมือนกันนะครับเขื่อนเนี่ยก็ยังเป็นเรียกได้ว่าเป็นมายาคติอย่างหนึ่งเขื่อนผลิตไฟฟ้าครับเขื่อนผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันจะถ้าเป็นนิยามเก่าหรือนิยามเดิมครับมันจะได้ชื่อว่าเป็นพลังงานสะอาดเพราะเขานิยามว่ามันไม่ได้ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่จริงๆแล้วเขื่อนอ่ะก็เป็นสิ่งผลิตไฟฟ้าที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติอ่ะทั้งทำลายชุมชนที่ตั้งอยู่ตรงนั้นวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นที่เป็นชาวประมงหรือคนหาปลาเนี่ยหนึ่งก็คือถูกทำลายและเขื่อนอีกหลายๆแห่งนะครับเช่นถ้าเอาล่าสุดเลยอ่ะก็กรณีของเขื่อนวังตะโหนดที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งจะต้องท่วมพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา15ชั้น
11: อันนี้ก็เช่นกันเก็บน้ำตรงนั้นครับ
13: ก็ยังมีความพยายามผลักดันให้สร้างขึ้นเนี่ยก็อย่างที่คุณยอดมณีคุณยอดมนูบอกว่ารู้สึกว่ามันทำไมมันดูขัดแย้งกันเลยจากเวลาที่เราไปรับปากหรือไปเซ็นสัญญาไปลงนามร่วมกันในต่างประเทศครับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นทำไมดูมันจะขัดแย้งกันดูเห็นจะเดินไปในแนวทาง
11: มันไปคนละทางนะเหมือนที่ผมอ่านข้อมูลของท่านคุณทิติพานเขียนว่าเป็นคำถามว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยตกลงเป็นพื้นที่ของใครผมว่าพื้นที่สาธารณะมันต้องเป็นนะจะเป็นวนอุทยานเนี่ยเป็นของประชาชนเป็นของประเทศมันไม่ได้เป็นของหน่วยงานราชการหรือกรมกองใดๆนะจะเป็นกรมอุทยานที่จะเอาที่นั้นไปทำให้นู่นหรือทำให้นี่อะไรต่างๆนะโดยที่ประชาชนไม่เห็นด้วยผมว่าเอาพื้นที่สาธารณะไปทำไม่ถูกต้อง
13: ใช่ครับแล้วก็สถานการณ์จริงที่ผมสังเกตเห็นในหลายพื้นที่อะครับก็คือสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความเป็นข้อกังขามากๆหรือจะไปถึงเรื่องความเจ็บปวดมากๆอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเป็นระดับหน่วยงานระดับที่มันเท่ากันนะครับเช่นขออนุญาตเอ่ยชื่ออย่างเช่นสมมติว่ากรมชลประทานกับกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยครับพอกรมชลประทานอยากได้เขื่อนอยากสร้างอ่างเก็บน้ำที่มันจะต้องท่วมพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติอ
11: ่
13: ะหลายครั้งก็เราก็เห็นว่าอุทยานแห่งชาติเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้มีแบบว่าท่าทีที่แข็งขันที่จะปกป้องพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่อนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวครับหลายเคสหลายกรณีเนี่ยจะปล่อยให้ประชาชนอ่ะภาคประชาชนต้องออกมาสู้ต้องออกมาให้ข้อมูลหรือออกมาส่งเสียงดังแทนนะครับทั้งที่จริงๆกรมที่อยู่ในฝ่ายกรมที่อยู่ฝ่ายของอนุรักษ์อ่ะเขาก็มีข้อมูลเขามี
11: กรมอุทยานนี่ควรจะปกป้องเนาะ
13: ใช่คร
11: ับฟังดูแล้วก็น่าจะปกป้องอุทยานเอาไว้แล้วนี่ผมเคยอ่านข้อมูลของอะไรคุณหนุ่มเมืองจันทร์ก็จริงๆเนี่ยคนที่ปลูกงอกปลูกอะไรต่างๆที่เมืองจันทร์นี่เขาไม่ได้ขาดแคลนน้ำนะแต่เพียงแต่ตอนหลังมีไร่ทุเรียนอะไรต่างๆสวนไร่ทุเรียนเข้ามาซึ่งพวกนี้กินน้ำเยอะก็ควรจะไปอยู่ตรงที่มีน้ำแต่ไม่ใช่มาอยู่ตรงนี้แล้วมาเรียกร้องหาน้ำแล้วตกลงน้ำอันนี้ไปสวนตรงนั้นหรือว่าน้ำตรงนี้จะไป data center หรือว่าจะไป
13: คือ ถ้าอ่านหรือตามศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนนี้เองนี้ครับก็จะทราบเพราะมันค่อนข้างระบุชัดว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ในการสร้างเขื่อนตรงนี้เพื่อเอาน้ำไปใช้ในกิจการใดกันแน่ครับซึ่งจริงๆมันเป็นอย่างที่คุณยอดมนูพูดแหละครับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็คือไปป้อน EEC ป้อนเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้น้ำมากมาก
11: แต่ท่านแต่ท่านก็จะอ้างเป็นประชากรประชาชนชาวสวนชาวไร่ไว้ก่อนบอกจะมีบางส่วนเท่านั้นที่จะไป EEC ซึ่งเอาเข้าจริงๆผมว่ามันจะกลับหัวกลับหางกันนะ
13: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นซ่อนอ่ะหรือความบางพยายามจะหมกเม็ดไว้หมกเม็ดวัตถุประสงค์ที่แท้จริงไว้นะครับหรืออย่างตัวเจ้าของพื้นที่อ่ะกลับมาที่เจ้าของพื้นที่อย่างกรมอุทยานเองอ่ะก็อย่างป่าพื้นนี้จริงๆมีช้างอยู่เยอะมากนะครับช้างอยู่เยอะมากแล้วก็จริงๆแล้วหน่วยงานวิชาการนะครับทั้งในและทอกพื้นที่เองที่ทำงานด้านการอนุรักษ์อ่ะเขาก็เคยไปติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าไว้ซึ่งเห็นภาพสัตว์ป่าชุกชุมมากๆหลากหลายชนิดช้างเนี่ยก็มีจำนวนหลายสิบตัวซึ่งจะได้รับ ผลกระทบแน่นอนถ้าพื้นที่ตรงนั้นต้องถูกจมน้ำคือน่าเสียดายว่าถ้าหน่วยงานที่มีเป็นเจ้าของพื้นที่โดยตรงลุกขึ้นมาส่งเสียงดังๆบอกว่ามันจะช่วยยืนยันข้อมูลได้มากเลยมากกว่าที่คนประชาชนทั่วไปจะต้องมาขวนขวายหาข้อมูลหาความรู้กันเองทีเนี้ยก็กลับ
11: แล้วป่าแล้วป่าถ้าป่าตรงนั้นก็เป็นป่าที่เหมือนกับว่าก็เป็นอีกหนึ่งปอดของประชาชนชาวไทยเป็นอีกหนึ่งที่กักเก็บคาร์บอนเอาไว้ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศแต่บ้านเราตอนนี้พื้นฐานของการทำอะไรต่างๆเช่นไฟฟ้าหน่อยจะเป็นยังไงจะไม่ใช้ผู้ที่เป็นคาร์บอนแล้วนะเพื่อที่เพราะในอนาคตมันจะมีกฎหมายของระหว่างประเทศนะครับถ้าสินค้าของเราไม่โลคาร์บอนจริงภาษีจะโดนอีกเยอะเลยทีเดียวฉะนั้นตอนนั้นก็เป็นอะไรนะเป็นอะไรที่น่าห่วงของบ้านเราอีกเรื่องด้วยครับ
13: ครับอันนี้เป็นถ้าผมจะพูดอะไรเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับก็คือเราถ้าพูดเรื่องคาร์บอนเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ต้องบอกว่าย้อนแย้งเพราะว่าเหมือนกับว่าจะให้ความสำคัญกับคาร์บอนแล้วก็พยายามจะพูดถึงเรื่องการเพิ่มพื้นที่ป่าพื้นที่สีเขียวพื้นที่สำหรับกักเก็บคาร์บอนมักจะมีคำประชาสัมพันธ์หรือโปรโมทว่าจะหาทางเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือปลูกป่าเพิ่มตรงนั้นตรงนี้นะครับซึ่งความจริงจริงๆแล้วที่ควรจะทำก่อนเป็นอันดับแรกอ่ะคือรักษาพื้นป่าหรือพื้นที่สีเขียวซึ่งมันดีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วอ่ะไม่ให้ต้องสูญเสียไปป่าเขา15ชั้นหรือตรงพื้นที่ที่เป็นวันบางตะโหนดเนี่ยมันกักเก็บคาร์บอนได้อย่างที่ว่านี้อยู่แล้วคุณรักษาป่าผืนนี้ไว้ก่อนให้ได้เป็นอันดับหนึ่งแล้วค่อยไปโฆษณาว่าจะไปหาจะไปปลูกป่าเพิ่มตรงนั้นตรงนี้อันนี้ก็ต้องจริงๆแม้แต่เรื่องปลูกป่าเองก็ต้องมาตั้งคำถามอีกว่าจริงๆปลูกตรงไหนบางทีก็ปลูกซ้ำอยู่ที่เดิมปีนี้ปีหน้าหรือปีไหนๆก็ยังใช้พื้นที่เดิมในการปลูกป่าอยู่แล้วก็แบบคล้ายๆกับว่าอ้างตัวเลขว่าปีนี้ปลูกได้กี่ไร่เท่าไหร่เท่าไหร่ปลูกชายเลนปลูกป่าโกงกลางได้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วบางทีก็คือปลูกซ้ำในพื้นที่เดิมเวียนปลูกเพื่อที่จะได้ตัวเลขว่าได้ผลงานอ
11: ่
13: ะอันนี้ก็มี
11: เพราะมันไม่มีพื้นที่แล้วนะก็ป่าอยู่มีแค่นี้คุณจะปลูกซ้ำแถมยังเอาป่าอย่างทับลานเนี่ยเป็นสปก.อย่างนี้หายไปอีกแล้วแล้วตกลงเอาป่าหายไปแล้วไปปลูกเพิ่มตรงไหนผมก็นึกไม่ออก
13: คือหลายโครงการนะครับอย่างที่จะสร้างเขื่อนต่างๆเนี่ยครับก็บอกว่าจะปลูกป่าเพิ่มเท่านั้นเท่านี้แต่จริงๆก็ไม่สามารถระบุได้ว่าพื้นที่ที่จะปลูกอ่ะมันคือตรงไหนคือหมายว่าเป็นลอยๆอ่ะหรือเป็นตัวเลขลมเฉยๆบอกไปว่าจะปลูกชดเชยแต่ก็ไม่สามารถบอกได้หรอกว่าจะไปปลูกที่ไหนว่า
11: ค
13: ือเรื่องปลูกป่านี่จริงๆมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องตั้งคำถามนะครับมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะครับเพราะจริงๆตัวเลขของกล้าไม้อะราคากล้าไม้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีมูลค่าเราสามารถใช้ในงบรายจ่ายได้ว่าปลูกกี่แสนต้นหรือกี่หมื่นต้นอะไรเงี้ยครับมันจะเชื่อมโยงกับจุดนั้นด้วยทำให้เขาก็ยังขายคำว่าจะต้องปลูกป่าอยู่นะครับทางที่พื้นที่ดีๆหลายๆแห่ง
11: ยังขายโครงการแบบเดิมๆซึ่งจริงชาวบ้านก็บอกอย่างว่าไม่ต้องชาวบ้านหลายครั้งทีเดียวอย่างตอนนั้นผมก็จำได้ว่าในหลวงรัชกาลที่ 9ท่านเคยตรัสเรื่องการปลูกป่าบอกต้องปลูกให้ป่าเป็นป่าไม่ใช่แบบว่าเอาต้นไม้ประเภทเดียวกันไปวางเรียงกันอันนั้นไม่ใช่ป่าแล้วมันกลายเป็นสวนซึ่งของสุดท้ายก็อาจจะไม่ใช่ต้นไม้ของพื้นที่ตรงนั้นก็ได
13: ้ครับมีประสบการณ์อยู่หลายที่ครับเรื่องนี้ครับเรื่องการเอาพืชที่ไม่ใช่พืชท้องถิ่นในที่นั้นๆไปปลูกหรือแม้แต่จริงๆแล้วครับถ้าพูดให้ถึงที่สุดอ่ะถ้าเอาให้ถึงที่สุดจริงๆอ่ะแม้แต่พืชชนิดที่เราคิดว่าเป็นพืชท้องถิ่นอ่ะจริงๆแล้วเขาก็มียีนหรือมี DNA ที่แตกต่างกันในแต่ละผืนป่าด้วยซ้ำนะครับแล้วก็การปลูกที่เป็นพืชชนิดเดียวกันหมดเรียงเป็นแถวอ่ะบางทีมันไปทำลายสิ่งที่เรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพอ่ะแน่ๆก็คือไม่มีความหลากหลาย
11: ไปทำลายระบบนิเวศทั้งหมด
13: ใช่ครับหรือบางทีใต้ดินอ่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่าซีดแบงค์นะครับซีดแบงค์ก็คือธนาคารเมล็ดพันธุ์อ่ะอยู่แล้วด้วยซ้ำไปถ้าเราปล่อยถ้าเรามีเวลามากพอจริงๆเราก็สามารถรอให้ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ดั้งเดิ
11: ม
13: ที ่มีเมล็ดฝังอยู่ใต้ดินอ่ะงอกขึ้นมาได้อยู่แล้ว
11: อันนี้ผมเคยเห็นคาตาเลยฮะที่คลองเรือคลองเรือเคยมีแผ่นดินถล่มลงมาเป็นแนว แล้วหลังจากนั้นอีก2ปีไม่มีใครไปแตะเลยนะครับป่าขึ้นมาเต็มเลยแล้วเรารู้เลยว่าเป็นป่าใหม่เพราะว่าสีต้นไม้เก่ากับสีต้นไม้ใหม่มันคนละเขียวแต่ได้เห็นว่าป่าเขาฟื้นตัวได้ด้วยตัวเขาเอง
13: ใช่ครับถ้าพูดประเด็นนี้ผมอยากเชื่อมโยงไปถึงชายทะเลบ้างนะครับป่าที่อยู่ชายทะเลเองอ่ะจริงๆหลายๆพื้นที่อ่ะเขามีสังคมพืชเฉพาะในแต่ละแห่งเช่นที่หาดท้ายเหมืองท้ายเหมืองของที่พังงาครับก็มันจะมีคือจริงๆมันคนเราหลายๆคนอ่ะมักจะคิดว่าต้นสนทะเลอ่ะเป็นพืชที่ต้องขึ้นอยู่ริมทะเลเพราะเราติดภาพมาว่าเราไปเที่ยวทะเลเราต้องเห็นสนทะเล
11: ไปใส่ชื่อแล้ว
13: ครับแต่จริงๆแล้วสนทะเลไม่ใช่พืชท้องถิ่นสำหรับชายหาดหรือหาดทรายทุกที่อย่างแน่นอนครับเราจะสังเกตเห็นว่าบางทีเราไปเที่ยวทะเลแล้วเห็นต้นสนทะเลล้มอยู่อ่ะครับเขาโค่นอ่ะนั่นก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสันนิษฐานไว้ได้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นสนทะเลที่ถูกเอาไปปลูกในพื้นที่ตรงนั้นทางที่เขาไม่ได้เหมาะสม
11: กำลังคุยได้ที่ทีเดียวเวลาหมดซะอีกแล้วครับ
13: ครับ
11: วันหลังต้องคุยกับคุณทิติพันธ์ใหม่ครับเรามีเรื่องราวหลายเรื่องทีเดียวว่าหัวเลี้ยวของต่อเนี่ยหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเรากับเลี้ยวไม่ถูกทางสักทีเราควรจะปรับตรงนั้นกันยังไงครับขอบพระคุณครับวันหลังก็มาคุยกันใหม่ครับ
13: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
11: ครับผมครับสวัสดีครับก็ยังมีเรื่องที่แถมรับสำเนึกสำหรับเรื่องของทะเลที่ปลูกป่ากันหลายครั้งทีเดียวคือป่าโกงกลางป่าโกงกลางไม่สามารถจะโกงกลางลงได้ต้องมีต้นแสมนำก่อนเพราะแสมจะต้านน้ำให้โกงกลางขึ้นได้ถ้าไม่มีแสมนำโกงกลางก็อยู่ไม่ได้นานหรอกครับไปไม่รอดสุดท้ายปลูกแล้วปลูกอีกเช่นกันพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับดร.ธรครับโลกเดือดอีกแล้วครับเดือดมากกว่าเดิมด้วยพักสักครู่ครับ
12: เวทีความคิด Hot Issue Climate Game โลกเดือดเจียดดับสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอด
10: ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนูพมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมเห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
14: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
12: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
15: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
16: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
12: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
12: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรค

0: ทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: ครับกลับเข้ามาสู่เวทีความคิดครับวันนี้เรื่องราวของโลกร้อนไปโลกเดือดหลายๆเรื่องทีเดียวคราวนี้ต้องมาคุยกับอาจารย์ธรอีกนะครับเพราะว่าอาจารย์บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เดือดธรรมดาแล้วก็เรียกเดือด3เด้งครับอยู่ในสายแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะครับรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณยมโนครับ
3: ครับผมอาจารย์บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่ร้อนธรรมดาร้อน3เด้ง3เด้งนี้มีผลกระทบอะไรกับบ้านเราชัดๆเลยครับ
4: คร
3: ับ
4: ตอนนี้ก็เห็นภาพอยู่นะฮะวันนี้ข่าวออกมาตั้งเยอะว่าทั้ง UN ทั้งWMO ก็มาพูดกันว่ารุนแรงมากมากที่คาดนะฮะเอลนิโยผมหมายถึงเอลนิโย ซึ่งจริงๆเอลนิโยกับโลกร้อนมันก็เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วโดยตรงเพราะว่าเอลนิโยก็คือพอโลกมันร้อนมากขึ้นเอลนิโยมันก็รุนแรงขึ้นแล้วความถี่มันก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นสองตัวมันก็ดันกันนะฮะขณะที่ตัวหนึ่งซึ่งก็เมื่อไหร่จะโลกเลิกลบกันสักทีมันก็มีเรื่องของสงครามเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยน้ำมัน
3: ครับซึ่งสงครามนี้นอกจากน้ำมันจะขึ้นราคาแล้วไอ้การที่ยิงจรวดกันไปยิงจรวดกันมาเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าไอ้คาร์บอนในโลกมันเพิ่มขึ้นอีกเยอะไหมครับ
4: ไอ้ตรงนั้นมันเพิ่มอยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่ใช่ยิงจรวดฮะจรวดคงไม่เท่าไหร่แต่ไอ้เรือวิ่งไปวิ่งมาเครื่องบินไปบินมามันต้องเยอะแยะนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันก็ส่งผลกระทบเรื่องของปริมาณคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมสงครามไหนตรงนั้นมันก็โอเคเราคงมันก็หวังว่ามันคงจะจบลงเร็วแต่ไอ้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามก็คือทั้งราคาน้ำมันราคาวัตถุดิบโดยเฉพาะราคาปุ๋ยเนี่ยไอ้พวกอย่างนั้นเนี่ยมันขึ้นเยอะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมาพอมาบวกกับว่าความคิดภาพง่ายๆว่าเอลนิโยมาเดี๋ยวมันก็ค่อนข้างแล้งพอแล้งเสร็จเนี่ยเราก็ต้องใส่ปุ๋ยเยอะพอใส่ปุ๋ยเยอะเพื่อโอให้ผลผลิตมันเท่าเดิมมันก็ยิ่งแล้วกับปุ๋ยมันดันแพงก็ยิ่งบวกกันเข้าไปใหญ่อะไรประมาณนั้น
3: ครับนี้ก็ทั้งคือว่าเดือดร้อนในทุกมิติมาทั้งภาวะเศรษฐกิจเองปากท้องเองภูมิอากาศต่างๆครับอย่างเราเห็นตัวเนปาลนี่ก็น่าตกใจมากนะครับ
4: โอ้ยเสียหายเป็นมหาศาลเลยครับยกนอกเหนือไปจากผู้คนที่เสียชีวิตหรือหายสับสูญนะฮะนั่นก็ว่า
3: ครับ
4: เพียงแต่ว่าก็ลองคิดภาพดูแล้วคนที่รอดมาเนี่ยจะกลับไปอยู่ยังไงชุมชนจะกู้กลับขึ้นมาใหม่ทำไมโอ้โหมันพูดถึงเงินมหาศาลแล้วตอนนี้เนปาลเองก็กำลังพยายามเรียกร้องจากประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะๆเช่นอเมริกาอะไรประมาณอย่างนั้นให้มาช่วยชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกราเซียถล่มเพราะโลกร้อน
3: คงก็ไม่แน่ใจว่าจะได้นะเรียกร้องไปนี่แต่ละประเทศก็เข้มๆกันทั้งนั้น
4: จริงๆตอนนี้เนี่ยเวลาเขาไปชุมคอปกันนะฮะคุณยอดมนูมันจะมีเขาจะพูดกันถึงเรื่องกองทุนฟื้นฟูกองทุนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโลกร้อนก็มีข้อตกลงกันว่าพวกประเทศใหญ่ๆเนี่ยที่พัฒนาแล้วแล้วก็ปล่อยคาร์บอนเนี่ยจะเอาเงินมาลงในไอ้กองเนี่ยเพื่อที่ว่าประเทศเล็กๆอย่างเนปาลอย่างเงี้ยได้รับผลกระทบก็จะได้เอาเงินในพวกนี้มาช่วยเยียวยามาช่วยดูแลแต่มันคุยกันมา 2-3 หนแล้วครับ 2-3 ปีแล้วประชุมทีไรก็คุยกันเรื่องนี้แต่เงินที่ใส่เข้ามามันก็ไม่ได้ได้ตามที่พูดคุยกันไว
3: ้ครับแล้วความเสียหายของเนปาลคราวนี้ผมว่ามันมหาศาลมากผมว่าลงกองกลางยังไงก็คงไม่พอนี่มันถึงขั้นที่ต้องย้ายเมืองกันเลยไหมครับเหมือนอย่างที่ในอดีตที่หลายเมืองที่เราบอกว่าเอ๊ะเขาอพยพเขาหายไปไหนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคหรือเปล่าครับ
4: มันก็มีส่วนนะฮะแต่เนี่ยว่าต้องลองคิดคุณว่ามันลองคิดตามมาแล้วกันว่าไอ้เทือกเขาเนี่ยมันก็มีหุบเขาอยู่

0: ว่าไม่กี่หูบหรอกเพราะน้ำมันไหลออกมามันเป็นทางน้ำใช่ไหมฮะมันก็ไหลมาตามทางนั้นไอ้ทางหลักไอ้ทางน้ำหลักๆเนี่ยมันก็มีชุมชนอยู่มันเป็นร้อยปีแล้วเพราะมันทับมันโคลนถล่มมันเนี่ยมันถล่มมันก็เห็นภาพจากดาวเทียมจากอะไรว่ามันถล่มแบบมันทับเลยอ่ะคือหายไปเลยมันไม่ใช่จะฟื้นฟูกันได้ในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นคนพวกนั้นเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอมันเกิดความเสียหายอย่างระดับนั้นขึ้นบางทีน้ำก็เปลี่ยนทางเกิดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมันไม่ใช่เป็น1บวก1เป็น2นะมันเป็นเรื่องของว่าแล้วคนที่อยู่แถวนั้นแล้วบ้านจมโคลนไปแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนเขาจะย้ายคือย้ายเนี่ยมันไม่ใช่ย้ายชั่วคราวมันกลายเป็นย้ายถาวรเลยอ่ะเพราะว่ารอไปอีก10ปีบ้านเขาคงไม่ผุดมันจะโคลน
1: แค่นึกถึงพวกเราสมัยก่อนที่เวลาสร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำบางทีชาวบ้านต้องอพยพกันออกไปนั่นก็เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะเขาต้องย้ายที่ไปที่ใหม่ต้องไปดำเนินวิถีชีวิตใหม่หมดแล้วจะทำกันยังไงก็ยังไม่รู้แต่นี่เนปาลนี่หายทั้งเมืองมันหนักมากกว่านั้นอีกนะ
0: ครับก็ของเราเนี่ยย้ายที่เนี่ยเวลาจะย้ายชาวบ้านออกจากเขื่อนอย่างเขื่อนสมัยก่อนเนี่ยเราเตรียมเวลาเป็น 3-4 ปีนะครับเข้าใจใช่ไหมเราคือเราเตรียมการคุยกับชาวบ้านหาที่ใหม่อะไรต่างๆนี่ใช้เวลาไม่ได้ใช้เวลา3เดือน6เดือนนะฮะใช้เวลาหลายปีเข้าใจนะฮะ
1: อันนี้3นาทีเท่านั้นเอง
0: มันเกิน5นาทีเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีการเตรียมการอะไรในการย้ายเรือใดๆเลยมันคนละเรื่องกันมันย้ายเหมือนกันแต่มันการเตรียมการ4ปีกับการไม่ได้เตรียมการอะไรเลยเนี่ยมันคนละเรื่องกันแล้วตอนนี้เอาแค่กู้ภัยอย่างเดียวยังไม่ต้องคิดถึงย้ายก็ลำบากแล้วเพราะฉะนั้นผลกระทบพวกนี้เนี่ยแล้วมันคือเดี๋ยวยิ่งมองไปข้างหน้าย้ายเนี่ยย้ายจากลุ่มน้ำนี้ไปข้างไปแม่น้ำอีกอันนึงเดี๋ยวมันก็ถล่มอีกมันงั้นเขาก็ต้องย้ายเข้าเมืองเหรอแล้วเข้าเมืองมาเขาจะทำมาหากินอะไรในเมื่อเขาอยู่แถวนั้นมาตลอดปู่ย่าตายายเขาก็อยู่แถวนั้น
1: ครับแต่ที่อาจารย์เคยบอกว่าตอนนี้โลกเข้าสู่ช่วง tipping point คือจุดวิกฤตที่อาจจะไม่สามารถจะหวนคืนได้เนี่ยอันนี้น่ากลัวมากเพราะเราใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเราทำอะไรได้บ้างครับเพราะตอนนี้เลิกใช้คาร์บอนหมดก็ช่วยไม่ได้แล้ว
0: ถ้าเกิดจะเลิกใช้คาร์บอนหมดก็ช่วยลูกได้ไงฮะไม่ได้ช่วยไม่ได้คือช่วยได้อีก50ปี60ปีข้างหน้าแต่จากวันนี้ไปเนี่ยจะให้ทำยังไงผมก็ไม่รู้ทำยังไงก็คือรับมือให้ดีที่สุดอะคือเราแก้ต้นเหตุเนี่ยเราแก้ต้นเหตุเพื่อลูกเพื่อหลานด้วยซ้ำไม่ใช่เพื่อลูกเพราะมันไม่จบง่ายขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าณตอนนี้ไปจนถึงรุ่นหลานแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามปรับตัวดิ้นรนเอานะฮะมันก็ไม่มีทางเลือกและที่สำคัญเนี่ยไอ้คนที่ปรับตัวหรือดิ้นรนอย่างผมเนี่ยผมก็มาพูดตามตรงนะผมอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยผมไม่ได้ทำนาทำสวนเพราะงั้นผมไม่ได้เดือดร้อนกับว่าฝนตกฝนแรงน้ำน้อยยังไงผมก็มีน้ำประปาอยู่แล้วแม่น้ำเจ้าพระยาคงไม่หายทั้งแม่น้ำหรอกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้เดือดร้อนกับเรื่องของฝนฟ้าอากาศมากมายนะฝุ่นโอเคผมก็อาจจะหลบไปอยู่ที่อื่นได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีฝุ่นมาเยอะๆก็หลบหรือทำงานในบ้านคือมันแค่ปรับตัวไม่มากแต่ไอ้คนที่มันอยู่กับธรรมชาติแล้วบางคนเขาไม่แบบชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเอาคิดง่ายๆถ้าน้ำร้อนปะการังฟอกขาวหมดปลาหนีไปหมดเขาจับอะไรก็ไม่ได้แล้วจะให้เขาทำยังไงคือความเดือดร้อนของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน
1: ครับไปคุยกับชาวเรือเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอเห็นฟ้าเหลืองเนี่ยยังเก็บอวนทันเขาบอกยุคนี้เห็นฟ้าเหลืองเอาเรือเข้าเลยยังไงก็ไม่ทันแล้ว
0: ใช่ครับมาเร็วมากและอีกอย่างนึงคือมันไม่เกี่ยวเก็บอวนมันเกี่ยวว่าน้ำร้อนจนไม่มีปลาจะเก็บไม่เก็บมันก็ไม่มีปลามันเข้าอวนเข้าใจไหมครับถ้าเกิด
1: ตอนนี้น้ำทะเลน้ำร้อนไปถึงไหนครับอาจารย
0: ์ยังไม่ร้อนนะใจเย็นนะอีกหกเจ็ดเดือนนะใจเย็น
1: อ
0: ี
1: กหกเจ็ดเดือนก็น่ากลัว
0: ผลกระทบของเรายังมาไม่ถึงครับถ้าเกิดพูดกันตามตรงเนี่ยผลกระทบจากเอลนีโญกับของเราเนี่ยมันมาแค่ต้นทางเท่านั้นเองเรายังไม่ถึงกลางทางที่แรงๆเนี่ยยังไม่ถึงเลยฮะแรงๆเนี่
1: ย
0: ไม่ว่ากันปีหน้าย้อนหน้าร้อนปีหน
1: ้
0: าคุณนับไปเลย
1: ครับแล้วตอนนี้หญ้าทะเลที่จานปลูกเป็นไงบ้างครับ
0: มันก็รอดนะฮะแต่ผมเตรียมบ่อไว้ด้วยเพราะผมเองผมก็ไม่มั่นใจว่าไอ้ที่รอดมาจนถึงตอนนี้มันจะดุยไหวไหมกับไอ้ขนที่กำลังมา คือมันกำลังจะมาไงอยู่ 6-7 เดือนผมรู้อยู่แล้วว่าน้ำมันจะร้อน35-36 องศาในจุดที่ผมปลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ใช่ก็คราวก่อนผมก็วัดมาแล้วผมก็รู้อยู่แล้วว่าคราวก่อนนี่ขนาดคราวก่อนมันเอลนีโยเฉยๆไม่ใช่ซูเปอร์เอลนีโยรอบไป 3-4-5 เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: 3-6 นี่ถ้าเป็นคนนี่จะเป็นไข้จับสันอยู่แล้วนะครับมันจะขึ้น
0: แต่ผมไม่ทราบเป็นแต่ว่าผมเตรียมบ่อไว้นะครับถ้าเกิดฉุกเฉินยังไงผมญาติที่ผลิตมาใหม่ผมลงบ่อได้เพราะบ่อผมคุมอุณหภูมิได้บ่ออยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ในทะเล
1: ผมคุมอุณหภูมิสบายใจไว้เรื่องนึงแต่ปะการังนี่คงลำบากนะครับถ้าอุณหภูมิขึ้นไปขนาดนั้น
0: ปะการังที่ตอนนี้ที่ฟลอริดาก็ทำเหมือนกันนะครับตอนนี้ฟลอริดาเริ่มฟอกขาวแล้วมันจะเริ่มไล่มาเพราะงั้นที่ทางอเมริกาเนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ค่อยได้อย่างมากสุดเขาก็ทำได้ก็คือเก็บปะการังเข้ามาใส่บ่อเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าบ่อที่มันเก็บได้เนี่ยมันจะไปเก็บปะการังทั้งทะเลมันได้อย่างมากก็ 0.01% ของปะการังที่มีอยู่คืออยู่ในบ่อเนี่ยรอดแน่ในบ่อเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งน้ำหยดเดียวในทะเลว่าง่ายปริมาณมันน้อยมากเพราะว่าบ่อมันไม่ถูกนะฮะสร้างบ่อเลี้ยงปะการังผมก็ทำอยู่คราวก่อนผมก็ทำเพียงแต่ว่ามันก็ได้เป็นหลักหมื่นกิ่งแต่แนวปะการังในประเทศไทยมันโอ้ยมันเป็นร้อยล้าน200ล้านก้อนอย่างเงี้ยแล้วมันหมื่นกิ่งกับ200ล้านก้อนเนี่ยมันคนละคำกัน
1: ใช่ตอนผมเคยทำสารคดีแล้วผมเคยดำไปดูตอนปะการังฟอกขาวมันเหมือนดูหนังขาวดำอาจารย
0: ์ใช่ฮะ
1: มันทำสีมันหายไปหมดเลยแต่มันไม่ใช่แค่สีมันแหล่งอาหารของปลาหายไปอะไรหายไปหมดเลยนี่เป็นอะไรที่แบบน่าตกใจจริง
0: ๆเราก็รู้กันอยู่แต่มันก็เดี๋ยวน่าตกใจกว่านั้นก็มันจะมาเพราะว่าถ้าดูจากข้อมูลจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าจะแรงที่สุดตั้งแต่เคยเจอกันมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็คงจะทำได้แค่นั้นนะว่าช่วยเท่าที่ช่วยได้สถานการณ์ตอนนี้ก็คือช่วยเท่าที่ช่วยได้แต่อย่างนึงคนมันทั้งระบบนิเวศทั้งผู้คนทั้งการเกษตรการท่องเที่ยวเองไม่มีน้ำก็ไปยากค่าไฟก็แพงอะไรต่างๆเนี่ยค่าน้ำมันหวังว่าคงจะลงนะอีก5-6เดือนนั้นมันยังไม่เลิกรบกันอีกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างโหมกระหน่ำขึ้นมามันไม่ใช่เป็นลักษณะเดียวกับต้มยำกุ้งหรือแฮมเบอร์เกอร์หรืออะไรต่างๆที่เราเคยโดนสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำผมก็ผ่านยุคนั้นมาคุณยอดก็มนุษย์ก็น่าจะผ่านยุคนั้นมาอันนั้นมันเป็นเศรษฐกิจตกต่ำเข้าใจมันเป็นเศรษฐกิจตกต่ำอย่างเดียวจากหรือแม้กระทั่งยุคโควิดอย่างเงี้ยโอเคปิดล็อกดาวน์เศรษฐกิจตกต่ำใช่เพียงแต่ว่าผลนี้เนี่ยมันเป็นทั้งภัยธรรมชาติทั้งสงครามทั้งเศรษฐกิจตกต่ำด้วยซึ่งตอนนี้มันสำหรับเมืองไทยมันก็จะไม่ได้ดีอ่ะ
1: ครับดูตัวเลขต่างๆตอนนี้เหมือนยังไม่เจออย่างที่อาจารย์บอกครับมันก็ค่อยคืบเข้ามายังไม่ถึงพีคของเราหลายคนยังเห็นบอกโอ้ยตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหนใครบอกว่าแรงอะไรต่างนะฝนมันตกเป็นกระจุกนิดนะมันไม่ได้ตกกระจายทั่วประเทศ
0: มันเป็นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่า whiplash ในที่นี้ก็คือสะบัดเหมือนจะสะบัดคอครับก็คือที่หนึ่งเนี่ยตกแรงมากอีกที่หนึ่งแห้งผากเข้าใจนะฮะมันเป็นปรากฏการณ์ทั้งฝนหนักแรงไปบางจุดแล้วอีกบางจุดก็แห้งอันนี้เขาเรียกเป็นปรากฏการณ์รูปแบบของฝนที่เกิดขึ้นจากความแปรปรวนของภูมิอากาศเพราะโลกร้อนคือแม้กระทั่งกรุงเทพเองเนี่ยกรมอุตุบอกว่าฝนตกหนักระวังทุกคนก็กลัวกันหมดจริงๆไอ้ฝนตกหนักมันอยู่ตรงขอบภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนแต่อย่างกรุงเทพเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่ามีแต่เมฆแล้วก็ฝนตกสู้หนึ่งแล้วก็หายที่ผ่านมา 3-4 วันเราก็เห็นภาพนี้อยู่คือเมฆดำปุ๊บ
1: ตรงแค่ก็มีแต่น้ำรอระบาย
0: มันไม่รอระบายด้วยมันมาสู้เดียวแล้วมันไปเลยมันจะเป็นฝน
1: ระบายไม่ทันคร
0: ับ ก็คือมาแป๊บเดียวดินเปียกนิดเดียวแล้วก็ไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเดือนก็คือตอนนี้เนี่ยเราอย่าหนีอย่าเกลียดฝนนะฮะในเดือนกันยากับตุลาเนี่ยอย่าเกิดฝนเราอยากได้ฝนเราอยากได้ depression เราอยากได้น้ำมาเติมเขื่อนถ้าเราไม่มีพวกนี้เนี่ยเราเดี๋ยวพอหน้าร้อนปีหน้าหน้าแรงปีหน้าเนี่ยเราจะเหนื่อยมาก
1: ทีนี้วัฒนธรรมเก่าๆอย่างที่พวกเราใช้กันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆก็จะเห็นทุกบ้านมีโอ่งมีเวลาฝนตกลงมาจะมีรางน้ำลงมาใส่โอ่งขยับโอ่งซ้ายขยับโอ่งขวากันไปเรื่อยๆควรจะต้องเอากลับมาใช้อีกไหมครับเก็บน้ำรักษาน้ำมันไว้เพราะว่าเวลาถึงแล้งจริงๆคราวหน้าเนี่ยมันเรียกกลับมาไม่ได้นะฝนน่ะ
2: ก็น้องสาวผมทำรีสอร์ทอยู่เขาก็ซื้อถังเก็บน้ำเพิ่มหลายถังแล้วก็คือเก็บเท่าที่ได้อะครับเพราะว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยมันก็ยังไม่ดีว่าไม่มีน้ำเลยแขกมาพักก็ไม่มีน้ำให้เขาใช้หรือเปิดมาไหลติ๋งๆแล้วก็น้ำบาดาลน้ำบาดาลเองก็จะไม่รอดนะครับบอกไว้ก่อนสำหรับโดยเฉพาะในแถวชายทะเลเนี่ยน้ำบาดาลจะกร่อยเนื่องจากน้ำจืดน้อยในน้ำ
1: ทะเลเข้า
2: ครับแล้วก็พวกทำสวนอยู่ตามปากแม่น้ำอะไรพวกนี้น้ำเค็มจะลุกเข้าไปลึกกว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอน้ำเค็มเข้ามามันก็น้ำเค็มลุกเข้ามาลึกเนี่ยพืชผลก็ได้รับผลกระทบ
1: แล้วบางน้ำเปรี้ยวจะเจอใช่สมัยก่อนน้ำลุกเข้ามาต้นมะม่วงแย่เหมือนกัน
2: ก็คนนี้น้ำสื่อมันน้อยไงฮะน้ำดันไม่พอ
1: ครับ
2: เพราะว่าน้ำดำไม่พอน้ำเหล็กน้ำเค็มก็จะลุกไกลมันก็จะ
1: ทีนี้วันนี้มัน
2: อยู่แล้ว
1: ครับทีนี้หลายอย่างของพืชพันธุ์เกษตรเนี่ยมันอาจจะไม่ทันแล้วจริงๆเรากรมวิชาการการเกษตรเลยควรจะต้องมาเร่งพวกนี้ด้วยนะครับว่าข้าวต้องใช้น้ำน้อยพันธุ์พืชต่างๆนาต้องมีการปรับปรุงเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะหวังพึ่งน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันคงต้องห่วงเรื่องแรงด้วยครับ
2: มันต้องยกระบบไปเยอะมากเลยฮะคุณยอดมนูแล้วเข้าใจนะครับว่าเกษตรของเราเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้อยู่ในเขตชลประทานนะครับเป็นพื้นที่ที่หวังน้ำจากธรรมชาติล้วนเพราะฉะนั้นในเขตพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดูแลน้ำอะไรได้มากมายเลยเนื่องจากอยู่นอกเขตชลประทานเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องพยายามหาทางให้พื้นที่ของเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในการควบคุมน้ำได้ดีขึ้นก็คืออยู่ในเขตชลประทานเราไว้ง่ายขนาดเดียวกันเนี่ยพืชของเราที่ปลูกเนี่ยเราปลูกตามกระแสบางทีมันก็ไม่อาจจะไม่เหมาะกับพื้นที่นั้นโดยเฉพาะในยุคแปรปรวนที่อาจจะมีฝนหนักแรงหนักเพราะงั้นพืชกับสภาพภูมิอากาศหรือสภาพดินเนี่ยมันอาจจะไม่สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คงจะต้องมีการคือถ้าเกิดยกระดับเนี่ยมันต้องยกแน่นอนแล้วมันต้องยกกันอีกเยอะเลยแต่มันใช้เงินมหาศาลใช้เวลามหาศาลมันไม่ง่ายนะครับโดยเฉพาะดินฟ้าอากาศเปลี่ยนเนี่ยไอ้ที่เคยคิดว่าได้มันก็ไม่ได้ผลผลิตบางทีมันก็ไม่ได้ตามที่คิด
1: ครับจริงๆอย่างที่อาจารย์พูดนะครับปลูกตามกระแสเนี่ยเสร็จเลยนะกระสุนหมดได้ง่ายๆเลยนะครับ
2: ก็อันนั้นก็ต้องตั้งใจดูกันนะครับในการนะครับว่าอย่างไรฮะเพราะงั้นเวลาก็ถึงบอกว่าจะลงทุนอะไรไม่ว่าจะสร้างร้านกาแฟหรือปลูกสวนทุเรียนเนี่ยให้รอบคอบใจเย็นๆแล้วรอบคอบเพราะว่ายิ่งต้องพึ่งธรรมชาติเท่าไหร่ยิ่งลำบากเท่านั้นคือแม้กระทั่งต้องพึ่งไฟฟ้าเท่าไหร่ก็ยิ่งลำบากเท่านั้นร้านกาแฟนี่เตรียมค่าไฟจ่ายเงินจ่ายค่าไฟตอนหน้าร้อนแล้วกันเพราะมันจะร้อนจัดมากแล้วก็แอร์มันจะทำงานหนักแอร์ทำงานหนักกินไฟเยอะ
1: ครับแล้วตอนนั้น FC คงจะขึ้นอีกนะฮะถ้าสงครามยังไม่เลิกเนี่ยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่างๆนะก็คงขึ้นค่า FT ก็ตามมาอีก
2: ก็อันไหนก็จะรัฐบาลก็คงช่วยได้เฉพาะคนที่ใช้ไฟน้อยๆไงฮะคือไฟเช่นน้อยๆอยู่ตามห้องพักอะไรอย่างเงี้ยโอเคนี่สิบนะเช่าห้องพักเช่าหออย่างเงี้ยโอเคอย่างงั้นก็ช่วยกันได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยคือพวกคนที่ใช้ไฟน้อยพวกนั้นเขาคงช่วยได้แต่ไอ้พวกกิจการนี่มันต้องใช้ไฟเนี่ยมันไม่อยู่ในข่ายที่เขาจะลดค่าไฟให้ไง
1: ครับ
2: เนี่ยพวกนั้นก็
1: ต้องไปเรื่องแผงโซลาร์เซลล์ก็ยังไม่เห็นจริงจังนะจริงๆมันน่าจะอะไรฮะเอื้ออำนวยมากกว่านี้ฮะมันไม่คืบไปไหนเท่าไหร
2: ่วนอยู่กับที่ฮะผมทำมาได้สมัยผมเป็นสปช.แล้วเกือบ10ปี
1: ครับ
2: นะมันค่อนข้างจะวนเนี่ยไปยอมรับแล้วกันผมคือระบบของเรามันแข็งแน่ผมก็เคยคุยกับคุณยอดเมนูไปแล้วว่าระบบประเทศไทยมันแข็งแล้วก็เราใช้ mindset เก่าๆเดิมๆเรามีข่าวเรื่องอะไรใหม่ๆโผล่มาแต่จริงๆแล้วมันแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบบเลยระบบมันก็ยังฟังหัวหน้าฟังเจ้านายแล้วก็แข็งตังเป็นขินมันระบบพวกนี้อย่างนี้เนี่ยอยู่กับยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงสูงเนี่ย มันเหนื่อยฮะวันนี้ธนาคารโลกเขาก็มาบอกแล้วนี่ถ้าเกิดอยากถ้าเกิดไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยอีก30 ปีก็นั่นถึงจะไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงไม่งั้นเราก็ติดแงกอยู่ก็อย่างเงี้ยพี่นาน
1: ไม่ก็ระหว่างทางก็อาจจะกลายเป็นเวเนซุเอล่าหรือเป็นประเทศอะไรที่ล้มเหลวล้มลุกคลุกคลานกันไป
2: ผมก็เราคงไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าเราก็ติดกับดัก 1% 2% GDP ไปเรื่อยๆอ่ะใช่แล้วเราก็มีปัญหาว่าต่างชาติเข้ามาเยอะเราก็โวยวายแต่จริงๆถ้าเกิดต่างชาติไม่เข้ามาเราก็ไม่มีปัญญาที่จะลงทุนไม่มีปัญญาที่จะผลักประเทศไปข้างหน้า
1: ก็จะไม่มีทุนตรงนั้น
2: ไม่ใช่ต้องบริษัทใหญ่ๆเรามีอยู่กี่บริษัทเราก็รู้กันอยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็วนกันไปวนเป็นวงกลมอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาทางแก้ปัญหาซึ่งรัฐบาลก็หรือสภาพัฒน์เขาก็คงจะหาทางอ่ะ
1: ครับเป็นสภาพัฒน์พัดไปพัดมายังไม่พัดไปไหนอย่างที่อาจารย์ตอนสปช.นี่10 ปีแล้วก็ยังไม่ได้คืบไปไหนเลยจริงๆเราเริ่มก่อนอีกหลายประเทศเลยนะครับแต่หลายประเทศที่เขาเริ่มทีหลังนะเขาดำลงไปหมดแล้ว
2: คือไอ้นโยบายยุทธศาสตร์กับงบประมาณเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันเรางบประมาณไปทำอะไรแปลกเยอะแปลกๆเยอะอะไรง่ายซึ่งมันก็ไม่อยู่ยิ่งยุทธศาสตร์แต่ว่าของงบประมาณมาอะไรประมาณนั้น
1: งบประมาณเร่งด่วนไม่รู้ใช้อะไรหายไปหมดเลย
2: ก็นั่นหลายเรื่องก็ลองดูแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้มันไม่ค่อยคืบหน้าเนื่องจากเอางบประมาณไปใส่กับสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นแผนพัฒนาแบบพื้นฐานโครงสร้างอะไรต่างๆเราทำก็ทำถนนอย่างเดียวเหมือนกับที่เราทำมา50 ปีแล้วก็จะสร้างถนนอย่างเดียวสร้างถนนสร้างอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงก็ได
1: ้ก็ตกลงลูกหลานบริษัทสร้างถนนอยู่ในสภากันหมดครับก็เลยยังสร้างถนนต่อไป
2: อันนี้ผมก็ไม่ทราบ
1: เลยไม่มีเพราะโครงสร้างพื้นฐานอย่างอื่นไม่ได้ไปไหนเลยนะทำไมไฟฟ้าเราไม่ไปพัฒนาไฟฟ้าเราให้มันเป็นไฟฟ้าที่สะอาดขึ้นหรืออะไรต่างๆนะซึ่งตัวนั้นมันก็ต้องใช้งบประมาณอยู่ดีนะครับถ้าคุณก็ไปหางบประมาณตัวนั้นมาใช้กันมันก็น่าจะเป็นไปได้เน
2: าะอันนั้นไม่รู้ครับเอาง่ายๆว่าคือผมไม่ได้มีความหวังกับภาครัฐขนาดนั้น
1: คร
2: ับแล้วผมก็ไม่ได้มีความหวังกับรัฐบาลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้รัฐบาลนี้นะฮะแต่แทบทุกรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้วิธีเอาตัวรอดครับ
1: ครับทีนี้งั้นพวกเราก็ต้องอภิบาลตัวเองนะฮะจะมาให้ภาคอื่นมาอภิบาลเราคงไม่ได้อภิบาลตัวเองก็คงทั้งที่อาจารย์ว่าต้องคอยดูจะปลูกพืชพันธุ์หรือจะต้องทำธุรกิจต่างๆนะคิดให้รอบคอบดูให้ชัดเจนก่อนไม่ใช่ว่ากระแสเข้าไปทางไหนเราก็เอากระสุนเราไปใส่ตรงนั้นด้วยมันอาจจะไปไม่รอดได้ง่ายๆเลย
2: คือในระยะ12 เดือนต่อจากนี้แนะนำให้เก็บกระสุนแม่แนะนำให้เอากระสุนไปทำอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันช่วงเวลาที่จะแปรปรวนมากกันไม่มีใครบอกได้ต่อให้ผมบอกผมก็อย่าเชื่อผมฮะเพราะว่ามันแปรปรวนมากอย่างเดียวที่บอกได้ก็คือว่ามันไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่จะไปข้างหน้ามันเป็นช่วงเวลาที่หยุดนิ่งแล้วก็เตรียมรับมือไม่ให้ถอยหลังขอให้ไม่ถอยก็พอแล้วกิจการเราอาชีพเราอะไรต่างๆขอให้ไม่ถอยหลังก็พอแล้วสำหรับ12 เดือนข้างหน้า
1: ครับอันนี้แหละครับเป็นคำเตือนที่ก็อยากให้หลายๆคนระมัดระวังนะอันนี้ถือว่าจริงๆตรงกับศาสนาพุทธนะครับอย่าประมาทนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ความไม่แน่นอนนั้นคือความที่แน่นอนฉะนั้นหลายอย่างตรงนี้ในเรื่องของข้อมูลในเรื่องอะไรช่วงนี้อย่าเพิ่งเร่งรีบนะภาวะโลกเดือดอย่างที่อาจารย์บอกมันมา3 เด้งตรงนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากก็โลกร้อนนี่ไปอีกยาวเลยถึงแก้ไขวันนี้ได้ก็ไปได้ดีอีกทีก็คือรุ่นหลามนะครับเอลนิโญมาแน่นอนร้ายแรงขึ้นด้วยปีหน้าสาหัสแล้วก็สงครามที่เกิดขึ้นถ้ายังไม่หยุดทุกอย่างมันก็ต้องขยับไปในทางที่เป็นอะไรฮะเรียกว่าทรัพย์สินของพวกเราคงต้องใช้ไงกันอย่างระวังครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับที่นำเรื่องราวตรงนี้มาแล้วมากระตุ้นเตือนเราว่าความระวังที่ต้องระวังนั้นมาแล้วอย่าถึงกับระแวงแต่ระวังไว้ให้ดีครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
2: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ธรครับครับนี่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธร ธมงนาวาสวัสดิ์ครับที่นำเรื่องราวตรงนี้และท่านพูดตรงไปตรงมา แล้วเป็นข้อเท็จจริงที่เราสามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยช่วงนี้เศรษฐกิจต่างๆนานาเราระมัดระวังการใช้เงินใช้ทองด้วยนะครับรวมทั้งระมัดระวังการใช้ชีวิตด้วยอากาศข้างนอกร้อนจะออกไปไหนทั้งตอนนี้ตัวเชื้อโรคกลับมาใหม่ไปไหนอย่าลืมนะครับคาดแมสคาดหน้ากากไปให้เรียบร้อยด้วยพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับไปทีความคิดครับในเวลาเดิมทุกวันศุกร์ครับสวัสดีครับ
3: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกวังคดิลกกรมการปกครองแจงปมสอบในอำเภอปี68ยันไม่พบหลักฐานเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน3ล้านตามที่เป็นข่าวกรมการปกครองออกหนังสือชี้แจงกรณีสอบเข้ารับการอบรมหลักสูตรในอำเภอปี2568ระบุว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรในอำเภอปีพุทธศักราช2568โดยมีการกล่าวอ้างว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบรายละ3ล้านบาทนั้นกรมการปกครองขอชี้แจงว่าการจัดสอบคัดเลือกดังกล่าวได้เริ่มกระบวนการในห่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2568และกรมการปกครองได้ดำเนินการตามขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ทุกประการโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวมีพฤติการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบทั้งนี้ปัจจุบันประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมการปกครองได้จัดส่งข้อมูลข้อเท็จจริงตลอดจนเอกสารและพยานหลักฐานให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วอย่างไรก็ตามหากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือมีข้อมูลพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดจากการสอบคัดเลือกดังกล่าวสามารถแจ้งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายรวมทั้งขอให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ทันทีพร้อมรับเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์คุณหมิงอุดรธานีเปิดประตูเศรษฐกิจภูมิภาคเชื่อมโลกนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศและงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569ถึง2570ณท่าอากาศยานอุดรธานีนายพัทรพงษ์กล่าวว่างานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับจังหวัดอุดรธานีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและศูนย์กลางการเดินทางของภูมิภาคกระทรวงคมนาคมจึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมขนส่งในทุกมิติโดยมุ่งพัฒนาท่าอากาศยานอุดรธานีให้เป็นประตูเศรษฐกิจและประตูสู่โอกาสยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนท่าอากาศยานอุดรธานีได้บูรณาการร่วมกับสายการบินลักกี้แอร์เปิดให้บริการเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำเส้นทางคุณหมิงอุดรธานีคุณหมิงสัปดาห์ละ2เที่ยวบินเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์โดยใช้เครื่องบิน Boeing 737-800 จำนวน189ที่นั่งซึ่งจะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่างไทยกับจีนและสนับสนุนการเดินทางของนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดอุดรธานีร้านแทททูพัทยาคึกคักทหารอเมริกันแห่ใช้บริการหลังพักผ่อนเต็มที่นิราทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: บรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาคึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายหลังกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐเดินทางขึ้นฝั่งมาพักผ่อนและจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะธุรกิจร้านสักแทททูที่กลับมาฟื้นตัวและมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังซบเซามาระยะใหญ่โดยช่างบีผู้บริหารร้านกลอรี่แทททูพัทยาซอย8ชายหาดพัทยากลางเผยว่าก่อนหน้านี้ร้านเงียบเหงาและแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูงแต่การมาของทหารสหรัฐรอบนี้ช่วยปลุกบรรยากาศให้กลับมาคึกคักและมีรายได้เข้ามาจุนเจือร้านได้ดีขึ้นทหารสหรัฐส่วนใหญ่นิยมสักลายภาพเหมือนและลายที่มีความหมายด้านศาสนาและความเชื่อโดยมีทั้งแบบสักเต็มแผ่นหลังแขนและขาตามความชอบเฉพาะตัวการมาเยือนของกำลังพลสหรัฐในครั้งนี้จึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านแทททูในพัทยาที่เคยซบเซาให้กลับมาเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งนิราทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
8: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
9: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: Land.

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุทธิ์สาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุทธิ์สาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุทธิ์สาครจากสสส
2: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
3: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่

0: รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
0: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
0: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะและในรายการค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์ค่ะ
3: เราแต่ชนาพรมหาชนค่ะ
2: ค่ะแล้วก็รายการของเราค่ะในค่ำคืนนี้ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆไปเลยเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะออกนอกประเทศไทยกันบ้างตื่นเต้นนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกันวันนี้เนี่ยนะคะดิฉันได้ยินเรื่องราวของเธอมานี่เธอบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเธอก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดวงดีผลบุญนำพาให้ชีวิตเธอดีขึ้นหลายเรื่องเลยนะคะจากการพูดคุยกันหลังไมค์เนี่ยนะคะเรื่องนั้นก็ประสบความสำเร็จเรื่องนี้ก็ดีขึ้นปัญหานี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็เลยอยากจะนำเรื่องราวของเธอเนี่ยนะคะมาเผยแพร่ต่อค่ะแล้วก็ที่จะเชิญชวนให้ร่วมฟังร่วมพูดคุยกันนะคะวันนี้นี่ก็จะพานะคะท่านเนี่ยไปตามรอยพระพุทธเจ้านะคะต้องบอกว่าเป็นดินแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดียนะคะโดยที่เรื่องราวและความพิเศษนะคะต้องเรียกได้ว่ารับพลังบุญเนาะจะมีรายละเอียดยังไงนะคะน่าตื่นเต้นขนาดไหนเธอก็อยู่ในห้องส่งกับดิฉันแล้วนะคะคุณกระแตคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ลืมแนะนำนะคะโปรยมาซะเยอะเลยแต่ลืมแนะนำ เราตอนนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญน้องมิ้งณัชชาขุนสุขนะคะซึ่งเธอมาในฐานะผู้ดำเนินรายการสวัสดีชาวโลกนะซึ่งออกอากาศทางMCOT HD ของเราเนี่ยแหละนะคะแล้วก็เทปที่เราจะมาพูดคุยถึงเนี่ยนะคือมันน่าสนใจมากอย่างที่ปูไปน้องมิงช่วยเล่าถึงรายละเอียดนะคะของทริปนี้ให้ฟังนิดหนึ่งเอ๊ะว่ามันเริ่มต้นเป็นมาเป็นไปยังไงคะกับการเดินทางครั้งนี
4: ้ทริปนี้เนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นทริปที่มิงเองนะคะได้รับมอบหมายนะคะให้ไปร่วมติดตามนะคะขณะที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมนะคะที่ประเทศอินเดียค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่ทุกคนจะเดินทางไปที่อินเดียนะคะก็คือมันเริ่มต้นที่ประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะ
2: ค่ะเริ่มยังไง
4: ก็วันแรกนะคะก็คือโปรแกรมนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลาในการที่ทุกท่านเนี่ยค่ะได้ไปร่วมปฏิบัติธรรมร่วมบุญกันนะคะก็อยู่ที่ประมาณ13วันแต่ว่าก่อนเดินทางไปก็อย่างที่บอกนะคะว่าโครงการนี้มีทั้งบวชพระบวชชีพรหมโพธิแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมสำหรับพระและแม่ชีเนี่ยค่ะจะต้องมีการปลงผมบวชก่อนซึ่งจุดเริ่มต้นนะคะก็คืออยู่ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการค่ะคือผู้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะคะจะต้องไปปลงผมแล้วก็ทำพิธีกันที่นั่นก่อนที่จะเดินทางไปที่ประเทศอินเดียค่ะ
2: ค่ะก็คือว่าก่อนที่จะมีการเดินทางไปที่อินเดียเนาะท างวัดวัดอะไรนะคะ
4: วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
2: อันนี้ก็คือมีการที่จะเรียกว่าเหมือนประกาศโครงการนี้ให้คนที่สนใจเข้าไปร่วมได้อะไรเงี้ยเนาะ
4: ใช่ค่ะจริงๆเป็นโครงการที่เปิดให้ร่วมบรรพชาได้ฟรีนะคะก็คือเหมือนทางวัดเนี่ยก่อนที่จะมีการเริ่มโครงการก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางของวัดต่างๆเนี่ยแหละค่ะว่ามีการเปิดรับผู้ที่สนใจอยากจะไปร่วมโครงการนะคะที่อินเดียกัน
2: ทั้งภิกษุแล้วก็ภิกษุณีด้วย
4: ใช่ค่ะแต่ว่าในโครงการเนี้ย อย่างแม่ชีเนี่ยเขาก็จะเรียกเป็นว่าบวชชีพรหมโพธิ
2: ก็คือเป็นแม่ชียังไม่ถึงขั้นกับบวชเป็นภิกษุณีเน
4: า
2: ะ
4: ไปเป็นแม่ชีนั่นแหละค่ะแต่ว่าในสำหรับในโครงการเนี่ยเขาจะมีคำเรียกว่าเป็นแม่ชีพรหมโพธิส่วนคนที่ไปบวชโดยที่ไม่ได้ปลงผมนะคะก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมปฏิบัติธรรมก็คือเป็นเหมือนชีพราหมณ์แหละค่ะ
2: ใครที่ตอนนี้รับชมทางออนไลน์ทาง Facebook Fanpage FM 96จุด5นะคะหรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio อ่ะเราก็มีขึ้นภาพไว้ให้ด้วยนะคะต้องบอกว่าภาพก็คือสวยงามมากนะดูเป็นภาพพิธีที่ดูยิ่งใหญ่มากอ่ะพอถึงวันที่ตอนต้องเดินทางไปอินเดียแล้วเส้นทางนี่คือเป็นยังไงบ้างคะ
4: คือโปรแกรมเนี้ยค่ะสำหรับไฮไลท์จริงๆนะคะเราไปครบทั้ง4สังเวชนียสถานเลยค่ะซึ่งมันเรียกได้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ไปโดยง่ายอะค่ะคือก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของผู้ที่ได้ไปสแสวงบุญร่วมกันนะคะเพราะว่ารอบนี้ได้ไปถึง4สังเวชนียสถานทั้งหมดเนี่ยนะคะก็มีทั้งสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะนะคะก็คือที่ลุมพินีประเทศเนปาลและก็ได้ไปที่พุทธคยาซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจุดกำเนิดของศาสนาพุทธเลยตรงนั้น
2: ค่ะ
4: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นอีกสังเวชนึงก็จะเป็นที่สารนาถนะคะประเทศอินเดียก็คือจะเป็นสถานที่ที่พระองค์เนี่ยแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสังเวก็คือจะเป็นที่กุสินารานะคะจะเป็นสถานที่เสด็จดับขันปรินิพพานค่ะ
2: เล่าถึงบรรยากาศที่เขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศจริงๆที่ประเทศอินเดียที่เราได้เจอมาในฐานะที่เป็นผู้ร่วมทริปสายบุญครั้งนี้นะน้องมีเห็นอะไรมาบ้างที่แบบวิอยากจะมาประทับใจหรือว่าเล่าต่อให้คนที่น้อยคนอ่ะที่จะเคยไปหรือว่าอาจจะไม่มีใครที่แบบสามารถที่จะไปร่วมทริปนี้เลยก็ได
4: ้ก็จริงๆต้องบอกว่าถ้าพูดถึงประเทศอินเดียนะคะสำหรับตัวเราเองเนี่ยคืออินเดียเนี่ยไม่ได้อยู่ในหมุดหมายที่เราคิดไว้แต่แรกว่าจะอยู่ในลิสต์ประเทศที่เราอยากจะไปเที่ยวนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าการเดินทางครั้งนี้มันถือเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้ไปเปิดโลกนะคะคือตอนอยู่ที่อินเดียเนี่ยมันเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเราได้เห็นว่าที่ประเทศเขาเนี่ยจะมีการแบ่งเป็นหลายวรรณะ
2: ค่ะ
4: ก็จะนะพอเราไปสถานที่เนี่ยโดยเฉพาะพุทธคยาเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นวรรณะจันทานเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ได้แง่คิดเรื่องของการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะอย่างเดิมทีเนี่ยเราอาจจะคิดว่าตัวเราเนี่ยเฮ้ยมันชีวิตเรามันแย่ว่ะเอ้ยมันแบบไม่มีอะไรดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราได้ไปเห็นภาพของคนที่นั่นนะคะเราจะเห็นเลยว่าเราไม่ใช่คนที่มีชีวิตที่แย่ที่สุดแล้วก็คนที่เขาชีวิตแย่กว่าเราเนี่ยเขายังแบบอ่ะเขาต้องอยู่แบบสู้ชีวิตคือที่อินเดียเนี่ยเรื่องสภาพอากาศอะไรก็แตกต่างจากบ้านเราค่อนข้างเยอะนะคะ
2: เป็นยังไง
4: คือตั้งแต่ไปถึงเนี่ยค่ะความร้อนนี่คือร้อนจัดมากๆไม่มีลมคือร้อนคือร้อนไปเลยนะคะแล้วก็คือแต่ละวันที่นั่นเนี่ยเหงื่อท่วมตัวเป็นน้ำตกทุกวันเลยนะคะคือเสื้อนี่เปียกเลยดีกว่า
2: ค่อนข้างร้อนอบอ้าวบรรยากาศนะ
4: ใช่ก็คือมันก็ทำให้แบบอ
2: ันนี้คือทุกเมืองเลยไหมที่ไปส่วนใหญ่
4: ร้อนเหมือนกันทุกที่ค่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยของเขาเนี่ยช่วงที่ไปนะคะคือเราเดินทางไปอินเดียนะคะมันก็จะเป็นช่วงวันที่7ถึง19สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วงนี้เขาก็เป็นช่วงฤดูฝนเหมือนบ้านเรา
2: ค่ะ
4: อยู่ดีๆที่อินเดียนะคะอย่างบ้านเราเนี่ยเวลาฝนจะตกเนี่ยมันก็จะมีการตั้งเค้าก่อนเมฆจะดำมาและลอยมานี่จะรู้แล้วฝนจะตกแต่อินเดียไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะคือฟ้าปลอดโปร่งอยู่ดีๆฝนก็เทลงมาเลย
2: แต่ก่อนฝนเทก็คือเป็นอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวเนาะ
4: ร้อนอบอ้าวมาก
2: ๆค่ะแล้วบรรยากาศที่บอกว่าเจ อคนชาวบ้านที่อยู่ในวรรณะจันทานใช่ไหม
4: ใช่
2: อันนี้คือจากที่เราเส้นทางบุญของเรา4เมืองใช่ไหมคะถูกไหมเข้าใจถูกไหม
4: 4สังเวยก็จะจริงๆไปค่อนข้างที่จะไปหลายที่ค่ะคือแต่ละวันเนี่ย13วันในการที่ไปปฏิบัติธรรมกันก็คือจะไปสถานที่ที่ไม่ซ้ำกันเลยค่ะ
2: ส่วนใหญ่ก็คือในสถานที่เส้นทางบุญแบบนี้ก็คือจะมีวรรณะจันทานที่เยอะถูกไหมคะอันนี้เข้าใจ
4: ใช่คือเจอกันแทบทุกที่นะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าประเทศบ้านเขาคือถ้าพูดตรงๆก็คือคนที่มีฐานะยากจนนี่ก็คือจนขั้นสุดเลยจริงๆซึ่งอย่างบ้านเราเนี่ยจนของบ้านเราเนี่ยก็ยังแบบมีที่อยู่อาศัยแต่งตัวก็ยังแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะไม่ได้ไปถึงขนาดที่อินเดียเขาก็จะเป็นลักษณะแบบว่าพอเขาเห็นผู้ร่วมบุญมาเขาก็จะเอามากันเป็นแบบเขาเรียกว่ามากันเป็นเยอะหลายคนนะคะเขาก็จะมาหาขอเงินอะไรแบบนี
2: ้เหมือนว่าให้ทำทานอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นประมาณในประเทศไทยอย่างงี้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะแต่ว่าหนักกว่าที่บ้านเราเยอะใช่ก็คือก็ต้องแบบทุกคนก็ต้องแบบเหมือนจิตแข็งนิดนึงเพราะว่ามันก็จะมีจังหวะที่ว่าถ้าเราแบบเหมือนให้ทานไปโดยที่แบบใครขอก็ให้อย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นลักษณะว่าเขาจะกรูกันเข้ามาซึ่งมันจะควบคุมยากนิดนึง
2: ค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เรารู้สึกว่าอยากนำมาเล่าต่อ
4: แต่ว่าจริงๆสถานที่พูดถึงนะคะถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะเที่ยวสายบุญอย่างเงี้ยนะคะอินเดียก็เป็นอีกหมุดหมายนึงนะคะที่อยากจะแนะนำเลยเพราะว่าการที่เราได้ไปเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะมันก็คือมันทำให้เราแบบว่าได้มุมมองการใช้ชีวิตได้ปลงกับชีวิตอ่ะหลายอย่างนะคะคือบางสถานที่ที่เราไปเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมพระองค์ถึงอยู่ตรงนี้แล้วทำไมท่านถึงตรัสรู้ณสถานที่ตรงนี้เหมือนแบบด้วยบรรยากาศด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็ส่งแบบทำให้เรารับรู้ได้นะคะถึงพลังตรงนั้น
2: พิธีการของเขานี่เป็นยังไงคะเหมือนที่ประเทศไทยไหมส่วนใหญ่เหมือนแบบในเรื่องของพิธีกรรมพิธีการในการที่จะเดินทางสายบุญแบบเนี้ย
4: คือด้วยความที่ว่าคณะที่ไปเนี่ยค่ะคือพระสงฆ์ของไทยนะคะคือโครงการเนี้ยนะคะจริงๆแล้วก็คือจัดโดยพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาล นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็คือพระสงฆ์ของไทยที่ได้รับหน้าที่ให้เป็นเหมือนทูตทางวัฒนธรรมเหมือนเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาพุทธในประเทศอินเดียค่ะฉะนั้นคือพิธีกรรมทุกอย่างจะเป็นพิธีกรรมแบบไทยทั้งหมดค่ะเพียงแต่ว่าในครั้งนี้ผู้ที่ไปร่วมบุญเขาก็จะมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมณสถานที่ที่เป็นแหล่งเกิดของศาสนาพุทธจริงๆเป็นแหล่งที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติจริงๆเนี่ยค่ะ
2: ค่ะ
4: มันก็จะคนละแบบกับในประเทศไทยค่ะ อย่างการบวชในประเทศไทยใช่ไหมคะเราก็ถือศีลปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนคือจริงมันก็ได้บุญเหมือนกันแต่เพียงแต่ตรงนู้นที่อินเดียมันเหมือนคือการได้ไปแบบยังจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดของศาสนามันก็ไปรับพลังบวกอีกแบบหนึ่งแล้วแต่ละที่มันก็มีความค่อนข้างยากลำบากนะคะอย
2: ่
4: างที่เราไปเนี่ยมันก็มีทั้งจุดที่เราได้พระได้เดินบิณฑบาตนะคะลงในแม่น้ำเนลัญชลาคือเดินลงไปในแม่น้ำเลยนะคะเพื่อไปบิณฑบาตโปรดชาวเมืองพุทธคยา
2: ค่ะ แม่น้ำเนี่ยนะชลาอันนี้คือยังไงอ่ะเป็นแม่น้ำที่เหือดแห้งอยู่หรือว่าเดินลงไปในแม่น้ำได้ไงคะ
4: อย่างช่วงที่เราไปอะค่ะเป็นช่วงที่เหมือนน้ำลงพอดีก็คือน้ำไม่ได้สูงมากนะคะก็คือสามารถเดินก้าวข้ามได้แต่ว่าณจุดๆนั้นอะใครจะไปคิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งฉันมีโอกาสได้เดินลงในแม่น้ำเนรัญชลาซึ่งชื่อแม่น้ำเนี้ยถ้าเราเรียนพุทธศาสนามาใช่ไหมคะมันเป็นชื่อที่มันตราตึงอยู่ในหัวเราว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับเมืองพระพุทธเจ้าทั้งหมดพอเราได้ไปสัมผัสนะจุดๆนั้นน่ะเราก็จะรู้สึกแบบตื้นตันประทับใจก็เป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่ดีมากๆค่ะ
2: ค่ะแล้วมีเมืองไหนบ้าง
4: ก็จริงๆคือทริปนี้ส่วนใหญ่ที่ใช้เวลาเยอะสุดเราจะอยู่ที่พุทธคยาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่านอกจากที่พุทธคยาเนี่ยเราก็มีไปที่ประเทศเนปาลด้วยนะคะ อย่างเนปาลเนี่ยเราไปที่ลุมพินีนะคะลุมพินีที่เป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ
2: อ๋อตอนแรกเราเข้าใจคือนุ้ยเนี่ยเข้าใจว่าลุมพินีนี่คือที่อินเดียแต่ไม่ใช่ใช่ไหมคือที
4: ่เนปาล
2: ประเทศเนปาล
4: ใช
2: ่คือเป็นสถานที่ที่ประสูติของพระพุทธเจ้าเลย
4: ใช่ค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างสถานที่นี้ที่เนปาลตอนนี้ก็คือประสบภัยพิบัติอยู่ด้วยนะแต่ว่าน่าจะเป็นคนละสถานที่กันแหละ
4: ใช่ก็หลังจากที่จบทริปสายบุญนี้ไม่นานนะก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ทุกท่านทราบค่ะก็เป็นข่าวที่น้ำท่วมครั้งใหญ่นะคะที่เนปาลที่เป็นมหันตภัยใหญ
2: ่
4: ซึ่งมันก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อมกันค่ะคือณวันนั้นที่เราไปอ่ะน้ำยังไม่สูงฝนก็ยังไม่ได้หนักมากแต่หลังจากที่คลังคณะผู้เข้าร่วมโครงการนะคะจบสิ้นกันไปเรียบร้อยแล้วกลับมาไทยกันแล้วทางที่อินเดียก็ส่งข่าวมาบอกว่าหลังจากนั้นก็คือฝนตกหนักมากแล้วแม่น้ำที่เราไปเห็นก็คือสูงคือแบบสูงปริ่มขึ้นมาแล้วไม่ได้สามารถเดินข้ามได้เหมือนตอนที่คณะได้ไปกัน
2: ค่ะประเทศเนปาลกับอินเดียค่อนข้างเหมือนกันไหมถ้าเราดูจากภายนอกลักษณะชาวบ้านผู้คนหรืออะไรเงี้ย
4: จริงๆถ้าดูผู้คนยิ่งแยกกันไม่ออกนะคะก็เหมือนกันค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยแต่ละเมืองที่เราไปเนี่ยค่ะทั้งหมด4สังเวชเนี่ยคือ
2: คอ
4: ยู่ค่อนข้างห่างไกลกันมากก็คือจะใช้เวลานั่งรถแบบค่อนข้างนานเลยบางที่เรานั่งรถกันถึง7ชั่วโมงนะคะก็เทียบกันก็เหมือนนั่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่คือใช้เวลาเดินทางนานมาก
2: ค่ะทั้งคณะรวมถึงผู้ที่บวช ด้วยนะอันนี้ก็คือเดินทางไปพร้อมกันหมดเลย
4: ใช่ค่ะถ้าอย่างสถานที่ที่อยู่ห่างไกลมากๆแล้วก็จะเดินทางกันโดยรถบัสเงี้ยค่ะแต่พอถึงจุดหนึ่งเราก็อาจจะมันก็จะมีสถานที่ที่ให้เดินเท้าไปอะไรแบบนี้ไปปฏิบัติกัน
2: ค่ะแล้วเมืองที่บอกว่าเป็นสถานที่ปรินิพพานนะคะก็คือกุสินาราใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นเมืองสุดท้ายที่เราเดินทางเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้าง
4: จริงๆต้องบอกว่าถ้าตามแพลนในเนี้ยค่ะมันจะไม่ได้เรียงตามเป๊ะๆว่าแบบไปประสูติก่อนแล้วไปสถานที่ปรินิพพานอะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือ จะมีสลับกันไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างสถานที่ที่ปรินิพพานนะคะตรงนั้นเขาก็เรียกว่ามหาปรินิพพานสถูปนะคะพอเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นก็จะมีเหมือนเป็นรูปของพระองค์ท่านนะคะที
2: ่พ
4: ระพุทธเจ้าที่เหมือนนอนปรินิพพานอยู่ในนั้น
2: ค่ะ
4: แล้วผู้เข้าร่วมก็เข้าไปสวดมนต์ทำพิธีกันข้างในนั้นนะคะ
2: ค่ะ
4: ใช่เพราะว่าแต่ละที่ที่ไปเนี่ยก็จะมีการสวดมนต์ทำบุญภาวนาอะไรแบบนี้ค่ะ
2: มีคนอินเดียนี่เข้ามาร่วมพิธีกับเราไหม
4: มีทุกที่ค่ะคือแต่ละที่ที่ไปเนี่ยอย่างคนอินเดียที่นู่นน่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะนับถือศาสนาพุทธก็มีจำนวนหนึ่งเหมือนกันแล้วก
2: ็
4: อย่างพระสงฆ์เนี่ยเขาจะให้ความเคารพนะคะในพื้นที่เขาก็จะยกมือไหว้ไหว้พระสงฆ์อย่างเงี้ยค่ะอย่างวัดเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธนะก็จะมีการแบบแต่ละที่วัดแต่ละที่ที่โน่นนะคะก็จะมีคนอินเดียที่คอยแบบช่วยดูแลวัด มาช่วยงานวัดอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะ
2: ค่ะแล้วส่วนตัวประทับใจที่ไหนมากที่สุดก็คือที่แม่น้ำใช่ไหมแม่น้ำในลานชลา
4: ใช่
2: จริงๆมีที่อื่นไหมคะ
4: ถ้าอีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่เขาคิชกูฏ
2: ที่คนไทยคุ้นชื่นมากเนี่ยนะ
4: ใช
2: ่คือมีสถานที่จริงๆอยู่ที่นั่นเป็นยังไงเป็นยังไงเหมือนไหมเหมือนหรือแตกต่างจากเขาคิชกูฏที่จังหวัดจันทบุรีของเรายังไงบ้าง
4: คือจริงๆนะคะถ้าอย่างเขาคิชกูฏในไทยจริงๆอ่ะบอกเลยว่ามิ้งก็ยังไม่เคยไป แต่ว่าพอที่เนี่ยคือที่เนี่ยตอนนั้นเราขนาดเฉพาะแค่ที่ไทยใช่ไหมเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสถานที่ที่อยู่ในลิสต์ว่าแบบเอ้ยมันจะต้องไปสักครั้งนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้ไปที่อินเดียเลยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันอิ่มอกอิ่มใจเนาะเพราะว่ากว่าเราจะได้ขึ้นมาคือเดินขึ้นไปนี่ก็คือแบบเหนื่อยละหอบละพอขึ้นไปถึงข้างบนก็วิวก็สวยเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีผู้คนมากมายนะคะขึ้นมาทำพิธีด้านบนนะคะม
2: ี
4: ทั้งคนอินเดียหรือว่าคนประเทศอื่นๆน่ะเขาก็มาที่จุดๆนี้เหมือนกัน
2: ประชาชนทั่วไปก็เดินทางไปได้
4: ใช่ค่ะคือแต่ละสถานที่จริงๆแต่ละที่ก็จะคล้ายๆประเทศไทยที่ว่าก็จะมีไกด์เขาจะมีไกด์ที่แบบมาคอยแบบอธิบายว่าสถานที่นี้คืออะไรสำหรับคนที่ไปเที่ยวเองนะคะจะมีไกด์ที่แบบจะคอยเข้ามาพูดคุยเข้ามาแนะนำแต่ว่าสำหรับผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะก็คือมีพระไทยที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วท่านก็จะรู้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว
2: ค่ะและสำหรับใครอย่างคุณผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้าสนใจมันก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็ที่พิเศษมากๆคือได้ไปตามรอยพระพุทธเจ้าที่อินเดียด้วยสนใจอยากจะไปร่วมโครงการแบบนี้บ้างนี่คือต้องทำยังไงคะสามารถทำได้ไหมอ่ะ
4: จริงๆได้นะคะก็แนะนำให้อาจจะกดติดตามเพจของวัดต่างๆนะคะที่เข้าร่วมถ้าอย่างเป็นในไทยนะคะก็จะเป็นวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีนะคะก็ลอง
2: ชื่อวัดนี้เลยในเพจ
4: ใช่ก็ติดตามไว้ได้เลยเพราะว่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเพราะว่าวัดแห่งนี้คือท่านก็จะเป็นแบบอยู่หนึ่งในคณะพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาล นะคะก
2: ็
4: คือพระธรรมทูตที่นั่นนะเขาก็จะมีเดินทางไปมาระหว่างไทยกับอินเดียเนปาลอะไรอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งถ้าเป็นในไทยเนี่ยก็จะเป็นที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีค่ะแต่ถ้าเป็นในอินเดียเนี่ยก็จะเป็นวัดไทยพุทธคยาเป็นหลักแล้วก็มีวัดพระรามอยุธยาอีกหนึ่งวัดนะคะที่แนะนำ
2: ค่ะเขาก็จะเปิดแบบนี้เป็นน่าจะประจำทุกปีอยู่แล้วเน
4: า
2: ะ
4: ใช่ค่ะ
2: สรุปสุดท้ายนะคืออยากให้เล่าหรือพูดถึงศรัทธาและความพี่เราจะเรียกว่าความมหัศจรรย์ได้ไหมอะเพราะว่าหลังจากที่เราคุยกันหลังไมค์นี่ชีวิตเธอก็ดูสดใสขึ้นดีขึ้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอันเนี้ยเห็นเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวพันกับในเรื่องความศรัทธาที่เราได้ไปมีส่วนร่วมในการตามรอยนะคะพระพุทธเจ้าในดินแดนพุทธภูมินี้ยังไงบ้าง
4: ก็โดยส่วนตัวก็คิดว่าการที่เราได้ไปยังสถานที่ที่เป็นสถานที่ของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ได้ไปเห็นไปอยู่กับตามรอยไปกับพระที่เป็นสายปฏิบัติจริงๆอะค่ะมันก็ทำให้เราแบบได้ซึมซับ หลักธรรมคำสอนต่างๆมากขึ้นนะคะ
2: ค่ะ
4: แต่ว่าอันเนี้ยมันก็อยู่ที่ใจเราด้วยถ้าใจเราเปิดรับนะคะมันก็จะรู้สึกว่าอ่ะมันรู้สึกแบบมีพลังบวกมากขึ้น
2: ค่ะ
4: ช่วงเวลาที่ไปอยู่ที่อินเดียค่ะอย่างมิ้งเนี่ยมิ้งไปประมาณ10วัน
2: ค่ะ
4: ไม่ได้ไปพร้อมผู้ปฏิบัติตั้งแต่แรกก็คือเราจะตามไปทีหลังก็คืออยู่ประมาณ10วันอย่าง10วันเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่จิตใจเราสงบนิ่งมากนะคะถึงอากาศจะร้อนจะแบบคือจะยากลำบากยังไงในเส้นทางที่ไปคือต้องบอกว่าแต่ละวันนี้เดินเป็นวันละ29,000นะคะคือไม่ได้ไปแบบสบายๆไม่ได้ไปแบ

0: เต็มเปี่ยมมากนะ
1: คะ
0: แล้วถ้าดูจากผู้ที่เข้าร่วมแต่ละท่านน่ะคือทุกคนแบบอิ่มเอมใจนะคะทุกคนประทับใจมากกับสถานที่ทุกที่ที่ได้ไปกับการปฏิบัติธรรมที่ที่ได้ทำแบบเต็มร้อยจริงๆค่ะ
1: ค่ะมีคุณทัศยะบอกว่าการไปอินเดียนี่เป็นสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นใฝ่ฝันนะแต่ว่ามีความกังวลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและการรับประทานอาหารลืมถามถึงอาหารอินเดียเลย
0: คืออันเนี้ยตอนแรกอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เราคิดในหัวเหมือนกันนะคะพอเรารู้ว่าเฮ้ยฉันจะต้องไปอินเดียแล้วอาหารอินเดียฉันจะกินได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันจะต้องใช้ชีวิตยังไงที่นั่นแต่อันนี้คือด้วยความที่ว่าเราไปกับคณะปฏิบัติธรรมนะ
1: คะ
0: ตลอดเวลาที่ไปเนี่ยเราก็คือไปกินนอนอยู่ที่วัด
1: อ
0: ยู่ที่วัดไทยนะคะวัดไทยในอินเดียวัดไทยในเนปาลซึ่งแต่ละที่ก็จะมีแม่ครัวคนไทยที่เขาไปทำอาหารไทยให้ทานก็เลยแบบทำให้เราไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างมากนักแต่ถามว่าได้มีการลองชิมอาหารในพื้นที่ไหมไปถึงโน่นก็ต้องมีนะคะก็คือก็ต้องไปชิมดูนะคะมันก็จะมีบางอย่างที่เราไม่กล้ากินแล้วก็บางอย่างที่แบบเราอยากลองเราก็ลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าไปที่อินเดียสิ่งที่เขาบอกว่าทุกคนที่มานี่เราต้องลองกินนะคะมันก็จะมีลัสซี่เขาเรียกว่าลัสซี่มันเหมือนโยเกิร์ตบ้านเราค่ะแต่มันเป็นในแบบของอินเดียส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบทำใส่เหมือนเครื่องปั้นดินเผากินเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นธรรมเนียมหรือยังไงไม่ทราบเขากินเสร็จปุ๊บต้องเคลี้ยงทิ้งนะคะคือเคลี้ยงให้แตกอะไรแบบนี้มันก็เป็นกิมมิคอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดูสนุกดีแล้วมันก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ว่าใครมาแล้วก็ต้องชิมมันก็จะมีให้เห็นอยู่แบบทั่วๆทั้งอินเดียนะคะลัสซี่แล้วก็จะมีแบบพวกเมนูอีกอย่างนึงที่คล้ายชาบ้านเรานะคะแต่เป็นชาที่มีความแบบเหมือนใส่ขิงเข้าไป อันนี้ลืมชื่อแล้วเรียกว่าอะไรนะคะแต่คือรสชาติเนี่ยเหมือนชาไทยบ้านเราแต่ใส่ขิงด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเมนูที่เขาเรียกว่าต้องลองถ้ามาอินเดีย
1: ค่ะแต่ว่าถ้าฝากหน่อยผลงานถ้าใครอยากจะไปชมเขาเรียกว่าอะไรเป็นรายการจริงๆทางช่อง Mcord HD ของเรานี่จะต้องไปติดตามรับชมได้ที่ไหนคะสำหรับเส้นทางตามรอยพระพุทธเจ้าดินแดนพระพุทธภูมิเนี่ย
0: ค่ะก็เทปนี้นะคะเราเพิ่งออกอากาศไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็สามารถรับชมได้ทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ของสำนักข่าวไทยนะคะแล้วก็เราจะมีออกอากาศอีกครั้งหนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของซีซั่นในอินเดียละทีนี้อีกเทปนึงเนี่ยค่ะจะออกวันศุกร์หน้านะคะก็ฝากติดตามได้ค่ะทางช่อง 9 Mcord HD นะคะเวลา 4 ทุ่มครึ่งค่ะ
1: วันศุกร
0: ์ศุกร์หน้า
1: วันศุกร์หน้า
0: ใช่ค่ะ
1: เอาวันนี้เสียดายเวลาน้อยไปหน่อยนะคะถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็จะชวนมาร่วมพูดคุยกันใหม่นะคะคุณทัศยะชวนน้องวิ้งพูดคุยมาเต็มเลยนะคะอาจจะตอบไม่ทันหมดเวลาแล้ว เดี๋ยวครั้งหน้ามีโอกาสมาคุยกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราก็ไปพักรายการกันสักครู่เลยนะคะกลับมาคุยกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัตรและชนาพรมหาชน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
7: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้

0: ุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
4: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุยแล้วก็กระแตนะคะแล้วเราก็กลับเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะคะกระแต
5: ค่ะใช่แล้วค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้ววันนี้เรามีข่าวดีมาแนะนำกันก่อนค่ะช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะคะธนาคารออมสินเสนอตัวช่วยให้คุณได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟต์ลม GSB Solar for Life นะคะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทค่ะกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้น 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทค่ะระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีนะคะสมัครเลยได้ที่ www.gsb.or.th นะคะหรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570ค่ะอนุมัติแล้วก็จัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะคะแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
4: ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งงานนะคะที่เราอยากจะเชิญชวนทุกท่านที่เป็นแฟนๆรายการของขึ้น Thinking Radio ขึ้นความคิดของเรานะคะงานนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่รีบสมัครกันเข้ามานี่ก็เต็มวัยอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะ
5: ใช่แล้วค่ะเป็นงานเสวนาสุขภาพประจำปีของคลื่นความคิดนะคะ
4: ค่ะ
5: ปีนี้เราก็จะมาจัดการนะคะในธีมของโรค NCD ซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานความดันไขมันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโรคฮิตของคนไทยเลยนะ
4: คะ
5: เราก็จะมาให้ความรู้นะคะมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันนะคะในเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะในงานก็จะมาพบกับคุณหมอนะคะนายแพทย์ดิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ Longevity นะคะเจาะลึกทำความรู้จักโรค NCD รู้ภัยตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ฟังเรื่องจริงยิ่งกว่าละครก็คือจะมีเคสสตาร์ดี้นะคะกับคนที่เคยป่วยหนักจนเกือบจะไม่รอดเนี่ยเขาจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะว่าเมื่อตัวเองป่วยเขาดู แลตัวเองยังไงให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติค่ะแล้วก็ยังไม่พอค่ะเราขนความรู้ระดับท็อปในเรื่องของสมุนไพรนะคะให้ห่างไกลโรค NCD โดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราจะไปเข้าครัวปรับจานอร่อยนะคะเพราะว่าเรื่องของอาหารการกินเรียกได้ว่าสำคัญมากๆเลยเราจะไปฟังกันว่ากินแบบไหนนะคะเสี่ยงอันเฮลตี้นะคะโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพเลยนะคะแล้วก็นอกจากเราได้ฟังความรู้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเราก็จะมีเวิร์กช็อปขยับกายบริหารออกกำลังกายให้ห่างไกลจากโรคเสี่ยงนี้นะคะโดยทีมนักกายภาพบำบัดนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อยู่ในงานเสวนาประสาหมอนะคะตอนกินอยู่เป็นนีโรค NCD ปักหมุดไว้เลยค่ะวันที่3ตุลาคมนี้นะคะโรงแรมเดียมารัลนะคะพิเศษค่ะจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดนะคะจากคลื่นความคิดค่ะจองด่วนได้เลยที่ LINE @thinking radio ค่ะ
4: ค่ะตอนนี้นี่50ท่านแรกก็เหลืออีกไม่กี่ท่านเท่านั้นนะคะ
5: ใช่แล้วค่ะ
4: จองมาเราจะได้เป็นกิฟต์เซตพรีเมียมนะคะของลิมิเต็ดของเราก็ทักกันเข้ามาสอบถามข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมก่อนได้นะคะที่ @ thinking radio เนาะค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจจะร่วมเดินทางนะคะไปในทริปต่างประเทศนะสำหรับทริปชิงสาวของเรานี่ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะสำหรับใครที่อยากได้แบบไอเดียใหม่ๆไปพัฒนาในเรื่องของธุรกิจของตัวเองนี่นะคะทริปCEO Vision Business นี่ก็ยังไม่เต็มยังเปิดรับอยู่นะคะแต่ว่าเหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่ที่เท่านั้นนะคะที่สนใจที่จะพาไปเจาะนวัตกรรมและวัฒนธรรมของชิงเต่านี่7วัน4คืนนะคะต้องเรียกว่าเป็นทริปที่แบบ business trip จริงๆอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการไปดูงานหรือไปท่องเที่ยวธรรมดาธรรมดานะคะเพราะว่าสำหรับทริปนี้นี่มีอะไรแบบพิเศษไฮไลท์เพียบเลยเช่นนะคะเราจะพาท่านไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะคะไม่ธรรมดาจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ไปถ่ายรูปแล้วก็จบนะคะไปดูงานไปคุยธุรกิจได้ในเรื่องของกินนี่ก็มีแบบมี lobster ให้นะคะท่านจะได้กินทุกท่านแน่นอนนะคะแล้วก็ไปเที่ยวเมืองโมลานด้วยต้องบอกว่าเป็นทริปที่ผสมผสานแบบลงตัวสุดๆไปดูในเรื่องของนวัตกรรมระดับโลกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่แบบเป็นไฮไลท์มากๆเลยก็คือการไปสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆในเรื่องของธุรกิจเนี่ยแหละค่ะโดยสถานที่ที่จะไปนะคะก็จะไปดูงานที่โรงงานไฮเซนนะคะต้องบอกว่าไฮเซนเนี่ยเขาเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีระดับโลกที่เขาส่งออกกว่า160ประเทศเลยนะคะรับรองว่าตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกนะคะของจีนเลยอันนี้เนี่ยก็จะพาไปเห็นกับตาเลยว่าเอ๊ะโลกอนาคตในเรื่องของนวัตกรรมการแพทย์นะคะหรือเวลเนสเนี่ยนะคะเขาหมุนไปถึงไหนกันแล้วหรือว่ามีความล้ำหน้าล้ำสมัยขนาดไหนตรงนี้เนี่ยก็นำมาปรับใช้กับธุรกิจของท่านได้และที่สำคัญนะคะเราจะเปิดโอกาสให้ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจแล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นของที่ชิงเต่าด้วยโดยเราจะมีแขกพิเศษนะคะเพราะว่าท่านที่นำทริปไปกับเราอาจารย์กิจเนี่ยนะท่านก็ต้องเรียกได้ว่าท่านไปที่เมืองชิงเต่าเนี่ยมาเป็น10รอบแล้วก็มีพันธมิตรมีญาตินะคะทำธุรกิจอยู่ที่นู่นด้วยตรงนี้เนี่ยก็เป็นไฮไลท์มากๆนะคะแล้วก็จะมีการเที่ยวฟินไปเมืองไข่มุกแห่งทะเลเหลืองไปเดินรับลมทะเลชิลๆที่ชายหาดหมายเลข3ไปเดินสะพานกลางทะเลไปขึ้นตึก81ชั้นแล้วก็ไปที่ภูเขาเซี่ยวหยูซานตรงนี้เนี่ยก็จะได้ไปชมวิวเมืองชิงเต่าแบบ360องศาเลยนะคะต้องเรียกได้ว่า เป็นในเรื่องของการเช็คอินประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เมืองปาต้าปาต้ากวนนะคะแล้วก็ไปหอผู้การเยอรมันชิงเต่าด้วยไปโบสถ์เซนต์ไมเคิลแล้วก็ไปซึมซับบรรยากาศ 1,400 กว่าปีที่เมืองโบราณจีโมนะคะแล้วก็ที่สำคัญไฮไลท์ของทริปนี้อีกอย่างนึงก็คือมันไฮไลท์เยอะมากโรงงานเบียร์ชิงเต่านะคะก็คือไปชิมเบียร์แบบต้นตำรับกันที่นั่นเลยแล้วก็จะพาไปจุดละลายซับจุใจที่ไปเหรียญพาซาด้วยทริปแบบนี้นะคะใครที่สนใจรายละเอียดเยอะนะก็มาไลน์สอบถามไว้ก่อนก็ได้ที่ @thinkingradio นะคะ @thinkingradio นะคะซึ่งบอกที่นุ้ยบอกไว้ว่าคนที่จะนำทริปไปกับเราครั้งนี้ก็คือดร.กิจอึ้งวิบูลย์สถิตนะคะก็ท่านก็เป็นนักธุรกิจที่ต้องเรียกว่ารู้จักและสนิทสนมกับเมืองชิงเต่าเป็นอย่างดีรับรองว่าในเรื่องธุรกิจของท่านนี้จะได้รับประโยชน์กับทริปนี้มากๆรับประกันเลยค่ะก็ทักมาที่ LINE @thinkingradio นะคะถ้าสนใจค่ะ
5: ค่ะเราเรียกว่าเรารวมไฮไลท์ทั้งหมดนะคะทั้งไฮไลท์ทั้งความพิเศษทั้งการบริการระดับ VVIP ที่ทุกคนจะได้รับต่างๆนานานะคะรวมไว้ในทริปนี้แล้วนะคะก็พลาดไม่ได้เลยอิงไม่กี่ที่นั่งเองก็Line at Thinking Radio ค่ะทักมาสอบถามได้ค่ะ
4: ค่ะ
5: ค่ะแล้วก็มีงานนะคะสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ถ้าใครยังไม่มีแพลนก็จะมีมาฝากกันนะคะสองงานนะคะเผื่อสนใจไปที่นะคะมีวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทใกล้ๆกรุงเทพนะคะเดินทางประมาณแบบ 2-3 ชั่วโมงใกล้ๆแล้วก็ส้มโอขาวแตงกวาเขาเป็นของดีของชัยนาทเป็นแบบผลไม้ GI ซึ่งอร่อยมากๆมีแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะปีนี้เขาจัดถึงเป็นครั้งที่42แล้วนะคะแล้วก็จัดถึงแค่วันอาทิตย์นี้ก็คือ6กันยายนนี้เท่านั้นนะคะที่บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าสารกลางจังหวัดชัยนาทนะคะก็อยากจะเชิญชวนที่งานประจำปีลิ้มรสส้มโอขาวแตงกวาสินค้า GI ขึ้นชื่อของชัยนาทนะคะก็มีความเป็นเอกลักษณ์เนื้อแห้งนะคะกรอบอร่อยหวานซ่อนเปรี้ยวนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ได้เลือกช็อปสินค้าของดีท้องถิ่นอีกมากมายเลยเขาจัดมาทั้ง11วัน11คืนซึ่ง2วันสุดท้ายก็คือเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะนอกจากว่ามีส้มโอขาวแตงกวาแล้วก็จะมีนิทรรศการแล้วก็การประกวดผลไม้นะคะผลผลิตทางการเกษตร มีร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปแล้วก็ของดีเมืองชัยนาทการแสดงทางวัฒนธรรมแล้วก็คอนเสิร์ตด้วยนะคะสนุกสนานในทุกค่ำคืนเลยค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ททสำนักงานลพบุรีค่ะแล้วก็อีกงานหนึ่งนะคะที่จังหวัดพิจิตรนะคะก็เป็นงานประจำปีเหมือนกันเป็นประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569นะคะงานก็จะมีถึงวันที่6กันยายนนี้เช่นเดียวกันนะคะที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรค่ะก็จะได้ไปสัมผัสบรรยากาศความสนุกสนานระดับ5ดาวกับงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานบนลำน้ำนาดมหาศึกแห่งสายน้ำที่รวมฝีพายชั้นยอดจากทั่วประเทศนะคะเรือยาวก็เป็นขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความสนุกสนานขนาดดูในทีวียังสนุกเลยนะคะก็เราก็จะได้ชมแบบเห็นด้วยตาตัวเองการแข่งขันเรือยาวที่แบบตื่นเต้นเร้าใจในสองฝั่งแม่น้ำหน้านะคะนอกจากนี้ก็ยังชวนนะคะกราบสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองพิจิตรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะและในงานก็จะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีลิ้มรสอาหารอร่อยเมืองชลวันแล้วก็ช้อปปิ้งสินค้าโอท็อปคุณภาพนะคะมีสวนสนุกด้วยเขายกมาไว้ที่นี่เลยเป็นสวนสนุกเคลื่อนที่นะคะยกมาไว้ที่งานนี้แล้วก็มหกรรมคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนเช่นเดียวกันค่ะก็มี2งาน2จังหวัดนะคะใครที่ยังไม่มีแพลนไปไหนก็ลองไปสัมผัสบรรยากาศที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรหรือว่าจะไปชมไปชิมส้มโอขาวแตงกวานะคะที่จังหวัดชัยนาทค่ะ
4: ค่ะก็พูดถึงของดีในแต่ละจังหวัดนะคะวันนี้ดิฉันก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาใจสายแซ่บค่ะใครที่กำลังมองหานะคะน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้กับทุกมื้ออาหารของคุณนะคะต้องฟังทางนี้เลยค่ะดิฉันจะพาไปรู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีค่ะของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะนี่ไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าดิฉันมีตัวอย่างน้ำพริกมาด้วยนะคะต้องบอกว่าเขาการันตีในความเด็ดนะด้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพบว่ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนมาด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าความอร่อยที่เขาสืบทอดเป็นประวัติศาสตร์กันมายาวนานกว่า10ปีนะเนี่ยดิฉันพยายามจะถือแล้วโชว์สินค้าไปด้วยนะคะนี่นะคะอยู่ในมือดิฉันเองนะคะที่บอกว่าเฮ้ยเขาการันตีความยาวนานมากกว่า10ปีเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเขาสืบทอดกันมาเป็นรุ่นๆทอดๆจริงๆแล้วเขาก็ผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดแล้วก็งานประจำอำเภอระดับประเทศอะไรนี้เขาออกงานมานับไม่ถ้วนแล้วนะเพราะว่าน้ำพริกของเขาเนี่ยขาดไม่ใช่ขัดคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมีมาให้เลือกแล้วก็มีความอร่อยหลากหลายนะคะรสชาตินี่ก็คือเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะตัวนี้ก็คือหอมกรอบแล้วก็กุ้งเน้นๆแล้วก็ยังมีน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นนะคะนี่ก็คือแซ่บถึงใจถึงเครื่องจริงๆแล้วก็มีน้ำพริกแมงดานะคะน้ำพริกแมงดานี่ก็คือเขาจะเป็นกลิ่นหอมนะมีเอกลักษณ์มากๆเลยต้นตำรับแท้ๆเลยนะคะไม่ว่าจะทานเป็นอาหารหลักหรือว่าคลุกข้าวสวยร้อนๆนะกินคู่กับผักสดหรือว่าเครื่องเคียงนะคะอันนี้ก็คือสะดวกสบายมากๆถือว่าเป็นของคู่ใจอร่อยมื้อไหนก็รอดนะคะแล้วก็มีติดตู้เย็นเอาไว้นี่ชีวิตนี้คือบางทีก็ไม่ต้องหาอะไรมาทานแล้วนอกจากน้ำพริกมันฟินจริงๆกินกับไข่เจียวไข่เจียวไข่ต้มอะไรเงี้ยเน
5: า
4: ะเด็ดมากแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีนะคะขนาดกลางก็คือขนาดเนี้ย12กระปุกเราแถมฟรีทันทีนะคะเดี๋ยวก่อนอันนี้คือขนาดกลาง12กระปุกนะคะเราแถมฟรีทันทีขนาดเล็กอีก12กระปุกก็คือขนาดนี้จริงๆไซส์มันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะดูสินะคะเราแถมเนี่ยอันนี้คือขนาดนี้12กระปุกแถมขนาดนี้ให้อีก12กระปุกนะคะรวมแล้วนี่24กระปุกจุกๆกันไปเลยแทบจะกินได้ทั้งปีนะ แต่ว่าปีหนึ่งกินทั้งปีเนี่ยนะเดือนละ2กระปุกเนี่ยนะทั้งหมดนี้นะคะเราขายเพียงแค่890บาทเท่านั้น890บาทเท่านั้นนะคะ24กระปุกนะคะก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆนะคะซื้อมาที่โทรมาซื้อที่เบอร์021143990 021143990นะคะเป็นสินค้าของช็อปมาเนี่ยที่การันตีคุณภาพจากเอ็มคอร์ดของเราเองสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยอย่าลืมนะคะอันนี้12กระปุกแถมฟรีอันนี้อีก12กระปุก24กระปุกจุกๆแล้ววิธีการโทรสั่งซื้อก็ง่ายมากๆนะคะก็รีบโทรมาสั่งซื้อด่วนโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ทักกันเข้ามาใน Facebook Fanpage นะเยอะมากเลยทีเดียวไม่ได้ตอบสักท่านเลยนะคะมีคุณสาสีมานะคะแล้วก็มีคุณเขมราชนะก็สวัสดีทักทายเข้ามาคุณทัศยาบอกว่าเอ้ยจากการทำงานมาเหนื่อยๆนี้ฟังรายการเรานี้เหมือนเป็นหิวใจได้เหมือนกันโอ้นี้เป็นสุดยอดมากๆขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังจริงๆขอบคุณทุกท่านนั่นแหละนะคะก็มาเจอกับเราได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าเนาะสำหรับวันนี้เราลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: บอกเล่า965 Kid Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อ
12: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมคะรายการฟังหูไว้หูในวันนี้ค่ะเราจะมาอัปเดตโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระราม3ดาวคะนองเกษตรนวมินทร์หรือแม้กระทั่งค่ะหลายคนที่ถามมาเนี่ยนะคะว่าระบบ Easy Pass จะมีการจ่ายสตางค์ในรูปแบบใหม่ได้หรือไม่อย่างไรวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยท่านสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับ
1: เวลาที่ท่านผู้ว่ามานะรู้สึกว่าโอ้โหเราได้เห็นภาพกว้างเราได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญนุ่นถามนิดนึงค่ะว่าโปรเจกต์ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเราทำอยู่ในตอนนี้มันมีโครงการไหนบ้างและที่เราจะทำมันมีอะไรบ้างอะคะ
3: ครับก็การทางพิเศษนะครับก็มีการให้บริการประชาชนมา200 กว่ากิโลละนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างโครงการเนี่ยก็จะมีทางด่วนพระราม3ดาวคะนองนะครับ
2: ซึ่งทางด่วนพระราม3ดาวคะนอง
3: ครับ
2: โอเค
3: ที่วิ่งต่อจากสะพานพระราม9ทศพลราชันเนี่ยครับไปต่อกับ M2ที่เพิ่งเปิดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
2: โอเค
3: นะครับอันนี้ก็เราก็จะแล้วเสร็จ

0: ภายในปีนี้นะครับสำหรับอีกโครงการนึงที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็คือทางด่วนจตุโชติลำลูกกา
1: จตุโชติลำลูกกา
0: ครับก็เริ่มก่อสร้างไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี68นะครับก็ตั้งเป้าหมายว่าจะแล้วเสร็จนะครับภายในปี71นะครับ
1: อันนี้คือที่กำลังสร้างอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: โครงการที่อยู่ในแพ็บไลน์ที่จะเอาเข้าครม.ให้อนุมัติก็จะมีโครงการทางด่วน N2 นะครับก็คือวิ่งจากบริเวณ
1: วงแหวนตะวันออก
0: ครับ
1: กาญจนาพิเศษ
0: ครับก็คือวิ่งจากตรงบริเวณแยกที่ตัดเกษตรนเมนกับทางด่วนฉลองรัตไปทางทิศตะวันออกนะครับไปชนกับบริเวณวงแหวนตะวันออกเอ็มเก้าเบอร์เก้า
1: เบอร์เก้าครับคล้ายกับที่เราจตุโชติไปเจอกับวงแหวนตะวันออกกาญจนาพิเศษ
0: ใช่คร
1: ับ แต่นี่คือข้างล่าง
0: ใช่ครับอ
1: ีกจุดนึง
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็น N1 ก็คือวิ่งจากบริเวณแยกตัดเกษตรนเมนกับทางด่วนรามอินทรานรงค์เนี่ยครับวิ่งไปทางทิศตะวันตก
1: ไปถึง
0: ผ่านมอเกษตร
1: ผ่านมอเกษตรผ่านงามวงวานพงเพชร
0: ครับ
1: เดอะมอลล์งามวงวานแคราย
0: ครับ
1: สุดท้ายคือแคราย
0: แครายครับ
1: จะสโลปลงที่แครายอันนี้มันก็ต้องไปตัดกับไอ้สีรัต
0: ใช่ครับ
1: ตัดกับสีรัตตรงก่อนที่จะขึ้นตรงงามวงวานน่ะเน
2: า
1: ะ
2: ตรงนั้นรถติดมากคนไปอยู่แถวนั้นเยอะเน
0: า
2: ะ
0: ก็เป็นการครบวงจรนะครับก็คือวิ่งบนอากาศเลยนะครับไปตรงลงดินนะครับอันนี้ก็คือทางด่วนในกรุงเทพนะครับแล้วก็ทางด่วนในต่างจังหวัดก็จะเป็นทางด่วนที่ภูเก็ตนะครับ
1: กระทู้อะไรนั่นใช่ไหม
0: กระทู้ป่าตอง
1: กระทู้ป่าตอง
0: จากอุโมงค์จากกระทู้ไปป่าตองนะครับแล้วก็ในปีหน้าก็จะพยายามมาเข้าครม.ให้ได้อีกก็คือจากอำเภอกระทู้นะครับขึ้นเหนือนะครับไปเลาะป่าไปแล้วก็ถึงสนามบิน
1: โอเคสนามบินของภูเก็ต
0: ของภูเก็ตครับก็จะทำให้การเดินทาง
1: อันนี้ผมแยกอย่างนี้ว่าส่วนที่กำลังสร้างอยู่กับส่วนที่กำลังจะเสนอให้ก่อสร้างผมว่าต้องแยกเป็น2 ส่วนเพราะว่าส่วนที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยเรารู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร
0: ่ครับ
1: เพราะเรากำลังสร้างอยู่แต่ส่วนที่ต้องรอคณะกรรมการการทางพิเศษเข้ากระทรวงคมนาคมเข้าครม.อนุมัติจะทำเป็นรูปแบบไหน PPP หรือจะทำเป็นรูปกองทุนอันนั้นเป็นรายละเอียด
0: ครับ
1: เอาเฉพาะไอ้ที่มันกำลังสร้างอยู่แล้วใกล้จะได้ใช้ที่สุดในอันไหนก็เอาเลย
0: พระราม3ครับ
1: พระราม3
0: คือถนนวิ่งจากตัวบางโคลนะครับผ่านสะพานทศมราชันนะครับ
1: เรียกว่าสะพานพระราม10ก็แล้วกัน
0: พระราม10ใช่ครับ
1: ง่าย
0: เ
1: นี่ย
0: แล้วก็วิ่งไปผ่านทางทางด่วนเดิมก็คือตรงจอมทองนะครับแล้วก็ไปชนถนนพระราม2บริเวณบางมดพุทธบูชาแล้ววิ่งบนถนนพระราม2ไปนะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับทางด่วน M82 ของกรมทางหลวง
1: โอเคคราวนี้เอางี้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราจะไปภาคใต้มันก็จะมี2สะพาน
0: ค
1: ือสะพานพระราม9กับสะพานพระราม10โอเคมั้ย
0: ครา
1: วนี้สะพานพระราม9เนี่ยมันก็วิ่งไปแล้วก็ลงข้างล่าง
0: ครับ
1: อันนี้ก็ยังใช้อยู่ใช่มั้ยอันนี้ยังใช้อยู่แต่มันแคบผมดูแล้วมันค่อนข้างแคบนะส่วนมันจะไปลงด่านไหนช่างมันเถอะ
2: นี่ๆๆ
1: อีกอันนึงคือสะพานพระราม10เนี่ย
2: ครับ
1: มันก็จะไปวิ่งแล้วก็ไปเชื่อมกันกับไอ้ทางเดิมไหมหรือว่า
0: เชื่อมกันครับก็ช่วยกัน
1: เท่ากับว่ามี2แง่ง
0: ใช่ครับ
1: จากสะพานคู่กันเนี่ยอันนึงก็ไปอย่างที่เป็นปกติปัจจุบันอันนี้ก็ไปงานแล้วก็ไปแล้วก็เป็นทางด่วนที่บนถนนพระราม2อีกทีนึง
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือสะพานทศมาราชันคู่กับสะพานพระราม9กับสะพาน
0: ใช่ครับพระราม9อยู่ที่ด้านซ้ายมือ
1: พระราม9อยู่ซ้ายมืออันนี้ไปปั๊บเนี่ยอันนี้กำลังทำอยู่
0: ใช่ครับ
1: เท่ากับมี2ช่องมาลงตรงนี้แล้วก็เป็นทางด่วนคู่กัน
0: ใช่ครับ
1: จากตรงเนี้ยที่เราทำอยู่เนี่ยตอนนี้มันไปเชื่อมกับ M82 หรือยัง
0: ตอนนี้เชื่อมแล้วครับเชื่อมแล้วนะครับก็ตอนนี้เราเชื่อมเฉพาะในส่วนที่เป็นจากบริเวณวงแหวนใต
1: ้เดี๋ยวเอาของพระราม3ก่อนอันนี้กำลังทำอยู
0: ่กำลังทำอยู่ครับ
1: จะสามารถใช้สะพานพระราม10แล้วก็สะพานพระราม9แล้วก็อยู่บนลอยบนถนนพระราม2เนี่ยจะได้ประมาณสักเมื่อไหร่
0: งานโยธาเสร็จประมาณเมษาปีหน้าง
1: านโยธาเสร็จเมษาปีหน้า
0: ส่วนที่เป็นของทางจากพระราม10ไปนะฮะไปถึงตรงบริเวณบางมดเนี่ยนะครับแต่ว่างานติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางเนี่ยจะเสร็จประมาณกันยาปีหน้าก
1: ันยาปีหน้าโอเค
0: เพราะฉะนั้นภายในกันยาปีหน้าเนี่ยครบวงจร
1: โฟลว์ครับขึ้นสะพานพระราม10ก็ได้ขึ้นสะพานพระราม9ก็ได้แล้วก็จะเป็นทางด่วนยาวไปเลยยังไม่ต้องพูดถึงไปต่อเชื่อมกับ M82 นะเอาทีนี้ก่อนคราวนี้ ไอ้ที่มันจะสามารถอย่างนี้ไหมระหว่างที่ยังไม่เก็บตังค์เราทำเหมือนมอเตอร์เวย
2: ์ทำไงคะ
1: ให้ขึ้นฟรีอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ก็ลองใช
0: ้
2: ก่อนเน
0: า
2: ะ
0: ก็มีนะฮะก็คือต้องยอมรับอย่างว่าตรงบริเวณพระราม10ผ่านตรงบริเวณจอมทองไปถึงตรงหัวโค้งต้นถนนพระราม2เนี่ยมันมีอุบัติเหตุมานะครับก็ใช้เวลาทำนานหน่อยไปเสร็จก็มาเมษา
1: ถ้าสมมติว่าเมษาเนี่ยเราสามารถที่จะโฟลไปก่อนเลยได้ไหมหรือรอให้มันเสร็จให้เรียบร้อยก่อนดีกว่า
0: ควรจะเสร็จก่อนเพราะว่าเราถ้าเราไม่มีระบบเก็บค่าผ่านทางครับสมมติคนวิ่งจากต่างจังหวัดเข้ามา
1: อยุ่งไง
0: มันจะวิ่งฟรี
1: เข้าไปฟรีเข้ามาถึงข้างในฟรีเข้ามาจนถึงไปถึงงามวงวานเลยนะ
0: เรา
1: เสียเงินแค่10 บาท
0: ใช่แต่เราพยายามช่วยไงครับช่วยว่าบนหัวถนนพระราม2ตรงบางมดนะฮะวิ่งไปที่บ้านแพ้วเราให้วิ่งฟรี
1: โอเคขาออกได้ฟรีแต่ขาเข้าโน
0: ขาเข้าเข้ามาได้ก็ลงให้ลงก่อน
1: ให้ลงข้างล่างแล้วมาขึ้นเป็นปกติ
0: แต่ยังไม่เชื่อมกับระบบของ
1: ยังไม่เชื่อมกับระบบโอเคเข้าใจ
0: ตรงกลางครับ
2: อาจารย์ให้นุ่นนึกภาพแบบนี้ตามเพราะอาจารย์แม่นยำเรื่องเส้นทางนุ่นว่าก็แม่นยำสมมติเนี่ยนุ่นน่ะคนกรุงเทพนะเราออกจากอสมทสมมตินุ่นจะไปเที่ยวหัวหินแล้วนุ่นก็ต้องใช้เส้นทางนี้แหละสะพานตรงพระราม9ที่เราขึ้นไป
1: อันนี้คือทางเดิมไปได้อยู่แล้วแต่คุณต้องมุดลงข้างล่าง
2: ค่ะอันนี้คือความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันไปเชื่อมตรงไหนอีกคะ
1: มันมีทางนึงเอาที่ร้านปัจจุบันนั้นมันมีอีกอันนึงคือมันเป็นที่ไม่พูดอะอะไรวงแหวนใต้อะไรเนี่ยเอานี้ก่อนก็ได
0: ้ครับถ้าจากอสมทนะครับ
1: จากอสมท
0: ขึ้นตรงอโศกหน้าการทาง
1: หน้าการทาง
2: เราอยู่ใกล้กัน
1: โอเคเสร็จแล้วว
0: ิ่งไปขั้น2นะครับเราไปออกสะพานพระราม9
1: พระราม9
0: ท่านมาราชันนะครับแล้วก็วิ่งไปเส้นเดิมก็ไปได้เลย
1: ไปได้เลยอันนี้ก็แต่อยู่ข้างล่างนะไม่ได้อยู่ข้างบนนะแต่ถ้าเกิดจะไปขึ้นข้างบนต้องไปขึ้นอีกที่นึงอ
0: ัน
1: นั้นมันของมันเป็นมอเตอร์เวย์นะคราวนี้ของเราจากตรงหัวถนนพระราม2เนี่ยก่อนจะไปถึงมอเตอร์เวย์บ้านแพ้วมหาชัยเนี่ยมันกี่กิโล
0: ประมาณ25 กิโล
1: ประมาณ25 กิโลอันนี้คือของเรายาวไปเลย25 กิโลโอเคนะคราวนี้มันก็จะมีอีกเส้นนึงซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเปิดใช้อยู่แล้วใช่ไหมเส้นที่วิ่งวงแหวนตะวันออกกาญจนาพิเศษ
0: วงแหวนใต
1: ้วงแหวนใต้แล้วมาต่อของเราวงแหวนใต้แล้วจากวงแหวนใต้เนี่ยมันจะมีช่องไปใช้บ้านแพ้วมหาชัยบ้านแพ้วได
0: ้อันนี้เปิดแล้ว
1: อันนี้เปิดแล้ว
0: เปิดแล้วคร
1: ับ ก็แล้วแต่ใครที่เข้าช่องไหนก็อันนั้นไปอันนี้ไม่เกี่ยว
0: ครับ
1: อันนี้เราก็เก็บเงินเป็นปกติแล้ว
0: ใช่ครับ
1: โอเคอ่ะคราวนี้ส่วนของพระราม3เมษายนงานก่อสร้างเสร็จ
0: ครับ
1: ทำนู่นทำนี่เรียบร้อยกันยา2570เก็บตังค์เรียบร้อยจบเลย
0: ครับ
1: จะไม่มีอะไรเรื่องของพระราม2ให้เป็นข่าวอีกแล้วต่อไปไม่มีแล้วนะ
0: ไม่มีแล้วครับ
1: ไม่มี
2: ก็จบครบทั้ง4 สัญญาถูกไหมคะเพราะว่าถ้าดูถ้าเต็มสารอ๋อ5 สัญญา
0: สัญญา5คือสัญญาเก็บค่าผ่านทาง
1: อันนี้เราเป็นคนลงทุนเอง
0: ใช่ครับ
1: คือเราเก็บเงินเองเลย
0: ครับ
1: ไม่มี PPP ไม่มีอะไรทั้งนั้นนี่งานที่เราเอาใส่เงินของเราไปจากที่เราตั้งกองทุนก่อนหน้านี้เราใส่เงินลงไปเก็บได้เท่าไหร่ของเราทั้งหมดไม่ยุ่งกับใครไม่แบ่งกันไม่เข้ามาไม่แบ่งกับใครทั้งนั้นโอเคจบอันหนึ่งก่อน
2: อาจารย์แต่นุ่นก็อยากรู้นะคุณผู้ชมทางบ้านน่ะที่เขาใช้เส้นทางนี้อยู่รวมไปถึงไอ้เส้นทางนี้จริงๆแล้วอ่ะนอกจากมันจะไปทางหัวหินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นน่ะมันยังไปเชื่อมกับจังหวัดอื่นๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นฉายภาพให้ฟังหน่อยค่ะ
0: เส้นที่หลักๆครับมันก็ผ่านไปเชื่อมต่อกับตรงจังชันตรงจังหวัดด่านบางขุนเทียนน
2: ะคร
0: ับก็สามารถเลี้ยวซ้ายนะครับไปที่สมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครได้นะคร
2: ับ
0: ม
2: ันจะเชื่อมแล้วมันก็ช่วยทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ก็อยากรู้ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านณขณะนี้ถ้าเกิดว่าเขาอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยรวมไปถึงโครงการนี้ด้วยเนี่ยนะคะพระราม3ดาวคะนองต่อเนื่องเชื่อมโยงไปตรงจุดอื่นๆเนี่ยคุณผู้ชมสามารถถามคำถามกันเข้ามาได้นะคะผ่านในรายการฟังหูไว้หูใน LINE ID @2ears นั่นเองนะคะและวันศุกร์ที่จะถึงนี้จะมาตอบให้ฟังในช่วงของถามมาตอบไปและทางทีมงานของเรานะคะก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้อีกด้วยค่ะอาจารย์มีอีกหนึ่งโครงการค่ะที่นุ่นอยากถามถึง
1: okay.
2: อาจารย์พูดถึงเรื่องของงามวงวานแคร์ไลน์ก็อยากคุยเรื่องของเส้นทางเกษตรนวมินทร์เดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะเรา ราคุยกันต่อนะคะกับท่านผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยท่านสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขค่ะ
1: สรุปอย่างนี้ก่อนพระราม3ดาวคะนองเมษายนนี้เสร็จแต่เอาให้สมบูรณ์แบบเลยวิ่งกันได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาเลยไม่มีรอยตะเข็บเลยกันยา2570อันนี้จบ
2: แล้ว
1: จบอันนี้กลับมาที่ก่อนที่คุณนุ่นจะถามเรื่องของเกษตรนวมินทร์เนี่ยมันมีงานที่กำลังสร้างอยู่แล้วเริ่มสร้างแล้วก็คือจตุโชตไปลำลูกกา
0: ครับ
1: ความคืบหน้าประมาณไหนอันนี
0: ้ตอนนี้เริ่มก่อสร้างไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี68นะครับก็โปรเกรสตอนนี้อยู่ประมาณเกือบ 10%
1: 10%
0: นะครับก็ยังอยู่ในวิสัยนะครับเราก็ตั้งใจว่าโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการแรกๆนะที่การทางเวียนคืนไปก่อสร้างไปนะครับเราจะให้ได้ไม่มีดีเลย์นะครับก็ตั้งใจว่าจะให้โครงการเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเปิดให้บริการได้เลยนะครับภายในเดือนมิถุนายนปี71
1: มิถุนายนโอ้ก็ไม่นานเนี่ยนะ
0: ไม่นานครับ
1: จากนี้ไปก็แค่2ปีเอง
2: ครับ
1: ประมาณ
2: ปี69
1: ปี11เดือน
0: ครับ
1: เอา2ปีก็แล้วกันอันนี้ก็คือนอกจากลงตรงกาญจนาภิเษกมาลงอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ยาวไปจนถึงลำลูกกาเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันก็จะไปเข้านครนายกรังสิตว่ากันไปมันประมาณคลองไหนอ่ะตรงนั้น
0: มันวิ่งจตุโชตใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะวิ่งข้ามมอเตอร์เวย์
1: ใช่
0: ไปทางทิศตอนออกเฉียงเหนือ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีทางลงที่หาดไทยราช
1: หาดไทยราช
0: ครับไอ้ตรงนี้ตัวที่ทำรถติดเพราะว่าแต่ก่อนคนลงจตุโชตไปหาดไทยราชอันนี้ลงหาดไทยราชเลย
1: คือไม่ต้องมาแย่งกัน
0: ไม่ต้องมาแย่งกันลง
1: ครับ
0: แล้วก็ไปลงอีกทีที่นิมิตใหม
1: ่นิมิตใหม
0: ่คนเยอะ
1: โอเค
0: แล้วก็จะตะวันออกเชียงเหนือไปเรื่อยไปชนลำลูกกาไปบริเวณลำลูกกาคลองเก้า
1: คลองเก้านะคลองเก้า
0: แล้วก็จบตรงนี้ก่อน
1: จบอันนี้ก่อน
0: ครับ
1: ในอนาคตมันจะมีไหมรังสิตนครนายก
0: โครงการนี้โดนแปลงไปเป็น MR 10
1: โอเคไม่เกี่ยวไม่ต้องกุยกันแล
0: ้วออกไปทางที่ตะวันออกแทนไม่เป็นนครนายกแต่จะไปทางปราจีนสระบุรีแทน
1: โอเคโอเคงั้นอันนี้เราไม่ต้องยุ่งอ
0: ัน
1: นี้เป็นรถแบบของกระทรวงคมนาคมมอเตอร์เวย์เราไม่ต้องยุ่งอันนี้คือปี71
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เราลงเงินของเราเองทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: เก็บตังค์เองทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: สีรัตน์นี่ตั้งแต่ต้องต้นถนนจนถึงปลายถนนตอนนี้ทำเงินมากพอๆกับ ผมว่าไอ้ถนนอันนี้เมื่อก่อนรถวิ่งน้อยนะแต่พอมันเป็นเชื่อมการจนาพิเศษปั๊บรถเต็มเลยนี่ไปถึงลำลูกกายิ่งได้เยอะใหญ่เลยดังนั้นก็บูมนะพวกอสังหาริมทรัพย
0: ์ก็เป็นข้อจริงฮะว่าตอนที่เราทำทางด่วนรามอินทรานรงค์ฮะแรกๆก็ผีหลอก
1: ใช่
0: ตอนนี้แน่นเลยครับ
1: เมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยผมขับถนนเนี่ยโอ้โห
2: แฮ
1: ปปี้มากไม่มีคนเลย
2: ตอนนี้อ่ะโอ้โหแน่นเลย
1: มันมาคู่ไก่ที่งามวงวานจะมาข้างในคล้ายๆกันมันเป็นทางเข้าทั้งคู่
2: อัน
1: นี้มันยังมีอีกอันนึงที่มาที่คุณนุ่นถามถึงเนี่ยน
2: ะ
1: อันนี้ก็ยังไม่สร้างอยู่ขั้นตอนเสนอก็คือจากวงแหวนตะวันออกเน
0: ี่
1: ยนะจะเป็นแนวตะวันออกตะวันตก
0: ใช่ใช่ครับ
1: จากวงแหวนตะวันออกมาจนถึงแคลาย
0: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้ท่านผู้ว่าบอกว่าเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วง
0: ใช่ครับ
1: เอาทีละอย่างนะเชิญ
0: ครับช่วงที่ง่ายสุดก็คือช่วงตอนออกเนี่ยครับก็คือจากบริเวณเกษตรนวมินทร์ตัดกับด่วนรามอินทรานรงค์เนี่ยนะครับเส้นนี้ไม่มีอุปสรรคแล้วก็เอาเข้าครม.มา2รอบแล้วนะครับแต่เบิร์นยุบสภาแล้วก็มีการลาออกพอดีนะครับก็รอบนี้ก็จ่ออีกแล้วนะครับก็เราคาดว่าภายในปีนี้นะครับครม.จะให้ความเห็นชอบนะครับ
1: ไอ้ท่อนจากกาญจนาภิเษกมาจนถึงที่มันเป็นถนนรามอินทรานรงค
0: ์
1: เรียบด่วนตรงนั้นเนี่ยอันนี้ประมาณกี่กิโล
0: อันนี้ประมาณ7กิโล
1: 7กิโลคืออันนี้คือเรียกว่า N2 เนาะเรียกว่า N2 7กิโลตรงเนี้ยมันมีตอม่ออยู่บางส่วนใช่มั้ย
0: มีอยู่ทั้งหมดเลยคร
1: ับ มีอยู่ทั้งหมดเลยงั้นเราก็เทิร์นขึ้นแบงบน
0: ก็
1: เราต้องไปเคาะไอ้ที่มันเป็นตอม่อเก่ามั้ย
2: หรือมั้ย
1: ไม่ไปเคาะแล้วก็เอามาเชื่อมใหม่อ่ะมันมีเหล็กอยู่ข้างในไง
0: ใช่มั้ย
1: มันยังใช้ได้เหรอนี่มันตั้งแต่ปี35
0: ครับก็30ปีแล้วครับ
1: เออใช่ๆๆฐ
0: านราก
1: โอเค
0: ฐานอยู่ใต้ดินดีอยู
1: ่
0: ตรวจสอบแล้วครบถ้วนแข็งแรงเหมือนเดิม
1: โอเค
0: ไอ้ตัวเสาเนี่ยมันเป็นไอ้คอลัมน์นะฮะไอ้ตัวตอม่อเนี่ยมันเป็นเสาหลอก
1: เสาหลอก
0: ใช่มันเป็นเสาเหล็กแล้วก็มีปูนอยู่ข้างในอนุมัติปุ๊บเราก็แค่เอาก
1: ระเทาะออก
0: แล้วก็รอใหม่
1: คราวนี้มันจะสูงจากข้างล่างขึ้นไปประมาณสักเท่าไหร
0: ่ประมาณ15-17เมตร
1: จากถนนนะจากพื้นถนน15ถึง
0: 20ต้องถีบขึ้นไปอีก20ประมาณ20เมตรครับ
1: 20
0: เราเผื่อทั้งรถไฟฟ้าไว
1: ้อ๋ออันรถไฟฟ้าอยู่ข้างล่างอ
0: ยู่ข้างล่าง
1: เราอยู่ข้างบน
0: ใช่
1: เวลาเราทำนี่เราเผื่อรถไฟฟ้าเลย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดรถไฟฟ้ามาก็วางแพลตฟอร์มวางรางแล้วก็ไปได้เลย
0: ใช่ครับ
1: โอเคคราวนี้ไอ้ตรงนี้เราทำก่อนรฟม.เนาะ
0: ใช่ครับ
1: เฉพาะท่อนนี้เงินเราเองทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: เราอันนี้ของเราทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: เฉพาะท่อน N2 เนี่ยอันนี้ประมาณสักเท่าไหร
0: ่14,000 ล้าน
1: 14,000 ล้านนะ
0: ครับ
1: ถ้าครม.อนุมัติเรามีเงินพร้อมที่จะลงก็ประมูลใครจะสร้างก็ว่ากันมาเลย
0: ต้องระดมทุนใหม
1: ่ระดมทุนใหม
0: ่แต่พร้อมจ่ายเพราะว่าเส้นนี้กำไร
1: เส้นนี้กำไรโอเคอ่ะคราวนี
0: ้ครับ
1: คราวนี้ผมเห็นแล้วผมเห็นเพราะผมขับรถผ่านถนนนี้เวลาเข้าในเมืองเนี่ยเวลาผมออกนอกเมืองจะไปทางวัชรพลเนี่ยซ้ายมือมันมีเมื่อก่อนมีอะไรตลาดหัวมุมใช่ไหม
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ลื้อไปหมดแล้วไม่มีละ
0: ไม่มีแล้วครับ
1: แล้วอีกฝั่งนึงก็เป็นเดอะวอล์กเป็นที่ว่างๆอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นที่ว่างๆแล้วก็มีคอนโดอยู่ไกล
0: ๆ
1: อีกฝั่งนึงนี่จะเป็นสมพงษ์
0: ครับสมพงษ์ครับ
1: ไอ้ทั้งหมดพวกนี้รื้อหมดหรือยัง
0: รื้อแล้ว
1: รื้อแล้ว
0: แรกไม่ยอมออกตอนนี้ชัดเจนว่าโครงการมาปุ๊บ
1: ไป
0: ฟ้องศาลทุกศาลพิพากษาเราชนะหมดเพราะนั้นต้องออก
1: ต้องออกโอเคอันนี้คือพอครม.อนุมัติไปเรื่องไม่ต้องเวรคืนเพราะเป็นของเราอยู่แล้วใช่มั้ยมีคนมาเช่าอยู
0: ่ใช่ครับ
1: ถ้าครม.อนุมัติสมมุติว่าภายในเลสเซว่าสิ้นปีนี
0: ้ครับ
1: มันจะเสร็จประมาณเมื่อไหร
0: ่ก็ขอเวลา3เดือนเตรียม TOR okay. นะครับอีกประมาณสัก 3-6 เดือนประมูล
1: เปิดประมูลก็กลางปีหน้านะประมาณ
0: สักควอเตอร์ที่3ของปีหน้าครับ
1: ควอเตอร์ที่3ของปี70ใช้เวลาสร้าง3 ปี
0: ครับ
1: มันก็จะเสร็จประมาณปี74
0: ครับใช่ครับ
1: งั้นใครที่จะออกกาญจนาพิเศษจากที่มาจากรามอินทราก็ไปได้อีกทางนึง
0: ครับ
1: แต่ว่ามันยังไม่หมดไอ้ท่อนที่ยากคือจากตรงนี้ที่มันจะต้องวิ่งบนถนนเกษตรนวมินทร์เนี่ยนะอะไร
0: ลาดประเขา
1: ลาดประเขาเนี่ยเนี่ยไอ้มันก็มีเสาอยู
0: ่มีครับ
1: ไอ้ตรงเนี้ยจนไปถึงแคไลน์เนี่ยความยุ่งยากมันอยู่ตรงไหนโอเค
0: มีเจ้ามีบางมหาลัยเกษตรนะครับยังไม่เห็นด้วย
1: ยังไม่เห็นด้วย
0: ไม่เห็นด้วยก็ค้านมาตั้งแต่ปี38แล้วนะครับ
1: เราไม่ต้องใช้ถนนงามวงวานตรงหน้าเกษตรได้มั้ยเราทำแบบอ้อมไปอย่างนี้เราทำได้ไม่มีทางไหมเพราะมันก็จะติดรถไฟฟ้าสายสีแดงอีกนะกรรมวิธีเราจะทำยังไงคร ั้นี
0: ้ครับ
1: โอเค
0: ก็เลยอย่างนี้ครับเราเคยคิดจะอ้อมไปตรงถนนพลาเซ็นลักไปออกตรงถนนตัดใหม
1: ่
0: คร
1: ับ
0: นั้นก็ปรากฏว่าไปติดลาสิบเอ็ด
1: ลาสิบเอ็ดโอเค
0: ก็จะเป็นต้องทะลุตรงแยกเกษตร
1: ยังไงก็ต้องลงได้ถ้าไม่ข่าวข้างบนก็ต้องลงข้างล่างมีแค่นั้นเองอ
2: ่
1: ะ
2: แต่เราก็มีโอกาสได้คุยกับทางเกษตรเขา
0: คุยครับคุยก็ทำให้เราตอนนั้นเราใช้เวลามันเกือบ2ปีนะในการที
1: ่
0: ทำเป็นอุโมงค์ทำเป็นอุโมงค์นะครับแล้วก็เอาเรื่องเสนอข้อบอร์ดปรากฏว่าผลการศึกษามันไม่ฟิสเพราะลงทุนต้อง 50,000 ล้านนะคร
1: ับ ไม่คุ้ม
0: เลยครับ
1: ทำยังไงก็เจ๊ง
0: ครับแล้วไม่ปลอดภัยด้วยเพราะว่ารถยนต์ไปอยู่ใต้ดิน40เมตรแล้วก็ยาวประมาณเป็น10กิโล
1: โอ้ไม่ไหว
0: ไม่ปลอดภัย
1: โอเคครับคราวนี้เราจะทำยังไงล่ะ
0: ก็ตอนนั้นก็มีแนวคิดใหม่ก็คือแชร์อุโมงค์กับมอเกษตรกับทางด่วน
1: แชร์
0: โอเคเป็นมีเรื่องนึงเป็นดราม่าช่วงนี้ที่คนด่าเยอะเลยว่าเอ๊ะทำไมการทางไปเอาถนนฟรีมาเป็นเก็บตังค์อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องถอยฮะตอนนั้นเขาผ่านคอจรเห็นด้วยนะฮะก็ถอยออกมานะครับก็เรียนตรงครับว่าออปชันในการเดินเส้นนี้มีแค่3ออปชันฮะ1ยกระดับเหมือนที่
1: คิดไว้ทั้งหมด
0: 38
1: โอเค
0: 2คือเป็นอุโมงค์ไม่น่ารอด
1: โอเค
2: ค่ะ
0: 3คือแชร์อุโมงค์เดิมกับทางด่วนซึ่งก็โดน
1: ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องมีเสาที่มันจะตั้งเนี่ยมันต้องไปตั้งเลยทางรถไฟไปแล้วถึงจะเป็นเสาใช่มั้ย
0: ใช่ครับตรงมอเกษตรก็จะเป็นแบบ
1: เป็นมุด
0: ไป
1: มุดประมาณสัก3กิโลอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่มั้ยมุด3กิโลแล้วก็ขึ้นข้างบนพอเลยไอ้รถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยไปจนใกล้ๆกับไอ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่ะหน้าคุกอ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้นั้นก็จะขึ้นเป็นลอยฟ้าไปยาวเลย
0: ใช่ครับ
1: ตรงนั้นไม่มีปัญหา
0: ตอนนี้ที่คิดเอาไว้คือน่าจะเป็นยกระดับหมดครับแล้วก็เริ่มยกระดับตั้งแต่มอเกษตรเลยผ่าไปปาดหน้าร่วมมอเกษตรประมาณสัก50เซน
1: โอเค
0: ยาวไปเลยแล้วก็ไปผ่านตรงบริเวณเรือนจำ
1: เรือนจำ
0: ก็ยกระดับตลอดทาง
1: เอาตรงแนวใหม่คือไม่ใช่อุโมงค์ร่วมก็ไม่เอาแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันจะโอเคไหม50เซนเหรอ
0: ประมาณ50เซน
1: ไม่ต้องทุบรั้วเขานะ
0: ทุบรั้วครับ
1: เพราะรั้วเนี่ยเขาทำแข็งแรงมากเพราะมีข่าวว่าการทางจะทำเขาทำรั้วโอ้โหสวยงามมาก
2: ไม่เผื่อที่เขามาอัปเดตคือเขาคุยกันแล้วหรือเปล่าอ่ะนี่ให้เล่า
0: เดี๋ยวตอนนี้เนื่องจากว่ามันใช้เวลามาเกือบ30ปีนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีการอัปเดตเรื่องราคาครับแล้วอาจจะมีเรื่องของการออกแบบใหม่เพื่อให้ลดผลกระทบนะครับแล้วก็
1: แต่ยังไงก็ต้องทางยกระดับ
0: ใช่ครับ
1: ไม่มีทางอื่นละ
0: ครับ
1: ยังไงก็ต้องยกระดับ
0: ค
1: ือถนนงามวงวานก็เป็นถนนข้างล่างข้างบนก็เทินมา
0: ใช่ครับ
1: ออกมาจากไอ้ตรงไอ้เนี่ยตรงไอ้ทุ่งที่ตัดกันตรงนั้นยาวมาเลยบนตอม่อยาวมาเลย
0: ครับก็โชคดีครับดร.สามารถก็เชียร์นะครับว่าการเชื่อมต่อที่ตะวันออกตะวันตกดันดันเดินของจำเป็นต้อง
1: จำเป็นต้องมีเพราะมันจะทำให้ผมพูดเสริมนะถ้าเรามาจากทางนอกเนี่ยเราจะเข้าไอ้ที่ถนนในจากไอ้งามวงวานจะเข้ามาพระราม9ก็อันนี้ก็จะได้
2: ค่ะ
1: แล้วที่มาจากทางฝั่งทนก็จะมาจากทางแคลายก็จะมาได
0: ้ครับ
1: สมมุติว่าได้ทำคิดว่าต้องใช้เงินสักเท่าไหร่สำหรับ N2 N1 เนี่ย
0: N1 เนี่ยนะครับก็น่าจะใกล้ๆกับ N2 ครับใกล้ๆกันเพราะมันยกระดับ 20,000 ประมาณนี้นะครับกำลังศึกษาอยู่นะ
1: ระยะทางมันไกลไหม
0: ประมาณสัก10กิโล
1: อ๋อที่จริงทั้งถนนนี่ก็คือ20กิโลท่าน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่จะทำให้รถข้างล่างข้างบนโฟลมากเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะเกษตรนวมินทร์เนี่ยเวลามันติดน่ากลัวนะเพราะมีเลี้ยวเดี๋ยวอ้อมเดี๋ยววน
2: แล้วบางช่วงมันแคบด้วยนะอาจารย์เน
0: า
2: ะ
0: แยกตัดแยกลาดพร้าวแยกโชคชัย4แยกนวมินทร์เลยแยกคนสวัสด
1: ิ์วังหินวังแหนอะไรเนี่ยติดแหลกลาน
2: หน้าเมเจอร์ราชโยงราชโยธินตรงนั้นน่ะแล้วมันมีขยายเมือง
1: อันนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะทำถ้าพูดถึงณขณะนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์
0: ก็60 40
1: 60 40
0: ก็ต้อง
1: คุยกับทางเกษตร
0: ทางเกษตรอีกรอบนึงนะครับว่าเราจะหามาตรการลดผลกระทบนะครับแล้วก็จะนำเสนอครม.
1: เพราะฉะนั้นทางด่วนเนี่ยมันจะอยู่ริมรั้ว
0: ใช่ครับ
1: ริมรั้วเกษตรเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็อ้อมไปนะคราวนี้มันต้องเทินสูงนะเพราะต้องข้ามไอ้รถไฟอ
0: ่
1: ะที่มันเป็นรถนี่มันมีตรงนั้นมีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่ะสถานีหลัก4อ่ะต้องเทินขึ้นไปข้างบนอีกนะโอ้โหต้องสูงพอสมควรเนาะ
2: ครับ
1: อืมเนี่ย
2: เป็นภาพปัจจุบัน
1: อันนี้คืองามวงวานมันต้องติดอ่ะมันต้องติดแน่นอน
2: จำนวน
1: เวลาติดน่ากลัวมากถนนงามวงวานเนี่ยติดแบบไม่กระดิกเลยแบบติดนิ่งสนิทเลย
2: ออกจากบ้านผิดเวลาชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะคะ
1: อันนี้คือในไพลน
0: ์ครับ
1: ส่วนที่ภูเก็ตเนี่ยผมว่าอันนี้เอาเก็บไว้ก่อนก็ได้
0: ภูเก็ตตอนนี้ก็ส่งเข้าเตรียมตัวเข้าครม.เช่นเดียวกัน
1: ครับเฉพาะกระทู้นะ
0: เฉพาะกระท
1: ู้สั้นๆที่ทะลุเขานะ
0: ใช่ครับก็ปลายปีเหมือนกันครับ
1: ปลายปีเหมือนกัน
0: คาดว่าน่าจะได้รับการอนุมัติน
1: ั้นปลายปีที่อนุมัตินี่คือ2งาน
0: ใช่ครับ
1: อันนึงก็คือที่เราจะทำN2 อีกอันก็คือที่กระทู
0: ้
1: นะส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดให้ผู้ใช้ทางด่วนมันสะดวกขึ้นใช่ไหมคุณชุติมา
2: ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะคือเรื่องของ Easy Pass ค่ะอยากรู้มากเลยค่ะว่ามันจะมีรูปแบบวิธีการจ่ายสตางค์ให้ง่ายกว่าเดิมได้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังนะคะมาตอบคำถามให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Easy Pass ค่ะณปัจจุบันนะคะคนที่ใช้ระบบ Easy Pass ของเรามีเยอะไหมคะ
0: Easy Pass เนี่ยครับเรามีคนใช้อยู่ประมาณล้านคน
1: ล้านคนโอเค
0: ล้านคนนะครับจากที่ใช้วันนึงประมาณล้าน7
2: มันเป็นไปตามเป้าหมายของเราไหมคะ
0: ยังไม่ตรงเท่าไหร่
2: เป้าหมายของเราที่วางไว้อ่ะค่ะเราวางเป้าหมายไว้ที่เท่าไหร
0: ่2ล้านอ่ะ
2: โหก็ห่างกันเยอะเหมือนกันทำไมคนยังไม่ตัดสินใจที่จะมีอะค่ะ
0: ก็เราก็ปรึกษามาฮะว่าเพนพอยต์จริงๆแล้วทำไมลูกค้าถึงไม่ยอมใช้เรานะครับก็มีหลักก็มี2อย่างฮะคืออันแรกคือเขามีมายาคติว่าไม่อยากเงินมากองทิ้งไว
2: ้
0: นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่จริงนะแต่ว่าเขาใช้เขาเติมมาสมมติลูกค้าเติมมาเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้น
2: ค่ะ
0: นะครับแต่เข้าใจจะมีลูกค้าบางกลุ่มที
1: ่นานๆใช้ที
0: นานๆใช้ทีก็มีนะเข้าใจ
1: คือก็ถ้ามาจากต่างจังหวัดไม่ได้มีอะไรธุระอะไรก็ขึ้นทางด่วนก็จ่ายเงินสดดีกว่าไม่มีข้อผูกพันกันแต่ถ้าเกิดคนที่ใช้ประจำเนี่ยเขาจะสะดวกใช่ไหมเพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยช่องจ่ายเงินสดกับช่อง Easy Pass เนี่ยเมื่อก่อนนะช่องเงินสดเยอะ Easy Pass น้อยตอนนี้ถ้าเกิดใครดูจะเห็นว่าช่องเงินสดมันลดลงมาเรื่อยๆแล้วมันจะมีความโกลาหลอันนึงนะด่านดินแดงเนี่ยเป็นด่านวัดใจเลย
2: ทำไมคะ
1: เอาใครที่ไม่ใช้ Easy Pass เนี่ยคุณติดเป็น500เมตรอ่ะแล้วก็ทำเป็นงูเลี้ยวเลยนะนั่นน่ะได้เห็นชัดละโอเคม
2: า
1: อัน
2: แต่รู้ก็เข้าใจและเอาปัญหาอย่างที่ท่านผู้ว่าเล่าบอกว่าบางคนนะคะเขาไม่อยากเอาเงินน่ะไปกองเอาไว้ตรงนั้นไม่เติมนะแล้วเราจะไปแก้ปัญหาตรงนั้นให้เขาได้ไหมคะ
0: อีกเป็นพอยต์หนึ่งต้องประจานพันเลยนะฮะ คือคนชอบได้ใบเนี่ยแล้วไปเบิก
1: ใบเสร็จ
0: ไปเบิกซึ่งตอนนี้ไม่เรามีระบบ e-tax แล้วนะครับ
1: ไม่จำเป็น
0: มี e-tax e-receipt แล้วถ้า e-tax ก็เบิกได้นะครับก็ตอนนี้ขอพีอาร์นี
1: ้
0: สำหรับเรื่องเอาเงินมากองนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราเข้าใจนะครับก็เข้าใจว่าลูกค้าเองก็มีหลายกลุ่มที่มีความรู้สึกเซนซิทีฟเรื่องเงินนะครับของเดิมเราเนี่ยให้เติมเงินทีละ300
1: ขั้นต่ำ
0: ขั้นต่ำ300
1: คุณต้องโฮไว้300
0: ใช่ครับ
1: ถ้าต่ำกว่า300เมื่อไหร่คุณต้องเติมให้มี300โอเคตอนนี้
0: ก็จะลดเหลือร้อยเดียว
2: เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
0: เดือนหน้าเนี่ยครับตุลาคมปี 69เนี่ยจะเริ่มแล้วครับก็ลองดูว่าผลตอบรับจะเป็นอย่างไร
2: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ย

0: แนะนำนะครับไม่ใช่แนะนำบังคับเลยว่าก็ต้องมาเป็นเมมเบอร์ของ Etipass ก็คือต้องเป็นเมมเบอร์ของ
1: XExact
0: Portal
1: มีแอปพลิเคชัน Exact Portal E X A T P O R T A L
0: ครับ
1: ที่ขึ้นหน้าจอสีแดงแถบสีแดงๆ
2: ท่านใช้โทรศัพท์ถ่ายไว
1: ้ครับ
2: นั้นจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของการทางก็ได้แต่ต้องมาเป็นสมาชิกอันนี้ก่อน
0: ระวังโครงเอาไว้ครับว่าแอปตัวนี้จะเป็นซุปเปอร์แอป
2: โอเค
0: ครับทำทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบกับภาษีนะครับเชื่อมต่อกับ M-Flow นะครับเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยในอนาคตคนใช้รถทางด่วนเนี่ยครับก็
2: จะเป็นเชื่อมกับมอเตอร์เวย์
0: เชื่อมหมดเลย
2: โอเค
0: ครับก็แล้วอีกหน่อยไอ้ก้อนอีซิพาร์ก็จะไม่มีใช้ก็เป็นลอยกลางอากาศ
2: คราวนี้มันจะมีอีกอันนึงคือถ้าเราไม่ต้องเอาเงินไปกองไว้แล้วก็อันนี้มันก็เป็นเหมือนกับพรีเพดนะเนาะ
0: ครับ
2: อันนี้เหมือนกับพรีเพดจ่ายก่อนแล้วใช้ทีหลังคราวน
0: ี้
2: มันจะมีแบบที่ว่าเราแบบว่าตัดเลยได้ไหม
0: ก็เรามีแรงบันดาลใจจาก EMV ที่บนรถไฟฟ้าครับก็ลูกค้าก
2: ็ชอบ
0: บัตรก็ชอบนะเราก็คิดว่ามาตรการนี้ก็น่าจะทำให้ลูกค้าสนใจมากขึ้นนะครับลดภาระนะครับเพียงแต่ว่า
2: แต่มันต้องมีอย่างนี้นะมันต้องมีอย่างนี้นะ
0: ถูกครับ
2: มันต้องมีอย่างนี้นะมันต้องมันอินเทอร์เน็ตเนาะโอเค
0: เห็นครับว่าทั้งด่วนนะครับเวลาเราใช้ EMV เนี่ยนะครับ transaction นึงเขาเรียกว่า transaction นึงใช้เวลาประมาณเกือบ8วินาทีเพราะต้อง
2: แตะไม่เวิร์ก
0: ก็เลยคิดว่าเอางี้ไหมเอาก้อน EMV เนี่ยไปผูกกับอีทีพาร์ทดีกว่า
2: โอเค
0: สองวินาทีพ
2: อ
0: ก็คือวิ่งไปปุ๊บติดก็คือตัดบัตรเครดิตเลย
2: ตัดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
0: ได้หมด
2: แต่คุณต้องเชื่อมบัตรเชื่อมต้องเชื่อม
0: ก็ผ่านแอปเนี่ยครับซูเปอร์แอปเราเน
2: ี่
0: ย
2: ถ้าบัตรเครดิตมันสะดวก
0: ครับ
2: คือมันเก็บไม่เก็บเงินคนที่เป็นคนเสียเงินทีหลังแต่บัตรเดบิตก็ดี
1: ตั
2: ดปั๊บก็จบเลย
0: ครับ
2: งั้นทั้งเดบิตและบัตรเครดิตเมื่อเชื่อมกันแล้วเนี่ยเราติดปั๊บก็ตัดเงินเลยติดปั๊บก็ตัดเงินเลยไม่ต้องเงินไปกองไว
0: ้ครับ
2: ก็ไม่ต้องไปโอนเงินเข้าไปเก็บไว้เหมือนเดิมละ
0: ถูกต้องครับ
2: อันนี้จะเริ่ม
0: ใช่ครับ
1: เริ่มเมื่อไหร่คะถ้าทำได
0: ้ก็ตั้งใจให้เร็วที่สุดฮะก็อย่างเร็วน่าจะประมาณสักปลายปี
2: 69ต้นปี70
0: ครับ
2: คราวนี้ก่อนจะทำตรงนั้นต้องบอกเขาก่อนนะ
0: ครับ
2: ว่าจะต้องทำยังไงมันมีกรรมวิธีไหมคุณไม่ผมไม
1: ่มีกรรมวิธีค่ะเอาเงี้ยทั้งอาจารย์ทั้งนุ่นแล้วคุณผู้ชมอีกหลายท่านเลยเรามี Easy Pass เดิมอยู่
2: มีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว
1: แต่ปกติเราต้องเติมเงินเข้าไปใช่ไหมคะคราวเนี้ยเราจะให้แบบผูกกับบัตรเครดิตหรือไม่ก็บัตรเดบิตขั้นตอนเวลาที่นุ่นจะทำเนี่ยก็แค่เข้าไปในแอปพลิเคชัน Exact Portal ถูกไหมคะแล้วทำไงต่อ
0: สมัครเป็นสมาชิกก่อน
1: ค่ะ
0: กรอกชื่อนามสกุล
1: ไปยืนยันตัวตนอะไรให้เรียบร้อยค่ะ
0: บอกทะเบียนรถทะเบียนอะไร
1: ค่ะ
0: นะครับเผื่อใช้ M-Flow แล้วบอกเลยว่าจะขอใช้บัตรเครดิตเบอร์อะไร
2: แล้วมายืนยันตัวตน
1: แล้วเขาก็จะมีไอคอนนี้ด้วยค่ะอาจารย์คะคือเลือกเมน
2: ูเฮ้ยเราผมเป็นอยู่แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวพอ
1: ใช่ใช
2: ่ Exact Portal เลยเนี่ย
1: เป็นอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีให้เราเลือกเมนูที่ว่า Easy Pass ตัดบัตรรายครั้งและเราก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะแล้วเราก็เพิ่มบัตรเครดิตบัตรเดบิตที่เราต้องการผูกอ่ะเข้าไปเชื่อม
2: เมื่อไหร่จะเริ่ม
1: ก็ประมาณต้นปีหน้า
0: ต้องทดลองใช้ก่อนครับเพราะว่าต้องเรียนว่าสมัยก่อนเราเป็นระบบเคลียร์เฮ้าส์มันโบราณตอนนี้เราก็กำลังอัปเกรดตัว
2: นี่นี่นี่
0: เซ็นทรัลเคลียร์เฮ้าส์อยู่ครับ
1: ค่ะ
2: Exit Portal ผมมีอยู่แล้วแอปนี
1: ้ค่ะ
0: เดี๋ยวรู้หมดอาจารย์ไปไหนนะอย่ารู
2: ้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหา
1: ไม่มีปัญหา
2: โอเคโอเคโอเคอันนี้ก็แทร็กมากเว้ย
1: อันนี้คือทำได้งานอันนี้คือประชาชนทั่วๆไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีอีกรูปแบบนึงค่ะที่เป็นนิติบุคคลรูปแบบบริษัทอ่ะ
0: ก็ทำได้ฮะทำได้
1: เหมือนกัน
0: ทำได้เหมือนกัน
1: สมัครแบบไหนแบบต้องมีแอปแบบนี้ไหมคะ
0: ใช่แอปเดียวกันครับแต่ว่าคิดว่าถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยอาจจะซับซ้อนกว่า
2: ต้องขอเอกสารนิดหน่อย
0: ต้องมีเอกสาร
2: สำเนาบริษัทอะไรต่ออะไรพวกนี้เพราะมันจะต้องตัดบัญชีอ่ะเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็เนี่ยประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณว่าต้องเข้าไปใน
0: แอปเรา
2: ก่อน
1: Exact Portal
2: สำหรับคนที่ใช้ Easy Pass อยู่แล้วก็ไปอัปเกรด
1: ค่ะ
2: ส่วนคนที่ยังไม่มีก็ไปทำเข้าเป็นให้เรียบร้อย
1: แต่คนที่ยังไม่มี Easy Pass เลยเนี่ย
2: เ
1: ชิญชวนให้มาสมัครเพราะว่ามันสะดวกสบายจริงๆค่ะถ้าอยากจะสมัครอะค่ะณปัจจุบันนี้เราอัปเดตไปถึงไหนแล้วทำให้ง่ายขึ้นไหมคะเพราะว่าสมัยเดิมถ้าเราอยากจะได้ไอ้กล่องตัวเนี้ยที่ติด Easy Pass อะก็ต้องไปที่ด่านไปที่ด่านเก็บตังค์อะค่ะแล้วก็ไปสมัครแล้วถึงจะได้เครื่องมาอันนี้คือรูปแบบหนึ่งวิธีการหนึ่งแล้วมันยังมีเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: มีครับก็เราก็มีพันธมิตรนะครับอย่างทรูนี่อย่างเงี้ยเราก็ใช้ทรูนะครับ ไปสมัครมาแล้วส่งให้ด้วย

0: หมายความว่าถ้าเกิดว่าโอเคนุ่นไม่ไปตรงด่านเก็บตังค์ใช้วิธีการเข้าไปสมัครในแอปพลิเคชันของ True Money ก็ได้แล้วก็ไปสมัครว่าเราอยากมี Easy Pass และตัวเครื่องก็จะจัดส่งมาที่บ้าน
1: อ๋อส่งมาที่บ้านเลยครับพร้อมกับบัตรใบนึง
2: ใช่ครับ
1: บัตรมันจะบอกรหัสที่เราจะเติมเงินถ้าเกิดสมัยก่อนสมัยปัจจุบันยังต้องเป็นเบอร์แล้วก็เติมเงินตามนั้น
0: อ
1: ะผมยังใช้อยู่นะผมก็ใช้แอปของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเติมเงินไอ้เนี่ยทางด่วนเนี่ย
0: เดี๋ยวนี้มันง่ายแต่ว่าในแอปพลิเคชันไหนอย่างที่บอกว่าคือการทำพิเศษแห่งประเทศไทยอ่ะก็จะไม่ได้อำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการคมนาคมอย่างเดียวการมีแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเราจะเชื่อมโยงระบบการเงินระบบคมนาคมแล้วก็ระบบพฤติกรรมของบุคคลเข้าไปแล้วเราจะได้เรื่องของคูปองส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษอื่นๆด้วยที่เราร่วมกับเครือข่ายถูกไหมคะ
2: เราดีไซน์ครับว่าแอปเราจะเป็นแอปที่สนุกเวลาใช้ฮะก็คือไปล่าแต้มไปแลกของรางวัลเนี่ยเป็นได้เยอะนะครับเราดีไซน์ไว้อย่างนั้นนะครับผมตั้งใจไว้ว่าถ้าประมาณลูกค้าที่ใช้อีซี่พาสแล้วสมัครเราเนี่ยมีสักประมาณ 80-90% เนี่ยนะครับในอนาคตผมยกไม้กั้นด้วยเป็นฟรีโฟร์เลยนะคร
0: ับ
2: เพราะว่าก็มั่นใจได้ว่าไม่มีลูกค้าที่เบี้ยว
1: โอเคโอเคตอนนี้ที่กั้นไว้เพราะมันมีบางคน
2: มีบางคนเบี้ยว
0: อันนี้ถามเผื่อและในกรณีสมมติ
1: เดี๋ยวนี้ยังมีไหมเวล
0: มันจะมีกรณีแบบนี้ด้วยเพราะว่ามันจะต้องมีเฟสที่เราจะต้องทดลองไอ้ Easy Pass แล้วเอาไปปัดกับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่ว่าอย่างเงี้ยสมมติว่าเราจะเชื่อใจได้ยังไงว่ามันตัดเราอะถูกต้องหรือเปล่าตัดไปแล้วหรือยังอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีอะไรเตือนเราหรือเปเปอร์อะไรไหม
1: ม
0: ัน
1: จะม
0: ี
1: เออร์เลอร์อะไรไหม
2: ก็ถึงแนะนำให้เป็นสมาชิกเพราะว่าในแอปเราจะบอกหมดว่าผ่านไม่ผ่านยังไงนะครับแล้วก็สมมติว่าบัตรระเบิดอายุหรืออะไรเนี่ยก็จะมีการเตือนน
0: ะครับ
2: ครั้งแรกผ่านได้รอบสองถ้าไม่ทำอะไรก็ไม่กั้นไม่ยก
0: มันมีหลายโครงการนะคะที่เขาจะทำในเร็วๆนี้แต่ในขณะเดียวกัน
1: ปีหน้าต้องไปเน
0: า
1: ะ
0: วันนี้ค่ะเอาอย่างแรกเลยที่คุณผู้ชมนะนุ่นแนะนำค่ะโหลดแอปพลิเคชันของการทำพิเศษแห่งประเทศไทยคือ Exact Portal เอาไว้ในเครื่องเลยส่วนใครที่ยังไม่มี Easy Pass แนะนำว่าให้มีนะคะและถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ก็โทรเข้าไปได้นะคะ1543นั่นเองค่ะวันนี้กลับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
8: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
7: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึก
10: รู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
12: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
11: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
12: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
13: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
16: มีเสียงเตือนมาเป็นระยะระยะนะครับแต่ว่าสหประชาชาติมาพร้อมแถลงการทางการครับเตือนว่าซูเปอร์ไซส์เอลนีโญมหาวิกฤตความร้อนทะลุปรอดมาจริงครับมหาสมุทรจะคลั่งโลกกำลังก้าวสู่เขตแดนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนี่ครับคำเตือนจาก WMO องค์การอุตุนิยมวิทยาของสหประชาชาติออกประกาศเมื่อวานนี้บอกว่าปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซูเปอร์ไซส์เอลนีโญหรืออภิมหาเอลนีโญไม่เพียงแต่จะรุนแรงกว่าครั้งไหนๆในความทรงจำแต่ยังอาจจะกลายเป็นบททดสอบที่หนักหนาสุดขั้วเท่าที่มนุษยชาติเคยเผชิญนี่มันไม่ใช่เป็นคำเตือนธรรมดาแล้วนะครับนี่บอกว่าจะเป็นปรากฏการณ์หนักหนาที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยเจอมาดังนั้นประเทศไทยเราซึ่งผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการก็เตือนมาเป็นระยะระยะแต่เรายังไม่เห็นมาตรการทางการที่จะออกมาอย่างเป็นรูปธรรมชัดๆนอกจากคำเตือนปกติเหมือนกับว่าทุกอย่างยันเป็นเรื่องที่ทำปีก่อนทำอย่างไรปีนี้ก็จะทำอย่างนั้นซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเราฟังผู้เชี่ยวชาญระดับโลกระดับภูมิภาคและในประเทศเราเองว่าครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งไหนๆในอดีตคำว่าซูเปอร์ไซส์ไม่ใช่การพาดหัวเพื่อให้ดูน่ากลัวครับแต่มันเป็นข้อเท็จจริงตามสถิติที่น่าตกใจมากข้อมูลล่าสุดบอกว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจจะพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง4องศาเซลเซียสแต่ก่อนนี้ถ้าบอกว่าพุ่งเกิน2องศาเราก็ตกใจกันแล้วนะครับนี่จะขึ้นมาเป็นเท่าตัวค่าเฉลี่ยจะสูงกว่าที่เคยรู้จักประมาณ4องศาเซลเซียสถือว่าเป็นระดับที่น่าตกใจที่สุดตั้งแต่ปี1950นั่นก็คือเกือบ80ปี70กว่าปีไม่เคยร้ายแรงขนาดนี้และที่มีโอกาสสูงที่จะทำลายสถิติอย่างขาดลอยก็ได้โอกาสนี้มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นลึกลงไปภายใต้เกลียวคลื่นอุณหภูมิใต้ผิวน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกในบางจุดพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง8องศาเซลเซียสมันเปรียบเหมือนเครื่องยนต์ภายในของมหาสมุทรที่กำลังโอเวอร์ฮีทอย่างหนักคือมันร้อนเกินพิกัดเกินเหตุอย่างหนักรุนแรงที่สุดพลังงานความร้อนมหาศาลนี้ครับจะกลายเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนสภาพอากาศแปรปรวนไปทั่วโลกอาจจะลากยาวไปจนถึงกุมภาพันธ์2027คือปีหน้า และผู้เชี่ยวชาญบางท่านในประเทศไทยบอกว่าจะลามเข้าไปถึงหน้าร้อนปีหน้าด้วยซ้ำไปซึ่งจะนานผิดกว่าปกติจนจะสร้างความกังวลว่าไอ้ระบบนิเวศเนี่ยจะรับมือไหวหรือเปล่าในขณะที่คนบนบกรู้สึกถึงความร้อนจริงแต่สิ่งที่มีชีวิตใต้ทะเลครับกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนในมหาสมุทรที่รุนแรงอย่างน่าใจหายโดยเฉพาะในพ

0: พื้นที่แถบออสเตรเลียตอนใต้ที่ภาพความสวยงามของธรรมชาติกำลังถูกแทนที่ด้วยภาพที่น่าสลดใจของระบบนิเวศที่กำลังล่มสลายครับมีคำเตือนมาจากผู้เชี่ยวชาญที่โน่นออสเตรเลียบอกว่าออสเตรเลียตอนใต้นั้นกำลังถูกกระหน่ำอย่างหนักปีที่แล้วเราเจอสาหร่ายสะพรั่งตอนนี้เราเจอไข้หวัดนกและดูเหมือนว่าคลื่นความร้อนในทะเลจะรุนแรงขึ้นอีกในช่วงฤดูร้อนนี้นี่เป็นเสียงจากออสเตรเลียซึ่งขณะนี้มันไม่ได้แยกกันด้วยพรมแดนเส้นแบ่งเขตใดๆแล้วนะครับ ซูเปอร์เอลนีโญไม่เลือกว่าคุณเป็นสัญชาติอะไรคุณประเทศคุณชื่ออะไรมีเส้นแบ่งชายแดนตรงไหนมันมาทีเดียวมันกวาดหมดครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียตอนใต้และแทสเมเนียกำลังจะพาไปสู่อะไรบ้างของเรานี่เรารู้แล้วว่าจะมีเรื่องของน้ำท่วมหนักแล้วก็ฝนแรงอย่างรุนแรงมันจะทำให้ทั้งสองอย่างมันไปสุดขั้วทั้งสิ้นแต่ลองดูครับว่าที่เขาทำนายที่ออสเตรเลียตอนใต้กับแทสเมเนียเพนกวินที่หิวโหยครับแหล่งอาหารจะลดลงจนเพนกวินจะต้องล้มตายอาหารหายไปจะมีการรุกรานของแมงกระพุนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำกระตุ้นให้แมงกระพุนเนี่ยเพิ่มปริมาณอย่างมหาศาลแล้วมีวิกฤตของปลาตายยกฝูงด้วยครับเพราะว่าจะเป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นพร้อมๆกับสาหร่ายสะพรั่งที่แยกออกซิเจนจนสัตว์น้ำขาดใจตายแปลว่าไอ้สาหร่ายสะพรั่งมันจะแย่งออกซิเจนจนสัตว์น้ำขาดใจตายไปหมดเลยระบบเตือนภัยก็เป็นวิกฤตเพราะว่าปัจจุบันต้องมีการนำระบบเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เร่งเคลื่อนย้ายสายพันธุ์สำคัญและเฝ้าระวังปะการังให้ใกล้ชิดปัญหามันก็มากระทบเศรษฐกิจปากท้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ เพราะว่าเอลนีโญเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่ที่ชายฝั่งมันส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงโครงสร้างเศรษฐกิจโลกความร้อนทำให้น้ำมันระเหยจนปริมาณฝนลดลงอย่างวิกฤตส่งผลกระทบโดยตรงเขายกตัวอย่างคลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมต่อสายการค้าทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าความเสียหายเชิงตัวเลขที่โลกต้องจับตาอยู่ตรงนี้คือจะมีการลดโควต้าเดินเรือจำนวนเรือที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านคลองปานามาเนี่ย จะลดลงกว่า 10% เพราะระดับน้ำจะลดระดับลงต่ำมากนอกนั้นเส้นทางการค้าสำคัญก็คือปกติมีเรือผ่านทางนี้สูงถึง 14,000 ลำต่อปีแต่ว่า พอมาเจออย่างนี้บอกว่าผ่านคลองปานามาจะลดลงไม่ต่ำกว่า 10% นี่หนักเลยครับเม็ดเงินก็จะสูญหายมหาศาลคลองแห่งนี้สร้างรายได้ให้ประเทศปานามาถึงปีหนึ่ง 3,000 ล้านเหรียญความติดขัดนี้มันหมายถึงความล่าช้าต้นทุนสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลกนี้ไม่พ้นมันจะกระทบเรานี่เราพูดถึงว่า UN เขามองไประดับโลกเรามองมาระดับใกล้บ้านเราแถวเอเชียแถวแปซิฟิกนี่เจอปัญหาหนักอินโดนีเซียกำลังต่อสู้กับไฟป่าที่เผาผลาญพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลหมอกควันพิษกัดกินสุขภาพประชาชนตอนนี้ลามมาถึงที่มาเลเซียสิงคโปร์ทางใต้ของไทยเราด้วยครับและก็จะมีพายุหมุนสุดขั้วในจีนด้วยจีนกำลังเจอกับจำนวนพายุใต้ฝุ่นคาดว่าจะขึ้นฝั่งอีก7ลูกในปีเดียวความถี่ที่น่าตกใจนี้มันเห็นชัดกรกฎาคมที่ผ่านมามีพายุเข้าถึง3ลูกและขณะเดียวกันเดือนสิงหามีพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบังคับให้ผู้คนกว่าล้านคนต้องอพยพทิ้งบ้านเรือนเพื่อจะหนีน้ำท่วมและดินถล่มนี่ครับดังนั้นนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่ส่งเตือนมาพร้อมกับคำเตือนของสหประชาชาติว่าประมาทไม่ได้เป็นอันขาดซุปเปอร์ไซส์เอลนีโญครั้งนี้มาแรงมาหนักและมาชนิดที่เราไม่เคยเตรียมการได้มาก่อนแปลว่ามันจะหนักเกินกว่าที่เราเคยรู้จักทั่วโลกเตรียมการอย่างไรคำถามคือประเทศไทยเราพร้อมหรือยังครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลยเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับประเด็นที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนจะพูดคุยกับทางคุณสุทธิชัยยุ่นวันนี้น่าสนใจเช่นเคยครับเพราะว่าถ้ามองในแง่ของการแข่งขันในหลายๆประเทศเขาคงจะต้องหันกลับไปมองว่ามีความพร้อมในเรื่องใดๆบ้างหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือในกลุ่มของคนที่เป็นกำลังหลักของประเทศก็คือบรรดาหนุ่มสาวทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้ประเด็นที่คุณวิกรมมองเอาไว้ก็คือการมองอนาคตหนุ่มสาวของไทยนะครับจะเป็นอย่างไรเราจะสามารถพัฒนาได้ทันกับการแข่งขันที่เข้มข้นดุเดือดอย่างทุกวันนี้ได้หรือไม่ก่อนจะไปฟังทั้งสองท่านคุยกันนะครับมาติดตามข่าวกันก่อนนะครับเป็นข่าวดีๆเช่นเคยครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตนะครับดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มนะครับไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

0: ฝากด้วยแล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและในขณะเดียวกันเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือทางสำนักงานกสทช.ได้รวบรวมสถิติการระงับบริการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2569ได้มีการระงับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมทั้งสิ้น 36,093 เลขหมายนะครับแยกเป็นเดือนเมษายน2569จำนวน 18,209 เลขหมายเดือนพฤษภาคม2569จำนวน 7,794 เลขหมายเดือนมิถุนายน2569จำนวน 10,000 กับอีก90เลขหมายและระงับจำนวนข้อความสั้นหรือ SMS รวมทั้งสิ้น 12,835 ข้อความแยกเป็นเดือนเมษายน2569จำนวน 3,723 ข้อความเดือนพฤษภาคม2569จำนวน 4,644 ข้อความและในเดือนมิถุนายน2569จำนวน 4,468 ข้อความโดยสำนักงานกสทช.ตั้งเป้าว่าจะสร้างมาตรฐานเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับบริการโทรคมนาคมอย่างเข้มข้นต่อไปเพราะฉะนั้นท่านก็วางใจได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปฟังมุมมองของทั้งสองท่านนะฮะว่าท่านมองอนาคตหนุ่มสาวไทยอย่างไรติดตามกันได้ในซีวิชั่นพลัสในเช้าวันนี้ครับ
1: วันนี้เราจะเห็นเลยว่าการเดินทางเป็นเรื่องปกติชีวิตของคุณวิกรมคอมเมดี้จริงๆนี่อาทิตย์นี้ไม่รู้อยู่ไหนอยู่ดีๆผมคุยเสร็จบอกไอ้นี่อยู่ไหนเนี่ยก็บอกแกอยู่ดุสเซลดอร์ฟอยู่ที่เยอรมนีอ้าวแล้วไปทำอะไรเยอรมนียังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยอ้าวทีนี้เราทำยังไงก็ต้องชวนคุณวิกรมคุยจากแดนไกลขณะเดียวกันวันนี้หัวข้อที่น่าสนใจมากๆคือมองอนาคตของคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวไทยว่าหนุ่มสาวไทยอนาคตเนี่ยจากวันนี้โลกปั่นป่วนเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงชีวิตค่านิยมเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนหนึ่งต้องทักทายคุณวิกรมก่อนครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณธุริชัยครับและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: มาจุดนี้ผมดูเบื้องหลังนี่มันไม่ใช่เมืองไทยแน่นอนอยู่แล้วนี่มันคือที่ไหนอย่างไรแล้วคุณวิกรมอยู่ดีๆโผล่มาที่นี่ได้ยังไงครับ
2: พอดีผมเนี่ยมันมีงานไอ้รถบ้านไงงานรถบ้านผมเองก็เลยมาที่นี่เพื่อจะหารถบ้านเพื่อจะต่อไปจะเป็นเดินทาง
1: เดินทางเดินทางไกลครับนี่ The Long March ว้าว
2: กะว่าเดินทางนู่นเนี่ยประมาณสัก8เดือนนะต่อไปอ่ะฉะนั้นเราก็จะต้องมาหาอุปกรณ์ที่ดีๆหน่อยก็เลยมาดูงานของมอเตอร์โฮมโชว์
1: อ๋อเขามีพอดีเขามีมอเตอร์โฮมโชว์พอดี
2: ใช่เขาก็ถือว่าเป็นงานมอเตอร์โฮมที่ใหญ่ที่สุดของที่ยุโรปเลยนะแล้วก็เป็นมอเตอร์โฮมแบบเล็กๆซึ่งทางด้านพวกคนที่เขาเกษียณแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคนเขาเกษียณทั้งนั้นแหละ
1: ส่วนใหญ่เขาเกษียณทั้งนั้น
2: เพราะว่าพวกนี้เขาก็จะเที่ยวไง
1: ใช่
2: เขาจะเที่ยว
1: แต่ว่ามันเล็กเกินไปสำหรับคุณวิกรมเพราะว่ารถบ้านเดิมที่ใหญ่มากเป็นคณะเลยนะเนี่ยแล้วก็มีใหญ่ขนาดนั้นไหม
2: มีมันเป็นรถบ้านแบบบัสเลยนะ
1: โอ้
2: แล้วก็เสร็จแล้วเป็นอะไรที่เราก็จะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เราได้มาเห็นจะดีมีรถที่เป็นรถเรียกว่ามีเขาเรียกว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยอะไรเนี่ยดีเขาเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาชอบพวกเกี่ยวกับการเดินทางแล้วการเดินทางเป็นครอบครัวนั่นก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่ามันดีแล้วในอเมริกานี่ก็จะเป็นอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าอเมริกาประเทศใหญ่แล้วก็คนอเมริกันนี่มีรถบ้านมากกว่าคนยุโรปประมาณ 50% คือประมาณสัก9ล้านคันนะคนยุโรปนี่ประ

0: าณสัก6ล้านคัน
1: เออ
0: เออผมมานี่ก็เลยเห็นเออบอกว่าเออรถบ้านที่นี่ทางด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยก็ทำได้เนียบมาก
1: เนียบเลยเนาะ
0: เนียบเนียบเนียบเหมือนกับว่าเราอยู่ในโรงแรมอ่ะนั่นก็เลยนี่แหละครับก็เลยเราเห็นเล่ร่อนมาแล้วก็ตอนนี้ก็ไปอีกเนี่ยกำลังจะเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์
1: จากนี่นะจากนี้ก็ไปสวิตเซอร์แลนด์อีกโอ้นี่มืดไปอยู่เมืองจีน3เดือนนี่กำลังจะปักหลักที่ยุโรปนานเท่าไหร่
0: ไม่เดี๋ยววันศุกร์นี้ก็จะกลับละเพราะว่าคิดถึงน้ำพริกปลาทูไทยแล้วก็พอดีที่นี่ก็พอดีเดี๋ยวจะต้องไปอีกต้องไปฮ่องกงกลับไปแล้วต้องไปฮ่องกงไปพูดให้กับที่ฮ่องกงกลับมาเสร็จปั๊บก็ไปที่เมืองจีนอีกนันหนิงนันหนิงเสร็จไปอเมริกาอีกโอ
1: ้ไม่ก่อนเลยแล้วแผนนี้มาถึงสิ้นปีเลยเหรอ
0: ไม่ก็อาทิตย์ต่ออาทิตย์ไงไปอเมริกาเสร็จไปสิงคโปร์อีกต่อกันเลยนะต่อกันโดไปสิงคโปร์เพราะว่าไอ้ไปก็เขาเชิญไปโม้แหละสิงคโปร์กับที่นันหนิงก็ไปโม้แล้วก็ที่ฮ่องกงก็ไปโม้เดี๋ยวนี้ก็เรียนแบบเฮียหยุ่นแล้วขายเสียงขายหน้าขายเสียงขายหน้า
1: ผมไม่กล้าผมขายหน้าอย่างเดียวไม่มีเสียงขายหน้าคือไม่มีหน้าเหลือนะขายหน้านะเข้าใจไหม
0: ก็จริงนะเดี๋ยวนี้อาศัยทางด้านชาวบ้านก็ให้เกียรติเชิญไปพูดตรงนั้นพูดตรงนี้เอาเขาให้เกียรติเราก็ดูมันที่มันเหมาะสมเราก็ไปแหละคุณดิฉัน
1: จะไปพูดเรื่องอะไรฮ่องกงกับจีนกับ
0: ส่วนใหญ่ไปพูดเรื่องการลงทุ
1: น
0: เรื่องการพัฒนา
1: ทำไมเขาสนใจว่าคุณวิกรมพูดเรื่องลงทุนจากประเทศไทยนี่เขามองเห็นประเด็นอะไร
0: คือหนึ่งผมพูดภาษาจีนได้ไงแล้วก็ภาษาอังกฤษก็จะเอาแบบสไตล์ยุโรปอังกฤษหรือจะเอาสไตล์แบบนิวยอร์กอะไรเนี่ยเพราะว่าเราเมื่อก่อนค้าขายใช่ไหม
1: ใช่
0: ค้าขายกับอเมริกาผมขายไอ้ชิคเก้นออฟเดอะซีอ
1: ่
0: ะไอ้ทูน่าไอ้จนเป็นปลาแมวให้เขาอ่ะแล้วก็ตั้งแต่ตอนนู้นผมไปอเมริกาครั้งแรกปี78นะหนึ่งเก้าเจ็ดแปดนะนานมาแล้วแล้วนี่แหละไปขายปลากระป๋องขายปลากระป๋องได้ตังมาก็มาทำนิคมนั่นแหละถึงมีการเดินทางไม่งั้นผมก็ไม่มีตังที่จะไปเดินทางสมัยก่อนนะตอนนี้พอมีตังแล้วเราก็เออเอาวะแต่ตังที่ในกระเป๋าไม่ได้ใช้ก็ไม่ใช่ของเราน ี่แหละก็เลยเกิดการเดินทางโดยที่เราก็พูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาจีนได้แล้วมีประสบการณ์ในการลงทุนแล้วคนจีนตอนนี้กำลังออกนะคนฮ่องกงคนสิงคโปร์เขาก็เลยเออเชิญเราไปผมนานๆที่จะมีคนมาชวนผมไปพูด
1: ไม่นานหรอกไม่นานๆที่โอ้ยบ่อยมากช่วงนี้นี่ต้องการฟังคำแนะนำแนวทางวิเคราะห์จากคุณวิกรมมากเลยเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งดีนะชวนนั่นก็เห็นว่าประเทศไทยเรามีคนมีสมองมีกลืนเหมือนกันนะ
0: ก็ดีเพราะว่าผมไปเนี่ยผมก็ด้วยความที่พูดภาษาจีนได้แล้วก็มีความรู้เรื่องการลงทุนฉะนั้นวันเนี้ยเลยถึงบอกว่าเอ๊ะเราก็เลยผมกำลังนอนนึกๆอยู่เอ๊ะผมก็มาดูแล้วเอ๊ะทำไมเราไม่มาพูดถึงอนาคตของคนไทยมั่ง
1: นั่นสิอนาคตคนไทยรุ่นใหม่รุ่นใหม่ด้วยนะอนาคตคนไทยรุ่นคุณวิกรมกับผมเนี่ยมันเหลือหดนี้เดียวแล้ว
0: อย่าแหมอย่าหยุดเลยโอ้เขาคนจีนเขาบอกว่าจังเย่เหล่าเย่ล่าย
1: ิ่งแก่ยิ่งเผ็ดนะ
0: เขาบอกว่าขิงเนี่ยนะยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดเหมือนมะพร้าวห้าวยิ่งแก่ยิ่งมันเราเฮียหยุ่นเราต้องคิดถึงอย่างนี้นะเราต้องเอาจุดเด่นของเราคืออายุเยอะก็ประสบการณ์แย่คนจีนก็บอกว่าวัวเนี่ยนะกินเกลือมามากกว่าเลิกกินข้าว
1: กินเกลือเว้ยเกลือมันเค็มอย่ากินเยอะ
0: ไม่ใช่มันกินสะสมมาตั้งแต่เด็กฉะนั้นเราก็ต้องเอาเรียกว่าประสบการณ์เนี่ยไปเผยแพร่ไปแบ่งปันฉะนั้นพอผม

0: มีประสบการณ์ขึ้นมาเหมือนเฮียหยุดเนี่ยผมก็มานึกถึงเอ๊ทำไมล่ะคนไทยของเราทำไมจะสู้ในอดีตไม่ได้เลยเหรอ
1: เออใช
0: ่เออคุณทิชัยเห็นไหมว่าในอดีตถ้าย้อนกลับไปร้อยกว่าปีมาเนี่ยคนไทยนี่เก่งมากนะ
1: ใช่
0: เก่งมากมากเออตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคนี
1: ้
0: เอ๊เราก็ไปดูเขาจริงไหมหรือบางคนมันโม้เอาปรากฏว่าผมเนี่ยก็ไปดูแล้วเนี่ยโอ้ทำไมถึงคนไทยในยุคเมื่อร้อยปีกว่าที่แล้วนั้นถึงเก่งกว่าคนที่นี่ก็เพราะว่าร .5 ไงร .5 นี่ท่านเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยสองครั้งนะ
1: ครับ
0: ครั้งแรกไปถึงเนี่ยไปจับมือกับทางด้านกษัตริย์ในยุโรปนะ13ประเทศเสร็จแล้วครั้งที่สองก็เลยติดพระโอรสกับพวกลูกหลานของข้าราชการเก่งๆนะไปกับพระองค์ด้วยแล้วก็ไปถึงก็ไปบอกเลยเฮ้ยหรือไปเรียนที่นี่ประเทศนั้นเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษแม้กระทั่งรัสเซียไปหมดไปหมดเอ้าแล้วเป้าหมายคืออะไรเอ่ยเป้าหมายคือต้องการทำให้นะมีคนเก่งๆเกิดขึ้นในแดนสยามเพื่อที่จะมาบริหารประเทศชาติแล้วก็เป็นจริงพระองค์เนี่ยได้ไปดูได้ไปเห็นนะเอ้าพระที่นั่งอนันตสมาคมเกิดขึ้นเพราะว่าทำไมมีศิลปินนะอิตาลีคนหนึ่งผมลืมชื่อไปแล้วกับที่หัวลำโพงเห็นไหมเนี่ยก็เกิดขึ้นมาหรือแม้กระทั่งสนามบินนะดอนเมืองหรือสถานีวิทยุบางขุนพรม ล้วนเกิดมาจากที่พระองค์เนี่ยไปเห็นแล้วก็เอาลูกหลานนะไปศึกษาเพราะพอพระโอรสแล้วก็เด็กๆที่ตอนนั้นพอศึกษาจบก็ทำไมกลับมาเมืองไทยกลับมาเมืองไทยมาทำอะไรมาแต่ละกรมแต่ละกองอ่ะก็จะมีทำไมแต่ละคนที่จบมาแต่ละสายไปเป็นทำไมพนักงานนะไปค่อยๆฝึกแล้วก็ทำงานที่นั่นนี่แหละคือทำให้ประเทศไทยในยุคนั้นเนี่ยเรามีความก้าวหน้าถ้าเกิดว่าเรานะประเทศไทยเรานะยังสามารถทำได้อย่างนี
1: ้
0: นะเอาคนเก่งๆไปเรียนในมหาวิทยาลัยดีๆซึ่งเราก็มีอยู่แล้วเรามีมหาวิทยาลัยนี่โอ้โหต้องร้อยกว่า200แห่งอะมั้งวันเนี้ยผมก็คิดว่าตรงนี้เราก็สามารถที่จะสร้างบุคลากรได้เนี่ยเอาคุณวิชัยเราคุยกันตั้งหลายรอบแล้วว่าเอ๊ะสิงคโปร์ทำไมเขาประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเขามีการฝึกอบรมบุคลากรของเขาอ่ะเห็นไหมให้มีคุณภาพระดับโลกโดยเขาเนี่ยไปจอยกันใช่ไห
1: ม
0: ไปเริ่มเขาบอกว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยกับรัฐบาลอังกฤษเนี่ยลีกวันยูเขาจบที่เคมบริดจ์กับอัสซอก็จบเคมบริดจ
1: ์
0: ก็คุยบอกเฮ้ยถ้าเกิดว่าลือจะมาช่วยอ้วนหน่อยได้มาว่าตอนที่ลีกวันยูแยกตัวออกสหพันธรัฐมาเลยา
1: ใช่
0: ก็ปรากฏว่าลีกวันยูขออยู่เรื่องแรกเลยขอให้กระทรวงศึกษาลือนะมาช่วยแบ็กอัพอ้วนหน่อยได้ไหมมาจอยเวนเจอร์กับกระทรวงศึกษาของสิงคโปร
1: ์
0: เริ่มต้นอย่างนั้นก่อนพอจอยเวนเจอร์เสร็จก็มีการสร้างมหาวิทยาลัยครูนะเอาว่าลืมมาผลิตบุคลากรเรื่องการทำไมบุคลากรเรื่องการผลิตบุคลากรจนกระทั่งไปถึงมหาวิทยาลัยโอ้ลีกวันยูกับอัสซอเขาจบที่เคมบริดจ์เขาเอาเคมบริดจ์มาแล้วเอาเคมบริดจ์มาเนี่ยมาเป็นทำไมเหมือนเป็นหุ้นส่วนของกระทรวงศึกษาของสิงคโปร์
1: อ
0: ันนี้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสแตนดาร์ดของคนสิงคโปร์ในเรื่องการศึกษาก็กระโดดขึ้นแล้วเห็นไหมจากที่ไม่มีอะไรอ่ะคุณวิชัยยังจำลีกวนยูได้ไหม
1: ใช่ได
0: ้ลีกวนยูเนี่ยอีบอไม่ไกลเลยนะน้ำก็ไม่มีประเทศก็ไม่มีกระติดเดียวอ่ะนะไม่ถึง700ตารางกิโลเมตร
1: ใช
0: ่ใหญ่กว่าภูเก็ตเราประมาณสักไม่ถึง
1: 20%
0: ขนาดนั้นนั่นเองแต่ด้วยความที่ลีกวนยูมองว่า บุคลากรเรื่องคนเนี่ยมีความสำคัญมากก็เลยจากตรงนั้นก็เหมือนพระเจ้าหลวงของเราอ่ะใช
1: ่
0: ไหมก็ทำให้ประเทศเราเนี่ยเจริญเติบโตตอนนู้นนะตอนนู้นอังกฤษนะเขาเริ่มพวงเริ่มกองทัพไทยนะว้าวโอ้ใช่ใช่ในสมัยนู้นเนี่ยโอ้อังกฤษนี่เขาเห็นคนไทยแล้วเพราะทำไมเอ่ยเพราะครึ่งหนึ่งเนี่ยของลาวก็ดีกัมพูชาก็ดีหรือมาเลเซียก็ดีลิสต์หนึ่งส่วนสามของพม่าก็ดีเป็นของไทยหมดเลยนะ
1: เ
0: มื่อก่อนนี้เรามีพื้นที่ตั้ง 1.3 ล้านตารางกิโลเมตร
1: ใช
0: ่อันเนี้ยทำให้พวกมหาอำนาจที่เขาเข้ามาอยู่ในนี้เขากลัวไทยนะคุณวิชัย
1: ตอนนั้นเขากลัวไทยใช่ใช
0: ่แต่ตอนนี้เขามองแล้วเฉยๆไงเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยตอนเนี้ยด้วยการที่สิ่งแวดล้
1: อม
0: ด้วยการที่การศึกษาด้วยปัญหายาเสพติดแล้วภาพลักษณ์ของประเทศไทยคือขี้โกงไง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ที่เราคุยกันเนี่ยมีที่ไหนไม่โกงมั้งนะคุณวิชัย
1: ใช่
0: วันนี้ถ้าไปถามบอกเอ้ยเอ้าในเมืองจีนเรื่องมีที่ไหนที่ไม่โกงมั้งเมืองจีนนี่เขาก็ยังมีนะเขาบอกว่าที่ตรงนี้เขาจับเข้าคุกไปหมดละสมัยก่อนคุณทิชัยรู้สึกไหมว่าเอ๊ะสีจิ้งผิงนี่เขามาไม้ไหนกันแน่วะ
1: ใช่ใช่
0: เฮ้ยเขาอาจจะเอาจัดการกับไอ้ฝ่ายตรงข้ามไห
1: ม
0: โป๋ซีไหลจำได้ไหม
1: โป๋ซีไหล
0: ไอ้นี่เป็นคู่แข่งนี่หว่า
1: ใช
0: ่หรือโจหยงคังไอ้นี่เองดังไปหน่อยละเองเป็นซาละอันนี้เขาทำไมอ่ะเขาบอกว่าขนาดอย่างนี้เขาก็จัดการเพราะว่าหรือว่าทำไมหรือทำผิดและมีช่วงที่ผ่านมาลัมดรีกาลาโฮมเห็นไหมไอ้นั่นก็คือสิ่งที่เมืองจีนเนี่ยเขาสามารถเคลียร์ให้คนจีนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยให้น้อยลงสิงคโปร์นี่ยิ่งดีใหญ่เพราะว่าทำไมสิงคโปร์เนี่ยเขาสร้างความคิดโดยเอาการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดท็อปเทนตลอดในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาก็คือเคมบริดจ์
1: ใช่ใช่
0: คราวนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณภาพคุณวิชัยลองคิดดูสิคุณภาพของเด็กหนุ่มสาวในสิงคโปร์เป็นไง
1: ใช่
0: ไหม
1: ระดับเวิร์ลคลาสก็ต้องถึงระดับโลกเลยนะก็ไม่ใช่แค่ระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคนะ
0: แล้วคุณวิชัยดูสิว่าไอเหตุผลตรงนั้นมันก็ทำให้คนสิงคโปร์นี่มันมีศักยภาพแล้วคุณนุ้ยใจลองคิดดูสิว่าไอ้ศักยภาพของคนในสิงคโปร์มันทำให้เขามีรายได้เห็นไหมมากกว่าไทยเนี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ย11เท่า
1: โอ้โห11เท่า
0: ของเขานี่ตอนนี้ GDP ต่อหัวเนี่ยประมาณ 90,000 เหรียญน่ะ
1: 90,000 ของเรา 7-8,000
0: ไอ้ขีดเท่าอ่ะก็ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าคนเขาได้รับการศึกษาที่ดีถ้าเกิดกลับมาเมืองไทยเหมือนพระเจ้าหลวงของเราพระเจ้าหลวงเนี่ยเพียงแต่เอาคนไทยไปเรียนแล้วเพื่อจะนำความรู้
1: ม
0: าแต่ถ้าประเทศไทยเราทำแบบก๊อปแบบสิงคโปร์ล่ะเอามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ซึ่งวันนี้เขาอาจจะเป็นระดับ8ของโลกไปแล้วมั้งมาใช้วิธีเดียวกันคือมาจอยกับกระทรวงศึกษาเราแล้วก็มาสร้างอะไรนะมาสร้างไอ้พวกสูตรการศึกษาหนังสือ นะแล้วก็มาช่วยเราปรับปรุงวันนี้ถึงยันวินาทีนี
1: ้
0: มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เมื่อก่อนนี่เป็นพาร์ทเนอร์ใช่ไห
1: ม
0: ตอนนี้รัฐบาลสิงคโปร์ก็ลดราคาเฮ้ยว่าเป็นละหรือเป็นแค่ที่ปรึกษาก็มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ก็จะอัปเดตของคุณภาพของการศึกษาสิงคโปร์ให้การโลกถ้าเราทำสูตรแบบอย่างนั้นเนี่ยคุณวิชัยเราเนี่ยเอากระทรวงศึกษาของเรานะไปจอยกับกระทรวงศึกษาของอังกฤษละหรือกระทรวงศึกษาของสิงคโปร์ละแล้วเราก็บอกเลยเฮ้ยอันนี้เพราะวัวชอบนะวัวยังชอบเคมบริดจ์เฮ้ยวัวยังชอบมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เอาพวกนี้มาทำไมมาเป็นคนมารำ นะทั้งหลักสูตรเอ่ยวิธีการสอนเอ่ยแล้วก็กฎเกณฑ์ต่าง
1: ๆ
0: คุณวิชัยคิดว่า5ปีผ่านไปเนี่ยนักศึกษาไทยคุณภาพของคนหนุ่มคนสาวหรือเด็กๆในเมืองไทยเนี่ยมันจะเปลี่ยนไหม
2: นะครับดังนั้นคนหนุ่มคนสาวก็คือทรัพยากรสำคัญนะครับของประเทศทุกๆประเทศเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาฟังทั้งสองท่านมองกันต่อว่าอนาคตหนุ่มสาวไทยถ้าว่ามีโอกาสพัฒนากันได้อย่างดีขึ้นนะครับบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวมาติดตามต่อครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
8: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
7: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆCEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
2: ์ครับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับวันนี้อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังคุณวิกรมและคุณสุทธิชัยวิเคราะห์กันต่อว่าถ้าหากว่าบ้านเมืองเราคนหนุ่มสาวมีความรู้ที่ดีนะครับและยังมีปัจจัยเสริมอื่นๆนั้นเราจะแข่งขันเราจะสามารถยกระดับศักยภาพของประเทศเราได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรไม่รอช้าไปติดตามไปได้เลยครับ
0: คุณดีใจว่า
1: โดดเด่นมันต้องชัดขึ้นแน่นอนแต่ทุกวันนี้มันมีโรงเรียนอินเตอร์แล้วเนี่ยในไทยมีเยอะด้วยนะอันนี้ตอบโจทย์ไหมตรงกันกับที่คุณวิกรมพูดไหมโรงเรียนอินเตอร
0: ์ดีขึ้น
1: แ
0: ต่มันต่างคนต่างทำ
1: ย
0: ังมันไม่ได้ทำทั้งประเทศคือถ้าทำทั้งประเทศเนี่ยโรงเรียนบ้านนอกอย่างกับที่คุณวิชัยเรียนผมเรียนเนี่ยก็จะได้ยกมาตรฐานขึ้นมาใช่ป่ะแต่อันนี้มันเป็นเฉพาะจุดสำหรับที่อยู่ในเมืองหลวงและก็คนรวยหรือชาวต่างชาติแต่ถ้าทำแบบสิงคโปร์นี่มันคือทั้งประเทศมันต้องเริ่มที่ทำไมกระทรวงศึกษาเลยแล้วกระทรวงศึกษาก็ดูภาพรวมเอางี้ดีกว่าไปดูที่สิงคโปร์เขาทำยังไงในอดีตอ่ะแล้วก๊อปเข้ามาเลยแล้วก็มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเมืองไทยคือการก๊อปเนี่ยไม่ได้เสียหายแต่เรามาปรับให้มันเหมาะสมและก็เข้ากับวัฒนธรรมของเรา เห็นไหมถ้าเป็นอย่างนี้คุณวิชัยคิดว่า5 ปีถึง 10 ปีข้างหน้าคุณวิชัยคิดว่าเด็กหนุ่มสาวของเราจะเป็นยังไง

0: มมาสนับสนุนว่าขอแค่เลือกแค่แอมเดียทำไมเราจะทำไม่ได
1: ้
0: ส่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาไปคุยกับเขานะทั้งสองประเทศเนี่ยคุณชัยคิดว่าขอเขาว่าไอ้กระทรวงศึกษาหรือกับกระทรวงศึกษาอ้วนเนี่ยเอามาจอยเวนเจอร์กันนะหรืออาจจะช่วยอ้วนสรรหาคนเก่งๆอ้วนอยากจะได้ระบบการศึกษาทุกอย่างที่เป็นแบบของอังกฤษและสิงคโปร์แต่มีเงื่อนไขเดียวกันว่าต้องให้มันเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยอ้วนเป็นคนไทยอ้วนไม่ใช่เป็นพวกฝรั่งหรือไม่ใช่เป็นคนแบบจีนแบบสิงคโปร
1: ์
0: เราบอกเฮ้ยว่าเป็นไทยว่าก็ยังเป็นไทยใช่ไหมว่ายังใส่สลงว่ายังกินน้ำพริกปลาทูไทยไอ้นี่มันเป็นกระดูกไอ้นี่มันเป็น DNA ของไทยเราก็ต้องคงสภาพอย่างนั้นแต่หรือเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่าอ้วในเรื่องของอะไรหลักสูตรนะหนังสือการสอนอ้าวคุณริชัยคิดว่าถ้าอย่างเนี้ยมันมีอะไรที่เราทำไม่ได้กระทรวงศึกษาม ีไหมมีอะไรที่มันยากไหม
2: มันจะยากตรงที่ระบบราชการแล้วมันไม่เอื้ออำนวยไงครับเพราะว่าระบบราชการเราจะต้องมีการขออนุญาตเป็นขั้นตอนแล้วเขาก็กลัวก็จะสูญเสียอำนาจไงคุณเป็นรัฐมนตรีศึกษาคุณต้องการคุมนั่นคุมนี่คุณต้องการคุมงบประมาณคุณต้องการแจกแท็บเล็ตถ้าคุณไม่จับมือกับสิงคโปร์ฮ่องกงก็บอกเฮ้ยไม่เอาเนี่ยฉะนั้นอุปสรรคใหญ่คือทัศนคติวิธีคิดแบบเดิมครับคุณมิก
0: รเราถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยเราต้องยกไอ้ตรงนี้ให้เขาเขาเนี่ยบอกเราว่าหรือต้องทำอย่างนี้หรือต้องสร้างอย่างนี้อะไรอย่างนี้เราเอาเขาตั้งก่อนเสร็จแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกไงว่าเอ้ยไม่ใช่ก๊อปเขา
1: 100%
0: เราเนี่ยเป็นคนไทยใช่ไหมเรามีวัฒนธรรมเรามีความคิดเราก็อาจจะมาปรับที่ 30% ไม่เห็นเป็นไรเลยระบบอะไรของเราเรื่องการอนุมัติเรื่องอะไรเราก็ทำตามอันนั้นแต่ตัวแม่ที่จะมาเป็นต้นแบบเนี่ยก็คืออังกฤษกับสิงคโปร์วันนี้ถ้าให้ผมดูนะคุณวิชัยในฐานะที่ผมก็ไม่ได้ไปเรียนที่ยุโรปหรือที่อเมริกาอะไรเนี่ยแต่ผมเห็นเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเป็นโมเดลที่ผมชอบและวันนี้มันเกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้นำอย่างเดียวว่าเขาเห็นว่าคนอังกฤษมันเก่งเนี่ยแล้วมันเก่งเพราะอะไรเพราะมหาวิทยาลัยในอังกฤษเนี่ยมีเป็นพันปีเลยนะตั้งหลายแห่งคุณยายยังจำปีเตอร์เดอะเกรทได้ไหม
2: ได้นอน
0: ปีเตอร์เดอะเกรทก็เช่นกันเขาบอกเขาแอบแปลงตัวเป็นคนงานไปทำงานอยู่ในโรงต่อเรือในยุโรปตั้งหลายประเทศเลยแล้วเสร็จแล้วเขาเห็นโอ้ไอกองทัพเรือของยุโรปมันแข็งแกร่งมันชอบไปยึดนะประเทศอื่นๆเอ้าเขาก็ไปก็เหมือนเนี่ยรอห้านะปีเตอร์เดอะเกรทไปแล้วก็ไปฝึกแล้วก็เอากลับมาแล้วก็มาแก้ไขรัสเซียจนกระทั่งรัสเซียกลายเป็นสหภาพโซเวียตในวันหนึ่งเช่นเดียวกันถ้าไม่มีปีเตอร์เดอะเกรทจะมีสหภาพโซเวียตไหม
2: ไม่มี
0: ใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีรอห้าเราจะมีสถานีรถไฟจะมีสนามบินแห่งแรกของภูมิภาคนี้ไหม
2: ไม่มี
0: อันนี้มาจากวิสัยทัศน์ข้อหนึ่ง
1: อ
0: ันที่สองต้องมาเริ่มกินยาทำใจกับประสาทนอแรด
2: คือยังไง
0: คือเมื่อกี้ที่บอกว่าโอ้ต้องมีเรื่องตรงนั้นต้องมีตรงนี้ตรงนี้อย่าไปติดอย่าไปยึดติดอย่าไปติดอ่าง
2: โอเค
0: นะอย่าติดอ่างเราเนี่ยต้องยึดประเทศยึดเป้าหมายของเราเป็นหลักวันนี้เมื่อเราเห็นว่าถ้าเราทำได้อย่างนี้แล้วคุณวิชัยคิดว่าถ้าสมมติประเทศไทยไปแต่งงานโดยเอากระทรวงศึกษาไปแต่งงานกับประเทศอังกฤษและสิงคโปร์เพราะทำไม
1: อ
0: ังกฤษเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมียาเสพติดเหมือนอเมริกาสิงคโปร์ก็ยิ่งไม่มีใหญ
1: ่
0: ประเทศไทยวันนี้มันมีปัญหาเรื่องไอ้สุขภาพมันมีปัญหาเรื่องอะไรของเราเนี่ยแล้วมันสุขภาพไม่ดีเพราะยาเสพติดคุณลุงชัยเห็นไหมว่าอนาคตของคนที่เดิมทีน่าจะเรียนเก่งมันไปติดยา
2: ใช่
0: อ้าวอนาคตก็เจ๊งไปแล้วไอ้เด็กคนนี้

0: เพราะอนาคตเด็กเก่งๆเจ๊งไปแล้วอนาคตของประเทศเป็นไง
1: ไปเลย
0: เอ้าวันนี้ใช่หรือไม่คุณวิชัยวันนี้ผมถามว่าในประเทศไทยมีที่ไหนไม่มียาเสพติดมั้งมีไหม
1: ไม่มีไม่มี
0: ไม่มีใช่ไห
1: ม
0: แม้กระทั่งในนิคมผมเนี่ยผมจะทำเป็นนิคมสีขาวมานะท
1: ุ
0: กปีก็มีการรณรงค์อะไรกันคราวนี้ตรงนี้เราก็ต้องยอมรับว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนี
1: ้
0: ก็เพราะว่าการศึกษาเราเนี่ยไม่ทำให้คนมีความคิดหรือมีความเข้าใจโลกใบนี
1: ้
0: ว่าโลกใบนี้เข้าไปถึงไหนแล้วว่าโลกใบนี้นะกับเราเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างประเทศไทยไปไม่ทันละตกไปเลยตกไปจากอะไรหนึ่งเศรษฐกิจตอนนี้คุณทิชัยเห็นไหมว่า GDP เราเป็นยังไง
1: yeah.
0: เราบอกว่าโอ้อย่างนี้อย่างนั้นมีคนมาลงทุน ใช่คนมาลงทุนแต่ลงทุนจริงๆเนี่ยมันลงทุนเท่าไหร่ล่ะทำไมแล้วลงทุนในอุตสาหกรรมที่มันมีประโยชน์ต่อเราอย่างแท้จริงไห
1: ม
0: สองเนี่ยเรามาดูสิว่าเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นผู้นำของภูมิภาคเนี่ยไม่มีใครเลยนะในภูมิภาคนี
1: ้
0: ที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับไทยแต่วันนี้เราไปอยู่ระดับไหนเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยนะถูกต้องไห
1: ม
0: ยืนว่าไหมฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่เป็นไรผมคิดว่าไม่มีอะไรสายสำหรับวันนี้ยืนว่าไ
1: หมใช่ถูกต้อง
0: แต่เราไม่มีอะไรสายเราคิดอย่างนี้เสมอเถอะและอีกคำหนึ่งที่เป็นคาถาชีวิตของผมคืออะไรรู้ไห
1: ม
0: ฝันให้ไกลไปให้ถึง
1: ฝันให้ไกล
0: ตามแล้วตามมาด้วยอะไรรู้ไห
1: ม
0: พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี
1: ้
0: มาเอาคาถาชีวิตง่ายๆมาไม่มีอะไรสายสำหรับวันนี้ฝันให้ไกลไปให้ถึงและทำให้พรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้เอาไอ้สามข้อเนี่ยเอามาคุยกันเรื่องการพัฒนาคนหนุ่มคนสาวและประเทศไทยอ่ะด้วยวิธีการเอาอังกฤษกับสิงคโปร
1: ์
0: มาแต่งงานกันคุณวิชัยคิดว่าถ้าเรามีมาตรฐานการศึกษาอย่างที่อังกฤษหรือสิงคโปร์มีคุณวิชัยคิดว่าคนไทยเก่งๆเนี่ยอย่างวันนี้นะเด็กๆเก่งๆมีใครบ้างลิซ่าใช่ไหม
1: ลิซ่าเนวอกเน่
0: กำลังมาใช่ไหมเด็กๆทั้งนั้นเลย
1: แล้วก็ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมวอลเลย์บอลหญิงชนะจีนโอ้ยจะไปโอลิมปิก
0: ใช่แล้วนักกอล์ฟเราอ่ะ
1: นักกอล์ฟอีกโอ้
0: แต่มันตลกนะทีมผู้ชายเราหายไปไหนหมดอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมวันนี้เรามันผมเป็นผู้ชายนะผมรู้สึกเสียหน้านะเฮียหยุนเฮียหยุนรู้สึกเฮียหยุนรู้สึกอย่างนั้นไหม
1: ผมรู้สึกผู้ชายไทยไม่มีวินัยไม่เอาจริงไม่ขยันมันเพียรพอขี้เกียจแล้วจะเที่ยวลูกเดียวเนี่ย
0: เรารู้สึกมันรู้สึกสเตรสนะผมเนี่ยเกิดมาก็เป็นผู้ชายแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาเก่งกว่าเราไอ้ทำไมเราถึงอ่อนแอกว่าเขาผมก็เป็นนึกถึงตัวผมรู้ไห
1: ม
0: ว่าเอ๊ะไอ้ผมเนี่ยก็เป็นเด็กเมืองการนะ
1: ใช่
0: ตอนเด็กๆก็ไม่มีรองเท้าใส่นะเดินย่ำขี้ควายขี้หมูนะไอ้เท้าผมเนี่ยมันผ่านมาหลายโลกแล้วนะทั้งน้ำคำทั้งอะไรสารพัดอย่างจนกระทั่งผมเนี่ยมีความคิดเรื่องการศึกษาเพราะว่าอะไรรู้ไหมพ่อผมเนี่ยเขาให้ผมเข้าไร่ไหม
1: เข้าไร่
0: คือไปจับปากกาล่ำใหญ่อ่ะคือจอบ
1: ปากกา
0: ต้องไปขุดเฮ้ยจับปากกาล่ำใหญ่ไปกับจอบโอ้โหผมจับจอบมาตั้งแต่เด็กนะผม
1: คุ้
0: มไล่
1: ไม่ได้จับจอบไม่จับจอบจะมีวันนี้เหรอ
0: เราไปจับเล่มใหญ่เราก็ไม่ชอบอ่ะเพราะมันเหนื่อยร้อนถูกใบอ้อยบาดนะไม่มีของกินผมเนี่ยเมื่อก่อนนี่ผอมกระหล่องเลยนะผมก็เออที่ได้ดีอย่างนี้เพราะการศึกษาผมอยากจะบอกได้เลยว่าถ้าผมไม่ได้ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันนะ แล้วไปเรียนคณะวิศวะอยู่กับคนเก่งๆ อยู่กับคนอัจฉริยะนะไม่มีวิกรมวันนี้แล้วที่วันนี้จะมานั่งคุยนั่งโม้ไม่มีอ่ะ
1: ไม่มี
0: ไอ้วันนี้ถ้าเรามาสรุปกันง่ายๆว่าผมได้ดิบได้ดีนี่เพราะเรื่องการศึกษา
1: อ
0: ีกอันนึงก็คือผมเนี่ยอยากได้อยากดีไงเราก็ผมเนี่ยชอบสตังมาตั้งแต่เด็กนะคุณจุ๋ยชัย
1: ชอบสตังมาตั้งแต่เด็ก
0: เฮ้ย
1: อยากรวยตั้งแต่เด็กอยากรวยตั้งแต่เด็กเหรอ
0: คือผมเนี่ยคือตระกูลผมเนี่ยญาติทวดนี่รวยที่สุดในเมืองกาญ
1: โอ้แสดงว่าม
0: ีสุ
1: ขไป
0: ไม่มีคืออย่างนี้ญาติทวดเนี่ยมีสุสานนะผมว่าน่าจะประมาณ150ไร่อ่ะสุสานน่ะสุสานแล้ว
1: เนี่ย
0: ป้าแพทย์พอญาติทวดสมัยก่อนเนี่ยร้อยกว่าปีที่แล้วไปช็อปฮ่องกงอ่ะแกเป็นคนแฟชั่นเนี่ย
1: โอ้
0: ตอนนี้ไอ้พื้นฐานเราเนี่ยเราก็ดูมาจากพันธุกรรมมั้งปู่ทวดปู่นะย่ามีคนตะหัวเซงลีไอ้เราสงสัยก็อาจจะมีพันธุกรรมตรงนั้นแล้วก็เลยชอบสตังค์แต่อันนั้นมันเป็นบุคคลไงแต่วันนี้ผมกำลังมองภาพรวมว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเราสามารถไปด้วยมีต้นแบบที่ดีอังกฤษนะสิงคโปร์เริ่มที่การศึกษาแล้วเราก็มีข่าวมีเนื้อหาพวกข่าวที่ดีๆคุณวิชัยเนี่ยผมนับถืออย่างนะคุณวิชัยไม่ไปรายงานไอ้ข่าวเกี่ยวกับดาราคนนั้นทะเลาะกับคนนี
1: ้
0: นะคนนั้นทำอะไรไม่ดีมีเมียเยอะ
1: ม
0: ีอะไรคุณวิชัยแทบจะไม่มีเลยนะไอ้พวกนั้นมันไม่ได้ประเทืองสมองเลยนะผมชอบคุณวิชัยเนี่ยไม่ใช่มาอวยกันนะคุณวิชัยเนี่ยเป็นคนที่ทำข่าวที่มีเนื้อหาสาระตั้งกับไอ้กรุงเทพธุรกิจตั้งแต่เนชั่นใช่ไห
1: ม
0: ข่าวของเรานี่ข่าวที่มีคุณภาพเนี่ยมีกี่สิบกี่เปอร์เซ็นต์ของข่าวในประเทศไทยคุณนิชัยคิดว่า
1: ข่าวสาระมีน้อยมากข่าวบันเทิงข่าวตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กนี่เยอะ
0: เอ้าแล้วการศึกษาเราก็ต่ำแต่แม้ถ้าเรายกการศึกษาได้ดีแล้วปั่นข่าวได้ดีแค่นี้เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนไห
1: มแน่นอนเลยเอาสาระเอาสาระเข้าว่าเอาเหตุและผลเข้าว่า
0: เอาภาพเปลี่ยนภาพเปลี่ยนไอ้เด็กที่เราเมื่อกี้พูดมาเนี่ยเราโหเฮ้ยไอ้นี่ไประดับโลกแล้วคุณวิชัยคิดว่าจะมากกว่าปัจจุบันที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยอีกกี่เท่า
1: โอ้หลายเท่าเลยนะผมว่านะ
0: ใช่ไหมแล้วถามว่าพวกนี้มันมีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้หรือในเมื่อบรรพบุรุษเราก็ทำมาแล้วในเมื่อข้างบ้านเราก็ทำมาแล้วใช่ไหมเขาประสบความสำเร็จนะทุกอย่างไม่ว่าเป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจต่อหัวมากกว่าเรา11เท่าเรื่องความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเทคโนโลยีเขาดีกว่าเราหมดเลยใช่ไห
1: ม
0: ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยวันนี้เราบอกไม่มีอะไรสายเท่ากับวันนี้เรามาทำตรงนี้คุณทิชัยคิดว่าหนุ่มสาวที่กำลังประสบความสำเร็จในประเทศไทยสมมุตินะ
1: ม
0: ีสักสิบคนมีสักสิบคนคุณทิชัยคิดว่าจะกลายเป็นกี่คนจากแค่สิบคนในอนาคตถ้าเขาได้รับการศึกษาดี
1: มี multiplier นะทวีคูณหลายเท่า
0: ฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่ามันน่าเสียดายที่ไหนๆเราก็ออกลูกมาแล้วแล้วปัญหาเด็กสาวไทยเนี่ยที่ออกลูกมาแล้วไปทิ้งอยู่ในโรงพยาบาลไปทิ้งอยู่ที่ขยะนะไอ้พวกนั้นมันก็จะลดน้อยลงไห
1: ม
0: ถ้าคนเรามีการศึกษาใช่หรือเปล่าคุณชายว่าไหม
1: ยาเสพติดจะน้อยลงสแกมเมอร์จะน้อยลงคอร์รัปชันน้อยลงไหมคอร์รัปชัน
0: น้อยตรงละเอางี้ดีกว่าคุณชายคิดว่าถ้าผมเนี่ยไม่ได้รับการศึกษาที่อย่างที่ผมเอ่ยมาเนี่ยวันนี้พฤติกรรมผมเป็นยังไง
1: ก็เป็นหัวหน้ากับมาเฟียไปแล้ว
0: เฮ้ยเรียนอยู่ในจุดขนาดนะ
1: ตอนเด็กๆก็มีอยู่กับมือปืนใช่ไหมอยู่กับ
0: ไม่นั่นมันเขาคนอื่นเราเห็นเขาฆ่ากันเขายิงกันเนี่ยนะมันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราอยากจะเป็นเพราะว่าเราทำไมเราเห็นเขาไงใช่ป่ะ
1: ไม
0: ่
1: ด
0: ีแล้วเรารักตัวเรา เราทำเพื่อเราเพื่อความสำเร็จเนี่ยก็เพราะการศึกษาการศึกษาในครอบครัวการศึกษาที่โรงเรียนและถ้าสังคมมันดีไม่มียาเสพติดไม่มีคนโกงกินไม่มีมาเฟียวันนี้คุณวิชัยรู้ไหมว่าพวกมาเฟียหรือนักเลงในประเทศจีนมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วนะ
1: โดนล็อกคอติดคุกไปหมดแล้วเหรอโอ
0: ้ผมไปคุยกับเขาเรื่องมาเฟียเรื่องอะไรต่ออะไรเขาบอกมาเฟียเขาถามว่ามาเฟียควรอีกทีนะว่ามาเฟียจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเฮ้ยในประเทศเขามาเฟียมันสูญพันธุ์ไปแล้ว
1: อ้าวสูญพันธุ์ไปเลยเหรอ
0: มาเฟียเนี่ยในประเทศเขาเนี่ยเข้าซันเตไปหมดแล้วผมก็เลยบอกกับเขาบอกเฮ้ยสงสัยที่มันหายไปเนี่ย มันน่าจะมาโผล่ที่เมืองไทยนะเพราะไอ้พวกนี้เขาถูกกวาดล้างเนี่ยกวาดล้างแบบเต็มที่เลยเห็นไหมมาเฟียกับไอ้พวกเทาๆดำๆจากในประเทศจีนเขาก็เพ่นมาหมดแล้วใช่ไหมทีนี้วันนี้ถ้าเรามีคุณภาพในเรื่องความคิดเพราะมาจากการศึกษาที่ดีสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นไหมเฮียหยุนว่า
1: แน่นอนแน่นอน
0: นะเมื่อสิ่งแวดล้อมดีคุณวิชัยคิดว่าคนเก่งเนี่ยอย่างกับตอนเนี้ยอย่างกับจีโน่อย่างเงี้ยโอ้เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นพยักเป็นผู้หญิงนะตัวเล็กๆแล้วก็ไม่ได้สูงอะไรแล้วก็เป็นคนบ้านโป่งผมเคยเจอเขาที่เขาพอดีตอนนั้น SCG เชิญเขามาแสดงความยินดีที่บ้านแล้วก็เชิญพวกโปรคนอื่นอีกตั้งหลายโปรเลยนะมาแต่แล้วเราก็เห็นถึงว่าโอ้โหนี่นะเขาเกิดบ้านนอกแล้วก็ไม่ได้รับการศึกษาอะไรที่ดีเขายังสามารถที่จะมุ่งมั่นนะทำในสิ่งที่เขาทำขึ้นมาสู่ระดับโลกเอ้าเมื่อก่อนนี้โปเบนะผมก็เคยเจอเขาก็พวกเนี่ยเขาไปฝึกอบรมที่สถาที่สนามกอล์ฟอมตะทั้งนั้นอ่ะทุกคนเรามีที่พักเรามีที่ไดเรามีสนามให้เขาฝึกนะโดยไม่คิดตังค์เห็นไหมเราก็สนับสนุนอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นผมเลยถึงบอกว่าสิ่งที่ถ้าเราดีขึ้นนะนะแล้วเป็นยังไงเอ่ยคุณทิชัยคิดว่าเราจะมีมากกว่าวันนี้อีกกี่เท่า
1: ผมว่ามันเป็นตัวทวีคูณนะถ้ามี10มันก็จะคูณไม่ใช่คูณ1คูณ2นะไม่ใช่คูณเป็น10 50เป็น100เพราะว่ามันจะมีแรงบันดาลใจไงแรงบันดาลใจที่จะทำให้เฮ้ยอย่างนี้เราก็เส้นทางเราดีนี่อนาคตเราดีนี่เราไม่ต้องการไปติดยาเสพติดไม่ต้องการไปมั่วสุมไม่ต้องการไปทําในสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายแหละค่านิยมนะการศึกษาทําไมค่านิยมคุณอยากทํางานเพื่อสังคมไม่ใช่ทําเพื่อส่วนตัวไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองแล้วคุณก็จะไม่ชอบคอร์รัปชันเลยเพราะว่าการศึกษาสอนให้คุณรู้ว่าคอร์รัปชันเป็นอันตรายต่อประเทศชาติคุณตอนนั้นคุณต้องคุมใช่ไหมล่ะ
0: ใช่คือคนเราเนี่ยพอรู้จักตัวเองแล้วรู้จักประเทศแล้วรู้จักโลกใบนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกเลยความรู้สึกคือเรียกว่าออวิน
1: ออวินชนะทุก
0: คนได้หมดทุกคนได้หมดผมเนี่ยไปคิดคำว่าออวินมาเมื่อ8ปีที่แล้วนะผมทำไมคนก็พูดจะวินผมก็ตลกผมก็เลยนั่งนึกอยู่เขียนไปเขียนมาเฮ้ยทำไมไม่เป็นออวินเราได้เราต้องช่วยเราก่อนเราต้องทำเพื่อตัวเราก่อนเมื่อตัวเราได้เราก็ทำให้กับทำไมพาร์ทเนอร์นะคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็โลกใบนี้ไอ้นี่ก็เป็นออวินเราเนี่ยพอมีความคิดอย่างนี้เราก็จะต้องเป็นคนดีล่ะ
1: ใช่
0: เราต้องทำประโยชน์เราจะต้องไม่ไปทำอะไรที่ผิดพลาดไม่ดี
1: ใช่
0: มาเฟียเนี่ยเราก็ไม่เป็นใช่ไหมเราก็ไม่ไปคดโกงถามว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนในประเทศไทยได้เนี่ยโอ้โหเราจะเกิดอะไรเอ่ยคุณวิชัยคิดว่าคนที่เป็นพ่อแม่คนที่เป็นปู่ย่าตาทวดพี่ป้าน้าอาแรงตัดคุณที่ไหนคิดว่าเขาจะไม่ภูมิใจเหรอถ้าเกิดลูกหลานเขาเนี่ย นะมีความสามารถเป็นคนดีคิดบวกนะแล้วไม่ทำอะไรที่เป็นสิ่งที่เลวร้าย
1: ใช่
0: พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดไม่ดีใจแล้ว
1: เฮ
0: ียหยุ่นว่าไง
1: ใช่
0: เอาอย่างไรเฮียหยุ่นเนี่ยนะมีลูกมีเต้าเฮียหยุ่นก็มีลูกนี่ลูกสองเมียหนึ่งนี่ใช่ไหมใช่ไหมคือคุณที่ชายนี่เป็นคนที่มีมาตรฐานนะเมียก็มีคนเดียวลูกก็มีไม่เยอะแล้วก็ดูแลคุณภาพไม่เหมือนพ่อผมนะ
1: ทำไมอ๋อนั่นเขามีเสน่ห์เขาเก่งกว่าเรา
0: ใช่ไม่เจ้ามีเสน่ห์พ่อผมไม่มีงานฮ็อบบี้อย่างอื่นสมัยพ่อผมยังหนุ่มๆเนี่ยรายการทีวีก็ไม่มีอะไรทีวีตอนนั้นก็ยังไม่มีผมก็มีแต่วิทยุก็โหตู้อย่างกับทีวีตอนหลังก็มีไอ้ทรานซิสเตอร์คุณดิกใช่ไหมไอ้ห้องคุณดิกวันนี้ผมก็ไม่รู้คุณดิกนี่ไปไหนแล้วก็ไม่รู
1: ้เยอะมากคุณดิก
0: คุณดิกเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ก็คือว่าพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่รักษามาตรฐานคือการมีลูกเขาบอกว่ามีลูกนะจะทำให้อ้วนเนี่ยทำให้เข้มแข็งธุรกิจเศรษฐกิจก็ดีไงเนี่ยนี่เป็นนโยบายของพ่อผมซึ่งต่างกับคุณสุทธิชัยนะคุณชัยนี่ลูกเต้าก็ต้องเรียนหนังสือดีๆอะไรเด็ดดีพ่อผมเอาจำนวนเนี่ยเอาจำนวน
1: กันละยุก
0: เพราะนี่ถ้าเกิดว่านโยบายอย่างนั้นดีออกลูกมาเยอะๆแต่ทำให้มีคุณภาพดีโดยการส่งไปเรียนนะมหาวิทยาลัยระดับที่มันเจ๋ง
1: ๆ
0: แม่เราฝึกลูกให้มาเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กๆให้มาเรียนดีเอาถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำไมเอ่ยไอเด็กไอลูกก็ทำไมเอ่ยเขาก็ประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษาคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบบที
1: ่
0: พวกอังกฤษทำพวกสิงคโปร์พวกญี่ปุ่นพวกไต้หวันพวกเกาหลีทำคุณวิชัยคิดว่าประเทศไทยของเราวันนี้จะเป็นยังไง
2: ที่คุณกลมทิ้งท้ายไว้นะครับว่าถ้าหากว่าเราเห็นตัวอย่างของความสำเร็จในการพัฒนาคนพัฒนาประเทศด้วยระบบการศึกษาที่ดีมีคุณภาพและทั่วถึงก็จะทำให้การแข่งขันนั้นเราจะอยู่ในจุดของการที่จะไปสู้กับใครก็ได้ทั่วทั้งโลกแต่ถ้าหากว่าเรายังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปทุกท่านก็คงพิจารณาได้นะครับว่าระบบการศึกษาของไทยควรจะต้องปฏิรูปอย่างจริงจังได้แล้วหรือยังแล้วถ้าหากว่าเราจะรอจากภาครัฐอย่างเดียวได้หรือไม่หรือเราจะต้องดูแลคนใกล้ตัวของเราก่อนว่าหามาตรฐานการศึกษาที่ดีให้กับพวกเขาคนหนุ่มคนสาวจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อชาติต่อประเทศอย่างมากครับเพราะว่าโลกในยุคที่มีการแข่งขันเข้มข้นรุนแรงเทคโนโลยีที่มาดิสรัปหลายๆอย่างนั้นถ้าหากว่าพวกเขามีความรู้นะครับที่ถูกต้องมีความเข้าใจมีความรักชาติรักประเทศเราไปต่อกันได้อย่างแน่นอนครับจะมาติดตามเรื่องราวต่างๆมุมมองจากทั้งคุณวิกรมกรมดิษฐ์และคุณสุริชัยหยุดได้เป็นประจำนะครับใน CEO Vision Plus เราทั้งสองท่านนั้นก็ให้ข้อคิดให้แนวทางอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่เราฟังแล้วได้ลงมือปฏิบัติแล้วหรือยังมากน้อยแค่ไหนอย่างไรด้วยนะครับและพบกันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสวัสดีครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุริชัยหยุดดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
8: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
8: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ ต้องเลิกไปเลยคร
10: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอด

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับอยู่กับคุณอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชและผมมนตรีจอมพันธ์นะครับวันศุกร์นี้ต้องบอกว่าเป็นศุกร์ที่นะยังต้องติดตามความเคลื่อนไหวทั้งในส่วนของคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ให้ศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองชั้นต้นนะรับคำร้องรับคำฟ้องของประธานกสทช.คุณหมอสรณะนะครับเสร็จแล้วก็ยังมีประเด็นตามมาอีกว่ารับฟ้องแล้วจะแค่ไหนอย่างไรวันนี้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพราะว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นินทรพันธ์เองก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของหลักสำคัญว่าด้วยเรื่องคำสั่งของว่าด้วยเรื่องคำสั่งทางปกครองนะครับไล่เรียงมา11ข้อด้วยกันในขณะเดียวกันนะครับกรรมการกสทช.ท่านอาจารย์พิรงรองก็ได้ออกหนังสือด่วนแจ้งไปยังสำนักงานกสทช.เพื่อที่จะให้เรียกประชุมส่วนเรื่องของData Center นะครับวันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการบอร์ด Data Center เป็นครั้งแรกโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรากูลนะครับไปเป็นประธานในพิธีเป็นประธานการเปิดประชุมจากนั้นรองนายกเอกนิติธันประภาสก็ไล่เรียงเนื้อหาสาระต่างๆโดยมีฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะวางกรอบแนวทางเกี่ยวกับปัญหา Data Center ที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องราวของการเมืองนะครับก็จริงๆเป็นวันศุกร์ก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็รู้สึกเสียดายบรรยากาศทางการเมืองนะครับที่น่าจะต่อสู้นะครับกันด้วยวิธีการแบบอารยะนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สน.ทองหล่อนะครับหลายท่านก็คงได้เห็นภาพที่สื่อได้เก็บภาพเอาไว้กรณีที่คุณณัฐวุฒิวงเนียมนะครับทำร้ายร่างกายอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรในระหว่างที่เดินทางไปที่สน.เพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นปรากฏต่อสายตาของทั้งสื่อมวลชนแล้วก็รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับกับบรรยากาศอย่างนี้นะซึ่งดูเหมือนจะมาถึงจังหวะในช่วงที่การเมืองมันจะเริ่มระอุร้อนหรืออย่างไรนะในสภาเองนะก็เป็นเรื่องระหว่างฝ่ายค้านกับในซีของรัฐบาลแล้วก็ยันมาจนถึงข้างนอกนะความเห็นต่างได้แต่เสร็จแล้ววิธีการในการที่จะตัดสินวิธีการในการที่จะต้องหาทางออกจากปัญหานั้นก็เป็นวิธีการที่นะหลายคนก็เห็นก็บอกว่าไม่เหมาะสมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนที่มีภาพของความเป็นนักวิชาการแล้วก็อยู่ในวัยวุฒิระดับนี้ก็น่าจะต้องมีวุฒิภาวะในการที่จะต้องสื่อสารชี้แจงอธิบายความต่อสังคมก็ว่ากันไปนั่นคือเรื่องของเหตุการณ์การเมืองนอกสภาที่ระอุขึ้นมาในขณะเดียวกันนะครับในระหว่างที่รอคุณอภิรักษ์นะผมโฉบไปดูข่าวนะเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะครับที่นัดหมายเอาไว้เดิมว่าจะมีการพบปะสังสรรค์เปิดบ้านซึ่งเป็นบ้านพักส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรีที่ย่านบางพลีสมุทรปราการนะพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งก็คือหลักๆ ก็คือพรรคเพื่อไทยนั่นแหละในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แต่ช่วงสายๆวันนี้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณไตรสุรีไตรสรณกุลนะครับในข่าวเขาบอกในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาแจ้งเลื่อนการพบปะสังสรรค์ ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลที่กำหนดขึ้นในวันที่6กันยายนนี้ออกไปก่อนนะครับเนื่องจากในเหตุผลบอกว่าเนื่องจากในสัปดาห์หน้าท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญส่วนจะจัดงานดังกล่าวเมื่อไหร่นายกรัฐมนตรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือภารกิจในส่วนของนายกรัฐมนตรีนะที่เดิมมีกำหนดพบปะกับพรรคร่วมรัฐบาลและก็เลื่อนการพบปะสังสรรค์ดังกล่าวออกไปก่อนนะและไม่ได้แจ้งเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่ของใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับแรกๆผมกวาดสายตาดูในรายละเอียดของข่าวท่านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกก็ไม่ได้แจ้งนะว่าจะเป็นเสาไหนแต่ถ้าดูในเพจนะที่ได้มีการนำภาพของรัฐมนตรีมาขึ้นให้เห็นและมีรายละเอียดต่อท้ายก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับได้ออกมาเชิญชวนให้ประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับท่านก็บอกว่ารายการที่รายการเนี่ยจะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรมีเป้าหมายอย่างไรและจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรพูดง่ายๆก็คือจะมีรายการคุยกับครม.อนุทินนะฮะโดยในรายการก็จะมีรัฐมนตรีนะครับท่านบอกว่าจะชวนรัฐมนตรีมาพูดคุยแบบตรงไปตรงมาในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านตลอดจนคำถามและข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบคุณรัชดาบอกว่ารัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจากผู้กำหนดและรับผิดชอบนโยบายโดยตรงเพราะนอกจากการรับรู้ว่านโยบายคืออะไรแล้วสิ่งสำคัญคือประชาชนควรได้ทราบถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของรัฐบาลตอนท้ายบอกว่าเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบประชาชนสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินนะได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5แล้วก็รวมทั้งช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และก็ไทยคู่ฟ้านะก็ในรายละเอียดก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเทปแรกวันพรุ่งนี้ผมเข้าใจผมใช้คำว่าเทปนะฮะก็คิดว่ารายการอย่างนี้เพื่อที่จะนะฮะคุมในเรื่องของเวลาแล้วก็เนื้อหาสาระก็คงจะมีการบันทึกเทปเอาไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะครับ9:05 น.รายการคุยกับครม.อนุทินที่จะออกอากาศเป็นครั้งแรกนะจะเป็นท่านใดที่จะมาออกในรายการนี้และผู้ดำเนินรายการจะเป็นใครเนื้อหาสาระอะไรต่อเมื่อไรซึ่งถ้าดูจากสิ่งที่โฆษกรัชดาท่านออกมาสื่อสารเอาไว้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเพราะท่านย้ำว่าเป็นเรื่องที่เป็นการสื่อสารในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนก็ถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้มีอะไรที่เป็นประเด็นที่ประชาชนจะต้องรับรู้รับทราบแล้วก็ได้มีการสื่อสารเพิ่มเติมผ่านทางรายการตรงนี้นะครับ1ถ้าจะเอาคิดแบบเร็วๆเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของไทย AI Passportที่ทางรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบเองนะครับก็มีการสื่อสารรายวันและเป็นเรื่องที่กำลังเริ่มต้นนับหนึ่งและก็มีคำถามค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ถ้าจะเป็นเรื่องใหญ่สุดก็จะเป็นเรื่องของ Data Center ไหมนะครับหลังจากที่ได้มีการประชุมในวันนี้แล้วนะครับได้ข้อสรุปแนวทางในการที่จะดำเนินการจัดการกับปัญหาตรงนี้อย่างไรนะครับหรือไม่นะครับถ้าจะเป็นเรื่องที่กำลังจะเป็นประเด็น นะขึ้นมาในสัปดาห์หน้าก็คือเรื่องการออกมาสื่อสารในซีของภาคประชาชนคุณสุธิลิ้มทองกุลนะครับที่นัดหมายประชุมในวันจันทร์ที่7กันยายนและประกาศนะทวงคืนประเทศไทยนะก็ประเด็นนั้นด้วยหรือเปล่าหรือนะเนี่ยมีหลายหรือเพราะเรื่องมันค่อนข้างจะเอ้ยผมได้ยินก็แก๊กก็แก๊กคุณวิรักเข้ามาแล้วนะทักทายคุณวิรักกันก่อนนะสวัสดีครับคุณวิรักครับ
3: สวัสดีครับคุณมนตรีต้องขอโทษคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับที่เข้ามาช้าไปหน่อยติดภารกิจนิดหน่อยปิดไม่ทันเชิญคุณมนตรีครับผม
2: เอาผมเพียงแต่ไล่เรียงเกี่ยวกับเรื่องของรายการคุยกับครม.อนุทินในวันพรุ่งนี้ผมเดาว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ไปดูจากสิ่งที่ท่านโฆษกรัฐบาลได้สื่อสารเอาไว้ว่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนซึ่งก็ไล่เรียงดูแล้วมีหลายเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนแม้กระทั่งเรื่องของสภาเมื่อวานนี้ก็ต้องถือว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนเรื่องของสุสานชาวยิวก็อยู่ในความสนใจของประชาชนทุกเรื่องแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องมาดูว่าสิ่งที่หยิบยกขึ้นมานั้นจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออาจจะมองข้ามช็อตไปที่เรื่องอื่นๆซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชนเช่นเดียวกันอีกหรือเปล่าก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้ประเดิมเทปแรกครั้งแรกนะครับของรายการคุยกับครม.อนุทินครับคุณอภิรักษ์ครับ
3: คุณมนตรีพอทราบหรือยังครับว่าใครจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการ เราเห็นโปรโมทเมื่อช่วงสายๆวันนี้แต่ก็ยังไม่ได้เห็นภาพนะครับว่าใครจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการเห็นหรือยังครับคุณมนตรีฮะ
2: ไม่ได้เห็นแต่โปสเตอร์นะฮะในผมเชยไหมถ้าใช้คำว่าโปสเตอร์ผมหลับตา
3: เห็นเหมือนกัน
2: นะมีรองนายกสุภจีอยู่ท่านแรกและตามมาด้วยท่านรองเอกนิติไหมและท่านที่สามผมจำแม่นก็คือท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินแล้วก็ไปปิดท้ายที่อาจารย์เชนยศชนันหรือเปล่านะก็มีหลายท่านด้วยกัน
3: ใช่ครับ
2: จะเรียง
3: ก็จะเป็นเจ้าจะเป็นสามทหารเสือหรือจะเรียกแบบแซวกันก็จะเป็นสามแม่ครัวเนี่ยแหละคุณสุภจีคุณเอกนิติท่านศรีศักดิ์แล้วก็ล้อมโดยท่านนายกเนี่ยที่เป็นโลโก้เป็นภาพสีเหลืองอยู่ตรงข้างหลังขณะเดียวกันหลังจากนั้นก็จะเป็นรองนายกที่เข้ามาประกบด้วยนะครับรองคมนาคมท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรองด้านกฎหมายท่านรองที่ดูแลอวก็เป็นภาพของนายกกับรองนายกรัฐมนตรีครับจะเป็นส่วนใหญ่ที่เราได้เห็นคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.นะครับแล้วในสื่อเนี่ยก็ขึ้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นภูกันครบถ้วนเลยนะครับก็จะมี NBT มี MCOT มีช่อง9มี Radio Thailand อันนี้ก็คือหมายถึงวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยแล้วก็อีก2โลโก้ก็จะเป็นกรมประชาสัมพันธ์ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็จะมี NBT Connect น่าจะเป็นกรมประชาสัมพันธ์ในแบบออนไลน์เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นไทยคู่ฟ้าก็ภูทุกๆสื่อที่สามารถที่จะเข้าไปจอยกันได้หมดแต่อีกหน่อยไม่แน่ใจจะไปจอยกับช่อง5ได้หรือเปล่าก็เห็นว่าช่อง5เนี่ยเค้าขออนุญาตเป็นหน่วยธุรกิจชนิดพิเศษหรือที่เขาเรียกว่า SDU ไปเรียบร้อยแล้วครับคุณมนตรีขยายหน่อยสิ่งที
2: ่แต่ผมเห็นขออภัยคุณอภิรักษ์ในท้ายข่าวเนี่ยมีททบ5ด้วยนะครับ
3: มีด้วยครับ
2: มีททบ5
3: แต่ไม่รู้อนาคตอาจจะได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะยังได้อยู่ครับคุณมนตรี
2: ถ้าลองเดาคุณอภิรักษ์ถ้าครั้งแรกมันก็จะต้องเอาเบอร์ใหญ่นะแล้วก็เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจจริงๆเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเริ่มต้นโดยที่ไม่ได้ดึงดูดหรือว่าไม่ทำให้สะดุดก็ครั้งแรกก็ถือว่าเป็นเทปแรกเป็นนำร่องแล้วก็จะทำให้คนที่ติดตามก็จะรอดูว่าเสาที่สองจะเป็นใครก็ไม่รู้ในหลักการเปิดออกมาหรือจะต้องเอามวยรองก่อนแล้วค่อยตามด้วยมวยหลักหรือว่าจะเอามวยหลักเลยแล้วค่อยตามไปด้วยให้รายการมันนิ่งแล้วก็ค่อยสลับกันมาก็สุดแท้แต่ว่าจะคิดจากมุมไหนคุณพิรักษ์ครับ
3: ถ้าออกแบบเนี่ยต้องเอามวยหลักก่อนแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่ามวยหลักหรือว่าคนที่ตั้งใจจะเอามาประกบกับมวยหลักมวยหลักเราหมายถึงตัวผู้นำก็แล้วกันเนาะ
2: ครับ
3: นายกรัฐมนตรีน่าจะออกก่อนไหมแต่ว่าถ้ามองในประเด็นนี้ช่วงนี้เวลานี้เนี่ยถ้าเจอปัญหาภาคใต้เขาอาจจะหยิบท่านเสียสักในฐานะที่เป็นคนที่ดูแลภาคใต้ไหมหรือถ้าผมเดาอีกแบบนึงล่ะมากันสามแม่ครัวกันเลยประกบกันมาก่อนแล้วดูท่าทีดูคอมเมนต์ดูอะไรกันยังไงแล้วถ้าเกิดเป็นสามแม่ครัวเนี่ยวิทยากรหรือพิธีกรที่มาถามเนี่ยอาจจะถามได้ง่ายหน่อยเพราะว่า3คนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้โดนถามเรื่องประเด็นทางการเมืองไม่ได้โดนถามเรื่องประเด็นภูมิใจไทยพิธีกรที่เขาเล็งๆกันไว้ว่ากันไว้ก็อาจจะรู้สึกสบายตัวสบายเนื้อสบายตัวได้พิธีกรเบอร์ใหญ่แล้วก็ได้แขกที่ไม่ต้องตอบเรื่องการเมืองเนี่ยอันนี้ก็จะชูได้ง่ายแล้วโฆษกรัฐบาลก็อาจจะบอกว่าเราเริ่มต้นมองไปข้างหน้ามองข้ามความขัดแย้งมองในสิ่งที่เราทำที่ไม่เป็นข่าวตรงนี้ก่อนทีนี้คนก็จะถามนู่นคำถามนี่บอกประเด็นทางการเมืองเนี่ยอาจจะมีจังหวะจะมาตอบแต่อยากจะนำเสนอประเด็นที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเนี่ยอันนี้ผมก็จะดีไซน์ประมาณเนี้ยส่วน Data Center ผมว่าน่าจะยังไม่มีมั้งครับคุณมนตรีเพราะเมื่อวาน2วันก่อนกทม.เนี่ยเป็นหลักในการแถลงวันนี้กทม.ก็มาที่ครม.มาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยแล้วก็มีการคุยเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าถ้าจะตั้งหลักจากการประชุมในวันนี้แล้วบันทึกวันนี้เพื่อออกวันพรุ่งนี้เลยเนี่ยน่าจะยังไม่ทันก็เลยเดานะเดาว่าอาจจะเป็นเรื่องใต้ไหมเรื่องเศรษฐกิจไหมน่าจะพอไปไหวหรือเปล่าฮะคุณมตรีฮะหรือไม่ก็เดาไปถึงเรื่องหรือไม่ก็เดาไปถึงเรื่องไอ้ plus อะไรที่กำลังจะ plus กันออกมาจะดีไหมคุณมตรี
2: เอาละผมมีท่าน
3: มีอินไซด์ไหม
2: อินไซด์มาแล้วฮะท่านผู้ฟังแฟนรายการผู้อาวุโสส่งรายชื่อมาเพื่อไม่ให้เราเชยนะผมค
3: ุ
2: ณอภิรักษ์อาจจะยังไม่รู้แต่ท่านรู้แล้วท่านก็บอกว่าประเดิมเทปแรกวันพรุ่งนี้ท่านรองนายกปกรณ์นินประพันธ
3: ์
2: คุณอภิรักษ์เดาแล้วผมเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการก็ไตเติ้ลเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับกรณีปมปัญหาที่เป็นประเด็นใหญ่อยู่ณเวลานี้คือกรณีประธานกสทชเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าท่านรองนายกประกรณ์นั้นให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของคำสั่งทางปกครองนะมีผลบังคับใช้ทันที1 2 3อย่างไรนี่ไล่เรียงมา11ข้อเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นท่านรองนายกไม่ต้องท่าแหละนะฮะเพราะว่ายืนยันแล้วว่าทำเทปไปแล้วอ่ะแล้วก็ท่านก็กรุณาให้ความรู้กับผมบอกว่าเป็นรองนายกประกรณ์เป็นคนแรกเนี่ยผมก็เดาว่าสายงานที่ท่านรองนายกประกรณ์ท่านรับผิดชอบอยู่ก็คือเรื่องของกฎหมายและสิ่งที่ท่านขับเคลื่อนมาตลอดนั้นเนี่ยก็เป็นการปฏิรูปนะระบบราชการเนี่ยผมนึกไว้แล้วไม่ผิดเลยนะครับท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสาระหลักใหญ่ก็คือเรื่องการปฏิรูปราชการครับคุณอภิรักษ์ครับถือว่าอยู่ในความน่าสนใจในขีดระดับที่จัดแฟ้มเรียงลำดับดูแล้วจะอยู่ในลำดับต้นๆไหมถ้ามัน อยู่ในความหมายของท่านโฆษกรัฐบาลที่บอกว่านะจะชวนรัฐมนตรีมาพูดคุยแบบตรงไปตรงมาในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน อยู่ในแฟ้มแรกไหมคุณพิรักษ
3: ์ถ้าอย่างนี้ไม่
2: ไม่ใช่แฟ้มแรก
3: เอาจริงนะถ้าอย่างนี้ขายไม่ได้คุณมนตรีคือก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วก็น่าจะใช้เครือข่ายช่องทางของหลวงอ่ะในการที่จะขยายส่วนเอาพูดจริงๆจะเป็นช่องอื่นๆที่เป็นช่องเอกชนจะเป็นไทยรัฐจะเป็นเนชั่นจะเป็นอะไรเนี่ยก็อาจจะรายงานไปตามเนื้อผ้าเฉยๆแต่ไม่มีการกระจายไม่มีการขยายไม่มีอะไรก็คล้ายๆกับในสมัยลุงตู่ที่มาแล้วทำไปเทปเดียวแล้วก็หายไปเลยอ่ะถ้าจะให้โดนเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นสมัครไหมจะต้องอาจจะเป็นคุณทักษิณไหมหรืออะไรไหมหรือแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยอันเนี้ยเรียกแมกเนตได้แน่นอนแต่ประเด็นก็คือว่าท่านนายกท่านเก็บไม่ค่อยอยู่หรือเปล่าในเชิงของการให้สัมภาษณ์ท่านก็เป็นคนพูดอะไรตรงไปตรงมาเดี๋ยวจะมีหลุดมีอะไรเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นหนึ่งประตูในการสื่อสารน่าจะใช่ยันถามว่าโดนไหมอาจจะไม่โดนแต่ก็คงจะมีวิธีการในการที่จะขยายเอาถ้าเป็นผมนะมันก็จะเป็นการตีข่าวดีหรือเพิ่มพื้นที่ข่าวดีที่อยู่ในสื่อมากขึ้นแล้วก็สื่อกันว่ารัฐบาลก้าวข้ามประเด็นต่างๆที่เป็นข้อขัดแย้งประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นทางการเมืองแล้วมุ่ง แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนก็ขอให้ติดตามกันทุกวันเสาร์เดี๋ยวรอบนี้แก้ไขกฎหมายเสร็จรอบหน้าถ้าผมเดาเดี๋ยวจะเป็นคนละครึ่งรอบต่อไปผมอาจจะดันท่านรัฐมนตรีสุประจีเข้ามาว่าที่ผ่านมากี่เดือนกี่เดือนเนี่ยได้ทำอะไรไปบ้างแล้วแล้วก็รายงานตัวลงตัวเลขหรือไอ้เรื่องที่จำกัดวันนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะคุณมนตรีผมก็จะว่าเนี่ยน่าจะเป็นอันที่เอาเข้ามาขายได้ว่ารัฐบาลเนี่ยเข้มงวดกวดขันเข้มงวดเรื่องชาวต่างประเทศเข้มงวดเรื่องปืนแต่ในระหว่างนี้อาจจะยังคงมีประเด็นยังคงมีปัญหาแต่เราแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปอ่ะก็คงจะเล่าประมาณนี้มั้งคุณมนตรีเดานะฮะ
2: เห็นภาพแล้วครับคุณอภิรักษ์ครับว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ในการที่จะสื่อสารโดยพุ่งเป้าไปที่นโยบายที่รัฐบาลกำลังจะทำเพราะถ้ามองในส่วนของท่านรองนายกประกรณ์ที่จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องแผนปฏิรูปราชการตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านเองก็ได้นำเสนอชุดความคิดมาถึงระดับหนึ่งแล้วล่ะหนึ่งนะครับก็คือแรกๆท่านก็แพรมออกมาว่าจะต้องยุบเลิกนะในส่วนของหน่วยราชการที่ไม่มีความจำเป็นนะ 3-4 องค์กรมหาชนที่ว่านั่นนะครับถัดมาท่านก็กางแผนหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกับทั้งกพร.ทั้งกพ.ทำการบ้านกันมาแล้วก็ออกแบบนะว่าจะต้องเริ่มที่อายุเท่าไหร่40อัพ50อัพแล้วก็รวมถึงจะต้องจ่ายชดเชยไม่เกินเท่าไหร่ยังไงนั่นคือไปไกลถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านมาฉายแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปราชการท่านอื่นๆที่จะมาในเสาถัดไปก็คงจะเน้นในเรื่องของการนำเสนอนโยบายของรัฐบาลมากกว่าที่จะมาชี้แจงปมปัญหาที่สังคมกำลังให้ความสนใจและเกิดวิวาทะกันในโต้กันไปโต้กันมาอยู่หน้าเวลานี้คงจะไม่ได้ใช่พื้นที่ตรงนั้นถ้าเริ่มต้นแบบนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
3: ก็เดาว่าเป็นอย่างนั้นนะครับคุณมนตรีได้เรียบค่ายไปหรือยังครับหรือว่าเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาเริ่มเรียบค่ายผมเรียบค่ายข่าวอะไรกันก่อนนะครับ
2: ผมเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยหลังจากที่คุณมิรักเรียบค่ายแล้วเนี่ยผมเนี่ยสะดุดแล้วก็สะกิดท่านไปนิดหนึ่งแล้วนะกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที
3: ่
2: โรงพักทองหล่อในวันนี้ไม่รู้ว่าใครจะมองในมุมไหนยังไงแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วก็แหมก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นด้วยประการทั้งปวงแต่ก็เกิดไปแล้วและยิ่งได้เห็นคลิปยาวๆก็ดูยังไงก็ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับคุณอภิรักษ์ครับ
3: ประเด็นสำคัญเนี่ยมันเป็นที่นายณัฐวุฒิวงเนียมด้วยคนเดียวหรือเปล่าที่เคยเป็นทนายความแล้วถูกให้ออกหรือถอนใบอนุญาตทนายความเหรอหรือเคยเป็นอนุกรรมการหรือเป็นกรรมการอะไรเหรอแล้วก็เคยถูกให้ออกจากตัวกรรมการนั่นเหรอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าล่าสุดนี้ตกลงยังมีชื่อเป็นตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นทีมงานของนักการเมืองของรัฐมนตรีอยู่หรือเปล่าเพราะที่ผ่านมายังไม่เห็นออกมาปฏิเสธนะว่าไม่ได้เป็นแล้วยกเลิกแล้วปลดแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ได้เนี่ยจริงๆเนี่ยไอ้ความเสียหายของวันนี้มันไปถึงแน่นอนเดี๋ยว
2: ครับ
3: ขออนุญาตคุณมนตรีคุณผู้ฟังเบรกกันก่อนเดี๋ยวตั้งหลักกันนิดหนึ่งช่วงหน้ากลับมานะครับ
2: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มก 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมมาช้าไปหน่อยขออนุญาตอาจจะมีเลียบค่ายที่อาจจะซ้ำกันไปอยู่บ้างเรื่องของ data center เนี่ยเป็นประเด็นมาอยู่หลายวันทางกทมเองเนี่ยก็ตั้งหลักแล้วก็มีการแถลงมีการขยับกับกรมธุรกิจพลังงานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันไปก่อนว่ารู้ว่ามีว่าทราบว่าไม่ให้เพิ่มอย่างไรแล้วก็มีการเข้าไปตรวจคุณภาพน้ําแน่นอนนะครับประเด็นเรื่องความถูกต้องเหมาะสมการลงทุนก็คือเรื่องนึงแต่ว่าการขยับเนี่ยเป็นประเด็นที่เราได้เห็นขณะเดียวกันครับท่านรัฐมนตรี DE ก็ย้อนหน่อยครับ 3-4 วันก็บอกว่ารู้ก็เห็นก็ทราบแต่วินรัฐบาลก็ออกมาขยับในการประชุมครับท่านรองเอกนิติท่านรัฐมนตรีพลังงานท่านรัฐมนตรี DE ครับก็มีการนัดประชุมนัดแรกวางกรอบมาตรฐานขั้นต่ำครับขณะเดียวกันเรื่องของการอภิปรายเมื่อวานเนี่ยก็มีหลายประเด็นที่เป็นอย่าเรียกว่าเป็นควันหลงเลยครับเราเห็นการตั้งคำถามต่อผมไม่ใช้คำว่าผิดถูกนะครับต่อวิธีการในการบริหารการประชุมของท่านประธานสภาท่านประธานโสพลก็ตั้งคำถามเรื่องการแม่นไม่แม่นกติกาแล้วก็ฝ่ายค้านมีทั้งท้วงให้ทำตามกติกามีทั้งอาจจะดูรุนรวนบ้างแต่ก็พูดถึงตัวกติกาเมื่อวานท่านรองท่านที่หนึ่งท่านรองสุภาพสตรีท่านก็ถูกตั้งคำถามหลายเรื่องแล้วก็มีการนับญาตินับพี่นับน้องพี่ว่าอย่างนั้นพี่ว่าอย่างนี้นี่ก็เป็นประเด็นเราอาจจะไม่ได้ถือกันในแง่ของตัวหลักการแล้วก็ไม่ได้พูดถึงในแง่ของเจ้ายศเจ้าอย่างครับแต่ว่าในสภาเหมือนกับที่เขามีกติกากันนะครับเวลาเราคุยกับท่านประธานคนที่คุยกับท่านประธานด้วยก็เป็นสมาชิกจะเป็นพี่เป็นน้องมาจากไหนก็ว่ากันหรือจะเป็นพรรคไหนฝ่ายค้านรัฐบาลก็ว่ากันครับแต่ว่าทั้งหมดมันมีกติกามันมีรูปแบบตรงนั้นอยู่นอกเหนือจากกติกากับตัวรูปแบบแล้วเนี่ยก็ยังจะมีระเบียบการประท้วงการก่อนการหลังการวินิจฉัยการให้เวลาหรือแม้กระทั่งข้อบังคับเนี่ยเมื่อวานถูกตั้งคำถามในหลายประเด็นผมจู่หัวทิ้งเอาไว้ก่อนถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่ท่านประธานโสพลอาจจะถูกตั้งคำถามเมื่อวานก็อาจจะโดนตั้งคำถามเพิ่มเติมกันขณะเดียวกันนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามหลายเรื่องนะครับทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภาคใต้ที่ผู้นำฝ่ายค้านก็บอกว่าล้มเหลวนะครับท่านนายกก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของการที่จะตั้งรัฐมนตรีช่วยคลังนี่ท่านนายกก็บอกว่าน่าจะยังไม่มีนะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีเอกนิติยังทำงานได้ดีอยู่อนาคตจะมีหรือไม่เนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นี่ก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณในรูปแบบหนึ่งนะครับขณะเดียวกันเรื่อง Data Center ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ออกมาพูดซ้ำกับสิ่งที่ทางผู้ว่ากทมพูดเมื่อวานหรือเปล่าบอกคันนัดวางกฎไม่อนุมัติโครงการใหม่แล้วก็เชื่อว่านักลงทุนคงจะไม่เสียความมั่นใจนะครับส่วนที่ลักลอบเนี่ยก็ต้องมีการทีนี้กับเรื่องอื่นๆนะครับเดี๋ยวค่อยมานั่งตามกันเพราะว่าหลักๆเนี่ยผมว่าควันหลงจากการอภิปรายเมื่อวานน่าส

0: ถ้ากลางขนาดนี้หยาบคายขนาดนี้ลงไม้ลงมือขนาดนี้โดยที่เห็นทั้งเห็นว่ามีกล้องเห็นทั้งเห็นว่าอยู่หน้าสถานีเนี่ยถ้าพรรคการเมืองไหนต้นสังกัดไหนเนี่ยยังเลี้ยงเอาไว้ไม่แสดงถึงแม้ว่าจะยังต้องเลี้ยงอยู่ด้วยมีเหตุผลยังต้องใช้งานกันอยู่ด้วยเหตุผลบางประการแต่ก็ต้องแสดงออกให้ได้เห็นว่าไม่เห็นด้วยนู่นนี่นั่นน่ะไม่งั้นน่ะแปดเปื้อนยกเว้นว่าจะไม่รู้สึกใดๆกับการแปดเปื้อนมาถึงคุณมนตรีอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวในอันหลังแต่ว่าอยากจับตาดูจริงๆว่าการเมืองหรือคนที่ใช้งานเขาอยู่เนี่ยจะทำยังไงแบบไหนคุณมนตรี
1: ก็คงไม่ใช่เฉพาะฝ่ายการเมืองในสื่ออย่างเราท่านเองก็คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการที่จะให้พื้นที่นะครับกับคุณณัฐวุฒิวงเนียมต่อจากนี้ด้วยผมเคยเห็นคลิปแรกตอนที่ไปออกรายการที่สถานีแล้วก็มีการโต้ตอบกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็เคยปะทะกันมาครั้งหนึ่งแล้วแต่เป็นการปะทะคารมนะครับอาจจะออกสีหน้าแววตาท่าทางอะไรบ้างนั่นซึ่ง
0: จริงๆกักขลามากนะคุณมนตรีที่ช่องเนชั่นน่ะผมจำได้เหมือนท้าเขาอะท้าตีท้าต่อยขนาดนั้นเลยนะคุณมนตรี
1: ก็นั่นแหละยังไม่ถึงเนื้อถึงตัวแต่วันนี้ต้องบอกว่าโอ้นะครับคือจะบอกว่าบันดาลโทสะอารมณ์สะสมและมันอัดอั้นตันใจมาถึงก็ปล่อยเลยก็ไม่ใช่เนี่ยผมพาไปดูนิดหนึ่งนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพักทองหล่อนะครับในข่าวเนี่ยอาจารย์สมชัยก็ให้สัมภาษณ์ละเอียดยิบแต่แม้ไม่ได้ไปอ่านจากอาจารย์สมชัยแล้วดูจากคลิปที่สื่อเขานำเสนอนั่นนะก็เหมือนกับที่อาจารย์พูดนั่นแหละนะครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรให้สัมภาษณ์หลังถูกนายณัฐวุฒิวงเนียมทำร้ายร่างกายการบอกว่าวันนี้ปั่นจักรยานมาเพื่อแจ้งความนายณัฐวุฒิซึ่งเดินทางมาถึงก่อนเวลานัดหมายทีนี้อาจารย์ก็เล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าสน.ทองหล่อเมื่ออาจารย์เดินทางมาถึงได้พบกับนายณัฐวุฒิซึ่งแต่งกายใส่สูทยืนอยู่หน้าสน.ตนเองได้ยิ้มทักทายตามปกติแต่นายณัฐวุฒิกลับพุ่งตรงเข้ามาหาด้วยอารมณ์ไม่พอใจพร้อมใช้คำพูดด่าทอและก็หยาบคายขณะที่ตนเองยังอยู่บนจักรยานนายณัฐวุฒิได้ใช้มือผลักจักรยานจนตนเองล้มลงไปนอนหงายกับพื้นหลังจากนั้นยังคงเดินเข้ามาด่าทอชี้หน้าและแสดงพฤติกรรมในลักษณะข่มขู่โดยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างน้อย2นายและผู้สื่อข่าวอย่างน้อย4ช่องที่บันทึกภาพเหตุการณ์และเสียงไว้ได้ทั้งหมดเมื่อตนเองลุกขึ้นยืนและพูดว่าตำรวจต้องเข้ามาดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายนายณัฐวุฒิได้ตรงเข้ามาดึงหมวกออกจากศีรษะของตนเองซึ่งพฤติการดังกล่าวเข้าข่ายการประสงค์ต่อทรัพย์รวมถึงสร้างบาดแผลถลอกที่ขาของตนเอง2จุดส่วนความเสียหายของจักรยานอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรายละเอียดอาจารย์สมชัยบอกว่าจะปรึกษาทนายความส่วนตัวเพื่อแจ้งความนายณัฐวุฒิเพิ่มเติมคือข้อหาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บและเสียทรัพย์พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องการคัดค้านการประกันตัวส่วนกรณีที่ถูกกล่าวหาด้วยถ้อยคำบูลลี่และเหยียดเพศนะต้องรอหารือกับทนายความว่าจะสามารถแจ้งข้อหาได้เพิ่มเติมได้บ้างอาจารย์มองพฤติกรรมดังกล่าวนะครับบอกว่าทำไปเพื่อข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวและต้องการให้ยุติการเคลื่อนไหวต่างๆอีกทั้งเป็นการกระทำที่ขาดการยับยั้งชั่งใจโดยลงมือในสถานที่ราชการและต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะตอนท้ายอาจารย์บอกว่าขอให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินจากหลักฐานภาพและเสียงของสื่อมวลชนพร้อมยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่ยอมความเพื่อให้กรณีนี้เป็นบทเรียนและต้องการให้ตนเองเป็นคนสุดท้ายที่ต้องเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ผมอ่านในสิ่งที่อาจารย์ได้พูดถึงซึ่งก็ตรงกับภาพนะภาพที่ถ้าได้เห็นแบบคลิปเต็มๆนั้นเนี่ยก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมีทั้งสื่อที่อยู่ตรงนั้นมาคอยห้ามปรามนะและซุ่มเสียงน้ำเสียงการชี้นะนิ้วอะไรทุกอย่างนะก็อย่างที่ผมคุยเรียนท่านผู้ชมไปก่อนที่คุณอภิรักษ์จะเข้ามาว่าผมเห็นเหตุการณ์วันนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วก็น่าเสียดายนะคนที่ต้องบอกว่าถ้าต้องการที่จะต่อสู้จะเรียกร้อง

0: จากแสดงออกอะไรต่างๆโดยในพื้นที่แบบนี้และยิ่งมีวุฒิภาวะเป็นนักวิชาการเป็นด็อกเตอร์มันก็ย่อมต้องมีการรักษาอารมณ์และต้องวางตัวอะไรที่มันอยู่ในจุดที่มันเหมาะสมแต่เห็นสิ่งที่เห็นวันนี้ผมถึงบอกกับคุณวิรักษ์ว่าไม่ใช่เฉพาะพรรคการเมืองนะสื่ออย่างเราท่านเองก็คงจะต้องตระหนักต้องระมัดระวังในการที่จะให้พื้นที่กับผู้ที่มีวัดพุทธิภาวะแบบนี้ในการที่จะสื่อสารนั่นเท่ากับว่ายอมรับในสิ่งที่เขาแสดงออกและก็จะต้องเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆได้ทำตามด้วยครับคุณวิรักษ์ครับ
1: คือกรณีณัฐวุฒิเนี่ยผมเคยเขียนคอมเมนต์เอาไว้อยู่ว่าสื่อสามารถมองได้สองแนวหนึ่งก็คือยิ่งเขาแสดงความเป็นตัวเขาออกมาเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งต้องแสดงให้สังคมได้เห็นแล้วก็ให้สังคมนะในการพิพากษากับสิ่งที่ได้เห็นเนี่ยว่าเรื่องนี้โลกจะติเตียนอะไรกันยังไงแบบไหนหรือสองเนี่ยเราสามารถที่จะคัดหมายถึงคัดทิ้งแล้วก็คัดออกเพราะว่าเวลาเขาคอมเมนต์ในฐานะของทนายความของคนนู้นคนนี้แล้วเมื่อมีการยืนยันแล้วว่าเขาไม่ได้มีสถานะทนายความแล้วเมื่อเขาคอมเมนต์ในฐานะนั้นฐานะนิ้วนี้นั้นแล้วมีการยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวเขาเองก็จะไม่เหลือสถานะใดๆที่ควรที่จะเป็นคอมเมนเตอร์ยกเว้นว่าจะมีท่าทีที่ไม่สุภาพท่าทีพระบูที่น่าสนใจคือบางทีเนี่ยไอ้ท่าทีพระบูที่น่าสนใจเนี่ยมันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าดึงความสนใจในตัวข่าวได้แต่เนื้อหาข่าวเนี่ยไม่มีผมว่าเคสเนี่ยน่าจะคือถ้าเราจะมีข่าวเขาอ่ะต้องมีข่าวเขาว่าเขาต่อสู้คดีนี้ยังไงเขาลงมือไปด้วยบันดาลโทสะเขาไม่ได้มีเจตนาอย่างงู้นเขาบังเอิญอะไรไปที่ไปผลักแต่ถ้าเขาจะเป็นคอมเมนเตอร์เนี่ยคงไม่ได้คือ ตัวเขาจะไม่ได้เป็นมุมมองของผู้แทนนักกฎหมายคอมเมนเตอร์แล้วเนี่ยก็จะเป็นแค่เป็นจำเลยหรือเป็นคู่กรณีเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนอื่นๆความเห็นเขาแทบจะไม่มีมูลค่าหรือมีคุณค่าแล้วครับคุณมนตรีอันนี้คือเราก็ต้องมานั่งถกเถียงกันเองนะว่าคนแบบนี้เราจะโค้ชเขาหรือเราจะไม่โค้ชเขาครับคุณมนตรี
0: คือครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสักหลายท่านคงจะยังจำได้ขออภัยนะยังไม่ได้ทานข้าวกันถ้าจะหยิบประเด็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่กระทรวงพาณิชย์ตอนนั้นน่าจะยังอยู่ที่แถวๆท่าเตียนคุณอุทัยพิมพ์ใจชนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็มีคนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นติวเตอร์นะอยู่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ไประบายความรู้สึกนะด้วยการไปปาอุจจาระนะใส่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กระจายเต็มห้องหลังจากนั้นก็เข้าคุกเข้าตารางแล้วก็ไปบวชแล้วก็หายจากสังคมไปนะคงยังจำก็ได้ในเหตุการณ์ประมาณสัก20กว่าปียังไม่ถึง30ปีประมาณเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งคนที่ถูกกระทำนะก็คุณอุทัยพิมพ์ใจชนก็ไม่ได้แสดงโทสะหรือไม่ได้แสดงอะไรแต่นะในกรณีนี้นะกฎหมายก็ดำเนินการและสังคมก็ลงโทษนะคนที่มีพฤติกรรมพฤติการที่แสดงออกดังว่าและวกกลับมาถึงพ.ศ.นี้เราก็เคยเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลุงคนนั้นบ้างลุงคนนี้บ้างนะไม่พอใจนักร้องแล้วก็ไปแสดงออกนะก็นั่นแหละเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในกลุ่มหนึ่งแต่วันนี้คนที่อยู่ในฐานะอีกฐานะหนึ่งเนี่ยแล้วมาแสดงออกอย่างนี้มันก็จะต้องทำให้สังคมคงจะต้องร่วมกันตรวจสอบและพิจารณาแล้วก็ดูว่าความเหมาะความควรตรงนี้ว่ามันจะอยู่ในระดับไหนอย่างไรครับคุณวิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีผมไปข่าวของฝ่ายบริหารที่วันนี้เขาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนหน่อยเรื่องของ Data Center ครับวันนี้ก็เป็นวาระใหญ่ของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตัวคณะที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยนายกก็พูดถึงการวางกรอบเรื่องของ Data Center เพราะว่าณตอนนี้เนี่ยมีช่องโหว่กฎหมายโดยมีการตั้งคณะกรรมการประกอบกิจการ Data Center เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการประชุมมอบนโยบายท่านรองนายกรัฐมนตรีคลังในฐานะประธานก็จะไปหาวิธีการออกกฎระเบียบเพื่อให้มั่นใจว่าความกังวลจะได้รับการพิจารณาจะมีความเป็นธรรมมากสุดครับนักข่าวถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่ประเทศไทยจะมีการตั้งเป็นศูนย์ของรัฐบาลแล้วก็จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็มีอยู่แล้วส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเนี่ยมีพลังงานเรามีน้ำมีทรัพยากรต่างๆเรียบร้อยแล้วแต่ที่เป็นปัญหาก็คือว่าการขออนุญาตใช้ไฟการขอใช้น้ำและการขอใบอนุญาตเนี่ยแล้วหวังว่าจะมาทำการค้าในเชิงพาณิชย์เนี่ยเราคงไม่ให้แต่จะให้คนที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งขึ้นมา ไม่มีอะไรต้องกังวลบ้านเราประเทศไทยต้องการสนับสนุนอยู่แล้วและบ้านเราก็มีเทคโนโลยีด้าน AI ขั้นสูงเราต้องการที่จะให้ประเทศไทยมีทางด้านนี้ทีนี้ครับก็ถามถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนคือเอากันแบบง่ายๆครับตอนนี้ในกลุ่มเทคบางส่วนเนี่ยก็เห็นว่าพอเราจะมาเงอะเรามาทบทวนเนี่ยแล้วมันช้าเนี่ยบางที่เขาอยากจะมาตั้งในบ้านเราเนี่ยถ้ามองในแง่บวกคือได้ดึงการลงทุนเนี่ยเขาอาจจะไม่มาบางคนก็บอกว่ามันดีมันมีอ่ะดีกว่าไม่ดีนะเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์หลายที่ตึกถงตึกแถวอาคารนู่นนี่นั่นมันก็ร้างกันอยู่เยอะทีนี้ท่านนายกถามนายกอย่างเงี้ยท่านบอกว่ามันมีลักลอบในหลายพื้นที่ท่านนายกบอกว่าลักลอบก็ต้องโดนใครไปลักลอบก็ปิดเพราะคำว่าลักลอบก็ผิดกฎหมายท่านก็ตอบแบบแหมกำปั้นทุบดินอ่ะแต่ประเด็นก็คือว่านะตอนนี้มันกฎหมายมันยังไม่ชัดไงทีนี้ท่านบอกว่า data center เนี่ยคนที่ทำผิดกฎหมายคือพวกขุดบิตคอยซึ่งผมมองว่ามันไม่เหมือนกัน 100% นะ data center นี่มันเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าไอ้ขุดบิตคอยคือการรวมความสามารถของเครื่องที่จะไปใช้ขุดบิตคอยโดยใช้พลังงานเยอะใช้การหล่อเย็นเยอะเนี่ยมันอาจจะเหมือนแต่มันไม่คล้ายกันก็แล้วกัน
0: คือ
1: ท่านนายกบอกว่าขุดบิตคอยเป็น data center อย่างหนึ่งที่รอบใช้ไฟฟ้าต่อสายตรงพยายามตั้งนอกเขตพื้นที่อุตสาหกรรมนอกกรุงเทพนอกเมืองใหญ่และใช้เครื่องมือที่กินไฟแล้วมาขโมยใช้ไฟอีกแบบนี้ต้องปราบปรามจากกำชับกรุงเทพในการที่จะให้อนุญาตในการตั้ง data center ไหมเพราะจะนำไปสู่การทุจริตนายกไม่ตอบเรื่องนี้นะครับแล้วก็เดินออกจากวงคำถามทีนี้หนึ่งในมุมมองที่ท่านนายกพูดถึงเนี่ยมุมมองผู้ว่าท่านผู้ว่าบอกว่าปัจจุบันเรายังไม่มีกฎหมายนิยามคำว่า data center ไว้ชัดเจนทำให้บางแห่งเขาขออนุญาตเป็นคลังสินค้าขณะที่ data center แบบเดียวก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงต้องปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปผมสมมุติง่ายๆแบบนี้ครับคุณมนตรีถ้าคุณมนตรีทำธุรกิจออนไลน์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วต้องใช้คอมพิวเตอร์ประมวลความคิดมหาศาลน่ะมันต้องใช้ไฟกับตัวใช้น้ำอ่ะมันต้องใช้น้ำเยอะมาเพื่อหล่อเย็นแล้วก็ใช้ไฟมาเพื่อประมวลแล้วผมไปจดอย่างอื่นบังหน้าแล้วทำเป็น data center ได้ไหมมันก็พอได้นะหรือถ้าเกิดผมว่าเป็น data center แท้ๆแล้วเขาต้องจดแบบไหนมันอาจจะไม่มีเขียนเอาไว้เพราะว่ามันก็เหมือนกับคุณมนตรีถ้ามาตั้งโรงงานในประเทศเราอ่ะเราใช้ไฟกี่เฟสเราขออะไรกันยังไงแบบไหนแล้วก็จ่ายค่าไฟตามนั้นถามว่ามีปัญหาไหมอาจจะไม่มีปัญหาถ้ามันไม่มีสิ่งที่เขียนไว้ว่ามันผิดแต่อย่างใดมันก็เลยกลายเป็นช่องหลวมๆไงครับคุณมนตรีว่าจะทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเป็นต้นครับ
0: คือผมดูจากที่ทางผู้ว่าชาติชาตินะครับก็ได้เตรียมการบ้านมาที่จะเสนอที่ประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนจะเข้าประชุมแล้วแหละผู้ว่าชาติชาติสิทธิพันธ์ก็บอกว่า data center เนี่ยมันโตเร็วกว่ากฎหมายนะครับคือกฎหมายเนี่ยยังเอื้อมไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องอุดช่องโหว่นะมี3ประเด็นหลักๆก็คือ1เรื่องของผังเมืองนะไม่ใช่ว่าไปตั้งอยู่ตรงไหนก็ได้ทั้งหมดจนกระทั่งกระจัดกระจายนะไม่ได้อยู่ตามผังเมืองเหมือนกับที่นี่คือที่อยู่อาศัยนี่คือเขตอุตสาหกรรมเขตธุรกิจพื้นที่แต่ละสีคงจะต้องจำแนกกันไปนั่นคือข้อแรกเรื่องของผังเมือง2เรื่องของอาคารก็ต้องกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของอาคารสถานที่และก็เรื่องของ EIAนี่คือน่าจะเป็นกรอบใหญ่ๆที่ผู้ว่าชัดชาติได้มองเห็นปัญหาถ้าเกิดว่าสามารถวาง3กรอบตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะครอบคลุมได้ทั้งเรื่องของพลังงานเรื่องน้ำสิ่งแวดล้อมผังเมืองความปลอดภัยของอาคารแล้วก็ผลกระทบต่อชุมชนทั้งหลายแหล่ทีนี้ที่ผ่านมาผู้ว่าชัดชาติบอกว่าได้พบโครงการ Data Centerที่สร้างเป็นอาคารแยกเฉพาะหรือ standalone data center จำนวน6แห่งมี3แห่งที่ได้รับอนุญาตด้านอาคารจากกทม.แล้วส่วนอีก3แห่งยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาแต่ที่น่าตกใจก็คือผู้ว่าบอกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยยังมีศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กหรือห้องเซิร์ฟเวอร์ประมาณ40แห่งซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานและใช้รองรับกิจการขององค์กรนั้นๆจึงต้องแยกออกจาก Data Center ขนาดใหญ่แบบตั้งเดี่ยวที่มีระบบไฟฟ้าระบบหล่อเย็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและก็น้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนมาก ประเด็นสำคัญคือ data center แบบตั้งเดี่ยว3แห่งที่ได้รับอนุญาตจากกทม.ยื่นขออนุญาตใช้อาคารในประเภทคลังสินค้าที่คุณรักพูดถึงเมื่อตะครู่นะเนื่องจากกฎหมายควบคุมอาคารและข้อบัญญัติที่ใช้อยู่ยังไม่มีคำนิยามของ data center แยกเป็นกิจการเฉพาะต่อไปอีกนิดเป็นผู้ว่ามองว่าช่องว่างตรงนี้สะท้อนว่ากฎหมายยังตามไม่ทันรูปแบบธุรกิจเพราะ data center ในอดีตมักเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาคารสำนักงานแต่ปัจจุบันพัฒนาเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่ตั้งแยกต่างหากมีลักษณะการใช้งานและความเสี่ยงแตกต่างจากคลังสินค้าทั่วไปอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นปมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็คงจะต้องวาง3กรอบที่ว่านั้นให้เป็นกรอบใหญ่ๆเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีผังเมืองนะท่านบอกว่าผู้ว่าชาติชาติบอกว่าการกำกับ data center จำเป็นต้องทบทวนอย่างน้อย3ส่วนได้แก่ผังเมืองนะพอผังเมืองตรงนี้ก็ต้องกำหนดว่า data center ขนาดใดควรตั้งในพื้นที่ประเภทใดและควรจะมีระยะห่างจากโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานที่สำคัญเพียงใดถัดมากฎหมายควบคุมอาคารต้องบัญญัตินะฮะdata center โดยเฉพาะนิยามของ data center โดยเฉพาะพร้อมกำหนดมาตรฐานด้านโครงสร้างอัคคีภัยระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงเสียงและก็ความร้อนสุดท้ายคือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องพิจารณาว่า data center แบบตั้งเดียวนะควรถูกเพิ่มเป็นประเภทโครงการที่ต้องจัดทำ EIA หรือไม่และจะใช้ขนาดพื้นที่กำลังไฟฟ้าปริมาณน้ำหรือความจุเชื้อเพลิงเป็นเกณฑ์ก็มีรายละเอียดต่างๆน่าจะอยู่ในกรอบตรงนี้อย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่พระราม9นั่นนะฮะทางผู้ว่ากทม.บอกว่านั่นเขาเพียงแค่ทดลองระบบนะแค่ทดลองระบบเนี่ยมันก็ยังเกิดปัญหาทำให้ชุมชนต้องมาร้องเรียนว่ามีปัญหาเรื่องเสียงรบกวนยามค่ำคืน
1: ขนาดทดลอง
0: เปิด
1: ขนาดทดลอง
0: 24ชั่วโมงอ่ะคุณไปรัก
1: อ
0: ันนี้คือตัวอย่างอันหนึ่งครับ
1: คือประเด็นผมว่าทดลองหรือไม่ทดลองอ่ะประเด็นก็คือว่าช่องว่างทางกฎหมายเนี่ยจะไปปิดจะไปอุดกันยังไงเพราะขนาดทดลองเนี่ยเสียงน้ำมันกลิ่นมันยังมีเนี่ยทางสสอัธวิทย์เนี่ยเขาบอกอย่างนี้ต้องไปดูที่กลุ่มโรงงานต้องตีความว่าโรงงานเนี่ยตามพรบตามมาตรา5พรบโรงงานเนี่ยเข้าข่ายใน107ประเภทโรงงานหรือไม
0: ่
1: ถ้าไม่ชัดเจนนะง่ายเลยก็ออกประกาศกระทรวงประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรมอ่ะให้ data center เป็นโรงงานประเภทที่108เลยเพราะตามกระบวนการใช้เวลาตามรัฐธรรมนูญ60วันถ้าเป็นโรงงานแล้วเนี่ย data center ก็จะถูกควบคุมโดยกฎหมายซึ่งก็เป็นไปตามที่คุณมนตรีบอกอ่ะทั้ง EIA EHAA และกฎหมายผังเมืองก็จะมีการระบุเอาไว้ว่าจะต้องทำอะไรกันยังไงแบบไหนแล้วหลังจากนั้นอุตสาหกรรมก็จะสามารถเข้าไปตรวจได้เรื่องมลพิษเสียงความร้อนและความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่กฎหมายมีคุณอัธวิทย์บอกว่ามีแล้วก็ต้องใช้ครับคุณมนตรี
0: ครับก็คงจะต้องไปจัดการเพราะดูจากตัวเลขตรงนี้แล้วเนี่ยที่คุณรักพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่จะต้อง1ไม่อนุญาตใหม่และ2เนี่ยต้องอนุญาตเฉพาะรายที่จะทำจริงๆไม่ใช่มาขอใบอนุญาตไปเก่งกำไรโอ้โหแล้วเพิ่งรู้นะว่ามายื่นแล้วไปขายต่อได้เพราะดูจากตัวเลขที่ทาง BOI เขาระบุเอาไว้เนี่ยปี68นะฮะถึงเดือนมีนาคม69มีกิจการ Data Center และก็ Data Hosting ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน34โครงการมูลค่า 715,295 ล้านบาทนะนี่คือเฉพาะถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะฮะ7,000,000กว่าล้านนะคุณไปรักแล้วนอกจากนั้นยังมีใบที่อนุญาตไปได้อีก36โครงการมูลค่า 728,000 กว่าล้านอีกหมดเวลาตามนี้คุณไปรักครับ
1: วันนี้ลาครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆ นะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์สัจเดวันนี้ตลาดบ้านเราบวกขึ้นมา 18.66 จุดนะครับรีบาวด์ตามตลาดโลกครับวันนี้หุ้นไทยเนี่ยปิดไปที่ 1,595.58 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 18.66 จุดคิดเป็น 0.12% มูลค่าการซื้อขาย 64,483.60 ล้านบาทดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกก่อนที่จะเร่งตัวขึ้นในช่วงบ่ายนะครับทำจุดต่ำสุดที่ 1,579.36 จุดสูงสุด 1,599.10 จุดนะครับขณะที่หลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้น298หลักทรัพย์ลดลง153หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง201หลักทรัพย์นะครับโดยมีเดลต้ามาอันดับหนึ่งครับสำหรับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดปิดไปที่256บาทเพิ่มขึ้นมา13บาทนะครับวอลุ่มสำหรับเดลต้าวันนี้เนี่ย 6,500 ล้านบาทอันดับ2 PTT ครับ41บาท50สตางค์ลดลงไป1สลึงมูลค่าการซื้อขาย 5,981 ล้านบาทอันดับที่3 Gulf ปิดไปที่61บาท75สตางค์เพิ่มขึ้นมา50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 3,461 ล้านบาทอันดับที่4อันดับที่4มูลค่าการซื้อขาย 2,588 ล้านบาทนะครับคือ KBank ปิดไปที่248บาทลดลงไป1บาทครับและอันดับที่5 PTTP ปตท.สผ.นะครับปิดไปที่149บาทลดลงไป1บาทครับมูลค่าการซื้อขาย 2,446 ล้านบาทวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับเราครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring คุณเจริญสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินทร์ครับผม
2: แม้อีกนิดเดียวจะ 1,600 แล้วนะครับเป็นไงฮะตลาดวันนี้
3: ก็ต้องบอกครับว่าตลาดช่วงที่ผ่านมาเอาตั้งแต่จันทร์หนึ่งมาถึงจันทร์หนึ่งวันนี้นะครับเนี่ยตอนที่หุ้นมันตกเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับแต่มันลงไปนะครับเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังเดลต้าไม่ฟื้นนะเดลต้าซึมลงไปนะครับแล้วก็ลงตามแล้วก็กระแสตลาดโลกเนี่ยเล่นในบันไหวแบบกับเรื่องตัวออกกลางแล้วก็เรื่องดอกเบี้ยอเมริกาที่เขาบอกว่าจะมีโอกาสการขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแต่พอวันนี้นะฮะสถานการณ์ที่ตลาดไม่มีอะไรแล้วพอจริงๆแล้วตลาดก็เร่งต่างกระแสเพื่อนบ้านกันนะครับเพื่อนบ้านเราเขาไปคาดหวังว่าเฟดเนี่ยจะคงดอกเบี้ยนะครับนะเขาก็มีงานพูดว่าอาจจะเน้นเรื่องการคงดอกเบี้ยเกิดขึ้นในช่วงที่เฟดพูดออกไปนะครับคือการสนับสนุนการคงดอกเบี้ยนะครับนะทำให้ตลาดดูมีความหวังดอกเบี้ยมันน่าจะคงไว้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับนะแต่เพื่อว่าวันนี้มันมีตัวเลขหนึ่งที่กำลังจะออกมาคือนอนฟาร์มเพโลนะครับนะเดี๋ยวต้องดูนะฮะซึ่งตอนนี้เองกระแสส่วนใหญ่คาดว่าอาจจะดรอปก็ได้นะคือไม่เรียกว่าไงไม่ได้โตอ่ะตัวเลขเนี้ยนะครับเนี่ยเพราะว่าดูจากตลาดหุ้นเอเชียที่มันรีบาวแล้วบ้านนี้บ้านเราก็รีบาวตามไปตั้งกระแสนี้ไปแหละนะครับเนี่ยถ้าออกมาแล้วไม่ดีนะคือออกมาอ่อนแอนะครับนะต่ำกว่าค่าอะไรอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยแนวโน้มเฟดจะคงดอกเบี้ยจะมีมากขึ้นซึ่งนี่เป็นผลดีกับตลาดนะนะครับเนี่ยทำให้ตลาดหุ้นวันนี้เหมือนกับได้เล่นเงินการคาดหวังแล้วก็เก็งกำไรกันขึ้นมานะครับในส่วนหนึ่งขึ้นมานะครับนะแล้วก็อย่างบ้านเราช่วงนี้เองคือต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อ2วันติดแล้วนะครับก็ดูผ่อนขึ้นนะครับนะหลังจากที่ผ่านมามีขายอะไรเงี้ยนะครับนั้นตลาดด้วยมุมต้านแบบนี้คือคาดหวังว่าตัวเลขจะออกมาไม่ดีเพื่อให้เฟดคงดอกเบี้ยแล้วก็ต่างชาติซื้อเนี่ยวันนี้หุ้นซื้อขึ้นมาแล้วก็อีกกระแสนึงก็คือตัวเดลต้าที่คุณวรินทร์กล่าวเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าเราไม่พูดถึงเดลต้านะถ้าไม่นับเดลต้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยถ้าจริงๆบวกนิดเดียวนะครับนะเพราะวันนี้เดลต้าบวก13บาทก็เกือบ13จุดนะครับนั้นตัวเดียวเป็นคนที่บวก18ออกมานะครับนะเพราะฉะนั้นว่าจริงก็ตลาดหุ้นเนี่ยน้ำหนักยังอยู่ที่เดลต้าอยู่แต่เราก็ตามมาเห็นอยู่ข้อนึงคือแรงซื้อวันนี้จริงแล้วมันกระจายตัวนะครับคือไม่ได้ซื้อแบบเดลต้าตัวเดียวตัวอื่นไม่มาตัวอื่นมีตัวอื่นมาด้วยนะครับเพียงแต่เดลต้ามันบวกแรงนั่นเองนั่นเองเลยว่าแรงซื้อแบบนี้แสดงเป็นการสะท้อนบางอย่างว่าเรียกว่าเซนติเมนต์ตลาดหรือโมเมนตัมเนี่ยยังดูเป็นบวกนะคือถ้ามีอะไรมาชี้นำหรือพร้อมจะเล่นเนี่ยคนบ้านเรานิยมเรียกว่าขยับตามได้เลยนะครับนะแต่ก็ตามวันนี้ก็เห็นอยู่ข้อหนึ่งคือเหมือนกันคือรายย่อยเนี่ยคนขายอยู่คนเดียวอันนี้วันนี้ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเราบอกว่าแต่ย่อยที่ผ่านมาตกเหมือนเขาซื้อนั้นพอวันนี้ขึ้นมาเขาก็จะขายเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับนั้นตลาดแบบนี้ถือว่าเป็นตลาดที่เก่งกำไรกันอยู่ในช่วงนี้นะครับ
2: อืมครับส ัปดาห์หน้าล่ะครับมีอะไรเป็นตัวกระตุ้นตลาดบ้างครับสำหรับปัจจัยในประเทศ
3: คือต้องบอกงี้ครับสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คงดูกันที่คืนนี้ก่อนเลยคือตอนฝากเนี่ยฮะถ้าออกมาแล้วไม่ดีเนี่ยว่าเป็นบวกกับตลาดแต่วันจันทร์นี้จะอยู่กับการขยับต่อนะแล้วก็ถ้าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยอะไรเนี่ยตัวดอลลาร์อาจจะอ่อนนะครับทองอาจจะมาด้วยนะถึงดูตรงนี้ด้วยนะครับนะงั้นตลาดจะมีโอกาสงั้นเล่นอยู่แล้วก็มันก็จะส่อล้อไปถึงช่วงกลางเดือนเลยเพราะว่าเฟดจะมีการประชุม16นะครับเนี่ยก็เรื่องดอกเบี้ยนี่แหละนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เหมือนช่วยยืนยันว่า16นี้ดอกเบี้ยจะไม่ขึ้นหรือจะคงที่เดิมอะไรเงี้ยนะครับนะงั้นตลาดช่วงนี้จะมีโอกาสการได้เงินต่อได้นั่นหมายความว่าในสัปดาห์หน้าเองหุ้นเนี่ยจะมีโอกาสการรีบาวด์ได้อยู่นะครับ
2: ครับผมแนะนำกลยุทธ์การลงทุนได้ไหมครับในจังหวะนี
3: ้ช่วงนี้เราก็ปรับปีนิดนึงเพราะเดิมที่เรามองอ่อนตัวรับนะแล้วลงมาเรื่อยๆเราก็ต้องจุดดูนิดนึงแต่พอวันนี้เริ่มมีการเด้งตัวนี้เนี่ยผมถ้ามองตามทรงแบบนี้ผมว่าเซ็ตจะมีโอกาสอย่างน้อยเนี่ยกับเล่นเทรดขึ้นเหนือ1,600จุดรอบหนึ่งนะครับนะแต่ยังว่าด้วยตลาดที่เราไม่เหลือใจอะไรใหม่เนี่ยเราเล่นตามกระแสงอกเนี่ยเราก็ต้องระวังเผื่อนิดนึงนะก็เลยเล่นแบบกลยุทธ์แล้วคือลงซื้อขึ้นขายจะดูเซฟตัวกว่านะครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับ
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring นะครับสำหรับตลาดในวันนี้ครับที่ก็รีบาวด์ตามตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับหลังจากที่เฟดส่งสัญญาณว่าหากเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมชะลอตัวลงเนี่ยจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดนั้นคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมกลางเดือนกันยายนนะครับ 15-16 กันยายนส่งผลให้อัตราตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือบอนด์ยิลด์ปรับตัวลดลงแล้วก็หนุนแรงซื้อกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นนะครับปัจจัยหนุนหลักในวันนี้เลยเนี่ยมาจากหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่คุณเจริญได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้โดยเฉพาะยิ่งเดลต้านะครับรวมถึงหุ้นขนาดใหญ่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกระจายตัวครับไม่ว่าจะเป็น AOT Advance CPO สัปดาห์หน้านะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่าจะยังเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบนักลงทุนยังต้องติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐนะครับ Non-Farm Payroll ประจำเดือนสิงหาคมซึ่งจะประกาศคืนนี้ครับตลาดเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 56,000 ตำแหน่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการประชุมธนาคารกลางหลายประเทศครับที่จะทยอยเกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์หน้านะครับส่วนปัจจัยในประเทศเนี่ยก็ติดตามการพิจารณางบประมาณปี2570ครับรวมถึงการเปิดรับฟังความเห็นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP นะครับ Power Development Plan ฉบับใหม่ซึ่งก็มองว่าน่าจะเป็น sentiment หรือ sentiment เชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของ SET หรือว่า Security Exchange of Thailand Index เนี่ยนะครับใน Stock Exchange of Thailand ในสัปดาห์หน้านะครับ SET Index ในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับแนวรับ1,570-1,580 แนวต้าน 1,600 จุดนะครับถ้าเกิดผ่านไปได้เนี่ยก็แนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่ 1,620 ถึง 1,630 จุดครับส่วนภูมิภาคนะครับวันนี้ที่ว่าตลาดบ้านเราปรับตัวขึ้นตามตลาดหุ้นโลกและภูมิภาคนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ติดลบนักลงทุนระมัดระวังในการลงทุนก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่สำคัญซึ่งก็จะช่วยให้ประเมินความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,930 ครับลดลงไปเกือบ12จุดคิดเป็น 0.3% ทางเซี่ยงฮ่องกงปิดพุ่งขึ้นนะครับนักลงทุนมีความหวังว่าเฟดนั้นจะคงดอกเบี้ยเดือนนี้หลังจากที่คริสโตเฟอร์วอลเลอร์สมาชิกคณะผู้ว่าการเฟดเนี่ยบอกว่าเขาจะสนับสนุนให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้หากข้อมูลบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มลดลงทางเฉียงปิดไปที่ 25,650 ครับเพิ่มขึ้นมา430กว่าจุดนะครับคิดเป็น 1.74% นิกเกอิโตเกียวปิดพุ่งขึ้นนะครับมีแรงหนุนจากแรงซื้อคืนหุ้นขนาดใหญ่หลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรชะลอการปรับตัวขึ้นขณะที่การฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์ก็ช่วยกระตุ้นแรงซื้อเพิ่มเติมครับเอเคปิดไปที่ 65,020 จุดเพิ่มขึ้นมา 806.46 จุดครับคิดเป็น 1.26% Composite เกาหลีใต้ก็เป็นบวกเป็นวันที่2ติดต่อกันในวันนี้นะครับได้แรงหนุนจากการส่งออกที่แข็งแกร่งขณะที่นักลงทุน คลายความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐครับคอสปีเกาหลีใต้วันนี้ปิดไปที่ 6,687 นะครับเพิ่มขึ้นมา107จุดคิดเป็น 1.64% ส่วนออสเตรเลียปิดลบครับนักลงทุนกังวลว่า GDP ที่แข็งแกร่งเกินคาดในไตรมาสที่2ของเขาเนี่ยอาจจะส่งผลให้ Reserve Bank of Australia นะครับธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้นอกจากนี้นะครับนักลงทุนยังมีท่าทีระมัดระวังก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลข Non-Farm Payrolls ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะครับS&P ASX 200ปิดไปที่ 9,590 จุดลดลงไป 14.20 จุดคิดเป็น 0.16% All Ordinaries ปิดไปที่ 9,196.00 จุดลดลงไป 2.30 จุดคิดเป็น 0.03% นะครับวันนี้ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาพวิวัฒน์จะชวนเราดูเศรษฐกิจไทยในมุมที่ไม่เหมือนใครนะครับต้องติดตามกันต่อเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจนะครับรวมไปถึงนักลงทุนทั้งหลายนะครับที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้วันนี้ครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องนะครับเริ่มกันตั้งแต่ ITD กันก่อนเลยนะครับที่ได้มีการเสนอ4ผลงานวิจัยระดับชาติรับมือกับการค้าโลกโดยบอกว่าให้ไปดูโมเดลของสิงคโปร์และมาเลเซียล้อมกรอบ Data Center นะครับคุณสุภกิจเจริญกุลครับผู้อำนวยการ ITD นะครับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะครับInternational Institute for Trade and Development เนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดงาน ITD Research Forum 2026 Connectivity X Sustainability นะครับจัดกันที่ Eastern พญาไท Eastern Grand พญาไทนะครับซึ่งก็มีการเผยแพร่4ผลงานวิจัยประจำปี69นะครับภายใต้ชื่อ ITD Research Forum 2026ซึ่งเขาก็มีทั้งเรื่องของการบูรณาการระบบรางของไทยสู่ระบบโลจิสติกส์เอเชียเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันในห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรไทยเพื่อรองรับแนวโน้มการบริโภคอย่างยั่งยืนในตลาดโลกผ่านระบบ Traceabilityแนวทางการปรับตัวของไทยและอาเซียนในกระแสเศรษฐกิจดิจิทัลและสีเขียวโดยเฉพาะการจัดตั้ง Sustainable Data Center และการใช้ประโยชน์ความตกลงระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ Special Economic Zone ของไทยเพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งรัฐเอกชนประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการกำหนดทิศทางขับเคลื่อนและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมนะครับคุณสุภกิจบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิเศรษฐศาสตร์โลกครับที่มันผันผวนกฎระเบียบการค้ายุคใหม่ที่มุ่งเน้นความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างก้าวกระโดดเนี่ยทำให้ไทยกำลังเผชิญกับโจทย์ใหญ่ในการเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีสากลITD ก็เลยศึกษาวิจัยโครงการระดับชาติ4โครงการนะครับผลักดันให้ไทยนั้นเปลี่ยนความได้เปรียบให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆของระบบเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงและยั่งยืนครับรวมถึงเปลี่ยนจากการเป็นเพียงผู้ขายไปสู่การเป็น Trusted Partner หรือพันธมิตรที่ไว้วางใจได้นะครับซึ่งจะสามารถร่วมสร้างและเพิ่มมูลค่ากับผู้ค้าได้ครับในขณะที่คุณสุภจีครับวันนี้ก็อยู่ในกระแสข่าวนะครับถกกับ USTR เพื่อคลายปมมาตรา301คืบหน้าในสาระสำคัญนะครับอัตราภาษีก็ลุ้นสหรัฐชี้ขาดกันแล้วครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ออกมาพูดหลังหารือกับเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐนะครับ USTR United States Trade Representative และ Rick Switzer รองผู้แทนการค้าฝ่ายสหรัฐบนที่1กันยายนที่ DC นะครับภาพรวมก็เป็นการหารือที่บรรยากาศดีครับสหรัฐนั้นก็แสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยและเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะครับฝ่ายสหรัฐเนี่ยเขาก็ให้ความมั่นใจครับว่าไทยนั้นจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้นะครับทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเนี่ยช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้มันแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับวัตถุประสงค์หลักของการเดินทางเยือนครั้งนี้นะครับก็เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐนะครับหรือว่า Agreement on Reciprocal Trade ให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้โดยทางคุณสุภจีก็ได้รับมอบหมายจากนายกและครม.พร้อมด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อว่าจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับนี่เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสวันนี้ครับ Future Sky Dana E-Work Permit พร้อมทวงค่าจ้างค้าง10เดือนกว่า715ล้านบาทนะครับก็อยู่ในกระแสข่าวครับชัยรัตน์แสงจันทร์ CEO ของกิจการร่วมค้า Future Sky พูดถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนขึ้นทะเบียนและผลิตใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวหรือ e-work permit หลังจากที่บริษัทได้เริ่มดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเพื่อออกบัตรประจำตัวให้กับคนงานต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวผ่านระบบ e-work permitแทนการขึ้นทะเบียนในระบบเดิมตั้งแต่13ตุลาคม68ถึงสิงหาคม69ออกไปแล้วเนี่ย1,600,000ใบนะครับนำส่งเงินสะสมจากค่าธรรมเนียมการออกบัตรให้กับกรมการจัดหางานประมาณ 3,800 ล้านบาททำให้มียอดเงินค่าจ้างที่กรมการจัดหางานค้างจ่ายบริษัทสะสมไปประมาณ715ล้านบาทนะครับคุณชัยรัตน์บอกว่าเราทำงานมา10กว่าเดือนแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างเลยแม้แต่บาทเดียวและกรมการจัดหางานเองทั้งที่เราเจรจาหารือและทวงถามมาโดยตลอดแต่10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกรมการจัดหางานยังไม่มีท่าทีในการตอบสนองต่อการทวงถามแต่ยังเพิกเฉยต่อการเรียกร้องขอความเป็นธรรมทำให้ต้องตัดสินใจพึ่งบารมีศาลปกครองไปยื่นฟ้องเรียกค่าจ้างที่กรมการจัดหางานค้างจ่ายเราอยู่ตามที่เป็นข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ e-work permit เนื่องจากข้อกำหนดใน TOR Term of Reference เป็นข้อมูลทางวิชาการที่ไม่เป็นปัจจุบันและเป็นตัวเลขประมาณการขึ้นทะเบียนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวที่มันต่ำกว่าความเป็นจริงทำให้เกิดปัญหาคอขวดในระบบ e-work permit กิจการร่วมค้า Future Sky จึงได้ทำข้อเสนอแผนและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสามารถรองรับต่อปริมาณคำขอและการผลิตใบอนุญาตทำงานได้มากขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มจุดบริการในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวกระจุกตัวหนาแน่นอย่างสมุทรสาครสมุทรปราการชลบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครซึ่งได้เคยเปิดศูนย์เฉพาะกิจที่หลักสี่พลาซ่าผลิตบัตรได้ไม่ต่ำกว่าวันละ1,000ใบเนี่ยนะครับแทนที่จะไปเพิ่มช่องบริการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งมันไม่สอดคล้องกับการกระจุกตัวของแรงงานจึงเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดอย่างเช่นในภาคอีสานแต่หลังจากการขอขยายให้บริการศูนย์เฉพาะกิจดังกล่าวในกรมการจัดหางานไม่เคยอนุมัติการจัดตั้งศูนย์บริการเฉพาะกิจในลักษณะดังกล่าวอีกแม้จะมีการนำเสนออีกหลายครั้งก็ตามนะครับนอกจากนี้เนี่ยใน TOR ที่ระบุเอาไว้ว่า Future Sky จะต้องตรวจเอกสารคำขอที่ยื่นผ่านระบบ e-work serviceให้แล้วเสร็จภายใน24ชั่วโมงหากไม่แล้วเสร็จจะต้องถูกปรับเท่ากับค่าจ้างในการออกบัตร1ใบคือ520บาทเอกชนผู้รับจ้างจะต้องตรวจเอกสารให้ได้วันละ 6,000 ชุดนั้น ในข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏว่าเอกสารในแต่ละวันมันมีมากกว่าที่ระบุเอาไว้ใน TOR ที่มันมีมากกว่า 10,000 ชุดบางวันก็มากถึง 90,000 ชุดนะครับทำให้ Future Sky นั้นต้องเพิ่มจำนวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายเพื่อตรวจเอกสารทุกชุดให้แล้วเสร็จภายใน24ชั่วโมงเมื่อเอกสารตรวจแล้วเสร็จกลับไปกองกันอยู่ในระบบเพื่อรอการอนุมัติจากผู้ช่วยนายทะเบียนและนายทะเบียนบางกรณีเนี่ยเอกสารที่รอการอนุมัติจากผู้ช่วยนายทะเบียนและนายทะเบียนค้างอยู่ในระบบนานถึง4เดือนจึงเกิดเป็นคำถามต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าวว่าเจตนาคุณคืออะไรและมีความสอดคล้องต่อเวลาที่ให้บริการกับภาคเอกชนอย่างบนจ.นายจ้างและแรงงานต่างด้าวหรือไม่เพื่อให้ได้รับบริการตลอดกระบวนการอย่างรวดเร็วโปร่งใสรวมถึงการใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้องเป็นธรรมหากการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวไม่ได้รีบร้อนจริงเนี่ย Future Sky ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจเอกสารในจำนวนที่มันเกินกว่าที่เวลากำหนดไว้มากมายเหมือนที่ผ่านมาเนื่องจากต้องจ้างพนักงานเพิ่มต้องขอให้พนักงานทำงานล่วงเวลาหรือ OT และต้องทำงานกันแบบ24ชั่วโมงนะครับคุณชัยรัตน์บอกว่าการทำงานในลักษณะนี้เนี่ยมันทำให้เรามีค่าใช้จ่ายถึงเดือนละประมาณ30ล้านบาทซึ่งแน่นอนว่าเงินทุกบาทที่เรานำมาลงทุนในโครงการนี้มีต้นทุนมีดอกเบี้ยและแม้มีการวางแผนทางธุรกิจรวมถึงแผนรับมือในเรื่องสภาพคล่องมาเป็นอย่างดีแต่การที่ผู้ค้าภาครัฐที่เป็นภาคเอกชนอย่างเราเนี่ยไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากหน่วยงานภาครัฐมานานกว่า10เดือนแล้วทุกคนย่อมรู้ดีว่าโอกาสรอดมีน้อยมากแต่เพื่อให้ระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวดำเนินต่อไปเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่สะดุดและประเทศไทยไปต่อได้เนี่ยผู้บริหารของ Future Sky จึงพยายามในการหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนแต่ก็ขอให้ทุกคนมั่นใจว่ายังไงเราก็จะไม่ถอยจะกัดฟันเดินหน้าต่อไปพร้อมๆกับการเรียกร้องให้กรมการจัดหางานจ่ายเงินค่าจ้างให้เรานะครับจะจบลงอย่างไรคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับสตช.เปิดยอด THAI Passport ลงทะเบียนล่าสุด 1.47 ล้านคนเองครับใช้งานไปแล้วเนี่ยกว่า4ล้านพร้อมนะครับยังมีเหลืออยู่5ล้านสิทธิ์ใช่ไหมครับตอนนี้ไปแค่ 1.47 ล้านคนเท่านั้นเองนะครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของคนที่ดูแลเรื่องนี้คือสตช.นะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ได้เหมือนกันพอมีคนใช้งานไปแล้วเนี่ยนะครับกว่า4ล้านพร้อมในขณะที่เจออีก5คลังน้ำมันกักตุนครับเก่งกำไรไม่ขายช่วงวิกฤตสุดซอยพลังงานหอบหลักฐานยื่นกพพ.ฟันส่วนความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับในรอบวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจและการดำเนินชีวิตรวมถึงเศรษฐกิจนะครับมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วครับเรื่อง PM 2.5 ที่เมืองเซเรียนค่ามลพิษเนี่ยพุ่งเกิน500จากวิกฤตหมอกควันในอินโดนีเซียนะครับศาลฟิลิปปินส์อนุมัติหมายจับรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตอร์เต้ที่ไปขู่ฆ่าประธานาธิบดีมาร์กอสการเมืองฟิลิปปินส์นี่ก็ดูเด็ดเผ็ดมันไม่แพ้ชาติอื่นใดในโลกนะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะครับศาลแฝงในเมืองเกซอนซิตี้ออกหมายจับลูกสาวของโรดริโกดูเตอร์เต้ซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีนะครับเนี่ยในข้อหาคุมขู่คุกคามอย่างร้ายแรงรวม3กระทงครับคดีดังกล่าวเนี่ยสืบเนื่องจากคำกล่าวของดูเตอร์เต้ครับของเธอเองที่ระบุนะครับว่าได้ว่าจ้างมือปืนสังหารประธานาธิบดีและบุคคลใกล้ชิดหากเธอถูกลอบสังหารทีมกฎหมายของรองประธานาธิบดีอย่างเธอก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพื่อปกป้องตนเองโดยไม่มีเจตนาหลบหนีกระทรวงยุติธรรมฟิลิปปินส์ระบุนะครับว่าเอกสิทธิ์คุ้มกันทางกฎหมายของตำแหน่งรองประธานาธิบดีนั้นไม่ครอบคลุมถึงคดีอาญาในกรณีนี้นะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันมาควบคู่กับกระบวนการถอดถอนออกจากตำแหน่งในวุฒิสภา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองและการลงสมัครเลือกตั้งในปี2028ของเธอด้วยนะครับซาร่าดูเตอร์เต้เล่นกันแรงนะครับที่ฟิลิปปินส์ทำเนียบขาวเปิดตัวเกมเนรเทศผู้อพยพเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยครับว่ามันลดทอนความเป็นมนุษย์นะครับนี่คือทำเนียบขาวความเนี่ยมองทุกอย่างเป็นเกมหมดนะครับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเปิดตัวเว็บไซต์ตู้เกม Arcade Style Classic ที่ถูกนำมาปรับแต่งในธีม MAGA Make America Great Again นะครับตอบโต้ยุทธศาสตร์ของพรรคเดโมแครตโดยบัญชี X อย่างเป็นทางการของทำเนียบขาวเนี่ยได้โพสต์วิดีโอโปรโมทพร้อมกับโลโก้ที่ล้อเลียนค่ายเกมดังอย่างเซกาพร้อมระบุข้อความในกระบะยุทธชนะไม่ได้แล้วสร้างกำแพงส่งกลับประเทศเติมเงินบัญชีทรัมป์ภายในเกมนะครับในเว็บไซต์นะครับก็ประกอบไปด้วยเกม Rio Run เกมที่ปรับปรุงมาจากเกมงูหรือว่า Snake Classic ครับที่ให้ผู้เล่นเนี่ยรับบทเป็นเจ้าหน้าที่ชายผิวขาวทำหน้าที่ตระเวนชายแดนบริเวณแม่น้ำริโอแกรนด์เพื่อไล่จับกลุ่มผู้อพยพที่มีสีผิวแตกต่างกันซึ่งเมื่อจับได้เนี่ยผู้อพยพจะถูกเปลี่ยนเป็นชุดนักโทษสีส้มและเดินเรียงแถวตามหลังผู้เล่นเพื่อเก็บคะแนนการส่งกลับประเทศนะครับต่อมาเป็นเกมอย่าง Build the Wall เกมรูปแบบคล้ายกับ Tetris ที่ผู้เล่นเนี่ยต้องวางบล็อกอิฐเพื่อสร้างกำแพงชายแดนป้องกันพื้นที่จากกองทัพซอมบี้ที่กำลังบุกเข้ากรมแดนและเกมสะสมเงินกองทุนครับเกมที่ให้ผู้เล่นควบคุมนกอินทรีหัวขาวเพื่อเก็บเพชรและเงินสดเข้าสู่บัญชีทรัมป์หรือ Trump Accounts ซึ่งเป็นกองทุนเงินฝาก 1,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเด็กที่เกิดระหว่าง2025ถึง2028นะครับทำเนียบขาวก็บอกว่านี่เป็นการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตัวแทนทำเนียบขาวเปิดเผยถึงเป้าหมายของการเปิดตัวเกมเหล่านี้ว่าเป็นความพยายามเน้นย้ำถึงวัฒนธรรมแห่งความสนุกและการได้รับชัยชนะซึ่งมันตรงกันข้ามกับวิสัยทัศน์ของเดโมแครตพร้อมกับระบุว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งมั่นที่จะใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการเล่าเรื่องราวความสำเร็จของทรัมป์เพื่อให้คนอเมริกันทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับแต่กลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนและองค์กรช่วยเหลือผู้อพยพตามชายแดนก็ออกมาแถลงความไม่พอใจอย่างรุนแรงนะครับอย่างอเมริกาดาร์ซีบรูวัลผู้อำนวยการร่วมขององค์กร Frontera Federation ในรัฐเท็กซัสเนี่ยบอกว่ามันน่าสะอิดสะเอียนมากพวกเขาเล่นกับชีวิตคนมานานหลายปีตอนนี้ก็เอาสิ่งนี้มาทำเป็นวิดีโอเกมทีมที่สร้างเกมเหล่านี้หมดสิ้นแล้วซึ่งความเข้าอกเข้าใจและความเป็นมนุษย์นะครับส่วนอาดริอาน่าฮาโซผู้ประสานงานจากองค์กร Amigos San Diego Community เนี่ยก็บอกว่าการกระทำเช่นนี้เนี่ยมันแสดงถึงความไร้ความรับผิดชอบอย่างสิ้นเชิงของรัฐบาลโดยพยายามที่จะเปลี่ยนวิกฤตและความสูญเสียของผู้คนในศูนย์กักกันให้กลายเป็นเรื่องขำขันและเกมตลกนะครับก็ไม่แปลกนะครับมันก็สะท้อนความเป็นตัวทรัมป์ที่ด้อยค่ามนุษย์อยู่แล้วนะครับ Volkswagen อนุมัติแผนปลดคนงานพนักงานเพิ่ม 50,000 ตำแหน่งรวม 8,100 คนนี่ก็เป็นอีกข่าวใหญ่นะครับในแวดวงธุรกิจวันนี้สำหรับข่าวนี้นะครับปิดท้ายกันในช่วงนี้ก่อนที่ช่วงหน้าจะไปคุยกับอาจารย์สมชายพัฒนภาพวิวัฒน์นะครับนี่คือผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นจากการมาแรงของ EVG นะครับ Volkswagen เตรียมลดพนักงานรวมแสนตำแหน่งทั่วโลกภายในปี2030ครับคิดเป็น 15% ของพนักงานทั้งหมดเพื่อปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครับปัจจัยกดดันหลักก็มาจาก EVที่มันชะลอตัวกำลังการผลิตที่มันล้นตลาดและการแข่งขันที่รุนแรงจากจีนบริษัทกำลังพิจารณาทางเลือกสำหรับโรงงาน4แห่งเยอรมนีครับได้แก่ฮันโนเวอร์แฮมเดนชวีเกาและเนคาซุมนะครับซึ่งอาจจะยุติการผลิตรถบางรุ่นตั้งแต่ปี2031นะครับข้อตกลงใหม่ที่มีการปรับโครงสร้างอำนาจการตัดสินใจภายในบริษัทเพื่อลดอิทธิพลของคณะกรรมการกำกับดูแลและตัวแทนแรงงานในการขัดขวางการปิดโรงงานตลาดหุ้นตอบรับเชิงบวกต่อแผนดังกล่าวโดยราคาหุ้น Volkswagen ในตลาดแฟรงเฟิร์ตปรับตัวสูงขึ้นถึง 7.9% หลังความกังวลเรื่องความขัดแย้งภายในเริ่มคลี่คลายนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่กับอาจารย์สมชายพัฒนภาพวิวัฒน์ครับ

0: ดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
2: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
6: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจครับอยู่กับอาจารย์สมชายภคภาควิวัฒน์ที่จะพาเรามามองเศรษฐกิจไทยในมุมที่ไม่เหมือนใครนะครับแต่ก่อนอื่นครับออมเงินทั้งทีเนี่ยต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีผู้โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทและฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับช่วงนี้ครับอาจารย์สมชายภคภาควิวัฒน์อยู่กับเรานะครับก่อติดเศรษฐกิจครับ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
6: น่าจะมีความขัดข้องทางเทคนิคนะครับกับอาจารย์สมชายกำลังต่อสายกลับไปอยู่นะครับวันนี้อาจารย์

0: จะชวนเราคุยเรื่องของวิธีมองเศรษฐกิจไทยในอีกมุมหนึ่งนะครับจะเป็นมุมไหนเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องรอฟังจากอาจารย์สมชายนะครับว่าอยากจะชวนเรามองเศรษฐกิจในมิติไหนอาจารย์สมชายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ครับอาจารย์อยากจะชวนดูเศรษฐกิจไทยในมุมไหนครับวันนี
1: ้ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ในรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเราจะสังเกตดูนะมันมีปรากฏการณ์อยู่วันที่12ถึง18เนี่ยจะมีการประชุม IMF แล้วก็ World Bank เราเคยมีการจัดการประชุมครั้งแรก2534ที่ศูนย์สิริกิติ์ซึ่งตอนนั้นก็คือกระหอบและในครั้งนั้นจุดประสงค์ที่ IMF กับทาง World Bank จัดคนเข้าไปเป็นหมื่นก็มาจากการที่เขามองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยกำลังอยู่ในรอยต่อที่กำลังผงาดขึ้นเป็นที่สำคัญเพราะ2534เป็นปีเดียวกับที่สงครามเย็นสิ้นสุดครับคงจำได้1989ยุโรปตะวันออกนะครับก็พูดง่ายเปลี่ยนมาจากเป็นระบบทุนนิยมนะครับแล้วก็ประชาธิปไตย1991สหภาพโซเวียตล่มสลายและตอนนั้นเศรษฐกิจไทยขยายตัวประมาณ 10%เพราะฉะนั้นในยุคนั้นเขามองว่าไทยเนี่ยเป็นเสือตัวใหม่เพราะฉะนั้นก็เรามีการมาจัดการประชุมซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เหมือนกันเลยที่บอกที่เหมือนกันคืออะไรครับเราจะสังเกตดูว่าตอนนี้ Moody ก็ดี S&P ก็ดีได้มีการปรับมุมมองของเรานะเปลี่ยนมาจาก negative มาเป็น stable และ Fitch rating กำลังจะมีการเปลี่ยนถ้ารู้จากข่าวนะเขาก็มองไทยกำลังเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงผมก็มองว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอันหนึ่งดูได้จากเนื้อหาของการประชุมทำไมถึงจัดในเมืองไทยเพราะเขาว่าเมืองไทยกำลังอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในกลไกของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นดูจากโทปิกนะฮะโทปิกที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเหมือนดอกสมัยก่อนสงครามเย็นแต่คราวนี้เป็นปัญหาของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้เรื่องของอะไรครับภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงหัวข้อที่2ดิจิตอลกับ AI หัวข้อที่3ดิจิตอลกับไซเบอร์แต่หัวข้อที่4น่าสนใจมากเป็นของไทยเขาเรียกว่า New Horizon นะครับเป็นยุคใหม่ของไทยแล้วมีคำว่าอะไรครับPeople Center Development มีการพูดถึง Empowerment ในการสร้างพัฒนาบุคลากรเพราะฉะนั้นถ้ามองจากอย่างนี้ก็หมายความว่าทางด้าน IMF กับกำลังมองไทยเหมือนปี2534เลยกำลังที่จะน่าเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นแม้ว่าเราจะมองโอ้โหมีปัญหาแต่ผมกลับว่าเป็นรอยต่อที่ประเทศไทยจากนี้ไปนะฮะได้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ย10ปีขยายตัวประมาณ 2%ถ้าหากว่าเอาโควิดปี20ติดลบ 6.1 ตอนนี้ขยายตัวมาถึงปีที่แล้วเนี่ย 1% กว่าๆเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเอาโควิด 6.1 ออกนะครับอัตราการเติบโตของเรา 4-5 ปีเนี่ยประมาณเฉลี่ย 2% กว่านิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้กำลังขยายตัวจากนี้ไปเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นโดยคิดว่าเป็นรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงที่อัตราการเติบโตจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างนั่นก็คือว่าอัตราการเติบโตเนี่ยจะขยายตัวเฉลี่ยอาจจะเรียกว่าอยู่ระหว่าง 2.5-3% นะครับจากนี้ไปในเชิงโครงสร้างเหตุผลที่สำคัญคือข้อหนึ่งเลยประเทศไทยนะครับเราเห็นได้ชัดว่าข้อแรกนะครับมีการปรับอย่างเช่นกลไกในการปรับนั้นดูได้จากมูดี้กับทางด้านนี้เขาก็มองว่าไม่ใช่เพียงแต่เรื่องเสถียรภาพทางการเงินทางด้านรัฐบาลด้วยนั่นเองแต่ว่ารัฐบาลมีการดำเนินมาตรการในเชิงโครงสร้างนะครับด้านหนึ่งเราเห็นได้ชัดว่าก็มีการดึงนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีการลงทุนจาก BOI เนี่ยนับเป็นล้านๆครึ่งปีแรกเนี่ยขยายตัวเนี่ยประมาณเข้าล้านล้านแล้วก็มาลงทุนในส่วนที่ว่านิวเทคโนโลยีทางนั้นอันนี้เป็นอันหนึ่งนะที่กำลังเปลี่ยนและเมืองไทยสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางทางด้านนี้ได้เลยอันที่สองที่สำคัญก็คือว่าเขาก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยมีการปรับปรุงในเรื่องของตัวโครงสร้างในด้านหนึ่งก็คือว่ามีการอะไรครับกระตุ้นการลงทุนนะครับในเรื่องนี้แล้วก็มามีเน้น สามารถที่จะเป็นศูนย์กลางทางด้านเกี่ยวเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีการพัฒนาเรื่องของอะไรครับเรื่องของบุคลากร empowerment new horizon ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวที่เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจไทยซึ่งเป็นเชิงโครงสร้างซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อนคือเปลี่ยนแปลงอันใหม่คือจากเดิมเลยเนี่ยเราเน้นทางด้านอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันในช่วง1990แต่ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนแปลงถ้าเรียกว่าอะไรอันใหม่คือทางด้านนิวเทคโนโลยีและขณะเดียวกันนะฮะเราก็มีการปรับปรุงทางด้านเกี่ยวกับรีสกิลอัพสกิลต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งและอย่างน้อยที่สุดน่าจะมีปัญหาเรื่องโครงสร้างทางด้านของอะไรครับนี่แต่นี่ก็คงอยู่นะทรงอยู่ที่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นอันที่หนึ่งคือเรื่องการลงทุนของเอกชนซึ่งเราจะเห็นได้ชัดนะการลงทุนเอกชนในปีที่ผ่านมาสูงสุดในรอบ10ปีคือ10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นการลงทุนของต่างประเทศที่จะเข้ามาอันนี้จะเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญในเชิงโครงสร้างเพราะมันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดูจากส่งออกสิครับที่บอกว่าแย่ๆครึ่งปีแรกส่งออกบวก 17.6% นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีตัวที่กระตุ้นอันนึงก็คือเรื่องของไอ้ตัวเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวที่2ที่เป็นตัวกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญการลงทุนเอกชนเนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากอันนี้ผมก็คิดว่าไอ้ตัวเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวทริกเกอร์เนี่ยนะครับมันเป็นตัวเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็มองเมืองไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาจัดในเมืองไทยก็พองเหมือนกันเลยว่าแนวโน้มของเมืองไทยเนี่ยเขาถึงจัดชื่อว่าอะไรครับ New Horizonเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิตอลและมีคำว่า people center development เพราะฉะนั้นถ้าหากรัฐบาลเนี่ยดำเนินมาตรการเรียกว่ามีการดำเนินมาตรการที่กำลังทำอยู่เนี่ยออกมาเป็นรูปธรรมผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ในรอยต่อที่ผมคิดว่าเฉลี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะขยายตัวจากนี้ไปนะฮะประมาณ 2.5-3% มีบางท่านอาจจะมองว่าเศรษฐกิจไทยอย่างที่คุณรู้เฮ้ยจะเหมือนกับญี่ปุ่นนะครับคุณจากญี่ปุ่นนะครับคุณวาลินคงจำญี่ปุ่นได้ปี90คุณวาลินในความรู้สึกส่วนตัวคิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนญี่ปุ่นเหรอนะครับนะ
2: ไม่น่าจะไหมครับอาจารย
1: ์ผมคิดว่าแตกต่างกันเยอะครับข้อแรกเลยญี่ปุ่นที่เกิดวิกฤตปี1990เนี่ยนะครับอัตราการเติบโตต่ำแล้วก็ได้ขึ้นมาเสียความคุณรู้ว่าจะเกิดจากอะไรคุณวาลินจำปราซ่าแอคคอร์ดได้ไหมจำได้ไหมครับปราซ่าแอคคอร์ด
2: จำไม่ได้
1: แอคคอร์ดเนี่ยตัดขึ้นในปี1985ที่โรงแรมปราซ่าที่นิวยอร์กโดยที่อเมริกาเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็ญี่ปุ่นอเมริกาตอนนั้นเนี่ยเสียศูนย์ขาดทุนเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นน่ะอ่อนเพราะฉะนั้นอเมริกาเลยบีบให้ญี่ปุ่นกับตัวเยอรมันเนี่ยจำเป็นต้องขึ้นอะไรครับขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนคุณไม่ญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน200กว่าเยนนะเหลือ150เยนตายเลยญี่ปุ่นนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นแห่งความย่อยยับของญี่ปุ่นเลยครับเพราะว่าพอออกมาปั๊บเนี่ยความสามารถในการแข่งขันชะงักเลยกับอันที่2ปี1990เนี่ยเป็นรอยต่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วครับซึ่งญี่ปุ่นเสียความสามารถเราจะเห็นว่าตอนแรกก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นดำมากเรื่องรถยนต์พอมาสู่ดิจิตอลเนี่ยเกาหลีใต้อะยังดำมากกว่าเลยเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่า lost jacket ญี่ปุ่นเจอปัญหาแย่เป็นไนเซชันเนี่ยอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็น10ปีจนกระทั่งนายกนะครับต้องมาเปลี่ยนแปลงใช่ไหมธนู3ดอกนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแต่ของไทยเราไม่ใช่ครับอัตราการเติบโตของไทยในช่วง 3-4 ปีเนี่ยประมาณ 2% กว่าและที่สำคัญที่สุดคือของเรานะครับเรื่องของอัตราการเติบโตไม่เหมือนญี่ปุ่นที่ต่ำมากแล้วก็ขนาดเดียวกันเงินเฟ้อนะครับของเรานะครับของญี่ปุ่นเนี่ยเงินเฟ้อมันติดลบต่ำของเรายังเงินเฟ้อยังเป็นบวกอยู่และที่สำคัญอันนึงก็คืออัตราการเติบโตทางส่งออกเราเนี่ยพุ่งขึ้นมาและแนวโน้มคำคิดว่าจะเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นด้วยยิ่งกว่านั้นประเทศไทยก็จะมีการปรับโครงสร้างสำคัญตอนนี้ก็คือการปรับโครงสร้างในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ FTA ซึ่งอันนี้จะนำไปสู่อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงบวกอีกอันหนึ่งโดยตรงมัด เมื่อลูกเข้าสู่ยุคของการปรับปรุง FTA

0: ความจำเป็นในการปรับปรุงเรื่องของคุณภาพเพื่อเข้าสู่มาตรฐานไม่ว่าเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของทางเอฟตานะครับหรือทางด้านของสหภาพยุโรปนะครับต่างๆเหล่านี้บวกกับอีกด้านหนึ่งก็คือว่า FTA จะกระตุ้นให้คนมาลงทุนแต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นคนไทยเองมีความจำเป็นต้องไปลงทุนในประเทศที่เรามี FTA เพราะว่าถ้าหากว่าไปใช้ FTA ใช้แหล่งกำเนิดในประเทศเดียวในยุโรปสามารถที่จะส่งออกไปถึง27ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเรามีการท่อมตรงกับยูไนเต็ดอาหรับจากประเทศเดียวยูไนเต็ดอาหรับมี9คอร์ปอเรชั่นสามารถขยายตัวต่อเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลอันหนึ่งครับที่ผมว่าฟลิตเองเมื่อวานนี้เองลงข่าวใหญ่เลยว่าอาจจะมีการเอาลุกเป็นบริษัทที่3ว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะครับประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ในรอยต่อที่กำลังเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเพียงแต่ว่ารัฐบาลต้องทำในสิ่งที่เขากำลังดำเนินอยู่อันนี้มีลักษณะทำอยู่แต่ต้องทำเป็นรูปธรรมครับนะครับสามสี่เรื่องของการลอกท่อกระตุ้นให้มีรูปธรรมเปลี่ยนแปลงจากแค่มาลงทุนแล้วก็มาถึงนี้กับอันที่สองต้องมีการอัพสกิลอันนี้เป็นตัวที่สองกับตัวที่สามก็คือเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของเอกชนกับเรื่องที่สี่ผมก็คิดว่าประเทศไทยสามารถที่จะนะครับพัฒนาทางด้านของท่องเที่ยวนะครับเป็นส่วนที่สำคัญมากในยามที่ตอนนี้นะครับหลายประเทศก็เจอปัญหาเพราะฉะนั้นตัวท่องเที่ยวก็เป็นอีกตัวหนึ่งโดยเฉพาะท่องเที่ยวทางด้านคุณภาพอันนี้คือปัจจัย 4-5 ตัวครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเทศไทยถ้าผมดูจากโดยรายละเอียดแล้วเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการปรับตัวในทางดีขึ้นในเชิงโครงสร้างครับโดยคิดว่าอัตราเฉลี่ยจากนี้ไปเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นระหว่าง 2-2.5 มาเป็น 2.5-3 ครับ
1: แต่คงไม่ใช่ในปีนี้มั้งครับอาจารย
0: ์อะไรนะครับ
1: คงไม่ใช่ปีนี้มั้งครับอาจารย
0: ์ไม่ยินไม่ได้ชัดเลยครับ
1: หมายถึงว่าตัวเลขที่ว่าเนี่ยฮะนี่คือปีนี้เหรอครับอาจารย์ที่อาจารย์มองเรื่อง
0: คุณลองสังเกตดูปีนี้นะฮะใครต่อใครว่าปรับตัวเลขทั้งนั้นอ่ะบางจะมีบางแห่งคุณสังเกตดูตัวเลขที่เขาปรับปีนี้เท่าไหร่รู้ไหมฮะปีนี้ประมาณ 2.4 นะครับประมาณ 2.1-2.5 ปรับดีขึ้นทั้งนั้นนะครับถ้าคุณดูจากตัวเลขก่อนหน้านี้ 1.8 อะไรต่างมีการปรับดีขึ้นทั้งนั้นเพียงแต่สิ่งที่คนเป็นห่วงก็คือเรื่องแรกเรื่องของSME ตอนนี้รัฐบาลจะต้องแก้ไขตัวนี้คือตัวที่ SME เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่เนี่ยยังไม่ได้ตอบโจทย์เต็มไม่ได้ตอบโจทย์โดยตรงเพราะว่าไปลดเรื่องของอะไรต้นทุนช่วยเหลือทางด้านนี้สิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ประกาศแต่ต้องเป็นรูปธรรมจะทำอย่างไรให้ SME เนี่ยมีขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งตรงนี้ผมยังคิดว่าเป็นการท้าทายถ้าเราปรับตัวนี้ได้ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งครับแต่นี่สิ่งที่ผมดูอยู่รัฐบาลมีแต่ประกาศแต่ว่ารูปธรรมตอนนี้อยากมองเห็นแต่ก็มีลักษณะว่าพยายามที่จะมีการปรับเรื่องของโครงสร้างการแข่งขันที่ตัวนี้ครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องทำคืออะไรครับที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลใช้นโยบายคนละครึ่งซึ่งตอนนี้ผมเห็นแล้วนโยบายเราเนี่ยควรจะจบได้แล้วเพราะว่าเป็นการไม่ได้ตัวกระตุ้นหรอกครับช่วยแก้ไขชั่วคราวท่านเองตอนนี้เงินมันจำกัดจำเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของสเปซก็คืออะไรเนื้อที่ทางการคลังเนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นต้องไพรโอริไทเอาเงินเหล่านี้มาช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอันนี้ต่างหากที่ผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องมีการทำเพิ่มเติมในส่วนนี้ครับ
1: อืมครับแล้วอาจารย์กังวลเรื่องอะไรบ้างครับที่จะเป็นตัวฉุดไม่ให้เราได้บรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยครับในปีนี
0: ้ก็คือด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับมันมีความไม่แน่นอนจริงแต่ถ้าเราสังเกตดูนะยังมีลบกันอยู่แต่ในทางตลาดนักลงทุนมีความรู้สึกว่าดิสเคาท์แล้วยอมรับว่าอัตราเรื่องของไอ้เรื่องของราคาน้ำมันทำใจไว้ในระดับสูงแต่ไม่ใช่ระดับที่มันโหร้อยกว่าทำระดับสูงก็คือแถวเนี้ยเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆก็มีการปรับตัวที่ตรงนี้อยู่นะครับเราจะเห็นว่าส่งออกเนี่ยเราส่งออกไปอเมริกาเนี่ย40%กว่านะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะที่จะเป็นห่วงอยู่ก็คือข้อแรกสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่จะต้องมีการดำเนินการที่ออกมาเป็นรูปธรรมมากกว่านี้แล้วก็การล็อกท่อเร็วกว่านี้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญครับกับอันที่สองการที่ดึงเอาต่างชาติมาลงทุนเราจะต้องให้

0: ให้มีการอัพสกิลเป็นรูปธรรมโดยที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากตัวนี้มิฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราทำเสร็จปั๊บนะได้แต่เงินแต่ว่าตัวที่สำคัญก็คือขีดความสามารถอันนี้เป็นเรื่องที่สองที่รัฐบาลจะทำกับตัวที่สาม SME เป็นโจทย์ใจซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้แก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่รัฐบาลจะทำจะต้องทำครับ
1: ครับได้ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการวิเคราะห์ให้เห็นภาพในวันนี้นะครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาวิวัฒน์นะครับอยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันศุกร์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับก็ยังคงต้องรอติดตามตัวเลขสำคัญสำคัญในค่ำคืนนี้นะครับที่จะกระทบกับตลาดหุ้นของบ้านเราในวันจันทร์คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับที่อยู่ในกระแสวันนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของ Central Park ครบปีครับโชว์กราฟิก25ล้านครั้งร้านค้าเต็มเกือบ 100% นะครับ1ปีผ่านไปไวมากดูสิ Central Park นะครับครบ1ปีแล้วนะครับขอไปไม่ใช่กราฟิกทราฟิก25ล้านครั้งนะครับและร้านค้าเต็มเกือบ 100% แล้วนะครับกยธ.ผลักดันสวนยางอารยเกษตรตั้งเป้าหมาย 100,000 ไร่ครับในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรนะครับปตท.กล่าววิกฤตพลังงานกำไรครึ่งปีแรก 78,000 ล้านครับลุยลงทุนโรงกลั่นรองรับน้ำมันดิบนะครับในขณะที่ทองไทยแกว่งแรงนะครับครึ่งวันเนี่ยปรับไป6รอบรูปพรรณขาย 7,550 บาทก็ยังคงต้องรอดูตัวเลข Non-Farm Payrolls ของสหรัฐที่จะออกมาในคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะครับ Range Rover เปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นแรกผลิตที่อังกฤษนะครับ EV ทรงพลังในสไตล์ผู้ดีนั่นก็เป็นอีกหนึ่งในสีสันของข่าวแวดวงธุรกิจในวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
8: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
8: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐติสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
11: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

กลับมาอยู่ด้วยกันทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะช่วงแรกของรายการนะฮะวันนี้สรุปข่าวสารต่างๆแล้วก็ช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เดี๋ยวเราก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีประเด็นมีเรื่องที่อยากพูดอยากคุยอยากถามนะก็เชิญนะช่วงที่2ช่วงที่3แล้วก็ช่วงที่4ก็คือตั้งแต่บ่าย 2:30 นะจนถึง 4:00 นนะส่วนเนื้อหาสาระจะคุยประเด็นไหนเรื่องอะไรนะวันนี้ก็แบบสบายๆนะวันศุกร์ว่าเดี๋ยวจะหยุดกันเสาร์อาทิตย์นะแต่ว่าสัปดาห์หน้านี่กลับมาต้องบอกว่าใครที่ตามเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะก็เรียกว่าเข้าได้เข้าเข็มแล้วล่ะนะเพราะว่าในชั้นของกรรมาธิการเนี่ยนะที่เขาไปถามสอบถามหน่วยรับงบประมาณสอบถามกระทรวงทบวงกรมต่างๆมีการปรับลดงบประมาณเนี่ยที่ได้มาประมาณสักหมื่นกว่าล้าน 11,000 ล้านนะแต่ว่าขณะเดียวกันนะก็มีการนำไปใช้นะในงบกลาง 6,000 ล้านนำไปใช้กับเรื่องของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยนะประมาณ 4,000 ล้านนะเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆคือเกลี่ยงบอ่ะจาก 3.788 ล้านบาทนะแล้วปรับลดไปได้หมื่นล้านเนี่ยนะไอ้ในหมื่นล้านเนี่ยเขาก็เกลี่ยไปไว้ในงบกลางเกลี่ยไปไว้กับไอ้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งสัปดาห์หน้าเปิดมาวันจันทร์เลย7กันยายน8กันยายนแล้วก็9กันยายน3วันนะการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่2และวาระที่3อันนี้จะเข้มข้นละเพราะว่าจะมีทางกรรมธิการนะจะมีทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เขาแปลยติหรือสงวนความเห็นคือ2คำนี้จริงๆเหมือนกันนะแปลยติหรือสงวนความเห็นก็คือไม่เห็นด้วยกับของที่มันมีอยู่อ่ะนะแล้วผมก็แสดงความเห็นหรือว่าขอแปลยติคือแก้ไขนะแต่ถ้าสงวนความเห็นเขาลงมติไม่ได้แปลยตินี่มันเป็นเรื่องคือคำว่าสงวนความเห็นใช้กับกรรมธิการที่เป็นบุคคลภายนอกผมใช้คำนี้ดีกว่าง่ายๆนะแต่ว่าถ้าใช้คำว่าแปลยติก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอแก้ไขและเห็นด้วยกับที่แปลยติไหมเห็นด้วยกับคนที่เขาสงวนความเห็นไหมนะแค่นั้นเองนะครับคำสองคำนี้เหมือนกันนะไม่ต่างนะก็จะได้ฟังแล้วก็จะได้เข้าใจว่าเขาขอแก้ไขนั่นแหละนะเป็นคำที่เขาขอแก้ไขแต่ว่าตอนชั้นของการลงมติในวาระที่2ซึ่งลงรายละมาตราแต่ละมาตรามาตรา1อ่ะมีการแก้ไขไหมมีแปรยติไหมมีสงวนความเห็นไหมถ้ามีแก้ไขมีสงวนความเห็นนะเขาก็จะยกมือว่าจะเอาแบบไหนยังไงจะเอาตามที่กรรมธิการเสียงข้างมากที่เขาดำเนินการมาหรือจะเอาตามที่กรรมธิการเสียงข้างน้อยขอสงวนความเห็นหรือว่าจะเอาที่มีการแปรยตินะอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วเขาก็จะลงเป็นรายมาตราไปนะส่วนมาตราไหนที่ไม่มีการแก้ไขนะทางเลขาสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามาตรานี้ไม่มีการแก้ไขแล้วเขาก็อ่านหลังจากนั้นก็ข้ามไปมาตรา2มาตรา3มาตรา4ก็ตามลำดับไปจนสุดท้ายท้ายสุดครบทุกมาตราก็จะมาลงมติในมาตราในวาระที่3คือทั้งหมดซึ่งอันนี้จะเกิดขึ้นในวันที่9กันยายนเพราะฉะนั้นช่วงวันที่7วันที่8ก่อนจะถึง9เนี่ยนะฮะเขาก็จะลงมติเป็นวาระที่2เป็นแบบรายมาตราไปนะสัปดาห์หน้าอันนี้เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะใครที่ติดตามอยู่ก็คงรอติดตามนะผมไม่อยากเห็นนะผมก็ทราบว่าคุณวีระมีบางมาตรานะที่ขอสงวนความเห็นไว้นะแต่สงวนความเห็นไว้แล้วจะอภิปรายหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะเพราะว่าก็มีหลายครั้งนะที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เขาขอแปรยตินะเขาพอถึงเวลาเขาก็ไม่ได้มีการขออภิปรายหรือว่าแปรยติอะไรนะครับก็มีนะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆติดตามนะอย่างมาตราที่ผมเห็นที่ทราบมาเนี่ยนะก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบกลางนี่แหละนะเรื่องเกี่ยวกับงบกลางนี่แหละแต่มันไม่แต่เท่าที่ดูไม่ได้มีการปรับลดงบประมาณนะแต่น่าจะมีความคิดเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์นะเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้
ตัดสินใจนะหรือว่าพูดแทนคุณวีระไม่ได้นะแล้วก็พูดแทนทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะที่เขาขอแปรยติไม่ได้นะเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยเขาจะดำเนินการนะตามสิทธิแล้วก็ตามที่เขาขอ กับทางสภาไว้นะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะจริงๆช่วงที่เหลือเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยโอ้มันคือเดือนกันยายนต่อตุลาคมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีหลายเรื่องนะที่คนรอลุ้นกันอยู่นะอย่าง14กันยาอย่างเงี้ยข้ามไปอีกสัปดาห์หนึ่งก็ได้อะใช่ไหมฮะกรณีของกกต.ที่เขาจะมีการลงมติเรื่องของหัวสว.เนี่ยที่เขานัดไว้เป็นที่เรียบร้อยนะระหว่างทางวันสองวันเนี้ยเราก็จะได้เห็นกกต.ที่เขามีการประชุมมาบอกอ้าวกกต.มีมตินะแจ้งความนะหรือว่าดำเนินคดีกับจะเป็นผู้สมัครสว.นะที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติแล้วมาสมัครอ่ะนี่ก็เรื่องหนึ่งผู้สมัครสส.นะอันนี้ก็เรื่องที่ค้างเอาไว้นั่นแหละนะเรื่องคุณสมบัติรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติหรือว่าขาดคุณสมบัติแล้วมาสมัครนายกอบจ.สอบจ.อะไรพวกนี้อบต.อะไรเนี่ยเนี่ย 2-3 วันเนี่ยก็จะมีเรื่องเนี้ยนะครับแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกกต.ก็คือวันที่14กันยายนนอกเหนือจากเมื่อวานถามว่าเมื่อวานมีอะไรคือตอนแรกผมก็ติดตามข่าวการประชุมสภาผมก็เห็นการประท้วงไปประท้วงมาผมก็ยังไม่เอะใจนะว่าเอ๊ะมันมีประเด็นอะไรที่มันเป็นพิเศษหรือเปล่าพอเมื่อเช้าครับไปนั่งไล่อ่านข่าวที่หนังสือพิมพ์เข้ามาลงเนี่ยนะเราก็เห็นเลยโอ้โหเมื่อวานนี้เป็นวาระที่จะต้องมีการพิจารณาหรือรับทราบผลการปฏิบัติงานของทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ช่วงปี67ปี68ใช่ไหมและข่าวร้อนมันยังแบบโอ้โหของมันแบบขึ้นหม้ออยู่กรณีของการตรวจสอบการหัวสว.ที่มันดังมาช่วงสัปดาห์ต้องบอกว่าเดือน2เดือนที่ผ่านมานี่แหละนะก่อนหน้านี้มันก็เคยมีการตรวจสอบที่เข้มข้นและช่วงเนี้ยนะพอมีการพูดถึงคือตั้งแต่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยพูดถึงเรื่องของระบอบสีน้ำเงินจำได้ใช่ไหมฮะและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เห็นความเคลื่อนไหวที่เขามีการตีแผ่เรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยการโยงเครือข่ายอะไรต่างๆและหนึ่งในนั้นก็คือกรณีของการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อปี2567แล้วก็มีการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับมติของอนุกรรมการไต่สวนอนุกรรมการสืบสวนชุดที่26ของกกต.และชุดที่36ของกกต.นะซึ่งทั้ง2ชุดนี้ความเห็นต่างกันหน้ามือหลังมือเลยชุดที่26บอกโอ้โหไปสอบมาแล้วมีคนที่เกี่ยวข้องน่าจะเข้าข่ายเรื่องของการหัวเนี่ยนะก็มีทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีทั้งผู้ที่เป็นนักการเมืองที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะเป็นผู้บริหารอะไรพวกเนี้ยและรวมไปถึงตัวของสมาชิกวุฒิสภารวมเบ็ดเสร็จ229คนที่เขาเห็นว่าควรจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาว่ากระทำการได้มาซึ่งสว.โดยไม่ชอบหรือไม่ก็คือได้เป็นสว.เนี่ยโดยไม่ชอบหรือเปล่ามีกระบวนการหัวอะไรเนี่ยอันนี้ชุดหนึ่งชุดที่26ขณะเดียวกันชุดที่36ที่ผมบอกหน้ามือหลังมือบอกโอ้โห30ชุดที่36บอกไม่ผิดเลยไม่มีใครผิดซึ่งเรื่องเนี่ยมันจะต้องส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.พิจารณาซึ่งระหว่างทางเดือนตั้งแต่มิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ย 2-3 เดือนเนี้ยกกต.เขาก็บอกว่าเขาพิจารณาทุกวันจันทร์จนมาถึงวันที่14กันยายนนี่แหละครับที่เขาจะมีมติออกมาว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.ตามพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.ปี61หรือไม่14กันยายนซึ่งเขาก็
ดำเนินการจนมาถึงมีการเปิดเผยเส้นเงินมีเปิดเผยเบอร์โทรศัพท์มีเปิดเผยอะไรล่ะพยานบุคคลมีเปิดเผยไอ้กล้อง CCTV มีเปิดเผยโอ้อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยนี่ฮะมันก็อยู่ในก้อนหนึ่งถ้าจำไม่ผิด28กันยายนนะเดือนกันยานี่หลายเรื่องนะ28กันยายนกรณีของอะไรครับของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีทั้งรหัสแท่งบาร์โค้ดใช่ไหมรหัสแท่งแล้วก็ QR โค้ดเนี่ยทำให้การเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่เป็นโดยลับเนี่ยนะศาลรัฐธรรมนูญก็นัดวินิจฉัยลงมติและวินิจฉัยฟังคำพิพากษาฟังคำวินิจฉัยเนี่ยในวันที่28กันยายนเพราะฉะนั้น28กันยายนนะตั้งแต่นาทีเนี้ยคือใครที่เป็นคอการเมืองนี่ยังไม่ได้รวมเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รวมวันที่7กันยายนที่มันมีคิวแทรกออกมาซึ่งหลายคนก็ติดตามอยู่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลที่ทางด้านของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะนะที่เขาจะมีการประกาศเจตนารมณ์ของเขาทวงคืนประเทศไทยอะไรเนี่ยนะมาถามท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเขาจะประกาศวันที่7จะดำเนินการ1 2 3อะไรยังไงนะท่านนายกก็บอกโอ้ยประเทศไทยมันเป็นของทุกคนไม่ต้องทวงคืนนะอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่มันขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะอุณหภูมิทางการเมืองตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ค่อยๆระอุขึ้นมานะไม่รวมเรื่องของการแสดงความคิดเห็นผ่านไอ้สื่อโซเชียลมีเดียนะฮะซึ่งโอ้โหดูเดือดเผ็ดมันมากนะหลายต่อหลายความคิดเห็นที่ผมเห็นเต็มไปหมดเลยทั้งคือโดยเฉพาะคือต้องบอกว่าคนที่สนับสนุนเนี่ยอันนี้มันหรือว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะเขาก็แสดงความเห็นกันแบบเข้มข้นอยู่แล้วดูเดือดอยู่แล้วแล้วอาจจะดูเดือดเกินไปก็ได้นะแต่ขณะเดียวกันคนที่อยู่ในแวดวงทางการเมืองเองที่เราเห็นเนี่ยนะก็แสดงความเห็นหรือมีการพูดอะไรค่อนข้างจะเข้มข้นเหมือนกันย้อนกลับมาเรื่องกกต.เมื่อวานเนี้ยในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างที่ผมบอกอ่ะผมก็เห็นการโต้เถียงกันโต้แย้งกันนะก็ยังไม่ได้ติดตามจนมานั่งอ่านข่าวเมื่อเช้าโอ้รู้ที่มาที่ไปก็คือจะต้องมีการรับทราบผลการดำเนินงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ในช่วงปี 2567-2568 แต่ด้วยความที่เกริ่นมาเมื่อสักครู่ที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้มันมีเรื่องต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เลยเชื่อมโยงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ถูกไหมฮะ2ปีที่ผ่านมากกต.ปฏิบัติหน้าที่ทำไมไอ้เรื่องของคดีความอะไรต่างๆนานามันคาราคาซังเนี่ยตอนตรวจพบเจอไหมอะไรพวกเนี้ยเขาก็กังวลอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าทางปีกทางการเมืองเองเขาก็คงต้องมองประเด็นนี้เหมือนกันว่ามันจะต่อยอดหรือว่ามันจะส่งผลถึงเรื่องของทางการเมืองได้พอสมควรเมื่อวานนี้ก็เลยมียัตติด่วนขึ้นมาเป็นการขอยื่นยัตติด่วนด้วยวาจานะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคิวแทรกขึ้นมาระหว่างนั้นก็สองฝั่งทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านก็อภิปรายก็เรียกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะมีทั้งตัดพี่ตัดน้องอะไรเนี่ยนะแล้วก็ตัวละครอีกคนหนึ่งที่นอกเหนือจากตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตัวละครที่ทำหน้าที่เป็นประธานเนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อวานนี้ที่เราเห็นนี่โอ้โหมีส่วนสำคัญที่เขาตัดคลิปออกมาเนี่ยนะในโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลยนะแต่จริงๆสำหรับผมเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องของดราม่าทางการเมืองอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมานะไม่ได้เนื้อหาเลยคือ เนื้อหาสำคัญคือว่าอ้าวไอ้ที่อภิปรายกันในสภาเนี่ยว่าจะ1 2 3แก้ไขอะไรเนี่ยนะแล้วแนวทางในการแก้ไขหรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยซึ่งมีกรรมธิการอยู่ไม่รู้กี่ชุดต่อกี่ชุดเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะสอบถามคนนู้นคนนี้ได้เนี่ยจะต้องมีองค์ความรู้แล้วก็มี
มีพยานหลักฐานมีข้อมูลต่างๆที่จะช่วยในการตีแผ่ช่วยในการบอกว่าเอ้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเมื่อวานนี้ไม่เห็นเลยเรื่องของแก้ไขจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงลากไปถึงต้อง2ทุ่มกว่าคุยกันต้องประมาณกี่โมงบ่ายโมงบ่ายสองมั้งประมาณเนี้ยนะก็เรียกว่าเมื่อวานนี้ทั้งวันเนี่ยข่าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของประท้วงเรื่องของวาทกรรมอะไรต่างๆซะเยอะนะเนื้อหาก็เรียกว่าก็เฟดออกไปเพราะคนสนใจเนื้อหานี่มันก็น้อยอยู่แล้วนะก็ต้องยอมรับว่าน้อยอยู่แล้วพอไปเจอเรื่องที่มันเป็นอะไรล่ะเรื่องดราม่าหน่อยใช่ไหมเรื่องแบบมีสีสันหน่อยเนี่ยเราก็จะให้ความสนใจเป็นพิเศษจนตอนท้ายฮะประมาณ2ทุ่มเสร็จๆประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสพลจาลัมนะก็ทำหน้าที่นั่งมาตั้งแต่ประมาณ 4:00 น.ก็บอกกับที่ประชุมแล้วนะวันนี้คือก่อนหน้านี้เขาก็บอกแล้วบอกว่าก็คือตกลงกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะว่าจะต้องยุติการประชุมตอน2ทุ่มอ่ะแต่นี่มันก็ลากมาเกิน2ทุ่มแล้วแล้วก็รองประธานคนที่1คนที่2ติดภารกิจตัวเองก็ลากมาตั้งแต่6โมงไอ้4โมงเย็น6โมงเย็นเนี่ยนะถ้าจะให้ลากต่อเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ไหวนะระหว่างนั้นก็มีประท้วงขอนับองค์ประชุมอะไรก็ว่ากันไปท้ายที่สุดก็ไม่ได้ไปต่อแล้วก็ไอ้เรื่องวาระของการพิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยังค้างอยู่ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผมไม่แน่ใจนะว่าหลังจากที่งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เข้าวันที่789เนี่ยวันที่10เนี่ยจะกลับเข้ามาแล้วจะมาคุยเรื่องของกกต.หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าทางประธานสภาเมื่อวานนี้ก็ปิดการประชุมช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะแต่ถ้าถามว่าเข้ามานะมันก็มีผลทางการเมืองนะถูกไหมฮะก็ต้องยอมรับแหละมาวันที่10ก็มีผลทางการเมืองเพราะอะไรเพราะวันที่14เขาจะประชุมหรือจะลากต่อให้มันพ้นให้มันเลยจากวันที่14กันยายนนี่อันนี้เป็นเรื่องของนักการเมืองแล้วของทั้งสองฝั่งเขาจะมีการแก้ไขปัญหานี้ยังไงอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะสำหรับเรื่องที่หลายคนอาจจะติดตามโดยเฉพาะคอการเมืองนะแต่ว่าของผมเนี่ยนะ เรื่องที่ผมสนใจนะก็คือdata center ที่เขาประชุมวันนี้นะประชุมวันนี้เมื่อตอนเช้าที่ผ่านมานะนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นประธานนะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นประธานในการประชุมบอร์ด data center เนี่ยนะนั่งหัวโต๊ะสักพักหนึ่งนะกล่าวเปิดการประชุมนะของคณะกรรมการกรอบนโยบายประกอบกิจการ data center ครั้งที่1ทับ2569นะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะบอกว่า data center นี่ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็การเติบโตของ data center มาพร้อมกับความท้าทายทั้งเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ำเรื่องของที่ดินเรื่องของสาธารณูปโภคจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางไซเบอร์เช่นกันนะบอกว่ากิจการ data center เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่รองรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลการศึกษาการทำงานจำนวนมากถือว่าเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลประเทศไทยจึงได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศในการเข้ามาลงทุนกิจการ Data Center อย่างต่อเนื่องจากศักยภาพที่มีอยู่และความพร้อมต่างๆโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนะแต่ก็บอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคือโอกาสดังกล่าวนะท่านนายกก็บอกว่ามันก็มากับความท้าทายนะการใช้พลังงานไฟฟ้านะการใช้น้ำการใช้ที่ดินการใช้สาธารณูปโภคในปริมาณสูงเนี่ยตลอดจนความมั่นคงทางไซเบอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานและผลประโยชน์ของประเทศด้วยสังคมกังวลนะต่อ data center ที่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลแต่กฎหมายของเรานะบอกว่ามันยังพัฒนาไปไม่ถึงจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐครับที่เขาประชุมวันนี้นะที่จะต้องเข้ามาเร่งกำกับ
ดูแลให้เหมาะสมแล้วก็ฝากกรรมการชุดนี้แหละร่วมกันพิจารณาประเด็นต่างๆอย่างรอบคอบนะหลังจากนั้นนะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณเอกนิติธันประภาสนะก็พูดถึงเรื่องของไอ้ data center การใช้ทรัพยากรจำนวนมากนี่ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการแถลงข่าวหลังจากที่ประชุมเสร็จเข้าใจว่าน่าจะไปตั้งมีหลายส่วนนะมีทั้งที่ผมเห็นแถลงข่าวเนี่ยมีใครอ่ะคุณเอกนิติธันประภาสนะมีคุณชัยชนกชิดชอบนะรัฐมนตรีดีอีมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเอกนัทพร้อมพันธ์นะแล้วก็มีทางคุณพลพีใช่ไหมรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมีเลขา BOI ด้วยนะจริงๆหลายหน่วยงานนะแล้วก็ทางสภาพัฒน์อะไรเขาก็ไปเป็นคณะเลขานุการด้วยนะของคณะกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยนะก็เข้าประชุมนะที่ประชุมฮะเขามีมติดังนี้ครับมีการมอบหมายให้อนุกรรมการ4ด้านซึ่งประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจดูแลผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยอันนี้ชุดที่1ชุดที่2ก็คืออนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องระบบดิจิตอลชุดที่3อนุกรรมการที่มีการดูแลเรื่องของพื้นที่อาคารตำแหน่งที่ตั้งลักษณะ data center ควรจะมีรูปแบบอย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยหรือมีความปลอดภัยแล้วก็ชุดที่4นะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเบื้องต้นนะคงไม่ได้ทำเป็นแบบ EIA หมายความว่าทั้ง4ชุดเนี่ยนะต้องไปคุยกันต้องไปกำหนดแนวทางนะไปดูเลยของแต่ละคนเนี่ยของแต่ละชุดถ้ามีแล้วมันจะเป็นยังไงกับเศรษฐกิจไทยผลประโยชน์ที่ได้รับเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงนะถ้ามีแล้วโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟระบบดิจิตอลนะจะต้องดูแลยังไงจะต้องเพิ่มน้ำเพิ่มไฟนะหรือว่ามันจะสามารถควบคุมไอ้ดิจิตอลควบคุมเดี๋ยวนี้เขามีศัพท์อีกคำหนึ่งอธิปไตยทางด้านข้อมูลนะคือพูดง่ายๆคืออยากจะให้เวลาที่การประมวลผลข้อมูลการรวบรวมข้อมูลระบบคลาวด์นะข้อมูลส่วนบุคคลอะไรต่างๆให้มันอยู่แต่ในประเทศเนี่ยมีการพูดถึงไอ้นี่ก็เป็นประเด็นนะหรือว่าการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะอันนี้เขาก็จะไปให้อนุทั้ง4เนี่ยไปพิจารณานะหลังจากนั้นก็คงจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะอ่ะอันนี้ที่น่าสนใจน่าติดตามนะเพราะว่าช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้เราพูดถึงเรื่อง data center กันเยอะถูกไหมฮะเรื่องของผลกระทบที่มันเกิดขึ้นความกังวลของสังคมความกังวลของประชาชนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับการตั้ง data center เนี่ย EEC เขาก็กังวลแต่ว่าจากเชิงเซาเนี่ยโอ้โหเจอเรื่องของน้ำแรงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วบอกโอ้โหมันมีการปั่นน้ำเนี่ยนะแล้วภาคการเกษตรจะทำยังไงก่อนหน้านี้อุตสาหกรรมเข้ามาก็ต้องแบ่งน้ำไปให้ภาคอุตสาหกรรมนะแล้วนี่ data center บอกใช้น้ำเยอะด้วยชาวบ้านเขาก็กังวลแต่ว่านับถึงตอนนี้ก็คือเข้าใจว่าเบื้องต้นเนี่ยอันไหนที่ได้ขออนุญาตไปแล้วแล้วยังไม่ได้ดำเนินการ1 2 3เนี่ยเขาระงับไปก่อนยังไม่ต้องสร้างยังไม่ต้องทำรอกฎระเบียบอะไรต่างๆให้มันออกมาเพิ่มเติมให้เป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากนั้นก็จะลุยแล้วก็ทำตามกฎระเบียบที่ออกมาจะต้องถามสิ่งแวดล้อมจะต้องอะไรยังไงเนี่ยนะก็คงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมออกมานะแต่ถามว่าจำเป็นไหมที่มันจะต้องมีอันนี้ต้องให้ทางรัฐบาลเขาตอบถูกไหมเพราะมันเป็นเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องโครงสร้างของการปรับเปลี่ยน อุตสาหกรรมบางส่วนด้วยเหมือนกันนะก็น่าสนใจนะก็ต้องเรียกว่าท้าทายเรื่องอื่นๆมีไหมไม่น่านะคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะช่วงเสาร์อาทิตย์จะได้ไม่ต้องซีเรียสกันมากนะอ่ะแต่ว่าก่อนที่จะเบรกครับพอดีสำหรับคุณผู้ฟังนะที่รออยู่ว่าทาง

บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเนี่ยกับคุณวีระธีรพัฒน์ที่คุณวีระบอกว่าเขาจะไปที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่เนี่ยนะฮะรามอินทรา67แล้วก็จะไปคุยแบบบรรยากาศแบบสบายสบายแบบพี่เบิร์ดก็ไม่ขนาดนั้นเนาะแบบสบายๆนะคุยผมก็ไม่รู้ว่าประเด็นที่จะคุยจะพูดเนี่ยแต่ละครั้งก็แตกต่างกันไปนะผมก็พยายามฟังทั้งครั้งแรกนะและครั้งที่2ก็คือที่เพิ่งผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะอันนี้เป็นครั้งที่3นะที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปหรือว่าตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปจะพูดยาวพูดนานพูดน้อยพูดมากนะใช้เวลามากขนาดไหนนี่ไม่สามารถตอบได้เลยนะ mood and tone นี่ขึ้นอยู่กับบรรยากาศพาไปสำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันนะแต่ว่าเนื้อหาอันนี้ไม่ต้องกลัวครับเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นนะแต่ละครั้งก็ต่างกันนะผมบอกเลยว่าแต่ละครั้งต่างกันนะครับก็ถามผมเข้ามาในเพจว่าเอ๊ะเขาจะเปิดจองหรือยังสำหรับรอบเดือนกันยายนเนี่ยวันนี้ผมได้คำตอบแล้วครับเพราะว่าทางร้านรีเฟซคาเฟ่นะแล้วก็คุณวีระเนี่ยเขาสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้ผมเพื่อจะบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังที่สนใจที่จะไปร่วมในงานดังกล่าวนะครับเขาแจ้งมาอย่างนี้ครับบอกว่าพร้อมแล้วสำหรับการลงทะเบียนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์ที่ร้านรีเฟซคาเฟ่รามอินทรา67ในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569เวลา15นาฬิกาก็คือบ่าย3นะโดยทางร้านจำกัดผู้เข้าร่วมรับฟังเพียง45คนเท่านั้นคือเกินกว่านี้ก็ไม่ได้เต็มบอกเลยเต็มแน่นเอียดเลยนะแต่ว่า45นี่กำลังสบายนะแล้วก็ไปกันก่อนไปกินข้าวไปทำอะไรเงี้ยไปกันก่อนนะถามว่าขั้นตอนการลงทะเบียนการจะจองเข้าร่วมนะสำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันเนี่ยเขาแจ้งมาจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับนะผมค่อยๆลำดับไปนะคุณผู้ฟังทำตามไปเลยก็ได้นะคือสำหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานเนี่ยนะอย่างแรกเลยต้องแอด LINE ID LINE ID ก็คือตัว A สาย A แล้วมีวงกลมล้อมรอบ refresh r e f r e s h ที่แปลว่าสดชื่นนะฮะแล้วก็จุดฮะหรือว่าดอทแล้วก็คาเฟ่ก็คือ c a f e ให้ add line id add refresh.cafe และหลังจากนั้นครับก็จะมีแอดมินนะที่จะคอยแจ้งรายละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งถามว่ารายละเอียดขั้นตอนบางท่านบอกไม่เอาคุณณัฐพงศ์บอกเลยเป็นแบบนี้ครับคือพอคุณแอดไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณก็บอกเขาบอกว่าคุณสนใจที่จะไปร่วมงานบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันในวันที่20กันยายนตอนบ่าย3เป็นต้นไปเนี่ยที่ร้านรีเฟซคาเฟ่รามอินทรา67เนี่ยทางแอดมินเขาก็จะส่ง QR code เพื่อชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะวันที่20กันยายนเนี่ยเขาแจ้งมานะฮะว่าค่าเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยคือ700บาทต่อท่านจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน2ท่านต่อ1สิทธิ์ขั้นตอนที่2ครับพอชำระเงินเรียบร้อยแล้วถ้าคุณไป1คนคุณก็โอนไปแค่700บาทตาม QR code ถ้าคุณไปบอก2คนค่ะ2คนคุณก็โอนไป 1,400 บาทถ้าคุณไป3คนไม่ได้ก็ให้แค่2คนสูงสุดนะครับขั้นตอนที่2ก็คือเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ส่งสลิปใบโอนเงินนะให้กับแอดมินพร้อมกับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้าร่วมงานขั้นตอนที่3ครับพอแจ้งชื่อข้อมูลชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์สลิปโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทางแอดมินเนี่ยเขาจะแจ้งกลับไปฮะกลับไปที่คุณนี่แหละยืนยันสิทธิ์เลยบอกว่าอ่ะคุณเนี่ยลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมีสิทธิ์เข้าไปฟังได้พูดง่ายๆถามว่าไอ้ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

และสามารถนำไปซื้ออาหารนะฮะซื้อข้าวนะซื้อสปาเกตตี้ซื้อเครื่องดื่มซื้อกาแฟซื้อสมูทตี้ซื้อมัทฉะอะไรพวกเนี้ยนะในร้านหรือจะซื้อหนังสือของอาจารย์วีระหนังสือก็มีหลายเล่มนะที่เขามีขายอยู่นะแต่บางคนหยิบกลับบ้านไปเอามาคืนด้วยนะมีครั้งที่แล้วคงอ่านเพลินอ่ะคงอ่านเพลินอ่ะไม่ได้จ่ายตังค์หรือว่าเป็นหนังสือที่อ่านฟรีแล้วคุณหยิบกลับบ้านไปอ่ะใครรู้ตัวเอาไปคืนเขาด้วยนะนะเขาบอกเนี่ยซื้อหนังสือเอาไปชำระค่าหนังสือได้นะเต็มจำนวนเลยถ้าหากมีส่วนเกินนะก็คือสมมติว่าคุณเกิน700 บาท750คุณก็จ่ายเงินที่เหลือ50 บาทไปนะแต่ว่านะคูปองดังกล่าวไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้นะครับและสามารถใช้คูปองได้จนถึงวันที่30 กันยายน 2569เท่านั้นเพราะฉะนั้นนาทีนี้4 คูณ 100ครับเชื่อผมคือถ้าพันธบัตรออมพลัสของรัฐบาลบอกว่าใช้เวลาประมาณสัก30 วินาที 1 นาทีจบขายหมดสำหรับ45คนที่จะไปบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันที่รีเฟซคาเฟ่รามอินทา67เนี่ยในวันอาทิตย์ที่20 กันยายนบ่าย3เนี่ยผมว่าก็ไม่แตกต่างนะเพราะฉะนั้นต้อง4 คูณ 100นะใครที่มี LINE ID @refet.cafe อยู่แล้วติดต่อเข้าไปส่วนใครที่ยังไม่มีก็แอดไปถามเขาแอด asai แล้วก็ refet refresh แล้วก็ .cafe แล้วก็ถามรายละเอียดเขานะครับก็แจ้งเพื่อทราบ4 คูณ 100ครับ4 คูณ 100นะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงค์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ดวงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะเราเปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับเราคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับเชิญนะนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะเพราะบางท่านเขาตอนนี้4คูณร้อยอยู่ใช่ไหมโอ้มันคือหลายคนสนใจไงแล้วเขามีการกำหนดด้วยถ้าผมจำไม่ผิดก็คือจะต้องขอเป็นท่านใหม่ๆบ้างใช่ไหมบางทีแบบท่านที่เคยไปแล้วเนี่ยนะเขาบอกอยากไปซ้ำนะเขามีโควต้านะไม่เกินกี่ครั้งไม่เกินกี่คนอ่ะสำหรับคนที่เคยไปแล้วอ่ะนะอันนี้สำหรับที่บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนะครับใครที่สนใจก็ลองดูแล้วกันนะอ่ะระหว่างที่รอนะรายการอะไรอีกเนี่ยโอ้เยอะจัง5กันยายนวันนี้วันที่4พรุ่งนี้รัฐบาลนะเขาเชิญชวนอะไรติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินนะหอคุยกับคณะรัฐมนตรีอนุทินเขาบอกจะเป็นรายการที่เปิดมุมคิดนะเจาะนโยบายนะเบื้องหลังการทำงานแล้วก็ทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบโดยตรงนะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้แล้วก็เข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรมีเป้าหมายอะไรแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนยังไงนะอ้าวใครดำเนินรายการล่ะคุยกับครม.อนุทินนะแบบคุยแบบที่อยู่ในความสนใจของประชาชนบอกคุยแบบตรงไปตรงมานะท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกเพิ่มเติมนะบอกว่าอันนี้จะเป็นการเพิ่มช่องทางสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจากผู้กำหนดแล้วก็ผู้รับผิดชอบนโยบายได้โดยตรงนะถามว่าดูตอนไหนได้นะวันเสาร์ครับวันเสาร์นะ9:05 น.คือ9:05 น.ทาง NBT นะทาง MCOT HD นะช่อง30เนี่ยนะครับแล้วก็ทางททบ5นะหลังจากนั้นก็มีช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect แล้วก็ไทยคู่ฟ้าอ่ะอันนี้ก็นะรายการคือปกติถ้าวันเสาร์นี้เขาจะไปคุยกับนายกเนาะแต่นี้ยกมาทั้งคณะเลย ใช่ไหมอันนี้คุยกับครม.อนุทินนะก็น่าสนใจดีเดี๋ยวสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกเดี๋ยวต้องรอฟังหน่อยนะเดากันดีกว่าคุณผู้ฟังนะว่าท่านไหนนะจะเป็นครม.คนแรกนะที่จะมาคุยกันท่านนายกหรือเปล่านะหรือจะเป็นเพราะว่าท่านนายกนี่วันที่6อ่ะที่เขานัดทานข้าวอ่ะกับทางรัฐมนตรีอ่ะนะเห็นล่าสุดนี่เลื่อนไปก่อนนะเพราะว่าท่านนายกติดภารกิจที่จะเดินทางไปที่นอร์เวย์นะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะอ่ะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันก็เชิญนะครับมาครับนะเสาร์อาทิตย์นี้จะพาไปทานข้าวที่ไหนหรือไปเที่ยวที่ไหนนะแนะนำได้ไม่มีปัญหานะผมยังดูอยู่ว่าจะไปที่ไหนอย่างไรเลยนะสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้นะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็พอเขาเปิดใช้ M6 ใช่ไหมก็ลองวิ่งละ M6 เป็นยังไงแต่ว่าของ M82 ใช่ไหมไอ้บางขุนเทียนไปถึงบ้านแพร้วเนี่ยยังไม่ได้ไปลองใช้ก็อาจจะไปเส้นนั้นได้นะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็เห็นมีข่าวเหมือนกันว่าไอ้ตอนที่จังหวะที่ลงจากไอ้ตัว M82 อ่ะที่จะลงมาเป็นพื้นราบอ่ะเข้าถนนพระราม2เนี่ยนะฮะธนบุรีปากท่อเนี่ยก็บอกว่ามันจากข้างบนมันมา2หรือ3ช่องอ่ะนะแล้วมันเหลือช่องเดียวมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่มันอาจจะการจราจรคับข้างนิดนึงนะก็เลยยังไม่ได้ไปลองนะก็เดี๋ยวดูว่าสัปดาห์ไหนว่างก็ไปลองนะครับสำหรับ M82 คุณณัฐธีครับสาย2สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับเชิญครับ
1: ก็พอดีผมแสดงความยินดีด้วยครับที่ว่าวอลเลย์บอลไทยได้ไปโอลิมปิกครับแต่ทีนี้ผมสงสัยว่าฟุตบอลไทยเมื่อไหร่จะได้ไปโอลิมปิกครับ
0: ฟุตบอลไทยเฮ้ยเขาเคยไปโอลิมปิกมาแล้วนะ
1: บอลชายไทยนะครับ
0: ใช่
1: ไป
0: เคยไปมาแล้วก็มีคุณผู้ฟังไงมีวันนั้นอ่ะเมื่อวันจันทร์อ่ะผมยังคุยอยู่เลยผมก็ยังนึกว่าไม่เคยไปเขาเคยไปมา2รอบแล้วแต่ไปด้วยโควต้าอะไรไม่รู้นะหรือว่าไปด้วยการแข่งขันอะไรไม่รู้นะแต่ว่าไปก่อนผมเกิดอ่ะผมก็เลยไม่รู้ข้อมูลมีครั้งนึงปีที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพปี1967หรือ61เนี่ยแล้วก็มีก่อนหน้านี้อีกครั้งหนึ่งนะเคยไป2ครั้งแต่ไปด้วยอะไรไม่ทราบนะจริงๆอันนี้ไม่ทราบ
1: อ๋อครับ
0: ครับ
1: แล้วถ้าเทียบดูแล้วโอลิมปิกกับฟุตบอลโลกเนี่ยครับบอลโลกน่าจะยากกว่าหรือเปล่า
0: ครับอ๋อบอลโลก64ทีมยังไปไม่ได้ก็ไม่ไหวนะครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหม ตอนนี้บอลโลกมัน32ทีมแล้วนะใช่ไหมแล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยว4ปีข้างหน้าบอลโลกจะเปิดโอกาส64ทีมนะครับ
1: คร
0: ับเราอันดับที่ประมาณสัก90ถ้าเราขึ้นไป1ใน64ไม่ได้นี่ก็ไม่ไหวนะ
1: คร
0: ับ แซวเล่นแซวเล่นไม่รู้มันมี2ช่องทาง
1: ถ้าไม่ผิดแล้วฟีฟ่าเราได้98คร
0: ับ เออมันมี2ทางมันมี2ทางจริงๆที่เราจะสามารถไปบอลโลกได้นะสำหรับบอลไทยหนึ่งก็คือผ่านคัดเลือกเข้าไปจะกี่ทีมก็ตามทีจะ32แล้วเราสามารถเป็นตัวแทนของเอเชียไปได้ก็ไปนะเราจะ64เพิ่มโควต้าเอเชียเป็น5ประเทศ7ประเทศถ้าเราสามารถเป็นหนึ่งในนั้นได้ก็ไปอันนี้เป็นทางที่หนึ่งทางที่สองฮะเราต้องเป็นเจ้าภาพ
1: เป็นเจ้าภาพ
0: ใช่เพราะเจ้าภาพก็มีโควต้าอยู่แล้วนี
1: ่
0: ถูกไหมจะเป็นเจ้าภาพเดียวเขาจะมาไหมสนามก็ดูแล้วมันน้อยเนาะก็คงยังลำบากถึงแม้ว่าจะมีไทยลีกอะไรก็ตามทีมีสนามที่มันพอจะเตะได้โอ้โหแต่มันกว่าจะผ่านการดูแลกว่าจะผ่านในขั้นตอนการตรวจสอบมันก็ยุ่งนะอันนี้อันที่หนึ่งใช่ไหมจะเป็นเจ้าภาพเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาหรือว่าจะเป็นเจ้าภาพร่วมจะเป็นเจ้าภาพร่วมแบบโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คืออาเซียนด้วยกันจับมือกัน2ประเทศ3ประเทศขอเสนอเป็นเจ้าภาพหรือจะขอเป็นเจ้าภาพกับโซนเอเชียจับก็มันก็มีข่าวนี่ว่าอาจจะขอเสนอจับกับทั้งญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยกับจับกับเกาหลีใต้อย่างเงี้ยแล้วก็ไทยอย่างเงี้ยหรือว่าจับกับจีนไทยอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงก็เนี่ยที่ผมเห็นมี2ทางถ้าทางเลือกที่3มันคงไม่เกิดขึ้นทุกประเทศไม่เตะกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาคุณว่าไหนมันจะใกล้กว่ากันล่ะ
1: ผมว่าก็ต้องเป็นอย่างแรกครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องฟุตบอลไทยก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับ
0: ต้องเป็นอย่างแรกหมายความว่าต้องผ่านการคัดเลือกเข้าไปเหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้
1: เพราะว่าถ้าเป็นเจ้าภาพร่วมผมว่ามันก็เป็นทางลัดอย่างนึงแต่ว่ามันผมว่าสาธารณูปโภคเรายังไม่พร้อมหรอ
0: เออแล้วมันยากนะ
1: แล้วก
0: ็มันยากนะ
1: ใช่ครับก็คือถ้า64มันก็น่าจะเปิดโอกาสง่ายขึ้น
0: มันต้องไปดูโควต้าอีกนะว่า64นี่ไม่ได้หมายความว่าเขาเอาแรงกิ้ง1ถึง64นะมันต้องไปดูโควต้าด้วยนะว่าเขาให้เอเชียเท่าไหร่ยุโรปเท่าไหร่อเมริกาใต้เท่าไหร่ถูกไหมแล้วก็โซนโอชิเนียอะไรเนี่ยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปดูโควต้า3ทีมครึ่ง5ทีมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปดูว่าเขาแบ่งยังไงถ้า5ทีมเราจะพอไหวไหมล่ะถ้าเอเชีย5ทีมเราจะพอไหวไหมล่ะลองนับดูสิว่า1 2 3 4 5มาถึงเราไหม
1: ก็หลักๆก็ญี่ปุ่นนะแล้วก็ญี่ปุ่นซาอุก็เกาหลีใต
0: ้จีนตะวันออกกลาง UAE อิหร่านอิรักโอ้เต็มไปหมดเลยคูเวตแล้วจนใช่ไหมมันจะถึงเราเหรอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเงี้ยตอนเนี้ยอ่ะเรากับเวียดนามก็ได้อ่ะก็สูสีนะใช่ไหมแล้วอย่าลืมว่าสิงคโปร์เวลาที่เขาเตะบอลอย่างนี้เขาก็เตะดีนะใช่ป่ะมาเลเซียเงี้ยถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะแบบอาจจะเห็นว่าเขาผ่อนๆไปอ่ะแต่ว่าถ้าถึงเวลาเขาจริงเขาก็ไม่ธรรมดานะอินโดนีเซียอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเนี่ยเอาเหอะถ้าอยากถ้าอยากไปจริงๆเราต้องทางลัดครับเชื่อผม
1: ครับ
0: ครับผมได้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณชัยครับสายสามสวัสดีครับคุณชัย
2: ครับ
0: เชิญครับ
2: สวัสดีครับคุณรัตพงศ์ครับ
0: เชิญครับเชิญ
2: วันนี้เสียงเบา
0: เชิญว่ามาเลย
2: ครับคุณนันทพงศ์ได้วันนี้จะเปิดตอนต่อไปของที่ไออาจารย์วีระครับเรื่องไหนครับ
0: วันนี้จะเปิดตอนต่อไปของอาจารย์วีระเรื่องไหนคืออะไรครับเดี๋ยว
2: ก็ปกติคือคุณนันทพงศ์จะเปิดสลับกันนะครับไม่เรื่องปากท้องชาวบ้านเรื่องประสบการณ์ทำงานอาจารย์วีระหรือไม่ก็เรื่องที่คุยอาจารย์สุเรศนะครับผมวันนี้จะเปิดตอนไหนครับ
0: เฮ้ยถ้าคุณวีระอยู่ก็คุยเป็นปกติสิแต่ว่าถ้าคุณวีระไม่อยู่อย่างเงี้ยผมอาจจะเปิดต้องได้ยินเสียงคุณวีระเพราะฉะนั้นอาจจะไปอันนี้มันถูกบังคับอยู่แล้วว่าช่วงนี้ผมเปิดคุยเฟื่องเรื่องเขมร
2: อ๋อใช่ครับเรื่องเอาวันนี้อาจารย์วีระเข้าไหมครับ
0: ไม่ทราบคิดว่าน่าจะเข้านะคิดว่าน่าจะเข้าถ้าไม่ได้ติดภารกิจอะไรผมยังเนี่ยก็คงอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวเขาก็คงแจ้งผมมาว่าจะยังไง
2: ครับคือผมฟังทั้งตอนที่บางทีคุณนัทพงศ์เปิดแล้วมันต่อเนื่องบางทีมันตัดตอนนี้ไปแล้วมันไปเปิดอีกตอนนึงมันลืมเหรอครับ
0: โอ้แล้วทำไงดีล่ะถ้าอย่างนี้คุณจะให้ผมทำยังไงล่ะถ้าผมเปิดต่อเนื่องทุกวันคุณวีระไม่เข้าเลยผมก็มันก็ไม่ถูกถูกไหมใช่ไหมใช่ไหมล่ะก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้ก็ไม่ถูกต้องถูกไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละก็คือโอกาสพิเศษจริงๆถ้ามันถ้าคุณวีระติดภารกิจอย่างเงี้ยถ้าเรื่องที่เป็นเรื่องเล่าที่คุณวีระจะต้องมีเสียงเนี่ยผมก็ต้องเอามาเปิดก็แค่นั้นเองแต่ก็เข้าใจแต่ว่าพยายามที่จะเปิดให้แบบมันเป็นเรื่องราวต่อเนื่องไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมล่ะเออ
2: ครับ
0: นะ
2: คร
0: ับแต่ว่าตอนนี้มันเวลาไม่พอแล้วอ่ะคุณนะ
2: โอเคขอบคุณครับคุณรัตพงศ์
0: ขอบคุณสวัสดีครับพักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 นตรงจนถึง 2:00 นนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ุยกันต่อครับคุยกันต่อนะมาสำหรับคุณผู้ฟังนะที่มีประเด็นอะไรที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับไม่ได้กำหนดหัวข้อนะแล้วแต่นะครับแต่ว่านะเดี๋ยวรอดูสักนิดหนึ่งนะมีประเด็นไหนที่จะคุยกันเพิ่มเติมนะหรือว่าจะแนะนำนะที่กินที่เที่ยวเอาใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆกรุงเทพมหานครเนี่ยขับรถแบบสบายๆอ่ะนะถ้าสมมติว่าไปใกล้ๆมันก็จะได้ไม่อะไรล่ะคือบางทีเราไปเช้าเย็นกลับอ่ะนะไม่ใช่แบบไปค้างคืนอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าไกลออกไปเนี่ยนะมันก็รายจ่ายมันก็เยอะนะอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันถึงแม้ว่ารัฐบาลจะให้มา 1,000 บาทนะเดือนสุดท้ายแล้วนะเดือนนี้เดือนที่4แล้วนะไทยช่วยไทยพลัสอ่ะนะก็เร็วเหมือนกันนะคุณเรือนเหรอฮะสาย1สวัสดีครับ
1: ครับผมอยากถามว่าปีนี้มีช็อปดีมีคืนไหมครับพี
0: ่ยังไม่ได้ยินเลย
1: ปีนี้มีช็อปดีมี
0: ยังไม่ได้ยิน
1: ว่ามีหรือเปล่าใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับโอ้ที่ได้ยินตอนนี้มีแค่จะมีไทยช่วยไทยพาสเนี่ยนะเฟส2หรือเปล่านะใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอะไรไทยเที่ยวไทยพาสอีกใช่ไหมที่จะเข้าครม.เนี่ยเดือนกันยายนน่าจะเข้าแล้วกว่าจะไปใช้จริงเขาเริ่มลงทะเบียนตุลาคมแล้วกว่าจะไปใช้จริงบอกว่าเป็นเดือนธันวาเนี่ยนะอันนี้สำหรับไอ้ที่จะเรื่องของท่องเที่ยวอ่ะนะจะมีอะไรให้ค่าช่วยเหลือค่าที่พักนะจะกี่บาทนะคนหนึ่งกี่สิทธิ์นะแล้วก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจะมีค่าอาหารให้ไหมอะไรพวกนี้นะอันนี้ค่อยๆทีละสเต็ปอะนะผมว่าแต่ว่าไอ้ช็อปดีมีคืนเนี่ยจนถึงนาทีนี้ยังไม่ได้ยินนะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะระหว่างที่รอสายนะผมย้ำแล้วกันเพราะว่าเผื่อคุณผู้ฟังไม่ได้ฟังในชั่วโมงแรกนะไม่รู้ว่ามีอะไรที่เป็นเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบหรือเปล่านะสำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนะที่คุณวีระกำหนดว่าจะไปพูดไปคุยแบบบรรยากาศสบายๆนะที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่เนี่ยในวันอาทิตย์ที่20กันยายนตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปเนี่ยนะครับแล้วก็ทางร้านเขาจำกัดผู้เข้าร่วมรับฟังเนี่ยเพียงแค่45ท่านวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เขาเปิดให้จองลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมงานขั้นตอนง่ายๆครับใครที่มี LINE ID ของร้าน Refresh Cafe อยู่แล้วทักไปถามเขาเลยส่วนใครที่ยังไม่มีนะฮะก็แอดไปนะLINE ID นะแอดก็คือ A แล้วมีวงกลมล้อมรอบ Refresh ก็ REFRESH ที่แปลว่าสดชื่นอ่ะแล้วก็จุดหรือว่าดอทนะคาเฟ่ก็ CAFE นะครับหลังจากนั้นก็จะมีแอดมินเนี่ยเขาคอยแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะถามว่าแจ้งรายละเอียดแล้วจะต้องทำยังไงนะเขาจะส่ง QR Code ครับเพื่อชำระค่าเข้าร่วมกิจกรรม700บาทต่อท่านนะจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน2ท่านคุณไปคนเดียวก็โอนไปให้เขา700บาทคุณไป2คนก็ 1,400 บาทคุณไป3คนอันนี้ไม่ได้นะก็ไม่ให้ไปนะครับเขาบอกว่าให้สิทธิ์แค่ไม่เกิน2ท่านเท่านั้นพอโอนเงินเสร็จนะชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็ส่งสลิปไปให้เขานะแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ของคนที่จะร่วมงานนะคือคนที่จะไปในวันที่20นะมันก็บอกชื่อบอกนามสกุลบอกโทรศัพท์เพราะอะไรเพราะว่าวันที่จะไปที่งานน่ะคุณจะต้องบอกเขานะพอคุณโอนสลิปอะไรให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแจ้งชื่อนามสกุลแล้วเนี่ยนะถ้ามันครบถ้วนเรียบร้อยไม่มีปัญหาเขาก็จะส่งข้อมูลมาถึงคุณนะแอดมินก็จะบอกคุณว่าอ่ะตกลงเรียบร้อยคุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้คุณได้ไปร่วมงานนะไปวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนะส่วนเงิน700บาทที่เป็นเงินเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่โอนไปเนี่ยพอไปถึงหน้างานวันที่20กันยายนนะคุณก็แจ้งชื่อเขาแล้วก็เอาบัตรประจำตัวประชาชนโชว์ให้เขาดู ว่าคุณมาแล้วหลังจากนั้นเขาจะให้คูปองคุณเป็นมูลค่า700บาทเอาไปทำอะไรซื้ออาหารซื้อข้าวซื้อสปาเกตตี้สปาเกตตี้อร่อยมากอันนี้บอกเลยอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษสปาเกตตี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตี้อันไหนนะอร่อยมากนะหรือว่าเขาจะเป็นจัดเป็นอาหารอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบนะเพราะว่าเห็นครั้งที่แล้วเนี่ยก็บางท่านไปกันพร้อมๆกันหลายคนอ่ะใช่ไหมฮะไปพร้อมกันหลายคนเนี่ยนะมันกว่าจะจัดการอะไรเรียบร้อยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะติดขัดนิดหน่อยนะแต่ว่าเราไม่เป็นไรเราก็เตรียมกันไปก่อนเราก็ไปเช้าซะหน่อยถูกไหมร้านเขาเปิดกี่โมงอ่ะแปดโมงเก้าโมงอ่ะคุณจะไปสักสิบโมงคุณจะไปเที่ยงอ่ะกินก่อนอะไรให้เรียบร้อยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะดูหนังสือใช่ไหมหนังสือคุณวีระมีไหมถ้ามีสนใจเนี่ยคูปอง700บาทนี่แหละนะเอาไปซื้อหนังสือก็ได้ซื้อเครื่องดื่มก็ได้ซื้ออาหารก็ได้นะใช้ได้เลยตามสบายตามอัธยาศัยนะถ้าของที่คุณซื้อเกินกว่า700เกินกว่าคูปองที่เหลือคุณก็จ่ายเงินสดไปแต่ถ้าไม่ครบแต่ว่าถ้าแบบมันยังมีอ่ะนะมันยังเหลือเงินอ่ะคูปองเขาไม่คืนเป็นเงินสดนะฮะเขาไม่คืนเป็นเงินสดให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปใช้คูปองนะแต่มันไม่ใช่ว่าโอ้วันเดียวแล้วคุณจะใช้แค่นั้นแล้วจบเลยถ้าไม่หมดจริงๆนะเขาบอกว่าใช้คูปองได้เนี่ยจนถึงวันที่30กันยายน2569ก็คือหลังจากนั้นอีก10วันเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปร่วมนะบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนะบ่าย3เป็นต้นไปที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่รามอินทรา67นะฮะ4คูร้อยครับ4คูร้อยอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นนะหรือไม่ก็สวนวิญญาณบิวภูริพลนะตอนนี้ต่ำกว่า100เมตรนี่มีสถิติอยู่ครั้งหนึ่งนะผมเห็นบิวก็ต่ำกว่า10วินาทีนะ 9.99 นะแต่ว่าก็ต้องไปปรับปรุงเรื่องคือถ้าจะคงเส้นคงวาเนี่ยนะของเรามีปัญหาที่ตอนการออกสตาร์ทนิดเดียวเพราะว่าโอ้โหปลายนี่ไม่ต้องกลัวเร็วกำลังเขาดีมากวิ่งเร็วมากแต่ว่าตอนออกสตาร์ทถ้ามันช้ากว่าเนี่ยกว่าคู่แข่งเนี่ยมันก็ระยะที่มันสั้นถูกไหมฮะอันนั้นก็อาจจะเสียเปรียบสักนิดหนึ่งนะมันจะมีหลายอย่างนะมีทั้งจังหวะที่ออกตัวนะมีทั้งจังหวะที่ต้องเดาใจอ่ะกับเสียงปืนอ่ะที่มันจะต้องสัมพันธ์กันอ่ะนึกออกใช่ไหมมันช้าไปนิดเดียวเนี่ยเสี้ยววินาทีมันก็ต่างกันแล้วมันคือที่หนึ่งที่สองนี่มันต่างกันเสี้ยววินาทีนะไม่ใช่วินาทีนะเสี้ยวนะนี่เหมือนกันนะเวลาที่จะไปงานบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนี่ก็อาจจะต้องออกตัวนะเร็วสักนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยพอบอกไปตอนชั่วโมงแรกนะครับเห็นทางที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่เนี่ยนะที่เขาทำกิจกรรมเนี่ยเขาก็แจ้งผมมาบอกว่าผ่านมาแล้วครึ่งทางคนโอนสตุ้งสตางจองแล้วนะ25ท่านเพราะฉะนั้นเหลือจริงๆก็แค่20ท่านเท่านั้นใครที่สนใจก็ลองไปติดต่อละกันนะครับอ่ะส่วนของเรานะคุยกันต่อนะเกิดอะไรขึ้นนะกำลังเพลินๆอยู่เลยนะสายก็ต่อเนื่องนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังครับที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับเชิญนะวันนี้ไม่รู้มีดราม่าที่ไหนบ้างนะเห็นว่ามีดราม่าที่อะไรล่ะที่สถานีทองหล่อเหรอไปแจ้งความด้วยกันทั้งคู่นะเป็นคู่กรณีกันไปแจ้งความด้วยกันทั้งคู่นะแต่ว่าระหว่างที่เจอกันนี่เห็นว่ามีผักออกแรงนิดนึงผักอ่ะล้มจักรยานจักรยานล้มแล้วตัวเองขี่นั่งอยู่บนจักรยานคนที่ถูกผักก็เจ็บนะอ่ะนี่ก็เห็นมีดราม่าที่หนึ่งนะแล้วก็อีกที่หนึ่งดราม่าไปติดหนวดอะไรเนี่ยนะไปฟ้องร้องอะไรกันก็ไม่รู้นะโอ้เยอะจริงๆนะหลายเรื่องมากคุณแจ็คครับสายสองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
2: คุยกันกลางๆครับ
0: เอาได้
2: สายหายไปไหนหมดสายน่าจะโทรไปจองที่หรือเปล่าคุณณัฐพงษ
0: ์ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเนี่ยเขาส่งมา
2: ก็ขับเขาเร็วมาก
0: พอบอกไปปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าไปแล้ว25ท่านอะไรเงี้ย
2: เนี่ยกดทางโน้นอยู่ไงทางนี้ก็เลยโล่งๆไง
0: ครับใช่
2: ผมกลับมาจากโคราชคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
2: ผมว่าถ้ามอเตอร์เวย์ไอ้สาย6มันเสร็จนะมันต้องเวิร์กมากเลย
0: เวิร์ก
2: นะผมว่านะ
0: อ
2: ย่างน้อยตัดตอนไปได้เยอะเลยช่วงที่แบบมันต้องม ันต้องแบบวิ่งแบบพาร์ทยาวทีเดียวไม่ต้องไปแวะตรงอื่นอะไรเงี้ย
0: ใช่
2: จะช่วยแบ่งก็ภาวนาให้เสร็จเร็วๆฮะผมไปรอบนี้แล้วพอเราเห็นเส้นทางแล้วเออถ้ามันเชื่อมจริงๆอีกสักประมาณปีหน้าอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยว
0: ่
2: าน่าจะช่วยได้เยอะเลย
0: ช่วยได้เยอะช่วยเยอะโดยเฉพาะช่วงที่เป็นเทศกาลอ่ะนะที่จะออกกันไปเที่ยวอ่ะอันนั้นอาจจะมี
2: แล้วก็ทางลงทางขึ้นก็สะดวกนะคุณนัทพงศ์เพราะมันต่อกับเส้นหลักเพราะงั้นบางทีเขาอาจจะแบบระหว่างทางอ่ะอาจจะไปโดดลงปากช่องหรือไปขึ้นตรงปากช่องหรือขึ้นตรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็3มันจะมีรู้สึกมีทางลงอยู่ 4-5 ป้ายอ่ะครับผม 4-5 ช่อง
0: อันนี้คือของคุณขากลับมาจากที่โคราชใช่มั้ย
2: ใช่ผมครับครับผมต้องไปทั้งกลับเลยคือผมวิ่งข้างล่างเพราะว่าเขาปิดอยู่ไงวันผมไปวันที่1 2 3พอดีล
0: ู
2: กสาวพี่ไปแข่งกีฬาที่โคราช
0: ครับ
2: ก็เลยแล้วแบบโอ้เวิร์ก
0: นะเวิร์กนะอ่ะโอเคได้ครับผม
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณป้าอรุณีครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสัญญาณใช้ได้นะคะ
0: ใช้ได้ครับชัดเจนครับคุณป้าเชิญครับ
3: คุณนันทพงศ
0: ์ครับ
3: อยากจะให้รบกวนเรียนถาม FC ของอัศนีวสันต์หน่อยว่าอัลบั้มไหนเขาที่ได้ล้านตลับบ้างมีกี่อัลบั้ม
0: โอ้กี่อัลบั้มเหรอ
3: เออ
0: บ้าหกฟางก็น่าจะได้ล้านนะ
3: เพราะว่าเขามีหลายอัลบั้มแต่บางอัลบั้มมันก็ไม่ดังอ
0: ่ะเออหลังๆมันต้องหลัง
3: ๆ FC แท้มันจะรู
0: ้เออใช่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เราแต่เมื่อวานไม่มีปัญหานะ
3: เมื่อวานนี้ปัญหาไม่ได้ไปดูเพราะว่าทุกทีจะได้บัตรฟรีนะเพราะว่าเป็นศิษย์เก่าแกมมี่
0: อ้าวหรอโอ้
3: ดูแลบัญชีแก GMM ก่อนเข้าตลาดอ่ะ
0: เออ
3: รุ่นนั่นแหละรุ่นที่เขากำลังดังนี่แหละ
0: อืม
3: ค่ะ
0: ร้านตลับเหรออัศนีวสันต์นะ
3: ใช่ใช่ใช่ลองเชื่อเห็นที
0: ่วสันต์นะ
3: อะไรที่มันติดปากติดปาก
0: เออเดี๋ยวผมเห็นแล้ว
3: คุณรัตพงษ์ชายเป็นคนแรกเลยก็ได
0: ้เอ้ยผมเนี่ยทายถูกเลยผมหาข้อมูลทันที
3: อ๋อไม่เป็นไรไม่ต้อง
0: ไม่ทายผมไม่ทายผมไม่ทายโถ
3: ทายได
0: ้เออนะผมไม่ทายผมไม่ทายนะแต่จริงๆเนี่ยเพลงที่ผมชอบที่สุดนะของอัศนีวสันต์เนี่ยผมชอบเพลงลาก่อน
3: อะไรเดีย
0: ลาก่อน
3: ใช่
0: ลาก่อน
3: อ๋อลาก่อน
0: ใช่
3: อ
0: ๋
3: อ
0: ไอเพลงที่เขาขึ้นมาเป็นโค้ดนี่แหละสำหรับไอปีนี้แหละไอคอนเสิร์ต Farewell Party ของเขาเนี่ย Farewell ของอัศนีวสันต์นี่แหละ
3: อ๋อ
0: ออยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายนี่แหละคุณป้าถ้าตอนเนื้อเพลงมันก็คือรักเธอใช่ไหมแต่ว่าพอมันแบบเศร้ามากไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนสุดท้ายอุ้นต้องตีจากเลยรักเธอไม่ได้แล้วก็ต้องลาก่อนไงเออ
3: ลาก่อน
0: เออใช่ใช่
3: โอเคอัลบั้มไม่ใช่ชื่อลาก่อนด้วยนะ
0: อย่างนี้ถือว่าพันแท้ไหมหรือว่าจะต้องมีเพลงคนสุดท้ายหรือต้องมีเพลงอื่นอะไรอีกไหมหรือต้องร้องให้ฟัง
3: พันแท้ที่ชื่อเพลงแต่ไม่ใช่ชื่ออัลบั้มนะคะ
0: โอเค
3: ในลาก่อนเนี่ยมันอยู่ในอัลบั้มไหน
0: โอ้โห
3: อย่างงาน
0: ได้
3: นะคะลองดูสักหน่อยสนุก
0: ก็ได้
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะคือตอนนี้ต้องเอาใจหน่อยนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับแหละนะว่าโอ้คนฟังรายการนี่เขาเป็นแฟนอัศนีวสันต์เยอะใช่ไหมฮะคือผมว่าคนนึงอ่ะนะคือไม่ได้ไปอ่ะเพราะผมมีบัตรแค่3ใบอันนี้ผมบอกเลยนะผมมีบัตร3ใบก็คุณนิรมนต์1ใบคุณวลี1ใบแล้วก็อีกใบนึงก็แฟนผมนะเขาก็ไปดูกันแต่เขาจะไปดูเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยผมก็เลยไม่ได้ถามว่าผมหาบัตรไม่ได้ถ้าหาบัตรได้ผมก็ไปแล้วนะเนี่ยแท้แน่นอนพี่แต่ว่าเพลงเนี่ยในยุคช่วงนั้นเนี่ยนะช่วงอะไรช่วงอะไรหนึ่งมิตรชิดใกล้อะไรแถวนี้จริงๆมันเพลงเพราะเยอะนะคือเนื้อเพลงต่างๆสมัยก่อนที่เขียนกันเนี่ยโอ้ส่วนใหญ่มันเป็นแบบเขียนจากเรื่องราวเนาะแล้วมันจบในตัวมันจะไม่ได้แบบโอ้อารมณ์แบบเหมือนยุคบางยุคที่มีแต่ท่อนฮุกเยอะๆอย่างเงี้ยนะบางทีอาจจะไม่ถึงอย่างนั้นอย่างเพลงลาก่อนเมื่อกี้เนี่ยที่ผมพูดอ่ะเขาก็มันก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ ชอบรักรักเสร็จรักเธอรักเธอเสร็จอ้าวเธอไม่รักฉันฉันไม่รักเธอแล้วสุดท้ายก็คือเราต้องไปจบที่แยกย้ายกันไปก็คือผมต้องตัดใจจากคุณก็เลยเป็นลาก่อนนะมันก็จบในตัวนะแต่ที่มันมากกว่านั้นครับตอนนี้ AI นี่มันแต่งเพลงได้นะครับนอกเหนือจากพอเขียนโค้ดไปบางคำนะอยากให้ในเนื้อเพลงมีคำนี้คำนี้คำนี้นะก็แค่นั้นเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือว่ามันแต่งมาเป็นเพลงเลยเป็นเนื้อเพลงให้เลยผมบอกว่าให้ใส่ทำนองให้หน่อยเลือกทำนองได้ด้วยเป็นป๊อปเป็นแบบไหนยังไงนะแล้วก็ออกมาเป็นเพลงเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้คนหากินแบบนี้เยอะนี่บอกเลยนะคนหากินแบบนี้เยอะนะอุ้ยเราตามไม่ทันจริงๆคุณซันดาวสาย3สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณรัตพงศ
0: ์ครับเชิญครับ
4: ได้ยินไหมครับคุณแค่หูฟังครับได้ยินไหม
0: ได้ยิน
4: โอเคจะถามคุณรัตพงศ์วิ่ง M6 บ่อยไหมครับ
0: วิ่งครั้งเดียวครับ
4: อ๋อผมวิ่งช่วงแรกๆที่รัฐบาลประยุทธ์ที่ให้ลองวิ่งดูแล้วก็วิ่งช่วงสงกรานต์ปีที่แล้วครับ
0: ครับ
4: พอออกมาจากโคราชแล้วเขาให้ออกก่อนตัดช่องนะครับรู้สึกอะไรตรงนั้นนะครับ
0: เดี๋ยวออกมาจากโคราชแล้วยังไงนะ
4: ครับแล้วก็ให้ออกก่อนตัดช่องมันตรงไม่ได้ทั้งลูกเหล็กอะไรดีคร
0: ับก็ใช่ยังทำไม่เสร็จไงครับถูกต้องครับ
4: รู้สึกอะไรครับเขาตั้งอะไรทำไม
0: มันยังไม่เสร็จ
4: ติดนานมาก
0: มันยังไม่เสร็จครับพี่ตรงนั้นอ่ะตรงมวกเหล็กถึงปากช่องเนี่ยฝั่งขาเข้านะฝั่งขาเข้านะ
4: ทั้งสองฝั่งเลยก็ไม่ผ่านเลยครับ
0: ตอนนี้เขาเปิดแล้วฝั่งขาออกเขาเปิดแล้ว
4: เ
0: ขาเปิดยังไงก็เพิ่งทดลองใช้เนี่ยเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะคือถ้าคุณขึ้นจากบางปะอินไปลงที่โคราชเนี่ยคุณยิงยาวได้เลย
4: อ๋อขาออกใช่ไหมครับ
0: ถู
4: ก
0: แ
4: ล้วครับ
0: ศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับ3วัน
4: อ๋อโอเค
0: แต่ฝั่งขาเข้าเนี่ยจากโคราชเนี่ยคุณจะต้องมาลงปากช่องนะแล้วเพราะว่าช่วงปากช่องถึงมวกเหล็กเนี่ยมันยังไม่เสร็จแล้วคุณก็มาขึ้นอีกทีก็คือตรงมวกเหล็กถ้าคุณจะขึ้น M6 ก็ขึ้นในตรงไอศูนย์กีฬานักกีฬาตรงมวกเหล็กตรงนั้น
4: อ๋อครับ
0: ครับ
4: ทีนี้ผมมีคุณนัทพงศ์เปิดใช่ไป2เลนกลับ2เลนใช่ไหมครับ
0: ไป3เลนนะ
4: ฮะขึ้นไหนครับ3ขึ้นไหนเอออ
0: ้าวก็ตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่บางปะอินเนี่ยไปก็3เลนเขาก็เปิดเต็ม3เลนนี
4: ่นี่เหรอถึงไหนอ่ะผมวิ่งจากโคราชมาปากช่องไป2มา2เลนเอง
0: เอาวันนั้นคุณไปเมื่อไหร่แล้วพี่คุณกลับมาเมื่อไหร
4: ่ของการที่ผ่านมาในเมษาเนี่ยฝั่งละ2เลนนะไม่มี3นะจริงเหรอมี3มาผม
0: ไปสิไปสิไปลองจะได้รู้เพราะว่าผมพูดแล้วคุณก็ไม่เชื่อพอคุณไม่เชื่อคุณก็ต้องไปลองเอง
4: เดี๋ยวผมวิ่งเมื่อสงกรานต์จากโคราช
0: ก็ผมเพิ่งไปมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะพี
4: ่เหรอพูดถ้า3เลนตอนแรกผมจะถามว่าทำไมสร้าง2เลนแต่ถ้าสร้างเราวิ่ง3ผ่าน3ก็โอเคผมไม่มีปัญหาครับพี
0: ่ไปลองอย่าจินตนาการเชื่อผม
4: ครับ
0: คือถ้าบอกไปแล้วไม่เชื่อกันหรือว่ามีปัญหาเนี่ยไปดูด้วยตาตัวเองก็จะได้รู้แต่บางจุดมันยังทำอยู่มันไม่เสร็จมันอาจจะมีทางเบี่ยงเล็กน้อยจาก3เลนเหลือ2เลนช่วงสั้นๆอย่างเงี้ยมันอาจจะมีแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเขาก็เปิด3เลนตลอด
4: คือคร
0: ับ ผม
4: ให้อภัยครับถ
0: ้
4: าเก
0: ิ
4: ด
0: ให้อภัยใครพี่พี่สันดาว
4: ให้อภัยใครสองเลนผมไม่ให้อภัยแล้วต่อไปคุณก็จะสร้างเลนหนึ่งอ่ะมันไม่เม็ดไปแล้วครับ
0: โอ้ยเอาไปลอง
4: โอเคโอเคยังไม่ได้จบครับ
0: ครับ
4: เรื่องที่สองผมก็ไปทางไทยอาร์ตเรียนข้อสั่งนะครับ
0: ครับ
4: คือคุณนัทพงศ์อะไรนะเพลงอะไรที่คุณนัทพงศ์ชอบครับ
0: ผมชอบเพลงลาก่อน
4: ยาวนานอะไร
0: ใช่ใช
4: ่ลาก่อน
0: ใช่ใช่
4: ครับถ้าอย่างนั้นผมเสียงดีๆผมจะร้องให้ฟังเสียงไม่ดีวันนี
0: ้แล้วโอกาสหน้าละกันขอบพระคุณ
4: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับโอกาสหน้าอกขาดหน้านะ3เลนนะ3เลน3เลนนะผมไปก็3เลนนะไม่เพราะว่าขวาสุดเนี่ยเขาบังคับให้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหม ส่วนใหญ่คนก็วิ่งกันก็เกินพอเกินเสร็จปุ๊บเราอยู่เลนกลางสะดวกกว่านะเพราะเราวิ่งไม่เยอะใช่ไหมไม่วิ่งไม่เร็วก็ปล่อยให้คนที่เขาวิ่งขวาไปนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมันก็วิ่งได้คุณอบฮะสายหนึ่งสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
5: ชมเคยใช้ M6 ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกาปี68นะครับ
0: ครับ
5: ช่วงนั้นผมขึ้นจากโคราชนะครับ
0: ครับ
5: ผมเห็นเขาเปิดได้ขึ้นนะฮะผมก็ขับมากะจะเข้ากรุงเทพนะครับ
0: ครับ
5: ผมขอเรียนชี้แจงนิดนึงพอผมขับมาปุ๊บเอ๊ะมันมีป้ายมันงงๆมันระหว่างว่าให้ลงปากช่องกับสระบุรียาวสระบุรีเลยยังไงอย่างเงี้ยแต่ป้ายมันงงๆนะตอนนั้นป้ายมันแบบผมก็ขับมาเร็วๆผมก็เลยลงปากช่อง
0: ครับ
5: แล้วพอลงมาปุ๊บปากช่องเฮ้ยเอ้ามันก็เหมือนว่าวนมันเหมือนเป็นทางกลับรถให้วนขึ้นไปใหม่ขึ้น M6 ใหม่ผมก็วนขึ้นมาใหม่นะครับจากปากช่องพอวนมาผมขับมาเรื่อยๆกะจะเข้ากรุงเทพพอขับมามีป้ายระหว่างกรุงเทพกับสระบุรี
0: ครับ
5: พอผมจะลงเข้ากรุงเทพเอ้าทางปิดกวยเหลืองๆอ่ะปิดทางกรุงเทพหมดเลยเหลือแต่สระบุรีเอ้าผมก็เลือกสระบุรีก็ได้เอ้าเผื่อลงสระบุรีใช่ไหมฮะครับผลโยธินปรากฏว่าพอเลือกลงสระบุรีนะครับ
0: ม
5: ันเป็นทางบังคับให้ยูเทิร์นกลับขึ้น M6 เพื่อไปโคราชใหม่โอ้โหผมขำกิ้งเลยครับว่าระยะทางมันประมาณไปเที่ยวหนึ่งประมาณ40โลใช่ไหมฮะ40กว่าโลแหละ
0: ก็ตอนนั้นอาจจะไม่ศึกษาเส้นทางก่อนอ่ะ
5: คือไม่เขาก็งงว่าแล้วป้ายกรุงเทพมันปิดอ่ะ
0: ก็มันยังไม่เสร็จอ่ะพี่คืออย่างนี้ผมเข้าใจนะแต่ว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่ามันเพิ่งเปิดทดลองใช้มันยังไม่เสร
5: ็
0: จอันนี้อันที่หนึ่งนะมันก็ไม่เรียบร้อยหรอกมันเหมือนป้ายบางทีเขามีป้ายไว
5: ้เออแล้วมันงงอย่างนึงป้ายลงสระบุรีแต่ทำไมไม่มีทางออกเลยนะมันเป็นทางเหมือนพอเข้าทางสระบุรีปุ๊บมันเป็นทางแบบวนยูเทิร์นขึ้น M6 ใหม่ไปโคราชอะครับ
0: เอาอย่างนี้เหมือนเดิมพูดเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยพี่ซันดาวนะผมพูดเหมือนกันเลย
5: อ
0: ันนี้มันเป็นเรื่องของเดือนพฤศจิกายนปี2568ณวันนี้คือเดือนอะไร
5: เดือนนี้มันคงจะ
0: เดือนกันยายนปี2569เนาะ
5: ครับ
0: ไปลองใหม่ไป
5: นั่น
0: เออถ้าสมมติว่ามันยังเป็นอยู่ค่อยโทรมาบ่นให้ฟังแต่ว่าถ้ามันดีขึ้นแล้วรู้เรื่องแล้วอันนี้ก็แล้วล่ะเลิกแล้วกันไปดีกว่าเนาะ
5: ครับโอเคครับ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับพักสักครู่ครับ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น. 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
5: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
6: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู่
5: พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
8: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
9: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
8: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
9: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็คุยกันต่อนะมาสำหรับคุณผู้ฟังฮะที่จะคุยกันต่อนะมีไหมนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะวันนี้วันศุกร์แล้วนะนะใครที่เคยมีปัญหากับ M6 นะคำแนะนำผมคือไปลองใช้ใหม่นะไปลองใหม่ดูนะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะมันดีไหมหรือว่ามันสะดวกหรือว่าไอ้จาก2ช่องจราจร3ช่องจราจรหรือยังหรือทางขึ้นทางลงแต่ว่ามันต้องเตรียมพร้อมนะคือก่อนไปอย่างเงี้ยบางทีคุณก็ต้องศึกษาข้อมูลด้วยว่าทางขึ้นทางลงอยู่ตรงไหนนะอย่างผมอย่างเงี้ยผมรู้ว่าผมจะต้องขึ้นตรงแก่งคอยอย่างเงี้ยคือผมเดาได้เลยว่าโอ้โหถ้าลงมาจากไอ้ตรงกลางดงลงมาเพื่อจะมาขึ้นแก่งคอยผมไม่เคยเห็นป้ายเลยเพราะฉะนั้นมันแสดงว่ามันจะต้องเป็นถนนเส้นอื่นที่มันเป็นทางขึ้นแก่งคอยได้ก็จริงอย่างที่ผมคิดมันเป็นถนนเส้นแก่งคอยบ้านนาก็ต้องเข้าไปข้างในหน่อยนะถึงจะมาขึ้นแก่งคอยเพื่อจะกลับเข้ามากรุงเทพได้คุณเวชครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: อยากคุยเรื่อง data center นะครับ
0: data center ครับ
1: เห็นข่าวว่าเป็นห่วงเรื่องน้ำเรื่องไฟนะฮะ
0: ครับ
1: คือเรื่องน้ำมันด้วยนะฮะผมอยากเปรียบเทียบอย่างนี้คือน้ำเนี่ยมันเป็นระบบปิดนะฮะแล้วเวลาเขาใช้น้ำเนี่ยเขาใช้เวลาทดสอบระบบทีเป็นเดือนนะไม่ได้ว่ามาแย่งน้ำชาวบ้านใช้วันเดียวอะไรไม่ใช่นะฮะมันต้องสต็อปเป็นเดือนแล้วก็ต้องทีสระบบต้องทำอะไรให้มันเป็นระบบปิดซึ่งมันจะไม่เดือดร้อนใครเลย
0: เดี๋ยวเราเกี่ยวข้องยังไงฮะเราเป็นคนสร้างหรือว่าเราอะไรกับ data center ครับ
1: อ๋อผมมีก็เป็นวิศวกรฮะ
0: เป็นวิศวกรนะอ่ะโอเคอ่ะต่อฮะเข้าใจ
1: ครับก็เลยอยากเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้เดือดร้อนคือข่าวมันออกมาเหมือนว่าจะเดือดร้อนแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนการบริโภคอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีนะฮะ
0: เอาแล้วถ้ามันใช้ที 7,000 8,000 คิวตอนที่เขาเอาไปที่ตอนแรกที่คุณบอกเนี่ยที่เอาไปกักไว้ที่เป็นระบบคูลิ่งเนี่ยนะที่มันจะไหลเวียนอยู่ข้างในเนี่ยไอ้ตอนนั้นมันจะไม่กระทบหรือเขาไม่กลัวหรือว่าน้ำมัน

0: ิวเพราะว่ามันการระบบมันรันเป็นเดือนมันต้องเก็บต้องเทสต้องอะไรเป็นระบบปิดซึ่งจะไม่เขาคำนวณแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้งานเลยฮะไม่ได้มีผลฮะ
1: ครับอ่ะอันนี้เรื่องน้ำนะโอเคผมว่าฟัง
0: เรื่องไฟก็จริงๆมันก็เป็นดีมานด์ที่เราเหลืออยู่แล้วแล้วก็ที่เข้ามาเพราะดีมานด์บ้านเรามันเหลือ
1: ครับ
0: ฮะซึ่งก็ไม่ได้กระทบนะฮะแล้วเรื่องน้ำมันก็เหมือนกัน
1: แล้วสายส่งไม่ห่วงหรือสายมันได้มันจะต้องทำสายใหม่จะต้อง
0: ปัจจุบันเนี่ยดีมานด์มันมีแต่ว่าสายส่งมันไม่ยังไม่พ
1: อ
0: ตอนนี้กำลังทำเพิ่ม
1: แล้วถ้าทำเพิ่มสายส่งเพิ่มมันก็ใช้เงินของประชาชนใช่ไหมล่ะ
0: ก็ต้องเป็นการขยายเขตการอะไรที่เขาจะต้องไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ที่ลงทุนก็ต้องจ่ายคืนอยู่แล้วฮะก็ไม่ได้ฟรีนะ
1: เอาจ่ายคืนตรงไหนล่ะก็ในเมื่อเราก็ลงทุนตอนแรก
0: คือ
1: หน่วยละ3บาทเท่ากับประชาชนก็ไม่ไหวนะ
0: ค่าขยายเขตค่าอะไรไฟฟ้าคิดอยู่แล้วครับเขาไม่ได้ให้ใช้ฟรีฮะ
1: โอ้ครับผมครับได้
0: แล้วเรื่องน้ำมันก็เหมือนฮะ
1: แล้วมันรั่วล่ะ
0: น้ำมันนี่เอาจริงๆนะระบบ data นี่ก็ทำด้วยระบบที่มันมาตรฐานสูงมาก
1: นี่ที่มันรั่วล่ะที่มันรั่วล่ะ
0: คือไอ้รั่วเนี่ยมันรั่วจริงหรือไม่จริงหรือ
1: ว่า
0: จริ
1: งก็เขาไปตรวจสอบแล้วเหม็นมาต้อง2สัปดาห
0: ์ก็น่าต้องไปตรวจสอบว่าทำไมปล่อยให้คนทำผิด
1: ไม่ก็ที่มันกันนี่ไงที่คุณบอกว่าทำไมไม่ต้องไปห่วงเพราะ1 2 3นี่ไงผมก็บอกเนี่ยๆๆอย่าง3เนี่ยเรื่องมันรั่วเนี่ย
0: ก็คือผมเทียบกับอย่างเราใช้รถยนต์ล้านคันในกทม.นี่ก็น้ำมัน50ล้านลิตรนะเราไม่ตกใจเหรอ
1: มันรั่วกับการใช้น้ำมันคนละเรื่องกันครับกับการใช้รถมันคนละเรื่องกันครับ
0: คือต้องไปตรวจสอบว่ามันรั่วหรือว่าเป็นข่าวอะไร
1: มันรั่วเขาไปตรวจสอบแล้ว
0: น้ำมันมันอยู่ในถังมันจะรั่วมาได้ยังไง
1: ก็ไม่คุณก็ต้องไปถามเขาสิว่ามันรั่วยังไงเขาก็ไปตรวจสอบแล้วอ่ะก็เมื่อวานนี้เขาเพิ่งลงไปไม่ได้อ่านข่าวหรือ
0: ก็อ่านแต่มันข่าวมันข้อที่จริงมันคือยังไง
1: อ้าวก็เขาบอกนี่ว่ายังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการกักเก็บด้วยแล้วเก็บไว้200,000ลิตรเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านที่เขาอยู่ข้างๆเนี่ยเขาได้กลิ่นมาเป็น2สัปดาห์แล้วเขาก็เลยแจ้งแล้วก็ถึงมันมีปัญหาแล้วก็ถึงมีการแถลงข่าวกันใหญ่โตไงเมื่อวานเนี่ยแล้วมันก็เกิดการรั่วหลังจากที่เขาไปตรวจสอบเนี่ย
0: มันก็คือข่าวแต่ผมก็บอกว่าในเรื่องของระบบเนี่ยมันความปลอดภัยมันสูงอยู่แล้วถ้าเทียบกับเหมือนเราใช้รถเนี่ยรถ
1: เข้าใจ
0: รถในก
1: ทม.เข้าใจแต่ว่าคนที่เขาห่วงเนี่ยเขาก็ห่วงได้นะคุณก็เหมือนกันเหมือนเราคุย
0: ไม่ห่วงรถไม่ห่วงรถ50ล้าน
1: เอาเหมือนกันเหมือนคุณคุยถ้าถูกพวกเอ้ยคุณณัฐพงศ์เนี่ย SMR เนี่ยนะต่างประเทศเขาทำตั้งเยอะเนี่ยไม่เห็นมีปัญหาเลยผมไม่ต้องไปห่วงมันก็ไม่ใช่ไงเราอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาล่ะใช่มั้ยโรงไฟฟ้าตรงนั้นตรงนี้ที่มันอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมามันเป็นปัญหาไงเพราะฉะนั้นเขาห่วงได้เขาห่วงได้ครับไม่ใช่ว่าเขาห่วงไม่ได้เขาห่วงได้ครับ
0: ก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดตรงนั้น
1: ใครถ้าเขาจะห่วงให้เขาห่วงเถอะคุณไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกผมว่านะ
0: ครับครับไม่แต่ผมก็ห่วงเรื่องที่มันผิดแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าน้ำมันเนี่ยมันถ้าเขาทำถูกต้องเนี่ยมันจะไม่มีปัญหา
1: ครับ
0: ครับผม
1: ได้ครับได้ครับ
0: ครับ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะคุณโก้ครับสายสามเอ๊ะใช่ไหม
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์
1: เชิญครับเชิญ
2: ครับคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: จิโก้ครับมันชื่อเพลงอะไร
1: จิ๊กโกอกหักหัวใจสะออนป่ะใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่
1: หัวใจสลายนะเมื่อเธอเดินไปกับเขานะโอเค
2: ใช่ครับเพลงนั้นขึ้นมานะคุณณัฐพงศ์นะ
1: ครับ
2: ต้องมีแจ็คพิกนะคุณณัฐพงศ์ทันนะผมคือคนต่างจังหวัดคุณณัฐพงศ
1: ์
2: ก่อนเราก็ต้องรอคอนเสิร์ตนะรอที่เขาทัวร์คอนเสิร์ตนะสมัยก่อนนะรอตลับเทปเวลาที่เขาออกก็ต้องไปยืนจองกัน
1: ว่าให
2: ้มันออกเมื่อไหร่วะวันไหนวะ
1: ใช
2: ่โอ้แล้วถ้าคุณวงเคยสังเกตไหมเพลงเพราะๆมันจะอยู่เพลงกลางๆ
1: เพลงเพราะๆอยู่เพลงประมาณเพลง3เพลง4ใช่ถูกต้องครับ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วหน้าบีนี่เพลงไม่พอเลยนะ
2: ก็ใช่ครับในตลับหนึ่งบางทีมันจะมีเพาะอยู่สักประมาณสักไม่เกิน2เพลง3เพลงนะ
1: เฮ้ยไม่มากกว่านั้นแหมมันแล้วแต่ความชอบแล้วแต่คนชอบสไตล์มันเหมือนกัน
2: แต่เราก็ต้องมากรอนะกรอแล้วกรออีกก็ฟังแม่งอยู่เพลงนั้นน่ะเพลงที่3เพลงที่4เพลงที่3ที่4
1: จริง
2: ๆลำบากเหมือนกันนะยุคนั้นนะมันไม่เหมือนยุคนี้นะกดเข้าไปแค่พิมพ์ชื่อเพลงอะไรก็เจอเลยนะอะไรประมา

0: ันนี้ก็โอเคนะครับแต่ว่าลูกผมสมัยนี้นะเขาอยู่เขาก็ยังชอบฟังนี้นะบ้าหอบฟัง
1: อ๋อ
0: ถามว่าทำไมชอบลูกกลองพ่อกลอง
1: กลองมัน
0: กลองมันแล้วมันดีอะไรเงี้ยเราก็เลยมามองเอ้ยเพลงแต่ละเพลงของคนทุกท่านนะมันก็อาจจะมีเพลงบางเพลงกีตาร์เพราะบางเพลงที่กลองชูเด่นเพราะอะไรประมาณนี้คุณนพงศ์นะ
1: ครับ
0: นะฮะเออก็โอเคแต่ยุคเพลงสมัยใหม่เราก็ร่วมฟังไปกับเขานะเราก็เอออันนี้เพลงอะไรลูกอะไรประมาณเนี้ยก็พยายามอยู่กับเขาทั้งยุคเราและยุคเขาอะไรประมาณนี้คุณพงศ
1: ์อยู่ได้ไม่มีปัญหาเลยผม
0: มันไปด้วยกันได้นะ
1: ไปได้เมื่อก่อนนี่ก็เคยคิดเหมือนกันว่าโอ้โหทำไมเวลาคือบางทีนะเราขึ้นรถใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่เราเปิดเพลงเนี้ยมันก็จะเป็นรุ่นของเขานะแล้วโอ้อะไรวะฟังไม่ได้เพลงอะไรวะ
0: อันนี้ฟังได้นะคุณโรนะผมฟังได้นะ
1: เออ
0: แต่พรอาเลงลูกกรุงลูกทุ่งผมฟังได้หมดนะ
1: เออแต่ว่าพอมาเราปุ๊บเนี่ยบางทีเราเฮ้ยเพลงสมัยใหม่บางทีเราก็ฟังไม่ได้แต่เราก็ต้องพยายามฟังนะต้องทำความเข้าใจอันนี้พูดจริงๆเออเจฟซานเตอร์อย่างเงี้ยโอ้ยกูไม่รู้จักหรอกใครวะโฟร์อีฟอย่างเงี้ยไม่รู้จักหรอก
0: เพลงไทยคุณขอมาคุณนัทพงษ์ทันไ
1: หมน่าจะทันนะขอทางวิทยุใช่ไหมล่ะ
0: ผมเพลงอะไรคุณขอมาที่จัดตรงอะไรนะไอโกมูตัวครับ
1: จำไม่ได้หรอกจำไม่ได้นึกออกเออ
0: เออจำได้ว่าสมัยก่อนว่าเราอยากฟังเพลงอะไรเนี่ย
1: ทั้งส่งจดหมายไปโทรศัพท์ไปอ่ะ
0: เสร็จแล้ว
1: โอเค
0: ก็ขออัดหน่อยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก่อนจะมีเทปอยู่2ตลับฝั่งหนึ่งเล็กคอร์ดฝั่งหนึ่งฟังอะไรประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: มันก็เป็นวัยของเรานะช่วงนี้ตรงนี้ไม่มีละตรงน
1: ี้
0: ยุคนี้ก
1: ็เอาพอแล้วพอสมพอควรแล้วล้ำลึกความหลังเยอะเกิน
0: ได้คุณรุ่งอีกเรื่องนึงผมเคยใช้ทางหลวงเมืองการคุณรุ่งแต่ว่ามันมีปัญหานี้เวลาที่เราไปวันธรรมดาคุณรุ่งแล้วเราเปิดเราลืมปิดว่าเฮ้ยขึ้นทางด่วนก็ไม่ทางด่วนเลยขึ้นแมปนะสุดท้ายแมปมันพาเราขึ้นทางด่วนแต่เราขึ้นไม่ได้พอเราขึ้นไม่ได้เสร็จตอนนี้มันพาเรายูเทิร์นตลอดเวลาเลยคุณรุ่งเพื่อจะให้ขบวนขึ้นไปทางด่วนสุดท้ายก็ต้องจอดรถลบเอาไอ้ตัว Google Map ทิ้งว่าไม่ขึ้นทางด่วน
1: ครับ
0: ก็โอเคฝากไว้กันหน่อยกันครับว่าเวลาที่มันเปิดเป็นเฉพาะอย่างเงี้ยถ้าเราไปกดขึ้นทางด่วนมันก็จะพาขึ้นไปเพราะมันรู้สึกว่ามันไวที่สุดนะครับประมาณนั้นโอเค
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับสวัสดีครับคุณพิทักษ์ครับสาย1
2: อ๋อสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
2: มาเป็นครั้งแรกเลยเดี๋ยวฟังอาจารย์วีระนานแล้วเมื่อกี้นี้คนก่อนหน้านี่ที่อัศนีวสันต์นี่คุยเรื่องของ Data Center
1: ครับ
2: ทีแรกก็เชื่อว่าเป็นวิศวกรนะแต่ฟังไปผมว่าข้อมูลมันคลาดเคลื่อนนิดนึง
1: ครับ
2: ตัวผมเองวิศวกรไม่ใช่ว่าผมแท้กว่าคนอื่นเขาแต่ว่าไงข้อที่1เนี่ยน้ำที่เป็นระบบโคสลูปอะไรเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยเวลามันใช้เนี่ยมันต้องมีการสูญเสียมีการระเหยไปนะฮะถ้าคุณคิดว่าปีหนึ่งเนี่ยฝนตกลงมาเท่าไหร่แล้วมันหายไปทำไม Data Center คุณไม่ขุดบ่อแล้วรับน้ำฝนแล้วเก็บไว้ใช้เองล่ะไม่ต้องไปสูบจากการประปาเพราะว่า Data Center ทุกอย่างมันก็สูบจากการประปาหรือไม่ก็สูบจากไอ้พวกผู้บริการให้บริการน้ำเช่น e-water อะไรซึ่งเขาก็ต้องไปแจกจ่ายพวกโรงงานสาธารณะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่ไปเถียงว่าใครผิดใครถูกก็ให้ข้อมูลว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับ
1: ครับ
2: ข้อเรื่องไฟฟ้าเนี่ยถ้าคุณบอกเอ้ยมันเรามีเหลือเฟือมันอยู่ที่ระบบจ่ายกับไอ้นี่อยู่เนี่ยในเมื่อเรายังไม่ได้ออกแบบระบบจ่ายสายไฟเนี่ยให้มันสามารถมีใครมาดึงไฟทีนึงเยอะ
1: ๆครับ
2: อย่างนี้เนี่ยในเวลารวดเร็วเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับแผนรองฮะ
1: เพรา
2: ะ
1: ฉ
2: ะ
1: นั้
2: นอันนี้มันถึงได้มีปัญหาตรงนี้อยู
1: ่ครับ
2: แล้วมันนำไปสู่ปัญหาที่3ก็คือเขาก็ต้องการที่จะให้
1: มันเสถียรมันก็ต้องทำสำรองแล้วก็ต้องมีเครื่องปั่นไฟ
2: มีเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเนี่ยก็แสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเขาดึงแล้วเขาทำอะไรแล้วทางวิศวกรรมเนี่ยสมัยนี้ก็เขาทำให้เกิดเพราะรุนแรงแล้วตรงนั้นไฟดับเนี่ยเขาก็ต้องพยายามสุดความสามารถในการดึงอันอื่นมาใช่ไหมอาจจะครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าครึ่งชั่วโมงในโรงพยาบาลตรงที่มีเรื่องนั้น
1: มันก็มีปัญหาได้เนาะ
2: เออ
1: เข้าใจ
2: ทีนี้ประเด็นมันไม่ได้ว่าถังน้ำมันคุณถ้าคุณจะมาพูดบอกเออถ้าคุณทำดีไม่รั่วคุณก็ไม่มีปัญหาแต่ประเด็นที่เขาพูดอยู่ตอนนี้ก็คือว่าคุณไปเก็บน้ำมัน200,000 ลิตร400,000 ลิตรอยู่ในชุมชนได้ยังไงม
1: ัน
2: ไม่มีกฎหมายให้คุณทำอย่างนี้ถ้าคุณเดินไปดูที่ตรงท่าเรือตรงบางจากอะไรที่เขาเก็บคุณต้องมีระยะ10 เมตร20 เมตรลอยหินทำนู่นทำนี่ม
1: ี
2: ระบบดับเพลิงมีนู่นมีนี่อันนี้บอกจริงๆนะฮะถ้าคุณบอกว่าถ้าเขาทำดีมันก็ไม่มีอะไรเกิดผมก็บอกว่าถ้ามันทำดีมันก็ไม่เคยเกิดเคสไฟไหม้และมีการสูญเสีย
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะก็แค่นี้เอง
1: ได้เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็ฟัง
2: ดานีล่าทางทีวีเนี่ยหรือทางนี้เนี่ยแล้วมีคนบอกจะตัดเลยผมไม่รู้เรื่องอย่าถามผม
1: ครับโอเคขอบพระคุณ
2: อันนี้ผมก็คิดว่าผม 90% หรืออะไรนะมันเพราะค้านกับ
1: เขาไม่เป็นไรก็คือเขาฟังผมก็พยายามค้านแล้วแหละผมก็นั่นแหละแต่ว่าผมก็ถ้าเขาอยากพูดผมก็เปิดโอกาสนะ
2: ผมก็ทำหน้าที่ดีมากไอ้เรื่องทางด่วนอะไรระหว่างช่วงใช้หรือว่าเมื่อสงกรานต์หรือพฤศจิกที่แล้วอะไรเนี่ยก็ป้ายมันไม่เรียบร้อยอะไรเนี่ยหรือมันผิดแล้วมันวนกลับไปมันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ในช่วงที่เขาลอง
1: ครับได้ครับโอเคครับผมพอดีมีสายหนึ่งรอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับสายสองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
1: เชิญครับ
3: โทรมาจากต่างแดนนะ
1: รอ
3: เดี๋ยวผมจะพูดเรื่อง data center
1: จากไหนล่ะเนี่ย
3: จากฝรั่งเศสครับ
1: จากฝรั่งเศสนะอ่ะมาdata center
3: ผมนี่เห็นด้วยกับคนที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี
1: ้ครับผม
3: แต่คนแรกนั่นน่ะผมฟังไม่ขึ้นเลย
1: น่
3: าจะผมอยู่ฝรั่งเศสนะผมตัดสินใจโทรมาต่อว่า
1: ไม่
3: เห็นด้วยทั้งสิ้นเลย
1: ไม่เห็นด้วยไม่เห็นแม้ก็คือมันมีปัญหา
3: ไม่นิดนึงเลย
1: ครับ
3: เขาเป็นวิศวะฝ่ายไหนกันแน
1: ่ไม่เป็นไร
3: วิศวะกับวิศวะ
1: เอาอย่างนี้คุณใหญ
3: ่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความรู้เรื่อง AI เรื่อง IT นะ
1: ครับ
3: ผมวิศวะอยู่ฝรั่งเศสมา30 ปีแล้วครับ
1: เออที่นั่นเยอะไหม data center เยอะไหม
3: data center ผมคิดว่ามันคงไม่มีเยอะเท่าไหร่นะที่ฝรั่งเศสเขาก็ต่อต้านนะ
1: ต่อต้าน
3: เขาบอกว่าเก็บน้ำนั่นโอเคเก็บไว้แล้วก็ระบายออกแต่ระบายออกไปน้ำออกมาจะไปทิ้งที่ไหนหนึ่งสองมาว่าโอเค 80% ของน้ำน่ะเทลงทะเลหมดและผมจะถามเขาคืนว่าปีหนึ่งประเทศไทยฝนตกกี่เดือน4 เดือน8 เดือนแห้งแล้ง
1: ครับ
3: ตอนแห้งแล้งจะเอาน้ำมาจากไหนแล้วผมนี่อ่านหนังสือเรื่อง AI เรื่อง Data Center เนี่ยนะ
1: ครับ
3: เป็น10 กว่าเล่มแล้วครับแล้วผมนี่มีความรู้ดีแน่นอนมากในถนัดมากในด้านนี้ผมถึงของขึ้นไงเลยอดโทร
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณใหญ่อยู่เมืองไหนเนี่ยโทษทีอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่เมืองไหนเนี่ย
3: ปารีสเองครับ
1: เอาอยู่ปารีสเลยนะโอเค
3: ใช่ผมทำงานเป็น IT มานี่30 ปีแล้วครับ
1: โอ้นี่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับ data center ระบบคงระบบคลาวด์ระบบเก็บข้อมูลนะเรื่อง AI แต่ว่า
3: data center นี่ผมมีความรู
1: ้
3: ผมอ่านหนังสือมานี่ไม่รู้กี่เล่มแล้ว
1: คร
3: ับ แล้วเขาพูดว่าอยู่ที่ในอเมริกาใต้นะประเทศไหนผมจำไม่ได้แล้วที่เขาเมืองที่เขาไปตั้ง data center นะคนที่หมู่บ้านนั้นนะเขาไม่มีน้ำจะใช้เลยจะอาบน้ำนี่ได้เอาน้ำเก็บน้ำฝนในกระมัง
1: ครับ
3: แล้วก็นี่คือเรื่องน้ำสองอันที่สองนี่ตอนที่โนดันทรัมป์เขาลื่นขึ้นเป็นประธานและทำประธานาธิบดีอเมริกันครั้งที่สองนี่นะตอนต้นๆ นะมีมาร์คซูเกอร์แบร์มีลารีปาชเซกไกแบรนด์มีกับอะไรที่เจฟเบอร์โซสท
1: ั้
3: งสามสี่คนนี้เนี่ยเข้าไปขอเจอโดนัลด์ทรัมป
1: ์
3: ขออนุญาตสร้างศูนย์นิวเคลียร์สำหรับ Data Center ของเขาเองและประเทศไทยนี่โอเคไฟฟ้าเหลือแล้วจะพอใช้ไหมล่ะ
1: ครับ
3: ว่า Data Center นี่ถ้ามันใช้ไฟน่ะมันหมดไปครึ่งประเทศแล้วแถมยังซื้อไฟลาวเข้ามาอีก
1: ครับ
3: แล้ว ประเทศไทยศูนย์นิวเคลียร์ก็ไม่มีและเขาเองเนี่ยเขาจะสร้างศูนย์นิวเคลียร์ซัพพอร์ต data center ของเขาผมว่าเขาจะมองโลกเป็นสีชมพูมากไปนิดหนึ่งครับคุณวุฒิณัฐพงษ
1: ์ได้ได้ได
3: ้และผมขอจบแค่นั้นไม่พูดมากไปกว่านี้คร
1: ับได้ครับได้ครับคือฝรั่งเศสร้อนไหมเนี่ยตอนเนี้ย
3: อะไรตอนวันนี้คิดว่าจะเริ่มร้อนนิดหนึ่งคิดว่าอุณหภูมิจะสูงใน 3-4 วันขึ้นมาอีกเดี๋ยวมันก็ขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่าปีนี้นี่บ่อยนะครั้งที่4ครั้งที่5แล้ว
1: ใช่ใช่
3: ในระยะ2เดือน
1: ครับผม
3: ปีนี้แปลกปีนี้แปลกมากเลย
1: ใช่ไหมฮีทเวฟมันมาเป็นรอบๆเนาะหลายรอบเนาะปีนี้
3: เป็นรอบๆแต่มันขึ้นทีนี้40องศานะครับ
1: โอ้โห
3: ที่ฝรั่งเศสไม่มีแอร์บ้านผมไม่มีแอร์นี่ผมอาบน้ำทุกๆ90นาที
1: เออเออเอออ่ะงั้นก็รักษาสุขภาพนะเป็นห่วงเป็นห่วงนะโอเคขอบพระคุณมาก
3: ขอบคุณครับคุณ
1: นัทพงศ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะโอ้นี่โทรมาจากปารีสเลยนะคุณใหญ่คุณใหญ่นะอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะครับก็ครบถ้วนนะผมต้องขออภัยคุณวีระด้วยนะจริงๆจะต้องเปิดซีดีนะไอ้คุยเฟื่องเรื่องเขมรนะเพราะว่ามันค้างเอาไว้นะครับแต่ว่าพอเห็นคุณผู้ฟังยังโทรศัพท์มาต่อเนื่องก็เลยคุยต่อยาวเลยหมดเวลาแล้วนะกลับมาเจอกันใหม่ผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 105.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเม

ตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัตรและชนาพรมหาชน
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะและในรายการค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยจิรภาสอนุวัตรค่ะ
3: เราแปลชนาพรมหาชนค่ะ
2: ค่ะแล้วก็รายการของเราค่ะในค่ำคืนนี้ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆไปเลยเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะออกนอกประเทศไทยกันบ้างตื่นเต้นนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกันวันนี้เนี่ยนะคะดิฉันได้ยินเรื่องราวของเธอมานี่เธอบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเธอก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดวงดีผลบุญนำพาให้ชีวิตเธอดีขึ้นหลายเรื่องเลยนะ

0: ฮะจากการพูดคุยกันหลังใหม่เนี่ยนะคะเรื่องนั้นก็ประสบความสำเร็จเรื่องนี้ก็ดีขึ้นปัญหานี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็เลยอยากจะนำเรื่องราวของเธอเนี่ยนะคะมาเผยแพร่ต่อค่ะแล้วก็ที่จะเชิญชวนให้ร่วมฟังร่วมพูดคุยกันนะคะวันนี้นี่ก็จะพานะคะท่านเนี่ยไปตามรอยพระพุทธเจ้านะคะต้องบอกว่าเป็นดินแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดียนะคะโดยที่เรื่องราวและความพิเศษนะคะต้องเรียกได้ว่ารับพลังบุญเนาะจะมีรายละเอียดยังไงนะคะน่าตื่นเต้นขนาดไหนเธอก็อยู่ในห้องส่งกับดิฉันแล้วนะคะคุณกระแตคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ลืมแนะนำนะคะโปรยมาซะเยอะเลยแต่ลืมแนะนำ เราตอนนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญน้องมิ้งณัชชาขุนสุขนะคะซึ่งเธอมาในฐานะผู้ดำเนินรายการสวัสดีชาวโลกนะซึ่งออกอากาศทางMCOT HD ของเราเนี่ยแหละนะคะแล้วก็เทปที่เราจะมาพูดคุยถึงเนี่ยนะคือมันน่าสนใจมากอย่างที่ปูไปน้องมิงช่วยเล่าถึงรายละเอียดนะคะของทริปนี้ให้ฟังนิดหนึ่งเอ๊ะว่ามันเริ่มต้นเป็นมาเป็นไปยังไงคะกับการเดินทางครั้งนี
1: ้ทริปนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นทริปที่มิงเองนะคะได้รับมอบหมายนะคะให้ไปร่วมติดตามนะคะขณะที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมนะคะที่ประเทศอินเดียค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่ทุกคนจะเดินทางไปที่อินเดียนะคะก็คือมันเริ่มต้นที่ประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะ
0: ค่ะเริ่มยังไง
1: ก็วันแรกนะคะก็คือโปรแกรมนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลาในการที่ทุกท่านเนี่ยค่ะได้ไปร่วมปฏิบัติธรรมร่วมบุญกันนะคะก็อยู่ที่ประมาณ13วันแต่ว่าก่อนเดินทางไปก็อย่างที่บอกนะคะว่าโครงการนี้มีทั้งบวชพระบวชชีพรหมโพธิแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมสำหรับพระและแม่ชีเนี่ยค่ะจะต้องมีการปลงผมบวชก่อนซึ่งจุดเริ่มต้นนะคะก็คืออยู่ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการค่ะคือผู้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะคะจะต้องไปปลงผมแล้วก็ทำพิธีกันที่นั่นก่อนที่จะเดินทางไปที่ประเทศอินเดียค่ะ
0: ค่ะก็คือว่าก่อนที่จะมีการเดินทางไปที่อินเดียเนาะทางวัดวัดอะไรนะคะ
1: วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
0: อันนี้ก็คือมีการที่จะเรียกว่าเหมือนประกาศโครงการนี้ให้คนที่สนใจเข้าไปร่วมได้อะไรเงี้ยเนาะ
1: ใช่ค่ะจริงๆเป็นโครงการที่เปิดให้ร่วมบรรพชาได้ฟรีนะคะก็คือเหมือนทางวัดเนี่ยก่อนที่จะมีการเริ่มโครงการก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางของวัดต่างๆเนี่ยแหละค่ะว่ามีการเปิดรับผู้ที่สนใจอยากจะไปร่วมโครงการนะคะที่อินเดียกัน
0: ทั้งภิกษุแล้วก็ภิกษุณีด้วย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าในโครงการเนี้ย อย่างแม่ชีเนี่ยเขาก็จะเรียกเป็นว่าบวชชีพรหมโพธิ
0: ก็คือเป็นแม่ชียังไม่ถึงขั้นกับบวชเป็นภิกษุณีเน
1: า
0: ะ
1: ไปเป็นแม่ชีนั่นแหละค่ะแต่ว่าในสำหรับในโครงการเนี่ยเขาจะมีคำเรียกว่าเป็นแม่ชีพรหมโพธิส่วนคนที่ไปบวชโดยที่ไม่ได้ปลงผมนะคะก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมปฏิบัติธรรมก็คือเป็นเหมือนชีพราหมณ์แหละค่ะ
0: ใครที่ตอนนี้รับชมทางออนไลน์ทาง Facebook Fanpage FM 96.5 นะคะหรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio เราก็มีขึ้นภาพไว้ให้ด้วยนะคะต้องบอกว่าภาพก็คือสวยงามมากนะดูเป็นภาพพิธีที่ดูยิ่งใหญ่มากอ่ะพอถึงวันที่ตอนต้องเดินทางไปอินเดียแล้วเส้นทางนี่คือเป็นยังไงบ้างคะ
1: คือโปรแกรมเนี้ยค่ะสำหรับไฮไลท์จริงๆนะคะเราไปครบทั้ง4สังเวชนียสถานเลยค่ะซึ่งมันเรียกได้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ไปโดยง่ายอะค่ะคือก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของผู้ที่ได้ไปแสวงบุญร่วมกันนะคะเพราะว่ารอบนี้ได้ไปถึง4สังเวชนียสถานทั้งหมดเนี่ยนะคะก็มีทั้งสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะนะคะก็คือที่ลุมพินีประเทศเนปาลและก็ได้ไปที่พุทธคยาซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจุดกำเนิดของศาสนาพุทธเลยตรงนั้น
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นอีกสังเวยนึงก็จะเป็นที่สารนาถนะคะประเทศอินเดียก็คือจะเป็นสถานที่ที่พระองค์เนี่ยแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสังเวยก็คือจะเป็นที่กุสินารานะคะจะเป็นสถานที่เสด็จดับขันปรินิพพานค่ะ
0: เล่าถึงบรรยากาศที่เขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศจริงๆที่ประเทศอินเดียที่เราได้เจอมาในฐานะที่เป็นผู้ร่วมทริปสายบุญครั้งนี้นะน้องมิ้งเห็นอะไรมาบ้างที่แบบวิอยากจะมาประทับใจหรือว่าเล่าต่อให้คนที่น้อยคนอ่ะที่จะเคยไปหรือว่าอาจจะไม่มีใครที่แบบสามารถที่จะไปร่วมทริปนี้เลยก็ได้
1: ก็จริงๆต้องบอกว่าถ้าพูดถึงประเทศอินเดียนะคะสำหรับตัวเราเองเนี่ยคืออินเดียเนี่ยไม่ได้อยู่ในหมุดหมายที่เราคิดไว้แต่แรกว่าจะอยู่ในลิสต์ประเทศที่เราอยากจะไปเที่ยวนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าการเดินทางครั้งนี้มันถือเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้ไปเปิดโลกนะคะคือตอนอยู่ที่อินเดียเนี่ยมันเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเราได้เห็นว่าที่ประเทศเขาเนี่ยจะมีการแบ่งเป็นหลายวรรณะ
0: ค่ะ
1: ก็จะนะพอเราไปสถานที่เนี่ยโดยเฉพาะพุทธคยาเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นวรรณะจันทานเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ได้แง่คิดเรื่องของการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะ
0: อย่าง
1: เดิมทีเนี่ยเราอาจจะคิดว่าตัวเราเนี่ยเฮ้ยมันชีวิตเรามันแย่ว่ะเอ้ยมันแบบไม่มีอะไรดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราได้ไปเห็นภาพของคนที่นั่นนะคะเราจะเห็นเลยว่าเราไม่ใช่คนที่มีชีวิตที่แย่ที่สุดแล้วก็คนที่เขาชีวิตแย่กว่าเราเนี่ยเขายังแบบอ่ะเขาต้องอยู่แบบสู้ชีวิตคือที่อินเดียเนี่ยเรื่องสภาพอากาศอะไรก็แตกต่างจากบ้านเราค่อนข้างเยอะนะคะ
0: เป็นยังไง
1: คือตั้งแต่ไปถึงเนี่ยค่ะความร้อนนี่คือร้อนจัดมากๆไม่มีลมคือร้อนคือร้อนไปเลยนะคะแล้วก็คือแต่ละวันที่นั่นเนี่ยเหงื่อท่วมตัวเป็นน้ำตกทุกวันเลยนะคะคือเสื้อนี่เปียกเลยดีกว่า
0: ค่อนข้างร้อนอบอ้าวบรรยากาศนะ
1: ใช่ก็คือมันก็ทำให้แบบอ
0: ย่างนี้คือทุกเมืองเลยไหมที่ไปส่วนใหญ
1: ่ร้อนเหมือนกันทุกที่ค่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยของเขาเนี่ยช่วงที่ไปนะคะคือเราเดินทางไปอินเดียนะคะมันก็จะเป็นช่วงวันที่7ถึง19สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วงเนี้ยเขาก็เป็นช่วงฤดูฝนเหมือนบ้านเรา
0: ค่ะ
1: อยู่ดีๆที่อินเดียนะคะอย่างบ้านเราเนี่ยเวลาฝนจะตกเนี่ยมันก็จะมีการตั้งเขาก่อนเมฆจะดำมาและลอยมานี่จะรู้แล้วฝนจะตกแต่อินเดียไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะคือ ฟ้าปลอดโปร่งอยู่ดีๆฝนก็เทลงมาเลย
0: แต่ก่อนฝนทีก็คือเป็นอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวเนาะ
1: ร้อนอบอ้าวมาก
0: ๆค่ะแล้วบรรยากาศที่บอกว่าเจ อคนชาวบ้านที่อยู่ในวรรณะจันทานใช่ไหม
1: ใช่
0: อันนี้คือจากที่เราเส้นทางบุญของเรา4เมืองใช่ไหมคะถูกไหมเข้าใจถูกไหม
1: 4สังเวยก็จะจริงๆไปค่อนข้างที่จะไปหลายที่ค่ะคือแต่ละวันเนี่ย13วันในการที่ไปปฏิบัติธรรมกันก็คือจะไปสถานที่ที่ไม่ซ้ำกันเลยค่ะ
0: ส่วนใหญ่ก็คือในสถานที่เส้นทางบุญแบบนี้ก็คือจะมีวรรณะจันทานที่เยอะถูกไหมคะอันนี้เข้าใจ
1: ใช่คือเจอกันแทบทุกที่นะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าประเทศบ้านเขาคือถ้าพูดตรงๆก็คือคนที่มีฐานะยากจนนี่ก็คือจนขั้นสุดเลยจริง
0: ๆ
1: ซึ่งอย่างบ้านเราเนี่ยจนของบ้านเราเนี่ยก็ยังแบบมีที่อยู่อาศัยแต่งก็คือแต่งตัวก็ยังแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะไม่ได้ไปถึงขนาดที่อินเดียเขาก็จะเป็นลักษณะแบบว่าพอเขาเห็นผู้ร่วมบุญมาเขาก็จะเอามากันเป็นแบบเขาเรียกว่ามากันเป็นเยอะหลายหลายคนนะคะเขาก็จะมาหาขอเงินอะไรแบบนี้
0: เหมือนว่าให้ทำทานอะไรแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าเป็นประมาณในประเทศไทยอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ว่าหนักกว่าที่บ้านเราเยอะใช่ก็คือก็ต้องแบบทุกคนก็ต้องแบบเหมือนจิตแข็งนิดนึงเพราะว่ามันก็จะมีจังหวะที่ว่าถ้าเราแบบเหมือนให้ทานไปโดยที่แบบใครขอก็ให้อย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นลักษณะว่าเขาจะกรูกันเข้ามาซึ่งมันจะควบคุมยากนิดนึง
0: ค่ะอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เรารู้สึกว่าเอ้ยอยากนำมาเล่าต่อ
1: แต่ว่าจริงๆสถานที่พูดถึงนะคะถ้าเกิดใครที่แบบ อยากจะเที่ยวสายบุญอย่างเงี้ยนะคะอินเดียก็เป็นอีกหมุดหมายหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำเลยเพราะว่าการที่เราได้ไปเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะมันก็คือมันทำให้เราแบบว่าได้มุมมองการใช้ชีวิตได้ปลงกับชีวิตอ่ะหลายอย่างนะคะคือบางสถานที่ที่เราไปเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมพระองค์ถึงอยู่ตรงนี้แล้วทำไมท่านถึงตรัสรู้ณสถานที่ตรงนี้เหมือนมันเหมือนแบบด้วยบรรยากาศด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็ส่งแบบทำให้เรารับรู้ได้นะคะถึงพลังตรงนั้น
0: พิธีการของเขานี่เป็นยังไงคะเหมือนที่ประเทศไทยไหมส่วนใหญ่เหมือนแบบในเรื่องของพิธีกรรมพิธีการในการที่จะเดินทางสายบุญแบบเนี้ย
1: คือด้วยความที่ว่าคณะที่ไปเนี่ยค่ะคือพระสงฆ์ของไทยนะคะคือโครงการเนี้ยนะคะจริงๆแล้วก็คือจัดโดยพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาล นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็คือพระสงฆ์ของไทยที่ได้รับหน้าที่ให้เป็นเหมือนทูตทางวัฒนธรรมเหมือนเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาพุทธในประเทศอินเดียค่ะฉะนั้นคือพิธีกรรมทุกอย่างจะเป็นพิธีกรรมแบบไทยทั้งหมดค่ะเพียงแต่ว่าในครั้งนี้ผู้ที่ไปร่วมบุญเขาก็จะมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมณสถานที่ที่เป็นแหล่งเกิดของศาสนาพุทธจริงๆเป็นแหล่งที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติจริงๆเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: มันก็จะคนละแบบกับในประเทศไทยค่ะ อย่างการบวชในประเทศไทยใช่ไหมคะเราก็ถือศีลปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนคือจริงมันก็ได้บุญเหมือนกันแต่เพียงแต่ตรงนู้นที่อินเดียมันเหมือนคือการได้ไปแบบยังจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดของศาสนามันก็ไปรับพลังบวกอีกแบบนึงแล้วแต่ละที่มันก็มีความค่อนข้างยากลำบากนะคะอย่างที่เราไปเนี่ยมันก็มีทั้งจุดที่เราได้พระได้เดินบิณฑบาตนะคะลงในแม่น้ำเนลัญชลาคือเดินลงไปในแม่น้ำเลยนะคะเพื่อไปบิณฑบาตโปรดชาวเมืองพุทธคยา
0: ค่ะแม่น้ำเนลัญชลาอันนี้คือยังไงอ่ะเป็นแม่น้ำที่เหือดแห้งอยู่หรือว่าเดินลงไปในแม่น้ำได้ไงคะ
1: อย่างช่วงที่เราไปอะค่ะเป็นช่วงที่เหมือนน้ำลงพอดีก็คือน้ำไม่ได้สูงมากนะคะก็คือสามารถเดินก้าวข้ามได้แต่ว่าณจุดนั้นอะใครจะไปคิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งฉันมีโอกาสได้เดินลงในแม่น้ำเนรัญชลาซึ่งชื่อแม่น้ำเนี้ยถ้าเราเรียนพุทธศาสนามาใช่ไหมคะมันเป็นชื่อที่มันตราตึงอยู่ในหัวเราว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับเมืองพระพุทธเจ้าทั้งหมดพอเราได้ไปสัมผัสนะจุดนั้นน่ะเราก็จะรู้สึกแบบตื้นตันประทับใจก็เป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่ดีมากๆค่ะ
0: ค่ะแล้วมีเมืองไหนอีกบ้าง
1: ก็จริงๆคือทริปนี้ส่วนใหญ่ที่ใช้เวลาเยอะสุดเราจะอยู่ที่พุทธคยาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่านอกจากที่พุทธคยาเนี่ยเราก็มีไปที่ประเทศเนปาลด้วยนะคะ อย่างเนปาลเนี่ยเราไปที่ลุมพินีนะคะลุมพินีที่เป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ
0: โอ้ตอนแรกเราเข้าใจคือนุ้ยเนี่ยเข้าใจว่าลุมพินีนี่คือที่อินเดียแต่ไม่ใช่ใช่ไหมคือที
1: ่
0: ประเทศเนปาล
1: ใช
0: ่คือเป็นสถานที่ที่ประสูติของพระพุทธเจ้าเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างสถานที่นี้ที่เนปาลตอนนี้ก็คือประสบภัยพิบัติอยู่ด้วยนะแต่ว่าน่าจะเป็นคนละสถานที่กันแหละ
1: ใช่ก็หลังจากที่จบทริปสายบุญนี้ไม่นานนะคะก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ทุกท่านทราบค่ะก็เป็นข่าวที่น้ำท่วมครั้งใหญ่นะคะที่เนปาลที่เป็นมหันตภัยใหญ
0: ่
1: ซึ่งมันก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อมกันค่ะคือณวันนั้นที่เราไปอ
0: ่ะ
1: น้ำยังไม่สูงฝนก็ยังไม่ได้หนักมากแต่หลังจากที่คังคณะผู้เข้าร่วมโครงการนะคะจบสิ้นกันไปเรียบร้อยแล้วกลับมาไทยกันแล้วทาง ที่อินเดียก็ส่งข่าวมาบอกว่าหลังจากนั้นก็คือฝนตกหนักมากแล้วแม่น้ำที่เราไปเห็นก็คือสูงคือแบบสูงปริ่มขึ้นมาแล้วไม่ได้สามารถเดินข้ามได้เหมือนตอนที่คณะได้ไปกัน
0: ค่ะประเทศเนปาลกับอินเดียค่อนข้างเหมือนกันไหมถ้าเราดูจากภายนอกลักษณะชาวบ้านผู้คนหรืออะไรเงี้ย
1: จริงๆถ้าดูผู้คนยิ่งแยกกันไม่ออกนะคะก็เหมือนกันค่ะแต่ส่วนใหญ่ในแต่ละเมืองที่เราไปเนี่ยค่ะทั้งหมด4สังเวยเนี่ยคืออยู่ค่อนข้างห่างไกลกันมากก็คือจะใช้เวลานั่งรถแบบค่อนข้างนานเลยบางที่เรานั่งรถกันถึง7ชั่วโมงนะคะก็เทียบกันก็เหมือนนั่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่คือใช้เวลาเดินทางนานมาก
0: ค่ะทั้งคณะรวมถึงผู้ที่บวช ด้วยนะอันนี้ก็คือเดินทางไปพร้อมกันหมดเลย
1: ใช่ค่ะถ้าอย่างสถานที่ที่อยู่ห่างไกลมากๆแล้วก็จะเดินทางกันโดยรถบัสเงี้ยค่ะแต่พอถึงจุดหนึ่งเราก็อาจจะมันก็จะมีสถานที่ที่ให้เดินเท้าไปอะไรแบบนี้ไปปฏิบัติกัน
0: ค่ะแล้วเมืองที่บอกว่าเป็นสถานที่ปรินิพพานนะคะก็คือกุสินาราใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นเมืองสุดท้ายที่เราเดินทางเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้าง
1: จริงๆต้องบอกว่าถ้าตามแผนในเนี้ยค่ะมันจะไม่ได้เรียงตามเป๊ะๆว่าแบบไปประสูติก่อนแล้วไปสถานที่ปรินิพพานอะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือจะมีสลับกันไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างสถานที่ที่ปรินิพพานนะคะตรงนั้นเขาก็เรียกว่ามหาปรินิพพานสถูปนะคะพอเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นก็จะมีเหมือนเป็นรูปของพระองค์ท่านนะคะที
0: ่พระพุทธเจ้า
1: พระพุทธเจ้าที่เหมือนนอนปรินิพพานอยู่ในนั้น
0: ค่ะ
1: แล้วผู้เข้าร่วมก็เข้าไปสวดมนต์ทำพิธีกันข้างในนั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: ใช่เพราะว่าแต่ละที่ที่ไปเนี่ยก็จะมีการสวดมนต์ทำบุญภาวนาอะไรแบบนี้ค่ะ
0: มีคนอินเดียนี่เข้ามาร่วมพิธีกับเราไหม
1: มีทุกที่ค่ะคือแต่ละที่ที่ไปเนี่ยอย่างคนอินเดียที่นู่นน่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะนับถือศาสนาพุทธก็มีจำนวนหนึ่งเหมือนกันแล้วก
0: ็
1: อย่างพระสงฆ์เนี่ยเขาจะให้ความเคารพนะคะในพื้นที่เขาก็จะยกมือไหว้ไหว้พระสงฆ์อย่างเงี้ยค่ะอย่างวัดเนี้ยเขาก็จะรู้ว่าเป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธนะก็จะมีการแบบแต่ละที่วัดแต่ละที่ที่โน่นนะคะก็จะมีคนอินเดียที่คอยแบบช่วยดูแลวัด มาช่วยงานวัดอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะ
0: ค่ะแล้วส่วนตัวประทับใจที่ไหนมากที่สุดก็คือที่แม่น้ำใช่ไหมแม่น้ำในลันชลา
1: ใช่จริง
0: มีที่อื่นไหมคะ
1: ถ้าอีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่เขาคิชกูฏ
0: ที่คนไทยคุ้นชื่อกันมากเนี่ยนะ
1: ใช่
0: คือมีสถานที่จริงๆอยู่ที่นั่นเป็นยังไงเหมือนไหมเหมือนหรือแตกต่างจากเขาคิชกูฏที่จังหวัดจันทบุรีของเรายังไงบ้าง
1: คือจริงๆนะคะถ้าอย่างเขาคิชกูฏในไทยนะจริงๆอ่ะบอกเลยว่ามิ้งก็ยังไม่เคยไป แต่ว่าพอที่เนี่ยคือที่เนี่ยตอนนั้นเราขนาดเฉพาะแค่ที่ไทยใช่ไหมเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นสถานที่ที่อยู่ในลิสต์ว่าแบบเอ้ยมันจะต้องไปสักครั้งนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้ไปที่อินเดียเลยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันอิ่มอกอิ่มใจเนาะเพราะว่ากว่าเราจะได้ขึ้นมาคือเดินขึ้นไปนี่ก็คือแบบเหนื่อยละหอบละพอขึ้นไปถึงข้างบนก็วิวก็สวยเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีผู้คนมากมายนะคะขึ้นมาทำพิธีด้านบนนะคะมีทั้งคนอินเดียหรือว่าคนประเทศอื่นๆน่ะเขาก็มาที่จุดๆนี้เหมือนกัน
0: ประชาชนทั่วไปก็เดินทางไปได้
1: ใช่ค่ะคือแต่ละสถานที่จริงๆแต่ละที่ก็จะคล้ายๆประเทศไทยที่ว่าก็จะมีไกด์เขาจะมีไกด์ที่แบบมาคอยแบบอธิบายว่าสถานที่นี้คืออะไรถ้าสำหรับคนที่ไปเที่ยวเองนะคะจะมีไกด์ที่แบบจะคอยเข้ามาพูดคุยเข้ามาแนะนำแต่ว่าสำหรับผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะก็คือ มีพระไทยที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วท่านก็จะรู้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว
0: ค่ะและสำหรับใครอย่างคุณผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้าสนใจมันก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็ที่พิเศษมากๆคือได้ไปตามรอยพระพุทธเจ้าที่อินเดียด้วยสนใจอยากจะไปร่วมโครงการแบบนี้บ้างนี่คือต้องทำยังไงคะสามารถทำได้ไหมอ่ะ
1: จริงๆได้นะคะก็แนะนำให้อาจจะกดติดตามเพจของวัดต่างๆนะคะที่เข้าร่วมถ้าอย่างเป็นในไทยนะคะก็จะเป็นวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีนะคะก็ลอง
0: ชื่อวัดนี้เลยในเพจ
1: ใช่ก็ติดตามไว้ได้เลยเพราะว่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเพราะว่าวัดแห่งนี้คือท่านก็จะเป็นแบบอยู่หนึ่งในคณะพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาล นะคะก
0: ็
1: คือพระธรรมทูตที่นั่นนะเขาก็จะมีเดินทางไปมาระหว่างไทยกับอินเดียเนปาลอะไรอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งถ้าเป็นในไทยเนี่ยก็จะเป็นที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีค่ะแต่ถ้าเป็นในอินเดียเนี่ยก็จะเป็นวัดไทยพุทธคยาเป็นหลักแล้วก็มีวัดพระรามอโยธยาอีกหนึ่งวัดนะคะที่แนะนำ
0: ค่ะเขาก็จะเปิดแบบนี้เป็นน่าจะประจำทุกปีอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: สรุปสุดท้ายนะคืออยากให้เล่าหรือพูดถึงศรัทธาและความที่เราจะเรียกว่าความมหัศจรรย์ได้ไหมอ่ะเพราะว่าหลังจากที่เราคุยกันหลังไมค์นี่ชีวิตเธอก็ดูสดใสขึ้นดีขึ้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอันเนี้ยเห็นเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวพันกับในเรื่องความศรัทธาที่เราได้ไปมีส่วนร่วมในการตามรอยนะคะพระพุทธเจ้าในดินแดนพุทธภูมินี้ยังไงบ้าง
1: ก็โดยส่วนตัวก็คิดว่าการที่เราได้ไปยังสถานที่ที่เป็นสถานที่ของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ได้ไปเห็นไปอยู่กับตามรอยไปกับพระที่เป็นสายปฏิบัติจริงๆอะค่ะมันก็ทำให้เราแบบได้ซึมซับหลักธรรมคำสอนต่างๆมากขึ้นนะ
0: คะ
1: แต่ว่าอันเนี้ยมันก็อยู่ที่ใจเราด้วยถ้าใจเราเปิดรับนะคะมันก็จะรู้สึกว่ามันรู้สึกแบบมีพลังบวกมากขึ้น
0: ค่ะ
1: ช่วงเวลาที่ไปอยู่ที่อินเดียค่ะอย่างมิ้งเนี่ยมิ้งไปประมาณ10วัน
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ไปพร้อมผู้ปฏิบัติตั้งแต่แรกก็คือเราจะตามไปทีหลังก็คืออยู่ประมาณ10วันอย่าง10วันเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่จิตใจเราสงบนิ่งมากนะคะถึงอากาศจะร้อนจะแบบคือจะยากลำบากยังไงในเส้นทางที่ไปคือต้องบอกว่าแต่ละวันนี้เดินเป็นวันละ 29,000 นะคะคือไม่ได้ไปแบบสบายๆไม่ได้ไปแบบแค่เที่ยวถ่ายรูปหรืออะไรแบบนั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: คือทุกวันที่ไปมันคือการปฏิบัติจริงๆเช้ามาตี 4:00 ตี 5:00 ลุกขึ้นมาใส่บาตรกันอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแม่ครัวกลุ่มจิตอาสาต่างๆนะคะอย่างแม่ครัวเนี่ยแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยคือในคณะนี้นะคะก็จะมีจิตอาสาไปร่วมด้วยมีแม่ครัวที่เขาคอยแบบว่าไปช่วยทำอาหารเลี้ยงคนที่ร่วมโครงการทุกท่านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนบางทีนอน 2-3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนแบบเต็มที่มากเรื่องของจิตศรัทธาทุกคนไปกันด้วยแบบพลังแบบเต็มเปี่ยมมากนะ
0: คะ
1: แล้วถ้าดูจากผู้ที่เข้าร่วมแต่ละท่านน่ะคือทุกคนแบบอิ่มเอมใจนะคะทุกคนประทับใจมากกับสถานที่ทุกที่ที่ได้ไปกับการปฏิบัติธรรมที่ได้ทำแบบเต็มร้อยจริงๆค่ะ
0: ค่ะมีคุณทัศยะบอกว่าการไปอินเดียนี่เป็นสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นใฝ่ฝันนะแต่ว่ามีความกังวลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและการรับประทานอาหารลืมถามถึงอาหารอินเดียเลย
1: คืออันเนี้ยตอนแรกมันก็เป็นสิ่งที่เราคิดในหัวเหมือนกันนะคะพอเรารู้ว่าเฮ้ยฉันจะต้องไปอินเดียแล้วอาหารอินเดียฉันจะกินได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันจะต้องใช้ชีวิตยังไงที่นั่นแต่อันนี้คือด้วยความที่ว่าเราไปกับคณะปฏิบัติธรรมนะ
0: คะ
1: ตลอดเวลาที่ไปเนี่ยเราก็คือไปกินนอนอยู่ที่วัด อยู่ที่วัดไทยนะคะวัดไทยในอินเดียวัดไทยในเนปาลซึ่งแต่ละที่ก็จะมีแม่ครัวคนไทยที่เขาไปทำอาหารไทยให้ทานก็เลยแบบทำให้เราไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างมากนักแต่ถามว่าได้มีการลองชิมอาหารในพื้นที่ไหมไปถึงนู่นก็ต้องมีนะคะก็คือก็ต้องไปชิมดูนะคะมันก็จะมีบางอย่างที่เราไม่กล้ากินแล้วก็บางอย่างที่แบบเราอยากลองเราก็ลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าไปที่อินเดียสิ่งที่เขาบอกว่าทุกคนที่มานี่เราต้องลองกินนะคะมันก็จะมีลัสซี่เขาเรียกว่าลัสซี่มันเหมือนโยเกิร์ตบ้านเราค่ะแต่มันเป็นในแบบของอินเดียส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบ

0: ทำใส่เหมือนเครื่องปั้นดินเผากินเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นธรรมเนียมหรือยังไงไม่ทราบพอกินเสร็จปุ๊บต้องเคลื่องทิ้งนะคะคือเคลื่องให้แตกอะไรแบบนี้มันก็เป็นกิมมิคอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดูสนุกดีแล้วมันก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ว่าใครมาแล้วก็ต้องชิมมันก็จะมีให้เห็นอยู่แบบทั่วๆทั้งอินเดียนะคะลัสซี่แล้วก็จะมีแบบพวกเมนูอีกอย่างนึงที่คล้ายชาบ้านเรานะคะแต่เป็นชาที่มีความแบบเหมือนใส่ขิงเข้าไป อันนี้ลืมชื่อแล้วเรียกว่าอะไรนะคะแต่คือรสชาติเนี่ยเหมือนชาไทยบ้านเราแต่ใส่ขิงด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเมนูที่เขาเรียกว่าต้องลองถ้ามาอินเดีย
1: ค่ะแต่ว่าถ้าฝากหน่อยผลงานถ้าใครอยากจะไปชมเขาเรียกว่าอะไรเป็นรายการจริงๆทางช่อง Mcord HD ของเรานี่จะต้องไปติดตามรับชมได้ที่ไหนคะสำหรับเส้นทางตามรอยพระพุทธเจ้าดินแดนพระพุทธภูมิเนี่ย
0: ค่ะก็เทปนี้นะคะเราเพิ่งออกอากาศไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็สามารถรับชมได้ทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ของสำนักข่าวไทยนะคะแล้วก็เราจะมีออกอากาศอีกครั้งหนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสีสันในอินเดียละทีนี้อีกเทปนึงเนี่ยค่ะจะออกวันศุกร์หน้านะคะก็ฝากติดตามได้ค่ะทางช่อง 9 Mcord HD นะคะเวลา 4 ทุ่มครึ่งค่ะ
1: วันศุกร
0: ์ศุกร์หน้า
1: วันศุกร์หน้า
0: ใช่ค่ะ
1: แล้ววันนี้เสียดายเวลาน้อยไปหน่อยนะคะถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็จะชวนมาร่วมพูดคุยกันใหม่นะคะคุณทัศยาชวนน้องวิ้งพูดคุยมาเต็มเลยนะคะอาจจะตอบไม่ทันหมดเวลาแล้ว เดี๋ยวครั้งหน้ามีโอกาสมาคุยกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราก็ไปพักรายการกันสักครู่เลยนะคะกลับมาคุยกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
1: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุยแล้วก็กระแตนะคะแล้วเราก็กลับเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะคะกระแต
8: ค่ะใช่แล้วค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้ววันนี้เรามีข่าวดีมาแนะนำกันก่อนค่ะช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะคะธนาคารออมสินเสนอตัวช่วยให้คุณได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์ลมGSB Solar for Life นะคะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทค่ะกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้น 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทค่ะระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีนะคะสมัครเลยได้ที่ www.

0: คะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งงานนะคะที่เราอยากจะเชิญชวนทุกท่านที่เป็นแฟนๆรายการของขึ้น Thinking Radio ขึ้นความคิดของเรานะคะงานนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่รีบสมัครกันเข้ามานี่ก็เต็มวัยอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นงานเสวนาสุขภาพประจำปีของคลื่นความคิดนะ
1: คะ
0: ปีนี้เราก็จะมาจัดการนะคะในธีมของโรค NCD ซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะ
1: คะ
0: ก็ได้แก่โรคเบาหวานความดันไขมันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโรคฮิตของคนไทยเลยนะ
1: คะ
0: เราก็จะมาให้ความรู้นะคะมาเข้าคอถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันนะคะในเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: ค่ะ
0: ในงานก็จะมาพบกับคุณหมอนะคะนายแพทย์ดิติวัชศรีกาญจนวัฒน์ค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ Longevity นะคะเจาะลึกทำความรู้จักโรค NCD รู้ภัยตรงไปตรงมานะ
1: คะ
0: แล้วก็ฟังเรื่องจริงยิ่งกว่าละครก็คือจะมีเคสสตัดดี้นะคะกับคนที่เคยป่วยหนักๆจนเกือบจะไม่รอดเนี่ยเขาจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะว่าเมื่อตัวเองป่วยเขาดูแลตัวเองยังไงให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติค่
1: ะ
0: แล้วก็ยังไม่พอค่ะเราขนความรู้ระดับท็อปในเรื่องของสมุนไพรนะคะให้ห่างไกลโรค NCD โดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราจะไปเข้าครัวปรับจานอร่อยนะคะเพราะว่าเรื่องของอาหารการกินเรียกได้ว่าสำคัญมากๆเลยเราจะไปฟังกันว่ากินแบบไหนนะคะเสี่ยงอันเฮลตี้นะคะโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพเลยนะคะแล้วก็นอกจากเราได้ฟังความรู้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเราก็จะมีเวิร์กช็อปขยับกายบริหารออกกำลังกายให้ห่างไกลจากโรคเสี่ยงนี้นะคะโดยทีมนักกายภาพบำบัดนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อยู่ในงานเสวนาประสาหมอนะคะตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ปักหมุดไว้เลยค่ะวันที่3ตุลาคมนี้นะคะโรงแรมเดียมารัลนะคะพิเศษค่ะจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดนะคะจากคลื่นความคิดค่ะจองด่วนได้เลยที่ LINE @thinking radio ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นี่50ท่านแรกก็เหลืออีกไม่กี่ท่านเท่านั้นนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: จองมาเราจะได้เป็นกิฟต์เซตพรีเมียมนะคะของลิมิเต็ดของเราก็ทักกันเข้ามาสอบถามข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมก่อนได้นะคะที่ at thinking radio เนาะค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจจะร่วมเดินทางนะคะไปในทริปต่างประเทศนะสำหรับทริปชิงสาวของเรานี่ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะสำหรับใครที่อยากได้แบบไอเดียใหม่ๆไปพัฒนาในเรื่องของธุรกิจของตัวเองนี่นะคะทริปCEO Vision Business นี่ก็ยังไม่เต็มยังเปิดรับอยู่นะคะแต่ว่าเหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่ที่เท่านั้นนะคะที่สนใจที่จะพาไปเจาะนวัตกรรมและวัฒนธรรมของชิงต่าวนี่7วัน4คืนนะคะต้องเรียกว่าเป็นทริปที่แบบ business trip จริงๆอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการไปดูงานหรือไปท่องเที่ยวธรรมดานะคะเพราะว่าสำหรับทริปนี้นี่มีอะไรแบบพิเศษไฮไลท์เพียบเลยเช่นนะคะเราจะพาท่านไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะคะไม่ธรรมดาจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ไปถ่ายรูปแล้วก็จบนะคะไปดูงานไปคุยธุรกิจได้ในเรื่องของกินนี่ก็มีแบบมี lobster ให้นะคะท่านจะได้กินทุกท่านแน่นอนนะคะแล้วก็ไปเที่ยวเมืองโมลานด้วยต้องบอกว่าเป็นทริปที่ผสมผสานแบบลงตัวสุดๆไปดูในเรื่องของนวัตกรรมระดับโลกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่แบบเป็นไฮไลท์มากๆเลยก็คือการไปสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆในเรื่องของธุรกิจเนี่ยแหละค่ะโดยสถานที่ที่จะไปนะคะก็จะไปดูงานที่โรงงานไฮเซนนะคะต้องบอกว่าไฮเซนเนี่ยเขาเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีระดับโลก

0: กที่เขาส่งออกกว่า160ประเทศเลยนะคะ
1: อ
0: ร
1: ื
0: ับรอง
1: ม
0: ว่าตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกนะคะของจีนเลยอันนี้เนี่ยก็จะพาไปเห็นกับตาเลยว่าเอ๊ะโลกอนาคตในเรื่องของนวัตกรรมการแพทย์นะคะหรือเวลเนสเนี่ยนะคะเขาหมุนไปถึงไหนกันแล้วหรือว่ามีความล้ำหน้าล้ำสมัยขนาดไหนตรงนี้เนี่ยก็นำมาปรับใช้กับธุรกิจของท่านได้และที่สำคัญนะคะเราจะเปิดโอกาสให้ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจแล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นของที่ชิงเต่าด้วยโดยเราจะมีแขกพิเศษนะคะเพราะว่าท่านที่นำทริปไปกับเราอาจารย์กิจเนี่ยนะท่านก็ต้องเรียกได้ว่าท่านไปที่เมืองชิงเต่าเนี่ยมาเป็นสิบรอบแล้วก็มีพันธมิตรมีญาตินะคะทำธุรกิจอยู่ที่นู่นด้วยตรงนี้เนี่ยก็เป็นไฮไลท์มากๆนะคะแล้วก็จะมีการเที่ยวฟินไปเมืองไข่มุกแห่งทะเลเหลืองไปเดินรับลมทะเลชิลๆที่ชายหาดหมายเลข3ไปเดินสะพานกลางทะเลไปขึ้นตึก81ชั้นแล้วก็ไปที่ภูเขาเซี่ยวหยูซานตรงนี้เนี่ยก็จะได้ไปชมวิวเมืองชิงเต่าแบบ360องศาเลยนะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นในเรื่องของการเช็คอินประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เมืองปาต้ากวนนะคะแล้วก็ไปหอผู้การเยอรมันชิงเต่าด้วยไปโบสถ์เซนต์ไมเคิลแล้วก็ไปซึมซับบรรยากาศ1,400กว่าปีที่เมืองโบราณจีโมนะคะแล้วก็ที่สำคัญไฮไลท์ของทริปนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันไฮไลท์เยอะมากโรงงานเบียร์ชิงเต่านะคะก็คือไปชิมเบียร์แบบต้นตำรับกันที่นั่นเลยแล้วก็จะพาไปจุดละลายซับจุใจที่ไปเหรียญพาซาด้วยทริปแบบนี้นะคะใครที่สนใจรายละเอียดเยอะนะก็มาไลน์สอบถามไว้ก่อนก็ได้ที่ @thinkingradio นะคะ @thinkingradio นะคะซึ่งบอกที่นุ้ยบอกไว้ว่าคนที่จะนำทริปไปกับเราครั้งนี้ก็คือดร.กิจอึ้งวิบูลย์สถิตนะคะก็ท่านก็เป็นนักธุรกิจที่ต้องเรียกได้ว่ารู้จักและสนิทสนมกับเมืองชิงเต่าเป็นอย่างดีรับรองว่าในเรื่องธุรกิจของท่านนี้จะได้รับประโยชน์กับทริปนี้มากๆรับประกันเลยค่ะก็ทักมาที่ LINE @thinkingradio นะคะถ้าสนใจค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเรารวมไฮไลท์ทั้งหมดนะคะทั้งไฮไลท์ทั้งความพิเศษทั้งการบริการระดับ VVIP ที่ทุกคนจะได้รับต่างๆนานานะคะรวมไว้ในทริปนี้แล้วนะคะก็พลาดไม่ได้เลยอิงไม่กี่ที่นั่งเองก็ LINE @thinkingradio ค่ะทักมาสอบถามได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีงานนะคะสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ถ้าใครยังไม่มีแพลนก็จะมีมาฝากกันนะคะสองงานนะคะเผื่อสนใจไปที่นะคะมีวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทใกล้ๆกรุงเทพนะคะเดินทางประมาณแบบ 2-3 ชั่วโมงใกล้ๆแล้วก็ส้มโอขาวแตงกวาเขาเป็นของดีของชัยนาทเป็นแบบผลไม้ GI ซึ่งอร่อยมากๆมีแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะปีนี้เขาจัดถึงเป็นครั้งที่42แล้วนะคะแล้วก็จัดถึงแค่วันอาทิตย์นี้ก็คือ6กันยายนนี้เท่านั้นนะคะที่บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าสารกลางจังหวัดชัยนาทนะคะก็อยากจะเชิญชวนที่งานประจำปีลิ้มรสส้มโอขาวแตงกวาสินค้า GI ขึ้นชื่อของชัยนาทนะคะก็มีความเป็นเอกลักษณ์เนื้อแห้งนะคะกรอบอร่อยหวานซ่อนเปรี้ยวนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ได้เลือกช็อปสินค้าของดีท้องถิ่นอีกมากมายเลยเขาจัดมาทั้ง11วัน11คืนซึ่ง2วันสุดท้ายก็คือเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะนอกจากว่ามีส้มโอขาวแตงกวาแล้วก็จะมีนิทรรศการแล้วก็การประกวดผลไม้นะคะผลผลิตทางการเกษตรมีร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปแล้วก็ของดีเมืองชัยนาทการแสดงทางวัฒนธรรมแล้วก็คอนเสิร์ตด้วยนะคะสนุกสนานในทุกค่ำคืนเลยค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ททสำนักงานลพบุรีค่ะแล้วก็อีกงานหนึ่งนะคะที่จังหวัดพิจิตรนะคะก็เ เป็นงานประจำปีเหมือนกันเป็นประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569นะคะงานก็จะมีถึงวันที่6กันยายนนี้เช่นเดียวกันนะคะที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรค่ะก็จะได้ไปสัมผัสบรรยากาศความสนุกสนานระดับ5ดาวกับงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานบนลำน้ำนาดมหาศึกแห่งสายน้ำที่รวมฝีพายชั้นยอดจากทั่วประเทศนะคะเรือยาวก็เป็นขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความสนุกสนานขนาดดูในทีวียังสนุกเลยนะคะก็เราก็จะได้ชมแบบเห็นด้วยตาตัวเองการแข่งขันเรือยาวที่แบบตื่นเต้นเร้าใจในศอกสองฝั่งแม่น้ำน่านนะคะนอกจากนี้ก็ยังชวนชวนนะคะกราบสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองพิจิตรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะและในงานก็จะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีลิ้มรสอาหารอร่อยเมืองชลวันแล้วก็ช้อปปิ้งสินค้าโอท็อปคุณภาพนะคะมีสวนสนุกด้วยเขายกมาไว้ที่นี่เลยเป็นสวนสนุกเคลื่อนที่นะคะยกมาไว้ที่งานนี้แล้วก็มหกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนเช่นเดียวกันค่ะก็มี2งาน2จังหวัดนะคะใครที่ยังไม่มีแพลนไปไหนก็ลองไปสัมผัสบรรยากาศที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรหรือว่าจะไปชมไปชิมส้มโอขาวแตงกวานะคะที่จังหวัดชัยนาทค่ะ
0: ค่ะก็พูดถึงของดีในแต่ละจังหวัดนะคะวันนี้ดิฉันก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาใจสายแซ่บค่ะใครที่กำลังมองหานะคะน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้กับทุกมื้ออาหารของคุณนะคะต้องฟังทางนี้เลยค่ะดิฉันจะพาไปรู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีค่ะของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะนี่ไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าดิฉันมีตัวอย่างน้ำพริกมาด้วยนะคะต้องบอกว่าเขาการันตีในความเด็ดนะด้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพบว่ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนมาด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าความอร่อยที่เขาสืบทอดเป็นประวัติศาสตร์กันมายาวนานกว่า10ปีนะเนี่ยเดี๋ยวดิฉันพยายามจะถือแล้วโชว์สินค้าไปด้วยนะคะนี่นะคะอยู่ในมือดิฉันเองนะคะที่บอกว่าเฮ้ยเขาการันตีความยาวนานมากกว่า10ปีเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเขาสืบทอดกันมาเป็นรุ่นๆทอดๆจริงๆแล้วเขาก็ผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดแล้วก็งานประจำอำเภอระดับประเทศอะไรนี้เขาออกงานมานับไม่ถ้วนแล้วนะเพราะว่าน้ำพริกของเขาเนี่ยขัดไม่ใช่ขัดคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมีมาให้เลือกแล้วก็มีความอร่อยหลากหลายนะคะรสชาตินี่ก็คือเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะตัวนี้ก็คือหอมกรอบแล้วก็กุ้งเน้นๆแล้วก็ยังมีน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นนะคะนี่ก็คือแซ่บถึงใจถึงเครื่องจริงๆแล้วก็มีน้ำพริกแมงดานะคะน้ำพริกแมงดานี่ก็คือเขาจะเป็นกลิ่นหอมนะมีเอกลักษณ์มากๆเลยต้นตำรับแท้ๆเลยนะคะไม่ว่าจะทานเป็นอาหารหลักหรือว่าคลุกข้าวสวยร้อนๆนะกินคู่กับผักสดหรือว่าเครื่องเคียงนะคะอันนี้ก็คือสะดวกสบายมากๆถือว่าเป็นของคู่ใจอร่อยมื้อไหนก็รอดนะคะแล้วก็มีติดตู้เย็นเอาไว้นี่ชีวิตนี้คือบางทีก็ไม่ต้องหาอะไรมาทานแล้วนอกจากน้ำพริกมันฟินจริงๆกินกับไข่เจียวไข่เจียวไข่ต้มอะไรเงี้ยเนาะเด็ดมากแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีนะคะขนาดกลางก็คือขนาดเนี้ย12กระปุกเราแถมฟรีทันทีนะคะเดี๋ยวก่อนอันนี้คือขนาดกลาง12กระปุกนะคะเราแถมฟรีทันทีขนาดเล็กอีก12กระปุกก็คือขนาดนี้จริงๆไซส์มันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะดูสินะคะเราแถมเนี่ยอันนี้คือขนาดเนี้ย12กระปุกแถมขนาดนี้ให้อีก12กระปุกนะคะรวมแล้วนี่24กระปุกจุกๆกันไปเลย
1: oh.
0: แทบจะกินได้ทั้งปีนะ แต่ว่าปีหนึ่งกินทั้งปีเนี่ยนะเดือนละ2กระปุกเนี่ยนะทั้งหมดนี้นะคะเราขายเพียงแค่890บาทเท่านั้น890บาทเท่านั้นนะคะ24กระปุกนะคะ ก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆนะคะซื้อมาที่โทรมาซื้อที่เบอร์021143990 021143990นะคะเป็นสินค้าของช็อปมาเนี่ยที่การันตีคุณภาพจาก M-Cord ของเราเองสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยอย่าลืมนะคะอันนี้12กระปุกแถมฟรีอันนี้อีก12กระปุก24กระปุกจุกๆแล้ววิธีการโทรสั่งซื้อก็ง่ายมากๆนะคะก็รีบโทรมาสั่งซื้อด่วนโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ทักกันเข้ามาใน Facebook Fanpage นะเยอะมากเลยทีเดียวไม่ได้ตอบสักท่านเลยนะคะมีคุณสาซีมานะคะแล้วก็มีคุณเขมราชนะก็สวัสดีทักทายเข้ามาคุณทัศยาบอกว่าเอ้ยจากการทำงานมาในเหนือนี้ฟังรายการเรานี้เหมือนเป็นหิวใจได้เหมือนกันวันนี้เป็นสุดยอดมากๆขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังจริงๆขอบคุณทุกท่านนั่นแหละนะคะก็มาเจอกับเราได้ใหม่สำหรับวันนี้เราลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: บอกเล่า965 Kissing King Radio 96.5 FM คลื่น

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
9: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์

สวัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงค์ในรายการคุยกับครูดุษนะคะสำหรับที่เมืองไทยคือทุกวันเสาร์เช้าเวลาดีมากเลยคือ5นาฬิกาตี5ถึง6โมงทีนี้รายการเนี่ยออกในคลื่น FM 96.5 ฟังได้ทั่วโลกค่ะถ้าอยากจะฟังดิฉันคุยเรื่องราวต่างๆซึ่งเป็นความรู้หลายๆด้านเนี่ยก็ดูตามตารางเวลาของประเทศท่านนะคะให้ตรงกับประเทศไทยคือเวลาตี5หรือ5นาฬิกา1ชั่วโมงเต็มๆกับความรู้และบทเพลงไพเราะค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่5กันยายนนะคะในบางประเทศอย่างเช่นที่แคนาดาก็ยังเป็นวันที่4กันยายนอยู่นะคะก็เชิญรับฟังรายการของดิฉันวันนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับเพลงและการเมืองนะคะคือเมื่อคราวก่อนดิฉันได้พูดถึงเรื่องอุปรากรหรือโอเปร่าแล้วซึ่งเป็นการแสดงศิลปะที่รวมศิลปะแขนงต่างๆคือการร้องดนตรีออเคสตราการเต้นและแน่นอนก็ต้องมีเรื่องราวเข้ามาสอดแทรกเป็นเรื่องราวอย่างเช่นสวอนเลคเนี่ยก็เป็นเรื่องของหงส์นะคะแล้วก็ผู้ประพันธ์คือไทรคอฟสกี้ก็แต่งทำนองให้เข้ากับนั้นทีนี้มาจะพูดถึงเรื่องที่พูดถึงบอกว่ารวบรวมศิลปะชนิดต่างๆเนี่ยเฉพาะร้องเพลงเนี่ยก็มีร้องเดี่ยวซึ่งโดยผู้หญิงเสียงสูงโซปราโนผู้หญิงเสียงต่ำอัลโตผู้ชายเสียงสูงเทนหรือผู้ชายเสียงต่ำเบริโทนมีร้องเดี่ยวมีร้องคู่เรียกว่าดูเอ็ตมีร้องสามคนเรียกว่าทริโอมีร้องสี่คนควอเทตแล้วก็มีร้องคอรัสเกือบจะทุกอุปรากรก็จะมีการแสดงออกแบบเนี้ยนะคะทีนี้พูดต่อไปถึงเรื่องว่าลักษณะพิเศษของอุปรากรในเท่าที่ดิฉันอันนี้ดิฉันเองค้นคว้ามานะคะหนึ่งเนี่ยอุปรากรที่ร้องกันเนี่ยผู้ประพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่ประพันธ์เป็นภาษาอิตาเลียนแม้กระทั่งโมซาร์ทซึ่งเป็นคนเยอรมันเขาก็ยังเขียนอุปรากรเป็นภาษาอิตาเลียนนะคะแต่ก็มีเหมือนกันเป็นเยอรมันหรือเป็นฝรั่งเศสเช่นการ์เพนของวีเซเป็นต้นนะคะทีนี้เนื่องจากนอกจากเนื้อร้องแล้วนะคะเนื้อเรื่องแล้วก็จะมีเรื่องเมื่อกี้ที่บอกว่ามีการร้องเดี่ยวร้องคู่ร้องประสานอะไรอย่างนี้เป็นต้นยังมีการเต้นอีกค่ะอย่างเช่นในเรื่องคาร์เมนก็มีการเต้นลักษณะจังหวะโบเลโรในเรื่องมาดามบัตเตอร์ไฟลายก็เป็นเพลงญี่ปุ่นก็เต้นน้อยหน่อยในเรื่องสวอนเลคหงขาวเนี่ยหงเหินเนี่ยก็เป็นการเต้นบัลเล่นะคะแต่ทุกอย่างเลยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องที่สวยเป็นภาษาอิตาเลียนส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดถึงสังคมชั้นสูงจะเป็นเรื่องของคนรวยเป็นเรื่องของการอิจฉาริษยาแก่งแย่งชิงดีเข่นฆ่ากันนะคะส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดและค่อนข้างจะ 90% ขึ้นไปตายตอนจบค่ะไม่พระเอกก็นางเอกตายหรือไม่ตายทั้งคู่เช่นลาโบแอมนางเอกก็เป็นวัณโรคตายคาร์เมนนางเอกก็ไปมีชู้แล้วก็พระเอกก็เลยแทงตายเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะพิเศษของอุปรากรเนี่ยพูดไปแล้วมันก็คือละครเพลงก็คือถ้าเทียบแบบไทยก็คือลิเกนี่เองนะคะทีนี้ต่อมามันก็เป็นเรื่องละครเพลงแล้วล่ะละครเพลงเนี่ยมันก็มาจากอุปรากรอุปรากรนี่เป็นศิลปะในยุคปลายเรเนซองส์บาโรกคลาสสิกยุคนี้ก็มีแต่ละครเพลงเนี่ยก็จะเป็นยุคนี้ซะเป็นส่วนใหญ่บางเรื่องก็นำเอาเข้าโครงจากอุปรากรสมัยคลาสสิกหรือโรแมนติก
หรือแม้แต่ยุคบาโรกมาดัดแปลงปรับปรุงแล้วก็เป็นละครเพลงทีนี้ละครเพลงเนี่ยฟังง่ายกว่าอุปรากรเพราะว่าใช้ภาษาอังกฤษหมดเลยอุปรากรมีภาษารัสเซียก็ยังมีเลยนะคะทีนี้ละครเพลงนี้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยก็มีละครเพลง เกิดขึ้นมามากมายหลายคนก็แต่งละครเพลงก็ไพเราะทั้งนั้นแล้วก็ฟังง่ายกว่าก็มีละครเพลงเรื่องนึงที่อยากจะแนะนำเมื่อครั้งที่แล้วดิฉันก็แนะนำเพลงในละครเพลงไป3เรื่องวันนี้ก็จะแนะนำละครเพลงชื่อ Camelot Camelot เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการขึ้นและลงของอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองแล้วก็ผู้มีปกครองที่มีต่ออาณาจักรนั้นคือเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้มีอำนาจทีนี้ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยของเรื่องกษัตริย์ชื่ออาร์เธอร์เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นให้แต่งงานแล้วก็เป็นผู้ครองอาณาจักรแต่ในไม่ช้าเขาก็พระมเหสีเนี่ยก็เกิดไม่ถูกกันแล้วก็แต่ว่าเมืองของเขาเนี่ยก็ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างไรก็ตามกษัตริย์อาร์เธอร์เนี่ยก็ต้องเผชิญกับความขัดแย้งเห็นไหมที่บอกว่ามีอะไรไม่ลงรอยกันระหว่างความรักและหน้าที่เมื่อตัวละครตัวหนึ่งเป็นอัศวินนะคะแอบสารสัมพันธ์กันแอบเป็นชู้ในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยท้าทายอาร์เธอร์คือกษัตริย์แย่งชิงภรรยาอาร์เธอร์ก็คือพระราชินีนั่นเองทีนี้เรื่องมันก็ดำเนินมามันก็ออกแนวน้ำเน่านะรักสามสาวอะไรเงี้ยก็มีคนหนึ่งก็ท้าทายราชวงศ์อาร์เธอร์ราชบัลลังก์ทำให้อนาคตของพระเจ้าอาร์เธอร์เนี่ยตกอยู่ในอันตรายทีนี้ทีมสร้างและผู้สร้างเนี่ยผลงานก็เลยเกิดออกมาชื่อว่าผู้สร้างนี่ชื่ออแลงเจเลเมอร์นะคะเป็นคนเขียนเนื้อร้องเฟดริกเลเวอร์ประพันธ์ดนตรีซึ่งเป็นคนเดียวกับที่ทำผลงานเรื่อง My Fair Lady เล่าเรื่องยาวก็พอรู้เรื่องแล้วว่าพระเจ้าอาร์เธอร์เนี่ยเป็นนักสามสาวระหว่างพระเจ้าอาร์เธอร์พระราชินีแล้วก็อัศวินคนหนึ่งมันก็มีเพลงกับเพลงคู่วันนี้เราจะแนะนำเพลงคู่เป็นหลักชื่อว่าเพลง I Loved You Once in Silence เป็นบทเพลงจากละครเวทีเรื่องนี้นะคะ musical เรื่อง Camelot ประพันธ์เมื่อปี1960ที่บอกแล้วทำนองและเนื้อร้องประพันธ์โดยใครเพลงนี้นะคะเป็นเพลงคู่ถ่ายทอดความรู้สึกอันขมขื่นและงดงามของรักข้างเดียวที่ต้องหลบซ่อนระหว่างพระราชินีชื่อควีนี่เวียอัศวินชื่อแลนสล็อตที่ดิฉันบอกแล้วไงอัศวินก็เป็นหลงรักพระราชินีพระราชินีก็เป็นภรรยาของกษัตริย์อาร์เธอร์ทีนี้เนื้อหาในเพลงเนี่ยก็พูดถึงการแอบรักกันเงียบๆอย่างทรมานคือระหว่างพระราชินีกับอัศวินนะคะรักนี่ต้องหลบซ่อนเนื้อหาก็พูดถึงเรื่องอย่างเงี้ยแล้วทั้งสองคนก็ทรมานทั้งสามคนก็ทรมานคือตัวพระเจ้าอาร์เธอร์ไม่รู้เรื่องต่างฝ่ายต่างไม่รู้ว่าอีกคนก็มีใจให้หมายความว่าอัศวินก็ไม่รู้ว่าพระราชินีมีใจให้พระราชินีก็ไม่รู้ว่าอัศวินมีใจให้แต่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยและความเงียบนั้นพังทลายลงแทนที่จะมีความสุขเป็นไงคะกลับกลายเป็นว่าพวกเขาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและความทุกข์ระทมที่ทวีคูณยิ่งกว่าเดิมเนื่องจากสถานะและนาทีที่ไม่ถูกต้องตามทำนองของธรรมแล้วในที่สุดเขาก็จะเป็นความตายนะคะเพลงชื่อ I Loved You Once in Silence ขอเชิญรับฟังค่ะ

จบบทเพลงเมื่อกี้นี้จากแคมรอน I loved you once in silence แล้วทีนี้ก็จะแนะนำบทเพลงชื่อเป็นละครเพลงชื่อมิสไซงอนหลายคนคงเคยได้ยินแล้วล่ะเป็นละครเพลงประพันธ์โดยคลอดมิเชลชอนเบิร์กคำร้องโดยอแลงบูลบิลสองคนนี้แต่งเพลงดนสำหรับมิวสิควลเยอะแยะนะคะนำเข้าโครงเรื่องมาจากอุปรากรเรื่องอะไรทราบไหมครับพูดอย่างนี้มาดามบัตเตอร์ฟลายซึ่งแต่งโดยจาโกโมปูชินีดนตรีนะคะมาดามบัตเตอร์ฟลายเนี่ยเป็นไงเอ่ยหลายคนก็รู้ความจริงคนไทยก็แต่งชื่อสาวเครือฟ้าก็มาแนวเดียวกันนะเข้าโครงเดียวกันมาดามบัตเตอร์ฟลายและมิสไซงอนได้ถ่ายทอดเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักของหญิงชาวเอเชียก็เป็นเวียดนามที่ถูกชายอเมริกันทอดทิ้งในขณะที่เนื้อเรื่องเดิมของมาดามบัตเตอร์ฟลายก็เป็นความรักของหญิงสาวเกอิชาสาวชงชาวญี่ปุ่นนะคะกับนายทหารเรืออเมริกันในช่วงคริสตศตวรรษ1900ต้นคริสตศตวรรษซึ่งเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเพิ่งเริ่มเปิดประเทศทีนี้มิสไซงอนก็เป็นเรื่องราวความรักของหญิงสาวชาวเวียดนามทำงานในสถานบริการจะว่าเป็นผู้หญิงหาบริการก็ไม่เชิงนะคะและนายทหารอเมริกันที่เข้าไปประจำการในเมืองไซงอนปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นนครโฮจิมินห์เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้สร้างประเทศนะคะระหว่างสงครามเวียดนามนี่กระทึบเข้ามาแล้วสมัยเรื่องบัตเตอร์ฟลายนี่ต้นศตวรรษที่20อันนี้กระทึบเข้ามากลางศตวรรษที่20ช่วงคริสตศตวรรษที่1970แล้วทีนี้เรื่องราวเป็นยังไงคะก็มีเพลงนึงซึ่งหลายคนก็นำมาร้องเพราะไพเราะมากชื่อ Sun and Moon จากเรื่องนี้ค่ะจากมิสไซงอนเนี่ยเป็นบทเพลงรักซาบซึ้งระหว่างคริสคือทหารอเมริกันกับคิมหญิงสาวชาวเวียดนามเบื้องหลังเพลงนี้สะท้อนความรักท่ามกลางสงครามเวียดนามโดยเน้นความเปราะบางและความหวังในอนาคตคือนางเอกสาวเกอิชาก็หวังที่จะได้ครองรักกับพระเอกในขณะที่พระเอกก็ที่แท้พอกลับไปอเมริกาก็นอกใจก็ไปมีเมียนะฮะมันมีฉากร้องกัน3คนนางสาวที่อยู่ไซงอนก็ซักผ้าอยู่ผู้ชายก็อยู่ที่อเมริกาก็ไปเที่ยวกับเมียใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเบื้องหลังการสร้างสรรค์เพลงแนวคิดหลักสื่อถึงคำมั่นสัญญาของคนสองคนที่พบกันในคืนที่มืดมนเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งเป็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่นำแสงสว่างมาให้นี่คือซันแอนด์มูนไงคะซันก็พระอาทิตย์ที่ร้อนแรงหมายถึงความรักที่ร้อนแรงมูนก็พระจันทร์ที่เยือกเย็นนะคะก็เป็นความรักของคู่หนุ่มสาวการแสดงเนี่ยดั้งเดิมเปิดที่เวสต์เอนด์ลอนดอนปี1989ก็30กว่าปี40กว่าปีแล้วโดยนางเอกตอนนั้นก็นำโดยนักร้องมิวสิคัลที่มีชื่อเสียงมากชื่อรีซาลองกาเป็นชาวฟิลิปปินส์นะคะความโดดเด่นของเรื่องเนี่ยเป็นเพลงที่เปลี่ยนผ่านเรื่องราวจากความโกลาหลของสงครามมาสู่ความรักอันบริสุทธิ์ทำให้ผู้ได้ชมเนี่ยอินไปกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันมีตอนหนึ่งด้วยว่าคืออเมริกันเนี่ยก็แพ้สงครามซึ่งเดี๋ยวในครึ่งหลังของรายการดิฉันเนี่ยจะพูดถึงสงครามเวียดนามแล้วก็จะพูดถึงมหาบุรุษโฮจิมินห์ผู้นำประเทศนะคะนั่นจะพูดในครึ่งหลังเพราะว่ารายละเอียดมีเยอะตอนนี้ย้อนมาพูดถึงเรื่องซันแอนด์มูนเนี่ยผู้ชมก็อินไปกับความสัมพันธ์นั้นมันจะมีตอนหนึ่งที่ทหารอเมริกันเนี่ยพ่ายแพ้ก็ต้องถอนทหารออกไปจากประเทศเวียดนามกลับอเมริกาก็เขาใช้เฮลิคอปเตอร์ค่ะถ้าดูในต่างประเทศหรือในเมืองไทยเคยเอามาแสดงแต่จำไม่ได้ว่าใช้เฮลิคอปเตอร์เปล่าใช้เฮลิคอปเตอร์จริงเนี่ยบินมาลงกลางเวทีแล้วก็ทหารอเมริกันกูกันขึ้นเฮลิคอปเตอร์
หนีนางเอกก็วิ่งตามแต่ไม่ทันเสียแล้วนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่โรแมนติกอย่างมากเลยทีนี้ก่อนที่จะให้ท่านได้รับฟังเพลง Sun and Moon ดิฉันขอเริ่มต้นพูดเรื่องของประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านของเราใช่ไหมคะอยู่ใกล้ๆเรานี่เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในสมาคมอาเซียนนะคะประเทศเวียดนามมีพลเมืองประมาณ100 ล้านคนมีเนื้อที่มากกว่าประเทศไทยนะคะช่วงนี้รับฟังบทเพลง Sun and Moon นะคะแล้วก็พักสักครู่ค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องราวของประเทศเวียดนามทั้งหมดเลยค่ะ

0: ดุษฎีพนมยงค
1: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
3: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
2: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
3: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยง
8: ฟังบทเพลงสันเอ็นมูลจบแล้วเราก็ต้องมาคุยเรื่องของประเทศเวียดนามดิฉันนำมาจากบางตอนจากบทความเรื่องโฮจิมิน135ปีชาตการชั่วฟ้าดินดับกับงานกู้แผ่นดินโดยดร.เพ็ญนภาสุขตะนะคะโฮจิมินเนี่ยก็เป็นคนเวียดนามซึ่งอยู่ทางภาคเหนือเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2433โฮจิมินเนี่ยเดินทางไปฝรั่งเศสตั้งแต่เรียนอยู่มัธยมปลายแล้วทำไมเขาต้องไปล่ะคะเพราะว่าคำถามที่วนเวียนอยู่ในใจของเขาทำไมเราต้องเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสหรือเราโง่คนเวียดนามโง่จึงต้องตกเป็นทาสของอีกชาติหนึ่งนะคะคำถามเนี่ยวนเวียนอยู่ในสมองของโฮจิมินห์เราก็อยู่ในสายเลือดอยู่ใน DNA ของเขาตลอดเขาจึงขนขวายยิ่งเขาไม่ใช่คนมีสตังค์นะคะขนขวายที่เดินทางไปปารีสตอนนั้นก็นั่งเรือหรือกลไฟไปมั้งหรือเดินสมุทรนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ใต้ท้องเรือทำงานไปด้วยเขามีความอดทนอย่างมากเลยนะคะทีนี้เขาประสงค์ที่จะเสาะหาความรู้ด้วยตัวเองแบบคนนอกระบบอยู่นอกระบบไม่ต้องเรียนหนังสือเขาเรียนอยู่มัธยมปลายเดิมทีเพราะเขาต้องการอะไรคะเขาต้องการปัญญาไม่ใช่ต้องการปริญญานะคะต้องการปัญญาไม่ใช่ปริญญาทีนี้โฮจิมินห์เนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตในทุกๆวินาทีอย่างมีคุณค่าสูงสุดเลยท่านผู้เขียนขอบคุณมากคุณเขียนถูกต้องแล้วเขาต้องการประมวลปัญหาของสังคมโลกโดยรวมของมนุษยชาติเพื่อหาทางแก้แค้นแก้ไขไม่ใช่ว่ารวมปัญหาแล้วก็เอาไปซุกใต้พรมนะคะหรือเอาไปโกหกหลอกลวงเปลี่ยนแปลงนี่เขาหาทางแก้ไขในช่วงไปอยู่ฝรั่งเศสเขาได้พบปะกับคนที่ต่อมาได้มีบทบาทในสังคมหลายคนนะคะเช่นหลานชายของคาร์ล มาร์กซ์ ซึ่งเป็นชาวรัสเซียแล้วก็เป็นผู้ถ่ายทอดอุดมการณ์ของมาร์กซ์และเลนินให้แก่เขาอย่างเข้มข้นนี่เขาได้รับรู้เรื่องราวของมาร์กซ์จากหลานของมาร์กซ์โฮจิมินห์เป็นหัวขบวนกลุ่มอินโดจีนในการต่อสู้กับฝรั่งเศสค่ะเขามีอาชีพทำหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็เขียนเรื่องเกี่ยวกับลัทธิอาณานิคมอย่างต่อเนื่องทำให้เขาถูกจับขังคุกที่เมืองจีนค่ะสองครั้งเพราะว่าเขาเคลื่อนไหวอยู่ทางเวียดนามทางเหนือซึ่งอยู่ติดกับประเทศจีนกุมารการแนวร่วมเวียดมินที่เขาตั้งขึ้นเนี่ยก็เพื่อจะกอบกู้เอกราชของชาติภายใต้การนำของโฮจิมินห์นี่แหละทำการอภิวัตยึดอำนาจการปกครองเป็นผลสำเร็จในปลายเดือนสิงหาคมและแล้วก็วันที่2กันยายนที่เพิ่งผ่านมา2วันเนี่ยก็เป็นวันที่ประเทศเวียดนามได้ประกาศเอกราชณจตุรัสบาดินกลางกรุงฮานอยที่เรามานี่ดิฉันไปมาแล้วนะทั้งนั้นทีนี้ฝรั่งเศสก็ฟื้นตัวจากความบอบช้ำในระหว่างสงครามมีความต้องการที่จะกลับมาครองอำนาจปกครองในอดีตอาณานิคมของตัวเองใช้เวลาเจรจาแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จก็เลยต้องทำสงครามทีนี้การทำสงครามเพื่อกอบกู้อิสรภาพของเวียดนามเนี่ยนอกจากจะเป็นสงครามประชาชนในประเทศแล้วยังต้องอาศัยการสนับสนุนจากบรรดามิตรประเทศและประชาชนผู้รักความเป็นธรรมทั้งหลายซึ่งในการนี้รัฐบาลไทยที่ได้จัดตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองประกอบด้วยบุคคลสำคัญที่เป็นแกนนำในกระบวนการเสรีไทยก็คือในปรีดีพนมยงค์เป็นหัวหน้าจึงได้ให้การสนับสนุนการทำสงครามที่เป็นธรรมของประชาชนเวียดนามนะคะก็มีเวียดนามลาวเขมรอินโดจีนฝ่ายเสรีไทยได้มีทำการช่วยเหลือหลายประเทศเหล่านี้นะคะเพื่อสงครามที่เป็นธรรมโฮจิมินห์เนี่ยได้เคยเขียนจดหมายขอบคุณมายังปรีดีด้วยลายมือของท่านเองเป็นภาษาฝรั่งเศสเรียนให้ทราบว่ากองทัพที่เวียดนามเนี่ยเนื่องจากตอนนั้นพอเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองก็มีสรรพอาวุธเหลือใช้อยู่ส่วนหนึ่งปรีดีพนมยงค์หัวหน้ากระบวนการเสรีไทยก็มอบอาวุธเหล่านี้ให้กับเวียดนามประธานโฮจิมินห์ก็เขียนจดหมายตอบขอบคุณแล้วก็บอกว่าได้ใช้ยุทโธปกรณ์เหล่านั้นนะประกอบเป็นกำลังทหารได้ถึง2กองพันและขออนุญาตปรีดีตั้งชื่อว่ากองพันแห่งสยามเพื่อเป็นเกียรติประวัติซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังเรียกกองพันแห่งสยามนะคะทีนี้จากกองพันแห่งสยามนี่เองต่อมาก็ได้จัดสรรกำลังให้รวมกันเป็นกองพลที่307และ308ทำการต่อสู้

เนี่ยเป็นกองบัญชาการทีนี้จะทำไงอ่ะที่ทางเวียดมินจะไปตีฐานทัพของฝรั่งเศสที่ตรงนี้ก็หาหลายวิธีทางแล้วก็ไม่สำเร็จไม่สำเร็จนะคะตอนนี้ในการสู้รบเนี่ยฝ่ายเวียดนามอาวุธก็ไม่ทันสมัยเงินก็ไม่มีไม่มีปืนใหญ่ไม่มีเครื่องบินไม่มีรถถังไม่มีเรดาร์แล้วสภาพเมืองเดเมนฟูที่บอกก็เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนการที่ฝรั่งเศสเนี่ยเลือกชัยภูมิเนี่ยก็เพราะว่าฉลาดตั้งใจว่าจะหลอกล่อทหารเวียดนามให้ปีนป่ายด้วยความยากลำบากหลงกลไปอยู่ในวงล้อมที่เป็นภูเขาสูงชันหาทางออกกลับไปที่ราบไม่ได้ทีนี้สิ่งที่ทหารต้องทำอย่างเร่งด่วนก็คือต้องพยายามทำยังไงที่จะลอบถอดสลักปืนใหญ่ห้ามมิลลิเมตรแล้วลากมาลงทีละต้นทีละชิ้นส่วนแม่ฝรั่งเศสทันรู้ตัวคือต้องใช้วิธีขุดเจาะอุโมงค์ลำบากมากค่ะต้องทำอุโมงค์ใต้ดินเพื่อให้เข้าไปใกล้กับค่ายของกองบัญชาการรบของฝรั่งเศสให้มากที่สุดกองกำลังเวียดนามหรือเรียกว่าเวียดมินเนี่ยมือนึงถือพลั่วถือเสียมถือจอบสำหรับขุดอุโมงค์อีกมือนึงถืออาวุธที่เป็นระเบิดหรือเป็นปืนเมื่อขุดไปถึงจุดที่เชื่อว่าใกล้พิกัดที่เป็นบังเกอร์ของทางฝรั่งเศสก็นำระเบิดอัดทะลวงพื้นดินขึ้นมา 2-3 ลูกเลือกวางระเบิดจุดสำคัญคือ 1. กองบัญชาการ 2. ศูนย์สื่อสารนะคะก็ทำสำเร็จนะคะแต่ว่าด้วยความยากลำบากแล้วก็มีทหารเสียสละชีวิตไปก็ไม่น้อยนะคะเมื่อเรียกสมัครพรรคพวกมาดูมาตุ้มกันช่วยแต่ละชิ้นส่วนซึ่งหนักมากนะชิ้นส่วนของปืนเนี่ยไม่รู้กี่ต้นจะฆ่าให้ได้ก็ต้องเอาปืนใหญ่เนี่ยหามฝ่าลวดหนามอีกทีนึงด้วยจึงเกิดวีรชนผู้กล้ามากมายโดยเฉพาะเยอะแยะเลยค่ะมีหลายคนถูกจารึกอยู่ในฐานะวีรชนผู้กล้าของเวียดนามถูกบรรจุในแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ด้วยจวบจนทุกวันนี้นี่ดิฉันขอพูดเรื่องประวัติศาสตร์พอดีดิฉันไปสามีไปรักษาโรคที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์มีนักศึกษาแพทย์หลายคนเลยเข้ามาคุยกับดิฉันบอกว่าตอนแรกไม่รู้เรื่องประเทศไทยอ่ะตัวเองเป็นคนไทยนะแต่พอได้อ่านประวัติศาสตร์แล้วจึงมีความเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแล้วก็อยากจะหาคนคุยเรื่องประวัติศาสตร์ในระยะใกล้หรือรู้ต่อไปจนถึงระยะแต่ก่อนนี้พอดีเจอตัวดิฉันหลายคนบอกเดี๋ยวขอแลกอีเมลเรานัดกันผมอยากคุยเรื่องประวัติศาสตร์กับครูเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันแท้จริงนะคะไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยผู้ชนะแล้วเราจะฉลาดขึ้นเขาพูดถูกนะประวัติศาสตร์เนี่ยมีเขียนโดยผู้ชนะก็ต้องว่าตัวเองเก่งตัวเองสามารถตัวเองถูกต้องเพราะผู้แพ้จะไม่มีวันได้มีโอกาสเขียนประวัติศาสตร์ที่แท้จริงทีนี้พูดต่อไปถึงเรื่องภารกิจนะคะก็ต้องสู้กับฝรั่งเศสนะแสนลำบากเลยต่อมาญี่ปุ่นก็เข้ามาแจมด้วยแต่ก็จบลงด้วยสงครามเดียนเบียนฟูจากเหนื่อยล้าที่ต่อสู้กับฝรั่งเศสมานานถึง9ปีนะคะแต่เสร็จแล้วในที่สุดเวียดมินก็ประสบชัยชนะอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นมหาอำนาจใหม่เนี่ยก็ถูกตราหน้าว่าการสู้รบครั้งนี้เวียดนามคือปีศาจคอมมิวนิสต์สหรัฐอเมริกาคือพระเอกผู้มาตัดไฟเสียแต่ต้นลมมีไอทฤษฎีโดมิโนล้มระเนระนาดไปทั่วอินโดจีนรวมทั้งเมืองไทยนี่คือเรื่องของโฮจิมินห์หันมาทุ่มสรรพกำลังทั้งหมดทั้งมวลสู้กับอเมริกาแทนที่ฝรั่งเศสแล้วก็กองทัพของเวียดนามต่อสู้แบบมีอิสระที่จะลุยตัดสินใจเองได้ในที่สุด

ก็ประสบชัยชนะจะไม่มีประเทศมหาอำนาจใดๆในโลกที่จะเข้ามาทำลายเราชาวเวียดนามได้อีกแล้วเพราะเราโฮจิมินห์ได้สอนพวกเราไว้ว่าหากทุกคนยินดีที่จะสู้แต่ละคนย่อมหาวิธีการต่อสู้ได้เองโดยที่พวกเราไม่มีปืนแม้แต่เพียงกระบอกเดียวแต่เราก็พิสูจน์ให้โลกประจักษ์แล้วว่าการต่อสู้ของพวกเราชาวเวียดนามคือการลุกขึ้นมาปกป้องเอกราชของตนเองเรามิได้เป็นนักรบเพื่อรุกรานคนอื่นโอ้สำคัญมากบทความนี้ขอนำเสนอวัดปฏิบัติของโฮจิมินห์ 4-5 ข้ออันเป็นคุณธรรมที่ตรงกับใจชาวโลกและตรงกับใจดิฉันด้วยนะคะที่เรียกร้องให้ผู้นำทุกคนเป็นอย่างนี้ 1. ประการแรกไม่ยกตนข่มท่านใจเขาใจเราเท่าเทียมกัน 2. อย่าปรนเปรือคนสูงศักดิ์ด้วยสิ่งเลอเลิศเกินเหตุให้คำนึงถึงคนอื่นที่ทุกข์ยากยิ่งกว่าเราประการที่3ปฏิเสธลัทธิการบูชาตัวตนตัวบุคคลสำคัญข้อที่4เสียสละโดยไม่หวังผลอย่าหลงติดในลาภยศสรรเสริญสุขข้อที่5สูงสุดสู่สามัญคนรากหญ้าคือหัวใจของแผ่นดินเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องราวของโฮจิมินห์ซึ่งความดีของโฮจิมินห์ควรแก่การสรรเสริญดิฉันไม่ใช่คนเวียดนามแต่ดิฉันก็สรรเสริญโฮจิมินห์การสรรเสริญคนคนหนึ่งเขาเป็นชาติไหนก็ได้โฮจิมินห์ได้ทำในสิ่งที่เป็นแบบอย่างให้แก่เรานะคะชีวิตปฏิบัติของเรานั้นถ้าเผื่อได้ตัวอย่างสักหน่อยจากโฮจิมินห์ก็จะดีโฮจิมินห์คือแบบอย่างของการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายสมถะงดงามเชื่อไหมคะดิฉันเคยพบท่านท่านใส่รองเท้าที่ทำจากยางอย่างรถยนต์นั่นคือคำตอบที่ว่าทำไมเวียดนามจึงมีแรงกายแรงใจสามารถขับเคลื่อนพัฒนาประเทศได้รุดหน้ามาได้จนจบทุกวันนี้เพราะฉะนั้นในวันชาติเวียดนามเนี่ยถ้าเราผ่านมาแล้วนะถึงผ่านมาแล้วเรามีโอกาสนะคะลอกเรียนแบบอย่างที่ดีของเขาประเทศเราก็จะก้าวหน้าขึ้นเยอะเลยนะคะดูอย่างเช่นประเทศเวียดนามในปัจจุบันรู้ไหมแต่ก่อนเนี่ย10 กว่าปีก่อนเนี่ยเขาล่าหลังนะคะชาวเวียดนามเริ่มเติบโตเพราะเป็นปีที่เวียดนามเริ่มตั้งต้นเปลี่ยนฐานการผลิตสินค้ากับธุรกิจต่างชาตินะคะมาถึงปัจจุบันเนี่ยเขามีพลเมือง102 ล้านคนมีอยู่เพียงแค่ประมาณ 10% เท่านั้นนะคะที่เป็นประชากรผู้สูงอายุส่วนประเทศไทยเราเขาว่าอีก2 ปีจะมีแต่คนแก่ผู้สูงอายุเดินอยู่ตามถนนหรือท่องอยู่ตามถนนที่น้ำท่วมนะคะการผลักดันให้เป็นประเทศรายได้สูงไม่ใช่เรื่องที่ผู้นำเขาจะพูดขึ้นมาบ่อยๆแต่รัฐบาลเวียดนามได้ดำเนินการมาตลอดตั้งแต่อะไรบ้างคะลดขนาดระบบราชการเหมือนญี่ปุ่นทำลดหน่วยงานราชการแล้วใช้รงประมาณโฟกัสกับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเห็นไหมเราไม่ใช่อะเราโอ้กระทรวงก็เยอะรัฐมนตรีก็ยิ่งเยอะกว่าไปใหญ่30-40 คนแล้วก็อะไรก็เยอะอะไรก็ใช้สิ้นเปลืองอะค่ะผลักดันประเทศให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชั้นสูงในอาเซียนเขาเป็นแล้วนะคะใช้เทคโนโลยีระดับโลกไม่ว่าจะเป็นการดึงดูดบิ๊กแท็กอย่างเช่น Samsung กับ Apple ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่า Honda หรืออะไรก็กำลังจะไปตั้งฐานผลิตที่ประเทศเวียดนามนะคะซึ่งดูดกลุ่มทุนต่างชาติด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากมายแล้วยังมีอีกค่ะเขาบรรจุหลักสูตร AI ที่เป็นหลักสูตรภาคบังคับตั้งแต่ชั้นประถมเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่คุ้นเคยตั้งแต่ยังเล็กไม่ใช่สอนคอมพิวเตอร์ทั่วไปแต่การสร้างกองทัพมนุษย์ทองคำ
ให้เด็กเวียดนามจากนโยบายทั้งหมดเนี่ยลดข้าราชการด้วยไปถึงระดับนี้ได้ก็ต้องใช้ GDP ที่เติบโตของเขาระดับ 7-10% ต่อปีต่อไปอีกระยะเวลาไม่ต่ำกว่า5ปีถ้าทำสำเร็จก็เท่ากับว่าเศรษฐกิจเวียดนามกำลังจะทิ้งห่างประเทศไทยแบบไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียวซึ่งดิฉันก็ชีวิตคงไม่อยู่แล้วแต่ดิฉันจะคอยดูอยู่นะฟ้าฟ้าไกลๆนะมีโฮจิมินห์ได้พูดเอาไว้ว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพมาแต่กำเนิดอันไม่อาจจะแบ่งแยกและถูกช่วงชิงไปได้เช่นเดียวกับประเทศเวียดนามเราคือประเทศที่เป็นเอกราชอันไม่อาจจะยอมให้ใครมาแบ่งแยกและช่วงชิงเอกของเราไปได้ทีนี้เราก็จะให้ท่านได้รับฟังบทเพลงจังหวะลากปืนใหญ่เนื้อเพลงก็คือตอนนั้นลากปืนใหญ่มันก็ต้องใช้แรงอะใช้เสียงและใช้แรงเนื้อเพลงก็เข้ากับจังหวะออกแรงดึงเข้าไว้ลากปืนใหญ่ข้ามช่องเขาไปออกแรงดึงเข้าไว้ลากปืนใหญ่เข้ายอดเขาไปถ้าเผื่อมีเวลาดิฉันก็จะเปิดอีกเพลงหนึ่งรอฟังดูก่อนครับ

ท่องชาวเวียดนามเวียดเกี่ยวทั้งหลายค่ะต่อไปเป็นเพลงชื่อว่าเหนื่อยละเนียมตีนเติดถังจริงๆตัวดิฉันเนี่ยดุษฎีเนี่ยเคยร้องให้แม้กระทั่งกับนายกของเวียดนามฟังประชาชนเวียดนามที่ฮานอยและที่เมืองไทยที่อุดรที่สกลฟังแต่ตอนนี้ดิฉันพิการนะไม่สามารถร้องได้เนื้อเพลงเหนื่อยละเนียมตีนเติดถังแปลตรงๆว่าท่านคือกำลังใจแห่งชัยชนะของเราหวังว่าพี่น้องเวียดเกี่ยวทั้งหลายคงจะยินดีกับรายการวันนี้นะคะมีอะไรผิดพลาดเขียนมาบอกที่ FM 96.5 ขึ้นแห่งความคิดสวัสดีค่ะ

0: Radio Network FM 96.5 คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
9: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
8: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
9: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อ
11: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิรินยามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาพรมหาชน
13: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิรินยามงคลวัฒน์ค่ะพร้อมกับเรื่องราวดีๆนะคะในแวดวงจิตอาสาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปหนาตลอดทั้งรายการนะคะก็จะมีทั้งเรื่องเล่าจิตอาสานะคะเรื่องราวดีๆที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็เล่าให้คุณผู้ฟังได้ชุ่มชื่นหัวใจกันในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะรวมถึงกิจกรรมดีๆค่ะที่จะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปลงพื้นที่ทำงานด้านจิตอาสากันด้วยค่ะส่วนช่วงพูดคุยกับอาสารับเชิญนะคะในช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเรานะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยค่ะกับท่านผู้อำนวยการอาทิตยาพรกันตะกอนนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สเปตใต้นะคะตำบลขุนยวงนะคะอำเภอขุนยวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าที่โรงเรียนนะคะเพิ่งผ่านสถานการณ์นะคะน้ำท่วมนะคะไปแบบ ถึง2รอบด้วยกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็รอบหลังเนี่ยก็คือแบบท่วมหนักมากทีเดียวนะคะถ้าอยากให้นึกถึงภาพของโกฟุตบอลนะคะคุณผู้ฟังแบบเกินครึ่งของโกฟุตบอลไปเลยทีเดียวนะคะของสนามกีฬานะคะแล้วก็หลายๆส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็ได้รับความเสียหายด้วยค่ะวันนี้ก็จะไปฟังสถานการณ์นะคะที่แบบว่าในท่วงของน้ำท่วมหลังรถเนี่ยทุกฝ่ายนะคะก็ทั้งชุมชนนะคะแล้วก็นักเรียนเองเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะมาช่วยกันฟื้นฟูโรงเรียนค่ะแล้ววันนี้ก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการให้กำลังใจนะคะแล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือนะคะโรงเรียนในหลังน้ำท่วมในการฟื้นฟูได้ด้วยนะคะไปติดตามฟังกันในช่วงที่2ของรายการกันได้เลยนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าต้นเดือนกันยายนเนี่ยนะคะคือแบบหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็ยังต้องเผชิญกับฝนตกหนักฝนสะสมนะคะแล้วก็ขนาดที่แบบภาคเหนือนะคะก็คือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะคะก็คือยังต้องแบบเฝ้าระวังในเรื่องของความเสี่ยงของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันด้วยนะคะคือหลายๆพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังค่ะแล้วก็ต้องดูแลกันด้วยนะคะประเทศไทยแบบในส่วนของสถานการณ์นะคะอย่างที่ของกรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือว่าปภ.เนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนแบบ54จังหวัดของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะคะแล้วก็กรุงเทพที่แบบยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังนะคะระหว่างวันที่4ถึงวันที่7กันยายนระหว่างวันไม่ภายในวันที่แบบช่วงนี้ด้วยนะคะโดยที่แบบเขาก็มีการจัดทีมปฏิบัติการเนี่ยเพื่อที่จะแบบเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยฝนตกหนักมากๆทีเดียวนะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยคือนั่งรถไฟฟ้านะคะแล้วก็ออกจากรถไฟฟ้านี่คือแบบโอ้โหฝนแบบสาดเข้ามาแบบแรงมากทั้งลมทั้งฝนนะคะฟ้าร้องแบบฟ้าแลบนี่แบบโอ้โหแบบฝนตกหนักมากจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะคุณฟังทั้งในกรุงเทพเองนะคะไปไหนมาไหนก็ต้องพกร่มเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้แบบดูแลสุขภาพนะคะไม่เจ็บป่วยเป็นไข้หวัดกันนะคะส่วนในหลายพื้นที่ในต่างจังหวัดนะคะในหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะในทุกๆพื้นที่เลยทีเดียวที่เพิ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมเข้าสู่การฟื้นฟูหลายๆสถานที่ที่แบบหลายๆจังหวัดที่อาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยแบบติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องเล่าจิตอาสาก็มีกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดค่ะอย่างกิจกรรมนะคะที่ต้องบอกว่าที่เพิ่งปรับประชาสัมพันธ์ไปนะคะคือชิงเต่าเนี่ยโอ้โหได้รับการตอบรับจากคุณผู้ฟังอย่างดีมากๆก็ขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ฟังรายการของคลื่นความคิดนะคะที่ให้การตอบรับกิจกรรมเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่ายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะก็คือเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่กลับมาตามคำเรียกร้องนะคะสำหรับเสวนาประสาหมอนะคะกินอยู่เป็นหนีโรค NCDS นะคะเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดนะคะเราโรคร้ายรวมอยู่ใน NCDS เนี่ยคือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่ชีวิตจะจอดนะคะก็มาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันค่ะในงานเสวนาประสาหมอนะคะตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDS ค่ะพบกับคุณหมอนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ longevity นะคะแบบเจาะลึกนะคะทำความรู้จักกับโรค NCDS นะคะรู้ภัยแบบตรงไปตรงมาเพราะว่าหลายคนเนี่ยโอ้โหเป็น NCDS เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโรคที่แบบน่ากลัวกว่าที่แบบคิดจริงๆนะคะ

0: อ่ะแล้วก็ฟังเรื่องจริงแบบแบบคนที่เคยป่วยหนักเนี่ยจนเกือบแบบไม่รอดเลยทีเดียวค่ะก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่อป่วยแล้วจะดูแลตัวเองยังไงให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกตินะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีความรู้ระดับท็อปแบบในเรื่องของพลังสมุนไพรไทยห่างไกล SCDS เนี่ยนะคะจากเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรค่ะท่านเป็นประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะแล้วก็พร้อมเข้าครัวค่ะปรับจานอร่อยให้ไกลโลกกินแบบไหนเสี่ยงอันเฮลตี้นะคะโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพค่ะอย่าปล่อยให้ร่างกายต้องแบบร้องขอชีวิตตอนที่แบบเราเป็นหนักๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะเสวนาประสาหมอนะคะตอนกินอยู่เป็นหนีโรค SCDS นะคะเคลียร์คิวให้พร้อมค่ะ3ตุลาคมนี้นะคะที่โรงแรม The Emeraldถนนรัชดานี่เองนะคะจองไว้นะคะ50ท่านแรกค่ะรับไปเลยนะคะของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมค่ะเพราะฉะนั้นโอ้โหรีบจองกันเข้ามาเลยนะคะที่ LINE @ Thinking Radio ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องเล่าจิตอาสานะคะที่แบบเล่าแบบนำมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของเนี่ยนะคะในช่วงนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะโซเชียลนะคะแห่ชื่นชมสองหนุ่มกู้ภัยค่ะสองหนุ่มกู้ภัยนะคะที่จากสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรีค่ะเขาแบบว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์กันอยู่นะคะเขาขับรถอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ระหว่างที่ขับรถอยู่เนี่ยนะคะเขาก็แบบสังเกตคือตอนที่เขากําลังเดินทางกลับจากการไปส่งผู้ป่วยค่ะแล้วก็กําลังจะมุ่งหน้าไปเติมน้ํามันเนี่ยนะคะเขาก็ระหว่างทางเนี่ยเขาก็สังเกตเห็นว่ามีลุงเนี่ยคนนึงนะคะอายุแบบกําลังแบบเข็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยนะคะอยู่ริมถนนค่ะแล้วก็กําลังแบบโทรศัพท์คล้ายกับกําลังขอความช่วยเหลือนะคะทั้งสองหนุ่มกู้ภัยค่ะก็เลยตัดสินใจวนรถเนี่ยกลับไปสอบถามนะคะก่อนจะพบว่ารถของลุงเนี่ยน้ํามันหมดค่ะแล้วก็กําลังรอความช่วยเหลืออยู่นะคะทางนี้ค่ะก็คือคุณนิรุธมากล้นนะคะแล้วก็คุณพงศธรเนตรพินค่ะอาสาสมัครกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรีค่ะก็เป็นพลเมืองดีที่อยู่ในคลิปที่เขาแชร์กันนี้นะคะแบบว่าพอหลังจากส่งผู้ป่วยเสร็จเห็นลุงเนี่ยนะคะก็เลยแบบถามว่าจะให้ช่วยอะไรไหมนะคะลุงก็บอกว่ากําลังจะขอความช่วยเหลือนะคะให้แบบน้ํามันหมดเนี่ยนะคะจะขอความช่วยเหลืออยู่นะคะแล้วก็ปั๊มน้ํามันเนี่ยอยู่ห่างออกไปแบบ2กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยท้องฟ้าแบบฝนกําลังจะตกในทีเดียวนะคะทาง2หนุ่มกู้ภัยนะคะก็เลยอาสาช่วยเข็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างค่ะ2กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะไปส่งถึงปั๊มน้ํามันค่ะคือคุณนิรุธเขาบอกว่าตอนแรกคิดว่า2กิโลเมตรเนี่ยคงไม่ไกลค่ะแต่พอลงมือเข็นแล้วก็แบบโอ้โหเหนื่อยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตนเองเนี่ยเป็นจิตอาสาแล้วก็เห็นคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากนะคะก็ไม่อยากจะปล่อยผ่านค่ะก็เลยตัดสินใจช่วยเหลือจนสําเร็จนะคะแล้วก็ยืนยันว่าสําหรับงานจิตอาสานะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือเคสใดๆก็ตามค่ะสามารถช่วยเหลือก็พร้อมที่จะช่วยอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ได้เลือกว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนมีเงินหรือคนไม่มีเงินนะคะว่าทุกคนล้วนได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ทํามาตลอดโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆเลยทีเดียวค่ะเรื่องราวก็คือสร้างความประทับใจให้กับคนที่ได้พบเห็นนะคะในโลกโซเชียลค่ะแล้วก็ชื่นชมความมีน้ำใจของสองหนุ่มกู้ภัยค่ะที่แม้จะเป็นแบบสถานการณ์นะคะแต่คือโอ้โหก็พร้อมที่จะพยายามช่วยเหลือในยามที่คนเดือดร้อนจริงๆนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจิตอาสาที่นำมาฝากกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะ
1: ช่วงปฏิทินอาสา
0: ในช่วงของปฏิทินอาสานะคะก็มีกิจกรรมค่ะของกลุ่มอาสาบ้านดินไทยค่ะที่วันเสาร์ที่3ตุลาคมค่ะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะเป็นกิจกรรมอาสาทำสีอาสาแต้มสีเติมฝันนะคะซ่อมแซมแล้วก็ทาสีอาคารเรียนให้น้องค่ะที่โรงเรียนบ้านห้วยลางเกตค่ะจังหวัดนครปฐมค่ะใครที่สนใจอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อไปได้นะคะที่กลุ่มอาสานะคะบ้านดินไทยนะคะติดต่อไปได้นะคะที่เบอร์086-770-2233ค่ะ086-770-2233ค่ะต่อกันที่กิจกรรมนะคะของกลุ่ม อาสาเพื่อนเดินเคียงค่ะชวนไปทำหมูเด้งบีบมือแทนความห่วงใยเพื่อ

0: ผู้ป่วยอัมพาตและกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะเป็นกิจกรรมอาสาฟอร์มโฮมนะคะที่ทำที่บ้านได้ค่ะก็คือทำง่ายๆนะคะแล้วก็แบบได้ออกมาเป็นแบบหมูเด้งบีบมือแบบน่ารักน่ารักเพื่อที่จะเอาไปมอบให้กับผู้ป่วยอัมพาตแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะทํากิจกรรมนี้นะคะเป็นตุ๊กตาผ้านุ่มๆค่ะที่ทําได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยก็สามารถที่จะไปลดอาการเกร็งนะคะแล้วก็ป้องกันแบบเล็บทิ่มฝ่ามือแล้วก็ช่วยยืดเส้นเอ็นทําให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ออกกําลังกายด้วยการแบบบีบที่เด้งนะคะใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะทำไม่ยากแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ครบเลยทีเดียวค่ะสามารถที่จะมีค่าอุปกรณ์คนละ270 บาทนะคะสามารถที่จะเอาไปทําที่บ้านได้ด้วยนะคะติดต่อนะคะที่ค่ายอาสาเพื่อนเดินเคียงค่ะ0933628947ค่ะ0933628947ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาพบกับอาสารับเชิญที่รออยู่ค่ะ
1: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิรินยามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาพรมหาชน
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
3: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิรินยามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาพรมหาชน
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะต้องบอกว่าท่ามกลางสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงนี้นะคะหลายจังหวัดก็ยังต้องเฝ้าระวังทั้งน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังค่ะแต่ว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติ รางธรรมชาตินะคะสิ่งที่เราเห็นนะคะไม่ได้มีเพียงภาพของความเสียหายค่ะแต่เรายังได้เห็นอีกมุมนะคะที่เกิดขึ้นไปพร้อมกันก็คือภาพของคนที่ลุกขึ้นมาช่วยคนอื่นนะคะบางคนเนี่ยช่วยขนของบางคนช่วยทำความสะอาดบางคนช่วยส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นช่วยบริจาคสิ่งของที่จำเป็นบางคนช่วยได้เพียงเล็กๆน้อยๆแต่ก็คือความตั้งใจนะคะที่เมื่อความช่วยเหลือเล็กๆเหล่านั้นมารวมกันค่ะก็กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะหนึ่งในสถานที่ที่สะท้อนภาพของน้ำใจและจิตอาสาได้อย่างชัดเจนนะคะก็คือที่โรงเรียนบ้านแม่สะแต้ใต้นะคะอำเภอขุมยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะต้องบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้นะคะแบบเผชิญกับน้ำท่วมถึง2รอบเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นการตามท่วมที่แบบรุนแรงในรอบหลายๆ10ปีเลยทีเดียวแต่ว่าท่ามกลางความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโรงเรียนแห่งนี้นะคะในสถานการณ์ปกติเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมในเรื่องของจิตอาสาให้กับนักเรียนค่ะและก็เมื่อถึงเวลาที่โรงเรียนของพวกเขาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะคะเด็กๆก็ไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่รอรับความช่วยเหลือค่ะแต่พวกเขากลับได้ลงมือช่วยเหลือโรงเรียนของตัวเองวันนี้เราจะไปฟังเรื่องราวจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงนะคะว่าน้ำท่วม2รอบที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เด็กๆและคุณครูเนี่ยช่วยกันนะคะยังไงบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่โรงเรียนปลูกฝังเรื่องของจิตอาสาวันนี้เด็กๆมีการเติบโตขึ้นมาเป็นการกระทำส่งต่อการให้สู่สังคมยังไงบ้างนะคะขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการอาทิตยาพรกันตะกอนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สะเป้ใต้นะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะรายการผ่านความดีเมล็ดผ่านความดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะขออนุญาตเรียกว่าพออ้อจิ๋วนะคะ
8: พออ้อจิ๋วค่ะโรงเรียนบ้านแม่สะเป้ใต้นะคะบ้านแม่สะเป้ใต้ค่ะก็วันนี้นะคะมีโอกาสได้อยู่ในรายการด้วยกันก็มีความยินดีมากๆเลยค่ะค่ะก็ขอขอบคุณโอกาสที่ได้มาอยู่ในรายการนี้นะคะค่ะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าโอ้โหเท่าที่ได้ฟังได้คุยกันนอกรอบนะคะกับท่านผอ.จิ๋วเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบน้ำท่วมใหญ่ในรอบแบบเกือบ20ปีเลยทีเดียวนะคะก่อนอื่นนะคะขอให้แบบท่านผอ.นะคะช่วยเล่านะคะย้อนหลังไปในช่วงที่เหตุการณ์นะคะน้ำที่เข้ามาที่โรงเรียนนะคะตอนนั้นสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะเกิดขึ้นในช่วงไหนคะ
8: ค่ะเดี๋ยวก็จะขอเล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในวันนั้นนะคะคือโรงเรียนของเรานะคะตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะคะต้องบอกก่อนว่าอยู่ที่แล้วก็ประชากรเนี่ยคือจะเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงนะคะแล้วก็โรงเรียนนี่คือจะตั้งอยู่ติดกับคณะศูนย์อพยพบ้านแม่สุรินทร์นะคะที่จะเป็นศูนย์อพยพของประเทศพม่าประเทศที่3นะคะเราจะอยู่ติดกันนะคะฉะนั้นก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญนะคะพอสมควรนะคะแล้วก็ทีนี้โรงเรียนของเรานะคะเคยประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะเมื่อ2562นะคะตอนนั้นเข้ามาเป็นบรรจุเป็นผู้อำนวยการครั้งแรกนะคะจากนั้นเมื่อวันกันยาวันเดียวกันเลยค่ะเมื่อปี62นะคะก็จะเป็นวันที่27สิงหาคม2562นะคะก็เคยประสบปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่ณตอนนั้นก็คือจะเป็นอะไรนะคะจะเป็นพื้นที่แม่น้ำกับพื้นที่ของโรงเรียนจัดระดับเดียวกันนะคะหลังจากที่น้ำท่วมครั้งใหญ่ครั้งนั้นนะคะพี่ก็ได้ประสานกับหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นอบต.อบจ.นะคะช่วยกันมาพัฒนานะคะแล้วก็ได้วางกรอบเคเบียนนะคะป้องกันน้ำท่วมจากนั้นก็เราสามารถป้องกันน้ำท่วมในระยะยาวนานพอสมควรคือตั้งแต่ปี62จนถึงปัจจุบันเลยนะคะแล้วก็มาปี2569ปีนี้ที่เราเจออีกครั้งหนึ่งนะคะคือต้องบอกว่าเราเจอ2รอบนะคะรอบที่1ก็คือวันที่27สิงหาคม2569เนี่ยค่ะที่ผ่านมานี่นะคะอันนั้นรอบแรกนะคะก็คือจะ วันนั้นก็เกิดขึ้นในเวลา 17:30 นาทีเหมือนกันนะคะหลังจากที่เด็กๆนั่นคือเลิกเรียนไปแล้วนะคะก็วันที่17:30ประมาณ30น

0: นาทีนะคะก็ได้มีนักการพันโรงได้โทรมาบอกว่าท่านผอ.คะตอนนี้ท่านผอ.ครับตอนนี้คือน้ําเข้าโรงเรียนแต่ไม่คิดว่ามันจะหนักหนานะคะพอสักพักหนึ่งนี่โหน้ําอากาศไหลมาอย่างแรงนะคะแล้วก็ทะลักมาที่โรงเรียนอย่างแรงเลยนะคะแต่ว่าในวันที่27นั้นคือจะเจอเฉพาะในส่วนของห้องประชุมนะคะอาคารล่างนะคะซึ่งยังไม่ถึงอาคารที่ห้องธุรการซึ่งจะเป็นอาคารบนอีกชั้นหนึ่งนะคะตอนนั้นนี่คือแต่น้ำที่มานะคะก็คือจะมาจากทางน้ำของที่นาชาวบ้านนะคะจะไม่ได้เข้าทางข้างๆโรงเรียนแต่จะคือจะทะลักมาจากข้างๆของที่นาของชาวบ้านเพราะฉะนั้นครั้งนี้คือไหลมาอย่างแรงแล้วก็ทะลักออกมาอย่างรุนแรงแล้วเช้าวันที่28เราก็มีหน่วยงานองค์กรต่างๆนะคะเข้ามาให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือแล้วก็ทำความสะอาดเข้าสู่ระบบก็คือก็อยู่ในสภาพที่ปกติเพราะครั้งนั้นคือวันที่27ไม่รุนแรงเท่าไหร่ก็คือแต่ว่าจะทำความเสียหายให้กับสนามแล้วก็ในพื้นที่ของบ้านพักครูนะคะแต่ไม่เยอะนะคะจากนั้นเราก็เข้าสู่ปกติเราก็จัดการเรียนการสอนได้ตามปกตินะคะจนกระทั่งถึงวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ได้มีวันประมาณ17นาฬิกานะคะก็ได้มีการรับแจ้งจากชุมชนของบ้านแม่สะเป็ดเหนือซึ่งจะอยู่ข้างบนของบ้านแม่สะเป็ดใต้นะคะก็ได้รับแจ้งบอกว่าท่านผอ.คะตอนนี้น้ำกำลังไหลมานะคะจากบ้านแม่สะเป็ดเหนือไหลมาบ้านแม่สะเป็ดใต้ให้ต้านรับไปดีๆนะคะเพราะครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งที่แล้วเขาบอกว่าน้ำปริมาณเยอะมากทีนี้พอได้รับแจ้งปุ๊บก็โทรมาเพราะตอนนั้นคือหลังจากเลิกเรียนแล้วนะเด็กๆก็กลับบ้านไปหมดละนะคะแล้วก็คุณครูบางส่วนที่อยู่ในเมืองก็กลับไปหมดละนะคะแล้วก็ได้โทรมาหานักการพันโรงนะคะแล้วก็คุณครูที่พักอาศัยอยู่ในโรงเรียนก็บอกว่าตอนนี้ได้รับแจ้งมาว่าน้ำกำลังจะมาอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าฝนตกมาเกือบจะทั้งวันเลยวันนี้คือน่าจะรุนแรงกว่าครั้งที่แล้วเพราะฉะนั้นให้ขนของนะคะออกจากพื้นที่สูงให้ไปไว้เอกสารสำคัญต่างๆให้ย้ายไปค่ะทีนี้เราก็หลังจากนั้นไม่นานนะคะก็คือน้ำประมาณสักครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าพันโรงก็โทรไปบอกไปแจ้งผอ.ว่าผอ.คะครับตอนนี้น้ำเนี่ยรุนแรงมากเข้ามาทะลักในโรงเรียนเราแล้วแต่คาดว่าน่าจะรุนแรงกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าน้ำเนี่ยคือมาแบบรุนแรงมากทีนี้ก็เลยยังไม่ทันขนของอะไรเสร็จนะคะตอนนั้นนะคะแล้วก็เลยได้ตัดสินใจเข้ามาในโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็สถานการณ์ณวันนั้นที่เกิดขึ้นนะคะ
1: อ๋อค่ะตอนนี้กำลังแบบว่าดูภาพที่ท่านผอ.ส่งมาให้ดูเนี่ยนะคะในสถานการณ์น้ำท่วมวันที่31ที่เป็นรอบ2แล้วก็รุนแรงหนักมากเนี่ยนะคะคือเห็นภาพแบบต้องบอกสนามฟุตบอลเนี่ยนะคะโกฟุตบอลเนี่ยนะคะต้องคุณผู้ฟังนึกภาพตามเนี่ยน้ำแบบเกือบจะแบบ1ส่วน4แบบคือแบบขึ้นไปแบบ3ส่วน4เลยทีเดียวเนี่ยนะคะเกินครึ่งโกเลยทีเดียวเนี่ยนะคะโอ้แบบสูงมากเหมือนกันนะคะแล้วก็แบบภาพความเสียหายเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
0: ค
1: ่ะแล้วค่ะเชิญค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ที่บอกว่ารุนแรงมากนะคะเพราะว่าครั้งเนี้ยคือน้ำทะลักออกมาปกติแล้วคือเมื่อคราวที่แล้วคือจะทะลักมาถึงหอประชุมแล้วก็บ้านพักครูแล้วก็ที่ศาลาในประสงค์คือเราใช้ที่ประชุมของผู้ปกครองแต่ครั้งเนี้ยคือขึ้นมาถึงทะลักที่หลังโรงเรียนซึ่งเป็นอาคารบนนะคะอาคารบนของทะลักมาคือมาทะลักมาทุกทิศทางเลยทีนี้คือเหมือนไหลมาเป็นแม่น้ำในห้องพักครูที่ห้องป.6กับห้องป.3พื้นไหลมาเหมือนเป็นน้ำแม่น้ำใหญ่เลยนะคะแล้วก็ไหลไปท่วมที่โรงเรียนที่สนามหญ้าโรงเรียนแล้วก็ไหลไปท่วมถึงถนนระดับแม่น้ำกับโรงเรียนคือเสมอกันเพราะฉะนั้นมันน้ำไม่มีที่ไหลมันก็เลยขึ้นมาเต็มคือเต็มสนามคือถึงอาคารบนนี่เลยค่ะ
1: ค่ะแล้วแบบน้ำที่มานี่เหมือนน้ำป่าเลยนะคะแบบสีนี่แบบข้นคลักมากมากเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วคือแบบแต่ว่าโชคดีอย่างเดียวก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่กลางคืนใช่ไหมคะเด็กๆ ก็เลยแบบไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนกัน

0: ใช่ค่ะเพราะว่าเหตุเกิดนะคะหลังจากที่เด็กๆนี่คือเลิกเรียนไปแล้วนะคะคือ
1: ค่ะ
0: เหตุเกิดก็คือประมาณ17:30 นค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อ๋อค่ะเพราะว่าไม่งั้นแบบว่าอุดแบบน้ำมาเร็วมาแรงนะคะบางทีอาจจะแบบในเรื่องของความปลอดภัยกับเด็กๆด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะแล้วก็
0: ค่ะ
1: แต่ว่าคุณครูก็คือต้องช่วยกันแบบสถานการณ์ตอนนั้นนี่คือต้องรีบแบบเก็บของกันเลยใช่ไหมคะตอนที่น้ำมารอบหลั
0: ใ
1: ง
0: ช่
1: แบบรุนแรงค่ะแล้วก
0: ค
1: ็
0: ่ะใช่
1: พอสถานการณ์เริ่มตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
0: ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ก็คือเข้าสู่ในช่วงของการฟื้นฟูโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วเด็กๆกลับมาเรียนกันปกติแล้วหรือยังคะ
0: ณตอนนี้นะคะเด็กๆก็ยังไม่มาไม่ครบค่ะให้มาป .4 ถึงป .6 เพื่อที่จะมาช่วยการฟื้นฟูโรงเรียนก่อนนะคะ
1: ค
0: ณ
1: ่ะ
0: ตอนนี้ค่ะ
1: ค่ะน้องๆคือน้องๆมีหน้าที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือยังไงบ้างคะคุณครูคะท่านผอ.จิ๋ว
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวได้จะได้เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่วันที่31ใช่ไหมคะเช้าวันที่1นะคะคือแต่ขอเล่าให้ก่อนฟังฟังก่อนนะคะว่า
1: ได้
0: ค
1: ค
0: ื
1: ่ะ
0: นที่เกิดเหตุพี่จะอยู่พี่จะอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเวลาเลย
1: ค่
0: และ เห็นถึงสถานการณ์ที่เห็นอยู่ในเหตุการณ์เนาะแล้วมีท่านในอำเภอนะคะแล้วก็ท่านนายกองค์การบร
1: ค
0: ิห
1: ่
0: า
1: ะ
0: รส่วนตำบลขุนยวมเนี่ยก็คือก็อย
1: ค
0: ู่
1: ่ะ
0: เคียงข้างตลอดเวลานะคะเราอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็อยู่เผชิญกับสถานการณ์นั้นด้วยกันเลยนะคะณวันนั้นนะคะก็
1: ค่ะ
0: เป็นความโชคดีของพี่ที่ได้ในอำเภอนะคะ
1: ค่ะ
0: ได้
1: ก็
0: ใน
1: คื
0: ออ ำเภ
1: ทุก
0: อ
1: คน
0: ที่เข้ามา
1: ค่ะ
0: อยู่กับเราตลอดและทำให้มีความรู้สึกว่าเผชิญปัญหาท่ามกลางความอบอุ่นค่ะ
1: ค่ะก็
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ือมีหลายๆหน่วยงานนะคะทั้งภาค
0: ค่
1: ระ ัฐนะคะแล้วก็ในส่วนของชุมชนโรงเรียนนะคะที่มาแบบผนึกกำลังการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าตอนที่น้ำท่วมแบบกำลังเข้ามาหลักหลักแบบน้ำหลากเข้ามาสู่โรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะคะค่ะ
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวจะขอเล่าฟังอีกนะคะว่าตอนที่หลังจากที่น้ําท่วมนะคะคือเช้าวันอีกวันหนึ่งที่วันที่หนึ่งนะคะวันที่1 กันยายนก็ได้มีหน่วยงานองค์กรคือไม่คาดคิดเลยว่าโอ้โหจะมีน้ําใจสู่โรงเรียนเราถึงขนาดนี้ค่ะทุกหน่วยงานทุกองค์กรประชาชนชุมชนนะคะได้เข้ามาในโรงเรียนแล้วก็ถืออุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดนะคะรวมไปถึงน้ำดื่มนะคะอาหารก็มาช่วยกันแบบเต็มโรงเรียนเลยค่ะแต่
1: อ๋
0: โชคดี
1: อ
0: ตรงที่ว่าตอนนั้นก็คือน้ำคืนนั้นน้ำก็ลดลงมาก็สู่ระดับปกติค่ะ
1: โอ้โหเพราะว่าคือนึกถึงแบบตอนที่น้ำมานะคะแล้วแบบโอ้โหก็ควันนี้ดีฟอกันตกใจกันนะคะแต่พอเห็นคนที่แบบคือตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นเราแบบว่าอาจจะแบบน้ำตาปริ่มได้เหมือนกันนะคะพอ
0: ใช
1: จิ
0: ่
1: ๋วค
0: ค
1: ะ
0: ่ะไม่คิ
1: ใ
0: ด
1: ช่ไ
0: ไ
1: ห
0: ม
1: ม
0: ่
1: ค
0: ฝ
1: ะ
0: ันเลยค่ะ
1: ค่ะพอขนาดฟังยังแบบรู้สึกแบบขนลุกแบบว่าเพราะบางทีอ่ะเข้าใจนะคะในสถานการณ์ที่เรากําลังรู้สึกแบบดิ่งหรือแบบว่าท้อแท้แล้วแบบว่ามีหลายๆมือหยิบยื่นมาความช่วยเหลือมาให้เนี่ยมันก็เป็นความตื้นตันใจนะคะทั้งจ
0: ใช
1: าก
0: ่
1: คนในชุมชนด้วยกันนะคะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่แบบลูกหลานของแต่ละท่านมาเรียนหนังสือกันด้วยนะคะทุกคนก็อ
0: ใ
1: ย
0: ช
1: าก
0: ่
1: จะม
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: ส่วนร่วมนะคะทุกคนเนี่ยมาช่วยกันทําความสะอาดนะคะฟื้นฟูโอ้เห็นจากสภาพน้ําที่เข้ามาแบบสีแบบข้นคลักขนาดนั้นเนี่ยทําความสะอาดกันแบบยากลําบากขนาดไหนครับพอ.จิ๋วคะ
0: ก็ต้องเล่าให้ฟังว่าเขาใช้น้ำคือน้ำเทศบาลนะคะคือใช้ถังอะไรนะคะรถถังน้ำนะคะที่เข้ามา
1: ดี
0: นะค
1: ใช่
0: ะ
1: ไหม
0: ซื้อ2 คันรถเลยนะคะแล้วก็ของเทศบาลแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ตั้งอยู่ในตำบลของเราด้วยน
1: ค
0: ำ
1: ่
0: โ
1: ะ
0: ดยท่านนายกนะคะก็ได้เข้ามาแล้วก็ให้ปภ.ค่ะหน่วยปภ.เอารถฉีดน้ำนะคะเข้ามาในโรงเรียน2,000และทีนี้คือความยากเกินมากๆคาบจากน้ำท่วมโหขนาดว่าใช้รถฉีดน้ำนี่ก็ยังแบบโ
1: ค
0: ห
1: ่ะ
0: ยาก
1: ต
0: ม
1: ก
0: าก
1: กัน
0: เล
1: หม
0: ย
1: ดใช่ไหม
0: ดูท่าแล้วแบบทุลักทุเลมากเลยนะคะในวันนั้นอ่ะคือค่ะทั้งในอาคารเรียนบนแล้วก็อาคารเรียนข้างล่างแล้วก็หอประชุมต่างๆก็คือใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่าคราบโคลนเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ห้องผอ.
1: อย่า
0: ไม่เหลือนะคะห้องผอ.จิ๋วไปหมดเลยเป็นเหมือนบ่อเลี้ยงปลาท่านทางออ
1: ห
0: ก
1: น
0: ไม
1: า
0: ่ได
1: ไหม
0: ้
1: คะว่าแบบโคลนที่มาในแต่ละห้องแต่ละพื้นที่หนาไหมคะ
0: ค่ะ
1: โคลนแบบขึ้นหนาไหมคะแบบ
0: โคลนหนามากเลยค่ะในโดยเ
1: ค
0: ฉ
1: ่ะ
0: พาะในห้องของในห้องธุรการกับห้องผอ.นะคะ
1: ค
0: แล้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ก็ห้องป .6 นี่คือจะไม่เยอะเท่าห้องธุรการกับห้องประชุม
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะคะห้องประชุม
1: ค
0: ท
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ่เราใช้ประชุมคณะครูนะคะแล้วก็ในห้องของธนาคารขยะนะคะเพราะ
1: ค
0: ว่า
1: ่ะ
0: โรงเรียนของเราคือมีโครงการในเรื่องของสถานศึกษาพอเพียงที่เราเป็นต้นแบบอยู่นะคะแล้ว
1: ค
0: ต้น
1: ่ะ
0: แบบในเรื่องของหลายๆอย่างของโรงเรียนแห่งนี้นะคะเป็นโ
1: คร
0: ง
1: ่ะ
0: เรียนที่เป็นได้รับรางวัลต้นแบบในเรื่องของ IQ Award ในเรื่องของสถานศึกษาพอเพียงในเรื่องของระเบียบวินัยหลายๆอย่างที่เราได้รับรางวัลและหนึ่งในนั้นคือในห้องธนาคารขยะซึ่งเราได้เป็นกิจกรรมของโรงเรียนนะคะที่เป็นประจําอยู่แล้วในเรื่องของธนาคารขยะก็คือให้เด็กได้เรียนร
1: ค
0: ู้
1: ่ะ
0: เกี่ยวกับขยะเกี่ยวกับจิตอาสาในเรื่องของการคัดแยกขยะนะคะห้อง
1: ค
0: ท
1: ่ะ
0: างธนาคารขยะไปหมดเลยค่ะ
1: โอ้
0: ไม่เหลือ
1: ค
0: เล
1: ่ะ
0: ยค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าน้ำมาทีก็พัดไปหมดเลยนะคะค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็แบบในเรื่องของการทำความสะอาดนี่คือแบบท้อแท้เลยนะคะเพราะว่าคือที่บ้านของจ้าเองเนี่ยในช่วงที่แบบน้ำท่วมเนี่ยนะคะคือแบบแค่บ้านหนึ่งหลังแบบสภาพล้อมรอบบ้านเนี่ยนะคะตอนที่น้ําค่อยๆลดค่อยๆลดลงเนี่ยนะคะคือแบบที่บ้านเนี่ยต้องช่วยกันแบบช่างฉีดน้ําขัดคือค่อยๆขัดไปทีละนิดทีละนิดนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยอย่างที่ผอ.จิ๋วบอกให้ฟังแล้วว่าคราบโคลนต่างๆเนี่ยมันจะออกยากจริงๆนะคะเราคิดดูนะคะแบบแค่พื้นที่ของบ้านเนี่ยแล้วแบบช่วยกันทําทั้งบ้านเนี่ยประมาณ3-4 คนเนี่ยยังเหนื่อยมากๆจริงๆนะคะกว่าจะขัดโคลนออกได้เนี่ยแล้วนี่คือโรงเรียนพื้นที่แบบโอ้โหนะคะแล้วห้องแต่ละห้องอีกนะคะแบบคือเห็นแล้วแบบโอ้โหเชื่อเลยว่าแบบในสถานการณ์แบบยากลําบากสําหรับทุกท่านจริงๆนะคะแล้วเด็กๆมาช่วยกันขัดไหมคะคุณครูคะผอ.จิ๋วคะ
0: ค่ะก็จะอย่างที่น้องแจ้บอกนะคะว่าความรู้สึกตอนนั้นนี่คือเหมือนว่าโอ้โหหนักหนาสาหัสแต่ว่าคือพอได้เห็นถึงความช่วยเหลือเข้ามาให้ความเขาเรียกว่าจิตอาสากันนะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเด็ก
1: ค
0: ๆ
1: ่
0: น
1: ะ
0: ี่คือปอตัวเล็กๆคือไม่สามารถมาได้นะคะคือจะมา
1: ค
0: ตั
1: ่
0: ้
1: ะ
0: งแต่ป.4ถึงป.6นะคือ
1: ค่ะ
0: เขาก็บอกว่าเด็กๆคือเข้ามานี่คือช่วยกันแบบโอ้โหเต็มแรงนะคะเต็มก
1: ค่ะ
0: ำลังคือล้มบางคนนี่ล้มเสื้อผ้าเปื้อนหมดก็คือ
1: ค่ะ
0: ไม่เอะไม่เอะอะไรก็คือพร้อมที่จะช่วยกันแบบเด็กๆน่ารักมากกว่านั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ยสงสารเด็กจังเลยแล้วก็รักเด็กมากขึ้นโอ้ยมีความรู้สึกว่าเด็กของฉันน่ารักมากก็คือทุ่มเทในเรื่องของบางคนนะคะทุ่มเทแบบทุ่มสุดตัวเลยนะคะเสื้อผ้าเปื้อนหมดก็คือไม่สนใจเลยนะคะเห็นภาพความน่ารักของเด็กๆมากเลยค่ะในวันที่เราทําความสะอาดฟื้นวันแรกนะคะค่ะ
1: ค่ะดูในภาพเนี่ยก็คือได้รับความเสียหายหลายๆห้องเรียนเลยทีเดียวค่ะทั้งโต๊ะเรียนนะคะแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่างๆค่ะวันนี้เนี่ยถ้าแบบมีคุณผู้ฟังที่กําลังฟังรายการอยู่นะคะแล้วก็อยากจะช่วยโรงเรียนบ้านแม่สเปใต้เนี่ยนะคะคือพอจิ๋วมองว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือแบบด่วนที่สุดหรือมากที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องอะไรคะ
0: ค่ะสำหรับในด้านของนะคะพี่น้องหรือว่าท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยากจะให้ความช่วยเหลือนะคะจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะรับได้ทุกรูปแบบนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้สิ่งที่อยากได้คือน่าจะเป็นสิ่งของที่เราเสียหาย
1: ค่ะ
0: จะดีกว่านะคะแต่ว่าคือรับได้ทุกอย่างนะคะสิ่งของที่เราเสียหายก็คือประเภทวัสดุครุภัณฑ์ที่เสียหายนะคะที่ตอนนี้นะคะที่เราเห็นได้ภาพชัดๆก็คือในเรื่องของโต๊ะครูนะคะโต๊ะ
1: ค่ะค่ะโต๊ะนักเรียนโต๊ะครูค่ะค่ะ
0: อยู่ในน้ำเนาะมันก็เลยเสียหายเยอะมากชั้นวางของที่ทํากับไม้อัดอะไรพวกเนี้ยค่ะจะเสียหายเยอะนะคะเพราะว่าแช่อยู่ในน้ําทั้งคืนแบบเนี้ยค่ะเช้ามาเราก็รู้สึกว่ามาจะช้าคือแช่นานเกินเนาะทําให้ไม้อัดต้นไม้อัดอะไรต่างๆคือได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็สิ่งที่เสียหายคือปั๊มน้ำนะคะในเครื่องกรองน้ำนะคะตู้แช่ของนักเรียนตู้เย็นแช่ของนักเรียนนะคะ ตู้ดื่มน้ำค่ะไม่ใช่ตู้แช่นะคะตู้ดื่มน้ำวัสดุอุปกรณ์กระดาษ A4 กระดาษอะไรพวกนี้คือ

0: ไม่ได้ก็แล้วแต่กำลัง
1: ให้
0: เล
1: ก
0: ย
1: ำ
0: ค
1: ล
0: ่
1: ั
0: ะ
1: งใ
0: ต
1: จ
0: รงนี้ก็
1: ค่ะ
0: อย่าค่ะ
1: ค่ะแล้วก็สามารถที่จะในเรื่องของสมทบทุนได้เหมือนกันใช่ไหมคะพอ.จิ๋ว
0: ได้ค่ะได้ค่ะแต่ถ้าจัดซื้อให้เราคือก็เรายินดีนะคะก็ยินดีค่ะใน
1: ค
0: ย
1: ่
0: ิ
1: ะ
0: นดีในทุกรูปแบบค่ะน้องแจ้ค่ะ
1: ค่ะแล้วจ
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะถ้าจะ
0: สา
1: อยามการ
0: ถ
1: จะ
0: ติด
1: ทรา
0: ต่
1: บ
0: อ
1: ร
0: ไ
1: า
0: ด้
1: ยละเอี
0: ท
1: ยดเ
0: ี
1: พิ
0: ่
1: ่มเติม
0: เราสามารถติดต่อได้ที่ถ้าสมมติว่าเราในเรื่องของงบประมาณนะคะก็คือเรามีQR code ของโรงเรียนนะคะซึ่งมันเป็นโรงเรียนซึ่งเป็นบัญชีของโรงเรียนบริจาคนะคะมีวัตถุประสงค์นี่คือเราสามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะคือสามารถสแกนใน QR code ของโรงเรียนได้เลยค่ะ
1: ค
0: ส่
1: ่ะ
0: วนในช่องทางที่ส่วนอื่นๆนะคะถ้าสมมติว่าจะช่องทางที่จะช่วยเหลือในด้านอื่นๆได้ก็สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนบ้านแม่สะเปดใต้หรือว่าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือว่าคุณครูก็ได้ค่ะหรือว่าที่ท่านผอ.โดยตรงก็ได้เลยค่ะเดี๋ยว
1: ค
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ได้มีค่ะ
1: ค่ะมีเบอร์ติดต่อไหมคะ
0: Facebook นะคะสามารถติดต่อทาง Facebook แล้วก็
1: ค่ะ
0: โทรเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ค่ะ
1: ค่ะ Facebook ของโรงเรียนนะคะบ้าน
0: ค
1: แม
0: ่ะ
1: ่สะเปดใต้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: Facebook ของท่านผอ.ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็คือก็จะ
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: ยู่ในเดียวกันนะคะค่ะ
1: แล้วก็เบอร์ติดต่อก็เป็นเบอร์ท่านผอ.ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: ค่ะก็จะเป็นเบอร์091
0: ศ
1: ส
0: ูนย
1: อ
0: ์เก
1: ง
0: ้าห้าค่ะ
1: ศูนย์
0: ศ
1: เก
0: ู
1: ้าน
0: ย์
1: ห
0: เก
1: ้
0: ้
1: า
0: าห้าหกหก
1: เก้า
0: เก้า
1: ค่ะ
0: 6523ค่ะ
1: ค่ะ095669
0: หกหกเก้า
1: ค่ะ
0: หกห้าสองสามค่ะ
1: ค่ะนะคะก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องราวในส่วนที่ทางโรงเรียนเพิ่งผ่านเผชิญมานะคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะแล้วตอนนี้ก็คือยังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะคะสำหรับโรงเรียนบ้านแม่สะเปดใต้ค่ะอย่างที่ท่านผอ.จิ๋วบอกนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบในหลายๆด้านเลยทีเดียวค่ะอยากจะให้ผอ.จิ๋วนะคะช่วยเล่าถึงการเป็นโรงเรียนต้นแบบค่ะว่าตอนนี้โรงเรียนค่ะมีด้านไหนบ้างคะที่เราเป็นโรงเรียนต้นแบบสำหรับโรงเรียนบ้านแม่สะเปดใต้ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้นะคะโรงเรียนจะบอกว่าจะบอกว่าโรงเรียนบ้านสะเปดใต้นะคะเป็นโรงเรียนต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งนะคะในหลายๆด้านด้านที่หนึ่งนะคะในเรื่องของรางวัล IQ Award ก็คือจะเป็นในเรื่องของการประกันคุณภาพภายในนะคะอันนี้คือเราจะเป็นที่หนึ่งของเขตนะคะเราได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมของประเทศนะคะสองปีซ้อนนะคะระดับยอดเยี่ยมของระดับประเทศค่ะในเรื่องของระบบประกันคือเราสามารถเป็นต้นแบบให้กับทั้งสำนักงานเขตเลยนะคะทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนในระบบประกันคุณภาพภายในแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของสถานศึกษาพอเพียงซึ่งเราดำเนินการทั้ง6กิจกรรมนะคะที่เราดำเนินการตลอดนะก็คือในเรื่องของ1ก็คือธนาคารขยะนะคะธนาคารขยะนี่เราก็จะแบ่งกิจกรรมออกมาเป็นกลุ่มๆตามที่เด็กสนใจแล้วก็จะมีคุณครูควบคุมตามกิจกรรมต่างๆ6กิจกรรมนะคะก็คือ1ธนาคารขยะธนาคารขยะเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการคัดแยกขยะภายในโรงเรียนนะคะก็ให้เด็กเรียนรู้ทุกๆวันพฤหัสเนี่ยทุกห้องก็จะมาขายทั้งขยะให้กับเรานะคะแล้วก็ธนาคารขยะก็จะรับซื้อนะคะภายในโรงเรียนแล้วก็จะทำบัญชีไว้ให้กับแต่ละห้องนะคะแต่ละชั้นเรียนนะคะกิจกรรมที่2ก็คือในเรื่องของสเปรย์ตะไคร้ภูเขากันยุงและแมลงนะคะไม่ใช่ตะไคร้หอมนะคะแต่เป็นตะไคร้ภูเขาซึ่งเป็นต้นใหญ่นะคะแล้วก็เป็นเมล็ดที่เขาทำแกงกับหน่อไม้นะคะเป็นเมล็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเราเป็นอย่างมากนะคะก็คือเป็นสเปรย์เนื่องจากว่าแม่สะเปดใต้เนี่ยอันดับหนึ่งเมื่อปี68นะคะมีคัดเลือดออกนะคะเป็นที่ระบาดอยู่ในชุมชนอย่างหนักเลยนะคะเมื่อปี67ค่ะอย่างหนักมากๆคือเป็นอันดับหนึ่งของเขาบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลย ค่ะทีนี้เราก็เลยช่วยกันคิดว่าจะทําอย่างไรให้มีผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กๆก็เลยมีผลิตภัณฑ์สเปรย์ตะไคร้ภูเขากันยุงและแมลงซึ่งพอเราทําออกมาปุ๊บสามารถใช้ได้จริงนะคะก็คือ

0: มากเป็นต้นแบบกับหน่วยงานอื่นๆศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากนะคะอันที่สามก็คือน้ำพริกคั่วสมุนไพรนะคะซึ่งเราก็ใช้ไม่ใช้ผงชูรสหรือว่าเราจะใช้สารเคมีเราไม่ใช้สารเคมีแต่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ภายในโรงเรียนที่เขาเรียกว่าผงชูรสดอยนะคะเราจะใช้แทนตัวนี้ก็มีน้ำพริกคั่วสมุนไพรที่เป็นขึ้นชื่อกับเราอีกนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่สี่ก็คือกิจกรรมปลูกผักปลอดผักสารพิษนะคะทีนี้เราก็มีแปลงผักเป็นตรงนี้อีกนะคะก็ให้เด็กๆที่อยู่ในกลุ่มที่สนใจก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักนะคะแล้วก็มีการจำหน่ายภายในหมู่บ้านด้วยเป็นอาหารกลางวันด้วยนะคะแล้วก็อันที่5ก็คือในเรื่องของสุขาภิบาลสุขาภิบาลนี่ก็คือเราจะเน้นในเรื่องความสะอาดโรงเรียนของเราคือเขาบอกว่าถ้าเข้ามาแล้วคือเหมือนโรงเรียนรีสอร์ทนะคะโรงเรียนที่ร่มรื่นโรงเรียนสวยงามมากๆนะคะเมื่อก่อนนี่คือประสบน้ำท่วมนะคะพี่ก็คือพยายามสร้างโรงเรียนด้วยความชอบส่วนตัวว่าอยากจะได้โรงเรียนที่เป็นบรรยากาศแบบเข้ามาแล้วเป็นรีสอร์ทนะคะก็เลยพยายามทำมาจนกระทั่งวันนี้ก็คือโรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยในเรื่องของความเดี๋ยวถ้าสมมติว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะส่งภาพเพราะก่อนที่น้ำท่วมเนี่ยคือโรงเรียนของเราคือสวยนะคะสวยมากๆนะคะใครเข้ามาก็มีความสุขนะคะสะอาดสะอ้านเราเน้นในเรื่องของความสะอาดและความสวยงามค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือในเรื่องของการทำขนมก็ให้เด็กๆได้เรียนรู้ทักษะอาชีพเกี่ยวกับการทำขนมนะคะเด็กๆก็ทำได้แล้วก็ที่เราเพิ่มเติมมาปีนี้คือเสริมสวยนะคะเสริมสวยพ่อมือโพควาคำว่าพ่อมือโพควาเป็นภาษากะเหรี่ยงก็คือทั้งเด็กผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็ให้เด็กได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ตัดผมนะคะเรียนรู้ในการตัดผมด้วยนะคะอันนี้คือจากที่เราดำเนินการเนี่ยคือเราก็เลยแบบมีชื่อเสียงทุกคนให้ความสนใจแล้วก็มาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากเมื่อปี67ก็คือมีหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงาน18โรงเรียนที่เข้ามาตรงนี้เลยนะคะน้องแจ้ค่ะ
1: โอ้โหแค่ได้ฟังก็แบบน่าสนใจมากๆทีเดียวนะคะเอาไว้อีกสักโอกาสนะคะที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันถึงรายละเอียดแต่ละโครงการนะคะเพราะว่าน่าสนใจจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือทำให้เด็กๆได้เสริมทักษะอาชีพนะคะเด็กๆแบบสามารถที่จะเอาความรู้ไม่ว่าจะเป็นแบบการทำพริกน้ำพริกคั่วสมุนไพรนะคะการปลูกผักการทำขนมหรือว่าการตัดผมเนี่ยเป็นอาชีพในอนาคตแบบหรือเป็นอาชีพเสริมให้เด็กๆได้เอาไปต่อยอดได้ในอนาคตได้ด้วยนะคะแล้วก็ธนาคารขยะก็คือทำให้เด็กๆรู้จักการคัดแยกขยะนะคะแล้วก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของในสังคมของเราด้วยนะคะอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของจิตอาสาด้วยใช่ไหมที่คะที่โรงเรียนให้ความสำคัญแล้วก็ส่งเสริมเด็กๆ
0: ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังในเรื่องจิตอาสาหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
0: คือในเรื่องจิตอาสาเนี่ยคือด้วยโรงเรียนเนี่ยคือเป็นต้นแบบในเรื่องของความสะอาดในหมู่บ้านเนี่ยจะบอกว่าในที่หมู่บ้านเนี่ยคือเป็นหมู่บ้านจะมีปัญหาในเรื่องของการสุขาภิบาลเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าเราจะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนทีนี้เราก็ต้องเน้นในเรื่องของระเบียบวินัยเป็นจุดเน้นของโรงเรียนเลยนะคะในเรื่องของมีระเบียบวินัยตามระเบียบของสถานศึกษาและมีเป็นผู้พูดเป็นคนที่มีจิตอาสาเราระบุไว้เป็นจุดเน้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือทุกวันพฤหัสนี่คือเราจะพาเด็กๆนะคะไปเข้าไปในชุมชนเพราะว่าโรงเรียนของเราสะอาดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเข้าไปในชุมชนเพื่อที่จะทำจิตอาสาให้กับในชุมชนนะคะไปตอนนี้คือที่เป็นรูปธรรมก็คือตอนนี้เราก็ทำกับเจนซีคือเด็กๆที่ลูกศิษย์ที่เขาจบไปแล้วก็อยากจะให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านตัวเองด้วยก็เลยรวมตัวกันทั้งนักเรียนแล้วก็เด็กลูกศิษย์นะคะเลยขอรับการสนับสนุนจากอบต.ตอนนี้คือเป็นรูปธรรมก็คือเราลงไปสู่ชุมชนแล้วก็ไปตั้งธนาคารทั้งขยะเป็นจุดๆๆๆนะคะแล้วก็ให้ไปมีส่วนร่วมทุกวันพฤหัสนะคะเราจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็เราก็จะทำความสะอาดถนนหนทางแล้วก็ในเรื่องของสถานอาคารสถานที่ต่างๆแล้วก็ให้เด็กได้คัดแยกขยะนะคะขยะที่เขาตั้งไว้เป็นจุดๆเราตั้งให้เขาเป็นจุดๆนะคะเราก็ไปคัดแยกขยะอีกทีหนึ่งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชุมชนเขาก็ทิ้งไม่ถูกเราตั้งให้แล้วว่าขยะ

0: ั่วไปขยะขวดน้ำพลาสติกเนี่ยคือบางทีเราก็ให้เด็กๆได้ไปคัดแยกใหม่นะคะแล้วก็ทุกๆวันพฤหัสนะคะแล้วก็ทุกๆวันสำคัญอย่างเช่นว่าวันแม่นะคะวันพ่อนี่ก็พาเด็กๆไปทำจิตอาสาในที่ต่างๆนะคะค่ะแล้วก็ทีนี้ที่สำคัญที่สุดคือทั้งผอ.ทั้งครูนี่คือไปเข้าอบรมนะคะลูกเสือจิตอาสาพระราชทานฉะนั้นก็คือโรงเรียนก็กลายเป็นโรงเรียนลูกเสือพระราชทานที่เราทำประโยชน์ให้กับหน่วยงานองค์กรแล้วก็ชุมชนของเราเป็นรูปธรรมเลยค่ะน้องแจ้
1: ค่ะโอ้โหแบบน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยก็คือได้เรียกว่าเป็นสำนึกรักบ้านเกิดได้ด้วยเหมือนกันนะคะพ่อจิ๋วค่ะคือน้องๆเนี่ยก็คือได้เข้าไปถึงชุมชนนะคะแล้วก็รู้จักคนในชุมชนนะคะแล้วก็รักชุมชนของตัวเองด้วยการทำความสะอาดนะคะแล้วที่สำคัญคือนำความรู้ในเรื่องของการจัดการขยะนี่แหละไปบอกคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายคนในชุมชนนะคะก็เชื่อว่าเดี๋ยวต่อไปก็คงกลายเป็นแบบชุมชนแบบว่าต้นแบบนะคะในเรื่องของการจัดการขยะ
0: คาดหวังความหวัง
1: ค่ะโอ้เห็นสิ่งที่ผอ.จิ๋วทำเนี่ยเยอะมากๆจริงๆนะคะเราแบบว่ามีความตั้งใจดียังไงคะผอ.จิ๋วคะในการที่ทำหลายๆอย่างมากๆเลยทีเดียว
0: ค่ะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเราเขาเรียกว่าความตั้งใจในการทำงานนะคะในเขาเรียกว่าจุดมุ่งมั่นในการที่จะเป็นคุณครูนะคะคือพี่มาจากโครงการครูทายาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะมุ่งมั่นในการที่ว่ามีวิสัยทัศน์ในการที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่ใช่วิสัยทัศน์นะใช้คำหนึ่งว่
1: า
0: ก็คือ
1: มีจิตวิญญาณความเป็นครูไหมคะ
0: จิตวิญญาณในเรื่องของจิตวิญญาณความเป็นครูเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพี่จะเป็นคนที่มีความตั้งใจมากๆนะคะตอนที่เป็นครูพี่ก็ทำโอนเด็กได้ที่หนึ่งของที่ของจังหวัดเลยนะคะพอมาเป็นผู้อำนวยการแล้วปุ๊บเนี่ยพี่ก็อยากจะแบบเป็นผู้อำนวยการที่สร้างเขาเรียกว่าสร้างอะไรที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นนี่คือพี่จะลงมือปฏิบัติแล้วก็พี่จะเป็นตัวเฮดให้กับคุณครูนะคะแล้วก็ให้คุณครูเป็นทีมงานแล้วก็ทีนี้เราก็จะมีวางเป้าหมายที่ชัดเจนพอมีชัดเจนปุ๊บเราก็จะบอกว่าด้วยโรงเรียนของเราเนี่ยคือประสบปัญหามากๆตอนที่พี่มาคืออยู่ในปากโขอยู่เลยนะคะโรงเรียนคือประสบปัญหาแบบไม่ได้แก้ไขในเรื่องของน้ำท่วมไม่มีเอกสารอะไรต่างๆนั่นคือก็จะประสบปัญหาหลายๆอย่างทีนี้พี่เข้ามาก็ฟื้นฟูโดยการมีเครือข่ายนะคะก็คืออยากเชิญชวนคนที่มีจิตศรัทธาหรือว่าคือมาร่วมพัฒนากับพี่เพราะฉะนั้นพี่มีความมุ่งมั่นอย่างมากๆเลยในการทำงานในการทำก็คือทำจริงจังแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการทำแบบให้สำเร็จเนี่ยค่ะพี่จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสในเรื่องการทำงานแต่ให้คุณครูเป็นทีมงานที่ดีนะคะตอนนี้ก็ทำให้จิตในเรื่องความมุ่งมั่นในการทำงานก็ประสบความสำเร็จตอนนี้คือใช้เวลา7ปีคือเห็นเป็นรูปธรรมออกมาเป็นรูปธรรมค่อนข้างหมดแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เชื่อว่ายังคงมีอีกหลายโครงการในอนาคตนะคะที่เราจะได้เห็นถึงความทุ่มเทนะคะของผอ.จิ๋วนะคะแล้วก็อีกหลายๆสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะที่ในเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพทั้งของเด็กๆนะคะแล้วก็ชุมชนด้วยค่ะแล้วก็ขอชื่นชมมากๆนะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายค่ะอยากจะให้ผอ.จิ๋วนะคะฝากไปถึงคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ค่ะหรือว่าน้องๆ นักเรียนนะคะในเรื่องของการทำงานด้านจิตอาสาค่ะ
0: ก็อยากจะบอกว่าขออีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าสู่กันฟังก็คือในเรื่องของเราไม่ได้ทำในเรื่องจิตอาสาอย่างเดียวนะคะเราควบคู่กับการเรียนด้วยของการเรียนของบ้านมิสเปตใต้เนี่ยก็คือมีผลการเรียนก็คือสูงกว่าระดับชาติทุกปีนะคะติดอันดับท็อป10ของเขตเราเลยนะคะเราไม่น้อยหน้าในเรื่องการศึกษาแล้วก็คือควบคู่กันทุกอย่างนะคะควบคู่กับจิตอาสาด้วยระเบียบวินัยแล้วก็ความสวยงามของโรงเรียนไปด้วยนะคะเราจะพัฒนาไปในทุกๆด้านเลยนะคะค่ะในทุกๆด้านเลยแล้วก็เด็กๆเนี่ยก็คือตอนนี้คือเรากำลังทำในเรื่องของจิตอาสาพระราชทานซึ่งเป็นโครงการของในหลวงนะคะ ตอน
1: ค
0: นี
1: ่
0: ้
1: ะ
0: เราก็จะสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะคะก็ใ
1: ค
0: ห้
1: ่ะ
0: สู่รูปธรรมให้เป็นชัดเจนตอนนี้กําลังทําโครงการนะคะทําโครงการที่จะอบรมในเรื่องของลูกเสือพระราชทานตอนนี้กําลังทําไปที่เขตเพื่อที่ว่าเราจะจัดลูกเสือพระราชทานให้กับเด็กๆนะคะในโดยที่โรงเรียนเรานะเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็เชิญโรงเรียนรอบๆโรงเรียนเราเนี่ยก็คือใกล้ๆเคียงเราคือมาร่วมในเรื่องของจัดค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในเร็วๆนี้ค่ะน้องแจ้คะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอ๋อค่ะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะค่ะแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังในเรื่องของงานจิตอาสาหรือว่าเด็กๆในการเริ่มต้นการทำงานด้านจิตอาสาคะ
0: ค่ะก็ในเรื่องของจิตอาสานะคะสำหรับพี่แล้วคิดว่าการสร้างจิตอาสาเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องสร้างตั้งแต่ให้เด็กๆตั้งแต่ตัวเล็กๆเนี่ยค่ะเราต้องเริ่มต้นจากเด็กที่ตัวเล็กๆนะคะค่อยๆปลูกฝังในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าในเรื่องของวินัยไม่ว่าเรื่องของจิตอาสาเราจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆเพื่อที่ว่าเขาจะรับรู้ซึมซับในตัวเขาค่อยๆซึมซับไปนะคะเรื่อยๆพอเขาโตขึ้นมาในระดับหนึ่งเนี่ยก็คือเขาจะกลายเป็นเขาเรียกว่าวิสัยของเขาคือเป็นวิสัยที่ปกติของเขาเขาจะทำให้เขาเป็นคนที่เป็นที่มีจิตอาสาเป็นคนที่โดยทำโดยที่ไม่ต้องบอกเขาจะออกจากส่วนลึกของเขาโดยที่จากการปลูกฝังของเรานะคะเขาก็จะค่อยๆเติบโตในเรื่องนี้แล้วก็สามารถที่จะบอกต่อกันนะคะคือก็ขยายผลต่อจากคนอื่นจากตัวเองก็คือสู่คนรอบข้างต่อไปอันนี้คือพี่คิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเราปลูกฝังตอนโตคืออาจจะไม่ได้ผลพี่มีความคิดว่าจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนี่แหละให้เขาซึมซับในเรื่องความดีในเรื่องของจิตอาสาในเรื่องของในทุกๆเรื่องให้เขามีจิตที่ดีนะคะความคิดที่ดีจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งในโรงเรียนทั้งในบ้านตัวเองแล้วก็ในชุมชนของตัวเองด้วยพี่พยายามต่อสู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างมากๆเลยนะคะน้องแจ้อันนี้คือสิ่งที่พยายามมาตลอดเลยนะคะแต่วันนี้ก็ได้ผลในระดับเด็กๆน่ารักมากๆนะคะโรงเรียนแม่สุเปต้าค่ะในระดับหนึ่งเลยค่ะ
1: ค่ะก็คือเป็นรูปธรรมนะคะที่เด็กๆได้ออกไปช่วยงานในชุมชนทำความสะอาดชุมชนค่ะวันนี้ต้องแบบโอ้โหได้ในเรื่องหลากหลายเรื่องราวมากเลยทีเดียวค่ะและหากคุณฟังที่กำลังฟังอยู่นะคะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจน้องๆนักเรียนนะคะโรงเรียนบ้านแม่สะเปต้านะคะตำบลขุนยวงอำเภอขุนยวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่เจอกับน้ำท่วมแบบอย่างหนักในรอบแบบ20ปีเลยใช่ไหมคะพอจิ๋วคะก็คุณรู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะก็สามารถที่จะร่วมเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนสื่อการเรียนการสอนนะคะสนับสนุนโรงเรียนส่งไปให้ที่โรงเรียนได้นะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะท่านผู้อำนวยการอาทิตยาพรจันตกรนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สะเปต้าค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเล่าแบบโอ้โหทั้งในเรื่องของโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนแล้วก็สิ่งที่โรงเรียนนักเรียนน้องๆนะคะที่ช่วยกันทําในเรื่องของการปลูกฝังการทํางานด้านจิตอาสาด้วยวันนี้โอ้โหได้ฟังหลากหลายเรื่องราวดีๆมากๆแล้วก็ได้แรงบันดาลใจเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะได้แรงบันดาลใจนะคะในการใช้ชีวิตแบบเยอะมากมายเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทั้งท่านผอ.แล้วก็น้องๆนักเรียนคุณครูทุกท่านด้วยนะคะ
0: ขอขอบคุณอย่างยิ่งนะคะน้องน้องแจ้คะที่มีโอกาสได้ถ่ายทอดเรื่องราวของโรงเรียนบ้านแม่สะเปต้านะคะก็ขอขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆแบบนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: แล้วก็สำหรับรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเรานะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะเจอกันใหม่นะคะได้ทุกเช้าวันเสาร์ค่ะ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าโดยประมาณนะคะกับเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสาค่ะมาร่วมกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีสร้างร่มเงาให้กับสังคมไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิง